0: รู้ข้อมูลว่าเออซื้อไอ้นี่ต้องดูอะไรบ้างซื้อไอ้นั่นต้องดูอะไรบ้างเพื่อให้คุณผู้ดูทุกท่านคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะมาให้ข้อมูลกันในวันนี้ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชาย 90% ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับมันเท่าไหร่ครับแต่สำหรับคุณผู้หญิง 90% น่าจะมีความรู้พื้นฐานค่อนข้างแน่นกันเลยทีเดียวนั่นก็คืออุปกรณ์ทำผมครับถ้าถามผมนะครับผมเนี่ยมีความรู้โอ้โหเรียดินเลยปกตินะฮะผมเนี่ยเวลาสระผมตอนเช้าแล้วเวลาออกจากบ้านก็คือปล่อยมันเปียกๆอย่างนั้นนะครับแล้วก็ออกมาเจอกับลมข้างนอกแล้วมันก็ค่อยๆแห้งไปเองคุณผู้ชายเคยรู้สึกไหมครับเวลาเราเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยเวลาเห็นเครื่องเป่าผมเครื่องอุปกรณ์ต่างๆของแฟนเนี่ยเราจะงงว่าเอ๊ะไอ้ที่เป่าผมเนี่ยมันต่างกับที่โรผมยังไงเพราะมันมีการเป่าลมร้อนออกมาทั้งคู่นี่นะหนักไปกว่านั้นครับไอ้ที่โรผมเนี่ยมันต่างกับที่ดีดผมยังไงอ่ะมันก็น่าจะทำให้ผมตรงเหมือนกันนี่นะงงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนเคยครับรายการซื้อเก่งของเราไปเอามืออาชีพมาครับเพื่อให้เขามาให้ข้อมูลเราว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอ้ไดเป่าผมเนี่ยกับไอ้ที่โรผมเนี่ยเขาทำงานต่างกันยังไงฟังก์ชันมันต่างกันยังไงและไอ้ที่โรผมเนี่ยกับที่หนีบผมเนี่ยจริงๆเขาต่างกันไหมทั้งที่ทำให้ผมตรงเหมือนกันและที่สำคัญครับคือถ้าคุณซื้อของที่แพงขึ้นไปแพงขึ้นไปแพงขึ้นไปแพงขึ้นไปมันจะทำให้คุณได้ของที่ดีขึ้นมันจะทำให้ได้ฟังก์ชันเพิ่มขึ้นและมันจะดีต่อเส้นผมของคุณมากขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังมืออาชีพเขาว่ากันครับและที่อยู่ข้างผมตอนนี้ครับคุณผู้ดูครับนี่คือระดับมืออาชีพนะครับเป็นช่างทำผมที่ผมว่าแนะนำตัวเองก่อนดีกว่าครับ
1: ครับผมสวัสดีครับเดชในส่วนนาเกิดครับหรือที่หลายๆคนเรียกว่ายาย่าเบสิกครับช่างผมทีมงานน้องฉัตรครับ
0: สำหรับสาวๆเมื่อพูดชื่อว่าน้องฉัตรปั๊บคุณรู้แล้วว่านี่คืออินฟลูเอนเซอร์นี่คือมืออาชีพระดับแนวหน้าของความสวยความงามในวงการบันเทิงไทยเลยแหละ
1: ครับผม
0: และยาก็คือหนึ่งในทีมนั้น
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นแสดงว่าก็ต้องเคยผ่านงานทำผมให้กับดาราเซเลบริตี้เมืองไทย
1: อย่างผลงานล่าสุดก็ทำผมน้องอาแมนด้าครับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์แล้วก็มีทำผมคุณศิริต้าเจนเซ่นครับครับคุณหญิงปณิตาอะไรประมาณนั้นล่าสุดก็มีคุณพิงกี้สาวิกาด้วย
0: มาเข้าสู่เนื้อหาครับไอ้ไดเป่าผมนะครับเครื่องม้วนผมนะครับแล้วก็เครื่องหนีบผมเนี่ยเขาต่างกันยังไงครับ
1: ไดเป่าผมเนี่ยครับก็อย่างที่ชื่อมันบอกเลยครับมันจะเน้นในเรื่องของการเป่าผมไดผมในคนที่แบบว่าช่ำชองหรือว่าแบบชำนาญหน่อยอะครับก็สามารถที่จะม้วนผมได้ด้วยนะ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้แบบเทคนิคในการใช้ในการทำหน่อยเครื่องม้วนผมตัวนี้ลักษณะพิเศษของมันก็คือเป็นตัวม้วนผมที่สามารถที่จะแบบมีลมร้อนออกมาเป่าออกมาเพื่อทำให้แบบผมมันดูแบบมีวอลลุ่มของมันขึ้นมาได้ด้วยนะครับ
0: จริงๆเอาเขามาเป่าผมได้ไหมครับ
1: ความจริงได้นะครับแต่3ถึงประสิทธิภาพนะครับมันก็จะไม่เทียบเท่ากับตัวที่เป็นไดเป่าผมมากกว่า
0: เจ้าตัวนี้ล่ะครับ
1: ครับ
0: กับเครื่องม้วนผมเขาต่างกัน
1: ตัวนี้มันเป็นตัวหนีบผมครับอย่างที่แบบตรงตัวเลยก็คือเป็นแผ่นที่สำหรับหนีบตรงของผมอะครับตัวนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของการแบบยืดผมที่สมมติอาจจะมีการชี้ฟูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับให้ดูตรงขึ้นครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้เลยเนี่ยรุ่นนี้มันสามารถที่จะเอามาอะแดปต์แอพพลายหรือว่าปรับใช้ในการม้วนผมก็ยังได้นะฮะ
0: คำที่ผมจะได้ยินบ่อยทั้งในโฆษณาก็แล้วแต
1: ่
0: แล้วในร้านทำผมก็แล้วแต่คือคำว่าวอลลุ่มของผม
1: ครับผม
0: วอลลุ่มของผมคืออะไรครับ
1: วอลลุ่มของผมคือสมมุติว่าทรงผมปกติของคนเราที่ยังไม่ได้ผ่านการทำหรือว่าผ่านเครื่องมือแบบนี้นะครับก็มันก็จะอยู่แบบรีบแบนติดกับหนังศีรษะนะครับถ้าเป็นแบบตัวพวกนี้ครับมันก็จะสามารถที่จะแบบยกขึ้นเพื่อที่จะให้ดูแบบพองขึ้นมาได
0: ้อ๋อแสดงว่าสมมติว่าหัวคุณปกติอยู่อย่างนี
1: ้ใช่ครับ
0: เส้นผมก็อาจจะงอกแล้วก็รีบตามหัวมาเลย
1: ใช่ครับ
0: แต่เจ้าพวกนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เหมือนเขาปึ๊บพอออกมาจากรูขุมขนปั๊บออกโค้งนิดนึงเออนิดนึง
1: ใช่
0: นิดนึงพอเคิร์ออกมาปั๊บมันจะดูมีวอลลุ่ม

0: วอลลุ่มใช่ครับแล้วเวลาโดนลมหรือว่าแบบในการแบบว่าขยับตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูสุขภาพดีผมก็จะดูแบบมีวอลลุ่มมีน้ำหนัก
1: เหมือนในโฆษณาที่เขา
0: ใช่ครับฟิลนั้น
1: สำหรับคุณผู้ดูที่งงอยู่ตอนนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวช่วงหลังจากนี้เราจะมีการสาธิตกับนางแบบของเราจริงๆที่เป็นผมจริงๆนะครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นว่าเอ้ยแต่ละแบบเขาทำกันยังไงแต่ตอนนี้รอผมแป๊บนึงผมมีอีกหลายอย่างเลยสงสัยเกี่ยวกับของทั้ง3อย่างนี้ทีนี้เจ้า3ตัวนี้ครับที่เราซื้อมาในวันนี้นะครับเขาอยู่ภายใต้งบประมาณไม่เกิน 1,000 บาทคำถามก็คือถ้าเราซื้อของที่แพงขึ้นกว่า 1,000 บาทมันจะได้ของที่ดีขึ้นต่างกันไหมฟังก์ชันที่เพิ่มมาคืออะไรเอาทีละอย่างครับเอาได้เป่าผมก่อนก็ได้ครับ
0: ได้ครับอย่างได้เป่าผมเนี่ยถ้าเป็นราคาที่แพงขึ้นอ่ะอย่างแรกที่มันจะต่างกันเลยก็คือเรื่องของวัสดุก่อนครับวัสดุและความคงทนมันก็จะต่างกัน
1: ได้เป่าผมตัวที่แพงที่สุดที่ยาเคยเจอกี่บาทครับ
0: ตัวที่แพงที่สุดที่เคยเจออยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทตัวที่แพงที่สุดอยู่ที่ 15,000 บาทก็คือมันก็จะต่างจากรุ่นอื่นตรงที่วัสดุอุปกรณ์นะครับออปชันหรือว่าตัวที่แบบเสริมมาต่างๆอะครับสายมันอาจจะหมุนได้130องศาความยาวของสายที่แบบเพิ่มมากขึ้นเพื่อความสะดวกในการใช้งานใช่มันก็จะต่างกันไปแล้วอีกอย่างนึงที่เป็นตัวที่หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับก็คือตัวให้ความร้อนของตัวไดเป่าผมอะครับมันจะมีอยู่2แบบก็คือมีตัวไอออนกับตัวเซรามิกตัวเซรามิกเนี่ยจะเป็นตัวที่ดีที่สุดอะครับเพราะว่าตัวเซรามิกอะจะเป็นตัวที่ให้ความร้อนที่เสถียรแล้วก็ให้ความร้อนที่เขาเรียกว่าคงที่มากกว่าตัวไอออนปกติตัวไอออนปกติเนี่ยมันจะให้ความร้อนที่ไม่คงที
1: ่เพราะฉะนั้นเวลาไปเลือกซื้อลองถามเขาก่อนว่าอันนี้ให้ความร้อนด้วยเซรามิก
0: หรือเป็นแบบไอออนใช่ครับและอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่แบบคุณผู้ดูเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับว่าได้เป่าผมแล้วทำไมมันมีเรื่องของประจุลบประจุบวกประจุลบประจุบวกเนี่ยมันส่งผลดีต่อสภาพเส้นผมเราอย่างเช่นนำได้เป่าผมมาไปใช้กับเส้นผมที่เปียกใช่ไหมครับอนุภาคของเส้นผมที่เปียกก็คือน้ำเนี่ยมันเป็นประจุบวกได้เป่าผมที่มีประจุลบเนี่ยพอมันไปทำปฏิกิริยากันนะครับมันก็จะทำให้แบบว่าเส้นผมของเราแห้งไวขึ้นประหยัดเวลาในการใช้งานแล้วก็ทำให้เส้นผมของเราเนี่ยรับความร้อนได้น้อยลง
1: อ๋อเพราะว่าพอแห้งเร็วขึ้นเราก็ไม่ต้องจ่อเขาอยู่5นาที
0: ใช่
1: 3นาทีเสร็จแล้ว
0: ใช่
1: ผมเราก็ไม่ต้องโดนความร้อนนานก
0: ็
1: เลยผมเสียน้อยลง
0: เสียน้อยลงแล้วก็คือประหยัดพลังงานประหยัดไฟครับแล้วก็ประหยัดเวล
1: า
0: ครับฟังก์ชันอื่นๆนะครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของด้านหลังที่เป็นตัวกรองถ้าเป็นราคาที่แพงหน่อยอะตัวกรองด้านหลังมันก็จะดีหน่อยตรงที่มันจะดักจับฝุ่นที่จะเข้าไปด้านในที่เป็นตัวพัดลมด้านในอะครับมันก็จะช่วยตรงนั้นและอีกอย่างคือมันเป็นตัวเซฟเส้นผมด้วยถ้าเราแบบเป่าไปแล้วมันไม่มีตัวกรองตรงนี้ครับเส้นผมมันจะเข้าไปข้างใน
1: โดนผม
0: โดนดึงเข้าไปใช่ครับ
1: มันจะโดนดึงเข้าไป
0: ใช่ครับมันก็อันตรายนะ
1: เพราะว่าหลักการทำงานของมันก็คือดูดลมจากตรงนี
0: ้ใช่ครับ
1: แล้วออกไปปล่อยข้างหน้า
0: ใช่ครับ
1: ก็เป็นไปได้ถ้ายาวจัดก็วู้แวบวู
0: ้ใช่เข้าไปมันก็จะอันตรายอยู่ตัวแปรอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนแบบดูเลยก็คือเรื่องของระบบของการปรับเปลี่ยนความร้อนสูงสุดความร้อนปานกลางแล้วก็ความเย็นเนี่ยอันนี้ก็สำคัญ
1: อ๋อจริงๆแล้วผมเราก็ไม่ควรโดนความร้อนบ่อยๆเกินไป
0: ใช่ความร้อนเนี่ยมันจะเป็นตัวทำให้เส้นผมของเราอ่ะเสียหรือว่าแห้งแตกง่ายใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกตั้งแต่แรกอะครับว่าไดเป่าผมแต่ละชนิดนะครับเขาจะมีเรื่องของประจุบวกประจุลบที่ส่งผลต่อระยะเวลาการใช้ในเรื่องของความแรงในเรื่องของระยะเวลาความร้อนในเรื่องของการให้ความร้อนอย่างเงี้ยมันก็จะสำคัญ
1: แสดงว่าไอ้ตัว 15,000 ที่ยาเคยเจอเนี่ยคือมีทุกอย่างที่ยาเคยบอกมา
0: ใช่มีถึงขั้นวัสดุอุปกรณ์นี่ก็คือด้านในทำมาจากทองเคทองอะไรอย่างนี้ด้วยนะในราคานั้น
1: เราสามารถถือเขา2ตัวแล้วเป็นไอรอนแมนงั้นผมถามยาว่าไดเป่าผมเนี่ยประมาณกี่บาทครับที่เหมาะสำหรับใช้งานในบ้านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยราคาเนี้ยเท่าที่เคยเจอมาพอใช้ได้แล้ว
0: ยาแนะนำอย่างนี้ดีกว่าถ้าสำหรับบุคคลทั่วไปที่แบบทำผมเองหรือว่าเซตผมเองอย่างเงี้ยยาแนะนำเป็นที่ความแรงของตัวไดเป่าผมมากกว่า
1: อ๋อ
0: ใช่ไดเป่าผมอย่างรุ่นที่แบบเหมาะสำหรับคนทั่วไปที่แบบทำเอง

0: นี้ยอยู่ที่ประมาณ 1,800 วัตต์ถึง 2,200 วัตต์เนี่ยกำลังดี
1: ต่อไปครับที่บนผมครับอันนี้เนี่ยผมถามเปิดก่อนเลยตัวที่แพงที่สุดเท่าที่เคยเจอกี่บาทครับ
0: ก็ราคาพอๆกันเลยฮะ
1: 15,000 บาท
0: ใช
1: ่ทีนี้กับตัวแบบที่ราคาถูกกับราคาแพงเราได้อะไรเพิ่มขึ้นบ้างครับ
0: มันจะคล้ายๆกันกับตัวไดเป่าผมเรื่องวัสดุเรื่องให้ความร้อนเรื่องออปชั่นต่างๆเงี้ยครับก็จะเป็นฟีลเดียวกันอาจจะมีตัวที่แบบปรับระดับความร้อนได้ปรับระดับความแรงได้บางรุ่นนะครับอาจจะถ้าแพงขึ้นมาหน่อยเนี่ยอาจจะหมุนได้360องศาก็จริงแต่สามารถหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนกลับหมุนไปมาได
1: ้อ๋อเลือกทิศทางกันหมุนได้
0: ใช่ครับ
1: สมมติว่านี่เป็นผมก็เขาก็จะหมุนเก็บขึ้นไปเรื่อยๆ
0: เก็บขึ้นไปเลยแล้วก็อาจจะแบบอยู่ค้างเอาไว้เพื่อแบบทำให้รอนมันอยู่แล้วก็ใช้แรงลมร้อนนะฮะในการแบบว่าอัดผมเพื่อให้มันอยู่ทรง
1: เอาละครับสำหรับคนที่ซื้อที่ม้วนผมเนี่ยครับไปใช้แค่ในบ้านดูจากอะไรดีครับ
0: อย่างแรกเลยนะครับถ้าเป็นอุปกรณ์การม้วนผมเนี่ยผมอยากให้ดูเรื่องความถนัดในการใช้มากกว่า อุปกรณ์ที่แบบเราถนัดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราแบบมันเข้ามือมากกว่าตัวนั้นอะตอบโจทย์เลย
1: อ๋อเพราะจริงๆทุกอย่างมันก็ม้วนเหมือนกันแหละ
0: ใช่มันก็ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันแต่อาจจะแบบมีออปชันที่ต่างกันในเรื่องของ อุปกรณ์ของมันแค่นั้นเองถ้าเป็นรุ่นของที่ม้วนผมที่มาในรูปแบบที่เป็นไดเป่าผมด้วยเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันก็คือบางรุ่นอาจจะมีวัตต์ที่มากขึ้นกว่า 1,800 หรืออาจจะต่ำกว่า 1,800 ก็ได
1: ้
0: ใช่ครับ
1: ตัวสุดท้ายครับที่หนีผมครับตัวนี้เนี่ยแพงที่สุดเท่าที่ยาเคยเห็นกี่บาทครับ
0: มันจะมีรุ่นที่แบบราคาแบบลดหลั่นกันไม่เท่าไหร่อ่ะครับแต่ว่าเท่าที่เคยเห็นก็คือประมาณ 10,000 ขึ้นไป
1: แล้วเวลาจะเลือกซื้อที่หนีผมสักอันนึงไปอยู่ที่บ้านดูอะไรบ้างครับ
0: วิธีการเลือกครับอยากให้ดูหลักๆ ก่อนก็คือตัวที่จะสัมผัสเส้นผมอะครับโดยตรงอะฮะตัวนี้อยากให้ดูตัวนี้ที่เป็นแผ่นที่จะสัมผัสกับตัวผมโดยตรงอะฮะยาจะแนะนำที่สุดก็คือรุ่นที่เป็นแผ่นเซรามิกมันก็จะให้ความแบบเรียบที่ไวกว่าแล้วก็จะส่งความร้อนเข้าสู่เส้นผมอะได้ดีกว่าแต่เรื่องราคาครับมันก็จะเป็นตัวกำหนดของตัววัสดุอุปกรณ์เช่นกันเหมือนทั้งสองรุ่นที่ผ่านมาก็คือราคามันจะเป็นตัวกำหนดวัสดุที่เอามาใช้ในแต่ละรุ่นมากกว่า
1: ถ้าอย่างตัวนี้เขาใช้อะไรเป็นตัวให้ความร้อนครับ
0: ตัวนี้เป็นเซรามิกครับเป็นแผ่นเซรามิกครับใช่
1: แสดงว่า 1,000 บาทนี่ก็เริ่มใช้เซรามิกกันละ
0: ใช่ครับฮะอย่างที่แจ้งไว้ครับเรื่องออปชันของอุปกรณ์ต่างๆครับมันก็อยู่ที่ว่าแต่ละรุ่นอ่ะถูกออกแบบมายังไงเหมือนกันอย่างรุ่นนี้ก็คือมีแค่ปุ่มเปิดปิดไม่สามารถควบคุมจำนวนองศาของความร้อนได
1: ้อ๋อแสดงว่าถ้าแพงๆบางทีคุณอาจจะเลือกได้ว่า
0: ใช่เท่าที่เคยเจอมาเคยเจอถึง750
1: โอ้โห
0: ใช
1: ่โอ้เกลียดใครนี่เดินไปหน้านี่คือ
0: ถ้าให้ยาแนะนำเนี่ยในฐานะของแบบคนที่แบบพ่อบ้านแม่บ้านที่แบบใช้ตามอยู่บ้านทั่วไปนะครับประมาณแค่180ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าโอเค
1: องศาเซลเซียส
0: ใช่ครับ
1: ขั้นตอนต่อไปครับคุณผู้ดูครับจากผมของคนคนเดียวกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุปกรณ์ทำผมทั้ง3แบบเนี่ยเขาจะทำให้ผมของนางแบบของเราออกมาแตกต่างกันยังไง
0: อย่างแรกเลยนะครับที่เราจะมาสาธิตกันก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปเบื้องต้นเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวเป่าผมที่สามารถแบบอำนวยความสะดวกสำหรับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะครับที่จะช่วยเกี่ยวกับสร้างเคอร์ผมหรือว่าสร้างวอลลุ่มของผมด้วยนะครับมันก็จะมีวิธีการเปิดก็คือหมุนตรงนี้ปรับระดับได้ถ้าเป็นรุ่นนี้เราก็จะใช้ไปที่ระดับสูงสุดเลยก็ได้นะครับแล้วก็แบ่งผมออกมานะครับแล้วก็อาจจะแบบ

0: ถ้าเราอยากจะได้ร้อนเราก็แค่บิดแล้วก็ม้วนแล้วก็ค้างไว้นิดนึงเราก็จะได้ผมที่แบบสุขภาพดีแบบนี
1: ้ต่อไปเราไปที่ไหนกันดีครับ
0: ไปที่ใดไหมครับ
1: ได้ครับ
0: สำหรับคนที่จะใช้อาจจะต้องมีอุปกรณ์เสริมก็คือพวกหวีสำหรับไดนะครับเราสามารถที่จะเป็นไดให้ผมตรงหรือว่าทำวอลลุ่มผมให้ดูแบบว่าเป็นโค้งๆก็ได้เดี๋ยวเราจะมาลองเป็นไดตรงดูก่อนครับโดยที่เราก็จะเปิดระดับสุดเลยนะครับ
1: ร้อนสุดแรงสุด
0: แรงสุดครับจะดีที่สุด
1: คุณผู้ดูสังเกตวิธีการจับไดปรับผมของคุณยาไหมครับคือเขาจะไม่ได้จับเหมือนลักษณะเหมือนถือปืนนะเขาจะจับอย่างนี้เลยเพราะตรงนี้จริงๆเป็นจุดที่ความร้อนมันสร้างขึ้น
0: ครับเราก็จะจับตั้งขึ้นเพื่อบางรุ่นอย่างที่บอกครับเขาจะไม่มีตัวกรองแบบนี้ครับเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ผมอ่ะเข้าไปพันในตัวนี้ด้วยเราก็เลยจะจับเพื่อให้มันแบบขนานกับตัวแนวผมไปเลยแล้วก็ใช้วิธีการดึง
1: เพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อไดปรับผมถูกๆเนี่ยผมคิดว่าบางทีไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะร้อนแล้วคุณจับไปคุณอาจจะร้อนมือตามไปด้วย
0: ถ้าเป็นในลักษณะของสั้นก็อาจจะจับแบบนี้แต่ถ้าเป็นลักษณะของคนที่ใช้ทั่วไปก็จับแบบนี้ก็ได้ครับไม่ผิดนะครับแล้วก็ใช้วิธีการจี้ไดตรง
1: ตอนนี้จากเดิมที่ผมนั่งแบบเราโค้งเป็นร้อนอยู่ตอนนี้กลับมาตรง
0: ใช่ครับก็จะกลับมาแบบตรงสรุปนอกจากจะไดตรงแล้วนะครับเราสามารถที่จะไดให้มันดูแบบมีวอลลุ่มที่แบบโค้งอาจจะต้องใ

0: วม้วนผมเมื่อกี้แหละ
1: ใช่ฟิลเดียวกันแต่มันก็อาจจะต้องแบบว่ามีเทคนิคในการดึงนิดนึงครับแต่การใช้ในลักษณะนี้อยากจะแนะนำให้เป็นได้เป่าผมที่มีจำนวนแรงวัตต์ที่แรงนิดนึงนะครับมันถึงแบบจะขึ้นง่ายกว่าอย่างตัวนี้รู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,800 มันก็จะได้แค่แบบเป็นฟิลแค่แบบ
0: เป่าแห้งหลัง
1: นี้ใช
2: ่ต่อไปเรา
1: ต่อไปนะครับเราก็จะมาใช้เป็นตัวหนีบผมนะครับตัวหนีบผมเนี่ยสามารถใช้ได้หลายอย่างมากๆเลยอย่างแรกก็คือเราจะใช้เป็นหนีบผมตรงก่อนตัวนี้จะมีประโยชน์กับคนที่ผมหยิกนะครับมันก็จะช่วยทำให้ผมมาตรงเลยนะครับตรงเลย
2: แต่ตัวนี้เนี่ยความน่ากลัวของเขาคือมันมี
1: ความใช่ครับมันก็จะมีความร้อนที่แบบว่าโดนผมโดยตรงถ้าเป็นตัวหนีบผมเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะทำให้แบบว่าทำลายเส้นผมมากกว่าตัวอื่นๆด้วยอัตราความร้อนมันก็แต่ละรุ่นก็จะต่างกันครับอย่างตัวนี้นะครับก็ไม่ได้แจ้งนะครับว่าจำนวนขององศามันเท่าไหร่นะครับแต่จากที่ลองใช้ดูแล้วเนี่ยอาจจะเป็นจำนวนองศาที่ไม่ได้มากนะครับอาจจะต้องแบบว่าหนีบย้ำๆซ้ำๆนิดนึง
2: นั่นแสดงว่าพอเราซื้อของที่แพงขึ้นเขาอาจจะหนีบรอบเดียววึบ
1: แล้วตรงเลยแต่อย่างเงี้ยก็คือพอหนีบไปปุ๊บมันก็จะต้องย้ำๆย้ำๆระยะเวลาของผมที่จะต้องโดนความร้อนมันก็นานขึ้นเรื่อยๆนะครับกว่าที่จะได้ตามที่เราต้องการ
2: โอ้แสดงว่าจบการสาธิตนี้ต้องโกนผมให้นางแบบเลย
1: ส่วนข้อดีของที่หนีบผมรุ่นนี้นะครับนอกจากเราจะหนีบตรงได้แล้วนะครับเราสามารถหนีบหลอนได้ด้วยทำเป็นหลอนผมได้ด้วยก็อาจจะดึงของอาจจะปรับสภาพเส้นผมให้ดูตรงก่อน1ครั้งแล้วเราค่อยบิดอาจจะบิดออกก็ได้นะครับการบิดผมก็จะมีบิดเข้าบิดออกแล้วเราก็ดึง
2: เฮ้ยเอามือจับได้ด้วยเหรอครับ
1: ได้ครับว้าวนะครับมันก็จะกลายเป็นหลอนได้เลย
2: ไอ้ตรงด้านหลังของตัวแผ่นเซรามิกให้ความร้อนจับได้เหรอครับ
1: คือมันก็ขึ้นอยู่กับออปชันอีกครับว่าถ้าเป็นตัวที่ถูกมากๆบางตัวจับไม่ได้เลยแต่ตัวที่แพงขึ้นบางตัวสามารถจับได้เลยไม่มีความร้อนอันนี้ก็จะมีความอุ่นๆนิดนึง
2: เพราะฉะนั้นข้อ

0: เสียอย่างเดียวของพวก อุปกรณ์ทำผมที่ร้อนพวกนี้ก็คือทำให้ผมเสีย
1: ใช่ครับทำให้ผมแห้งแตกกลายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีในการบำรุงผมอะครับเยอะมากอะฮะมันก็จะมีแบบตัวช่วยอาจจะมีตัวแบบที่แบบเป็นสเปรย์สำหรับกันความร้อนที่แบบว่าทำให้แบบว่าผมแบบที่ได้รับความร้อนโดยตรงเนี่ยปกป้องผมในช่วงนั้นก็มีเดี๋ยวนี้ก็มี
0: เหมือนฉีดก่อนที่จะ
1: ฉีดก่อนที่จะทำอะไรเงี้ยใช่มันก็จะปกป้องความร้อนจากพวกอุปกรณ์เหล่านี้ได้หรือหลังจากที่เราทำผมหรือว่าผมเนี่ยได้รับการแบบทำลายจากพวกนี้มาเยอะๆแล้วอ่ะก็อาจจะแบบใช้แบบเป็นคอนดิชเนอร์หรือว่าตัวแบบบำรุงอะไรเงี้ยได้เพิ่มเติมได
0: ้ถ้าจะต้องซื้อแค่อย่างเดียวจาก3ชิ้นเนี่ยครับแนะนำให้ซื้ออะไรครับ
1: ถ้าสำหรับช่างทำผมนะครับถ้าแบบ1อย่างเลยที่แบบว่าต้องมีเลยอะครับที่แบบอย่างเดียวที่สามารถทำได้ทุกอย่างเลยก็คือไดเป่าผมแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปที่อยากจะแบบว่า1อย่างที่แบบซื้อติดเอาไว้อะผมว่ามีแค่ตัวที่หนีบผมอันเดียวอะอยู
0: ่คือไม่ต้องมีไดก็ได้เหรอคร
1: ับ ใช่ครับอาจจะงงว่าถ้าไม่มีไดแล้วอย่างนี้จะเป่าผมให้แห้งยังไงนะครับเรายังมีอุปกรณ์อื่นในการเป่าผมได้พัดลมอะไรอย่างนี้เป่าปกติได้แล้วก็เอาตัวนี้มาทำการหนีบให้ตรงก็ได้หรือว่าจะม้วนก็ได้ใช
0: ่ก็เอาเวลาไปแลกเอาคือถ
1: ้
0: าใช้ไดเป่าผมอาจจะ5นาทีแห้ง
1: ใช่ครับ
0: ถ้าพัดลมก็อาจจะ20อะไรก็ว่าไปอ๋อแต่สิ่งที่ไดเป่าผมอาจจะทำไม่ได้เลยก็คือเจ้าตัวนี
1: ้ใช่ครับไดเป่าผมก็คือมันจะทำรอนได้เหมือนกันแต่เขาอาจจะไม่ได้แบบว่าโดยตรงเท่าตัวหนีบผมหรือตัวม้วนผม
0: สุดท้ายนี้ครับคุณผู้ดูครับเหมือนกับทุกๆตอนครับก่อนที่เราจะซื้อสินค้าอะไรสักอย่างเราดูตัวเราก่อนว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงวิธีใช้สินค้านั้นๆเนี่ยเป็นยังไงอย่างเช่นเครื่องทำผมเนี่ยคุณก็ดูก่อนถ้าใช้ในบ้านอาจจะไม่ต้องการสายที่ยาวเหมือนกับระดับโปร
1: ใช่ครับ
0: ความร้อนอาจจะไม่เท่าถึงระดับโปรก็ได้
1: ใช่ครับ
0: แต่สิ่งหนึ่งที่หลังจากคุยกับคุณยาคือเรารู้ว่าเฮ้ยของพวกนี้เมื่อจ่ายเงินเยอะขึ้นมันก็ได้ของดีขึ้นนะ
1: ใช่มันก็จะมีออปชันที่แตกต่างกันเป็นระดับเลเวลขึ้นไปใช่ครับ
0: แต่ก็ย้อนกลับมาเหมือนเดิมครับว่าเฮ้ยคุณต้องการถึงระดับตัวละ15,000หรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะคุณอาจจะแบบ 2,000 3,000 อาจจะพอดีกับใช้ที่บ้านแล้วนอกจากนั้นยามีอะไรแนะนำท่านผู้ดูทางบ้านไหมครับ
1: ก็อยากจะแนะนำท่านผู้ดูทางบ้านนะครับสำหรับใครที่สนใจที่จะซื้อแบบออนไลน์นะครับก็อยากจะให้ศึกษาข้อมูลของแต่ละร้านที่ขายออนไลน์นะครับว่าเขาเป็นยังไงแล้วก็ศึกษาเรื่องความปลอดภัยแล้วก็คุณสมบัติต่างๆให้ดีก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญเลยคือสิ่งของแต่ละอย่างที่เราสั่งซื้อมาเนี่ยมันตอบโจทย์แล้วก็อำนวยความสะดวกของเราได้มากแค่ไหนนะครับก็อยากจะให้ดูตรงนี้ด้วย
0: สำหรับคราวหน้านะครับซื้อเก่งของเราจะเอาสินค้าอะไรมาคุยกันนะครับมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมนะครับรอติดตามกันนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณยามากมากที่มาให้ความรู้กันนะครับ
1: ขอบคุ
0: ณนางแบบเราด้วยนะครับ
1: ขอบคุณมากมากครับ
0: คราวหน้าซื้อเก่งของเราจะเอาข้อมูลของสินค้าอะไรเนี่ยมาคุยกับคุณผู้ดูนะครับรอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
1: บ๊ายบายครับ

สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrown.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่

ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ู่ที่ไหนเนี่ยบรรยากาศน่าขนลุกยังไงชอบกล
1: ฟุตฟิตฟุตฟิตมีกลิ่นเหมือนยาสมุนไพรด้วยฉุนชะมัด
2: นี่ล่ะมั้งด่านของสังขารต้องเป็นผู้หญิงในภาพนั้นแน่มีอะไรหรอเข็มทองเจ้ารู้จักกับผู้หญิงในภาพนั้นด้วยหรอ
3: ข้าคุ้นๆแต่ว่านึกไม่ออกอ่ะโอ๊ย
2: เข็มทองเป็นอะไรไปน่ะ
1: อ๋อเป็นอะไรไหมเข็มทอง
4: กลับมาแล้วหรอเจ้าตัวดีมานี่ทำหน้าแบบนั้นอย่าบอกนะว่าจำคนที่สร้างประดิษฐ์เจ้าขึ้นมาไม่ได้แล้วน่ะเจ้าเข็มทอง
5: หาคนสร้างเจ้าเข็มทอง
3: นายข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอภัยให้ข้าด้วยนายหญิงข้าตั้งใจจะออกไปเที่ยวเล่นแป๊บเดียวเองแต่อยู่ๆก็หลงทางหาทางกลับไปไม่เจอเลยวนไปวนมาอยู่ในปฏิจจสมุปบาทตั้งนานเจ้าค่ะ
4: คลาดสายตาเป็นไปได้เลยดีที่ไม่หายไปนานเหมือนคนที่แล้วหายไป120ปีแน่แล้วนี่จะพาใครมาด้วยเยอะแยะ
1: พวกเราเป็นเพื่อนกับเข็มทองนะขอรับท่านสังขารพวกเรามาดีไม่ได้มาร้ายนะขอรับ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ท่านวิญญาณส่งเรามานะขอรับ
4: ว่าไงนะท่านวิญญาณสุดหล่อส่งมาหรอแม่แม่แม่แม่แม่แม่ถ้างั้นก็เป็นแขกพิเศษของข้าละสิยังไงก็ขอบใจนะที่พาคนของข้ากลับมาด้วยจะไปไหนอยู่นิ่งๆสิ
3: ข้าขอโทษนายหญิง
2: ท่านสังขารอย่ารังแกเข็มทองเลยเจ้าค่ะน่าสงสารออกไหนๆท่านก็เป็นผู้สร้างเข็มทองขึ้นมาน่าจะรักเข็มทองให้มากๆหน่อยนะเจ้าค่ะ
4: ไม่ต้องมาสอนค่ะข้าสร้างเจ้าเข็มทองขึ้นมากับมือข้ามีสิทธิ์ในตัวเข็มทองทุกอย่างจะทำอะไรมันก็เรื่องของข้า
1: ถ้างั้นท่านช่วยเล่าที่มาของเข็มทองหน่อยได้ไหมขอรับว่าสร้างขึ้นมาทำไม
4: ได้สิถ้าอยากรู้ข้าก็จะเล่าให้ฟังก่อนอื่นข้าต้องแนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้เจ้ารู้จักก่อนข้าคือสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นทุกๆสิ่งในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่มีใจครองเช่นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งที่ไม่มีใจครองเช่นดินน้ำไฟลมภูเขาก็เรียกว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น
0: งั้นซาลาเปาของโปรดของข้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันสิขอรับ
4: ถูกต้อง
1: แม้แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งด้วยงั้นหรอขอรับ
4: ใช่แล้วแม้แต่ตัวข้าเองก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากส่วนประกอบหลายๆอย่างด้วย
2: ถ้างั้นเข็มทองคือสิ่งผสมปรุงแต่งจากอะไรบ้างหรอเจ้าคะ
4: เข็มทองนี่หรอข้าสร้างขึ้นมาด้วยการผสมปรุงแต่งส่วนประกอบหายากหลายอย่างรวมกันเป็นผลงานที่ข้าสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันส่วนประกอบแรกคือธาตุลมต้องใช้ลมหายใจของตุ๊กเหมียวอายุ100ปีกว่าจะหามาได้ข้าเหนื่อยแทบแย่เพราะตุ๊กเหมียวอายุยืนหายากเหลือเกินถูกจับไปบูชายันซะหมด
1: ฮะนี่ท่านไปที่หมู่บ้านมายามาด้วยหรอ
4: ข้าไปไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละทีเดียวที่ไปไม่ได้คือออกไปจากปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
0: ้ฮะแย่ แล้วแล้วแบบนี้พวกเราจะออกไปได้ยังไงล่ะขนาดท่านสังขารยังออกไปไม่ได้เลย
1: อย่าเพิ่งตีโพตีพายไปสิเจ้าปันมันต้องมีทางล่ะนะ
2: แล้วส่วนประกอบต่อไปล่ะเจ้าคะ
4: ส่วนประกอบต่อไปคือธาตุไฟต้องใช้ดอกวิววี่ที่ต้องความร้อนจากแสงแดดตอนเที่ยงวันในวันราตรีเสมอภาคนี่ก็เก็บมาได้ยากมากเพราะต้องเก็บภายใน10วินาทีหลังจากดอกบานเท่านั้นถึงจะได้พลังชีวิตสูงสุด
0: โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ย
4: ส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือธาตุน้ำจากน้ำหอมทุเรียนพันปีข้าอุตส่าห์ไปขอซื้อมาจากเด็กที่ชื่อพราวเพราะติดใจในกลิ่นที่หาได้ยากนี้
0: โอ้ยแค่คิดถึงกลิ่นทุเรียนนั่นข้าก็มึนหัวแล้ว
1: จริง
4: ๆส่วนประกอบสุดท้ายก็คือธาตุดินจากรากของต้นหมอนทอง
2: รากของต้นหมอนทองต้นไม้ที่งอกมาจากหลุมศพเจ้าหมอนทองนั่นหร
4: อใช่แล้วเจ้าหมอนทองเพื่อนรักของเจ้านั่นแหละ
2: มีหน้าล่ะข้าถึงรู้สึกผูกพันกับเข็มทองตั้งแต่แรกเห็น ที่แท้ก็เพราะเข็มทองมีส่วนประกอบของเจ้าหมอนทองนี่เองเจ้าหมอนทองเจ้าหมอนทอง
3: จันเจ้าเป็นอะไรของเจ้าเนี่ยก่อเส้นเน้นเลยค่ะหายใจไม่ออกแล้ว
2: ขอโทษข
3: ้
2: าแค่คิดถึงเจ้าหมอนทองมากไปหน่อย
3: ข้าชื่อเข็มทองต่างหากไม่ใช่หมอนทอง
1: เฮ้ยยังไงกันก็ยังอดอาลัยอาวรณ์เจ้าหมอนทองไม่ได้อยู่ดีสินะ
0: ถึงจะเรียนรู้อริยสัจ4มาแล้วเข้าใจความหมายแล้วแต่ยังไงก็อดคิดถึงไม่ได้นั่นแหละ
4: ถ้าเจ้าเข้าใจสังขารว่าคือสิ่งผสมปรุงแต่งเจ้าก็จะเข้าใจลักษณะของสังขารด้วย
2: เอ๊ะลักษณะของสังขารเป็นยังไงเจ้าคะ
4: ลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังคตะลักษณะมี3อย่างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ 2. ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ 3. เมื่อยังตั้งอยู่ความเป็นไปอย่างอื่นคือความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏอย่างบ้านไม้นี่สิก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากไม้หลายๆชิ้นประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาว่าบ้านเพื่อใช้เรียกกันความเกิดขึ้นของบ้านก็ปรากฏแล้วแต่ระหว่างที่บ้านยังคงอยู่ก็ต้องมีความแปรปรวนไปไม้เริ่มเก่าผุพังจนกระทั่งเสื่อมสลายหายไปในที่สุด
1: เอหลักการนี้คุ้นๆเหมือนคำพูดของท่านยายในเมืองชรามรณะเลย
6: เก่งนี่ยังอุตส่าห์จำที่ข้าสอนเรื่องการเกิดดับในร่างกายได
4: ้ใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับและในระหว่างแห่งเกิดและดับนั้นก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆเช่นร่างกายของทุกๆคนเรานี้เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็กแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงจนร่างกายใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นคนแก่เฒ่าในที่สุดสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นก็ต้องแตกสลายไปหยุดปรุงแต่งไป
1: ถ้าอย่างนั้นสังขารก็เป็นคนที่ทำให้เกิดชรามรณะสินะขอรับ
4: ถูกต้องแล้ว
2: ข้าเข้าใจแล้วท่านต้องการจะบอกให้ข้ารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมอนทองหรือเข็มทองแม้จะถูกผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากอะไรก็ตามวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมสลายไปอยู่ดีถึงข้าจะอยากให้คงอยู่ยังไงก็ทำไม่ได้
4: ใช่แล้วเพราะนี่คือลักษณะของสังขารจริงสิข้าผสมส่วนผสมทำขนมทิ้งไว้นี่นะชูแอบหืมหืม
3: ฮะ
4: เอาข้าให้ไปเที่ยวมาหลายที่คงหิวแย่ละสิ
3: ว้าวข้าเค้กสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่เย้
2: ฮะ
3: ที่สุดในโลกเลยเจ้าค่ะอ้าวงู
2: ช่วย
0: เฮ้ยเข็มทอง
2: เข็มทองเข็มทองเป็นอะไรไปตื่นสิเข็มทอง
0: พอเข็มทองกินเค้กหมดก็เป็นแบบนี้เลยหรือว่าในเค้กนั่นจะผสมอะไรเข้าไป
2: ท่านสังขารทำไมเข็มทองถึงแน่นิ่งไปแบบนี้ล่ะท่านทำอะไรเข็มทองกันแน่
7: เกิดอะไรขึ้นกับเข็มทองกันแน่และพวกศิลาจะผ่านด่านของสังขารไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
1: รู้หรือไม่ตอนผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่ผู้ที่มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเป็นเจ้าของอาคารที่ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รื้อถอนอาคารหรือเป็นข้าราชการถูกสั่งลงโทษทางวินัยซึ่งต้องการโต้แย้งคำสั่งลงโทษหรือเป็นผู้รับเหมาที่ยื่นซองประกวดราคาที่หน่วยงานทางปกครองสั่งยกเลิกการประกวดราคาเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: ที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
3: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
4: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
3: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
4: 很闪亮，很漂亮，
3: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
2: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่

จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน All Cloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ All Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว

0: ขนมไทยเมืองเพชรนี่อร่อยจริงๆเลยนะครับคุณปู
1: ่แน่นอนเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะลอดช่องน้ำตาลข้นเนี่ยพ่อของแม่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆชอบมากเลยละ
0: แม่ระวังเกือบตกคลองแล้วในแม่โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วแม่รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับแม่เคยดูการ์ตูน
1: แล้วแม่รู้หรือเปล่าว่าหนุมานเป็นตัวละครจากวรรณคดีเรื่องอะไร
0: เรื่องรามเกียรติ
1: ถูกต้องจาตวันรามเกียรติเป็นวรรณคดีไทยเรื่องสำคัญแปลงมาจากรามายณะของอินเดียมีอิทธิพลสอดแทรกอยู่ในวรรณคดีและตำนานต่างๆการตั้งชื่อบ้านนาเมืองเช่นอยุธยาบึงพระรามก็ล้วนได้รับอิทธิพลจากรามายณะของอินเดียทั้งสิ้นแม้แต่ธรรมเนียมในการขนานพระนามพระมหากษัตริย์ว่าพระรามาธิบดีพระราเมศวรพระนารายณ์เรารีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวปู่จะเล่าเรื่องรามเกียรติให้ฟังนะ
0: ถ้าจำไม่ผิดในหลวงรัชกาลที่1เป็นผู้แต่งรามเกียรตินี่นาอยากรู้จังว่าสมัยนั้นเป็นยังไงเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไง
2: สมัยรัชกาลที่1
3: เราเป็นทหารพระภูวนัยผู้ใดไม่รอต่อก่อนชื่อว่าหนุมานชานรงค์มาตามพระองค์ทรงสอน
4: ไม่รู้ว่าอยู่ตำบลใดจนใจที่จะเสาะแสวงหาจงพาเราไปในพาราจะฆ่ามันให้ม้วยชีวี
3: โอ้ยไอ้แกเอ็งไม่เล่นตามบทเอ็งเป็นมัจฉานุต้องแพ้ให้ข้าที่เป็นหนุมานชิว้อย
4: ก็บทละครว่าต่างตนต่างหารชาญสมรถ้อยทีถ้อยมีฤทธิ์ที่ร้อนต่อกรไม่ละลดกัน
3: ข้าไม่เล่นกับเอ็งแล้วไม่ยอมทำตามที่ตกลงกันไว้อะ
0: พวกนายเล่นอะไรกันอยู่หรอ
3: ไม่เล่นแล้วเลิก
4: กำลังเล่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมยาล่า
0: เมื่อกี้ฉันได้ยินพวกเธอพูดกันเป็นคำกลอนด้วยเอามาจากไหนหรอ
4: จำมาจากโขนในงานฉลองพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกของพระเจ้าอยู่หัว
0: ยุคไหนละเนี่ย
5: รัชกาลที่1แน่นอนเพราะรามเกียรติ์เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ของเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา
0: จริงปะเนี่ย
4: รามเกียรติ์น่ะเป็นวรรณคดีที่มีมาตั้งแต่กรุงเก่ามาจากรามายณะของอินเดียมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีเฮ้ยเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ย
0: ก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
6: แม่อย่าหาเรื่อง

0: เฮาหน้า
1: วันอื่นก็เล่นตอนอื่นรามเกียรติ์ของพระเจ้าอยู่หัวทรงให้เขียนลงสมุดไทยตั้ง102เล่ม
0: โอ้โหยาวขนาดนั้นไม่น่าเบื่อหรอ
1: ชี้ชะเจ้าทึมถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูขนกลางแตงตอนยกรบเจ้าจุกหาพวกมาเพิ่มอีกแล้วดีละวันนี้คนเยอะจะได้เล่นฉากใหญ่กันพวกเอ็งสองคนมาเล่นด้วยกันสิเจ้าแมวด้วย

0: หนุมานขอให้มัจฉานุบอกทางไปยังเมืองบาดาลให้แต่มัจฉานุนึกถึงพระคุณของมัยราชที่ชุบเลี้ยงตนเป็นบุตรบุญธรรมจึงเลี่ยงบอกทางไปเมืองบาดาลให้หนุมานทราบเป็นไงให้หนุมานนึกเดาเอาดูสิมัจฉานุถึงแม้ว่าจะเป็นลูกแท้ๆของหนุมานแต่ก็มีความกตัญญูต่อมัยราชที่เลี้ยงดูมารามเกียรติ์ตอนศึกมัยราชนี้สนอะไรเราบ้างเด็ก
1: ๆความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะและก็ต้องมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตด้วยต้องมีสติปัญญาต่อสู้ด้วยกำลังอย่างเดียวไม่ได
2: ้อ๋อแล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันวางแผนทำงานเป็นทีมครับ
0: เก่งมากที่ทั้งสองคนพูดมาถูกต้องทั้งหมด
1: ในหลวงรัชกาลที่1ท่านทรงเก่งจังเลยนะคะ
0: จ้าพระราชกรณียกิจของพระองค์มีหลายอย่างที่สำคัญกับประเทศชาติของเรานอกจากพระปรีชาสามารถในการสงครามแล้วรัชกาลที่1ยังมีพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมดังพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์แล้วก็เป็นแบบแผนของศิลปะแขนงต่างๆเช่นโขนหนังใหญ่
2: แล้วก็รูปปั้นที่เราเห็นวันนี้ด้วยใช่ไหมครับปู่
0: อืมใช่แล้วล่ะนี่ไงล่ะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ตกทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรามเกียรตินี่นอกจากจะสนุกแล้วยังสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีและความกตัญญูด้วยนะ
2: แม่ขอยืมหนังสือไปอ่านต่อเลยได้ไหมครับอยากรู้ว่าการผจญภัยของพระรามจะเป็นยังไงต่อ
0: เอาสิแต่อย่าอ่านเพลินจะนอนดึกเกินไปล่ะ
2: ครับถ้าไม้ตายหนุมานถวายแหวนฮึบ
0: คุณกระบี่ว่านอนเจ้าจงนอนนะบัดนี้
2: ครับ
1: พระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่1มีทั้งในด้านการสงครามการปกครองและการประพันธ์ด้วยสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศไทยของเรามีอะไรดีๆตั้งหลายอย่างที่มาจากราชกรณียกิจของพระองค์พระองค์ทรงเก่งจริงๆเพราะทรงใช้วิธีสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีผ่านเรื่องเล่าสนุกๆอย่างรามเกียรติ์จงนอนบัดนี้

0: ็นสุดสาครก็ขี่ม้าเนี่ยมังกรออกมาสิอีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
1: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วราจาเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยชนะ
0: เมฆเราอยากไปดูอ่ะ
2: เดี๋ยวไปกันเลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
3: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดำมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่เพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรอะไร

0: ก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูพี่ส้ม
2: พี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
0: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
2: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
3: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
2: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
4: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่านด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็กๆ
2: ครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
0: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
2: ครับ
3: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
2: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
0: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
2: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
3: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
0: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
2: ครับ
3: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
0: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
2: ดีขึ้นแล้วครับ
0: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
2: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
0: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
2: เย้เย้เย้เย้เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
0: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยล่ะที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
2: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
3: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดี

0: เราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
2: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังค้างๆให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
0: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย
3: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
4: เมอันตรายรีบหนี
5: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

MCIU DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่อง Searching ตามหาพ่อหายรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: แนะนำตัวละครเข็มทิศพ่อของเข็มทิศหลวงพ่อค้าลูกชิ้นแม่ค้าน้ำผลไม้ปั่นณบ้านหลังหนึ่งมีสองพ่อลูกอาศัยอยู่ด้วยกันลูกชายมีชื่อว่าเข็มทิศวันหนึ่งเข็มทิศตื่นมาไม่เจอพ่อจึงรู้สึกวิตกกังวลเขาจึงเดินตามหาพ่อในห้องต่างๆของบ้านเช่นห้องครัวห้องนั่งเล่นแต่ก็ยังไม่เจอเลยจึงเดินออกมาหาบริเวณรอบๆบ้านแต่ก็ยังไม่เจออยู่ดี
1: พ่อครับพ่อครับพ่ออยู่ที่ไหนครับอยู่ในครัวหรือเปล่าครับเอ๊ะไม่มีนี่นาหรือว่าพ่อจะอยู่ในห้องนั่งเล่นเอ๊ะที่นี่ก็ไม่มีแล้วเราต้องไปหาพ่อต่อที่ไหนดีล่ะหรือว่าพ่อจะรดน้ำต้นไม้อยู่ข้างนอกบ้านวิ่งไปดูดีกว่าเอ๊ะที่นอกบ้านก็ไม่มีเอายังไงต่อล่ะทีนี้เดี๋ยวเข้าไปในบ้านไปเอาโทรศัพท์โทรหาพ่อดีกว่าโอ้พ่อไม่รับโทรศัพท์เลยแล้วจะโทรกลับมาหาเราไหมเนี่ยโอ้พ่อไปไหนนะที่ก็หาไม่เจอเลยเอ๊ะแล้วเราจะไปหาพ่อที่ไหนดีนะโอ้นี่ไงนี่คือรูปสถานที่ที่เราเคยไปกับพ่อนี่นะเราน่าจะตามหาพ่อจากสถานที่ในภาพพวกนี้ที่พ่อเคยพาเราไปได้แต่ว่าสถานที่แต่ละแห่งอยู่ที่ตรงไหนล่ะแล้วเราจะไปยังสถานที่แต่ละที่ได้ถูกต้องยังไงดีนะนึกออกแล้วเราต้องค้นหาสถานที่ต่างๆที่เคยไปกับพ่อใน Google Map แล้วเราจะต้องพิมพ์คำว่าอะไรล่ะเนี่ยอ๋อคิดออกแล้วคุณครูเคยสอนให้เราใช้แอป Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆแต่เอ๊ะวัดที่พ่อเคยพาเราไปชื่อว่าอะไรล่ะนึกก่อนเย้นึกออกแล้วต้องรีบพิมพ์ก่อนเดี๋ยวลืมนี่พิมพ์คำว่าวัดเขาวังในช่องค้นหาแล้วกดที่ปุ่มค้นหา
2: yeah!
1: โอ้เจอแล้วเรานี่มันเก่งไม่ใช่ย่อยเลยนั่นเนี่ยนี่แล้วก็เข้าไปที่กดปุ่มเส้นทางทีนี้เราต้องเจอพ่อแน่เลย

0: นมัสการครับหลวงพ
1: ่อสวัสดีเข็มทิศว่ายังไงมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามีอะไรจะให้หลวงพ่อช่วยไหม
0: หลวงพ่อครับพ่อของผมหายไปไหนก็ไม่รู้ผมหาไม่เจอเลยพ่อของผมได้มาที่วัดไหมครับหลวงพ่อเห็นบ้างไหมครับ
1: ตั้งแต่เช้าก็ยังไม่เห็นมาที่วัดเลยนะแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่วันพระแล้วที่วัดก็ไม่ได้มีการจัดงานอะไรด้วยนะ
0: แล้วครับหลวงพ่อแล้วผมจะต้องไปตามหาพ่อต่อที่ไหนดีนะงั้นผมจะลองตามหาดูที่สวนสาธารณะที่เคยไปกับพ่อละกันนะครับขอบคุณมากนะครับหลวงพ่อเดี๋ยวเข้ากูเกิลแมปต่อดีกว่าเมื่อหน้าจอแสดงผลลัพธ์การค้นหาขึ้นมาทำไมพิมพ์คำว่าสวนจักรีแล้วมีชื่อหลายชื่อขึ้นมาล่ะเนี่ยและชื่อก็ไม่ตรงกับที่เราจะหาด้วยโอ้งั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นใช้เสียงแทนการพิมพ์ข้อความตามที่ครูเคยสอนดูดีกว่ากดปุ่มที่ไมโครโฟนแล้วก็พูดว่าสวนสาธารณะจักรีที่ราชบุรีว้าวเจอแล้วนี่แหละที่นี่แหละไปตามหาพ่อกันเลยโอ้นี่ไปที่เส้นทางให้กูเกิลแมปนำทางไปตามหาพ่อที่สวนสาธารณะจักรี

0: าถามใครดีหาคนที่หน้าตาใจดีหน่อยละกันอ้าวนี่ไงคนนี้ดีกว่าพ่อค้าลูกชิ้นปิ้งเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่คุ้นเลยนะไม่เคยเห็นเลย
0: แน่ใจนะครับลองคิดดูดีๆอีกครั้งหน่อยนะครับ
1: แน่สิลุงขายอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วไม่เห็นคนที่หน้าตาแบบนี้ผ่านมาเลย
0: ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองไปหาที่ตลาดดูอีกที่ละกันนะครับตลาดพิมพ์ชื่อตลาดสนามหญ้าอ๋อนี่ไงเจอแล้วไปที่ปุ่มเส้นทางเพื่อให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อที่ตลาดสนามหญ้ากันเลย

0: ถึงแล้วเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยว่าแต่จะถามใครดีล่ะทีนี้โอ้ยเหนื่อยลองถามคุณป้าที่ขายน้ำปั่นดีกว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่เห็นนะวันนี้ไม่ค่อยมีคนมาซื้อของที่ตลาดเลยจ้ะป้าจำได้ว่ายังไม่เห็นพ่อของเรามาที่ตลาดเลย
0: ไม่เป็นไรครับคุณป้าขอบคุณมากครับเอายังไงต่อดีนะเนี่ยตอนนี้คิดไม่ออกแล้วกลับบ้านก่อนละกัน

0: ไปตามหาพ่อตั้งนาน
1: พ่อก็ออกไปซื้ออาหารและขนมเค้กมาให้ไงครับวันนี้เป็นวันเกิดของลูกนะแล้วลูกไปตามหาพ่อที่ไหนมาบ้างและไปอย่างไรเนี่ย
0: ผมปั่นจักรยานไปตามหาพ่อที่วัดเขาวัง

สวนจักรีและก็ไปที่ตลาดสนามหญ้าครับ

0: แล้วลูกไปแต่ละแห่งถูกด้วยเหรอไหนมาให้พ่อฟังสิลูก
1: ไปถูกทั้ง3ที่เลยครับผมใช้เว็บ Google Map ค้นหาข้อมูลของแต่ละสถานที่ตามที่เคยเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนเลยครับ
0: แล้วการใช้ Google Map ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆต้องทำยังไงบ้างไหนลองบอกให้พ่อฟังหน่อย
1: เริ่มจากเราต้องเปิดแอป Google Map ก่อนนะครับ

แล้วกดที่ปุ่มค้นหาครับจากนั้นรอสักครู่หน้าจอก็จะแสดงผลลัพธ์ที่เราต้องการค้นหาขึ้นมาแล้วเราก็คลิกไปที่ชื่อสถานที่ที่เราต้องการจะไปครับจากนั้นกดที่ปุ่มเส้นทางเพื่อปักหมุดสถานที่ครับแล้วก็กดปุ่มเริ่มต้นเพื่อให้ Google Map บอกเส้นทางนำเราไปยังสถานที่ที่เราเลือกครับ

0: แล้วผมก็ปั่นจักรยานไปตามหาพ่อตามเส้นทางนั้นตามที่ Google แบบบอกครับ
1: เก่งมากๆเลยครับลูกเราสามารถใช้ Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆเพื่อนำทางให้เราไปยังสถานที่ที่เราต้องการไปได้อย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยให้เราไปยังสถานที่นั้นได้อย่างสะดวกและช่วยให้เราไม่หลงทางด้วยนะครับ
0: ครับพ่อได้เวลาทานอาหารและขนมเค้กฉลองวันเกิดกันแล้วนะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงแรกของหน่วยการเรียนรู้ที่5สุภาษิตสอนหญิงซึ่งชั่วโมงนี้นะครับเราก็เข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ที่5แล้วเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสุภาษิตสอนหญิงในชั่วโมงที่1เนี่ยครูโอก็จะให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์สำคัญจากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบความรู้กันเลยนะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าทดสอบความรู้จับคู่คำศัพท์ซึ่งครูโอเนี่ยก็จะกำหนดคำศัพท์มาให้นักเรียนกี่คำครับ
1: 5
2: คำมีคำว่าอะไรบ้างพร้อมกัน1สอง
1: อินทรี
2: สาม
1: สม
2: ุ
1: น
2: สี
1: ่สี
2: ห้า
1: เย้า
2: คำนี้อ่านว่าเย้านะครับออกเสียงให้ถูกต้องความหมายก็จะมีเกียรติศักดิ์ถนอมรักษาไว้ร่างกายและจิตใจเรือนบ้านเรือนและผู้หญิงให้นักเรียนลองจับคู่คำศัพท์ดูสิครับทดสอบความรู้นะ

0: หมดเวลาครับกลุ่มที่หนึ่งคำว่าสตรีคู่กับความหมายใด
1: ผ
0: ู้หญิงกัญญาพัฒน์ตอบแบบมั่นใจเลยนะครับถูกต้องประมือให้ตนเองกลุ่มที่สองคำว่าอินทรีย์น่าจะคู่กับความหมายใดอินทรีย์กลุ่มที่สองตอบครับลองปรึกษากันดูได้ไหมนักเรียนกลุ่มที่สองตอบว่าตอบดังๆครับทั้งกลุ่มถูกต้องนะครับต่อมากลุ่มที่สามคำว่าสงวนน่าจะคู่กับความหมายใด
2: ขนองรักษาไว้
0: เก่งมากตอบเสียงดังฟังชัดเจนสงวนก็คือถนอมรักษาไว้ต่อไปกลุ่มที่สี่คำว่าศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีน่าจะมีความหมายว่าอย่างไรกลุ่มที่สี
3: ่
0: เกียรติศักดิ์ยืนยันคำตอบอีกครั้งมั่นใจนะครับมั่นใจเกียรติศักดิ์ก็เป็นความหมายของคำว่าศักดิ์ศรีและกลุ่มที่ห้าสุดท้ายแล้วตอบเลยครับเย่าแปลว่าเรือนหรือบ้านเรือนถูกต้องนะครับต่อมาครูก็จะให้คำศัพท์มาอีก5คำเดี๋ยวเรามาอ่านคำศัพท์พร้อมกันนะครับคำแรกคือ
2: ชรา
0: คำที่สอง
2: ลำไพ่
0: คำที่สาม
2: รา
0: ศีคำที่สี่อัจฉาใสอ่านอีกครั้งครับ
2: อัจฉาใส
0: คำที่5
2: พี่ไร
0: กลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5เลือกตอบได้เลยครับ
3: ชราด้วยอาย
0: ุชราเนี่ยหมายถึงแก่ด้วยอายุถูกต้องนะครับประมือให้ตนเองต่อมากลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4คำว่าลำไพ่ลำไพ่ตอบได้ไหมปลายทางตอบด้วยนะครับปลายทางก็ทำกิจกรรมตอบด้วยนะครับตอบดังๆครับ
2: รายได้พิเศษ
0: ถูกต้องรายได้พิเศษปรบมือให้ตนเองต่อไปกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3คำว่าปราศัย
4: พูดด้วยไหม
0: พูดด้วยไมตรีจิตถูกไหมถูกต้องประมือให้ตนเองกลุ่มที่สองและกลุ่มที่หนึ่งครับกลุ่มที่สองคิดว่าอัจฉาใสแปลว่าอะไรหมายถึงอะไรกิริยาดีและกลุ่มที่หนึ่งพิไรเนี่ยน่าจะหมายความว่าร
3: ำพ
0: ันหรือร่ำว่าอันนี้ถูกต้องรำพัน
2: รำพ
0: ัน ร่ำว่า
2: ว่า
0: เก่งมากเดี๋ยวดูเฉลยนะครับอัจฉาใสก็หมายถึงกิริยาดีหรือนิสัยใจคอนั่นเองต่อมาครับพิไรอย่าพิรีพิไรให้มากนะก็คืออย่ารำพันร่ำว่าให้มากนักนะครับปรบมือให้ตนเองทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเก่งมากๆเลยที่สามารถทดสอบความรู้ของตนเองนะครับเกี่ยวกับการจับคู่คำศัพท์เรื่องสุภาษิตสอนหญิงกับความหมายได้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวครูโอมีกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียงคำให้ถูกต้องตามความหมายต้องมีความหมายด้วยนะคำแรกคือคำว่าห้ามคำที่สองคำว่าชิงคำที่สามคำว่าก่อนคำที่สี่คำว่าสุขและคำที่ห้าคำว่าอย่ากลุ่มไหนตอบได้บ้างยกมือเลยกลุ่มที่3ยกมือก่อนกลุ่มที่3มาตอบด้านหน้าเลยครับพงษ์ธนาตัวแทนกลุ่มที่3ตอบให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังพร้อมกันเลยนะครับ
5: อย่าชิงสุกก่อนหามครับ
0: อย่าชิงสุกก่อนหามพงษ์ธนาเรียงได้อย่างไรทำไมถึงเรียงได้แบบนี้เพราะว่า
5: พราะว่าผมเคยได้ยินแบบคนแก่แถวบ้านพูดครับว่า
0: เคยได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่ใช่ไหมครับปู่ย่าตายายแถวบ้านจะพร่ำสอนลูกหลานว่าอย่าชิงสุก
5: ก่อนห
0: ามอย่าชิงสุกก่อนหามพงษ์ธนาเนี่ยเป็นคนที่มีความรอบรู้ดีนะรู้จักจดจำคำพูดของคนแถวบ้านใช่ไหมครับของชาวบ้านแล้วก็นำมาการเรียนได้อย่างเหมาะสมนะครับอ่ะปรบมือให้พงษ์ธนาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าอย่าชิงสุกก่อนหามจริงหรือไม่คำตอบคืออย่าชิงสุกก่อนหามนะครับคำถามชวนคิดนักเรียนเข้าใจคำว่าอย่าชิงสุกก่อนหามหรือไม่มีความหมายอย่างไรเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจต้องทำอย่างไรปรึกษากันภายในกลุ่มครับอย่าชิงสุกก่อนหามกลุ่มไหนตอบได้กลุ่มที่3ยกมือตอบอีกแล้วนะครับเดี๋ยวให้ฉัตรมงคลอธิบายให้เพื่อนฟังว่าอย่าชิงสุกก่อนหามเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรอ่ะเดี๋ยวต้นทางและปลายทางฟังพร้อมกันนะครับ
3: อย่าทำตัวให้ดูโตกว่าวัยครับ
0: อย่าทำตัวให้โตกว่าวัยใช่ไหมครับเกินวัยของตนเองกลับไปนั่งที่เดี๋ยวมาดูพร้อมกันซึ่งคำตอบก็คือจงอย่าทำในสิ่งที่ยังไม่สมควรแก่วัยหรือยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมเช่นตอนนี้เราเป็นเด็กเรายังเป็นเด็กอยู่นักเรียนยังอายุประมาณ11 12 13ปีใช่ไหมครับนักเรียนจะริแต่งงานได้ไหมไม่ได้เราก็ต้องศึกษาเล่าเรียนก่อนเพราะเราอยู่ในวัยอยู่ในวัยเรียนก็ต้องศึกษาเล่าเรียนให้เต็มที่อย่าเพิ่งเริ่มมีแฟนยังไม่ต้องรีบตอนนี้บางคนอาจจะมีแฟนแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องมีสตินะครับมีสมาธิในการใช้ชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นอย่าชิงสุกก่อนหามนะครับคำถามข้อต่อมานักเรียนเนี่ยจะสามารถนำข้อคิดที่ได้จากสำนวนนี้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรนักเรียนเคยได้ยินสำนวนที่ว่าชิงสุกก่อนหามหรืออย่าชิงสุกก่อนหามไหมเป็นสำนวนไทยที่ใช้พร่ำสอนผู้หญิงว่าอย่าชิงสุกก่อนหามอย่าทำอะไรเกินวัยอันควรนักเรียนคิดว่าสำนวนนี้จะนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรครับใครตอบได้บ้างกลุ่มที่5ปรึกษาการขอตัวแทน1คนครับกลุ่มที่5นันทวดีเป็นตัวแทนลุกขึ้นตอบ
6: อย่าเพิ่งทำอะไรที่ไม่สมควรวัยค่ะ
0: อย่าเพิ่งทำอะไรที่ไม่เหมาะสมแก่วัยของตนเองใช่ไหมนันทวดีปรบมือให้เพื่อนถูกต้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรชิงสุกก่อนหามหรือไม่ประพฤติตนที่ไม่ดีและไม่เหมาะสมก่อนวัยอันควรเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องทำคือประพฤติตนให้เหมาะสมกับวัยนะครับหรือถ้าเป็นภาษาที่เป็นสำนวนเนี่ยภาษาวัยรุ่นเขาจะเรียกว่าแก่แดดรู้จักคำว่าแก่แดดไหมซึ่งก็เป็นสำนวนที่เปรียบเปรยเด็กที่ทำไมทำตัวเกินวัยนะครับทำตัวโตกว่าวัยของตนเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดข้อต่อมานะครับคำถามคือเพราะอะไรจึงต้องอธิบายความหมายคำศัพท์ในบทร้อยกรองด้วยเวลาที่นักเรียนเรียนบทร้อยกรองซึ่งเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ประพันธ์ด้วยบทร้อยกรองซึ่งในบทร้อยกรองนั้นก็จะมีคำศัพท์มากมายให้นักเรียนได้แปลความหมายได้เรียนรู้ด้วยกันเพราะฉะนั้นครูจึงถามว่าเพราะอะไรจึงต้องอธิ

0: กลุ่มที่2ลองปรึกษากันดูซิแล้วให้ตัวแทนตอบทำไมต้องอธิบายความหมายของคำศัพท์ในบทร้อยกรองด้วยละลานาครับ
1: จะได้รู้ความหมายของบทร้อยกรองนั้นค่ะ
0: เมื่อรู้คำศัพท์แปลความหมายของคำศัพท์ได้ก็จะทำให้รู้ความหมายของบทร้อยกรองนั้นได้ถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนเพราะถ้าเราเข้าใจความหมายของคำศัพท์ก็จะทำให้สามารถถอดความจากบทร้อยกรองได้ก็จะทำให้เข้าใจความหมายของบทร้อยกรองได้ด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะเรียนกันในเรื่องของอ่านพร้อมกันการอธิบายความหมายของคำศัพท์เรื่องสุภาษิตสอนหญิงขึ้นชื่อก็บอกเลยว่าจะต้องเป็นสุภาษิตเป็นคำพูดคำสอนที่ดีที่ใช้สอนผู้หญิงนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้พร้อมกันในการเรียนเรื่องการอธิบายความหมายของคำศัพท์เนี่ยนักเรียนก็ต้องบอกหลักการอธิบายความหมายของคำศัพท์ให้ได้และเขียนอธิบายความหมายของคำศัพท์ให้ถูกต้องเขียนอธิบายจะต้องเขียนให้สั้นกระชับแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับและสุดท้ายบอกความสำคัญของการอธิบายความหมายของคำศัพท์ว่ามันมีความสำคัญอย่างไรทำไมต้องเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามกระตุ้นความคิดนะครับคำถามมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่ายาชิงสุกก่อนหามเนี่ยใช้เตือนสติผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะอะไรยาชิงสุกก่อนหามใช้เตือนสติผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะอะไรขอถามกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4ปรึกษากันลองคิดดูสิว่าใช้เตือนสติผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะอะไร
2: สามารถใช้ได้ทั้งคู่ครับ
0: สามารถใช้ได้ทั้งคู่เพราะว่า
2: ผู้ชายหรือผู้หญิงก็มีวัยที่เหมือนกันแล้วก็อย่ามีอายุที่เหมือนกันแล้วก็ไม่ควรทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเหมือนกันครับเช่นการที่มีอายุน้อยกว่าแล้วก็มีแฟนหรือว่ามีการแต่งงานครับ
0: ไม่ควรมีแฟนหรือแต่งงานในขณะที่อายุยังน้อยกว่าใช่ไหมไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็ต้องปฏิบัติตนให้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบจริงๆแล้วเจตนารมณ์ของสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยก็แต่งขึ้นมาเพื่อใช้สอนผู้หญิงแต่ถามว่าผู้ชายสามารถนำข้อคิดไปปฏิบัติได้ไหมได้เพราะว่าก็เป็นคำสอนที่ดีอะไรก็ตามที่เป็นคำสอนที่ดีเนี่ยสามารถนำไปปฏิบัติได้นะครับต่อมาคำถามกระตุ้นความคิดข้อต่อมานะครับนักเรียนเข้าใจคำว่าหามหรือไม่มีความหมายว่าอย่างไรหามนะไม่ใช่ห้ามเข้าใจไหมครับ
3: เข้าใจค่ะ
0: ขอถามกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งปรึกษากันเลยครับปลายทางก็ปรึกษากันแล้วก็ลองตอบด้วยนะครับ
4: ผลไม้ที่เป็นกึ่งสุกกึ่งดิบค่ะ
0: คำว่าหามเนี่ยใช้กับผลไม้ที่ทำไมครับกึ่งสุกกึ่งดิบดังที่โซเฟียได้ตอบนะครับปรบมือให้เพื่อนสรุปแล้วคำว่าหามเนี่ยมีความหมายว่าจวนสุกก็คือใกล้สุกแล้วนะครับใช้เปรียบเทียบกับผลไม้ที่กึ่งสุกกึ่งดิบเมื่อเปรียบเทียบกับผู้หญิงหรือผู้ชายหรือคนทั่วไปเนี่ยหามเนี่ยอาจจะเป็นช่วงทำไมวัยรุ่นนะครับเป็นช่วงที่ทำไมยังไม่เป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งริหรืออย่าเพิ่งทำอะไรที่เกินวัยอันควรต้องทำตัวให้เหมาะสมนะครับต่อมาครับเรามาดูหลักการอธิบายความหมายของคำศัพท์พร้อมกันนะเป็นการทบทวนนะครับหลักการแรกนะครับเราสามารถเปิดดูความหมายจากพจนานุกรมได้ซึ่งพจนานุกรมเนี่ยก็คือหนังสือที่ว่าด้วยถ้อยคําในภาษาใดภาษาหนึ่งนะครับที่เรียงตามลําดับตัวอักษรโดยทั่วๆไปเนี่ยก็จะบอกความหมายและที่มาของคํานั้นๆซึ่งเราก็สามารถเปิดดูความหมายได้สําหรับปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไม่มีหนังสือพจนานุกรมเราสามารถค้นคว้าจากไหนได้บ้างเว็บไซต์พจนานุกรมใช่ไหมครับถูกต้องต่อมาหลักการที่2หลักการที่2นะครับการสังเกตความหมายของคำและดูบริบทของประโยคสังเกตบริบทของประโยคก็คือบริบทเนี่ยเป็นคำหรือข้อความหรือสถานการณ์แวดล้อมนะครับที่ช่วย

0: ให้เข้าใจความหมายของภาษาหรือถ้อยคำซึ่งเราเนี่ยสามารถอธิบายความหมายของคำได้จากการสังเกตและดูบริบทบริบทก็คือแวดล้อมทั่วๆไปของประโยคเช่นให้ประโยคมา1ประโยคนักเรียนก็ดูบริบทของประโยคว่าเอ๊ะคำศัพท์นี้น่าจะมีความหมายว่าอย่างไรกรณีนี้ก็คือเราไม่มีพจนานุกรมเราไม่มีเว็บไซต์เราก็ต้องคาดเดาเองนะครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกลุ่มพร้อมยังพร้อมแล้วนั่งหลังตรงปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกลุ่มแข่งขันการค้นคว้าหาความหมายของคำศัพท์จากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงซึ่งในชั่วโมงนี้นักเรียนยังไม่ต้องรู้จักว่าสุภาษิตสอนหญิงเป็นอย่างไรมีที่มาและความสำคัญอย่างไรมีเนื้อหาอย่างไรบ้างแต่ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ก่อนเพราะการเรียนรู้คำศัพท์รู้ความหมายของคำศัพท์จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยสามารถอ่านบทร้อยกรองจับใจความแล้วก็ถอดความได้ดีนะครับคำแรกตอนนี้สำหรับต้นทางก็จะมีอุปกรณ์ใช่ไหมครับเป็นแท็บเล็ตในการค้นคว้าความหมายทุกคนลืมหรือยังเข้าไปที่เว็บไซต์ Google เว็บไซต์ Google แล้วก็ค้นหาพจนานุกรมจะต้องเข้าไปในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554นะครับเดี๋ยวครูจะเปิดสไลด์แล้วกลุ่มไหนค้นหาได้เสร็จยกมือคนเดียวนะเอาตัวแทนยกมือแล้วก็วิ่งมาตอบคำถามหน้าห้องเรียนได้เลยครับคำศัพท์แรกคือคำว่าบำรุงครับกลุ่มที่3ยกมือก่อนครับออกมาตอบครับ
1: ทำให้งอกงามหรือทำให้เจริญครับ
0: บำรุงทำให้งอกงามหรือทำให้เจริญซึ่งเป็นความหมายที่ถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนต่อไปครับต่อไปคำว่าสงวนกลุ่มที่1ยกมือก่อนออกมาตอบครับสงวนแปลว่าอะไรครับ
2: ถนอมรักษาไว้ค่ะ
0: สงวนแปลว่าถนอมรักษาไว้ซึ่งเป็นความหมายที่ถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนคำต่อไปนะครับคำว่าระบอบกลุ่มไหนเสร็จแล้วถือ iPad มาหาครูโอครับกลุ่มที่3มาก่อนให้เพื่อนฟัง
3: คือคำว่าแบบอย่างธรรมเนียมครับ
0: ระบอบแปลว่าแบบอย่างธรรมเนียมเช่นทำตอบนะครับปลายทางได้เหมือนกันไหมถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนคำต่อไปครับคำว่าสรรเสริญคำว่าสรรเสริญนะครับกลุ่มที่1มาถึงก่อนนะครับกลุ่มที่1มาถึงก่อนทุกคนฟังเพื่อนนำเสนอนะครับทุกคนเงียบก่อนฟังเพื่อนนำเสนอกลุ่มที่1สรรเสริญแปลว่าอะไรครับ
2: กล่าวคำยกย่อมเชิดชูหรือเทิดทูนค
0: ่
2: ะ
0: สรรเสริญแปลว่ากล่าวคำยกย่องเชิดชูหรือเทิดทูนใช่ไหมครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนนะครับต่อไปนะครับคำต่อไปนะครับนักเรียนคำว่าพงศาลุ่มที่4ยกมือก่อนกลุ่มที่4ยกมือก่อนกลุ่มที่4บอกให้เพื่อนฟังหน่อยครับว่าพงศานี่มีความหมายว่าอย่างไร
4: มีความหมายที่เกี่ยวข้องคือผู้มีชาติสกุลครับ
0: ผู้มีชาติสกุลนะครับพงศาแปลว่าผู้มีชาติสกุลก็คือวงตระกูลของเรานั่นเองประมือให้เพื่อนครับ ต่อไปครับต่อไปคือคำว่าปรารมกลุ่มที่3ได้ก่อนนะครับให้กลุ่มที่3อธิบายให้เพื่อนฟังว่าปรารมมีความหมายว่าอย่างไร
3: ความหมายคือเริ่มแรกหรือเริ่มต้นครับ
0: ปรารมหมายถึงเริ่มแรกหรือเริ่มต้นนั่นเองนะครับถูกต้องแล้วก็มีอีกความหมายหนึ่งที่เป็นคำกริยาก็คือคำว่าร
3: ับวิตกรับพึงครุ่นคิด
0: ครุ่นคิดเอาอ่านใหม่อีกครั้งครับ
3: วิตกรำพึงครุ่นคิด
0: ปรารมเนี่ยมีความหมาย2แบบแบบแรกก็คือหมายถึงเริ่มแรกแบบที่2ก็คือวิตกรำพึงแล้วก็ครุ่นคิดนะครับปรบมือให้เพื่อนและคำสุดท้ายแล้วนะครับคือคำว่าอุปถัมภ์ครับกลุ่มหนึ่งยกมือก่อนมาตอบครับเดี๋ยวให้นนทภัสตัวแทนกลุ่มหนึ่งอธิบายให้เพื่อนทางต้นทางและปลายทางฟังพร้อมกันว่าอุปถัมภ์เนี่ยมีความหมายว่าอย่างไร
5: ค้ำจุนค้ำชูสนับสนุนเลี้ยงดูครับ
0: ถ้าเป็นคำนามเนี่ยเราจะเติมคำว่าการเข้าไปก็คือเป็นการค้ำจุนการค้ำชูการสนับสนุนการเลี้ยงดูแต่ถ้าเป็นคำกริยาเนี่ยก็จะหมายถึงค้ำจุนค้ำชูสนับสนุนแล้วก็เลี้ยงดูนะครับปรบมือให้เพื่อนต่อไปนะครับหลังจากที่นักเรียนทางต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้ลองทำกิจกรรมค้นคว้าความหมายของคำศัพท์จากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยลองมาทำใบงานพร้อมกันโดยกิจกรรมนี้ก็คือเป็นการฝึกอธิบายความหมายของคำศัพท์จากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงตอนนี้ทุกคนเปิดไปที่ใบงานนะครับงานเลยครับนักเรียนเปิดใบงานไว้รอเลยเป็นใบงานที่1การอธิบายความหมายของคำนะครับก่อนที่จะลงมือทำใบงานนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการค้นคว้าคำศัพท์จากบทร้อยกรองที่ครูกำหนดให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันให้ต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันครับ3 4

0: กรณีแรกที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมก็คือการอธิบายความหมายของคำศัพท์โดยการเปิดพจนานุกรมแต่ต่อมาหลักการที่2หรือกรณีที่2เนี่ยห้ามเปิดพจนานุกรมให้สมมุติว่าตัวเราไม่มีพจนานุกรมไม่มีหนังสือเราจะต้องอธิบายจากการคาดเดาจากบริบทสังเกตคำและบริบทในประโยคในบทเรียกร้องนะครับเดี๋ยวมาดูวรรคแรกผู้ใดเกิดเป็นสตรีอันมีศักดิ์นักเรียนเห็นตัวหนังสือสีฟ้าไหมคำว่าสตรีและคำว่าศักดิ์น่าจะแปลความหมายว่าอย่างไรสตรีเนี่ยแปลว่าผู้หญิงอันมีศักดิ์ศักดิ์เนี่ยน่าจะหมายถึงอะไรครับศักดิ์ศรีใช่ไหมผู้ใดเกิดก็คือใครก็ตามที่เกิดเป็นผู้หญิงสูงศักดิ์หรือเป็นผู้หญิงที่มีฐานะร่ำรวยนะครับบำรุงรักกายไว้ให้เป็นผลบำรุงแปลว่าถนอมดูแลให้ดีใช่ไหมครับบำรุงทำให้มันดีนะครับกายไว้กายคือร่างกายของเรานะครับให้เป็นผลก็คือหมั่นดูแลรักษาตนเองเกิดเป็นสตรีสูงศักดิ์แล้วเนี่ยต้องดูแลรักษาตนเองทั้งกิริยามารยาทหน้าตาผิวพรรณนะครับให้ดีอยู่เสมออ่ะต่อมาสงวนงามตามระบอบให้ชอบกลสงวนคือถนอมรักษาไว้ให้ดีใช่ไหมครับตามระบอบระบอบคือระบบระเบียบใช่ไหมการทำอะไรให้ถูกต้องตามระบบระเบียบนะครับให้ชอบกลกลแปลว่าอะไรลองเปิดดูซิกลแปลว่าก
1: ล
0: ก็คือการลวงล่อใช่ไหมครับต่อมาสุดท้ายจึงจะพ้นภัยผ่านการนินทาภัยนี่ก็คืออันตรายใช่ไหมนินทาล่ะการพูดเสียสีพูดนินทาว่าร้ายเราเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดเป็นผู้หญิงสูงศักดิ์เราก็ต้องดูแลรักษาตัวเองให้ดีใช่ไหมครับจะได้ไม่ถูกนินทาว่าร้ายถ้าแบบนี้เข้าใจไหมกรณีที่ไม่มีพจนานุกรมนักเรียนก็ต้องทำไมคาดเดาความหมายจากบริบทแวดล้อมแบบนี้แหละครับตามที่ครูพานักเรียนทำกิจกรรมต่อมาครับเรามาดูการอธิบายความหมายของคำในแบ่งงานที่1พร้อมกันอ่านบทร้อยกรองพร้อมกันครับ3 4

0: นักเรียนสังเกตคำที่ครูขีดเส้นใต้ที่เป็นตัวหนังสือสีฟ้าก็จะมีคำว่าสาวแซ่และมณีสาวแซ่แปลว่าอะไรลองค้นดูสิครับพัทริกากลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ยกมือตอบได้แล้วแสดงว่าเข้าใจสาวแซ่มีความหมายว่าอย่างไรครับ
1: มีความหมายว่าหญิงสาวค
0: ่
1: ะ
0: มีความหมายว่าหญิงสาวปรบมือให้เพื่อนต่อมาคำว่ามณีมณีแปลว่าอะไรเอ่ยมณีดูสิลองค้นหากลุ่มที่1
1: แก้วหินมีค่าสีแดงค่ะ
0: แก้วหินมีค่าสีแดงปรบมือให้เพื่อนเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันสาวแซ่ก็หมายถึงหญิงสาวมณีหมายถึงแก้วหรือหินที่มีค่าสีแดงนะครับมักหมายถึงทับทิมเพราะทับทิมเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นสีแดงนี่คือการอธิบายความหมายของคำแบบนี้นะครับต่อมาให้ต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันเลยนะครับ3 4นักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูบทและกลองพร้อมกันจะนุ่งห่มดูพอสมศักดิ์สงวนให้สมควรรับพักตามศักดิ์ศรีจะผัดหน้าทาแป้งแต่งอินทรีย์ดูฉวีผิวเนื้ออย่าเหลือทนนักเรียนสังเกตคำที่ขีดเส้นใต้ที่เป็นตัวสีฟ้าคำแรกคำว่าศักดิ์ช่วยกันหาความหมายดูสิครับปลายทางด้วยนะปลายทางก็อย่านั่งนิ่งนะครับก็นั่งฟังแล้วก็คิดตามไปด้วยนะครับลองค้นหาความหมายของคำไปด้วยนะครับกลุ่มที่3ยกมือก่อนคำว่าศักดิ์หมายถึงอะไรครับ
2: หมายถึงอำนาจครับ
0: คำว่าศักดิ์หมายถึงอะไรพูดอีกครั้ง
2: อำนาจครับ
0: หมายถึงอำนาจนั่นเองต่อไปครับคำว่าพักกลุ่มไหนตอบได้บ้างคำว่าพักกลุ่มที่2กลุ่มที่2ครับ
3: คำว่าหน้าครับ
0: คำว่าพักเนี้ยแปลว่าหน้าประมือให้เพื่อนต่อไปคำว่าผัดหน้าผัดหน้ากลุ่มที่3
2: ผัดหน้าแปลว่าแต่งหน้าครับ
0: ผัดหน้าแปลว่าแต่งหน้าใช่ไหมครับก็หมายถึงการเอาแป้งมาลูบมาทาหน้าใช่ไหม
2: ให
0: ้สวยงามมานั่งลงครับต่อไปคำว่าอินทรีย์กลุ่มที่5กลุ่มที่5ครับ
1: ร่างกายและจิตใจค
0: ่
1: ะ
0: ตอนต้นชั่วโมงเราทำกิจกรรมไปแล้วใช่ไหมอินทรีย์หมายถึงร่างกายและจิตใจปรบมือให้เพื่อนมาดูคำตอบพร้อมกันศักดิ์เนี่ยหมายถึงอำนาจความสามารถเช่นมีศักดิ์สูงหรือถือศักดิ์ถือศักดิ์ก็คือถือยศถืออำนาจนะครับต่อมาคำว่าพักเนี่ยหมายถึงหน้าก็จะเป็นคำราชาศัพท์พระพักก็หมายถึงใบหน้านะครับต่อมาคำที่3ผัดหน้าเนี่ยหมายถึงเอาแป้งมาลูบทาหน้าเพื่อให้นวลสวยงามนะครับและสุดท้ายอินทรีย์หมายถึงร่างกายและจิตใจเช่นสำรวมอินทรีย์ก็คือสำรวมกายสำรวมใจนะครับให้อยู่ในระเบียบเรียบร้อยหลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางเนี่ยได้ทำกิจกรรมได้ฝึกอธิบายความหมายของคำศัพท์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ในวันนี้นะครับให้นักเรียนทำใบงานที่1การอธิบายความหมายของคำโดยอ่านบทร้อยกรองจากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงแล้วเขียนอธิบายความหมายของคำศัพท์ให้ถูกต้องซึ่งก็ค้นหาจากเว็บไซต์พจนานุกรมได้เลยนะครับสำหรับต้นทางส่วนปลายทางเนี่ยคุณครูปลายทางแจกชุดกิจกรรมเสร็จนักเรียนปลายทางทำเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณครูประจำชั้นตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะครับ สำหรับใบงานของนักเรียนนะครับครูก็จะให้บทร้อยกรองมาแล้วก็ขีดเส้นใต้คำศัพท์นั้นมาให้แล้วก็ยกคำศัพท์มาวางไว้ให้แต่ละข้อแล้วให้นักเรียนช่วยกันแปลความหมายนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ทำกิจกรรมอธิบายความหมายของคำศัพท์จากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนทั้งต้นทางนะครับได้ตรวจสอบความถูกต้องปลายทางก็ตรวจสอบความถูกต้องเช่นกันนะครับเดี๋ยวครูจะขึ้นสไลด์ให้นักเรียนปลายทางได้ตรวจสอบความถูกต้องนะครับถ้านักเรียนเขียนไม่ครบก็เขียนเพิ่มเติมลงไปถ้าเขียนผิดก็ใช้ปากกาสีแดงในการเขียนคำตอบที่ถูกต้องเลยนะครับสำหรับปลายทาง

นักเรียนครับหลังจากที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของใบงานไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางมาสรุปบทเรียนพร้อมกันนะครับคำถามคือการเข้าใจความหมายของคำศัพท์จากบทร้อยกรองมีความสำคัญอย่างไรการเข้าใจความหมายของคำศัพท์ต่างๆที่เราได้เรียนรู้กันเมื่อสักครู่นี้มีประโยชน์มีความสำคัญอย่างไร

0: ลุ่ม5ตอบได้ไหมธัญวัฒน์ธัญวัฒน์ลองตอบดูสิตามความเข้าใจของธัญวัฒน์เองนะครับ
1: เวลามีแบบคนอายุเยอะครับเวลาเขาพูดกับเราเราจะได้เข้าใจครับ
0: บางทีคนที่มีอายุเยอะกว่าเราเป็นปู่ย่าตายายใช่ไหมครับเขาอาจจะมีการพูดคำศัพท์โบราณคำศัพท์สมัยก่อนเวลาที่เราไปสนทนากับเขาก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถคุยกับเขาได้รู้เรื่องเป็นมิติการตอบคำถามที่แปลกใหม่แล้วก็ดีมากนะครับปรบมือให้เพื่อนคนอื่นกลุ่มที่4ได้ไหมปนัสยาปนัสยาลองแสดงความคิดเห็นดูสิครับ

0: ทำให้สามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค
1: ่
0: ะ
1: อย่างเช่นอะไรบ้างสมมติในชีวิตประจำวันของนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทร้อยกรองใช่ไหมครับนักเรียนก็จะนำความรู้เรื่องคำศัพท์เนี่ยไปทำไมในการเรียนบทร้อยกรอง
0: ไปใช้ให้ถูกต้องค่ะ
1: ไปใช้ให้ถูกต้องเช่นแปลความ
0: ความหมายให้ถูกต้อง
1: แปลความหมายให้ถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนในการเรียนเรื่องคำศัพท์เนี่ยก็จะถือว่าเป็นแนวทางในการถอดความจากบทร้อยกรองแล้วก็ทำให้มีคลังคำศัพท์มากขึ้นจากที่นักเรียนรู้คำศัพท์20คำวันนี้เรียนไปอีก20ก็จะทำให้เพิ่มเป็น40นะครับและถ้าเพิ่มพูนไปเรื่อยๆก็อาจจะเป็นร้อยเป็นพันคำก็ได้นะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของการอ่านจับใจความเรื่องสุภาษิตสอนหญิงนะครับก็จะต้องจับใจความว่าเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยเขาสอนเกี่ยวกับอะไรมีเจตนาอย่างไรนะครับแล้วก็ให้ความรู้ให้ข้อคิดอะไรได้บ้างและสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปนะครับก็จะมีใบความรู้เรื่องการอ่านจับใจความสุภาษิตสอนหญิงใบงานเรื่องการอ่านจับใจความสุภาษิตสอนหญิงและที่สำคัญขาดไม่ได้ก็คือหนังสือวรรณคดีลำนำชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับสำหรับชั่วโมงนี้ครูโอก็อยากจะฝากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนำความรู้เรื่องการอธิบายความหมายของคำศัพท์เนี่ยไปปรับใช้ในการเรียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและก็เหมาะสมนะครับรวมถึงการสื่อสารกับผู้อื่นด้วยสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: าหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นยันที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมากมาก
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อยอร่อย
2: 1 2 3 Cheers
3: วันลาบ
2: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพะพยายนะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
3: It's so good.
2: Yeah.
7: No. Yeah.
2: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
3: right,
2: be eating.
3: Right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางไปที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยดิชเชีย

ุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนําเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จําลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกําลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์ฟันแท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลเลี่ยมทรงธรรมหรือว่าครูฝึกนั่นเองครับในวันนี้นะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของโจทย์ปัญหาการคูณการหารทศนิยมครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องวิเคราะห์และหาคำตอบโจทย์ปัญหาการคูณการหารทศนิยมพร้อมตรวจสอบคำตอบด้วยนะครับนักเรียนนักเรียนครับก่อนที่เราจะเข้าสู่โจทย์ปัญหานะครับครูฟุกจะมาทบทวนนะครับเกี่ยวกับการคูณทศนิยมนะครับและการหารทศนิยมนะครับเดี๋ยวครูฟุกเริ่มที่การคูณทศนิยมเลยนะครับให้นักเรียนหาผลคูณของ4คูณ 18.5 นะครับท่านนักเรียนทางต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับครูฟุกให้เวลาสักครู่เดียวนะ

0: ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับตอบพร้อมกันทางต้นทางและปลายทางครับ
1: 74.0
0: 74.0 หรือ74นะครับเดี๋ยวมาดูแนวคิดนะครับว่านักเรียนใช้แนวคิดไหนบ้างนะครับเดี๋ยวครูฟุกก็มีเฉลยมาให้ดูนะครับ4คูณ 18.5 หมายความว่า 18.5 บวกกันกี่จำนวนครับ4จำนวนนะครับเนี่ยสามารถใช้วิธีคิดนี้ได้นะครับเมื่อนักเรียนบวกกันแล้วนะครับนี่ก็จะได้เป็น74นั่นเองครับนี่คือแนวคิดแรกนะครับนักเรียนจากนั้นครับแนวคิดที่2นักเรียนก็สามารถใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนใช่ไหมครับมีใครใช้แนวคิดนี้บ้างความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนก็คือเขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วนแล้วก็มาหาผลคูณมีไหมครับยกมือสูงครับมีไหมมีนะครับก็ตรวจสอบเลยนะครับว่าแนวคิดถูกต้องหรือไม่นะครับจากโจทย์นะครับนักเรียนจะได้เป็นดังนี้ครับ4คูณนะครับจาก 18.5 เป็นทศนิยมเขียนในรูปของเศษส่วนก็คืออะไรครับ
1: เศษ185ส่วน10
0: จากนั้นนักเรียนก็ต้อง

0: ามจำนวนนับคูณตัวเศษใช่ไหมก็คือ4คูณ185ส่วน10คงเดิมใช่ไหมครับนักเรียนครับจากตรงนี้ครูฟุกจะไม่หาจำนวนนับมาหารเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะอะไรใครตอบครูฟุกได้เพราะอะไรครับเพราะส่วนไปแล้ว10เมื่อตัวส่วนเป็น10เราสามารถเขียนรูปของอะไรได้ทศนิยมแสดงว่าเราก็หาผลคูณของตัวเศษอ่ะ4คูณ185ได้เท่าไหร่ครับ740ตัวส่วนคือ10นะครับก็จะได้เป็นเศษ740ส่วน10ตัวส่วนเป็น10เขียนในรูปของทศนิยม1ตำแหน่งครับได้เท่าไหร่ครับ74.0 นะครับตอนตอบนี่ก็ตอบ 74.0 หรือ74ก็ได้นะครับและอีกหนึ่งวิธีครับนักเรียนใช้การตั้งคูณใครใช้การตั้งคูณบ้างยกมือนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้การตั้งคูณนะครับได้ดังนี้ครับเตรียมตัวตรวจสอบนะครับได้เหมือนครูฟุกไหมครับเท่ากันไหมครับเท่ากันนะครับก็ตอบให้เรียบร้อยนะครับนักเรียนจะสังเกตนะครับว่าทั้ง3แนวคิดคำตอบอะไรกันเลย
1: เท่าก
0: ันเลยนะครับนักเรียนก็เลือกแนวคิดที่ตนเองถนัดนะครับในการหาคำตอบจากนั้นครับเรามาดูที่การหารต่อนะครับให้นักเรียนหาผลหารของ 0.126 หารด้วย 0.03 นะครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้วิธีการหาผลหารมาแล้วนะครับก็นำมาใช้ในการแก้ปัญหาข้อนี้ครับลงมือทำได้เลยครับ

0: เอได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 4.2
0: 4.2 ใช้แนวคิดไหนในการหาผลหารบ้าง
2: การตั้งหาร
0: ตั้งหารแต่ถ้าการตั้งหารข้อนี้ตัวหารเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง
2: 2ตำแหน่ง
0: นักเรียนต้องนำจำนวนนับใดมาคูณเพื่อให้ได้ตัวหารเป็นจำนวนนับ100แต่100ต้องคูณยังไงต้องคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารอ่ะนักเรียนคนไหนใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนบ้างยกมือมีไหมครับมีไหมนักเรียนคนไหนใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนบ้างครับมี1คนใช่ไหมครับด้านหลังนะครับจากนั้นนะครับมาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับครูฟุกจะใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนนะครับทำอย่างไรครับถ้าใช้วิธีนี้ทำยังไงเขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วนตัวตั้งคือ 0.126 เขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับเศษ126ส่วน 1,000 นะครับต่อไปเครื่องหมายหารตัวหารคือ 0.03 เขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับ
1: เ
0: ศษ3ส่วน100จากนั้นเป็นการหารเศษส่วนการหารเศษส่วนคือตัวตั้งใช่ไหมคูณส่วนกลับของตัวหารตัวหารคือเศษ3ส่วน100ส่วนกลับของเศษ3ส่วน100คือ
1: เศษ
0: 100ส่วน3จากนั้นครับนักเรียนตั้งใจดูนะครับนักเรียนจะทำยังไงต่อนำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนนักเรียนจะหาผลคูณของตัวเศษและหาผลคูณของตัวส่วนก็ได้หรือหาจำนวนนับมาหารอะไรมาหารได้บ้าง3หารอะไร3หารอะไรครับ126ได้เท่าไหร
3: ่
0: ได้42และ3หาร3ได้กับเท่าไหร่ครับ1แล้วอะไรหารได้อีก100หารอะไร
3: 100
0: หาร100ได้เท่าไหร่ครับ100หาร 1,000 เท่าไหร่ครับ
1: 10
0: นะครับจากที่นักเรียนตอบมาก็ได้ดังนี้นะครับจากนั้นนะครับนักเรียนสังเกตที่ตัวเศษตัวเศษคือ42คูณ1ก็ได้เป็นเท่าไหร่42ตัวส่วนคือ10คูณ1ก็ได้เป็น
1: 10
0: ครูฟุกจะไม่หาจำนวนนับมาหารแล้วเพราะเราเห็นว่าตอนนี้ตัวส่วนเป็นอะไร
1: 10
0: ซึ่งตัวส่วนเป็น10สามารถตอบในรูปของอะไรได
1: ้
0: ทศนิยมนะครับก็จะได้เป็นเศษ42ส่วน10ส่วน10ทศนิยมกี่ตำแหน่งตอบเท่าไหร่ครับ 4.2 นะครับดังนี้เลยนะครับสรุปคำตอบให้เรียบร้อยสำหรับนักเรียนที่ทำวิธีนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับจากนั้นครับอีกหนึ่งวิธีคือการตั้งหารแต่การตั้งหารนักเรียนอย่าลืมเราต้องทำตัวหารนั้นให้เป็นจำนวนนับนะครับจากในข้อนี้เราจะทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับโดยนำจำนวนนับใดมาคูณ100แต่ต้องนำ100มาคูณอย่างไรทั้งตัวตั้งและตัวหารนะครับจากนั้นครับนักเรียนมาดูเมื่อนำ100มาคูณที่ตัวตั้งได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ
1: 12.6
0: นำ100มาคูณที่ตัวหารได้เท่าไหร่ครับ
1: 3
0: จากนั้นเราก็ไปตั้งหารใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้ตัวหารเป็นจำนวนนับนะครับตั้งหารเขียนขึ้นหมายหารยาวอะไรอยู่ด้านในตัวตั้งคืออะไร
3: 12.6
0: ตัวหารคือ3อยู่ด้านหน้าตั้งใจดูนะครับนักเรียนครับนํา3ไปหาร1ในหลัก10ได้เท่าไหร่ครับ
3: 0
0: นักเรียนอาจจะใส่0ที่ในหลัก10ก็ได้หรือละได้ไหม
3: ได
0: ้นะครับจากนั้นกระจาย1ในหลัก10ไปรวมกับ2ในหลักหน่วยกลายเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 12
0: 3หาร12ได้เท่าไหร่ครับ
1: 4
0: ใส่4ที่ผลหารในหลักหน่วย3คูณ4เท่ากับ
1: 12
0: ลบกันเหลือ0นะครับจากนั้นเมื่อถึงจุดใส่อะไร
3: จ
0: ุดที่ไหนที่ผลหารนะครับจากนั้นเราก็จะมาหารในหลักส่วน103หาร6ในหลักส่วน10ได้เท่าไหร่ครับได้2เทียน2ที่ผลหารในหลักส่วน10 3คูณ2เป็น6ลบกัน

0: เศษเป็น0หารได้ลงตัวนะครับตอบให้เรียบร้อยครับซึ่งนักเรียนทำถึง2แนวคิดนะครับที่ฟุกแสดงให้ดูคำตอบเท่ากันคือ 4.2 แสดงว่า 4.2 นั้นเป็นคำตอบที
1: ่
0: ถูกต้องนะครับตอนนี้เราได้ทบทวนไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่โจทย์ปัญหากันครับนักเรียนแต่ก่อนที่จะแก้โจทย์ปัญหานะครับนักเรียนต้องมาดูก่อนว่ากระบวนการแก้โจทย์ปัญหานั้นมีอะไรบ้างมีกี่ขั้นตอน
1: 4
0: ขั้นตอนขั้นตอนแรกมีอะไรบ้างทำความเข้าใจโจทย์หรือทำความเข้าใจปัญหาใช่ไหมครับก็คือพิจารณาสิ่งที่โจทย์ถามพิจารณาสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์ถามหาอะไรครูฟุกก็ทำอะไรไว้วงไว้โจทย์บอกอะไรครูฟุกก็ทำอะไรไว้ขีดเส้นใต้ไว้นะครับจากนั้นเมื่อทำความเข้าใจเสร็จแล้วมาวางแผนแก้ปัญหาใช่ไหมครับนี่ก็ได้เรียนรู้แนวทางการวางแผนแก้ปัญหาไปแล้วซึ่งสามารถแสดงเป็นแผนภาพได้ใช่ไหมครับจากในชั่วโมงที่ผ่านมาครูฟุกให้นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่มใช่ไหมเมื่อวางแผนเสร็จแล้วทำอะไรต
1: ่อ
0: ดำเนินการตามแผนนะครับในขั้นตอนนี้เราต้องมาคำนวณนะครับในการหาคำตอบซึ่งเรียนต้องใช้ความรู้เรื่องของอาจจะเป็นการคูณทศนิยมการหารทศนิยมนะครับและสุดท้ายคืออะไร
1: ตรวจสอบ
0: คำตอบตรวจสอบคำตอบมีกี่แบบ2แบบแบบแรกคือตรวจสอบความ
1: ถ
0: ูกต้องของคำตอบแบบที่2คือความสมเหตุสมผลแต่ความสมเหตุสมผลครูใช้เรื่องค่าประมาณเข้ามาช่วยใช่ไหมครับแต่การตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบเราจะตรวจสอบย้อนกลับให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกนะครับจากนั้นครับมาดูข้อแรกเลยครูฟุกนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับอ่านโจทย์และวิเคราะห์ร่วมกันภายในกลุ่มครับและเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ร่วมกันทั้งห้องอีกหนึ่งครั้งนะครับทางต้นทางและปลายทางครับ

0: นักเรียนทำความเข้าใจโจทย์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครูฟุกขอถามกลม5ครับสิ่งที่โจทย์ถามหาในข้อนี้คืออะไรตัวแทน1คนตอบครับ
1: ชมพู่ราคากิโลกรัมละกี่บาทคร
0: ับ ชมพู่ราคากิโลกรัมละกี่บาทเราต้องอะไรไว้วงไว้ใช่ไหมครับดังนี้นะครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับจากนั้นครับกลุ่ม4ครับตัวแทน1คนครับสิ่งที่โจทย์บอกมีอะไรบ้างกลุ่ม4ครับตัวแทน1คน
2: แม่ซื้อชมพู่ 4.5 กิโลกรัมราคา261บาทครับ
0: ถูกต้องไหมต้องทำอะไรไว้สิ่งที่โจทย์บอก
2: ขีดเส้นใต้
0: ใช่ไหมครับดังนี้ครับประมือเพื่อนหน่อยครับนักเรียนครับจากสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกว่าแม่ซื้อชมพู่ 4.5 กิโลกรัมซึ่งชมพู่ 4.5 กิโลกรัมนั้นราคากี่บาท
3: 261
0: บาทโจทย์ต้องการหาว่าชมพู่ราคากิโลกรัมละกี่บาทก็คือถ้าซื้อ1กิโลกรัมราคาเท่าไหร่ใช่ไหมครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาวางแผนแก้ปัญหากันนะครับนักเรียนครับครูฟุกนะครับจะให้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้1รูปนะครับแทนชมพู่1กิโลกรัมแล้วแม่ซื้อกี่กิโลกรัมครับ
3: 4.5
0: กิโลกรัมนี้1กิโลกรัม2กิโลกรัม3กิโลกรัม4กิโลกรัมครบยังเหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีก 0.5 กิโลกรัมจะยังไงดีต้องวัดมาเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับดังนี้เลยนะครับแสดงว่าจากตรงนี้แม่ซื้อชมพู่มา 4.5 กิโลกรัมซึ่งซื้อชมพู่มา 4.5 กิโลกรัมราคากี่บาทครับ261บาทนะครับตอนนี้ชมพู่ 4.5 กิโลกรัมราคา261บาทและสิ่งที่โจทย์ให้เราหาคืออะไรชมพู่ราคากิโลกรัมละกี่บาทก็คือโจทย์ต้องการหาว่าชมพู่1กิโลกรัมราคาเท่าไหร่ใช่ไหมครับซึ่งเรารู้ไหมไม่รู้ก็ใส่เป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับแล้วก็อย่าลืมหน่วยด้วยนะครับซึ่งจากที่คุณฟุกได้บอกเมื่อข้างต้นนะครับว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก1รูปนะครับแทนชมพู่1กิโลกรัมเราก็รู้ว่าชมพู่1กิโลกรัมเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับจากแผนภาพตรงนี้นักเรียนสามารถเขียนแสดงเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรครับใครตอบได้คุณฟุกสุ่มคุณฟุกสุ่มคุณฟุกขอสุ่มเลขที่สุดท้ายของทางต้นทางและปลายทางครับเชิญครับนักเรียนปลายทางเลขที่สุดท้ายลุกตอบด้วยนะครับจากแผนภาพนี้นะครับสามารถเขียนแสดงเป็นประโยคสัญลักษณ์ในการหาชมพู่1กิโลกรัมว่าราคาเท่าไหร่ได้อย่างไรครับ
1: 261หารด้วย 4.5 ค่ะ
0: นะครับและอย่าลืมต้องเท่ากับอะไรครับเท่ากับรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับซึ่งรูปสี่เหลี่ยมนี้แทนราคาของชมพู่1กิโลกรัมจากนั้นครับเมื่อนักเรียนได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วช่วยกันหาคำตอบครับและเดี๋ยวเรามาสรุปคำตอบร่วมกันครับลงมือหาคำตอบได้เลยครับ

0: จากประโยคสัญลักษณ์นักเรียนคำนวณได้เท่าไหร่ครับ
1: 58
0: นะครับแสดงว่าชมพู่ราคากิโลกรัมละกี่บาทครับ
1: 58
0: บาทนั่นเองครับจากตรงนี้นะครับทำความเข้าใจแล้วนะครับวางแผนแล้วดำเนินการหาคำตอบแล้วสุดท้ายทำอะไรตรวจสอบคำตอบนะครับซึ่งครูฟุกจะใช้ความสมเหตุสมผลเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะครับว่า58บาทเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่นะครับจากโจทย์คำนักเรียนแม่ซื้อชมพู่มาราคา261บาทท่านนักเรียนจะประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยนะครับประมาณได้เท่าไหร่ครับ
1: 300
0: นะครับหรือประมาณ300บาทนั่นเองครับและจากโจทย์นะครับซื้อชมพู่ 4.5 กิโลกรัมถ้าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยได้เท่าไหร่ครับ
1: 5
0: เท่าไหร่นะครับ
1: 5
0: นะครับหรือประมาณ5นั่นเองครับจากนั้นครับนักเรียนครับถ้าซื้อชมพู่5กิโลกรัมนะครับราคา300บาทเอ๊แล้วชมพู่ราคากิโลกรัมละเท่าไหร่ครับคิดยังไง
1: น
0: ้
1: ำ300
0: น้ำ300หารด้วย5นะครับเอ๊ได้ผลหารเท่าไหร่ครับ
1: 60
0: เท่าไหร่ครับ60นะครับจากนั้นครับนักเรียนจากคำตอบของเราซึ่งเราได้เท่าไหร่มาจากคำตอบของเราจริงๆ58เอ58กับ60ใกล้เคียงกันไหมครับ
1: ใกล้
0: เคียงกันเลยนะครับดังนั้นนะครับ58บาทเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองครับเดี๋ยวมาดูที่ข้อต่อมาครับนักเรียนข้อนี้นะครับครูฟุกจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับทำความเข้าใจโจทย์นะครับโดยอภิปรายภายในกลุ่มครับ

0: ร่วมกันอภิปรายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาตอบพร้อมกันนะครับกลุ่ม3ครับสิ่งที่โจทย์ถามหาคืออะไรตัวแทน1คนตอบครับ
1: จะได้ข้าวประมาณกี่เกวียนครับ
0: จะได้ข้าวประมาณกี่เกวียนคือสิ่งที่โจทย์ถามนะครับเก่งมากครับนั่งลงครับจากนั้นครับกลุ่ม1ครับสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรบ้างครับตัวแทน1คนครับ
1: ในการปลูกข้าว1ไร่จะได้ผลผลิตประมาณ 1.1 เกวียนถ้าลุงปลูกข้าว 14.5 ไร
0: ่นะครับนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกนะครับนักเรียนคือในการปลูกข้าว1ไร่นะครับจะได้ผลผลิตประมาณ 1.1 เกวียนนะครับและถ้าปลูกข้าว 14.5 ไร่เนี่ยจะได้ผลผลิตเท่าไหร่นะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาวางแผนแก้ปัญหากันนะครับนักเรียนครับครูฟุ๊กจะให้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก1รูปแทนการปลูกข้าว1ไร่ซึ่งการปลูกข้าว1ไร่ได้ผลผลิตประมาณเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะ 1.1 เกวียนนะครับดังนี้เลยนะครับตั้งใจดูนะครับจากนั้นครับแล้วเราปลูกข้าวไปทั้งหมดกี่ไร่ 14.5 นะครับครูฟุ๊กก็จะวาดมาเรื่อยๆนะครับจากตรงนี้นะครับครูฟุ๊กจะละนะครับนักเรียนดังนี้เลยนะครับและครูฟุ๊กจะใส่ว่าปลูกข้าวนะครับ 14.5 ไร่และสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับจะได้ข้าวประมาณกี่เกวียนจะได้ข้าวประมาณกี่เกวียนนี้คือการปลูกข้าวกี่ไร่ครับ 14.5 ไร่นั่นเองครับก็คือตรงนี้ครับว่าได้ข้าวประมาณกี่เกวียนนะครับครูฟุ๊กแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมนะครับจากนั้นครับจากแผนภาพนี้เขียนแสดงเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรครับถามครูฟุ๊กได้ไหมอะไรนะ 14.5 คูณ 1.1 นั่นเองครับก็เท่ากับรูปสี่เหลี่ยมคำนวณหาคำตอบครับ

0: คำนวณกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับครูฟุกขอสุ่มถามขอสุ่มถามครับทางต้นทางและปลายทางครับหัวหน้าห้องของต้นทางและปลายทางเป็นผู้ตอบครับได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 15.95 ครับ
0: 15.95 เพื่อคนอื่นว่าอย่างไรได้เท่ากันใช่ไหมครับถูกต้องครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับนักเรียนเมื่อนักเรียนได้คำตอบมาแล้วนะครับอย่าลืมต้องมาสรุปคำตอบสรุปคำตอบให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์ถามนะครับก็คือจะได้ข้าวประมาณ 15.95 เกวียนนั่นเองครับจากตรงนี้ครับถูกต้องไหมถูกต้องนะครับจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบกันนะครับใช้ความสมเหตุสมผลครับนักเรียนตั้งใจดูนะครับเราจะตรวจสอบว่า 15.95 เกวียนเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่นะครับนักเรียนตั้งใจดูนะครับจากโจทย์นะครับปลูกข้าว1ไร่ได้ผลผลิตประมาณเท่าไหร่ครับ 1.1 เกวียนใช่ไหมครับหรือประมาณกี่เกวียน
2: ประมาณ1เกวียน
0: กี่เกวียนครับ1เกวียนนั่นเองครับเพราะเราประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยใช่ไหมก็ต้องประมาณเป็น1เกวียนนะครับจากนั้นครับจากโจทย์เราต้องการให้ปลูกข้าวกี่ไร
2: ่
0: 14.5 ไร่แล้วประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยได้เท่าไหร่ครับ
2: 15ไร่
0: 15ไร่นั่นเองครับนักเรียนครับจากตรงนี้นักเรียนทราบแล้วครับว่าถ้าปลูกข้าว1ไร่นะครับจะได้ผลผลิตประมาณ1เกวียนใช่ไหมครับอันนี้มาจากที่เราประมาณนะครับแล้วถ้าปลูกข้าว15ไร่จะได้ผลผลิตกี่เกวียนครับประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่ครับ
2: 15
0: เกวียนนั่นเองครับก็คือถ้าปลูกข้าว1ไร่ได้ผลผลิตประมาณ1เกวียนนะครับแล้วถ้าปลูกข้าว15ไร่จะได้ผลผลิตประมาณ15เกวียนนั่นเองครับซึ่งคำตอบเราเนี่ยคือ 15.95 เกวียนเนี่ยใกล้เคียงกับ15มั้ยถือว่าใกล้เคียงกันนะครับนักเรียนดังนั้นครับคำตอบของเราคือ 15.95 เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะครับจากตรงนี้นะครับได้ดูครบแล้วเดี๋ยวมาทำใบกิจกรรมนะครับคือใบกิจกรรม 3.7 ครับคุณครูปลายทางนะครับให้นักเรียนจับครูนะครับและแจกใบกิจกรรม 3.7 ให้กับนักเรียนด้วยนะครับและในระหว่างนี้ทำกิจกรรมเดินดูให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบโดยเลือกทำ1ข้อและเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับมี2ข้อเลือกทํา1ข้อนะครับแล้วเนี่ยเก็บอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวเราจะจับคู่นะครับกติกาเดิมห้ามซ้ํากับในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับพร้อมแล้วจับคู่ได้เลยครับ

0: ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวมาตรวจสอบความถูกต้องจากเธอของฟุกกันนะครับเดี๋ยวเริ่มทีละข้อเลยนะครับนักเรียนจากข้อนี้นะครับจากโจทย์เนี่ยนักเรียนต้องวงสิ่งที่โจทย์ถามและขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมครับตอนนี้นักเรียนทุกคนก็ต้องปฏิบัตินะครับจากนั้นครับจากโจทย์เนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มแม่บ้านนะครับผลิตน้ำยาซักผ้าได้120ลิตรแบ่งใส่ขวดขวดละเท่ากันได้จำนวนหนึ่งซึ่งแต่ละขวดได้น้ำยาซักผ้าขวดละ 1.25 ลิตรกลุ่มแม่บ้านจะผลิตน้ำยาซักผ้าได้ทั้งหมดกี่ขวดนะครับนักเรียนดูนะครับคนที่ทำข้อนี้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้แทนน้ำยาซักผ้าเท่าไหร่ครับ120ลิตรใช่ไหมครับจากนั้นนำมาแบ่งใส่ขวดขวดละเท่ากันใช่ไหมครับแบ่งใส่ขวดขวดละเท่ากันซึ่ง1ขวดมีน้ำยาซักผ้าอยู่เท่าไหร่ครับ 1.25 นะครับแบ่งไปเรื่อยๆแต่นักเรียนรู้ไหมว่าแบ่งได้กี่ขวดรู้ไหมครับไม่รู้เพราะคือสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมก็ดังนี้เลยครับจากนั้นครับประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรครับคือประโยคสัญลักษณ์คือ120หารด้วย 1.25 เท่ากับสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับคำตอบคือเท่าไหร่ครับ
1: 96ขวด
0: ครับ96ขวดนะครับเก่งมากครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับนักเรียนปลายทางตรวจสอบคำตอบเลยนะครับดังนั้นนะครับกลุ่มแม่บ้านจะได้น้ำยาซักผ้าทั้งหมด96ขวดนั่นเองครับเดี๋ยวตรวจสอบคำตอบนะครับครูฟุกจะขึ้นให้นักเรียนปลายทางเลยนะครับ

ในข้อสอนครับนักเรียนอย่าลืมนะครับโจทย์ถามอะไรวงไว้นะครับโจทย์บอกอะไรขีดเส้นใต้ไว้ครับจากนั้นครับจากข้อนี้นะครับน้ำมันพืชราคาขวดละ 57.50 บาทหรือ 57.50 บาท50สตางค์นะครับบอยซื้อ8ขวดบอยต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ครับจากตรงนี้ครับครูฟุกจะให้รูปสี่เหลี่ยมเล็ก1ช่องใช่ไหมแทนน้ำมันพืชกี่ขวด1ขวดใช่ไหมครับเราก็ต้องวาดไปทั้งหมดกี่ช่อง8นะครับก็เป็น8ขวดแต่ละขวดราคาเท่าไหร่ครับ 57.50 บาทหรือ 57.50 บาท50สตางค์นะครับเห็นไหม8ขวดจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับจากนั้นประโยคสัญลักษณ์คือ8คูณ 57.50 เท่ากับสี่เหลี่ยมซึ่งสี่เหลี่ยมนี้แทนจำนวนเงินที่เราต้องจ่ายนะครับคำตอบคือตอบพร้อมกันครับ460บาทนะครับบอยต้องจ่ายเงิน460บาทนะครับสำหรับการตรวจสอบคำตอบนักเรียนตรวจสอบจากฟุกได้เลยนะครับ

0: ากนั้นนะครับเดี๋ยวนักเรียนนำมาส่งครูฟุ๊กนะครับครูฟุ๊กจะนำไปตรวจสอบความถูกต้องอีกหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับนักเรียนนักเรียนครับในการแก้โจทย์ปัญหานั้นนักเรียนมีกระบวนการอยู่กี่ขั้นตอนครับ4ขั้นตอนโดยขั้นตอนแรกคือการทำความเข้าใจใช่ไหมครับขั้นตอนที่2วางแผนนะครับนักเรียนอาจจะเขียนแผนภาพจากที่ได้เรียนรู้ไปใช่ไหมครับจากนั้นดำเนินการหาคำตอบหรือดำเนินการตามแผนใช่ไหมครับและสุดท้ายคือตรวจสอบคำตอบนะครับจากนั้นครับมาที่แบบฝึกหัด 3.9 นะครับนักเรียนมีดังนี้เลยนะครับครูฟุกอยากให้ในทุกคนนะครับวิเคราะห์โจทย์ปัญหาให้ได้นะครับทำทุกข้อครับบทเรียนครั้งถัดไปครับนักเรียนเราจะเจอกันในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทศนิยม2ขั้นตอนนะครับจากที่ได้เรียนรู้มานะครับเป็นเพียงแค่1ขั้นตอนต่อไปเราจะต้องเป็น2ขั้นตอนนักเรียนต้องกลับไปทบทวนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการบวกการลบทศนิยมและโจทย์ปัญหาการคูณการหาทศนิยมเพราะในครั้งต่อไปเนี่ยใน1ข้ออาจจะใช้ความรู้จากที่เรียนมาทั้ง2ชั่วโมงนี้นะครับมาช่วยในการแก้ปัญหานะครับสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับแบบฝึกหัด 3.10 นะครับและใบกิจกรรม 3.8 นะครับนักเรียนครับมาประเมินความเข้าใจของตนเองครับพร้อมแล้วยกครับถ้ายกเสร็จแล้วนะครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดกิจกรรมและสื่อประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่นะครับในชั่วโมงถัดไปและอย่าลืมทำแบบฝึกหัดด้วยนะครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโหยพอเสียงฟ้าร้องมาน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยครับและแน่นอนครับตามที่เราตกลงกันไว้วันนี้เราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับเรื่อง DIY My Drink รังสรรค์เครื่องดื่มแก้วโปรดของเราซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราได้ทำการวางแผนไว้แล้วนะครับว่าเครื่องดื่มแก้วโปรดของเราที่จะทำในชั่วโมงนี้มีอะไรกันบ้างนะครับและแต่ละคนได้เตรียมอุปกรณ์กันมาไหมครับ
2: เตร
1: ีย
2: มมา
1: เตรียมมาพร้อมที่จะทำไหมครับวันนี
2: ้
1: พร้อมครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับครูคิดว่านักเรียนก็น่าจะเตรียมอุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเข้าสู่กิจกรรมกันเลยครับกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมท้าทายนะครับ DIY My Drinkรังสรรค์เครื่องดื่มแก้วโปรดซึ่งจะใช้ความรู้ที่เราได้เรียนมาเกี่ยวกับการแยกสารมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองครับสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้มีดังนี้ครับข้อแรกเลยนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายการแยกสารเนื้อผสมที่นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองครับข้อ2ครับนักเรียนจะต้องลงความเห็นเกี่ยวกับการแยกสารเนื้อผสมครับและสำหรับวัสดุอุปกรณ์ในวันนี้นะครับก็ตามที่นักเรียนได้ออกแบบไว้หรือวางแผนไว้ในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับซึ่งก็มีหลากหลายเลยโดยในวันนี้นะครับคุณครูก็มีวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนกลางให้นักเรียนซึ่งอยู่ด้านหน้านี้นะครับซึ่งก็มีวัตถุดิบหลักตามที่เราตกลงกันไว้นะครับก็จะมีดอกเก๊กฮวยตากแห้งนะครับมีใบชาตากแห้งแล้วก็มีส้มนะครับซึ่ง3อย่างนี้คือวัตถุดิบหลักของเรานะครับที่จะนํามารังสรรค์เป็นเครื่องดื่มแก้วโปรดของเรานอกจากนี้คุณครูก็ยังมีวัตถุดิบอื่นๆเพิ่มเติมมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นโซดานะครับหรือจะเป็นในนี้นะครับก็จะเป็นน้ําเชื่อมนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นแก้วนะครับมีดแล้วก็น้ําแข็งนะครับตรงนี้เป็นอุปกรณ์ส่วนกลางนักเรียนสามารถแบ่งกันนะครับแบ่งกันใช้ได้เลยคราวนี้นะครับเมื่อนักเรียนเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยครับว่าวันนี้เราจะต้องทำอะไรบ้างเช่นเดิมนะครับในส่วนของวิธีการทำกิจกรรมวันนี้จะเริ่มต้นจากข้อที่3นะครับซึ่งจะต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมาเช่นเดิมครับให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกคุณครูให้ได้ว่าต้องทำอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมแล้วบอกคุณครูได้ไหมครับว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างครับเราจะต้องลงมือทำเครื่องดื่มตามวิธีการที่เลือกหรือเราได้วางแผนไว้ในชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับซึ่งถ้าหากว่ามันไม่เป็นตามแผนเราสามารถปรับปรุงได้ไหม
1: ได้
0: นะครับจากนั้นเมื่อเราทำเครื่องดื่มเสร็จแล้วเราจะมาประเมินกันนะครับว่าขั้นตอนที่เราใช้ทำเครื่องดื่มนี้มันง่ายเกินไปหรือมันยากเกินไปไหมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราจะต้องนำข้อมูลที่ได้ในวันนี้ไปทำอะไรนะครับไปจากสถานการณ์ในชั่วโมงที่ผ่านมาที่เราได้อ่านกันเราต้องเอาข้อมูลที่ได้จากการลงมือทำเครื่องดื่มในวันนี้ไปทำการ์ดเพื่อให้ลูกค้าได้เข้ามาอ่านและลองทำตามถูกไหมครับดังนั้นถ้าวิธีการมันยากเกินไปลูกค้าสามารถทำตามได้ไหม
1: ไม่ได้
0: นะครับดังนั้นเราต้องลองทำดูก่อนว่ามันมีปัญหาไหมหรือตรงไหนมันยากเกินไปดังนั้นเมื่อเรารู้วิธีการแล้วเราจะได้นำข้อมูลตรงนี้ไปเขียนการ์ดให้เข้าใจง่ายแล้วก็ตรงตามเกณฑ์นะครับที่เราจะประเมินกันดังนั้นก่อนที่เราจะลงมือทำการคุณขอทบทวนเกณฑ์ในการประเมินนะครับในการประเมินเครื่องดื่มของแต่ละกลุ่มว่ามีอะไรบ้างซึ่งในแบบประเมินนะครับข้อแรกเลยนะครับก็จะต้องออกแบบเมนูจากวัตถุดิบได้แปลกใหม่มีลูกเล่นแล้วก็สามารถทำได้จริงอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องประเมินนะครับข้อถัดมาครับต้องใช้เหตุผลในการต้องให้เหตุผลในการใช้อุปกรณ์ในขั้นตอนต่างๆได้หนูต้องบอกได้นะครับว่าการที่นักเรียนเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆเพราะอะไรและเกณฑ์ข้อสุดท้ายครับออกแบบการ์ดได้อ่านง่ายและใช้ถ้อยคำกระชับอันนี้ก็คือ3ประเด็นหลักที่เราจะต้องประเมินกันนั่นเองครับตรงนี้มีใครสงสัยในส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับไม่มีนะครับถ้าอย่างนั้นคุณครูขอเน้นย้ำเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสะอาดของอุปกรณ์อุปกรณ์ที่ใช้จะต้องสะอาดนะครับเนื่องจากเราต้องนำเครื่องดื่มที่ได้มาดื่มด้วยนั่นเองครับแล้วก็รบกวนระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้มีดความร้อนและไฟฟ้าในการต้มน้ำด้วยนะครับดังนั้นเรามาเน้นย้ำนักเรียนปลายทางกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในช่วงนี้จะต้องทำอะไรบ้างนะครับนักเรียนจะต้องทำเมนูเครื่องดื่มตามวิธีการที่เลือกหรือที่นักเรียนวางแผนไว้นะครับจากนั้นก็ประเมินและปรับปรุงวิธีการหรือขั้นตอนการทำเมนูเครื่องดื่มสำหรับคุณครูปลายทางนะครับรบกวนให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมแล้วก็เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ประเมินและปรับปรุงวิธีการหรือขั้นตอนการทำเมนูเครื่องดื่มนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วเริ่มรังสรรค์เครื่องดื่มแก้ปวดได้เลยครับ

ตอนนี้นักเรียนต้นทางของเรานะครับก็ได้รังสรรค์เครื่องดื่มแก้วโปรดของเขาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการชิมไปแล้วด้วยนะครับก็บางกลุ่มก็บอกว่าอร่อยมากๆเลยนะครับแต่บางกลุ่มก็บอกว่ายังต้องมีการปรับปรุงรสชาติอีกนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราลองมาประเมินและปรับปรุงวิธีการหรือขั้นตอนของการทำเมนูเครื่องดื่มกันนะครับเดี๋ยวจะเชิญนะครับนักเรียนต้นทางนะครับแต่ละกลุ่มออกมาด้านหน้าแล้วเราลองมาช่วยกันประเมินนะครับว่าจะต้องปรับปรุงขั้นตอนหรือวิธีการทำอีกหรือไม่อย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยเชิญกลุ่มที่1ออกมาด้านหน้าครับ

0: เอาละครับสำหรับกลุ่มที่1นี้ชื่อเมนูของพวกเราคืออะไรครับ
1: ชาหันสาครับ
0: ชาหันสารสชาติเป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่ลองชิมมาแล้ว
1: ขมนิดหน่อยคร
0: ับขมนิดหน่อยคิดว่าน่าจะเกิดจากอะไรครับ
1: ใส่นมข้นหวานน้อยเกินไปครับ
0: โอเคคราวนี้ในส่วนของขั้นตอนการทำลองบอกเพื่อนๆไปทางคร่าวๆหน่อยครับว่าหนูได้ลงมือทำอย่างไรไปบ้าง
1: อย่างขั้นตอนที่1ครับเราจะนำชามาใส่ในที่กองชาแล้วก็นำน้ำไปใส่ลงไปครับขั้นตอนที่2ครับแล้วก็เราจะนำชาที่เราได้แล้วมาใส่ในแก้วครับแล้วเราก็นำไปตักน้ำแข็งครับขั้นตอนที่3ครับเราก็จะเอานมสดผสมกับนมข้นหวานแล้วเราก็เทข้างบนครับแล้วก็โปะด้วยไวมอลแล้วก็เฉาก๊วยครับ
0: อันนี้คือวิธีการที่พวกเราทำไปนะครับอันนี้คิดว่าถ้าเราเอาวิธีการที่เราทำเนี่ยเขียนใส่ลงไปในการ์ดเลยคิดว่าลูกค้าที่เข้ามาจะสามารถทำตามได้ง่ายไหม
1: จะสามารถทำตามได้ง่ายครับ
0: ง่ายนะครับดังนั้นแล้วของนักเรียนจะมีการปรับปรุงวิธีการอีกไหมครับ
1: ปรับปรุงครับ
0: จะมีการปรับปรุงในส่วนไหน
1: ตอนที่เราใส่นมข้นครับจะเพิ่มนมข้นครับแล้วลดนมสดครับ
0: แล้วอย่างนี้หมายความว่าลูกค้าสามารถเพิ่มหรือลดได้ตามใจไหมครับหรือเราจะบอกสูตรเข้าไปด้วย
1: ได้ตามใจเลยครับ
0: ได้ตามใจเลยนะครับโอเคอันนี้คราวนี้ขอพูดถึงการแยกสารบ้างนะครับนักเรียนมีการใช้วิธีการใดในการแยกสารครับ
1: การกรองครับ
0: ใช้การกรองอุปกรณ์ที่เราใช้คืออะไรครับ
1: ที่กรองชาครับ
0: ที่กรองชาขอเหตุผลในการเลือกใช้อุปกรณ์
1: เพราะว่ามันสะดวกแล้วก็มันอันเล็กครับ
0: จะแยกสารที่มีลักษณะเป็นอย่างไรได้ครับ
1: แยกสารของแข็งกับของเหลวออกจากกันครับ
0: โอเคนะครับตอนนี้เพื่อนๆก็ได้นำความรู้ที่เรียนมานะครับมาประยุกต์ใช้นะครับในชีวิตประจำวันซึ่งก็ใช้ได้จริงนะครับก็ขอปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มหนึ่งอีกครั้งหนึ่งครับต่อไปขอเชิญเพื่อนกลุ่มที่2ออกมาด้านหน้าได้เลยครับ

0: ตอนนี้กลุ่มที่2ก็ได้ออกมายืนด้านหน้าแล้วนะครับอ่ะขอทราบชื่อเมนูของกลุ่มเราหน่อยครับ
1: ชื่อว่าน้ำส้มโซดาค่ะ
0: น้ำส้มโซดานะครับรสชาติเป็นยังไงครับหลังจากที่ได้ลองชิมแล้ว
1: เป็นรสชาติของน้ำส้มธรรมชาติค่ะเป็นรสชาติน้ำส้มธรรมชาติที่สดชื่นค่ะแต่ว่ามีโซดาด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ยิ่งดื่มเข้าไปแล้วก็ยิ่งสดชื่นเลยใช่ไหมครับอ่ะคราวนี้ในรสชาติคิดว่าโอเคไหม
1: โอเคค่ะ
0: โอเคลูกค้าเข้ามาชิมแล้วติดใจแน่นอนนะครับอ่ะคราวนี้ในส่วนของขั้นตอนการทำเป็นอย่างไรบ้างครับไหนลองเล่าให้ฟังหน่อย
1: ขั้นตอนแรกเราจะทำการหั่นส้มผ่าครึ่งออกไปค่ะแล้วหลังจากนั้นเราจะเอาส้มที่ผ่าครึ่งไปแกะเปลือกแล้วก็ไปคั้นค่ะแล้วตรงข้างล่างที่คั้นเนี่ยจะต้องมีตะแกรงด้วยค่ะเอาไว้กรองเมล็ดค่ะเพื่อไม่ให้เมล็ดมันตกลงไปในแก้วค่ะหลังจากนั้นเราจะเพิ่มโซดาเข้าไปแล้วก็เทใส่แก้วค่ะแล้วก็ไปเติมน้ำแข็งค่ะ
0: อ๋อดังนั้นอันนี้มีการใช้การแยกสารเข้ามาเกี่ยวข้องไหมครับ
1: มีค่ะ
0: มีก็คือวิธีการอะไรครับ
1: การกรองค่ะ
0: การกรองเป็นการแยกอะไรออกจากอะไร
1: เมล็ดออกจากน้ำส้มที่คั้นได้ค่ะ
0: มีวิธีการอื่นอีกไหมเห็นเมื่อกี้เราบอกว่ามีการหยิบอะไรออกนะที่หนูบอกว่าหยิบอะไร
1: หยิบเมล็ดออกค
0: ่
1: ะ
0: ที่เราบอกเมื่อกี้มาเหมือนเป็นการหยิบเปลือกหรือใยส้มอะไรสักอย่างไหม
1: อ๋อใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เราเรียกว่าอะไรนะครับเมื่อกี้ที่เราทำ
1: การหยิบออก
0: การหยิบออกนะครับดังนั้นก็ใช้ได้หลายวิธีนะครับในการแยกสารเอามาเกี่ยวข้องนะครับคราวนี้ในที่การทำนี้นะครับเราคิดว่าจะต้องมีการปรับปรุงอะไรยังไงไหมครับ
1: มีนิดหน่อย

0: อย่างไรครับ
1: ควรเอาของตกแต่งมาเพิ่มค่ะเพราะว่ามันดูธรรมดาค่ะ
0: ดังนั้นเวลาที่เราออกแบบการ์ดก็จะมีการเพิ่มของตกแต่งลงไปด้วยถูกไหมครับเพื่อให้มีความน่าสนใจมากขึ้นใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: มีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีแล้วนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนกลุ่มที่สองด้วยครับต่อไปเดี๋ยวเชิญเพื่อนกลุ่มที่สามออกมาด้านหน้าได้เลยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับนักเรียนเรียนมาแล้วเอามาใช้ในชีวิตจริงได้นั่นเองนะครับคราวนี้ขอทราบวิธีการทำด้วยครับ
2: ครับขั้นแรกนะครับเราก็จะทำการเอาชามาใส่ไว้ในถ้วยชงครับหลังจากนั้นเราก็นำน้ำร้อนมาใส่ในถ้วยชงครับแล้วก็พักแล้วก็ทิ้งไว้สักแป๊บนึงครับแล้วเราก็นำมากองครับกองใส่แก้วที่เราจะปรุงครับหลังจากนั้นเราก็ปรุงแต่งตามความชอบเลยครับชอบหวานมากก็ใส่นมข้นเยอะๆครับหวานน้อยก็ใส่น้อยๆครับหลังจากนั้นเราก็เตรียมแก้วที่จะนำชานมไปใส่ครับก็ใส่บุกแล้วก็ใส่น้ำแข็งแล้วก็นำชานมไปใส่ในแก้วได้เลยครับ
0: โอ้อันนี้ดูขั้นตอนเยอะมากเลยนะครับอันนี้เวลาที่ลูกค้าเขามาอ่านแล้วทำตามเขาจะงงไหมครับเนี่ย
2: อาจจะมีงงบ้างเล็กน้อยครับ
0: แล้วเราจะมีวิธีการเขียนให้กระชับขึ้นไหมครับเวลาที่เราไปออกแบบการ์ดน่าจะลดขั้นตอนไหนหรือว่าจะสรุปขั้นตอนไหนให้สั้นลงได้ไหม
2: สรุปขั้นตอนการชงชาครับการต้มชาครับ
0: ครับยังไงครับ
2: ก็เปลี่ยนจากที่นำชาไปไว้ในถ้วยแล้วก็นำมาใส่ไว้ในที่กองแล้วก็ตักน้ำใส่ที่กองได้เลยครับ
0: เปลี่ยนเป็นยังไงนะเอาเราต้มชาไปให้หรอหรือว่ายังไงครับ
2: ไม่ใช่ครับเราก็คือเปลี่ยนจากที่เราต้มชาในถ้วยใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: แล้วก็นำชาไปใส่ไว้ในที่กองแทนแล้วก็ตักน้ำต้มในที่กองเลยครับไม่ต้องแช่ทิ้งไว
0: ้อ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับอันนี้ก็เป็นวิธีการปรับปรุงขั้นตอนการทำของเพื่อนให้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับคราวนี้ในส่วนของการแยกสารเรามีการใช้วิธีการใดครับ
2: การกรองครับแยกใบชาและน้ำออกจากกันครับ
0: ทำไมถึงเลือกวิธีการกรองครับ
2: เพราะว่ามันง่ายแล้วก็ทำได้รวดเร็วครับ
0: โอเคครับก็ถือว่าได้นำความรู้ที่เรียนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับรสชาติของเรานี้ได้ลองชิมหรือยัง
2: ลองครับอร่อยมากครับ
0: อร่อยมากเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆถูกใจไหมครับ
3: ถูกใจคร
0: ับ ถูกใจได้ลองเอาไปให้กลุ่มอื่นชิมบ้างหรือเปล่า
2: ลองแล้วครับ
0: แล้วเพื่อนๆว่าไงครับ
2: อร่อยครับ
0: อร่อยนะครับโอเคขอบคุณเพื่อนกลุ่มนี้มากครับต่อไปขอเชิญเพื่อนกลุ่มที่4ออกมาด้านหน้าได้เลยครับ

0: ตอนนี้กลุ่มที่4ก็ออกมาอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับขอทราบชื่อเมนูของกลุ่มพวกเราได้ด้วยครับ
1: ชื่อน้ำส้มมหัศจรรย์ครับ
0: น้ำส้มมหัศจรรย์นะครับมหัศจรรย์อย่างไรบอกได้ไหมครับ
1: ก็มีของตกแต่งครับแล้วก็มีน้ำผึ้งแล้วก็มีน้ำตาลโรยที่ของตกแต่งครับ
0: โอ้มันมหัศจรรย์มากนะครับโอเคคราวนี้ขอทราบขั้นตอนการทำด้วยครับ
1: ขั้นตอนแรกเราก็จะนำส้มที่ปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปคั้นครับโดยที่นำถ้วยมารองแล้วก็ใช้กระชอนมารองเพื่อให้สารที่ไม่ต้องการไม่ตกลงสู่ถ้วยครับ
0: สารที่เราไม่ต้องการอย่างเช่นอะไรครับ
1: เช่นเนื้อส้มแล้วก็เมล็ดส้มครับ
0: โอเคเลยครับอันนี้ในส่วนของขั้นตอนนี้จบหรือยังครับยังต่อเลยครับ
2: ขั้นตอนที่2เราจะนำสารที่ไม่ต้องการเอาไปแยกไว้ก่อนค่ะ
1: ขั้นตอนที่3เราก็จะนำน้ำส้มที่เราคั้นได้นำไปเทใส่ในแก้วครับแล้วก็โรยน้ำผึ้งขอบแก้วให้สวยงามครับ
2: ขั้นตอนที่4เราจะนำน้ำแข็งมาใส่แก้วค่ะ
1: ขั้นตอนที่5แล้วก็จะนำเยลลี่แล้วก็น้ำตาลมาโรยเล็กน้อยครับ
0: เยี่ยมเลยนะครับสำหรับวิธีการที่เราเล่ามานะครับคิดว่าถ้าลูกค้าเขามาทำตามเขาสามารถทำตามได้ง่ายไหมครับ

0: ก็สามารถทำตามได้ง่ายครับแต่ว่าวัสดุบางอันยังอาจจะหาไม่ได้ครับ
1: แล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไรครับ
0: ก็เราอาจจะเปลี่ยนเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่มันสามารถหาได้ง่ายขึ้นครับ
1: เราอาจจะมีการเปลี่ยนวัตถุดิบหรือวัสดุนะครับให้ใช้เป็นสิ่งที่เราสามารถหาได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วในส่วนของเรามีการใช้วิธีการแยกสารไหมครับ
0: มีครับเป็นวิธีการกรองครับกรองเนื้อส้มแล้วก็เมล็ดส้มออกครับ
1: ทำไมถึงเลือกใช้วิธีการนี้ครับ
0: เพราะว่ามันสามารถทำได้ง่ายครับแล้วก็รวดเร็วดี
1: โอเคครับอันนี้ได้ลองชิมหรือยังว่ารสชาติเป็นยังไงครับ
0: ลองชิมแล้วครับรสชาติก็จะหอมหวานน้ำผึ้งแล้วก็หวานส้มครับ
1: โอ้โหดูแล้วอยากจะลองชิมบ้างขอชิมบ้างได้ไหมครับ
0: ได
1: ้ได้นะครับเดี๋ยวขอลองชิมบ้างนะครับขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มนี้ด้วยนะครับต่อไปขอเชิญเพื่อนกลุ่มที่5กลุ่มสุดท้ายออกมาด้านหน้าได้เลยครับ

0: ตอนนี้เพื่อนๆกลุ่มสุดท้ายก็ออกมาอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับดังนั้นคุณครูขอทราบเมนูของกลุ่มนี้หน่อยครับชื่อเมนูอะไรครับ
1: เก๊กฮวยมะนาวศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
0: ศักดิ์สิทธิ์อย่างไรครับไหนลองบอกครูสิครับ
1: รสชาติมันแบบมั่วไปหมดเลยครับ
0: มั่วไปหมดเลยใช่ไหมครับศักดิ์สิทธิ์มากหาที่ไหนไม่ได้ต้องลองมาชิมของกลุ่มพวกเราอย่างเดียวเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นจุดขายของเราเลยนะครับอ่ะไหนลองเล่าวิธีการทำให้หน่อยครับเป็นอย่างไร
1: ขั้นตอนแรกนำดอกเก๊กฮวยมาใส่ไม้ห้าขาวบางค่ะแล้วก็มัดให้แน่นค่ะขั้นตอนที่สองต้มน้ำให้เดือดค่ะแล้วก็นำผ้าขาวบางที่มีดอกเก๊กฮวยของเราอ่ะนำไปแช่ลงไปค่ะแล้วก็กดเพื่อให้น้ำเก๊กฮวยกับรสชาติของเก๊กฮวยเนี่ยออกมาอยู่ในน้ำค่ะขั้นตอนที่สามนะคะคือใส่น้ำตาลกับน้ำเชื่อมลงไปค่ะเพื่อให้มีรสชาติหวานค่ะแล้วก็พอน้ำเริ่มเดือดแล้วน้ำตาลเริ่มละลายค่อยๆชิมค่ะว่าได้หรือยังแล้วพอรสชาติได้ปุ๊บเราก็จะค่อยๆใส่มะนาวบีบลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อให้มีรสชาติเปรี้ยวนิดๆค่ะส่วนขั้นตอนที่4เราจะตัดมะนาวเอามาตกแต่งแก้วค่ะแล้วก็นำน้ำเก๊กฮวยของเราที่เราทำเสร็จแล้วมาใส่ลงในแก้วค่ะ
0: โอ้โหเอาละครับวิธีการจากที่ครูฟังเนี่ยดูเยอะมากๆเลยนะครับคิดว่าลูกค้าที่เขาเข้ามาทำตามเนี่ยจะงงไหมครับ
1: ก็อาจจะงงนิดหน่อยค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเราจะมีการปรับปรุงอย่างไรครับ
1: ปรับปรุงในการตัดมะนาวออกค่ะคือไม่เอามะนาวค่ะใส่แค่เก๊กฮวยอย่างเดียวค่ะ
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่ารสชาติมะนาวกับเก๊กฮวยเนี่ยมันรู้สึกมันไม่ค่อยเข้ากันค่ะ
0: อ๋อโอเคจากการที่เราลองทำแล้วลองชิมแล้วนะครับรู้สึกว่ารสชาติมะนาวกับเก๊กฮวยไม่เข้ากันดังนั้นเราก็เลยจะขอตัดมะนาวออกไปเป
1: ็
0: นการลดวิธีการให้ทำง่ายขึ้นด้วยแล้วก็ทำเพิ่มรสชาติให้อร่อยมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคคราวนี้ของเรามีวิธีการแยกสารไหมครับในนี
1: ้มีค่ะ
0: อย่างไรครับ
2: แยกสีเก๊กฮวยออกจากดอกเก๊กฮวยค
0: ่
2: ะ
0: แยกอะไรนะครับ
2: สีของน้ำเก๊กฮวย
0: สีของน้ำเก๊กฮวยออกจากดอกเก๊กฮวยยังไงครับ
2: แยกออกโดยใช้ผ้าขาวบางค่ะการกรอง
0: จะคล้ายๆกับการกรองใช่ไหมแต่เราไม่ได้กรองโดยตรงเราทำยังไง
2: เราจุ่มให้มันสีมันออกก่อนแล้วเราค่อยเอาออก
0: เราเอาผ้าขาวบางใช่ไหมไปห่อดอกเก๊กฮวยไว้เลยถูกไหมครับถ้าเป็นเพื่อนกลุ่มอื่นนะครับจะเอาดอกเก๊กฮวยหรือใบชาเนี่ยต้มลงไปในหม้อเลยแล้วเราจะมาทำการกรองทีหลังนะครับของเพื่อนนี้เป็นการลดขั้นตอนนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับจะไม่เอาดอกเก๊กฮวยไปต้มโดยตรงนะครับจะเอาดอกเก๊กฮวยไปใส่ในผ้าขาวบางไว้ก่อนเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วถูกไหมว่าดอกเก๊กฮวยไม่สามารถลอดผ่านรูของผ้าขาวบางมาได้ดังนั้นสิ่งที่ลอดผ่านรูของผ้าขาวบางมาได้ก็จะมีแค่สีของน้ำเก๊กฮวยรวมไปถึงรสชาติด้วยนะครับอันนี้ก็ถือเป็นการแยกสารเช่นกันนะครับถือว่ามีการดัดแปลงแล้วก็ประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมมากๆเลยนะครับก็ปรบมือให้เพื่อนๆด้วยครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆของเราก็ได้ออกมาประเมินแล้วก็ปรับปรุงวิธีการหรือขั้นตอนในการทำเครื่องดื่มกันไปแล้วนะครับซึ่งก็น่าจะพอมีแนวทางนะครับในการที่จะนำไปเขียนการ์ดออกแบบการ์ดในชั่วโมงถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายคาบแล้วนะครับก็เชิญชวนนักเรียนนะครับมาช่วยกันสรุปผลการทำกิจกรรมนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถคิดแล้วก็ตอบคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับในส่วนของนักเรียนต้นทางนั้นก็รบกวนขอตัวแทนออกมาสรุปผลการทำกิจกรรมให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังสักนิดหนึ่งครับ
3: ได้ทำเครื่องดื่มครับแล้วก็นำความรู้จากการที่เรียนมาก็คือการกรองครับแล้วก็การแยกสารครับโดยการแยกใบชาและน้ำชาออกจากกันครับ
0: โอเคครับก็ขอบคุณเพื่อนมากครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวทางการสรุปของเพื่อนนะครับหรืออาจจะสรุปอีกแบบหนึ่งได้ดังนี้นะครับในการทำเครื่องดื่ม สามารถใช้วิธีการแยกสารเนื้อผสมในขั้นตอนการทำได้เช่นใช้การหยิบออกหรือการร่อนเพื่อแยกสิ่งแปลกปลอมออกจากวัตถุดิบใช้การกรองการตกตะกอนการรินออกเพื่อแยกเศษใบชาดอกเก๊กฮวยหรือเมล็ดส้มออกจากเครื่องดื่มก็ได้เช่นกันนะครับและสำหรับในชั่วโมงหน้านะครับเรายังคงเรียนการเกี่ยวกับเครื่องดื่ม DIY Minding รังสรรค์เครื่องดื่มแก้วโปรดนะครับซึ่งในชั่วโมงหน้าเราจะนำข้อมูลที่เราได้จากวันนี้นะครับเกี่ยวกับขั้นตอนการทำไปออกแบบการ์ดกันนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมานั้นก็จะเป็นใบงานเรื่อง DIY Minding ครับซึ่งในส่วนนี้คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ DLTV เพื่อเตรียมไว้ให้กับนักเรียนได้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์หมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับไม่แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงคนไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLT

ทีวีของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทวาบนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮี
3: ่ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินซ่าคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินซุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการซุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนซุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพาออกมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินซุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินซุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่

0: หลุดลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
1: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
3: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
0: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
3: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
0: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
0: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
1: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์SciMat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั้น
1: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
2: ๆครับขอบคุณครับ
3: อดกินขนมฟรีเลยเรา
1: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
3: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
1: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
3: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้

อาหารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประ

0: ผลจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ทรงพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา

0: 18:06 น.ถึงเวลา18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา5:30 น.ถึงเวลา18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19:30 น.ถึงเวลา20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา5:30 น.ถึงเวลา18:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20:35 น.ถึงเวลา21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา5:45 น.ถึงเวลา18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19:30 น.ถึงเวลา20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: จญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วินดี้ผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวินดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวินดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวินดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวินดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้า

0: เดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
1: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: ภาวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

าจะเป็นแบบร้อนชื้นแบบมลสุมเขตร้อนแบบสวันนาหรือแบบแห้งแล้งอากาศชื้นแบบอบอุ่นเขตหนาวขั้วโลกแบบ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะ

โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิทย์ดีลาพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่4ตุลาคม2000ขออภัยค่ะสิงหาคมนะคะ2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายระดมศัลยแพทย์กระดูกจิตอาสาจากโรงพยาบาลรัฐ128แห่งทั่วประเทศร่วมโครงการผ่าตัดให้ผู้ป่วยในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยเตรียมจัดโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์อาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569นายแพทย์ยิ่งยงสุขเสถียรกรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อจำนวนมากที่ต้องรอคอยการผ่าตัดเป็นเวลานานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพชีวิตโครงการนี้จึงระดมศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์จิตอาสาจากทั่วประเทศมาผ่าตัดให้ผู้ป่วยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วช่วยลดระยะเวลาการรอคอยการผ่าตัดผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ในโรงพยาบาลของรัฐช่วยลดความเจ็บปวดที่ยืดเยื้อและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับผู้ป่วยและครอบครัวนอกจากนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการรวมพลังของบุคลากรทางการแพทย์ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมขณะนี้มีโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปแจ้งความจำนงเข้าร่วม128แห่งทั่วประเทศทั้งนี้โครงการจัดขึ้นภายใต้แนวคิด One Team MOPH ที่ทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมทรัพยากรร่วมกันโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้การเข้าถึงบริการผ่าตัดในส่วนภูมิภาคมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเริ่มดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่12สิงหาคม2569นี้ในรูปแบบแพทย์อาสาโดยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์จากโรงพยาบาลต่างๆจะร่วมกันให้บริการผ่าตัดแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐตามศักยภาพและความพร้อมของแต่ละแห่งตั้งแต่ความพร้อมของห้องผ่าตัดการจัดทีมแพทย์พยาบาลวิสัญญีแพทย์และบุคลากรสนับสนุน
2: ก็เป็นความร่วมมือที่น่าจะเป็นครั้งใหญ่มากที่สุดนะครับในการที่เราจะระดมแพทย์ทางออร์โธปิดิกเนี่ยมาดูแลผู้ป่วยนะครับทั่วประเทศกว่า128โรงพยาบาล
3: ทุกโรงพยาบาลมีคิวผ่าตัดที่คนไข้รอคอยอย่างยาวนานให้คัดเลือกผู้ป่วยที่เหมาะสมเข้ามาในวันที่12สิงหาคมผ่าตัดกันนะครับบางโรงพยาบาล1คนไข้อาจจะผ่าตัดทั้งวันก็มีนะครับหรือ1วันเนี่ยอาจจะผ่าตัดได้ถึง5คนไข้ก็มีก็แล้วแต่โรงพยาบาลคัดสรรนะครับทุกโรงพยาบาลเนี่ยจาก140โรงพยาบาลยกมือกัน128โรงพยาบาลอาสา

0: กันได้เสียสละวันหยุดมาทำงานกันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและมอบโอกาสนี้ให้กับประชาชนนะครับ
1: ของคนไข้ที่มารับการผ่าตัดในวันนี้ก็เราก็จะคัดเลือกจากคนไข้ที่เหมาะสมที่อยู่ในคิวการรอคอยอยู่แล้วครับก็บางโรงพยาบาลอยากเรียนให้ทราบว่าคิวผ่าตัดถึง2ปีก็มีบางโรงพยาบาลเนาะแล้วก็บางโรงพยาบาลเล็กๆอาจจะคิวน้อยหน่อยแล้วก็พยายามคัดเลือกคนที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็อยู่ในคิวเอามาทำในวันนี้เพื่อถอด
2: และตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังบรรยากาศที่บริเวณจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานท้องสนามหลวงเนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่พร้อมใจการเดินทางมารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนต่างบอกเล่าถึงความรู้สึกและความประทับใจในพระกรณียกิจที่ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยพิบัติรวมถึงโครงการราชธรรมปันสุขที่เปรียบเสมือนแสงสว่างให้กับผู้ต้องราชทัณฑ
3: ์ท่านเป็นผู้ให้แสงสว่างกับผู้ต้องราชทัณฑ์แล้วนะคะราชทัณฑ์หญิงแล้วก็ท่านก็ทำโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนะคะให้ทุกคนเพื่อเวลาพ้นโทษออกมาแล้วนะคะจะได้ประกอบอาชีพได้แล้วก็ยึดมั่นในการตัวตนให้อยู่ในสังคมอย่างเคารพกรอบกฎหมายพระองค์ท่านจากไปแล้วแต่ท่านจะสถิตอยู่ในดวงใจของเราทุกคนตลอดไปนะคะ
4: ที่ได้ยินเป็นประจำแล้วก็เห็นพระองค์ท่านออกสื่อต่างๆเนี่ยคือโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากซึ่งโครงการนี้ทางที่ตัวเองเนี่ยมีโอกาสได้มีส่วนร่วมเล็กๆส่วนหนึ่งคืออยู่ในงานก็มีโอกาสเป็นร่วมงานบ้างจัดของนู่นนี่นั่นบ้างพอที่จะช่วยได้นะครับแต่ก็เป็นโครงการที่ช่วยเหลือถึงประชาชนที่ผู้ยากไร้จริงๆอย่างเช่นในส่วนของในพื้นที่สุโขทัยบางจังหวะมีโอกาสประสบน้ำท่วมภัยของเรื่องของภัยเรื่องของน้ำท่วมต่างๆเนี่ยก็จะมีสิ่งเหล่านี้ครับเป็นตัวช่วยให้กับประชาชนเข้าถึงอย่างชัดเจนเลยครับ
2: สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจะเปิดให้เข้าถวายสักการะเป็น5ช่วงเวลาเริ่มตั้งแต่เวลา 8:15 นไปจนถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะเริ่มเปิดในเวลา 7:45 นและจะปิดจุดคัดกรองในเวลา 19:00 น
5: ไปดูความคืบหน้าคดีฆาตกรรม5คนในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีครับตำรวจก็อยู่ระหว่างการเร่งขยายผลและก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากอดีตแฟนของนายป๋องนะครับหลังสอบปากคำที่สน.ทองหล่อในฐานะพยานกว่า4ชั่วโมงเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมและก็ขยายผลการตรวจสอบพฤติการความเชื่อมโยงในคดีอื่นขณะที่ในวันนี้ครับญาติของครอบครัว3ศพนะครับคือพ่อแม่ลูกเหยื่อฆาตกรรมฝังดินโดยฝีมือของนายป๋องและพวกในพื้นที่สภ.ห้วยใหญ่นั้นก็ได้เดินทางมาประสานเพื่อรับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจญาติซึ่งเป็นหลานชายของคดี3ศพครับได้เดินทางมาถึงสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเวลาประมาณ 11:00 นพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์เพื่อนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดทุ่งคาห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจากการสอบถามนะครับโทรศัพท์สอบถามไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาก็เปิดเผยว่าขณะนี้ศพของผู้เสียชีวิตยังอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติโดยมีการตรวจเปรียบเทียบ DNA กับญาติเพื่อยืนยันอัตลักษณ์บุคคลควบคู่กับการตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-3 วันจึงจะทราบผลตรวจอย่างเป็นทางการเนื่องจากสภาพศพมีการถูกฝังมานานส่วนความคืบหน้าการรับศพชาวรัสเซีย2คนนั้นล่าสุดยังไม่มีญาติหรือว่าผู้แทนเดินทางมาติดต่อรับศพโดยเจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรอประสานจากสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียคาดว่าจะมอบหมายให้บริษัทกับเป็นผู้ดำเนินการทางพิธีศพผู้แทนที่เกี่ยวข้องเข้ามารับศพแทนพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีคำสั่งด่วนไปยังผู้กับการสน.ทองหล่อพร้อมกับชุดสืบสวน

0: ให้เข้ารับตัวอดีตแฟนสาวของนายป๋องจากรายการข่าวชื่อดังเพื่อเข้าทำการสอบปากคำอย่างละเอียดในฐานะพยานสำคัญของคดีโดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสอบปากคำอดีตแฟนสาวนานกว่า4ชั่วโมงโดยก่อนที่อดีตแฟนของนายป๋องจะเดินทางกลับจากสน.ทองหล่อนั้นภายหลังเสร็จสิ้นการให้ปากคำก็ไม่ได้สัมภาษณ์หรือว่าเปิดเผยรายละเอียดใดๆต่อสื่อมวลชนภายหลังการสอบสวนครับพนักงานสอบสวนก็จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดจัดทำสำนวนคดีอย่างรอบคอบก่อนส่งต่อให้พนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่เพื่อดำเนินคดีกับนายป๋องในข้อหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
1: ไปดูความคืบหน้ากรณีคนร้ายไม่ทราบจำนวนนะคะใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มเข้าใส่ที่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเมื่อวานนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบก็ไปพบปลอกกระสุนปืนสงครามกว่า90ปลอกแล้วก็เร่งแกะรอยหาความเชื่อมโยงกับกลุ่มมือปืนเจ้าหน้าที่จากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10นะคะก็เข้าตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุอย่างละเอียดค่ะพร้อมกับเก็บรวบรวมพยานหลักฐานพยานวัตถุพบหลักฐานสำคัญเป็นกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนเล็กกลขนาดจุด223รวมถึงชิ้นส่วนลูกกระสุนปืนเนี่ยกระจายอยู่หลายจุดในพื้นที่รวมทั้งสิ้น95ปลอกมีชิ้นส่วนลูกกระสุนปืนรวมจำนวน7ชิ้นเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและพิสูจน์หลักฐานจะได้นำพยานหลักฐานทั้งหมดส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดเพื่อเปรียบเทียบเกลียวลำกล้องและวิเคราะห์หาร่องรอยความเชื่อมโยงกับอาวุธปืนที่เคยใช้ก่อคดีในพื้นที่พร้อมทั้งเร่งแกะรอยติดตามตัวกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงประเมินเบื้องต้นนะคะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
0: ขณะที่ความคืบหน้าของการนำร่างฮลุนโซโล่นะครับกลับประเทศไทยนั้นกระทรวงการต่างประเทศก็เปิดเผยว่าคาดว่าจะเร็วๆนี้ครับซึ่งหากทางญาติยังติดใจเรื่องของการเสียชีวิตก็สามารถนำร่างมาชันสุดใหม่ในประเทศไทยได้ซึ่งล่าสุดนั้นทางครอบครัวของฮลุนเองก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าหากร่างกลับถึงไทยก็จะส่งไปชันสุดที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของนายปวรรณทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮลุนโซโล่คาดว่าเร็วๆนี้จะมีการนำร่างกลับมาที่ประเทศไทยซึ่งทางประเทศจอร์เจียเดินหน้ากระบวนการนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสรุปสาเหตุของการเสียชีวิตเพราะว่าหลักฐานต่างๆอยู่ที่ประเทศจอร์เจียและยังไม่สามารถกำหนดวันในการนำร่างกลับประเทศไทยได้โดยส่วนตัวของนายฮลุนโซโล่นั้นมีค่าประกันต่างๆที่กระทรวงการต่างประเทศก็ติดตามอยู่ส่วนจะมีการตรวจพิสูจน์ทางนิติเวชที่ประเทศไทยด้วยหรือไม่นั้นนายศรีหศักดิ์เปิดเผยว่าเรื่องนี้คงขึ้นอยู่กับทางญาติว่าพอใจผลการสอบสวนของฝ่ายจอร์เจียหรือไม่ซึ่งหากจำเป็นก็สามารถตรวจซ้ำในไทยได้
2: นะครับคิดว่าคงเร็วนี้ฮะเราคงจะนำร่างกลับมาได้แล้วนะครับตอนนี้เขาคงมีกระบวนการเรื่องนิติวิทยาศาสตร์หน่อยนะครับเพื่อสืบหาสาเหตุจ้ะ
3: ก็คือการตรวจพิสูจน์ที
2: ่ประเทศไทยใช่ครับใช่ก็ทำกันที่นั่นแหละฮะเพราะว่าหลักฐานต่างๆมันก็อยู่ที่นั่นนะครับก็คงคือยังไม่สามารถกำหนดวันได้แต่ผมคิดว่าคงจวนละที่จะสามารถนำร่างกลับมาทางญาติด้วยนะครับว่าเขาพอใจผลของการสอบสวนของฝ่ายหรือเปล่านะครับแต่ก็ถ้าจำเป็นก็น่าจะทำได้
0: ส่วนญาติติดใจสาเหตุการเสียชีวิตหรือไม่นั้นนายศรีหศักดิ์ระบุว่าเรื่องนี้เราเองก็สงสัยอยู่และเท่าที่ได้รับข้อมูลไม่มีอะไรที่ผิดปกติโดยพบหลักฐานจากกล้องวงจรปิดไม่มีใครเข้าออกห้องและจากการตรวจสอบร่างกายก็ไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้าย
2: จากทีวีวงจรปิดก็ไม่ได้มีใครเข้าออกนะครับแล้วก็ดูจากร่างกายก็ไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายอะไรนะครับแต่ยังไงเราต้องคอยเขาหลักฐานต่างๆแล้วก็ให้ทางการตำรวจของจอร์เจียมีข้อสรุปที่ชัดเจนครับ
0: โด ด้านนายสมศักดิ์บุตรศรีหรือมอสพี่ชายของหลุนก็ได้แจ้งอัปเดตผ่านทางเพจ Facebook ส่วนตัวระบุว่าเมื่อร่างของหลุนกลับไทยอย่างเป็นทางการแล้วทางครอบครัวจะนำร่างของน้องเข้ารับการชันสูตรเพิ่มเติมณสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างครบถ้วนและโปร่งใสก่อนจะนำร่างน้องกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันหลังจากเดินทางถึงประเทศไทย
1: ส่วนที่จังหวัดสระแก้วนะคะก็เร่งแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมมาทิ้งในพื้นที่2อำเภอรวม10จุดนะคะบางจุดเนี่ยก็ไปพบการปนเปื้อนของสารอันตรายก็มีทั้งแคดเมียมแล้วก็ตะกั่วค่ะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะเป็นของเสียที่พบนะคะมีทั้งเป็นผงสีดำสีเทาแล้วก็เศษเปลือกสายไฟนะคะแล้วก็สารตรวจลำลายหรือว่าโซเวนที่มีกลิ่นที่รุนแรงโดยผลตรวจในบางพื้นที่พบการปนเปื้อนของสารอันตรายมีทั้งแคดเมียมและตะกั่วซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของประชาชนค่ะนายชวเนศยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนจุดที่น่ากังวล นะคะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่4อำเภอวัฒนานครห่างจากบ้านเรือนประชาชนเนี่ยเพียงแค่200เมตรนะคะหลังจากที่ชาวบ้านมีการร้องเรียนเรื่องของกลิ่นที่เหม็นรุนแรงก่อนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจพบกองวัสดุอันตรายแล้วก็น้ำเสียที่ไหลซึมลงสู่ชั้นใต้ดินนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังสามารถตรวจยึดรถบรรทุกพ่วงได้ขณะที่มีการลักลอบนำกากอุตสาหกรรมมาทิ้งในพื้นที่ของตำบลห้วยโจดพร้อมกับอายัดรถยนต์และก็ของกลางไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายจังหวัดสระแก้วค่ะได้สั่งบูรณาการทุกหน่วยงานเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงพร้อมให้ตำรวจตั้งจุดตรวจเวลา2ครั้งนะคะเพื่อป้องกันการลักลอบขนย้ายกากอุตสาหกรรมขณะที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค7เตรียมลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศและในส่วนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วขณะนี้ทราบตัวบริษัทต้นทางแล้วค่ะอยู่ระหว่างในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีแล้วก็เรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำผิดต่อไป
4: สารพิษในแต่ละจุดเนี่ยไปตรวจสอบนะครับก็รับทราบว่าได้ผลมาแล้วบ้างสักประมาณ 4-5 จุดนะครับได้ผลมาแล้วบ้างในส่วนที่ได้ผลมาเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเป็นสารปนเปื้อนสารพิษทั้งหมดนะทางอุตสาหกรรมก็ได้ดำเนินการตามกระบวนการก็คือไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วก็ให้ทางตำรวจได้สอบสวนได้หาผู้กระทำผิดนะครับต่างๆผู้กระทำผิดก็คือ1คือผู้ที่มาทิ้งถังนะ2คือเจ้าของพื้นที่มันจะไปบอกว่าเราไม่รู้ไม่รับรู้ไม่รับทราบนี่ไม่ได้นะครับอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่ต้องขอฝากไว้กับพี่น้องประชาชนในส่วนที่อยู่โซนจังหวัดที่มีเรื่องอย่างนี้อยู่ใน10กว่าจังหวัดตรงนี้ด้วย
0: ตำรวจสอบสวนกลางก็ร่วมกับกรมสรรพสามิตทลายแหล่งจำหน่ายบุหรี่ภาษีหนีภาษีรายใหญ่กลางเมืองนครราชสีมาครับของกลางเป็นบุหรี่เถื่อนได้กว่า 1.5 ล้านมวนรวมมูลค่าแล้วเนี่ยเกือบ7ล้านบาทจะเห็นนะครับเป็นภาพของกลางบุหรี่เถื่อนครับทุกนำใส่กล่องและบรรจุอยู่เต็มท้ายรถกระบะตู้ทึบเตรียมส่งจำหน่ายครับซึ่งวันนี้พลตำรวจเอกนิรันดร เหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบก็นำเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอย่างกองบังคับการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB และเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าบก.ปอส.ร่วมกับกรมสรรพสามิตแถลงผลการจับกุมเครือข่ายจำหน่ายภาษีบุหรี่หนีภาษีรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งจับผู้ต้องหาได้1คนยึดของกลางบุหรี่ต่างประเทศไม่ติดสแตมป์สรรพสามิตจำนวน150ลังรวมกว่า 1.5 ล้านมวนมูลค่ากว่า 6.75 ล้านบาทการจับกุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ขยายผลจากการจับกุมผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาก่อนพบว่าร้านค้าซึ่งเปิดเป็นร้านขายของชำบางหน้าแต่ว่าลักลอบจำหน่ายบุหรี่เถื่อนทั้งแบบค้าปลีกและค้าส่งจึงรวบรวมพยานหลักฐานและขอศาลอนุมัติออกหมายค้นพบนางพิมพรหรือว่าเจ๊ติ๋วอายุ73ปีแสดงตัวเป็นเจ้าของร้านรับสารภาพว่าลักลอบจำหน่ายบุหรี่เถื่อนมานานกว่า 1-2 ปีแล้วโดยรับสินค้ามาจากผู้นำเข้าผิดกฎหมายผ่านแนวชายแดนฝั่งจังหวัดสุรินทร์ก่อนนำมาจำหน่ายต่อเพื่อทำกำไรแต่ว่าอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่นั้นยังไม่ปักใจเชื่อแล้วก็อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลพร้อมเตรียมใช้มาตรการตามกฎหมายฟอกเงินกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้านพลตำรวจตรีทัศภูมิจารุปรัตผู้บังคับการปอสก็เปิดเผยว่าปัจจุบันบุหรี่เถื่อนนั้นลำเลียงขนผ่านชายแดนฝั่งตะวันออกและตะวันตกก่อนจะกระจายไปยังจังหวัดท่องเที่ยวขณะที่กรมสรรพสามิตก็ระบุว่าการจับกุมครั้งนี้ถือเป็นคดีบุหรี่เถื่อนรายใหญ่ที่สุดของปีป้องกันความเสียหายด้านภาษีแก่รัฐได้กว่า4ล้านบาทและก็มีโทษปรับตามกฎหมายสรรพสามิตรวมกว่า60ล้านบาท
5: เราพบว่าเส้นทางการนำเข้ามานะครับมีอยู่2เส้นทางครับเส้นทางแรกคือบริเวณฝั่งตะวันออกของประเทศไทยนะครับก็คือนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศลาวกับประเทศกัมพูชานะครับในส่วนที่2ก็คือทางฝั่งตะวันตกก็นำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศพม่าครับซึ่งทั้ง2ส่วนนะครับจะนำเข้ามาแล้วก็มีการลำเลียงเข้ามายังจุดพักในเขตกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นก็นำไปจำหน่ายให้กับผู้ที่มีความต้องการอย่างที่บอกครับทั้งระบบออนคลาวด์และออนไลน์นะครับในเขตจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพัทยาภูเก็ตเกาะสมุยนะครับหรือแม้กระทั่งเชียงใหม่ครับจนทำการสืบทราบว่าบ้านบริบ้านพักในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับมีกระบวนการดังกล่าวมีการนำบุหรี่ของแท้ที่เป็นบุหรี่ต่างประเทศจากประเทศเพื่อนบ้านนำมาซุกซ่อนและรอจำหน่ายให้กับบุคคลหรือประชาชนที่ต้องการในเขตจังหวัดนครราชสีมานำไปสู่การตรวจยึดมากมายถึงจำนวน 1,500,000 มวน
1: ขณะที่ด่านศุลกากรสุไหงโกลกได้มีการบูรณาการฝ่ายปกครองและปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาสนะคะมีการแถลงผลงานในรอบ9เดือนค่ะสามารถที่จะยึดสินค้าหนีภาษีแล้วก็ของผิดกฎหมายมูลค่าหลายล้านบาทค่ะนายอาทิตย์ชัยพักนะคะนายด่านศุลกากรสุไหงโกลกนะคะพร้อมด้วยทางเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาสร่วมแถลงผลการปฏิบัติงานตรวจยึดของกลางประกอบไปด้วยเนื้อไก่แช่แข็งกว่า25ตันมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาทตรวจยึดได้เมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีค่ะบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ต่างประเทศน้ำมันเชื้อเพลิงยาบ้าแล้วก็สินค้าลักลอบนำเข้าอีกหลายประเภทรวมมูลค่าหลายล้านบาทความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากการบูรณาการด้านการข่าวและการปฏิบัติร่วมของทุกหน่วยงานค่ะหลังจากที่ได้รับข้อมูลบอกว่าจะมีการลักลอบขนส่งสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านจึงสามารถวางแผนแล้วก็สกัดจับได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเนื้อไก่ของกลางทั้งหมดจะมีการส่งมอบให้กับทางสำนักงานปศุสัตว์ดำเนินการทำลายตามกฎหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคระบาดแล้วก็ตัดวงจรการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายขณะที่ตำรวจทหารพรานแล้วก็หน่วยป้องกันชายแดนยืนยันบอกว่าจะเดินหน้าตั้งจุดตรวจและตระเวนพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เฝ้าระวังเส้นทางธรรมชาติอย่างเข้มงวดพร้อมกับบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดสินค้าหนีภาษีแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง
6: มีบุหรี่นะครับซึ่งปีนี้เราดำเนินการจับกุมได้เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ยังมีเคสที่สำคัญคือเราจับกุมยาเสพติดได้ประมาณครับ 400,000 เม็ดนะครับ 400,000 เม็ดเมื่อเดือนที่แล้วนะครับซึ่งซุกซ่อนมากับพัสดุนะครับส่งมาจากต้นทางมาจากจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งเราก็ได้ดำเนินการจับกุมได้นะครับสินค้าต่างๆเหล่านี้นะครับที่เราดำเนินการจับกุมมาเนี่ยก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับประกอบกับทั้งกรมศุลกากรแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงในจังหวัดต่างๆเนี่ยให้ความสำคัญนะครับ
0: แม้ว่าสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือว่ากขคจะออกประกาศคุ้มครองสิทธิผู้ประกอบการขายสินค้าในแพลตฟอร์มออนไลน์ครับให้สามารถเลือกบริษัทขนส่งได้เองตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ในทางปฏิบัตินั้นผู้ประกอบการยังไม่สามารถเลือกขนส่งได้แถมมีการขึ้นค่าธรรมเนียมซึ่งก็เป็นการซ้ำเติมรายย่อยซึ่งวันนี้ผู้ประกอบการได้ออกมาเรียกร้องให้กขคเข้ามาแก้ไขและ

0: ขนมไทยเมืองเพชรนี่อร่อยจริงๆเลยนะครับคุณปู
1: ่แน่นอนเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะลอดช่องน้ำตาลข้นเนี่ยพ่อของแม่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆชอบมากเลยละ
0: แม่ระวังเกือบตกคลองแล้วในแม่โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วแม่รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับแม่เคยดูการ์ตูน
1: แล้วแม่รู้หรือเปล่าว่าหนุมานเป็นตัวละครจากวรรณคดีเรื่องอะไร
0: เรื่องรามเกียรติ
1: ถูกต้องจ้าตะวันรามเกียรติเป็นวรรณคดีไทยเรื่องสำคัญแปลงมาจากรามายณะของอินเดียมีอิทธิพลสอดแทรกอยู่ในวรรณคดีและตำนานต่างๆการตั้งชื่อบ้านนาเมืองเช่นอยุธยาบึงพระรามก็ล้วนได้รับอิทธิพลจากรามายณะของอินเดียทั้งสิ้นแม้แต่ธรรมเนียมในการขนานพระนามพระมหากษัตริย์ว่าพระรามาธิบดีพระราเมศวรพระนารายณ์เรารีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวปู่จะเล่าเรื่องรามเกียรติให้ฟังนะ
0: ถ้าจำไม่ผิดในหลวงรัชกาลที่1เป็นผู้แต่งรามเกียรตินี่นาอยากรู้จังว่าสมัยนั้นเป็นยังไงเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไง
2: สมัยรัชกาลที่1
3: เราเป็นทหารพระภูวนัยผู้ใดไม่รอต่อกรชื่อว่าหนุมานชานรงค์มาตามพระองค์ทรงสอน
4: ไม่รู้ว่าอยู่ตำบลใดจนใจที่จะเสาะแสวงหาจงพาเราไปในพาราจะฆ่ามันให้ม้วยชีวี
3: โอ้ยไอ้แกเอ็งไม่เล่นตามบทเอ็งเป็นมัจฉานุต้องแพ้ให้ข้าที่เป็นหนุมานชิว้อย
4: ก็บทละครว่าต่างตนต่างหานชานสมรถ้อยทีถ้อยมีฤทธิ์ที่ร้อนต่อกรไม่ละลดกัน
3: ข้าไม่เล่นกับเอ็งแล้วไม่ยอมทำตามที่ตกลงกันไว้อ่ะ
0: พวกนายพวกนายเล่นอะไรกันอยู่หรอ
3: ไม่เล่นแล้วเลิกเลิก
4: กำลังเล่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมายาล่า
0: เมื่อกี้ฉันได้ยินพวกเธอพูดกันเป็นคำกลอนด้วยเอามาจากไหนเหรอ
4: จำมาจากโขนในงานฉลองพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกของพระเจ้าอยู่หัว
0: ยุคไหนละเนี่ย
5: รัชกาลที่1แน่นอนเพราะรามเกียรติ์เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ของเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา
0: จริงปะเนี่ย
4: รามเกียรติ์น่ะเป็นวรรณคดีที่มีมาตั้งแต่กรุงเก่ามาจากรามายณะของอินเดียมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีเฮ้ยเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ย
0: ก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
6: แม่อย่าหาเรื่องเขาหน้า
4: วันอื่นก็เล่นตอนอื่นรามเกียรติ์ของพระเจ้าอยู่หัวทรงให้เขียนลงสมุดไทยตั้ง102เล่ม
0: โอ้โหยาวขนาดนั้นไม่น่าเบื่อหรอ
4: ชี้ชะเจ้าทึมหาว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงผู้เช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูขนกลางแตงตอนยกรบเจ้าจุกหาพวกมาเพิ่มอีกแล้วดีละวันนี้คนเยอะจะได้เล่นฉากใหญ่กันพวกเอ็งสองคนมาเล่นด้วยกันสิเจ้าแมวด้วย

0: านุมานขอให้มัจฉานุบอกทางไปยังเมืองบาดาลให้แต่มัจฉานุนึกถึงพระคุณของมายาราบที่ชุบเลี้ยงตนเป็นบุตรบุญธรรมจึงเลี่ยงบอกทางไปเมืองบาดาลให้หนุมานทราบเป็นความในให้หนุมานนึกเดาเอาดูสิมัจฉานุถึงแม้ว่าจะเป็นลูกแท้ๆของหนุมานแต่ก็มีความกตัญญูต่อมายาราบที่เลี้ยงดูมารามเกียรติ์ตอนศึกมายาราบนี้สนอะไรเราบ้างเด็ก
1: ๆความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะและก็ต้องมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตด้วยต้องมีสติปัญญาต่อสู้ด้วยกำลังอย่างเดียวไม่ได
2: ้อ๋อแล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันวางแผนทำงานเป็นทีมครับ
0: เก่งมากที่ทั้งสองคนพูดมาถูกต้องทั้งหมด
1: ในหลวงรัชกาลที่หนึ่งท่านทรงเก่งจังเลยนะคะ
0: จ้าพระราชกรณียกิจของพระองค์มีหลายอย่างที่สำคัญกับประเทศชาติของเรานอกจากพระปรีชาสามารถในการสงครามแล้วรัชกาลที่หนึ่งยังมีพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมดังพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์แล้วก็เป็นแบบแผนของศิลปะแขนงต่างๆเช่นโขนหนังใหญ่
2: แล้วก็รูปปั้นที่เราเห็นวันนี้ด้วยใช่ไหมครับคุณปู
0: ใช่แล้วล่ะนี่ไงล่ะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ตกทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรามเกียรตินี่นอกจากจะสนุกแล้วยังสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีและความกตัญญูด้วยนะ
2: แม่ขอยืมหนังสือไปอ่านต่อเลยได้ไหมครับอยากรู้ว่าการผจญภัยของพระรามจะเป็นยังไงต่อ
0: เอาสิแต่อย่าอ่านเพลินจนนอนดึกเกินไปล่ะ
2: ครับถ้าไม้ตายหนุมานถวายแหวนฮึบ
0: คุณกระบี่ว่านอนเจ้าจงนอนนะบัดนี้
2: ครับ
1: พระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่หนึ่งมีทั้งในด้านการสงครามการปกครองและการประพันธ์ด้วยสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศไทยของเรามีอะไรดีๆตั้งหลายอย่างที่มาจากพระราชกรณียกิจของพระองค์พระองค์ทรงเก่งจริงๆเพราะทรงใช้วิธีสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีผ่านเรื่องเล่าสนุกๆอย่างรามเกียรติ์จงนอนบัดนี้

0: นสาครก็ขี่ม้าในมังกรออกมาสิอีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
1: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียวนะ
0: เน่เราอยากไปดูอ่ะ
2: งั้นไปกันเลย

0: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับโดยพบกับครูวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องงานช่างและเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างนะครับเด็กๆครับอย่าลืมนะครับว่าเด็กๆนั้นจะต้องหยิบเอาสมุดวิชาการงานอาชีพขึ้นมานะครับหลังจากนั้นอย่าลืมว่าเราจะต้องเขียนวันที่นะครับพร้อมกับจดชื่อเรื่องไว้ด้วยนะครับระหว่างนี้นะครับครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด3ข้อนะครับประกอบไปด้วยข้อที่1เลยนะครับข้อที่1นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการใช้เครื่องมือช่างไฟฟ้าได้ข้อที่2นักเรียนสามารถเขียนวิธีการใช้เครื่องมืองานไฟฟ้าได้ข้อที่3นักเรียนเห็นคุณค่าของงานช่างและเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างไฟฟ้าเอาละครับมาถึงช่วงคำถามชวนคิดสำหรับวันนี้นะครับขอให้ทั้งต้นทางและปลายทางยืดตัวให้ตรงครับแล้วมาฟังคำถามชวนคิดกันนะครับนักเรียนคิดว่างานไฟฟ้าหมายถึงอะไรนะครับนักเรียนคิดว่างานไฟฟ้าหมายถึงอะไรนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วนะครับยกมือสูงๆนะครับพร้อมกับตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางตามลำดับที่ยกมือได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับตอนนี้ใครได้คำตอบแล้วบ้างครับสังเกตได้ว่าเราได้คำตอบแล้วนะครับก็คือกลุ่มที่1ครับขอเชิญกลุ่มที่1ครับ
1: ใช้ความรู้ทักษะและกระบวนการเกี่ยวกับการไฟฟ้าค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเรามาฟังอีกสัก 2-3 คนได้ไหมครับขอตัวแทนกลุ่มที่4เลยครับ
2: เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างแล้วก็เป็นกระแสไฟฟ้าครับ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับใครอยากตอบอีกบ้างครับขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่2ครับ
3: งานเดินสายต่อวงจรไฟฟ้าภายในบ้านครับ
0: เก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับใครยังไม่ได้ตอบอีกบ้างครับขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่5ครับ
4: งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าหรือกรณีระบบไฟฟ้ามีการชำรุดค่ะ
0: เก่งมากครับปรบมือครับใครยังไม่ได้ตอบอีกบ้างครับกลุ่มที่3ครับเชิญครับ
5: งานซ่อมแซมหรือติดตั้งเครื่องไฟฟ้าเครื่องไฟฟ้าครับ
0: เก่งมากเลยครับนี่ก็คือคำตอบของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งครับสุดยอดมากเลยนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถที่จะตอบได้เช่นเดียวกันนะครับเรามาดูความหมายจากครูวิกันบ้างนะครับว่าจะหมายถึงอะไรนะครับอย่าลืมนะครับว่าจะต้องจดบันทึกไว้ด้วยนะครับไม่ฟังอย่างเดียวนะครับสำหรับความหมายของงานไฟฟ้านั้นนะครับหมายถึงการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าการสร้างหรือผลิตการซ่อมแซมการปรับปรุงการติดตั้งอุปกรณ์รวมไปถึงวงจรไฟฟ้าด้วยความปลอดภัยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้านักเรียนต้องการเดินสายไฟหรือติดตั้งย้ายหม้อแปลงนักเรียนก็ควรที่จะไปหาช่างไฟฟ้านะครับเพื่อที่จะได้ปลอดภัยเราไม่ควรที่จะทำเองนะครับเพราะเราอาจจะไม่มีองค์ความรู้เหล่านี้ครับอย่าลืมนะครับว่าจะต้องจดบันทึกไว้ด้วยนะครับ

0: ตอนนี้สังเกตได้ว่าเด็กๆจดเสร็จแล้วใช่ไหมครับถ้าจดเสร็จแล้วก็ยืดตัวให้ตรงนะครับเรามาฟังคำถามอีกหนึ่งคำถามกันนะครับนักเรียนคิดว่าเครื่องมือที่ใช้ในงานไฟฟ้ามีอะไรบ้างทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนคิดว่าเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างไฟฟ้ามีอะไรบ้างครับตอนนี้มีหลายคนนะครับสามารถตอบได้นะครับแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางอย่าลืมนะครับก่อนที่จะตอบนะครับไม่แย่งกันตอบนะครับยกมือแล้วจึงตอบคำตอบตามลำดับได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางกันนะครับเชิญเลยครับกลุ่มที่5ครับได้แก่อะไรบ้างครับ
1: ไขควงค่ะ
0: เก่งมากเลยครับกลุ่มที่1ล่ะครับได้แก่อะไรบ้างครับ
2: ประแจค่ะ
0: ประแจใช่ไหมครับมีใครตอบได้อีกบ้างครับขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่3ครับเชิญเลยครับ

0: สว่านครับ
1: สว่านเก่งมากเลยครับกลุ่มที่4ครับตอบได้ไหมครับเชิญเลยครับ
0: ครีมครับ
1: ครีมเก่งมากเลยครับและขอตัวแทนสักกลุ่มที่2สัก1คนได้ไหมครับเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างไฟฟ้ามีอะไรบ้างครับขอตัวแทน1คนครับส่งไมค์ให้เพื่อนได้เลยครับเชิญครับ
2: คอนค่ะ
1: เก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเรามาดูคำตอบจากครูวิกันบ้างนะครับเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างไฟฟ้านั้นนะครับมีดังนี้เลยนะครับข้อที่1นะครับนั่นก็คือไขควงและไขควงวัดไฟครับเด็กๆ เคยเห็นไหมครับเคยใช่ไหมครับอาจจะเคยเห็นผู้ปกครองใช้งานอยู่ที่บ้านนะครับสำหรับไขควงและไขควงวัดไฟนั้นนะครับก็ใช้ในการขันสกรูนะครับต่อฟิวใส่สวิตช์นะครับขันหรืออาจจะใช้ไขสกรูออกจากที่ยึดและใช้ในการตรวจสอบกระแสไฟฟ้านะครับซึ่งลักษณะของไขควงนั้นนะครับสังเกตได้ว่าจะทำมาจากโลหะนะครับมีทั้งลักษณะที่เป็นแบบแบนแล้วก็แบบแฉกนะครับเน้นย้ำนะครับใช้ในการขันและไขครับชนิดต่อไปนะครับมีปอกสายไฟนะครับเคยเห็นไหมครับลักษณะแบบนี้เคยไหมครับอาจจะไม่เคยเห็นนะครับสำหรับมีดปอกสายไฟนั้นนะครับใช้สำหรับตัดปอกขูดหรือทำความสะอาดสายไฟนะครับลักษณะที่นักเรียนเห็นนั้นนะครับจะเป็นใบมีดโค้งนะครับซึ่งมีความคมมากนะครับและด้ามของเขานั้นก็จะทำมาจากยางนะครับชนิดที่3นะครับครีมปอกสายไฟนะครับสำหรับครีมปอกสายไฟนั้นนะครับใช้ในการปอกสายไฟนะครับซึ่งสามารถจะปอกได้หลายขนาดเลยนะครับก็จะมีขนาดบอกนะครับที่หน้าครีมนะครับด้ามของเขานั้นก็ทำมาจากยางนะครับเวลาที่ใช้งานก็จับที่ด้ามนะครับแล้วก็ค่อยอ้าปากครีมแล้วก็ใช้ในการปอกได้ครับชนิดที่4นะครับครีมปากจระเข้นะครับใช้ในการตัดสายไฟหรือจับลวดยึดงอสายไฟไม่ให้หลุดครีมชนิดนี้นะครับจึงใช้ได้ทั้งตัดและก็การจับยึดในอันเดียวกันเลยนะครับสังเกตที่ปลายของครีมนั้นนะครับจะใช้ในการจับยึดงอนะครับสำหรับที่เป็นรูดำๆตรงนั้นนะครับสามารถใช้ในการตัดได้ครับชนิดที่5นะครับครีมปากแหลมหรือครีมปากจิ้งจกนะครับใช้จับโลหะหรือสายไฟที่มีขนาดเล็กนะครับเหมาะกับการทำงานในที่แคบนะครับลักษณะนั้นนะครับปากจะยาวแหลมนะครับและมีขนาดเล็กครับทำมาจากโลหะนะครับชนิดที่6นะครับเป็นสิ่งที่นักเรียนอาจจะคุ้นเคยพบเห็นนะครับนั่นก็คือค้อนนะครับใช้ในงานไฟฟ้าก็มีหลายชนิดเลยนะครับเช่นค้อนหัวหงอนนะครับทำด้วยเหล็กนะครับด้านหน้าจะเรียบนะครับหงอนนะครับด้านบนจะใช้ในการถอนตะปูนะครับและยังมีค้อนหัวเหลี่ยมอีกนะครับใช้ในการตอกตะปูในการเดินสายไฟครับเวลาที่เด็กๆใช้งานนะครับให้ใช้มือที่เราถนัดนะครับจับที่ด้ามของค้อนยกเหนือวัสดุเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตอกลงไปครับชนิดที่7นะครับสว่านไฟฟ้านักเรียนเคยใช้งานไหมครับบางคนอาจจะเคยใช้งานนะครับสำหรับสว่านไฟฟ้านั้นนะครับใช้ในการเจาะไม้ปูน

แบบ3ตานะครับเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าที่ต่อกับสายไฟเป็นวงจรเปิดไว้นะครับและจะครบวงจรก็ต่อเมื่อต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของเรานั้นสามารถใช้งานได้นะครับชนิดที่9นะครับสวิตช์ไฟนะครับเป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่ตัดต่อวงจรไฟฟ้านะครับใช้ในการเปิดหรือปิดวงจรไฟฟ้าเพื่อควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้านะครับยกตัวอย่างเวลาที่นักเรียนลงไปด้านล่างนะครับนักเรียนก็ควรที่จะปิดสวิตช์ไฟให้เรียบร้อยหรือเวลาที่นักเรียนเข้าห้องเรียนใช่ไหมครับนักเรียนก็เปิดสวิตช์ไฟครับนี่ก็คือวิธีการใช้งานสวิตช์ไฟนะครับ10นะครับสายไฟฟ้านะครับก็จะมีอยู่ทุกบ้านเลยนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส่งพลังงานไฟฟ้าให้ไหลผ่านไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าจนครบวงจรนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าด้านในนั้นนะครับจะทำมาจากทองแดงแล้วห่อหุ้มด้วยชนวนครับนี่เรียกว่าสายไฟฟ้าครับอย่างที่11นั้นนะครับสายดินนะครับสายดินมีเพื่อป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านสายดินและลงดินไปนะครับเพื่อป้องกันนะครับอันตรายจากไฟดูดครับชนิดที่12นะครับตลับแยกสายไฟนะครับใช้สำหรับแยกสายไฟเพื่อนำไฟฟ้าไปใช้ในจุดต่างๆและเพื่อความเรียบร้อยปลอดภัยนะครับชนิดที่13นะครับเทปผ้าพันสายไฟนะครับใช้สำหรับพันสายไฟที่เป็นรอยต่อหรือขาดเพื่อป้องกันไฟฟ้าไม่ให้รั่วและทำให้เกิดอันตรายได้นะครับชนิดที่14นะครับฟิวนะครับฟิวใช้ป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้ามานะครับเกินพิกัดของขนาดสายไฟเพราะฟิวจะหลอมละลายตัดทางเดินของกระแสไฟฟ้าก่อนที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับก็จะมีลักษณะเป็นหลอดแบบนี้เลยนะครับชนิดที่15นะครับสะพานไฟนะครับหรือคัตเอาท์นะครับเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการตัดต่อกระแสไฟฟ้านะครับอาจจะมีทุกครัวเรือนเลยนะครับเวลาที่เราไม่อยู่บ้านเราก็จะต้องเอาคัตเอาท์นั้นลงใช่ไหมครับแต่เวลาที่เราอยู่บ้านเราก็จะต้องเอาคัตเอาท์นั้นขึ้นนะครับเพื่อให้มีกระแสไฟฟ้าใช้ในบ้านของเราครับชนิดที่16นะครับกิ๊บรัดสายไฟนะครับใช้รัดสายไฟสำหรับตอกตะปูยึดกับผนังให้แน่นนะครับก็จะมีหลายขนาดเลยนะครับและชนิดที่17นะครับกิ๊บตะปูพลาสติกนะครับใช้รัดสายไฟสำหรับตอกตะปูยึดกับผนังให้แน่นนะครับซึ่งตัวกิ๊บนั้นทำมาจากพลาสติกนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะมีตะปูอยู่นะครับเวลาตอกก็ต้องตอกที่ตะปูนั้นนะครับเพื่อที่จะยึดสายไฟให้ติดกับผนังครับนี่ก็เป็นเครื่องมือนะครับและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานช่างไฟฟ้านะครับตอนนี้ขอให้นักเรียนทั้งต้นทางปลายทางยืดตัวให้ตรงครับมาถึงช่วงของการทำกิจกรรมของเราในวันนี้แล้วนะครับ
ขั้นตอนปฏิบัติใบงานนะครับบทบาทของนักเรียนนะครับทั้งต้นทางปลายทางนะครับครูวิให้นักเรียนทำใบงานที่1 นะครับเรื่องงานช่างและเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างนะครับบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์นะครับคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยแจกใบที่1 นะครับเรื่องงานช่างไฟฟ้านะครับให้กับนักเรียน

พร้อมกับควบคุมดูแลนะครับขณะที่นักเรียนทำใบงานพร้อมกับให้คะแนนได้เลยนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางได้ใบงานแล้วนะครับก็สามารถที่จะลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นะครับหมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับเดี๋ยวครูวิจะมาเฉลยใบงานให้นักเรียนต้นทางและปลายทางตรวจสอบกันนะครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับภาพที่หนึ่งนั้นนักเรียนคิดว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรนะครับเกี่ยวกับอะไรครับเด็กไขควงนะครับสำหรับวิธีการใช้เครื่องมือนั้นนะครับ1เลยใช้ขันสกรูต่อฟิวใส่สวิตช์ไฟนะครับ2ใช้ขันสกรูออกจากที่ยึดนะครับ3ใช้ในการตรวจสอบกระแสไฟฟ้านะครับใครตอบถูกก็เช็คถูกให้กับตนเองได้เลยนะครับไปที่ภาพที่2กันบ้างนะครับภาพที่2นี้เรียกชื่อว่าอะไรครับเด็ก
1: ๆมีดปอกสายไฟ
0: เก่งมากเลยครับมีดปอกสายไฟนะครับวิธีการใช้เครื่องมือนั้นนะครับใช้สำหรับตัดนะครับปอกขูดหรือทำความสะอาดสายไฟนะครับ

0: ถ้าใครตอบเหมือนครูก็เช็คถูกได้เลยนะครับภาพที่3นะครับชื่อเรียกว่าอะไรครับเด็ก
1: ๆครีมปากแหลม
0: เก่งมากครับครีมปากแหลมนะครับวิธีการใช้เครื่องมือนั้นนะครับใช้จับโลหะหรือสายไฟที่มีขนาดเล็กครับเช็คถูกให้ตนเองได้เลยนะครับภาพสุดท้ายนะครับชื่อว่าอะไรครับเด็กๆ
2: เทปผ้าพัน
0: เก่งมากครับเทปผ้าพันสายไฟนะครับวิธีการใช้เครื่องมือนั้นนะครับใช้สำหรับพันสายไฟที่เป็นรอยต่อหรือขาดนะครับเพื่อป้องกันไฟฟ้าไม่ให้รั่วอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับใครตอบครบทั้ง4ข้อบ้างครับถูกหมดเลยครับเก่งมากเลยนะครับมีหลายคนเลยนะครับปรบมือให้ตนเองหน่อยครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับช่วงสรุปบทเรียนนะครับครูวิสรุปบทเรียนได้ดังนี้เลยนะครับเครื่องมือช่างไฟฟ้าเป็นเครื่องมือที่สามารถทำการซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้านและนอกบ้านได้นะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านประเภทต่างๆนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นนะครับใบงานที่2เรื่องการติดตั้งและประกอบของใช้ประเภทต่างๆนะครับในส่วนตรงนี้นะครับคุณครูสามารถที่จะดาวน์โหลดให้กับนักเรียนได้นะครับและสิ่งสำคัญที่จะต้องเตรียมมานั้นก็คืออุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัตินะครับเช่นราวตากผ้านะครับชั้นวางของพัดลมกรอบรูปเป็นต้นนะครับซึ่งก็เลือกตามความสะดวกของนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับและอย่าลืมนะครับคุณครูสามารถที่จะดาวน์โหลดใบความรู้ใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186

0: 6-200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ียนไทย
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทยและมีภารกิจสนุกๆรออยู่เพื่อนๆตามพวกเรามาเลยโอ้โหพอเข้ามาดูใกล้ๆสวยกว่ามองไกลๆอีกนะเนี่ย
2: ใช่เลยแต่เพื่อนๆลองสังเกตดูสิว่าจากภาพบ้านเรือนไทยหลังนี้มีรูปเลขาคณิต2มิติอะไรบ้างและมีจำนวนเท่าไหร
0: ่นับ1นับรูปสี่เหลี่ยมได้16รูปและวงกลม2รูป
2: โอ้โหยอดเยี่ยมมากรับนี่ไปเลยกระจกเงาสะท้อนเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไปกันนะ
0: ว้าวเย้โอ้โหนอกจากบ้านเรือนไทยที่สวยแล้วยังมีสวนดอกไม้อยู่หน้าบ้านอีกด้วยโอ้ผีเสื้อบินเต็มไปหมดเลยแต่ภารกิจต่อไปที่เราจะทำกันคืออะไรเหรอทำไมถึงต้องใช้กระจกเงาด้วยนะ
2: ก็เราจะมาช่วยกันหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของผีเสื้อกันไงเพื่อนๆลองนำกระจกเงามาช่วยนับหนึ่งหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของรูปผีเสื้อรูปนี้กันนะมีตัวเลือกให้ด้วย3ข
0: ้อเพื่อนๆลองเอากระจกเงามาส่องแล้วใช่ไหมนับหนึ่งขอตอบข้อ3
2: ใช่เลยทุกคนรูปสมมาตรเป็นรูปที่พับตามแกนสมมาตรแล้วรูปทับกันได้สนิทพอดีเก่งมากๆตอบถูกอีกแล้วรับกันไกลตัดกระดาษไปนะเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไป
0: ว้าวเย้บ้านเรือนไทยอากาศเย็นสบายดีจังแต่ทำไมเยลโล่ถึงให้กันไกลตัดกระดาษมานะ
2: เราจะมาตัดกระดาษสีเป็นรูปต่างๆเพื่อตกแต่งว้าวนะสิแล้วมาลุ้นกันว่าใครจะตัดกระดาษเป็นรูปอะไรกันบ้างของทุกคนสวยมากเลยเราลองมาตอบคำถามคณิตศาสตร์สนุกๆ กันดีกว่ากระดาษรูปของใครบ้างที่มีจำนวนแกนสมมาตรเท่ากัน
0: รูปของเรดและกรีนมีจำนวนแกนสมมาตร4แกนเท่ากันเลย
2: โอ้ว้าวเก่งมากๆทุกคนตอบถูกหมดเลย
0: เย้ๆๆพวกเราทำได
2: ้รับไปเลยชุดไทยสุดสวยไหนนับหนึ่งลองสวมดูสิ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงแรกของหน่วยการเรียนรู้ที่5สุภาษิตสอนหญิงซึ่งชั่วโมงนี้นะครับเราก็เข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ที่5แล้วเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสุภาษิตสอนหญิงในชั่วโมงที่1เนี่ยครูโอก็จะให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์สำคัญจากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบความรู้กันเลยนะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าทดสอบความรู้จับคู่คำศัพท์ซึ่งครูโอเนี่ยก็จะกำหนดคำศัพท์มาให้นักเรียนกี่คำครับ
1: 5
2: คำมีคำว่าอะไรบ้างพร้อมกัน1
1: สตร
2: ี23
1: ส
2: มวน4
1: ศ
2: ัก
1: ดิ์ศรี
2: 5
1: ยาว
2: คำนี้อ่านว่าย่าวนะครับออกเสียงให้ถูกต้องความหมายก็จะมีเกียรติศักดิ์ถนอมรักษาไว้ร่างกายและจิตใจเรือนบ้านเรือนและผู้หญิงให้นักเรียนลองจับคู่คำศัพท์ดูสิครับทดสอบความรู้นะ

0: หมดเวลาครับกลุ่มที่1คำว่าสตรีคู่กับความหมายใด
1: ผ
0: ู้หญิงกัญญาพัฒน์ตอบแบบมั่นใจเลยนะครับถูกต้องประมือให้ตนเองกลุ่มที่2คำว่าอินทรีย์น่าจะคู่กับความหมายใดอินทรีย์กลุ่มที่2ตอบครับลองปรึกษากันดูได้ไหมนักเรียนกลุ่มที่2ตอบว่าตอบดังๆครับทั้งกลุ่มถูกต้องนะครับต่อมากลุ่มที่3คำว่าสงวนน่าจะคู่กับความหมายใด
2: ขนองรักษาไว้
0: เก่งมากตอบเสียงดังฟังชัดเจนสงวนก็คือถนอมรักษาไว้ต่อไปกลุ่มที่4คำว่าศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีน่าจะมีความหมายว่าอย่างไรกลุ่มที่4
3: เก
0: ีย
3: รติ
0: ศักดิ์เกียรติศักดิ์ใช่ไหมยืนยันคำตอบอีกครั้งมั่นใจนะครับมั่นใจเกียรติศักดิ์ก็เป็นความหมายของศักดิ์ศรีและกลุ่มที่5สุดท้ายแล้วตอบเลยครับ
4: เร
0: ือ
4: น
0: เย้าแปลว่าเรือนหรือบ้านเรือนถูกต้องนะครับต่อมาครูก็จะให้คำศัพท์มาอีก5คำเดี๋ยวเรามาอ่านคำสาปพร้อมกันนะครับคำแรกคือ
5: ชรา
0: คำที่สอง

0: ลำไพ่คำที่3
1: รา
0: ศีคำที่4
1: อ
0: ั
1: จฉา
0: ใสอัจฉาใสอ่านอีกครั้งครับคำที่5
1: พ
0: ิ
1: ไ
0: รกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5เลือกตอบได้เลยครับ
1: ชราด้วยอาย
0: ุชราเนี่ยหมายถึงแก่ด้วยอายุถูกต้องนะครับประมือให้ตนเองต่อมากลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4คำว่าลำไพ่ลำไพ่ตอบได้ไหมปลายทางตอบด้วยนะครับปลายทางก็ทำกิจกรรมตอบด้วยนะครับ
2: รายได
0: ้พิเศษตอบดังๆครับ
1: รายได้พิเศษ
0: ถูกต้องรายได้พิเศษปรบมือให้ตนเองต่อไปกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3คำว่าปราศัย
3: พูดด้วยไมตรีจ
0: ิ
3: ต
0: พูดด้วยไมตรีจิตถูกไหมถูกต้องปรบมือให้ตนเองกลุ่มที่2และกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่2คิดว่าอัจฉาใสแปลว่าอะไรหมายถึงอะไรกิริยาดีและกลุ่มที่1พิไรเนี่ยน่าจะหมายความว่าร
1: ำพ
0: ันรำพันหรือร่ำว่านี่ถูกต้องรำพัน
1: รำพ
0: ัน ร่ำว่าเก่งมากเดี๋ยวดูเฉลยนะครับอัจฉาใสก็หมายถึงกิริยาดีหรือนิสัยใจคอนั่นเองต่อมาครับพิไรอย่าพิริพิไรให้มากนะก็คืออย่ารำพันร่ำว่าให้มากนักนะครับปรบมือให้ตนเองทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเก่งมากๆเลยที่สามารถทดสอบความรู้ของตนเองนะครับเกี่ยวกับการจับคู่คำศัพท์เรื่องสุภาษิตสอนหญิงกับความหมายได้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวครูโอมีกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียงคำให้ถูกต้องตามความหมายต้องมีความหมายด้วยนะคำแรกคือคำว่าห้ามคำที่สองคำว่าชิงคำที่สามคำว่าก่อนคำที่สี่คำว่าสุขและคำที่ห้าคำว่าอย่ากลุ่มไหนตอบได้บ้างยกมือเลยกลุ่มที่สามยกมือก่อนกลุ่มที่3มาตอบด้านหน้าเลยครับพงษ์ธนาตัวแทนกลุ่มที่3ตอบให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังพร้อมกันเลยนะครับ
4: อย่าชิงสุกก่อนหามครับ
0: อย่าชิงสุกก่อนหามพงษ์ธนาเรียงได้อย่างไรทำไมถึงเรียงได้แบบนี้เพราะว่า
4: ผมเคยได้ยินแบบคนแก่แถวบ้านพูดครับว่า
0: เคยได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่ใช่ไหมครับปู่ย่าตายายแถวบ้านจะพร่ำสอนลูกหลานว่าอย่าชิงสุก
4: ก่อนหาม
0: อย่าชิงสุกก่อนหามพงษ์ธนาเนี่ยเป็นคนที่มีความรอบรู้ดีนะรู้จักจดจำคำพูดของคนแถวบ้านใช่ไหมครับของชาวบ้านแล้วก็นำมาใช้ในการเรียนได้อย่างเหมาะสมนะครับปรบมือให้พงษ์ธนาเดี๋ยวเราพร้อมกันว่าอย่าชิงสุกก่อนหามจริงหรือไม่คำตอบคืออย่าชิงสุกก่อนหามนะครับคำถามชวนคิดนักเรียนเข้าใจคำว่าอย่าชิงสุกก่อนหามหรือไม่มีความหมายอย่างไรเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจต้องทำอย่างไรปรึกษากันภายในกลุ่มครับอย่าชิงสุกก่อนหามกลุ่มไหนตอบได้กลุ่มที่3ยกมือตอบอีกแล้วนะครับเดี๋ยวให้ฉัตรมงคลอธิบายให้เพื่อนฟังว่าอย่าชิงสุกก่อนหามเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรเดี๋ยวต้นทางและปลายทางฟังพร้อมกันนะครับ
5: อย่าทำตัวให้ดูโตกว่าวัยครับ
0: อย่าทำตัวให้โตกว่าวัยใช่ไหมครับเกินวัยของตนเองกลับไปนั่งที่เดี๋ยวมาดูพร้อมกันซึ่งคำตอบก็คือจงอย่าทำในสิ่งที่ยังไม่สมควรแก่วัยหรือยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมเช่นตอนนี้เราเป็นเด็กเรายังเป็นเด็กอยู่นักเรียนยังอายุประมาณ11 12 13ปีใช่ไหมครับนักเรียนจะริแต่งงานได้ไหมไม่ได้เราก็ต้องศึกษาเล่าเรียนก่อนเพราะเราอยู่ในวัย

0: อยู่ในวัยเรียนก็ต้องศึกษาเล่าเรียนให้เต็มที่อย่าเพิ่งเริ่มมีแฟนยังไม่ต้องรีบตอนนี้บางคนอาจจะมีแฟนแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องมีสตินะครับมีสมาธิในการใช้ชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นอย่าชิงสุกก่อนห้ามนะครับคำถามข้อต่อมานักเรียนเนี่ยจะสามารถนำข้อคิดที่ได้จากสำนวนนี้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรนักเรียนเคยได้ยินสำนวนที่ว่าชิงสุกก่อนห้ามหรืออย่าชิงสุกก่อนห้ามไหมเป็นสำนวนไทยที่ใช้พร่ำสอนผู้หญิงว่าอย่าชิงสุกก่อนห้ามอย่าทำอะไรเกินวัยอันควรนักเรียนคิดว่าสำนวนนี้จะนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรครับใครตอบได้บ้างกลุ่มที่5ปรึกษากันขอตัวแทน1คนครับกลุ่มที่5นันทวดีเป็นตัวแทนลุกขึ้นตอบ
1: อย่าเพิ่งทำอะไรที่ไม่สมควรวัยค่ะ
0: อย่าเพิ่งทำอะไรที่ไม่เหมาะสมแก่วัยของตัวเองใช่ไหมนันทวดีปรบมือให้เพื่อนถูกต้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรชิงสุกก่อนห้ามหรือไม่ประพฤติตนที่ไม่ดีและไม่เหมาะสมก่อนวัยอันควรเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องทำคือประพฤติตนให้เหมาะสมกับวัยนะครับหรือถ้าเป็นภาษาที่เป็นสำนวนเนี่ยภาษาวัยรุ่นเขาจะเรียกว่าแก่แดดรู้จักคำว่าแก่แดดไหมซึ่งก็เป็นสำนวนที่เปรียบเปรยเด็กที่ทำไมทำตัวเกินวัยนะครับทำตัวโตกว่าวัยของตนเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดข้อต่อมานะครับคำถามคือเพราะอะไรจึงต้องอธิบายความหมายคำศัพท์ในบทร้อยกรองด้วยเวลาที่นักเรียนเรียนบทร้อยกรองซึ่งเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ประพันธ์ด้วยบทร้อยกรองซึ่งในบทร้อยกรองนั้นก็จะมีคำศัพท์มากมายให้นักเรียนได้แปลความหมายได้เรียนรู้ด้วยกันเพราะฉะนั้นครูจึงถามว่าเพราะอะไรจึงต้องอธิบายความหมายของคำศัพท์ในบทร้อยกรองด้วยเพราะอะไรครับแล้วละนาตัวแทนกลุ่มที่2ตอบเลยครับกลุ่มที่2ลองปรึกษากันดูซิแล้วให้ตัวแทนตอบทำไมต้องอธิบายความหมายของคำศัพท์ในบทร้อยกรองด้วยแล้วละนาครับ
1: จะได้รู้ความหมายของบทร้อยกรองนั้นค่ะ
0: เมื่อรู้คำศัพท์แปลความหมายของคำศัพท์ได้ก็จะทำให้รู้ความหมายของบทร้อยกรองนั้นได้ถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนเพราะถ้าเราเข้าใจความหมายของคำศัพท์ก็จะทำให้สามารถถอดความจากบทร้อยกรองได้ก็จะทำให้เข้าใจความหมายของบทร้อยกรองได้ด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะเรียนกันในเรื่องของพร้อมกันการอธิบายความหมายของคำศัพท์เรื่องสุภาษิตสอนหญิงขึ้นชื่อก็บอกเลยว่าจะต้องเป็นสุภาษิตเป็นคำพูดคำสอนที่ดีที่ใช้สอนผู้หญิงนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้พร้อมกันในการเรียนเรื่องการอธิบายความหมายของคำศัพท์เนี่ยนักเรียนก็ต้องบอกหลักการอธิบายความหมายของคำศัพท์ให้ได้และเขียนอธิบายความหมายของคำศัพท์ให้ถูกต้องเขียนอธิบายจะต้องเขียนให้สั้นกระชับแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับและสุดท้ายบอกความสำคัญของการอธิบายความหมายของคำศัพท์ว่ามันมีความสำคัญอย่างไรทำไมต้องเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามกระตุ้นความคิดนะครับคำถามมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าอย่าชิงสุกก่อนห้ามเนี่ยใช้เตือนสติผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะอะไรอย่าชิงสุกก่อนห้ามใช้เตือนสติผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะอะไรขอถามกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4ปรึกษากันลองคิดดูสิว่าใช้เตือนสติผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะอะไร
2: สามารถใช้ได้ทั้งคู่ครับ
0: สามารถใช้ได้ทั้งคู่เพราะว่า
2: ผู้ชายหรือผู้หญิงก็มีวัยที่เหมือนกันแล้วก็อย่ามีอายุที่เหมือนกันแล้วก็ไม่ควรทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเหมือนกันครับเช่นการที่มีอายุน้อยกว่าแล้วก็มีแฟนหรือว่ามีการแต่งงานครับ
0: ไม่ควรมีแฟนหรือแต่งงานในขณะที่อายุยังน้อยกว่าใช่ไหมไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็ต้องปฏิบัติตนให้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดู

คำตอบจริงๆแล้วเจตนารมณ์ของสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยก็แต่งขึ้นมาเพื่อใช้สอนผู้หญิงแต่ถามว่าผู้ชายสามารถนำข้อคิดไปปฏิบัติได้ไหมได้เพราะว่าก็เป็นคำสอนที่ดีอะไรก็ตามที่เป็นคำสอนที่ดีเนี่ยสามารถนำไปปฏิบัติได้นะครับ

0: หามนะไม่ใช่ห้ามเข้าใจไหมครับ
1: เข้าใจคร
0: ับ ขอถามกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งปรึกษากันเลยครับปลายทางก็ปรึกษากันแล้วก็ลองตอบด้วยนะครับ
2: ผลไม้ที่เป็นกึ่งสุกกึ่งดิบค่ะ
0: คำว่าสรุปแล้วคำว่าหามเนี่ยมีความหมายว่าจวนสุกก็คือใกล้สุกแล้วนะครับใช้เปรียบเทียบกับผลไม้ที่กึ่งสุกกึ่งดิบเมื่อเปรียบเทียบกับผู้หญิงหรือผู้ชายหรือคนทั่วไปเนี่ยหามเนี่ยอาจจะเป็นช่วงทำไมวัยรุ่นนะครับเป็นช่วงที่ทำไมยังไม่เป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งริหรืออย่าเพิ่งทำอะไรที่เกินวัยอันควรต้องทำตัวให้เหมาะสมนะครับต่อมาครับเรามาดูหลักการอธิบายความหมายของคำศัพท์พร้อมกันนะเป็นการทบทวนนะครับหลักการแรกนะครับเราสามารถเปิดดูความหมายจากพจนานุกรมได้ซึ่งพจนานุกรมเนี่ยก็คือหนังสือที่ว่าด้วยถ้อยคำในภาษาใดภาษาหนึ่งนะครับที่เรียงตามลำดับตัวอักษรโดยทั่วๆไปเนี่ยก็จะบอกความหมายและที่มาของคำนั้นๆซึ่งเราก็สามารถเปิดดูความหมายได้สำหรับปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไม่มีหนังสือพจนานุกรมเราสามารถค้นคว้าจากไหนได้บ้างเว็บไซต์พจนานุกรมใช่ไหมครับถูกต้องต่อมาหลักการที่2หลักการที่2นะครับการสังเกตความหมายของคำและดูบริบทของประโยคสังเกตบริบทของประโยคก็คือบริบทเนี่ยเป็นคำหรือข้อความหรือสถานการณ์แวดล้อมนะครับที่ช่วยให้เข้าใจความหมายของภาษาหรือถ้อยคำซึ่งเราเนี่ยสามารถอธิบายความหมายของคำได้จากการสังเกตและดูบริบทบริบทก็คือแวดล้อมทั่วๆไปของประโยคเช่นให้ประโยคมา1ประโยคนักเรียนก็ดูบริบทของประโยคว่าเอ๊ะคำศัพท์นี้น่าจะมีความหมายว่าอย่างไรกรณีนี้ก็คือเราไม่มีพจนานุกรมเราไม่มีเว็บไซต์เราก็ต้องคาดเดาเองนะครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกลุ่มพร้อมยังพร้อมแล้วนั่งหลังตรงปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกลุ่มแข่งขันการค้นคว้าหาความหมายของคำศัพท์จากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงซึ่งในชั่วโมงนี้นักเรียนยังไม่ต้องรู้จักว่าสุภาษิตสอนหญิงเป็นอย่างไรมีที่มาและความสำคัญอย่างไรมีเนื้อหาอย่างไรบ้างแต่ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ก่อนเพราะการเรียนรู้คำศัพท์รู้ความหมายของคำศัพท์จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยสามารถอ่านบทร้อยกรองจับใจความแล้วก็ถอดความได้ดีนะครับคำแรกตอนนี้สำหรับต้นทางก็จะมีอุปกรณ์ใช่ไหมครับเป็นแท็บเล็ตในการค้นคว้าความหมายทุกคนลืมหรือยังเข้าไปที่เว็บไซต์ Google เว็บไซต์ Google แล้วก็ค้นหาพจนานุกรมจะต้องเข้าไปในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554นะครับเดี๋ยวครูจะเปิดสไลด์แล้วกลุ่มไหนค้นหาได้เสร็จยกมือคนเดียวนะเอาตัวแทนยกมือแล้วก็วิ่งมาตอบคำถามหน้าห้องเรียนได้เลยครับคำศัพท์แรกคือคำว่าบำรุงครับกลุ่มที่3ยกมือก่อนครับออกมาตอบครับ
2: ทำให้งอกงามหรือทำให้เจริญครับ
0: บำรุงทำให้งอกงามหรือทำให้เจริญซึ่งเป็นความหมายที่ถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนต่อไปครับต่อไปคำว่าสงวนกลุ่มที่1ยกมือก่อนออกมาตอบครับสงวนแปลว่าอะไรครับ
3: ถนอมรักษาไว้ค่ะ
0: สงวนแปลว่าถนอมรักษาไว้ซึ่งเป็นความหมายที่ถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนคำต่อไปนะครับคำว่าระบอบกลุ่มไหนเสร็จแล้วถือ iPad มาหาครูโอครับกลุ่มที่3มาก่อนในเพื่อนฟัง

0: คือคำว่าแบบอย่างธรรมเนียมครับ
1: ระบอบแปลว่าแบบอย่างธรรมเนียมเช่นทำถูกระบอบนะครับปลายทางได้เหมือนกันไหมถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนคำต่อไปครับคำว่าสรรเสริญคำว่าสรรเสริญนะครับกลุ่มที่1มาถึงก่อนนะครับกลุ่มที่1มาถึงก่อนทุกคนฟังเพื่อนำเสนอนะครับทุกคนเงียบก่อนฟังเพื่อนำเสนอกลุ่มที่1สรรเสริญแปลว่าอะไรครับ
0: กล่าวคำยกย่อมเชิดชูหรือเทิดทูนค
1: ่
0: ะ
1: สรรเสริญแปลว่ากล่าวคำยกย่องเชิดชูหรือเทิดทูนใช่ไหมครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนนะครับต่อไปนะครับคำต่อไปนะครับนักเรียนคำว่าพงศาลุ่มที่4ยกมือก่อนลุ่มที่4ยกมือก่อนกลุ่มที่4บอกให้เพื่อนฟังหน่อยครับว่าพงศานี่มีความหมายว่าอย่างไร
0: มีความหมายที่เกี่ยวข้องคือผู้มีชาติสกุลครับ
1: ผู้มีชาติสกุลนะครับพงศาแปลว่าผู้มีชาติสกุลก็คือวงตระกูลของเรานั่นเองประมือให้เพื่อนครับต่อไปครับต่อไปคือคำว่าปรารมกลุ่มที่3ได้ก่อนนะครับให้กลุ่มที่3อธิบายให้เพื่อนฟังว่าปรารมมีความหมายว่าอย่างไร
0: ความหมายคือเริ่มแรกหรือเริ่มต้นครับ
1: ปรารมหมายถึงเริ่มแรกหรือเริ่มต้นนั่นเองนะครับถูกต้องและก็มีอีกความหมายหนึ่งที่เป็นคำกริยาก็คือคำว่าร
0: ับวิตกรับพึงครุ่น
1: ค
0: ิ
1: ดครุ่นคิดเอาอ่านใหม่อีกครั้งครับ
0: วิตกรำพึงครุ่นคิด
1: ปรารมเนี่ยมีความหมาย2แบบแบบแรกก็คือหมายถึงเริ่มแรกแบบที่2ก็คือวิตกรำพึงแล้วก็ครุ่นคิดนะครับปรบมือให้เพื่อนและคำสุดท้ายแล้วนะครับคือคำว่าอุปถัมภ์ครับกลุ่มหนึ่งยกมือก่อนมาตอบครับเดี๋ยวให้นนทภัสตัวแทนกลุ่มหนึ่งอธิบายให้เพื่อนทางต้นทางและปลายทางฟังพร้อมกันว่าอุปถัมภ์เนี่ยมีความหมายว่าอย่างไร
0: ค้ำจุนค้ำชูสนับสนุนเลี้ยงดูครับ
1: ถ้าเป็นคำนามเนี่ยเราจะเติมคำว่าการเข้าไปก็คือเป็นการค้ำจุนการค้ำชูการสนับสนุนการเลี้ยงดูแต่ถ้าเป็นคำกริยาเนี่ยก็จะหมายถึงค้ำจุนค้ำชูสนับสนุนแล้วก็เลี้ยงดูนะครับปรบมือให้เพื่อนต่อไปนะครับหลังจากที่นักเรียนทางต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้ลองทำกิจกรรมค้นคว้าความหมายของคำศัพท์จากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยลองมาทำใบงานพร้อมกันโดยกิจกรรมนี้ก็คือเป็นการฝึกอธิบายความหมายของคำศัพท์จากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงตอนนี้ทุกคนเปิดไปที่ใบงานนะครับเปิดใบงานเลยครับนักเรียนเปิดใบงานไว้รอเลยเป็นใบงานการอธิบายความหมายของคำนะครับก่อนที่จะลงมือทำใบงานนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการค้นคว้าคำศัพท์จากบทร้อยกรองที่ครูกำหนดให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันให้ต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันครับ3 4

0: กรณีแรกที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมก็คือการอธิบายความหมายของคำศัพท์โดยการเปิดพจนานุกรมแต่ต่อมาหลักการที่2หรือกรณีที่2เนี่ยห้ามเปิดพจนานุกรมให้สมมุติว่าตัวเราไม่มีพจนานุกรมไม่มีหนังสือเราจะต้องอธิบายจากการคาดเดาจากบริบทสังเกตคำและบริบทในประโยคในบทเรียกร้องนะครับเดี๋ยวมาดูวรรคแรกผู้ใดเกิดเป็นสตรีอันมีศักดิ์นักเรียนเห็นตัวหนังสือสีฟ้าไหมคำว่าสตรีและคำว่าศักดิ์น่าจะแปลความหมายว่าอย่างไรสตรีเนี่ยแปลว่าผู้หญิงอันมีศักดิ์ศักดิ์เนี่ยน่าจะหมายถึงอะไรครับศักดิ์ศรีใช่ไหมผู้ใดเกิดก็คือใครก็ตามที่เกิดเป็นผู้หญิงสูงศักดิ์หรือเป็นผู้หญิงที่มีฐานะร่ำรวยนะครับบำรุงรักกายไว้ให้เป็นผลบำรุงแปลว่าถนอมดูแลให้ดีใช่ไหมครับบำรุงทำให้มันดีนะครับกายไว้กายคือร่างกายของเรานะครับให้เป็นผลก็คือหมั่นดูแลรักษาตนเองเกิดเป็นสตรีสูงศักดิ์แล้วเนี่ยต้องดูแลรักษาตนเองทั้งกิริยามารยาทหน้าตาผิวพรรณนะครับให้ดีอยู่เสมออ่ะต่อมาสงวนงามตามระบอบให้ชอบกลสงวนคือถนอมรักษาไว้ให้ดีใช่ไหมครับตามระบอบระบอบคือระบบระเบียบใช่ไหมการทำอะไรให้ถูกต้องตามระบบระเบียบนะครับให้ชอบกลกลแปลว่าอะไรลองเปิดดูซิกลแปลว่าก
1: ล
0: ก็คือการลวงล่อใช่ไหมครับต่อมาสุดท้ายจึงจะพ้นภัยผ่านการนินทาภัยนี่ก็คืออันตรายใช่ไหมนินทาล่ะการพูดเสียสีพูดนินทาว่าร้ายเราเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดเป็นผู้หญิงสูงศักดิ์เราก็ต้องดูแลรักษาตัวเองให้ดีใช่ไหมครับจะได้ไม่ถูกนินทาว่าร้ายถ้าแบบนี้เข้าใจไหมกรณีที่ไม่มีพจนานุกรมนักเรียนก็ต้องทำไมคาดเดาความหมายจากบริบทแวดล้อมแบบนี้แหละครับตามที่ครูพานักเรียนทำกิจกรรมต่อมาครับเรามาดูการอธิบายความหมายของคำในแบ่งงานที่1พร้อมกันอ่านบทร้อยกรองพร้อมกันครับ3 4

0: นักเรียนสังเกตคำที่ครูขีดเส้นใต้ที่เป็นตัวหนังสือสีฟ้าก็จะมีคำว่าสาวแซ่และมณีสาวแซ่แปลว่าอะไรลองค้นดูสิครับภัทริกากลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ยกมือตอบได้แล้วแสดงว่าเข้าใจสาวแซ่มีความหมายว่าอย่างไรครับ
1: มีความหมายว่าหญิงสาวค
0: ่
1: ะ
0: มีความหมายว่าหญิงสาวปรบมือให้เพื่อนต่อมาคำว่ามณีมณีแปลว่าอะไรเอ่ยมณีดูสิลองค้นหากลุ่มที่1
1: แก้วหินมีค่าสีแดงค่ะ
0: แก้วหินมีค่าสีแดงปรบมือให้เพื่อนเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันสาวแซ่ก็หมายถึงหญิงสาวมณีหมายถึงแก้วหรือหินที่มีค่าสีแดงนะครับมักหมายถึงทับทิมเพราะทับทิมเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นสีแดงนี่คือการอธิบายความหมายของคำแบบนี้นะครับต่อมาให้ต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันเลยนะครับ3 4นักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูบทและกลองพร้อมกันจะนุ่งห่มดูพอสมศักดิ์สงวนให้สมควรรับพักตามศักดิ์ศรีจะผัดหน้าทาแป้งแต่งอินทรีย์ดูฉวีผิวเนื้ออย่าเหลือทนนักเรียนสังเกตคำที่ขีดเส้นใต้ที่เป็นตัวสีฟ้าคำแรกคำว่าศักดิ์ช่วยกันหาความหมายดูสิครับปลายทางด้วยนะปลายทางก็อย่านั่งนิ่งนะครับก็นั่งฟังแล้วก็คิดตามไปด้วยนะครับลองค้นหาความหมายของคำไปด้วยนะครับกลุ่มที่3ยกมือก่อนคำว่าศักดิ์หมายถึงอะไรครับ
2: หมายถึงอำนาจครับ
0: คำว่าศักดิ์หมายถึงอะไรพูดอีกครั้ง
2: อำนาจครับ
0: หมายถึงอำนาจนั่นเองต่อไปครับคำว่าพักกลุ่มไหนตอบได้บ้างคำว่าพักกลุ่มที่2กลุ่มที่2ครับ
3: คำว่าหน้าครับ
0: คำว่าพักเนี้ยแปลว่าหน้าปรบมือให้เพื่อนต่อไปคำว่าผัดหน้าผัดหน้ากลุ่มที่3
2: ผัดหน้าแปลว่าแต่งหน้าครับ
0: ผัดหน้าแปลว่าแต่งหน้าใช่ไหมครับก็หมายถึงการเอาแป้งมาลูบมาทาหน้าใช่ไหม
2: ให
0: ้สวยงามมานั่งลงครับต่อไปคำว่าอินทรีย์กลุ่มที่5กลุ่มที่5ครับ
1: ร่างกายและจิตใจค่ะ
0: ตอนต้นชั่วโมงเราทำกิจกรรมไปแล้วใช่ไหมอินทรีย์หมายถึงร่างกายและจิตใจปรบมือให้เพื่อนมาดูคำตอบพร้อมกันคำว่าศักดิ์เนี่ยหมายถึงอำนาจความสามารถเช่นมีศักดิ์สูงหรือถือศักดิ์ถือศักดิ์ก็คือถือยศถืออำนาจนะครับต่อมาคำว่าพักเนี่ยหมายถึงหน้าก็จะเป็นคำราชาศัพท์พระพักก็หมายถึงใบหน้านะครับต่อมาคำที่3ผัดหน้าเนี่ยหมายถึงเอาแป้งมาลูบทาหน้าเพื่อให้นวลสวยงามนะครับและสุดท้ายอินทรีย์หมายถึงร่างกายและจิตใจเช่นสำรวมอินทรีย์ก็คือสำรวมกายสำรวมใจนะครับให้อยู่ในระเบียบเรียบร้อยหลังจากที่นักเรียนทางต้นทางเนี่ยได้ทำกิจกรรมได้ฝึกอธิบายความหมายของคำศัพท์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ในวันนี้นะครับให้นักเรียนทำใบงานที่1การอธิบายความหมายของคำโดยอ่านบทร้อยกรองจากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงแล้วเขียนอธิบายความหมายของคำศัพท์ให้ถูกต้องซึ่งก็ค้นหาจากเว็บไซต์พจนานุกรมได้เลยนะครับสำหรับต้นทางส่วนปลายทางเนี่ยคุณครูปลายทางแจกชุดกิจกรรมเสร็จนักเรียนปลายทางทำเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณครูประจำชั้น ตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะครับสำหรับใบงานของนักเรียนนะครับครูก็จะให้บทเรียนกรองมาแล้วก็ขีดเส้นใต้คำศัพท์นั้นมาให้แล้วก็ยกคำศัพท์มาวางไว้ให้แต่ละข้อแล้วให้นักเรียนช่วยกันแปลความหมายนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ทำกิจกรรมอธิบายความหมายของคำศัพท์จากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนทั้งต้นทางนะครับได้ตรวจสอบความถูกต้องปลายทางก็ตรวจสอบความถูกต้องเช่นกันนะครับเดี๋ยวครูจะขึ้นสไลด์ให้นักเรียนปลายทางได้ตรวจสอบความถูกต้องนะครับถ้านักเรียนเขียนไม่ครบก็เขียนเพิ่มเติมลงไปถ้าเขียนผิดก็ใช้ปากกาสีแดงในการเขียนคำตอบที่ถูกต้องเลยนะครับสำหรับปลายทาง

0: นักเรียนครับหลังจากที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของใบงานไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางมาสรุปบทเรียนพร้อมกันนะครับคำถามคือการเข้าใจความหมายของคำศัพท์จากบทร้อยกรองมีความสำคัญอย่างไรการเข้าใจความหมายของคำศัพท์ต่างๆที่เราได้เรียนรู้กันเมื่อสักครู่นี้มีประโยชน์มีความสำคัญอย่างไรกลุ่ม5ตอบได้ไหมธัญวัฒน์ธัญวัฒน์ลองตอบดูซิตามความเข้าใจของธัญวัฒน์เองนะครับ
1: เวลามีแบบคนอายุเยอะครับเวลาเขาพูดกับเราเราจะได้เข้าใจครับ
0: บางทีคนที่มีอายุเยอะกว่าเราเป็นปู่ย่าตายายใช่ไหมครับเขาอาจจะมีการพูดคำศัพท์โบราณคำศัพท์สมัยก่อนเวลาที่เราไปสนทนากับเขาก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถคุยกับเขาได้รู้เรื่องเป็นมิติการตอบคำถามที่แปลกใหม่แล้วก็ดีมากนะครับปรบมือให้เพื่อนคนอื่นกลุ่มที่4ได้ไหมปนัสยาปนัสยาลองแสดงความคิดเห็นดูสิครับ

0: ทำให้สามารถไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค
1: ่
0: ะ
1: อย่างเช่นอะไรบ้างสมมติในชีวิตประจำวันของนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทร้อยกรองใช่ไหมครับนักเรียนก็จะนำความรู้เรื่องคำศัพท์เนี่ยไปทำไมในการเรียนบทร้อยกรอง
0: ไปใช้ให้ถูกต้องค่ะ
1: ไปใช้ให้ถูกต้องเช่นแปลความ
0: ความหมายให้ถูกต
1: ้
0: อง
1: แปลความหมายให้ถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนในการเรียนเรื่องคำศัพท์เนี่ยก็จะถือว่าเป็นแนวทางในการถอดความจากบทร้อยกรองได้ด้วยแล้วก็ทำให้มีคลังคำศัพท์มากขึ้นจากที่นักเรียนรู้คำศัพท์20คำวันนี้เรียนไปอีก20ก็จะทำเพิ่มเป็น40นะครับและถ้าเพิ่มพูนไปเรื่อยๆก็อาจจะเป็นร้อยเป็นพันคำก็ได้นะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของการอ่านจับใจความเรื่องสุภาษิตสอนหญิงนะครับก็จะต้องจับใจความว่าเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยเขาสอนเกี่ยวกับอะไรมีเจตนาอย่างไรนะครับแล้วก็ให้ความรู้ให้ข้อคิดอะไรได้บ้างและสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปนะครับก็จะมีใบความรู้เรื่องการอ่านจับใจความสุภาษิตสอนหญิงใบงานเรื่องการอ่านจับใจความสุภาษิตสอนหญิงและที่สำคัญขาดไม่ได้ก็คือหนังสือวรรณคดีลำนำชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับสำหรับชั่วโมงนี้ครูโอก็อยากจะฝากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนำความรู้เรื่องการอธิบายความหมายของคำศัพท์เนี่ยไปปรับใช้ในการเรียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและก็เหมาะสมนะครับรวมถึงการสื่อสารกับผู้อื่นด้วยสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สันปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนําเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จําลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกําลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์ฟันแท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวด

0: ัยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องรูปคลี่ของรูปเรขาคณิต3มิติกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1รูปที่กำหนดให้เป็นรูปเรขาคณิต4ชนิดใดตัวเลือกข้อ1กรวยตัวเลือกข้อ2ปริซึ่มสามเหลี่ยมตัวเลือกข้อ3พีระมิดฐานสามเหลี่ยมตัวเลือกข้อ4พีระมิดฐานหกเหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากรูปที่โจทย์กำหนดให้เด็กๆจะเห็นว่าส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตนี้ประกอบด้วยฐาน1ฐานซึ่งเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามีหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการทั้งหมด6รูปเมื่อประกอบกันแล้วจะมีจุดยอดร่วมกัน1จุดดังนั้นรูปเรขาคณิตนี้คือพีระมิดฐานหกเหลี่ยมตรงกับตัวเลือกข้อ4ค่ะโจทย์ข้อที่2รูปเรขาคณิต3มิติใดเป็นปริซึม5เหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นเรามาดูส่วนประกอบของปริซึม5เหลี่ยมกันค่ะปริซึม5เหลี่ยมจะมีหน้าตัดหรือฐาน2หน้าเป็นรูปห้าเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการและอยู่บนระนาบที่ขนานกันมีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันทุกประการจำนวน5รูปเมื่อพิจารณาจากตัวเลือกทั้ง4ข้อจะเห็นว่ารูปที่มีลักษณะตรงกับส่วนประกอบของปริซึม5เหลี่ยมตรงกับตัวเลือกข้อ4ค่ะโจทย์ข้อที่3รูปคลี่ของทรงกระบอกประกอบด้วยรูปเรขาคณิตชนิดใดบ้างเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราจะพาน้องๆมาดูรูปคลี่ของทรงกระบอกเมื่อคลี่ทรงกระบอกจะเห็นว่าทรงกระบอกนั้นมีหน้าตัดเป็นรูปวงกลม2รูปที่เท่ากันทุกประการและมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งจะแทนพื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกดังนั้นรูปคลี่ของทรงกระบอกประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและรูปวงกลมนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4รูปคลี่ของลูกบาศก์ประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราจะพาน้องๆมาดูรูปคลี่ของลูกบาศก์ว่าประกอบไปด้วยรูปเรขาคณิตชนิดใดบ้างเมื่อคลี่ลูกบาศก์ออกมาจะได้รูปคลี่ที่ประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เท่ากันทุกประการจำนวน6รูปดังนั้นรูปคลี่ของลูกบาศก์ประกอบไปด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมด6รูปนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5รูปคลี่ต่อไปนี้ประกอบกันเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดตัวเลือกข้อ1ปริซึม5เหลี่ยมตัวเลือกข้อ2พีระมิดฐาน5เหลี่ยมตัวเลือกข้อ3ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากตัวเลือกข้อ4ปริซึมสี่เหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากรูปคลี่ที่โจทย์กำหนดให้น้องๆจะเห็นว่ามีฐานหรือหน้าตัดเป็นรูปห้าเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน2รูปและมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันทุกประการทั้งหมด5รูปซึ่งเมื่อนำมาประกอบกันจะได้เป็นรูปปริซึมห้าเหลี่ยมดังนั้นรูปคลี่ที่โจทย์กำหนดให้สามารถประกอบกันเป็นปริซึม5เหลี่ยมซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ1นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6รูปคลี่ต่อไปนี้ประกอบเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดตัวเลือกข้อ1ปริซึม4เหลี่ยมตัวเลือกข้อ2พีระมิดฐาน4เหลี่ยมตัวข้อ3ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากตัวเลือกข้อ4พีระมิดฐานสามเหลี่ยม

เยี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากรูปที่กำหนดให้น้องๆจะเห็นว่ามีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส1รูปรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน4รูปและมียอดแหลมซึ่งเมื่อนำมาประกอบเป็นรูปเรขาคณิต3มิติจะเกิดเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมดังนั้นรูปคลีที่โจทย์กำหนดให้สามารถประกอบเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ2นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7ข้อใดไม่ใช่รูปคลี่ของพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นน้องๆจะต้องพิจารณาส่วนประกอบของพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมเสียก่อนซึ่งพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมนั้นเมื่อคลี่ออกมาแล้วจะมีฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยมหนึ่งรูปผิวข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน5รูปและฐานของสามเหลี่ยมทั้ง5รูปวางติดกับฐานของพีระมิดซึ่งเมื่อเด็กๆพิจารณาตัวเลือกทั้ง4ข้อจะเห็นว่ารูปคลี่ของตัวเลือกที่4มีรูปสามเหลี่ยม2รูปที่หันจุดยอดเข้าหาฐานซึ่งถ้าประกอบเป็นรูปเรขาคณิต3มิติแล้วจะไม่สามารถประกอบเป็นพีระมิดฐาน5เหลี่ยมได้ค่ะดังนั้นข้อที่ไม่ใช่รูปคลี่ของพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมตรงกับตัวเลือกข้อ4นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8พิชัยตัดกระดาษไว้4แบบดังรูปกระดาษแบบใดสามารถประกอบเป็นกรวยได้เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นน้องๆจะต้องพิจารณาส่วนประกอบของทรงกรวยกันเสียก่อนเราจะพบว่าทรงกรวยเป็นรูปเรขาคณิต3มิติที่มีฐานเป็นรูปวงกลมเพียง1รูปมียอดแหลมอยู่คนละระนาบกับฐานผิวข้างเมื่อคลี่ออกมาจะเป็นรูปสามเหลี่ยมฐานโค้งเมื่อพิจารณากระดาษทั้ง4แบบตามที่โจทย์กำหนดให้จะตรงกับรูปคลี่แบบที่2ดังนั้นกระดาษแบบที่2สามารถสร้างเป็นทรงกรวยได้ตรงกับตัวเลือกข้อ2นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9จากรูปวิรัตต้องการสร้างปริซึม5เหลี่ยมแต่รูปเรขาคณิต2มิติที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอวิรัตต้องหารูปในข้อใดมาเพิ่มจึงจะสร้างได้เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นเด็กๆต้องพิจารณาส่วนประกอบของปริซึม5เหลี่ยมก่อนซึ่งรูปปริซึม5เหลี่ยมนั้นจะมีฐานเป็นรูป5เหลี่ยมด้านเท่าที่เท่ากันทุกประการจำนวน2รูปและสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันทุกประการจำนวน5รูปซึ่งรูปที่โจทย์กำหนดมีฐานเป็นรูป5เหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน2รูปและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันทุกประการจำนวน3รูปซึ่งถ้าวิรัตต้องการสร้างปริซึม5เหลี่ยมวิรัตต้องหารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาเพิ่มอีก2รูปจึงจะสามารถนำรูปเรขาคณิตทั้งหมดมาสร้างเป็นปริซึม5เหลี่ยมได้ดังนั้นตรงกับตัวเลือกข้อ2ค่ะโจทย์ข้อที่10จากชิ้นส่วนเรขาคณิต2มิติที่กำหนดให้ข้อใดสามารถนำมาประกอบเป็นรูปทรงเรขาคณิตมิติได้ตรงตามที่กำหนดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราจะเริ่มพิจารณาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ทีละข้อเริ่มจาก A ทรงกลมไม่สามารถนำรูปวงกลม4รูปมาประกอบเป็นทรงกลมได้ B จะไม่สามารถนำรูปครึ่งวงกลม2รูปและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก1รูปมาสร้างเป็นทรงกระบอกได้เนื่องจากทรงกระบอกประกอบด้วยรูปวงกลมที่เท่ากันทุกประการ2รูปและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก1รูปส่วน4รูปปริซึมสี่เหลี่ยมชิ้นส่วนที่โจทย์กำหนดให้คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เท่ากันทุกประการ2รูปและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เท่ากันทุกประการจำนวน4รูปสามารถนำมาประกอบเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมตามที่กำหนดให้ได้และ D พีระมิดฐาน6เหลี่ยมชิ้นส่วนที่กำหนดให้คือรูป6เหลี่ยมด้านเท่า1

รูปและรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน6รูปซึ่งรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการทั้ง6รูปนี้มีฐานยาวเท่ากับความยาวด้านของรูป6เหลี่ยมซึ่งสามารถนำมาประกอบเป็นพีระมิดฐาน6เหลี่ยมตามที่กำหนดให้ได้ดังนั้นจึงตอบตัวเลือกข้อ1ค่ะ

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องการนำเสนอข้อมูลกราฟเส้นและแผนภูมิวงกลมกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1จากการสำรวจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6พบว่ามีนักเรียนที่สนใจลงชุมนุมว่ายน้ำร้องเพลงและดนตรีเป็นจำนวน100คน50คนและ150คนตามลำดับข้อใดต่อไปนี้เขียนกราฟเส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนนักเรียนกับชุมนุมที่สนใจได้ถูกต้องที่สุดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้ชุมนุมเป็นแกน x และจำนวนนักเรียนเป็นแกน y สามารถเขียนกราฟเส้นได้ดังนี้จุดที่1ชุมนุมว่ายน้ำมีนักเรียนจำนวน100คนจุดที่2ชุมนุมร้องเพลงมีจำนวนนักเรียน50คนและจุดที่3ชุมนุมดนตรีมีจำนวนนักเรียน150คนดังนั้นจะสามารถเขียนกราฟเส้นได้ดังนี้ซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อที่3นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่2ข้อใดต่อไปนี้เขียนกราฟเส้นแสดงรายได้ต่อเดือนของพนักงานบริษัทแมททีอาร์ยูในระยะเวลา8เดือนถูกต้องที่สุดเมื่อกำหนดข้อมูลดังตารางเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้เดือนเป็นแกน x และรายได้เป็นแกน yจะได้ว่าจุดที่1เดือนมกราคมมีรายได้ 15,000 บาทจุดที่2เดือนกุมภาพันธ์มีรายได้ 15,100 บาทจุดที่3มีนาคมมีรายได้ 15,300 บาทจุดที่4เดือนเมษายนมีรายได้ 15,000 บาทจุดที่5เดือนพฤษภาคมมีรายได้ 15,500 บาทจุดที่6เดือนมิถุนายนมีรายได้ 15,800 บาทจุดที่7เดือนกรกฎาคมมีรายได้ 15,800 บาทและจุดที่8เดือนสิงหาคมมีรายได้ 16,000 บาทจากข้อมูลข้างต้นจะสามารถเขียนกราฟเส้นได้ดังนี้ซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อที่1นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3จำนวนน้ำดื่มที่ร้านค้าแห่งหนึ่งขายได้ในครึ่งปีแรกของปีพ.ศ. 2565แสดงด้วยกราฟดังนี้พิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อกอไก่จำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกต่างจากจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนสุดท้ายอยู่200ขวดข้อขอไข่มีเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดอยู่4เดือนข้อคอควายเดือนที่ขายน้ำดื่มได้มากที่สุดร้านค้าขายได้มากกว่าเดือนก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ15ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องตัวเลือกข้อ1ไม่มีข้อความใดถูกตัวเลือกข้อ2มีข้อความถูก1ข้อความตัวเลือกข้อ3มีข้อความถูก2ข้อความตัวเลือกข้อ4มีข้อความถูก3ข้อความเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะพิจารณาข้อความกอไก่จำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกต่างจากจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนสุดท้ายอยู่200ขวดจากกราฟจะเห็นว่าจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกคือเดือนมกราคมเท่ากับ 1,500 ขวดและจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนสุด

ท้ายคือเดือนมิถุนายนเท่ากับ1,300ขวดผลต่างของจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกกับเดือนสุดท้ายเท่ากับ1,500ลบด้วย1,300ได้ผลลัพธ์เท่ากับ200ขวดแสดงว่าข้อความกอไก่จำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกต่างจากจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนสุดท้ายอยู่200ขวดเป็นข้อความที่ถูกต้อง

คือเดือนมกราคมกุมภาพันธ์พฤษภาคมและมิถุนายนดังนั้นมีเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดอยู่4เดือนแสดงว่าข้อความขอไข่มีเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดอยู่4เดือนเป็นข้อความที่ถูกต้องพิจารณาข้อความคอควายเดือนที่ขายน้ำดื่มได้มากที่สุดร้านค้าขายได้มากกว่าเดือนก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ15จากกราฟจะเห็นว่าเดือนที่ร้านค้าขายน้ำดื่มได้มากที่สุดคือเดือนเมษายนขายได้ 2,300 ขวดซึ่งเดือนก่อนหน้าคือเดือนมีนาคมขายได้ 2,000 ขวดดังนั้นขายได้มากกว่าเดือนมีนาคม300หารด้วย 2,000 คูณด้วย100เท่ากับ15หรือร้อยละ15นั่นเองแสดงว่าข้อความคอควายเดือนที่ขายน้ำดื่มได้มากที่สุดร้านค้าขายได้มากกว่าเดือนก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ15เป็นข้อความที่ถูกต้องซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ4นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4เพลิงไหม้ทั่วราชอาณาจักรที่มีสาเหตุมาจากความประมาทในปีพ.ศ. 2566ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมจำนวนเพลิงไหม้ทั่วราชอาณาจักรที่มีสาเหตุมาจากความประมาทเฉลี่ยแล้วเดือนละกี่ครั้งตัวเลือกข้อ1 63ครั้งตัวเลือกข้อ2 50ครั้งตัวเลือกข้อ3 9ครั้งตัวเลือกข้อ4 7ครั้งเรามาดูวิธีคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะผลจากการอ่านกราฟพบว่าจำนวนเพลิงไหม้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมได้แก่15ครั้ง7ครั้ง10ครั้ง9ครั้ง13ครั้ง7ครั้งและ2ครั้งตามลำดับจากสูตรการหาค่าเฉลี่ยเท่ากับผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดซึ่งผลรวมของข้อมูลทั้งหมดเท่ากับ15บวก7บวก10บวก9บวก13บวก7ทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดคือ7ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ63หารด้วย7ได้ผลลัพธ์เท่ากับ9ดังนั้นจะมีจำนวนเพลิงไหม้เฉลี่ยเดือนละ9ครั้งซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ3นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5กราฟแสดงจำนวนเข้าสวนสัตว์ในรอบสัปดาห์ณสวนสัตว์แห่งหนึ่งของเด็กและผู้ใหญ่โดยเด็กจ่ายคนละ20บาทและผู้ใหญ่จ่ายคนละ50บาทอยากทราบว่าในวันอังคารมีเด็กเข้าชมสัตว์มากหรือน้อยกว่าผู้ใหญ่กี่คนตัวเลือกข้อ1เด็กมากกว่าผู้ใหญ่200คนตัวเลือกข้อ2เด็กน้อยกว่าผู้ใหญ่200คนตัวเลือกข้อ3เด็กมากกว่าผู้ใหญ่300คนตัวเลือกข้อ4เด็กน้อยกว่าผู้ใหญ่300คนเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะผลจากการอ่านกราฟพบว่าในวันอังคารมีเด็กเข้าชมสวนสัตว์จำนวน600คนและมีผู้ใหญ่ที่เข้าชมสวนสัตว์จำนวน400คนจะได้ว่ามีเด็กเข้าชมสวนสัตว์มากกว่าผู้ใหญ่600ลบด้วย400ได้ผลลัพธ์เท่ากับ200ดังนั้นมีเด็กเข้าชมสวนสัตว์มากกว่าผู้ใหญ่200คนซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ1นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6ข้อใดต่อไปนี้เขียนแผนภูมิวงกลมแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาที่นักเรียนชอบกับจำนวนนักเรียนได้ถูกต้องที่สุดเมื่อกำหนดข้อมูลดังนี้มีนักเรียนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์30คนมีนักเรียนที่ชอบวิชาภาษาอังกฤษ20คนมีนักเรียนที่ชอบวิชาสังคมศึกษา30คนมีนักเรียนที่ชอบวิชาภาษาไทย25คนและมีนักเรียนที่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์45คนเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราจะหาขนาดของมุมของข้อมูลก่อนซึ่งคิดจากจำนวนนักเรียนที่สนใจในแต่ละวิชาหารด้วยจำนวนนักเรียนทั้งหมดคูณกับ360จะได้ว่าวิชาคณิตศาสตร์มีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ30ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ72องศาวิชาภาษา

กฤษมีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ20ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ48องศาวิชาสังคมศึกษามีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ30ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ72องศาวิชาภาษาไทยมีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ25ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ60องศาวิชาวิทยาศาสตร์มีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ45ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ108องศาจากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาเขียนเป็นแผนภูมิวงกลมเริ่มจากลากรัศมี1เส้นวัดขนาดของมุมให้เป็น72องศาแล้วจึงลากเส้นกำกับจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์กลาง72องศาวัดขนาดของมุมต่อไปให้มีขนาด48องศาจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาภาษาอังกฤษกลาง48องศาวัดขนาดของมุมต่อไปให้มีขนาด72องศาจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาสังคมศึกษากลาง72องศาวัดขนาดของมุมต่อไปให้มีขนาด60องศาจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาภาษาไทยกลาง60องศาวัดขนาดของมุมต่อไปให้มีขนาด108องศาจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์กลาง108องศาซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ2นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7จำนวนการเดินทางในการท่องเที่ยวของเด็กชายเต็มรักแสดงดังแผนภูมิวงกลมถ้าเด็กชายเต็มรักไปเที่ยวประเทศออสเตรเลียจำนวน20ครั้งแล้วจะไปเที่ยวประเทศลาวกี่ครั้งตัวเลือกข้อ1 13ครั้งตัวเลือกข้อ2 14ครั้งตัวเลือกข้อ3 15ครั้งตัวเลือกข้อ4 16ครั้งเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะผลจากการอ่านแผนภูมิพบว่าเด็กชายเต็มรักไปประเทศออสเตรเลีย20ครั้งจาก100ครั้งส่วนไปประเทศลาว15ครั้งจาก100ครั้งดังนั้นเด็กชายเต็มรักไปเที่ยวประเทศลาว15ครั้งซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อที่3นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8ร้านเครื่องเขียนแห่งหนึ่งมีสีจำหน่าย3ชนิดได้แก่สีไม้สีเทียนและสีน้ำรวมกัน70กล่องโดยมีจำนวนสีแต่ละชนิดแสดงดังแผนภูมิวงกลมจงหาว่าร้านเครื่องเขียนแห่งนี้มีสีเทียนคิดเป็นร้อยละเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะร้านเครื่องเขียนแห่งนี้มีสีจำหน่ายทั้งหมด3ชนิดรวมกันเป็น70กล่องถ้าสีน้ำมี21กล่องจาก70กล่องจะมีสีน้ำคิดเป็นร้อยละเศษ21ส่วน70คูณด้วย100เท่ากับ30เนื่องจากมีสีน้ำร้อยละ30และมีสีไม้ร้อยละ60แสดงว่าร้านเครื่องเขียนแห่งนี้มีสีเทียนคิดเป็นร้อยละ100ลบด้วย60บวกกับ30ได้ผลลัพธ์เท่ากับ10ดังนั้นร้านเครื่องเขียนแห่งนี้มีสีเทียนร้อยละ10หรือ 10% นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9ลุงใจขายไอศกรีมในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้600แท่งโดยร้อยละของจำนวนไอศกรีมที่ลุงใจขายได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์แสดงด้วยแผนภูมิวงกลมถ้าต้นทุนของไอศกรีมแท่งละ7บาทและลุงใจขายไอศกรีมแท่งละ10บาทลุงใจขายไอศกรีมในวันพุธได้กำไรกี่บาทเรามาดูแนวโจทย์ข้อนี้กันนะคะลุงใจขายไอศกรีมในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้600แท่งลุงใจขายไอศกรีมในวันพุธคิดเป็นร้อยละ100ลบด้วย15บวกกับ10บวกกับ20บวกกับ25ได้เท่ากับร้อยละ30
ถ้าขายไอศกรีมทั้งหมด100แท่งมียอดขายในวันพุธเป็น30แท่งถ้าขายไอศกรีมทั้งหมด600แท่งจะมียอดขายในวันพุธคิดเป็นเศษ30ส่วน100คูณด้วย600ได้ผลลัพธ์เท่ากับ180แท่งจะได้ว่าต้นทุนของไอศกรีมในวันพุธคือ180คูณกับ7ได้ผลลัพธ์เท่ากับ1,260และขายไอศกรีมในวันพุธได้เงินทั้งหมด180คูณกับ10ได้ผลลัพธ์เท่ากับ1,800ดังนั้นลุงใจขายไอศกรีมวันพุธได้กำไรคิดเป็น1,800ลบด้วย1,260ได้ผลลัพธ์เท่ากับ540บาทนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่10นายแสนสิริมีอสังหาริมทรัพย์3ประเภทได้แก่บังกะโลบ้านเดี่ยวและแฟลตรวมกันทั้งหมด120หลังแสดงด้วยแผนภูมิวงกลมอยากทราบว่านายแสนสิริมีแฟลตกี่หลังเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะนายแสนสิริมีแฟลตคิดเป็นร้อยละ15ถ้าพิจารณาจากอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด100หลังจะมีแฟลตอยู่15หลังอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด120หลังจะมีแฟลตอยู่เศษ15ส่วน100คูณด้วย120ได้ผลลัพธ์เท่ากับ18หลังดังนั้นนายแสนสิริมีแฟลตทั้งหมด18หลังนั่นเองค่ะ

0: หรือไม่ตอนวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษารู้หรือไม่ในการดำเนินคดีปกครองนั้นหากคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลและผู้ฟ้องคดียังคงได้รับความเดือดร้อนเสียหายอยู่เนื่องจากการฟ้องคดีปกครองไม่ได้เป็นการเพิกถอนการกระทำหรือคำสั่งของทางราชการโดยอัตโนมัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายผู้ฟ้องคดีสามารถขอให้ศาลสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีได้2กรณีด้วยกันคือ 1. การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง 2. การบรรเทาทุกข์ชั่วคราวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltvc.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมค่ะไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายแบบง่ายๆสบายๆแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะแล้วก็เป็นประจำเช่นเคยค่ะทรายกัลยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเรานะคะที่จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะก็คือพี่ทนายวิรัตนั่นเองค่ะและคุณผู้ชมนะคะก็สามารถติดตามรับชมรายการของเราค่ะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะและเรื่องราวในวันนี้ค่ะที่สายนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็เป็นเรื่องราวที่คุณผู้ชมที่มีบุตรยากนะคะแล้วก็กำลังคิดจะมีบุตรบุญธรรมนะคะต้องติดตามรับชมกันเลยค่ะเพราะในวันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการรับอุปการะบุตรบุญธรรมค่ะแต่ว่าเงื่อนไขนะคะแล้วก็วิธีการดำเนินการรับบุตรบุญธรรมนะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปถามพี่วิรัตกันเลยค่ะ

0: ข้าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะสายก็อยู่กับพี่ทนายอารมณ์ดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่วิรัติค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการรับอุปการะบุตรบุญธรรม
1: ครับผม
0: ค่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปรู้วิธีการขั้นตอนของการรับอุปการะบุตรบุญธรรม
1: ครับ
0: ขอถามพี่ทนายวิรัตินิดนึงค่ะว่าบุตรบุญธรรมนะคะในภาษาของกฎหมายเนี่ยมีนิยามว่ายังไงคะ
1: คือจริงๆแล้วตัวบุตรบุญธรรมเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยก็คือเขาเปรียบเทียบเท่ากับเป็นบุตรโดยตรงเลยนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้เกิดโดยทางธรรมชาตินี่นะครับก็คือว่าเหมือนบุตรที่เกิดขึ้นเองนะครับบุตรบุญธรรมนี่คือเป็นการในสังคมไทยเนี่ยเราเหมือนกับว่าเราอุปการะเลี้ยงดูคนนะครับที่เขาเป็นลูกหลานนี่นะครับซึ่งก็ในทางกฎหมายถือว่าพอเจ้ามรดกเสียชีวิตหรือต่างเนี่ยพ่อแม่เสียชีวิตเนี่ยก็สามารถที่จะรับมรดกได้เท่ากับลูกบุตรปกติเขาเลยนะครับ
0: อันนี้ก็คือบุตรบุญธรรมก
1: ็
0: คือมีสิทธิเท่ากับบุตรแท้ๆเลย
1: ใช
0: ่ค่ะแล้วมาในอีกส่วนนึงค่ะในส่วนของอันนั้นคำจำกัดความของบุตรบุญธรรมแล
1: ้
0: วในส่วนของผู้อุปการะบ้างค่ะอย่างนี้ใครจะอุปการะบุตรบุญธรรมก็ได้ใช่ไหมอย่างไซอยากมีลูกไซก็ไปตามสถานสงเคราะห์ขอน้องเข้ามาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมอย่างนี้ทำได้เลยหรือเปล่าคะ
1: ในอดีตนะครับทำได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนื่องจากว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่ารับบุตรบุญธรรมแล้วเอาไปต่างประเทศแล้วก็เหมือนไปจำหน่ายอะไรเงี้ยครับไปขายเงี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้กฎหมายทำให้ทำอย่างไม่ได้นะครับเวลาที่เราจะไปรับบุตรบุญธรรมเนี่ยจะต้องมีการคล้ายๆว่าเราจะต้องไปแสดงตนนะครับแล้วเอาเด็กคนนั้นเนี่ยมาเลี้ยงดูแล้วก็จะมีทางราชการเนี่ยเขาก็จะต้องมาตรวจสอบว่าเลี้ยงจริงไหมแล้วสามารถอยู่ด้วยกันได้ไหมนะครับ
0: อันนี้เขามาตรวจสอบช่วงเวลายังไงคะ
1: ช่วงเวลาที่เรานำเด็กมาเลี้ยงครับ
0: ไม่งั้นเขาก็จะ
1: ไม่งั้นจะไม่สามารถจดเป็นบุญธรรมได้
0: ค่ะตรงนี้มีข้อห้ามไหมคะว่าเด็กที่จะนำมาเลี้ยงห้ามนำมาจากไหนห้ามเป็นญาติกันหรือว่าเป็นเด็กที่ไม่รู้จักห้ามนำมาเลี้ยงไม่รู้ภูมิเดิมอะไรอย่างนี้ห้ามไหมคะ
1: คือมันมีอยู่สองส่วนนะครับส่วนของบุตรบุญธรรมเนี่ยมันก็มีประเภทหนึ่งคือว่าเราจะเจอญาติเราเองเนี่ยนะครับเราอยากรับเป็นบุตรบุญธรรม
0: ค่ะอย่างเช่นลูกหลานของเราเน
1: ี่ยใช่แต่เป็นลูกมันไม่ได้ก็ต้องเป็นหลานอะไรเงี้ยนะครับก็คือเราก็รับเลี้ยงมานะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็แสดงตนได้เรียบร้
0: อ
1: ยแต่มีแบบนึงคือเราไปรับเลี้ยงเด็กจากสถานสงเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องทำตามขั้นตอนนะครับมีสองส่วนที่สามารถทำได้นะครับส่วนข้อจำกัดของมันเนี่ยมันมีเรื่องเงื่อนไขที่จะรับเนี่ยคือบุคคลที่จะเป็นผู้อุปการะก็คือเป็นพ่อแม่บุญธรรมเนี่ยจะต้องมีอายุ25ปีนะครับและก็จะต้องมีอายุห่างจากคนที่เราจะรับเป็นบุญธรรมเนี่ย15ปี
0: อ๋อก็คือถ้าอายุ25เป๊ะปุ๊บ
1: ครับ
0: บุตรบุญธรรมต้องอายุอย่างน้อยต้องห่างจากบุตรธรรม
1: 15ปี
0: 10ขวบ10ขวบนี่คือยังได้อยู่ใช่มั้ยคะ
1: ใช่
0: เป็นอย่างนี้นี่เองนะคะค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมก็ทราบไปถึงนิยามของคำว่าบุตรบุญธรรมนะคะในทางกฎหมายกันแล้วแล้วก็ทราบแล้วว่าผู้อุปการะนะคะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะคะเอาเป็นว่ากฎหมายของเรื่องบุตรบุญธรรมไม่ได้มีเพียงเท่านี้ใช่ไหมคะพี่วิรัติคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมละครกันดีกว่าค่ะว่าในเรื่องราวเกี่ยวกับการอุปการะบุตรบุญธรรมนะคะมีข้อกฎหมายอะไรอีกคะ

0: เอและเพื่อนมักจะมาออกกำลังกายเพื่อคลายเครียดเป็นประจำวันนี้ก็เช่นกัน
1: เฮ้ยเอเป็นไรดูน่าเครียดวะ
2: หน้ามันดูเครียดขนาดนั้นหรอวะ
1: เอ้ยก็พอจะสังเกตได้
3: wow.
1: ไหนมีอะไรหรือเปล่าวะลองเล่าให้ฟังหน่อยสิ
2: คืองี้เราชอบผู้หญิงคนนึงแล้วเราอยากจะแต่งงานด้วย
1: อ้าวแล้วจะเครียดทำไมหรือว่าเขาไม่ชอบนายวะ
2: เปล่า
1: หรือว่าเขาเรียกสินสอดแพงมากเกินไปวะ
2: ก็เปล่าอีกแล้ว
1: เฮ้ยแล้วจะเครียดอะไรอีกหรือว่าทางญาติผู้หญิงเขาไม่ชอบหน้านายวะ
2: มันก็ไม่ใช่กันแหละ
1: โอ๊ยไม่ถูกสักข้อนึงเลยขี้เกียจเดาแล้วตกลงหนักใจเรื่องอะไรนายเฉลยมาเลยดีกว่า
2: ก็นายจำเด็กคุณที่ชื่อบีได้ไหมที่เรารับมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมอ่ะ
1: อ๋อจำได้สิเฮ้ยอย่าบอกนะเว้ยว่าลูกบุญธรรมนายไม่ชอบแฟนนาย
2: เพื่อนเราแนะนำนะนายอย่าไปซื้อหัวแล้วเสี่ยงโชคเลยว่ะเขาดูท่าแล้วไม่น่าจะถูกว่ะ
0: เอต้องการจะแต่งงานกับบีแต่ติดที่บีเป็นบุตรบุญธรรมของตนนั่นเอง
4: ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของความรักความผูกพันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้นะคะรับมาเป็นบุตรบุญธรรมแล้วนะคะต่อมาเกิดการรักกันในอีกรูปแบบนึงนะคะเกินเลยกว่าการเป็นพ่อเป็นลูกกันแล้วอันนี้ก็คือรักในรูปแบบของผู้หญิงผู้ชายนะคะตรงนี้ถามพี่วิรัตเลยค่ะว่าถ้าเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นนะคะคุณพ่อบุญธรรมสามารถแต่งงานกับบุตรตัวเองได้ไหมคะ
5: คือจริงๆตัวของกฎหมายเนี่ยเขาห้ามนะครับเขาห้ามเอาไว้ว่าห้ามผู้อุปการะเนี่ยคือหรือว่าพ่อแม่บุญธรรมเนี่ยพ่อบุญธรรมเนี่ยสมรสกับบุตรบุญธรร
4: ม
5: ห้ามเอาไว้นะครับแต่เพียงแต่ว่าการห้ามของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามบทลงโทษเอาไว
4: ้
5: นะครับซึ่งถ้ามันไม่มีการห้ามไม่มีการบทลงโทษไว้เนี่ยก็สามารถทำได
4: ้
5: นะครับก็คือว่ามันมีเพียงผลตรงที่ว่าคือเขาสามารถสมรสได้แต่ว่าผลของเรื่องของการเป็นพ่อบุญธรรมกับลูกบุญธรรมเนี่ยก็ทางกฎหมายถือว่าสิ้นสุดนะครับก็กลายเป็นว่าก็กลายเป็นทั้งคู่เนี่ยก็เปลี่ยนสถานะละนะครับจากเดิมเป็นพ่อลูกกันก็กลายเป็นสามีภรรยากัน
4: อย่างนี้เราต้องทำการยกเลิกอะไรก่อนไหมคะเกี่ยวกับเอกสาร
5: โดยหลักเขาไปจดกันเลยครับพอยกเลิกพอไปจดทะเบียนก็ตรงนั้นก็ต้องไปยกเลิกอยู่ดีครับต่อไปจากลูกบุญธรรมก็จะกลายเป็นภรรยาบุญธรรมไป
4: ค่ะ
5: นะครับก็เป็นเรื่องขำๆไปจริงๆก็คือเขาเปลี่ยนสถานะไปละนะครับก็เปลี่ยนเป็นสามีภรรยากันนะคร
4: ับ แล้วในกรณีแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณพ่อบุญธรรมเสียชีวิตนะคะหลังจากที่แต่งงานกับบุตรบุญธรรมแล้วอย่างนี้ในเรื่องของทรัพย์สินมรดกนะคะจะต้องยังไงคะรับในฐานะที่เป็นบุตรบุญธรรมหรือว่ารับในฐานะภรรยา
5: โอเคก็คือว่าอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ในตอนต้นนะครับคือว่าเมื่อมีการสมรสกันบุตรบุญธรรมก็ต้องถูกยกเลิกนะครับเพราะฉะนั้นการรับมรดกในขั้นตอนนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องของการรับโดยในฐานะของคู่สมรสนะครับก็คือเวลาคู่สมรสรับนี่คือว่าทรัพย์สินเท่าไหร่ก็แบ่งครึ่งก่อนนะครับส่วนที่เหลือก็ถ้าไม่มีทายาทคนอื่นๆภรรยาก็รับคนเดียวนะครับ
4: ค่ะในกรณีที่อันนี้สยกตัวอย่างอาจจะโอกาสเป็นไปได้น้อยนะคะ
5: ครับ
4: แต่มันก็มีทางเป็นไปได้ถ้าสมมติฝ่ายบุตรบุญธรรมเป็นฝ่ายชายบ้างล่ะ
5: ครับ
4: แล้วผู้หญิงเป็นคุณแม่บุญธรรม
5: ครับ
4: กรณีอย่างนี้ถ้าเกิดรักใคร่กันจะแต่งงานกันจะเป็นยังไง
5: ก็ทำเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้แตกต่างกันก็สามารถที่จะจดทะเบียนสมรสกันได้
4: ไม่ได้มีข้อห้ามใช่ไหมครับตรงนี
5: ้ไม่มีครับ
4: ค่ะเพราะว่ามันอาจจะดูแปลกสักหน่อย
5: ครับ
4: ค่ะอันนี้ใส่ถามอีกกรณีนึงก็ยังวนอยู่ในเรื่องของครอบครัวนี่แหละค่ะถ้าในกรณีที่บุตรบุญธรรมนะคะกับครอบครัวนี้มีบุตรจริงแล้วกรณีที่เขารักเขาชอบกันอย่างนี้ระหว่างบุตรที่แท้จริงกับบุตรบุญธรรมจะแต่งงานกันเป็นไปได้ไหมคะ
5: จริงๆโดยหลักกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าเป็นบุตรที่สายเลือดเดียวกันเนี่ยจะมาจดทะเบียนสมรสกันไม่ได้แต่ในกรณีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าคนละสายเลือ ดนะครับอย่างนี้ทางกฎหมายก็ถือว่าอนุญาตให้สามารถสมรสกันได
4: ้แล้วในเรื่องของการเป็นบุตรบุญธรรมไม่ต้องไปยกเลิกไหมคะจากคุณพ่อคุณแม
5: ่ก็ไม่ต้องยกเลิกไม่เกี่ยวข้องกันครับก็เป็นเรื่องบุตรของตัวเองก็แล้วก็บุตรบุญธรรมแต่สมรสกันไม่เกี่ยวข้องครับ
4: ก็ไปจดทะเบียนสมรสกันได้เลยใช่ไหมคะ
5: เพียงแต่ทางเจ้าหน้าที่อาจจะสงสัยว่าไอ้นามสกุลนี้มันยังไงท่านเองนะครับแล้วอธิบายได้ครับว่าไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือ ดนะครับ
4: ค่ะ ันนี้ก็ง่ายขึ้นกว่าที่เป็นบุตรที่แท้จริงทั้งคู่แล้วมาแต่งงานกันอันนี้เป็นไปไม่ได้เลย
5: เป็นไปไม่ได้เลย
4: ทางกฎหมายห้ามเลยใช่ไหมคะก็คือจดทะเบียนสมรสไม่ได้เลยด้วย
5: ไม่ได้เลยนะครับ
4: ค่ะอันนี้เป็นความรู้ใหม่เพิ่งทราบเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของเรื่องของบุตรบุญธรรมเนี่ยค่ะถ้าหากว่าเรามีบุตรบุญธรรมแล้วเลี้ยงไม่ไหว
5: ครับ
4: ยกให้คนอื่นได้ไหมคะ
5: คือต้องแจ้งก่อนนะครับว่าเวลาที่เราจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมแล้วเนี่ย
4: ค่ะ
5: เขาจะถูกตัดออกจากพ่อแม่เดิมเขา
4: ค่ะ
5: การปกครองมันก็จะมาอยู่ที่พ่อแม่บุญธรรม
4: ค่ะอันนี้ตัดขาดเลยไหมคะเรียกร้องสิทธิ์อะไรได้
5: คือตัดขาดไปก่อนตัดขาดแต่เรื่องตัดขาดของเรื่องของการปกครองนะครับแต่เรื่องมรดกอะไรคงได้อยู่
4: อ๋อคือ
5: รับได้ทั้งของพ่อแม่บุญธรรมด้วยแล้วก็พ่อแม่เดิมรับสองทางได
4: ้ค่ะ
5: นะครับเพียงแต่เมื่อการปกครองมาอยู่ที่พ่อแม่บุญธรรมแล้วเนี่ยก็จะต้องอยู่กับเขาจนกว่าจะมีการอย่างเช่นท่านอาจจะเสียชีวิตหรือว่าไม่อยู่มอบอำนาจไว้ให้ใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
4: ค่ะ
5: ครับผม
4: ค่ะแล้วในกรณีแบบนี้นะคะในเรื่องของการรับบุตรบุญธรรมพี่วิรัตมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะที่เป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับอุปการะบุตรบุญธรรมที่นอกเหนือจากที่เราพูดคุยกันไปเมื่อสักครู
5: ่ก็หลักเกณฑ์ก็อย่างที่ได้กล่าวไว้นะครับคือว่าพ่อแม่คนที่เป็นผู้อุปการะเนี่ยจะต้องมีอายุ25ปีนะครับเราต้องห่างจากตัวบุตรบุญธรรม15ปีนะครับเท่านั้นแหละครับแล้วก็จดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดท่านนะครับ
4: ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ไม่มีบุตรนะคะต้องการรับบุตรบุญธรรมอุปการะนะคะก็หลักเกณฑ์ง่ายๆค่ะคือคุณต้องมีอายุ25ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็คุณจะต้องมีอายุที่อยู่ห่างจากบุตรบุญธรรมที่จะมารับอุปการะ
5: 15
4: ปีค่ะค่ะก็มีหลักเกณฑ์ง่ายๆนะคะแต่ว่าเรื่องราวของการรับอุปการะบุตรบุญธรรมนะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะยังมีเรื่องราวอื่นๆที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยอีกเมื่อหลังจากการรับอุปการะบุตรบุญธรรมมาแล้วแต่จะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันในละครตอนต่อไปค่ะ
0: ฟ้ามีอายุ34ปีเธอสมรสกับสามีชาวอเมริกันและกำลังจะย้ายไปอยู่กับสามีที่อเมริกา
3: เอ๊ะใครมากดกิ่งน่ะ
6: อ้าว
3: พี่โทษเธอเข้ามาในบ้านก่อนสิคะ
6: จ้ะ
3: เธอนั่งก่อนค่ะพี่โทษ
6: จ้ะ
7: ว้าว
3: ไปยังไงมายังไงทำไมมาถึงที่นี่ได้ล่ะคะ
6: ก็พอดีพี่เนี่ยมาทำธุระแถวนี้ผ่านมาพอดีพี่ก็เลยแวะมาเยี่ยมน่ะเห็นว่าจะไปอยู่กับแฟนที่ต่างประเทศนี่ยินดีด้วยนะ
3: กำลังตัดสินใจอยู่เลยพี่โทษแต่ติดตรงที่ว่าหนูต้องเอาลูกของพี่สาวไปอยู่ด้วยกล่าวว่าจะให้แกเรียนต่อที่นู่นเลยนะคะ
6: ลูกของพี่สาวที่เห็นว่าเลิกกับสามีนะที่น้องรับไปเลี้ยงดูเองใช่ปะ
3: yeah. ใช่ค่ะพี่ก็ตั้งแต่ตอนแกอยู่ได้8ขวบตอนนี้ก็5ปีแล้วแต่ติดตรงที่หนูไม่รู้จะให้ใครรับแกเป็นบุตรบุญธรรมดีล่ะสิคะกลัวยุ่งยากเรื่องเอกสารด้วยค่ะ
6: สามีฟ้าเนี่ยก็อยู่เยอะแล้วนี่ เห็นตอนนั้นบอกว่าอายุ55นี
3: ่ใช่ค่ะพี่ตอนนี้เขาอยู่ที่อเมริกาแต่ถ้าไปทำเรื่องก็ไม่รู้ว่าจะต้องมาเซ็นเอกสารเองหรือเปล่า
6: คงยุ่งยากมากเลยนะฟ้า
4: คุณผู้ชมคะกรณีแบบนี้ฟังดูแล้ววุ่นวายมากเลยนะคะว่าจะจัดการยังไงดีนะคะ
5: ค
4: พี่รัฐคะในกรณีที่อย่างในละครค่ะสามีเป็นชาวอเมริกันนะคะซึ่งจดทะเบียนสมรสกันแล้วด้วยนะคะแต่ว่าเด็กค่ะยังไม่ได้รับการอุปการะเป็นบุตรบุญธรรมเลยในกรณีแบบนี้ค่ะคุณภรรยาควรจะรับเป็นบุตรบุญธรรมเองเพื่อที่จะพาบุตรไปเรียนต่อไปอยู่กับสามีที่ต่างประเทศหรือจะให้คุณสามีรับบุตรเป็นบุตรบุญธรรมดีคะ
5: คืออย่างนี้ครับถ้าในทางกฎหมายเนี่ยนะครับเขาถือว่าถ้าคู่สามีภรรยาเนี่ยจะรับใครจะรับเป็นบุตรบุญธรรมก็ตามเนี่ยอีกฝ่ายต้องอนุญาตนะครับก็เป็นการโดยปริยายไปเลย
4: อันนี้นี่ถือถ้าคนนึงรับจะถือว่าอีกคนนึง
5: ต้องรับต้องถือว่าอนุญาตด้วย
4: แล้วยังถือว่าเป็นบุตรบุญธรรมของคนอีกคนนึงด้วยไหมคะ
5: ไม่ถือว่าใช่ไม่ใช่ฮะแต่เพียงแต่ว่าเนื่องจากเป็นคู่สมรสเขาต้องอนุญาต
4: ก็คือถ้าสมมติภรรยารับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมก็ไม่ได้หมายความว่าสามีจะเป็นพ่อ

0: บุญธรรมของเด็กคนนี้ด้วย
1: ใช่ต้องถือว่าต้องไปจดเป็นเรื่องๆไป
0: ค่ะอันนี้จดทั้งคู่ได้ไหมคะ
1: ได้ครับทำได้
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะอันนี้ในส่วนของมรดกถ้าเด็กจะได้ก็คือสมมติว่าภรรยาเป็นคนรับ ก็จะได้ในส่วนของภรรยาคนเดียวหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือไม่มีส่วนยุ่ง
1: ไม่เกี่ยวข้องกันครับผม
0: แล้วถ้าเกิดกรณีอย่างนี้พี่ทนายวิรัตจะแนะนำให้ใครรับเป็นผู้ปกครองดีคะรับเด็ก
1: คือผมมองว่าถ้าเป็นผมก็คงเอาคนที่มีโอกาสดีคือเด็กควรจะอยู่ในคนที่โอกาสดีๆมากกว่านะครับถ้าเขาคนที่เป็นหาเงินได้มากอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นประโยชน์กับเด็กมากกว่า
0: ก็คือถ้าไปอยู่ต่างประเทศก็ควรจะให้คุณสามีหรือเปล่าคะ
1: ครับก็ทำได้ครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นชาวต่างประเทศเนี่ยก็จะมีขั้นตอนในการที่จะขอเป็นบุญธรรมนี่ค่อนข้างยาก
0: ยุ่งยากยังไงคะคือเขาต้องมาที่ประเทศเราหรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับจะต้องมาเสียเวลาในการที่เพราะก็มีว่าเขาก็กลัวว่าแบบเป็นลักษณะเป็นการนำเด็กไปไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยครับเป็นการจะเป็นการค้ามนุษย์อะไรเงี้ยครับ
0: อ๋อค่ะถ้าอย่างนี้ถ้าจะรับบุตรบุญธรรมลืมถามไปเลยค่ะในช่วงแรกการรับบุตรบุญธรรมค่ะจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ
1: อ๋อก็เป็นพวกถ้าเด็กยังเป็นวัยเรียนอยู่หรือว่าก็มีพวกสุทธิบัตรอะไรต่าง
0: ๆอันนี้ในส่วนของเด็ก
1: ครับผมแล้วก็เอกสารต่างๆพวกบัตรประชาชนทะเบียนบ้านอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไปยื่นครับยื่นที่อำเภอนะครับ
0: ค่ะแล้วสมมติในกรณีแบบนี้ตกลงได้แล้วว่าจะให้ใครเป็นผู้ปกครองรับบุตรบุญธรรมไปกำลังจะไปต่างประเทศแล้ว
1: ครับ
0: แล้วบิดามารดาของเด็กจริงๆค่ะไม่ยอมให้เด็กไปต่างประเทศทำได้ไหม
1: จริงๆโดยหลักการที่เราจะขอให้เป็นใครเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยพ่อแม่ต้องอนุญาตครับถ้าไม่อนุญาตก็ไม่ได้เลยครับถือว่าทำไม่ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้คือพ่อแม่ที่แท้จริงก็ต้องอนุญาตด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คือต้องคุยกันดีๆต้องยินยอมพร้อมใจทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะค่ะในกรณีเรื่องของบุญบุญธรรมนะครับก็ดูแล้วมีไปต่างประเทศด้วยอันนี้ก็คือซับซ้อนมากยิ่งขึ้นพี่วิรัตเคยเจอคดีอะไรที่ซับซ้อนกว่านี้หรือว่าซับซ้อนพอๆกับเรื่องนี้ไหมคะ
1: ผมเจอเรื่องเอาแบบสั้นๆให้ฟังแล้วกันนะครับเป็นว่าเด็กคนนี้เนี่ยเขาพ่อแม่ทิ้งเขาไปแต่ว่าคุณเป็นแค่คุณป้าแล้วกันคุณป้าเนี่ยได้สามีคนต่างประเทศนะครับแล้วแกอยากได้เด็กคนนี
0: ้
1: ไปอยู่ที่ต่างประเทศด้วยกันเพราะเด็กคนนี้เขาไม่มีอะไรอ่ะพ่อแม่หายไปเลยพ่อแม่คือเป็นญาติเขานี่แหละ
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าเขาก็มาติดต่อที่สำนักงานผมก็ยื่นเรื่องเลยครับยื่นเรื่องปรากฏว่าแม่เขายังมีชีวิตพ่อก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ผมก็ส่งเอกสารไปปรากฏว่าก็ไม่ได้รับอะไร
0: อันนี้คือแค่ไม่ติดต่อกับมันเฉยไม่ใช่เป็นบุคคลสูญหาย
1: ไม่ใช่คือหายไปแล้วก็ส่งหมายไปเสร็จนะครับปรากฏว่าเขาไม่ได้รับหมายพอถึงวันที่ขึ้นศาลที่ผมจะต้องไปไต่สวนเรื่องของการรับบุญธรรมปรากฏว่าศาลท่านไม่ยอมท่านบอกว่าหมายที่ผมส่งไปเนี่ยเขายังไม่ได้รับมันก็ดำเนินคดีต่อไม่ได้เราก็เลยถามว่าแล้วอย่างนี้ผมทำไงได้บ้างครับเพราะว่าทางลูกความของผมเนี่ยเขาจะรีบเอาเด็กไปเพื่อที่จะไปเข้าเรียนนะครับต้องรีบเดินทางศาลก็บอกว่ามีทางเดียวคือต้องให้แม่เขามาที่ศาลไม่ติดต่อกันมา10ปีครับเด็กอายุ9ขวบอะครับประมาณ9ขวบไม่ได้ติดต่อครอบครัวบังเอิญมากเลยครับยังจำได้คดีนี้คลาสสิกมากก็คือว่าเราก็ติดต่อไปนะครับติดต่อไปทางฝ่ายหญิงเนื่องจากว่าพ่อแม่เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันไม่จดทะเบียนสมรส คนที่มีอำนาจในการปกครองคือผู้หญิงคนเดียวผู้ชายไม่เป็นไรนะครับเราก็โทรศัพท์ไปสมัยนั้นจะเป็นแม่สื่อแม่ชักกันนะครับก็โทรไปหาแม่สื่อคนที่ได้ติดต่อเคยติดต่อไว
0: ้
1: ปรากฏเป็นเรื่องที่โชคดีของเด็กมากตอนแรกเด็กคือเด็กหน้าเสียแล้วนะครับจำได้เลยว่าเด็กเขาหน้าเสียแล้วว่า
0: ชีวิตกลับไม่ได้ไปไม่ถึงแล้ว
1: เขาไม่มีสิทธิ์จะได้ไปแล้วเพราะว่าศาลก็ไม่อนุญาตเพราะถ้าไม่ได้รับการอนุญาตเนี่ยทางขอวีซ่าก็ไม่ได้เลยนะครับปรากฏว่าโทรศัพท์ไปสิ้นเสียงโทรศัพท์เท่านั้นนะครับแม่เขาไม่เคยเดินมาตรงนี้ก็เดินมาเดินมาแล้วก็รับสายนะครับแล้วก็คุยกันไปเรื่องผมก็เลยคุยกับเขาโดยตรงว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ลูกจะเดินทางไปต่างประเทศนะครับแม่เขาก็ฟังเสร็จปุ๊บแล้วผมบอกให้รีบมาที่ศาล
0: นะคร ับ
1: ในวันนั้นเลยนะครับก็เลยคุยกับเขาแล้วเขาก็ยินดีที่จะมาทำไงดีผมก็เลยขออนุญาตศาลเลื่อนไปสืบคดีในตอนกลางวัน
0: ค่ะ
1: นะครับก็เลยให้เขามานะครับเขาก็น้องก็ยังอายุประมาณสัก20ต้นๆนะครับ20นิดหน่อยครับ
0: ก็คือไม่เคยเจอพ่อแม่ที่แท้จริงเลย
1: ผมก็ไม่เคยเจอน้องเขาเรียกอะไรอ่ะ จำไม่ได้ครับมันสิบกว่าปี10ปีได้น้องเขาก็อายุ9ขวบอะครับปรากฏว่าพอเราเรียกมาปั๊บดันคุณแม่เขายังสาวอะครับเขาอุ้มลูกอีกคนหนึ่งมายังจำได้เลยผมก็ตกใจแล้วคือเขาใส่เนื่องจากเวลาเข้าศาลเนี่ยจะต้องแต่งตัวเรียบร้อยเขาดันใส่แบบคล้ายๆเป็นอะไรเป็นสกอยนะครับ
0: อ๋อกางเกง
1: ขาสั้นนะครับก็ใส่เข้าศาลไม่ได้นะครับก็ต้องทนายก็ต้องวิ่งไป
0: ขอเสื้อผ้า
1: ไปขอสโลงนะครับมาใส
0: ่
1: โอ้โหวันนั้นก็ชุลมุนมากเลย
0: เพิ่งรู้ว่าทนายไม่ได้มีหน้าที่ว่าความอย่างเดียวละ
1: ต้องหาสโลงไหมเขาใส่ด้วย
0: แค่เป็นหน้าที่คอสตูมด้วย
1: พอหาทุกก็ขึ้นศาลนะครับผมยังไม่ได้ดูสคริปต์เลยนะครับก็เบิกความกันทันทีนะครับสุดท้ายก็ได้
0: จบลงได้ดีนะคะแต่ก็ลุ้นแทบแย่
1: เด็กนี่มองหน้าผมด้วยความรู้สึกว่าเขาเหมือนพลิกจากประมาณครึ่ง
0: ได้ชีวิตใหม่แล้ว
1: ใช่เขาก็เลยตอนนี้ไม่เรียนละตอนนี้เวลาผ่านไป2ปีเขาก็ส่งรูปมาให้ผมดูนะครับว่าเขาไปเรียนที่ไหนแล้ว
0: ดีใจแทนน้องด้วยจริงๆเลยนะคะ
1: สุดยอดเลยเพราะว่าดวงผมว่าดวงอยู่ที่ดวงเพราะว่าเขาไม่เคยติดต่อพ่อแม่เขาเลยนะคร
0: ับ ค่ะนับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลย
1: โชคดีเข้าไปนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะใจหวังว่าตอนนี้นะคะตอนเกี่ยวกับที่เรื่องราวของการจะพาบุตรบุญธรรมนะคะไปอุปการะแล้วพาไปต่างประเทศหวังว่าเรื่องราวของเรานะคะจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมที่กำลังอุปการะบุตรบุญธรรมอยู่นะคะแล้วก็ต้องการจะพาเด็กไปอยู่ในต่างประเทศนะคะคงจะรู้แล้วว่าจะมีขั้นตอนและวิธียังไงนะคะแล้วก็จะปฏิบัติตัวยังไงค่ะค่ะและสำหรับเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับการอุปการะเลี้ยงดูบุตรนะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะในตอนต่อไปค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมรดกแล้วค่ะเรามารับชมกันนะคะว่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับมรดกของบุตรบุญธรรมจะเป็นเรื่องราวอะไรค่ะ
2: แดงมีที่นามากมายแต่ไม่มีลูกหลานจึงไปขอลูกของขวัญมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรม
3: ขวัญเองมีลูกตั้งหลายคนถ้าเลี้ยงไม่ไหวก็ยกให้ข้าสักคนสิข้าจะเอาไปช่วยเลี้ยงเพราะข้าไม่มีลูก
4: เออก็ดีเหมือนกันนะตอนนี้ข้าก็ลำบากเหลือเกินทำนาก็ขาดทุนไหนจะต้องหาเงินมาซื้อปุ๋ยอีก
2: ขวัญจึงยกกล้วยให้แดงเลี้ยงดูด้วยความขยันแดงจึงยกที่นาส่วนหนึ่งให้กับกล้วย
3: กล้วยมานี่ลูก
5: พ่อ
3: จะยกที่นาให้ครึ่งนึง wow. ไปสร้างหลักปักฐานนะลูกตั้งใจทำอาหารกินละ
5: จริงเหรอครับพ่อ
2: yeah! กล้วยดีใจมากจึงไปฉลองกับเพื่อนจนเมาเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต
4: อ้าวเป็นยังไงบ้างอ่ะเนี่ยเองอ่ะจะเสียใจไปเลยไอ้กล้วยอ่ะคงทำบุญจากเองมาแค่นี้แล้ววะ
3: ข้าไม่น่ายกที่นาให้มันเลยไม่อย่างนั้นมันก็คงไม่ตายหรอก
4: แล้วเองยกที่ให้มันไปเยอะหรือเปล่าล่ะ
3: ก็ครึ่งนึงอ่ะ
4: ถ้างั้นเองอ่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวข้าจะช่วยดูแลให้เอง
3: ทำไมแกพูดอย่างนั้นล่ะ
4: ข้าได้ยินมาว่าถ้าลูกตายมรดกก็จะตกเป็นของพ่อกับแม่ที่แท้จริงล่ะสิ
3: อะไรนะข้าไม่ยอมหรอกข้าจะไปฟ้องศาลคอยดู
0: เป็นอย่างนั้นไปนะคะคุณผู้ชมคะแทนที่คุณพ่อตัวจริงนะคะจะรู้สึกว่าไม่ใช่มรดกของเรานะคะจะไม่รับกลับจะรับมรดกซะเองนะคะซึ่งเป็นมรดกของคุณพ่อบุญธรรมที่ทำเอาไว้แล้วก็ตั้งใจจะให้ลูกบุญธรรมนะคะพี่วิรัติคะในกรณีแบบนี้คุณพ่อบุญธรรมค่ะให้มรดกครึ่งหนึ่งและที่ดินครึ่งหนึ่งกับลูกบุญธรรม
1: ครับ
0: บุตรบุญธรรมดันมาเสียชีวิตซะ
1: ครับ
0: ค่ะคุณพ่อตัวจริงจะมารับมรดกอันนี้ถูกหรือผิดคะที่เขาจะมารับ
1: คือโดยหลักแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือให้ส่วนก็ไม่เกี่ยวกับพ่อเดิมเขานะครับผม
0: ค่ะก็คือคุณพ่อที่แท้จริงไม่มีสิทธิ
1: ์ไม่เกี่ยวข้องครับ
0: อันนี้ก็คือสิทธิ์ก็จะกลับมาที่
1: คืออย่างนี้นะครับคือมันไม่มีมันรับมรดกแทนที่กันไม่ได้ครับก็คือว่าถ้าบุตรเสียก็คือเสียไป
0: ก็คือให้บุตรไปแล้วนะคะในกรณีนี้คือให้ไปเลย
1: ครับ
0: ให้ขาดไปแล้วก็มาเสียชีวิต
1: อ๋อถ้าให้ขาดไปแล้วนะในกรณีถ้าให้ขาดไปแล้วเนี่ยคือพอให้แล้วที่ก็เป็นอีกเรื่องนึงละถ้าให้แล้วเนี่ย เดิมพ่อเดิมเนี่ยมียังไงเนี่ยก็ต้องได้นะครับแต่พ่อบุญธรรมไม่หมดสิทธิ์แล้วนะครับพ่อบุญธรรมก็หมดกันไปแล้วนะครับ
0: อ๋อตรงนี้คือถึงแม้จะเป็นมรดกที่คุณพ่อบุญธรรมให้ด้วยตัวเองก็ตามแต่ก็ไม่มีสิทธิ์แล้วในส่วนนั้น
1: คือหลักง่ายๆคือว่าถ้าในกรณีที่พ่อให้แล้วเนี่ยครับพ่อบุญธรรมให้นะครับพอให้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของทรัพย์สินของเขาใช่ไหมครับเมื่อเขาเสียชีวิตนะครับทรัพย์สินตรงนี้เนี่ยมันจะตกไปสู่ทายาทจริง
0: ๆ
1: นะครับก็คือเป็นพ่อแม่หรือลูกไปพ่อบุญธรรมเนี่ยคือต้องหลักก็คือเป็นผู้ให
0: ้
1: ไม่ใช่ผู้รับ
0: ค่ะ
1: นะครับผม
0: ก็คือคุณพ่อนะคะคุณพ่อบุญธรรมที่เป็นเจ้าของมรดกก่อนที่จะให้ลูกเนี่ยเขาต้องการที่ดินคืนแล้วล่ะไม่อยากให้กับคุณพ่อตัวจริงอ่ะเพราะว่าไม่ได้สร้างอะไรมาด้วยกันเลยตรงนี้มีขั้นตอนดำเนินการยังไงไหมคะที่พอจะได้คืนกลับมาบ้าง
1: คือมันให้ไปแล้วครับการให้มันสิ้นสุดไปแล้วครับการให้เนี่ยที่จะสามารถเรียกคืนได้ต้องเป็นการเรื่องของเนรคุณ
0: ค่ะ
1: นะครับเมื่อให้ไปแล้วก็ต้องจบอะครับถือว่าจบแล้วเขาก็ไม่ได้เนรคุณนะครับแต่เป็นเรื่องอะไรที่คุณไม่อยากให้เขาทั้งเองนะครับ
0: ค่ะแล้วกลับกันค่ะในกรณีที่คุณพ่อตัวจริงเสียชีวิต
1: ครับ
0: ตรงนี้บุตรบุญธรรมคุณพ่อตัวจริงก็มีลูกอีกคนนึงมีพี่น้องอีกคนนึงแต่คนนี้ไม่ได้ให้มาเป็นบุตรบุญธรรม
1: ครับ
0: ของคุณพ่อบุญธรรมคนนี
1: ้ครับ
0: ก็คือเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกของคุณพ่อที่แท้จริงเท่ากับน้องที่ยังอยู่กับพ่อไหมคะ
1: ก็ได้เท่ากันหมดนะครับก็คือตัวบุญธรรมเองเนี่ยมีสิทธิ์เท่าเทียมกับบุตรปกติเลยและก็แม้ว่าจะมาเป็นบุตรบุญธรรมแล้วเนี่ยก็ไม่ตัดสิทธิ์ครอบครัวเดิ
0: ม
1: นะครับ
0: แล้วถ้าเป็นกรณีที่ซ้ำร้ายที่สุดเลยบุตรคุณพ่อบุญธรรมเสียชีวิตนะคะคุณพ่อจริงก็เสียชีวิตและคนที่ถือมรดกอยู่คนสุดท้ายคนเดียวก็คือลูกบุญธรรมไม่มีญาติที่ไหนตรงนี้มรดกตรงไหนคะ
1: ก็รับคนเดียวเลย
0: ค่ะ
1: นะครับก็คือรับทั้งในส่วนของพ่อบุญธรรมแล้วก็รับทั้งในส่วนของพ่อปกติก็จริง
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดคุณบุตรบุญธรรมคนนี้เสียชีวิตลงเช่นกัน
1: ครับ
0: ไม่มีทายาทรับมรดกแล้วตรงนี้จะทำยังไงกับมรดกคะ
1: ก็โดยหลักของกฎหมายถ้าไม่ปรากฏว่ามีคนที่จะรับมรดกต่อจากนี้เนี่ยทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยก็จะตกสู่แผ่นดินนั่นหมายถึงว่ารัฐก็จะได้รับไป
0: ค่ะค่ะแล้วในกรณีนี้ใส่สงสัยนิดนึงที่บอกไปแล้วว่าบุตรบุญธรรมลูกในครอบครัวไปเป็นบุตรบุญธรรมของครอบครัวอื่นแต่ก็ยังมีลูกอีกคนนึงที่อยู่ในครอบครัวนั้นสิทธิ์ที่จะได้รับนี่เท่ากันเป๊ะเลยไหมคะ
1: เท่ากันเป๊ะเลยครับครับไม่แตกต่างเลย
0: ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของรายการเราในวันนี้นะคะสายก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะเป็นประโยชน์นะคะต่อคุณผู้ชมนะคะทั้งที่ต้องการจะรับบุตรบุญธรรมอุปการะนะคะแล้วก็คุณผู้ชมทั่วไปที่ยังไม่ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องนี้นะคะค่ะและในวันนี้ค่ะจะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะที่ให้เกียรติมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการอุปการะบุตรบุญธรรมกับเราค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายนะคะในเรื่องต่างๆก็สามารถติดตาม Twitter นะคะของพี่ทนายวิรัติได้แล้วก็ยังสามารถที่จะสอบถามนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายนะคะผ่านทาง LINE นะคะโดยตรงไปที่พี่วิรัติได้ตามที่ปรากฏที่หน้าจอนี้ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมค่ะที่ติดตามรายการของเราไม่ทันนะคะหรือว่าต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังนะคะก็สามารถรับชมได้ที่ทางเว็บไซต์ของรายการเราค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะทรายพิวิรัตแล้วก็ทีมงานค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์นะครับและนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับผมแน่นอนครับช่วงต้นรายการแบบนี้ตลอดหาเรื่องนะครับผมจะหาเรื่องราวที่น่าสนใจข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายที่หลายคนอยากรู้รวบรวมไปถามทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนนั่นเองครับและตอนนี้ผมก็พามาที่อุทยานแห่งชาติปางสีดานะครับถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่ขึ้นชื่อมากๆเลยของจังหวัดสระแก้วนะครับแขกไปใครมาเนี่ยอยากจะให้มาชมความสวยงามของธรรมชาตินะครับสัตว์ป่านานาชนิดและที่ขึ้นชื่อเลยนะฮะเห็นด้านหลังผมตรงนี้นะครับนี่คือแหล่งดูผีเสื้อทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศแห่งหนึ่งเลยครับสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศโดยรอบกันครับ

0: ู้ชมครับใครที่มาที่นี่เนี่ยต้องไม่พลาดเลยนะฮะที่มาถ่ายรูปผีเสื้อสวยๆและถ้าจะมาให้เห็นผีเสื้อเยอะที่สุดเนี่ยต้องมาช่วงต้นฤดูฝนหรือว่าประมาณต้นเดือนมิถุนายนนะครับช่วงเวลาที่ผมมาถึงแม้ว่าแดดจะไม่จัดถึงแม้จะไม่ใช่ฤดูที่ผีเสื้อเยอะนะครับแต่ก็ยังเห็นได้ผ่านไปผ่านมาเนี่ยผีเสื้อก็จะบินโฉบไปโฉบมานานาชนิดนะครับบางทีก็เดินมาเกาะที่มือบินมาเกาะตรงนั้นตรงนี้บ้างนะฮะเรียกว่าสร้างความเพลิดเพลินใจได้เป็นอย่างมากเลยแหละครับตอนนี้ชมผีเสื้อให้พออารมณ์ดีแล้วนะฮะได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญไปเจอกับเขาเลยครับว่าเขาจะมีข้อสงสัยอะไรในช่วงตลอดหาเรื่องครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: เอาละครับได้เวลามาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราแล้วในช่วงตลอดหาเรื่องนะฮะคนแรกจะเป็นเรื่องอะไรมาคุยกับน้องมุกสวัสดีน้องมุกครับเล่าเรื่องมาได้เลย
2: มีอยู่วันหนึ่งหนูขับรถไปกับพี่สาวเนื่องจากไปเจอไปหยุดอยู่ที่ไฟแดง
0: รถอะไรจ๊ะ
2: รถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
0: หนูขี่เอง
2: ค่ะ
0: พี่สาวซ้อนสวมหมวกไหม
2: สวมค่ะ
0: มาจอดที่แยกไฟแดงครับ
2: ค่ะแล้วก็สัญญาณไฟเขียวขึ้นหนูกำลังออกตัวไปเนื่องจากรถอีกฝ่ายนึงเขาขับมาชนหนูกลางลำ
0: คือเป็นสี่แยกเหรอ
2: ค่ะ
0: แปลว่าอีกฝ่ายเนี่ยก็ต้องฝ่าไฟแดงอีกฝั่งนึงมาถูกไหมชนกลางลำเลยนะฮะโหเป็นไงบ้างตอนนั้น
2: คือเหมือนแขนจะหลุด
0: หลุดเลยเหรอแล้วได้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอ็กซเรย์อะไรไหม
2: ไปเอ็กซเรย์ค่ะ
0: ปรากฏว่าเป็นไงบ้าง
2: หมอเขาบอกกระดูกหลุด
0: กระดูกหลุดหรือบริเวณไหนฮะ
2: ไหล่ค
0: ่
2: ะ
0: ไหล่หลุดเลยแล้วพี่สาวที่ซ้อนท้ายอะฮะ
2: พี่สาวที่ซ้อนท้ายไม่เป็นไรค่ะ
0: โอ้ยังโชคดีที่ไม่เป็นไรแล้วคู่กรณีเป็นไงบ้าง
2: คู่กรณีเขายอมทุกอย่างเนื่องจากคนแถวนั้นเขาเรียกตำรวจมาพูดคุยกัน
0: มาที่เกิดเหตุเลย
2: ค่ะ
0: คู่กรณีเจ็บแค่ไหนตอนนั้น
2: ไม่มีรอยเจ็บนะ
0: อ๋ออาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากเท่าเรานะครับแล้วก็เรียกตำรวจมาไกลเกลี่ยตอนนั้นเลย
2: ค่ะ
0: แบบนี้ก็ต้องไปโรงพักด้วยกัน
2: ค่ะ
0: แล้วไงต่อ
2: แล้วเขายอมทุกอย่างคือเพราะเขารู้จักฝ่ายตำรวจหนูก็รู้จัก
0: อ๋อครับ
2: เขาบอกจะยอมรับทุกอย่าง
0: ก็น่าจะคุยกันง่ายม
2: ี
0: ประกันไหมครับทั้งสองฝ่าย
2: ก็ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีทั้งคู
2: ่
0: แต่ว่าคู่กรณียืนยันว่าเดี๋ยวจะรับผิดชอบค่าเสียหายให้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ฮะ
2: 3,000 กว่าบาท
0: 3,000 กว่าบาทนี่คือค่าหมอ
2: ค่าหมอซ่อมรถด้วยค่ะ
0: รวมทั้งหมดเราไม่ได้เรียกค่าทำขวัญอะไรเพิ่ม
2: ไม่ค่ะ
0: เฉพาะค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเนี่ย 3,000 กว่าบาทเขาก็บอกว่าจะจ่ายหลังจากนั้นแหละครับ
2: หลังจากนั้นเขายอมหมดแต่เขาไปเถียงกับคนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดว่าเขาไม่ได้คนผิดเขาว่าฝ่ายหนูเป็นคนผิดแต่จริงๆอ่ะฝ่ายเขาผิดเพราะคนแถวนั้นอ่ะเขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะผ่าไฟแดง

0: มันมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดได้ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วกล้องวงจรปิดว่าไงบ้าง
1: เขาฝ่ายหนูอะถูก
0: ก็คือเขาฝ่าไฟแดงจริงจากกล้องวงจรปิดก็ระบุเลยว่าฝ่าไฟแดงมาจริงๆแต่ไงก็แล้วแต่ไอ้คู่กรณีเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้ฝ่าแม้กระทั่งมีหลักฐานก็ยังบอกว่าไม่ฝ่าซึ่งตรงนี้น่าสนใจนะฮะคุณผู้ชมในขณะที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ฝ่าไฟแดงเนี่ยแต่เขากลับยอมรับความผิดโดยจะชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 3,000 กว่าบาทให้ทั้งที่ตัวเองก็บอกว่าไม่ได้ผิดแต่จะยอมจ่ายให้โอ้นี่มีความย้อนแย้งอยู่นะฮะแล้วหลังจากนั้นเขาจ่ายให้เราทันทีเลยไหมมุก
1: ไม่ค่ะเนื่องจากหนูไปถึงโรงพยาบาลเขาไปกับพี่สาวเรื่องไปดูแค่อาการแต่ผลตรวจออกมายังไม่ออกมาเขาก็กลับ
0: คือเหมือนมาดูเป็นวิธีอย่างเงี้ยเหรอ
1: ค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นน่ะติดต่อมาอีกปะ
1: ก็เขาก็ติดต่อโทรมาถามอาการแต่เขาก็ไม่ได้เอะใจแล้วว่าค่าเสียหายจะทำไงเขาไม่พูด
0: คือเนียน
1: ค่ะ
0: เนียนไปเลยไม่พูดถึงเรื่องตังค์เลย
1: ค่ะแค่พูดถามอาการเฉย
0: ๆแล้วเราได้เป็นฝ่ายทวงถามไปเองบ้างไหมว่าพี่เมื่อไหร่จะจ่าย
1: ถามไปค่ะเขาบอกเขากำลังทำธุระคือเขาไม่ว่างเขาอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ย
0: คือก็บอกปัดไป
1: ค่ะ
0: ปัดไปเรื่อยตอนนี้จ่ายมาบ้างยัง
1: ยังค่ะ
0: 3,000 กว่าบาทนี่ไม่ได้จ่ายสักบาทเลยจนถึงตอนนี้นานแค่ไหนแล
1: ้
0: ว
1: 5เดือนกว่าแล้วค่ะ
0: ได้แจ้งความไว้แล้วนี่วันนั้นใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วได้ตามเรื่องกับทางเจ้าหน้าที่ไหมฮะว่าเรื่องไปถึงไหนแล้ว
1: ก็ไปถามอยู่ทุกครั้งค่ะแต่เขาบอกไม่เห็นมีมาแจ้งคือเหมือนเขาจะปัดใบเบี่ยง
0: เหมือนตามคู่กรณีไม่ได้ไม่มีความคืบหน้าของคดีทั้งที่แจ้งความไว้แล้วหลักฐานก็มีแล้วด้วยน่ากุ้งใจแทนนะฮะทำทุกอย่างหมดแล้วเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่น้องมุกอยากถามพี่ทนายอยากถามว่าอะไร
1: หนูทำไปทั้งหมดแล้วแล้วเขาจะมารับผิดชอบหนูหรือเปล่าคะ
0: เรามีชื่อนามสกุลที่อยู่อะไรเขาหมดไหม
1: ไม่ค่ะคือเขาไม่ให้อะไรไว้เลยคือเขาให้แค่เบอร์โทร
0: ชื่อเขาก็ไม่รู้เหรอ
1: ไม่รู้ค่ะ
0: ไม่ได้ถามไว้เนี่ย
1: คือเขาไม่บอกคือเขาเงียบค
0: ือ ถามแล้วเขาไม่ตอบ
1: ค่ะ
0: คนนี้นี่หัวหมอพอสมควรนะฮะเอกสารแบบประชาชนอะไรก็ไม่ได้ให้ไว้เลย
1: ไม่ค่ะ
0: รู้แค่เบอร
1: ์ค่ะ
0: แล้วเบอร์ทุกวันนี้ยังติดต่อได้ปะ
1: ก็ไม่ค่ะ
0: ไม่รับหรือว่าปิดเบอร์
1: ไปแล้วไม่รับค
0: ่
1: ะ
0: ไม่รับสายอีกเลยนับตั้งแต่ตอนที่ทวงถามเรื่องเงินไปนะฮะเอาละฮะวันนี้ขอบคุณน้องมุกที่นำประสบการณ์มาแบ่งปันขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจให้ครับไปชมเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งนึงแล้วฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: มุกขับมอเตอร์ไซค์ไปกับพี่สาวแล้วมาจอดที่ไฟแดงเมื่อสัญญาณไฟเขียวก็มีรถมอเตอร์ไซค์จากอีกฝั่งฝ่าไฟแดงมาชนที่ด้านข้างทำให้รถของมุกเสียหายและมุกได้รับบาดเจ็บที่แขนขวาเมื่อตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุคู่กรณีก็ยืนยันว่าจะรับผิดชอบและจ่ายค่าเสียหายทั้งหมดณจุดเกิดเหตุแต่ตอนแจ้งความที่สถานีตำรวจคู่กรณีกลับปฏิเสธว่าไม่ได้ผ่าไฟแดงแม้จะมีภาพจากกล้องที่สี่แยกยืนยันและเมื่อโทรไปทวงค่าเสียหายก็ไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายจำนวน 3,000 บาทซึ่งมุกสงสัยว่าจะมีวิธีการไหนที่สามารถทำให้คู่กรณีมาชดใช้ค่าเสียหายได้บ้าง
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและทรายนะคะก็จะมาเป็นประจำเลยค่ะกับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัตหวังปิติพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัต
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
4: ค่ะพี่วิรัตเรื่องราวของน้องมุกแหมคู่กรณีนี่เนียนจริงๆนะคะ
5: ครับ
4: เหมือนจะชดใช้เลยเหมือนจะยอมรับ
5: ครับ
4: แต่สุดท้ายก็มีไปดูอาการพยาบาลนะแต่สุดท้ายหายจ้อยไปเลยค่ะไม่ยอมรับผิดชอบค่าเสียหายรถไม่ยอมจ่ายค่ารักษาพยาบาล
5: ครับ
4: ตรงนี้ควรทำยังไงคะพี่วิรัต
5: คือเบื้องต้นเนี่ยก็คงต้องรอให้ตำรวจเนี่ยชี้ชัดๆเนี่ยนะครับว่าใครผิดใครถูกนะครับยิ่งถ้ามีกล้องเนี่ยผมว่ามันน่าจะสรุปสำนวนได้แล้ว
4: มีกล้องด้วย
5: นะครับถ้ามีกล้องนี่ชัดเจนคือสรุปสำนวนได้เมื่อตำรวจเห็นว่ามีข้อเท็จจริงดังนั้นแล้วเนี่ยก็สามารถแจ้งข้อกล่าวหาทางผู้ขับขี่ได้นะครับเมื่อเราแจ้งข้อหาแล้วเนี่ยตรงส่วนเราที่เราจะไม่ได้รับการเยียวยาเนี่ยนะครับเราต้องรีบฟ้องร้องนะรีบฟ้องร้อง
4: ภายใน
5: 1ปีนับตั้งแต่วันที่ถูกทำละเมิดก็คือนับตั้งแต่วันไหนครับก็วันที่ชนนั่นแหละ
4: วันที่เกิดเหตุเลย
5: ใช่นะครับต้องฟ้องภายใน1ปีถ้าไม่ฟ้องเป็นไงครับก็หมดอายุความนะครับ
4: แต่น้องมุกบอกว่าไม่ทราบชื่อเลยเขาให้มาแต่เบอร์โทรแล้วสุดท้ายเบอร์โทรก็

0: ปิดไปตามตัวไม่ได้แล้วตรงนี้น้องมุกจะไปสามารถติดตามได้ยังไงล่ะคะ
1: ก็น่าจะทำอย่างนี้ได้ครับคือถ้ามีกล้องวงจรปิดหรือว่าตำรวจเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของป้ายกท.รถนะครับสามารถที่จะไปสืบค้นจากตรงนั้นได้นะครับว่าใครเป็นเจ้าของและในขณะนั้นเนี่ยใครขับอยู่ได้นะครับ
0: อันนี้ก็เป็นอีกขั้นตอนนึงในการติดตามตัวให้ได้ใช่ไหมคะอันนี้คุณตำรวจจะทำหน้าที่ติดตามให้น้องมุกหรือว่าน้องมุกต้องลงไปติดตามเอง
1: ในทางปฏิบัติต้องเป็นตำรวจให้ครับแต่ว่าถ้าเราเพื่อความอำนวยความสะดวกกับตัวเองเนี่ยก็ติดตามได้เองนะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับ
0: ค่ะถ้าเราตามเจอแล้วนี่ไปทวงเขาตรงนั้นได้เลยไหมผิดไหมหรือว่าต้องมาคุยกันที่สถานีตำรวจ
1: คือโดยหลักแล้วก็ต้องให้มาคุยที่สถานีแหละนะครับถ้าเขาไม่ได้จริงๆเราจะไปทำร้ายร่างกายกันไม่ได้นะครับเราก็คงต้องใช้สิทธิ์ทางศาลถ้าเราไปเอาของเขาอะไรเงี้ยเอาเองก็ไม่ได้นะครับใช้สิทธิ์เกินเรียกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับ
0: แต่ก็คือถ้าเราเจอแล้วเราสามารถชี้เป้าให้คุณตำรวจไปดำเนินการเพื่อมาไกล่เกลี่ยกันตรงนี้ได้ใช่ไหมคะ
1: ก็ได้ครับ
0: ค่ะมีกรณีอุบัติเหตุอะไรไหมคะที่พี่วิรัตเคยเจอมาทำคดีมาที่เกี่ยวกับท้องถนนเกี่ยวกับไฟเขียวไฟแดงแบบนี้ค่ะที่มันดูไม่ขาดอย่างของน้องมุกยังมีหลักฐานเนาะแต่ถ้ามันไม่ขาดจริงๆแล้วจะตัดสินยังไงคะว่าใครผิดใครถูก
1: ส่วนใหญ่เราก็อาศัยกล้องนี่แหละครับแต่ว่าบางทีในท้องถนนเนี่ยบางทีก็ไม่มีกล้องบางทีก็ต้องอาศัยพ่อค้าแม่ค้ารอบๆนั่นนะครับมันเป็นพยานแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่มาเป็นพยานแล้วหรอกนะครับก็ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้อาจจะจำเป็นที่ต้องซื้อกล้องติดที่รถนะครับแบบรถน้องทรายเนี่ยก็มีติดกล้อง
0: ใช่แล้วก็เคยประสบเหตุด้วยนะ
1: นะครับตัวนั้นก็เป็นมันก็สามารถที่จะเอาไว้ใช้แบบในรายที่ฉุกเฉินนะผมว่ามันก็รู้ได้เหมือนมีอะไรนะเรื่องเหตุการณ์หนึ่งอ่ะที่ว่าถอยหลังมาชนอะไรเงี้ยนะครับตรงนั้นก็จะเห็นว่าเอ้ยเป็นการถอยหลังมาชนนะไม่ใช่เราชนเข้าไป
0: เห็นเรื่องถอยหลังมาชนขอพูดถึงนิดนึงคือมีกรณีนี้บ่อย
1: ครับ
0: เป็นเพราะอะไรคะการที่รถไปชนรถคันหน้าคือยังไงก็ผิดเหรอคะพี่รัต
1: ก็คือกฎหมายเขาบอกว่าเวลาที่น้องทรายเนี่ยจะขับรถนี่นะครับทิ้งห่างจากระยะข้างหน้าเนี่ยคือต้องระยะที่ปลอดภัยแล้วก็เมื่อจอดแล้วเนี่ยจะต้องไม่เกิดอุบัติเหตุก็เท่ากับว่าเราจะต้องทิ้งห่างพอสมควรเลยเพราะถ้าน้องจี้มากๆเนี่ยถ้าข้างหน้าหยุดรถกระทันหันเนี่ยเราก็ชน
0: คือยังไงคันหลังก็ผิดถูกไหม
1: ใช่เพราะมีคดีหนึ่งคือรถชนกันทั้งหมด10กว่าคัน
0: เนี่ยนั่นสิใครเคยสงสัยนะเยอะขนาดนั้นทำยังไง
1: คันหลังรับผิดชอบเกือบทั้งหมดเลยครับ
0: จริงเหรอคะ
1: ใช่เพราะเป็นคนชนไงพอชนเสร็จแล้วเนี่ยคันอื่นๆก็แบบชนกันต่อไปข้างหน้าโอ้โหเป็นเรื่องเลย
0: ตายตายอย่างนี้เป็น10คันเราเป็นคันที่10ไม่ต้องรับผิดชอบอีก9คันเลยนะ
1: ยกเว้นเสียแต่ว่าคันที่อยู่หน้าเนี่ยเปลี่ยนเลนกระทันหันอะไรเงี้ยอันนี้จะอีกเรื่องนึง
0: อันนั้นเลยก็คือต้องติดกล้องถึงจะทราบได้เพราะเขาก็สามารถจะ
1: ถ้ามีกล้องมันชัดเจนนะครับ
0: ถ้าไม่มีกล้องเขาก็สามารถปฏิเสธได้ว่าไม่เกี่ยวกับเขาแล้วในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ข้างหน้าแล้วเราคือเบรกไม่อยู่จริงๆอ่ะแต่ว่าเขาชนกันอยู่แล้วตรงนี้เราจะต้องรับผิดชอบแบบกรณีที่ชนกันเป็น10คันแบบนั้นหรือเปล่าคะ
1: ก็เราก็ต้องรับผิดชอบครับรับผิดชอบที่เรากันเป็นคนกระทำแหละนะครับถ้าชนกันคันเราก็ต้องรับผิดชอบนะครับ
0: ก็คือเหมือนกรณีที่เราเบรกไม่อยู่ไปชนคันก่อนหน้านั้นแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ก็คือคล้ายกันเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ตัวไซเองเนี่ยไซเจอมาแล้วอุบัติเหตุทางท้องถนนเนี่ยรุนแรงด้วยแต่ตอนนั้นเหมือนมึนต้องยอมรับเลยว่าคนที่โดนเหตุแบบน
1: ี้ไ
0: ม่ได้ดื่มค่ะดื่มน้ำเปล่าเลยแต่มึนงงคือด้วยแอร์แบ็กด้วยแรงกระแทกแล้วเราไม่เคยเจอตกใจด้วยตรงนั้นมีคุณตำรวจมาถามแล้วนะแจ้งความไหมแจ้งความไหมด้วยเราที่เหมือนจะใจดีอ่ะก็เลยแบบ
1: โลกสวย
0: โลกสวยคนชนก็ไม่ได้หนีไม่ได้อะไรไม่แจ้งค่ะนั่งเฉยๆสุดท้ายค่ะเหมือนในตอนหลังมันมีผลต่อการเรียกร้องค่าสินไหมบางอย่างกับประกันด้วยตรงนี้ใส่สามารถเรียกร้องได้ไหมถ้าใส่ไม่แจ้งความแล้วเรียกร้องค่าสินไหมตรงนี้
1: ประกันเขาจะจ่ายเรายังไงครับเขาก็มันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นนะครับมันจะต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็มันจะต้องชี้ถูกชี้ผิดว่าใครผิดใครถูกนะครับเพราะว่าตัวประกันเนี่ยที่เขาจะเข้ามารับเขาเรียกอะไรรับชำระหนี้สมมติว่าน้องทำประกันเอาไว้เนี่ยนะครับแล้วเกิดรถไปชนหรือว่าถูกชนเนี่ยประกันเขาต้องมาเยียวยาเราถูกไหมครับมาซ่อมให้เรามาอาจจะถ้ามันเสียทั้งคันก็ต้องเปลี่ยนให้คันใหม่ให้เรา นะครับถ้าน้องไม่มีทำอะไรเลยไม่มีคู่กรณีอะไรเลยเนี่ยอย่างนี้เขาก็ไม่รู้ทำอะไรให้น้อง นะครับเพราะว่าเมื่อเขาเยียวยาให้กับน้องไปแล้วเนี่ย เขาก็ต้องไปเขาเรียกไปเคลมกับคู่กรณีแต่ที่ต้องน้องไปคู่เคลมกับคู่กรณีเองนะครับอันนี้คือมาเคลมแทนให้แต่ว่าเขาคีย์ให้น้องก็ถูกตัดออกไปเลย
0: ก็คือหน้าที่ของเราคือถ้าเมื่อไหร่ที่ประสบอุบัติเหตุไม่ว่าจะร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงเราควรจะไปแจ้งความใช่ไหม
1: ก็คือต้องแจ้งดำเนินคดีนะครับแล้วก็แจ้งประกันนะครับเพื่อที่ใช้ประกันเนี่ยเขาได้สรุปเรื่องนี้แล้วก็ สรุปความเสียหายให้กับเราแล้วก็ติดต่อทางประกันทางผู้ที่เขาจะเป็นคู่กรณีต่อไปนะครับ
0: ค่ะในส่วนตัวของทรายอ่ะทรายแจ้งประกันอย่างเดียวเลยก
1: ็
0: เลยไม่ได้แจ้งคู่กรณีแต่ว่ามันมีเรื่องของการรักษาพยาบาลคู่กรณีเนี่ยเขาก็ให้ลูกสาวเขาพาเสร็จไปรักษาพยาบาลแต่ทรายน่ะอยากไปรักษาโรงพยาบาล

0: ถูกรถชนเลนต่างเนี่ยตรงนี้เราสามารถที่จะไปโรงพยาบาลที่มีระดับก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยแต่ต้องเก็บใบเสร็จเอาไว้เพราะที่ว่าเราจะไปฟ้องเรียกร้องคืนในภายหลัง
1: แต่เราสองคนต่างก็กลัวเรื่องของค่าใช้จ่ายไงคะตอนนั้นก็เลยไม่กล้าทั้งคู่
0: คือเราสามารถรักษาในที่ที่ดีได้นะครับต้องยอมรับความจริงว่าถ้าลงเป็นโรงพยาบาลของรัฐอาจจะบริการช้าหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะไม่สะดวกกับเรานะครับแต่ว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็สะดวกปลอดภัยแล้วก็ต้องเสียกันมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับ
1: ค่ะและในกรณีนี้ที่เป็นรถยนต์นะของสายก็มีประกันแบบการภาคสมัครใจด้วยแล้วก็พรบด้วยในส่วนของเงินค่ารักษาพยาบาลเนี่ยค่ะใครจะเป็นคนจ่ายให้สายคะระหว่างพรบกับประกันภาคสมัครใจ
0: โดยปกติแล้วตัวภาคสมัครใจเขาจะเป็นคนเคลียร์ให้นะครับไม่ค่ารักษาพยาบาลแล้วก็น้องสายต้องนอนอยู่กี่วันคือไม่ไปทำงานกี่วันแล้วถ้าน้องสายวันนึงได้วันละเป็นหมื่นก็ได้วันละเป็นหมื่นอย่างเงี้ยเมื่อตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีวงเงินของเขาถ้าเขาเคลียร์น้องจนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาไปเคลมกับทางคู่กรณี
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการใช้รถใช้ถนนนะคะพี่วิรัตพอจะมีอะไรแนะนำน้องมุกสักนิดนึงได้ไหมคะในกรณีของน้องมุกนะคะที่เกิดขึ้น
0: ก็คือน้องก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราคือเราต้องเราไม่ไปชนเขาเองบางทีก็อาจจะถูกคนอื่นชนได้นะครับตรงนี้ก็ต้องสามารถที่เราจะไปติดตามแล้วก็ใช้เรียกอำนวยความสะดวกให้ตำรวจเพื่อที่จะดำเนินคดีต่อไปนะครับ
1: เรื่องราวของอุบัติเหตุทางท้องถนนนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเรื่องราวต่อไปค่ะเป็นเรื่องราวของยานพาหนะค่ะแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณพี่ทนายวิรัตสำหรับคำตอบนะครับมาถึงอีกหนึ่งกรณีเรื่องนี้จะเป็นยังไงคุยกับน้องทักสวัสดีน้องทักครับ
3: สวัสดีครับ
2: เล่าเหตุการณ์มาได้เลย
4: ก็จากกรณีของผมนะครับส่วนตัวเลยก็มีผมไปซื้อรถมาจากร้านซ่อมรถเนี่ย
2: เป็นรถอะไรฮะ
4: ก็รถเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ครับ
2: รถมอเตอร์ไซค์มือสอง
4: ครับผม
2: ซื้อมาในราคา
4: ก็5,000
2: ถูกจัง
4: 5,000ท่วน
2: นี่รถถูกกฎหมายมีทะเบียนมีป้ายไม่ได้จดประกอบเอาใช่ไหม
4: ไม่ครับรถถูกกฎหมายครับ
2: รถถูกกฎหมายนะฮะไม่ได้ไปชำแหละชิ้นส่วนแล้วมาขายต่อเรานะ
4: ครับผมก็ ครบทุกชิ้น
2: ครบเดิมๆว่างั้นรถเดิมๆ5,000บาท
4: ครับผม
2: แล้วยังไง
4: ก็หลังจากผมก็เอามาขับถูบ้านใช่ไหมก็เพื่อนไม่มีรถขับก็มาถามซื้อผมผมก็ก็มีรถขับแล้วผมก็เลยจะขายคันนี
2: ้แปลว่าคุณมีหลายคัน
4: ครับผม
2: คุณมีรถอยู่แล้วแล้วซื้อเพิ่มเฉยอ๋อก็เลยขายต่อเพื่อนไปคันนึง
4: ก็ขายไปก็รุ่นนั้นก็ผมก็ขายไปจำนวน 4,000
2: อ๋อพอใช้แล้วเนาะก
4: ็
2: ขาดทุนหน่อยนึงถือว่าเป็นค่าใช้
4: ครับ
2: ครับ
4: ก็เพื่อนผมก็แล้วก็เอามาให้เอาเงินมาให้ก่อนว่าว่าจะซื้อรถนะว่าไงแบบนี้ก็เลยมาให้ผมก่อนว่า300
2: เหมือนมัดจำเนี่ยเหรอในข้อตกลงว่าเฮ้ยเอาแน่นะ
4: ใช่
2: แต่ยังไม่ได้รถ
4: ครับผม
2: หลังจากนั้นแหละคร
4: ับ ก็จากนั้นวันที่เขาคุยกับผมอีกรอบหนึ่งว่าเดี๋ยวจะมาซื้อนะรถคันนี้ก็เลยวันนั้นก็เลยมาซื้อรถผมอ่ะตอนเย็นวันนั้นผมไม่อยู
2: ่มาซื้อใครอ่ะ
4: ก็มาซื้อกับพ่อเจอพ่อเจอแม่ผม
2: อ๋อแสดงว่าพ่อแม่ของทักก็ต้องรู้จักกับเพื่อนคนนี้ด้วย
4: ครับผมก็รู้จักก็เป็นเพื่อนกันก็เหมือนกับเพื่อนสนิทแต่ก็มาซื้อผมอ่ะก็เข้ามาถามพ่อว่าผมอยู่ไหมพ่อผมบอกไม่อยู่นี่เขาก็เลยมาบอกว่าก็คุยทักไว้แล้วว่าจะมาซื้อรถมาเอารถก็เลยแบบมัดจำไว้1,000แล้วก็บอกกับพ่อว่าบอกทักไว้ว่าอีกสักประมาณอาทิตย์หน้าจะเอาเงินมาให้ที่เหลือส่วนที่เหลือนะ
2: ส่วนต่างอีกประมาณ 3,700 จะมาให้อาทิตย์หน้านะครับอ้ออีก 2,700 สิเพราะว่าจะซื้อในราคา 4,000 ใช่ไหมให้มาแล้ว 1,300 นะครับแล้วไงต่อครับ
4: ก็จากนั้นเขาบอกพ่อไว้ว่าอีกอาทิตย์นึงจะมาให้ใช่ไหมพอหลังจากนั้นอาทิตย์นั้นไปก็เขาก็เงียบอ่ะผมก็เลยแบบเอ้าสงสัยก็พ่อก็ถามเหมือนกันว่าเพื่อนอ่ะที่บอกว่าซื้อรถไปว
2: ่
4: า
2: อา
4: ท
2: ิ
4: ตย
2: ์
4: นี้ว่าจะเอาตังค์มาให้แล้วทำไมยังไม่มา ผมก็ก็สงสัยทำเป็นอะไรทำไมไม่เอามาให้ทีนี้พอวันนึงผมก็ทักเฟซไปว่าตังค์ที่ค่ารถอ่ะตอนไหนแบบจะมาให
2: ้
4: เพราะว่ามันเรืออาทิตย์แล้วเกือบอาทิตย์แล้วเขาก็บอกว่ารถผมอ่ะเที่ยวไปเขาบอกว่าพังบังเก็บเงินซ่อมอยู
2: ่พังจริงป่ะก็ไม่รู้นะ
4: ครับผมอันนี้ผมก็บอกไปว่ารถก็ซื้อไปแล้วนี่ก็ยังไงอ่ะ
2: คือไม่เกี่ยวจะพังแกก็ต้องไปซ่อม
4: ก็ใช่
2: เพราะว่าซื้อเราไปแล้ว
4: ครับผ
2: ม
4: แต่แบบยังไงอ่ะตังเขาแบบอ้างไปเรื่อย
2: ทำไมถึง

0: แค่ทักเฟซไม่โทรหาหรือไปหาเลยทั้งที่เป็นบอกเพื่อนสนิท
1: ก็แบบเบอร์เขาก็แบบเปลี่ยนเบอร์ใหม
0: ่อ๋อเหรอ
1: เลยแบบไม่รู้เลย
0: ติดต่อก็ไม่ได้
1: ติดต่อไม่ได้
0: รู้จักบ้าน
1: ไหมรู้จักครับผม
0: พ่อแม่ก็รู้จักนะได้ไปหาบ้างไหม
1: ก็ไปหาอยู่เรื่อยครับที่แบบพอมาเจอเรื่องนี้เขาแบบทำตัวหนีทำตัวแบบไม่อยากให้เจอหน้า
0: หลบหน้าเลย
1: หลบหน้าเลย
0: ครับ
1: ทีนี้ผมก็จี้เขาแบบอยากได้ตังค์คืนอยากได้นี้ด้วยเพราะว่าขายรถไปแล้ว
0: ครับ
1: แล้วทีนี้เขาแบบก็พูดมาแบบเสียงแบบไม่พอใจแบบยังไงอ่ะว่าคล้ายๆแบบเอารถผมไปแล้วที่เขาไปทำพังแล้วก็ต้องแบบหาเงินเก็บซ่อมรถผมอีกแบบเขาน่าจะโกรธทางเรื่องนั้นนะ
0: สรุปว่าก็ยังไม่ยอมจ่ายแล้วมาหงุดหงิดใส่ด้วยว่าก็รถพังเนี่ยต้องหาเงินซ่อมจะเอาที่ไหนมาให้
1: ใช่ครับ
0: ส่วนเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็ซื้อไปแล้วจะไปพังที่แกก็ต้องซ่อมก็ถูกแล้วนี
1: ่
0: แต่เงินฉันเนี่ยฉันยังไม่ได้นานแค่ไหนแล้วครับทักจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงตอนนี
1: ้ก็ผ่านไปประมาณเดือนกว่าครับยังไม่ได้เงินส่วนที่เหลือเลย
0: 2,700 เนี่ยยังไม่ได้ได้มาแค่ 1,300 เท่านั้น
1: ครับผม
0: เพราะนั้นวันนี้สิ่งที่คุณอยากจะถามพี่ทนายวิรัตคืออะไร
1: จากเหตุการณ์นี้นะครับก็อยากจะรู้ว่ากรณีเนี้ยผิดมากไหม
0: หมายถึงเขาใช่ไหม
1: ครับผม
0: ผิดมากไหมแล้วคุณจะเอาเงินคืนยังไงได้บ้าง
1: ใช่ครับ
0: รถเป็นชื่อใคร
1: รถเป็นชื่อของร้านที่ผมไปซื้อมานะ
0: แล้วตอนที่คุณซื้อเนี่ยเขามีการโอนเป็นชื่อคุณไหม
1: ก็ไม่ได้ว่าโอนครับก็แบบซื้อมาผมก็ซื้อมาเขาก็ให้พวกเล่มมาด้วย
0: โอนลอยอ่ะให้คุณไปทำเรื่องที่ขนส่งเองแล้วคุณไปทำยัง
1: ก็ยังไม่ได้ไปทำเหมือนกันครับ
0: แปลว่าตอนนี้รถก็ยังไม่ได้เป็นชื่อทัก
1: ครับผม
0: แล้วไอ้ใบนั้นอยู่ไหน
1: อยู่ใต้เบาะรถเหมือนเลย
0: คือตอนพ่อขายรถให้เพื่อนไปไอ้พวกนั้นก็ไปด้วยหมด
1: ครับผม
0: แปลว่า
1: เพราะว่าพร้อมขายผมพร้อมขายไปแล้วอ่ะ
0: แปลว่าเพื่อนคนนี้จะเอาไอ้เล่มนี้ไปโอนเป็นชื่อเขาเลยก็ได้ซึ่งอาจจะทำไปแล้วด้วยคุณไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถแล้วถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: สัญญาไม่มีในตอนซื้อขายกันเพราะว่าเป็นการตกลงปากเปล่าในแบบเพื่อนใช่ไหม
1: ครับ
0: สรุปว่าไอ้เงิน 2,700 เนี่ยจะเอาคืนได้ยังไงและเขาที่โกงเราเนี่ยจะมีความผิดอะไรบ้างนี่คือสิ่งที่น้องทักอยากรู้วันนี
1: ้ครับผม
0: สองเรื่องนะครับเอาล่ะขอบคุณน้องทักมากที่นำประสบการณ์มาแบ่งปันกันนะครับไปชมเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: ทักซื้อมอเตอร์ไซค์มือ2มาจากร้านซ่อมรถในราคา 5,000 บาทโดยทำเอกสารโอนลอยมาให้ทักนำมาขับแถวบ้านได้สักพักเพื่อนของทักก็มาขอซื้อต่อเพราะเห็นว่าทักมีรถหลายคันทักเห็นว่าเพื่อนไม่มีรถขี่จึงยอมขายต่อในราคา 4,000 บาทโดยให้เพื่อนวางมัดจำไว้300บาทเพื่อนของทักมาเอารถตอนที่ทักไม่อยู่บ้านโดยจ่ายเงินกับพ่อของทักไว้ 1,000 บาทโดยบอกว่าอีก1อาทิตย์จะนำเงินส่วนที่เหลือมาให้ซึ่งเอกสารการโอนลอยก็อยู่ที่ใต้เบาะของรถแต่พอถึงวันกับเงียบหายทักจึงพิมพ์ไปถามทางแชทของ Facebook ถึงเงินส่วนที่เหลือแต่กลับถูกบอกว่ารถที่เอามาพังจึงจะไม่ขอจ่ายทักจึงยืนยันว่าไม่เกี่ยวกันเพราะตอนที่เอารถไปก็ไม่พังเพื่อนของทักก็พยายามหลบหน้ามาเรื่อยๆทักจึงอยากรู้ว่าจะสามารถแจ้งความได้หรือไม่โดยคนที่เอารถไปจะมีความผิดมากน้อยแค่ไหนแล้วจะทำอย่างไรถึงจะได้เงินส่วนต่างอีก 2,700 บาทคืน
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: พี่วิรัตคะความไว้เนื้อเชื่อใจอีกแล้วส่วนใหญ่เห็นเป็นความไงว่าเพราะความไว้เนื้อเชื่อใจนี่แหละน้องทักเห็นเป็นเพื่อนไงคะก็เลยยอมคุณพ่อยอมให้เอารถไปก่อนจ่ายเงินก็ยังไม่ครบเลยตรงนี้ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องรถเรื่องการจ่ายเงินนะคะมันมีเรื่องอันนึงค่ะคือสัญญาการโอนลอยอันนี้ที่ติดไปในรถที่น้องทักขายด้วยนะคะการโอนลอยนี่คืออะไรคะพี่วิรัต
5: ก็คือการโอนลอยก็คือว่าเป็นการที่ทำเอกสารกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับรอเพียงแค่เซ็นไปก็คือว่าคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยเวลาที่น้องทรายเนี่ยไปขายรถเข้าเต็นท์เนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมันยังไม่อะไรอ่ะยังติดไฟแนนซ์อยู
4: ่
5: นะครับยังไม่ไปเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนอะไรก็ตามเนี่ยให้เซ็นใบโอนลอยเอาไว้โอนลอยนะครับก็เซ็นเอาไว
4: ้เอกสารตัวนี้ใครเป็นคนออกคะเต็นท์รถหรือว่าตัว
5: จริงๆก็คือเป็น

0: เป็นเอกสารการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนของกรมการขนส่งอยู่แล้วชุดเอกสารเนี่ยมันก็เป็นใบโอนต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าเซ็นเอาไว้แล้วไงฮะซึ่งใครจะไปทำในภายหลังเนี่ยทำได้หมด
1: เหมือนเป็นการเซ็นมอบอำนาจมอบฉันทะอะไร
0: ล่วงหน้าไว้แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ไงสุดท้ายแล้วเราอาจจะมีปัญหาได้นะครับ
1: อย่างนั้นก็แย่แล้วสิเพราะว่าเอกสารพวกนี้ติดไปกับรถที่น้องทักขายให้เพื่อนหมดเลย
0: ใช่ใช่คร
1: ับ แล้วตรงนี้เพื่อนเขาจะสามารถนำใบโอนลอยเป็นชื่อตัวเองเลยได้ไหมคะ
0: ถ้าไม่ติดไฟนั้นอะไรต่างๆแล้วนะครับเป็นชื่อของน้องเขาเองเนี่ยตอนนี้ก็สามารถโอนได้เลยนะครับ
1: ก็คือเรียบร้อยแล้วตอนนี้กรรมสิทธิ์ในรถก็คงเสร็จเพื่อนไปแล้ว
0: จะเป็นไปแล้ว
1: ไปถึงขั้นนั้นแล้วน้องทักจะทำยังไงได้คะในกรณีนี้ที่เงินยังค้างจ่ายอยู่เลยได้มาแค่พันเดียวเอง
0: ก็ต้องไปฟ้องเรียกร้องเอานะครับแต่จำนวนเงินมันน้อยมากนะครับมันไม่คุ้มละค่าทนายก็เหนื่อยละนะครับ
1: ค่ะแล้วการซื้อขายแบบไม่มีสัญญาแบบนี้ค่ะ
0: ครับ
1: นอกจากการมีสัญญาโอนลอยแล้วเนี่ยควรจะมีสัญญาอย่างอื่นอีกไหมคะเพราะน้องดูแล้วไม่มีสัญญาอะไรเลยนอกจากใบโอนลอยที่ติดกัน
0: ควรจริงๆควรทำสัญญาซื้อขายกันนะครับที่สุดเลยมีการทำหลักฐานไว้ว่าจะโอนกันเมื่อไหร่จะจ่ายเงินครบเมื่อไหร่ตรงนี้ก็เป็นประโยชน์มากกว่าถ้ามีการตกลงกันโดยปากเปล่าเนี่ยก็ยอมรับมันยากเย็นมากนะครับ
1: ค่ะแล้วถ้าในกรณีนี้เพื่อนน้องทักยังไม่ได้โอนเอกสารโอนลอยสมมติว่าเขาก็ยังไม่ได้เปิดรถดูไม่เห็นเอกสารแล้วนำรถน้องทักเนี่ยไปกระทำความผิดอย่างเช่นไปคนยาเสพติดหรือว่าไปชนคนได้รับอุบัติเหตุถึงชีวิตตรงนี้ใครจะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้
0: คือกฎหมายเขาเขียนไว้ว่าจะต้องหนึ่งก็คือคนผู้ขับขี
1: ่
0: สองเจ้าของนะครับกรณีที่เป็นถ้าเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นผู้ขับขี่ก็จบไปไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นคนขับขี่กับคนจะเป็นเจ้าของคนละคนกันเนี่ยเขาต้องเอาคนขับขี่นะแต่ว่าปกติพอคนขับขี่เนี่ยเช่นกระทำความผิดเช่นเอารถไปขนยาบ้าย
1: าเสพติดยาบ้า
0: ใช่ตรงนี้เนี่ยเขาก็ทิ้งรถละคราวนี้จะไปตามใครล่ะก็ต้องตามกับเจ้าของนะครับ
1: ค่ะพี่วิรัตพอจะมีอะไรแนะนำน้องทักได้ไหมคะในกรณีนี้ว่าควรจะไปตามเอารถคืนแล้วมีขั้นตอนยังไงหรือว่าควรจะทำใจปล่อยไปดีกว่า
0: คืออย่างนี้ควรจะตามรถคืนนะครับแจ้งความดำเนินคดีเลยว่ามีแต่คืออาจจะดำเนินคดีนั้นเพราะเป็นเรื่องแพ่งนะครับก็เป็นการตามทรัพย์คืนเพราะเนื่องจากว่าเขาไม่ชำระหนี้นะครับ
1: ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวทั้งเรื่องอุบัติเหตุนะบนท้องถนนแล้วก็เรื่องการซื้อขายยานพาหนะนะคะแซ่ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะคะกับคุณผู้ชมอย่างมากเลยทีเดียวค่ะและที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณพี่ทนายวิรัตค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการติดตามพี่วิรัตนะคะในเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายก็สามารถติดตามได้นะคะตามเพจด้านหน้านี้ค่ะค่ะและรายการของเรานะคะก็ยังสามารถนะคะรับชมย้อนหลังได้อีกด้วยนะคะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกคนหนึ่งนะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะคุณตูนวรัตค่ะที่ไปตลอดหาเรื่องให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณคุณตูนด้วยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายใครเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพิวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: เรากำลังจะเคารพองค์ท่านสวดมนต์ไหว้พระรักษาระเบียบไม่คุยเล่น
1: เวลา 8:00 น.

สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกๆคนอันนี้ครูใหญ่ก็มีเรื่องมาประกาศให้นักเรียนทราบอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือช่วงนี้ก็ใกล้งานวันลอยกระทงแล้วนะครับทางโรงเรียนของเราก็ได้จัดกิจกรรมหนุ่มสาวลอยกระทงนะครับถ้านักเรียนคนไหนที่มีความสนใจนะครับก็ให้มาสมัครได้ที่ห้องชั้นป.6ในกลางวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ชนะเลิศครูก็จะมีทุนการศึกษาให้นักเรียนนะครับและเรื่องที่2ที่ครูจะประกาศในวันนี้ก็คือเป็นวันที่ตรวจสุขภาพนักเรียนนะครับสำหรับชั้นป.4

0: ค่อยๆวิ่งก็ได้ลูกเดี๋ยวจะล้มนะ
1: ดีใจอะไรมาเนี่ยฮะหน้าตั้งมาเชียว
2: พี่เลยเขาจัดงานแล้วกระทงครับแม่กล้องจะไปเต้นครับ
0: ตัวแค่นี้นะเต้นเป็นกับเขาด้วยเหรอลูกไหนไหนไหนลองเต้นให้แม่ดูหน่อยสิ

0: เด็กชายก้องทำไมหนูเต้นแบบนี้ล่ะหนูเต้นเหมือนผู้หญิงเหมือนตุ๊ดเหมือนกระเทย
1: ครับครูให้หนูเต้นไม่ได้นะครับเพราะหนูว่าเต้นเหมือนผู้หญิงหนูต้องเต้นให้แข็งแรงเหมือนเด็กชายนิกรู้ไหมครับ

0: ะทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวทำไมไม่ไปเล่นกับเพื่อนล่ะคะ
1: ผมอยากเต้นครับ

ไม่ได้นะครับครูบัวยังไงผมก็ไม่อนุญาตให้เด็กใช้กล้องขึ้นเต้นนะครับครูบัวก็รู้ไม่ใช่หรอครับว่ากติกาการประกวดต้องเป็นการแสดงของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเท่านั้นแต่เด็กใช้กล้องดูท่าทางตุ้งติ้งเหมือนเด็กผู้หญิงนะครับมันผิดกติกาครูบัวไม่อายหรอครับที่ต้องให้คนอื่นมาดูการแสดงของเด็กที่เป็นกระเทยเห็นแก่โรงเรียนบ้างเถอะครับครูบัว

ิฉันเชื่อว่าทุกคนเกิดมาไม่ว่าชายหรือหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่ตอนนี้มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนกำลังมองข้ามไปเป็นสิทธิที่ไม่มีใครอยากให้เป็นและไม่อยากเห็นแต่ทุกคนยังลืมนึกไปว่าเขามีชีวิตเขามีหัวใจเหมือนกับพวกเราแล้วทำไมล่ะคะทำไมเราถึงไม่เปิดโอกาสให้กับสิ่งนั้นบ้างต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงของเด็กชายณัฐธีก้องไพรินทร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้เลยค่ะ

0: ไรบ้าง
1: ดี
0: ล
2: ูกสบายดี
0: พี่ไปทำงานตั้งหลายวันนานคิดถึงลูกมาก
2: อยากได้สวยกับลูกก็คิดถึงพี่
0: กลับบ้าน
2: กลับบ้านพี่

0: เมื่อเช้าไปที่อำเภอมาตั้งใจจะไปทำบัตรประชาชนใหม่แต่มันก็ทำไม่ได้
1: ทำไมไม่ได้อะพ
0: ี่ไม่รู้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหลักฐานก็ไม่มีสักอย่างรายชื่อก็ไม่มีมันโดนไฟไหม้หมดก็เลยทำไม่ได้ทีนี้นี่พอทำบัตรไม่ได้ก็คงลำบากแล้วกลับไปเชียงใหม่เที่ยวนี้ก็คงหางานยากขึ้น
1: ชาวบ้านเพื่อนบ้านเราไม่เดือดร้อนกันหมดอ่ะนี่เขาไม่หาว่าเป็นพวกไม่มีสัญชาติกันหมดแล้วเนา
0: ะก็คงประมาณนั้นแหละในเมื่อไม่มีบัตรก็คงหาว่าเป็นพวกไร้สัญชาตินั่นแหละทีนี้ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียซื้อข้าวปลาอาหารกินลูกก็จะเข้าโรงเรียนด้วยคงลำบากกันนะเที่ยวนี
2: ้มาหาบุญมันจะคุยกันเรื่องกฎหมายสักหน่อยลูกคนที่หนึ่งก็จะออกจากงานลูกคนที่สองก็ออกจากโรงเรียนเดือดร้อนกันไปหมดไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
3: ผมก็เหมือนกันลงเป็นเกษตรกรไปกู้หนี้ยืมสินจากธ.ก.ส.ก็ไม่ยอมปล่อยก็จะมาหาบุญนี่แหละ
4: ผมทราบว่าสำนักงานที่นี่เนี่ยเขาให้ความช่วยเหลือคนที่ไม่มีบัตรประชาชนใช่ไหมครับและกับผมคนหนึ่งที่เป็นคนที่ไม่มีบัตรประชาชนก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำปรึกษาหารือเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผมได้ด้วยครับ
5: ครับแล้วมาจากที่ไหนครับ
4: อ๋อผมอยู่ที่แม่อายครับเกิดที่แม่อายและก็ไม่มีบัตรประชาชนมานานแล้วครับ
6: กรณีที่แม่อายแบบครับที่ว่ามีปัญหาเรื่องของสัญชาติไทย
4: ครับหลายคนครับ
6: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ครับก็คือว่าในส่วนของการปกครองนะครับก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านคนละตำแหน่งเพื่อจะจัดการเรื่องนี้นะคร
5: ับแต่ว่าในส่วนของภาคประชาชนเราเนี่ยผมแนะนำว่าเราทำเรื่องของการตรวจสอบนะครับโดยที่มีองค์กรอิสระก็คือกรรมการสิทธ
4: ิ์
5: นะครับแต่ว่าที่ใกล้ที่สุดเนี่ยผมแนะนำให้ไปที่ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่นะ
4: ครับ
5: เพราะว่าศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นหน่วยงานตรงที่เขาจะไปตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นอีกที
4: ครับ
5: นะครับ

0: ชายยังไม่กลับนะครับรอใครมารับหรือเปล่า
1: ครับคุณหมอไม่ได้รอใครครับ
2: ก็ไม่ใช่พี่ชายคนเดียวนะครับที่เจอปัญหาแบบนี้หลายๆคนมาโรงพยาบาลแต่ก่อนไม่ต้องเสียเงิน
0: แต่เดี๋ยวนี้ทุกคนก็ได้เสียเงินกันหมด

0: ข้าใจปัญหาแต่ว่าจะไม่เรียกเก็บเงินเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลได้งบมาเนี่ยเขาจัดสรรให้ตามหัวประชากรที่มีอยู่ที่มีรายชื่ออยู่ในเตียงบ้านพี่ชายถ้าได้มาจริงแย่เลย
1: ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกหรือเปล่า
0: ถ้าเกิดว่ากินยาสม่ำเสมอพักผ่อนครับก็จะดีขึ้น
1: ชีวิตการทำงานของผมเองพักผ่อนไม่ได้เพราะผมจะต้องทำงาน
0: ถ้าคราวหน้าได้มาโรงพยาบาลที่ลองให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าข้าราชการออกหนังสือรับรองให้ว่าเป็นคนในพื้นที่ที่นี่ทางโรงพยาบาลถ้ามีหนังสือรับรองก็อาจจะช่วยเหลืออาจจะลดแบบค่าใช้จ่ายบ้างนี่ยังดีนะครับที่ไม่ได้ไปทำงานอยู่ที่อื่นไปอยู่เชียงใหม่หรือว่าอะไรเนี่ยนอกจากจะหางานยากแล้วไม่มีบัตรไม่ค่อยอยากรับทำงานแล้วก็เวลาเจ็บป่วยมาไม่สบายไปก็โรงพยาบาลเนี่ยได้เสียเงินเยอะแน่
2: เป็นอะไรไปบอกพี่เนี่ยไม่สบายป่ะ
3: อดทนได้แค่นี้จิ๊บๆไปโรงพยาบาลมาละแล้วก็แวะไปถอนเงินที่ธนาคารด้วยตอนนี้เงินก็หมดแล้วไปเจอข้าราชการตำรวจเขาก็หาว่าไม่ใช่คนไทย
2: เขาหาว่าไม่ใช่คนไทยยังไงแล้วน่ะ
3: เขาไม่เชื่อว่าเป็นคนไทยเขาเลยร้องให้ร้องเพลงชาติไทยให้เขาฟังประเทศไทยรวมหรือเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐประไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยที่ล้วนไม้หลักสมัครคีไทยนี่หลักสงบพูดเล่นเฉย
2: ๆแหมพี่พูดเล่นยังก็อยากเป็นทหารนะ
3: อ้าวพี่นะอยากเป็นทหารมานานแล้วจะได้รับใช้ชาติอะ
2: โอ้จ้าท่านนายพล
3: ครับผมสามร้อยบาทเองที่เหลืออยู่เราต้องรอคดีตัดสินของศาลปกครองไม่มีเงินครอบครัวก็ไปไม่รอดพี่จะต้องออกไปหาเงินก่อนแม่อายกำลังจะเปลี่ยนไปหลายครอบครัวก็เหมือนกันเราต้องออกไปทำงานในที่ไกลไม่มีที่ดินทำกินทำไร่ไถนาก็ไม่ได้ไม่อายสะอื้น
4: ไม่ต้องอะไรมากที่ไม่ได้ไปรับใช้ชาติไม่ต้องโบกธงโบกมือ
5: จ้าพี่ทำงานเสร็จแล้วกลับบ้านนะพี่

0: ข้าจากเนี่ยเหมือนเราเดินมาอยู่
1: เราเดินอยู่ในร้านนะหัวเราเออ

0: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษวินัยโดยไม่เป็นธรรมภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนมาฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัสดีครับวันนี้รายการซีรีส์วิถีคนเราอยู่กันที่ใจกลางของกรุงเทพมหานครเมืองที่ใครๆก็บอกว่าน่าเที่ยวเป็นอันดับต้นๆของโลกจุดหมายของเราอยู่ที่คลองพระโขนงลำคลองเก่าแก่อายุนับร้อยปีที่ยังสดใสมีชีวิตทั้งในลำคลองและริมฝั่งคลองท่ามกลางเมืองใหญ่ขนาดนี้ว่ากันว่าผู้คนที่นี่ยังดำรงวิถีความเป็นชาวคลองและชาวสวนกันอยู่

0: จะเท็จจริงประการใดวันนี้เราไปดูกันครับ
1: ได้กี่ตัวคะ
2: โอ้10ตัวได
3: ้กินแล้วตาหวาน
4: เนี่ยนี่ใจดีจัง
5: โอ้ยคนสวนเขาเป็นยังไงล่ะเฟ้อเฟ้อเผ่ากัน
0: คลองพระโขนงยาวเกือบ15กิโลเมตรนะครับผ่านพื้นที่กรุงเทพถึง4เขตตั้งแต่เขตประเวศเขตสวนหลวงเขตวัฒนาและเขตคลองเตยเป็นทั้งคลองระบายน้ำและเส้นทางคมนาคมออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองล่ะครับ
6: โอ้สวัสดีมาแล้วพี่เหรียญใจเย็นนะครับพี่เหรียญสักการะ
0: คนนี้คือพี่ณเป็นคนที่รู้จักทั้งลำคลองและผู้คนริมคลองพระโขนงเป็นอย่างดีเพราะว่าแกเกิดที่นี่มากกว่านั้นแกยังทำอาชีพรับจ้างทั่วไปทั้งในคลองและบนฝั่งนะครับ
2: วันนี้ไม่ยอมท้าป่าเลยป่ามันติดนะเนี่ย
6: ต้องเพียงแกท้าป่าแกเอ้ยต้องป่าเออดีดีเอาดี
2: เป็นไงวันนี้พอได้พอผมยาวถือผมก็แวะเรือจอดเรือมาตักผมกับเขาเนี่ยครับ
7: เกิดที่น
2: ี่ครับผมอาศัยหากินรับจ้างทั่วไปทุกอย่างวิ่งทั่วคลองพระโขนงสุดก็ตอนนี้แค่วัดกระจรสิริไปส่งคนส่งอะไรเงี้ยครับส่งหินปูนทรายบางทีก็มีครับทางไหนที่ถนนเข้าไม่ได้เราก็จะเอาเรือเข้าไปได
6: ้ไม่รู้ตรงสเปคกันมั้ยครับผมขับเรือชอบครับก่อนที่ขับเรือก็ทำสวนครับมีสวนพ่อแม่ก็เช่าไว้ทำมาหากินครับหลังๆก็เป็นหมู่บ้านไปแล้วก็เลยเป็นคอนโดแล้วก็เลยต้องยึดอาชีพขับเรือเป็นอาชีพหลักครับ
0: พี่ณใช้เรือขนาด9เมตรลำสีฟ้าลำนี้พาทีมงานล่องในคลองพระโขนงและทำให้เราเห็นความสำคัญของลำคลองสายนี้ที่มีต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี
2: ่เหนือใต้อะนี่ว่าบุตรเป็น3แยกไงที่จะไปวัดศรีบุญเรืองได้ไปดมองปิ่งเงี้ยไปผ่านฟ้าได้ผ่านฟ้าดีลาดของนี่มันต้องแยกของแต่ละตัวนี่ก็จากคลองนี้ก็เหลือแค่นี้ครับในคลองพระโขนงเนี่ยแล้วไปโซนอื่นก็มีอีกนิดหน่อยครับของคลองกองแค่นี้ครับ
8: ต้นจากนี่ร้อยปีได้แล้วมั้ยผมเกิดมามันก็มีแล้ว
0: ป่าจากกลางกรุงถึงจะเหลือพื้นที่ประมาณ50ตารางวาแต่ก็ทำให้ทีมงานนั้นแปลกใจไม่น้อยเลยล่ะครับที่พื้นที่แห่งนี้ยังเหลือป่าจากเอาไว
9: ้ดั้งเดิมมันเยอะกว่านี้แต่ว่าเรือมันวิ่งแล้วขึ้นมันซัดซัดมันก็หลุดไปบ้างแต่ก่อนนี้ก็แต่ก็สีมันแพงแล้วสมัยก่อนแล้วก็ไอ้นี่ไปตัดแล้วก็ทำเป็นตับจากมูลทางสมัยน่าจะ30-40ปีก่อนนู้นแล้วหลังมาก็ไม่มีคนทำ
0: ยิ่งเดินทางไปเรื่อยๆก็ทำให้เราเห็นนะครับว่าคลองพระโขนงนั้นมีเรื่องน่าสนใจมากทีเดียว
2: โอเคนะครับขอบคุณมากครับ
0: นอกจากนั้นการใช้บริการทางเรือยังมีความจำเป็นอยู่โดยเฉพาะเรือของพี่ณ
10: จะไปไหนต่อคะเนี่ย
2: ไปส่งป้าซิวป้าซิวป้าอ้อยแล้วก็เจ๊หมวยจับเรือให้หน่อยนะผมขอส่งแก๊สบ้านนี้ก่อนมาส่งแก๊สปิกนิก4โลครับวันนี้วันอาทิตย์ร้านหยุดครึ่งวันเราต้องรีบส่งก็ก่อนเจ๊ตะโกดีเจ๊ตอใจเย็นๆเจ๊ใจเย็นเจ๊ขายของดีเนี่ยหมดเร็วๆเด้อเดี๋ยวก่อนมาติวเดี๋ยวผมช่วยระวังลื่นผมจูงให้ครับขอบคุณมากครับ
0: เรือของพี่ณเป็นทั้งเรือขนของและเรือโดยสารนะครับจึงเป็นที่พึ่งของผู้คนในคลองพระโขนงโดยเฉพาะแม่ค้าและผู้สูงอายุ
2: นายกเอาที่มาส่งนะครับ60บาทครับผม50บวก10บาทครับผมสวัสดีครับไปได้นายกโชคดีล
11: ูกสร้างบ้านก็นั้นนะขนทรายขนหินขนปูนนะหมดเลยเรียกตอนไหนมาตอนนั้นเลยสนิทกันหมดทั้งคลองมีใครไม่รู้จักนานาไม่มีนะ
12: เห็นทุกวันไหมคะนานาเนี่ยค่ะ
13: ทุกวันเนี่ยเขามา7โมงกว่า
12: แล้วคิดราคายังไง
2: ร้อย200 300 500เท่าไหร่ครับแล้วถ้าเกิดเรารับจ้างขนด้วยก็รับจ้างแบกด้วยก็เที่ยว400
12: อยู่ในคลองวันละกี่ชั่วโมงคะ
2: ตั้งแต่ตี5ก็ยาวก็ถึงมืด
0: ถ้าไม่ต้องขนของพี่ณ

0: จะคิดราคาคนละ30ถึง50บาทตามระยะทางพี่ณถือว่าเป็นคนที่มีใจบริการเป็นยอดเลยนะครับเพราะว่าช่วยยกช่วยขนด้วยทุกอย่างแม้กระทั่งการไปช่วยซื้อของในตลาด
1: ไงหาส้มดีเปล่าจะเก็บไว้เหรอ
2: ผมไม่อยู่แล้วในคลองผมมาเดินตลาดซื้อของให้คนอื่นด้วยครับซื้อกะทิหมูเห็ดเป็ดไก่ซื้อผักน้ำเรือผมรู้จักหัวน้ำเรือ
1: เลือกเส้นละ4เมตร2เส้น
3: เจ๊เอาสามบาทนี้มาเท่าไหร่ครับ
4: 200ครับ
5: คือเขามาซื้อประจำรู้จักกันมานานแล้วหรอคะ
4: คนเก่าเนาะ
2: เออคนเก่าด้วยกัน
4: เนี่ยค่ะ
2: สมัยรุ่น
4: นี้ก็แต่เด็ก
2: ครับน้าเอิบมาขายของก็ยังเหรออ่าครับเดี๋ยวผมไปแล้วไปน้าประเดี๋ยวนะครับครับผมกำลังมาส่งของในคลองก็ยังครับผมจะรับคนแก่รับช่วยหิ้วช่วยอะไรแกน้าเอิบก็โค้ดแล้วไหวแล้ววางๆมีอะไรอันนี้มั้งนี่อะไรมั้งครับเนี่ยกล้วยเหรอแล้วโค้ดแล้วโค้ดเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมรับรองเท้าจากนายแม่แม่ดีๆแม่นั่งแม่นั่งให้ดีลองมือลองมือ
4: แกแล้วต้องทำมาหากินอย่างเง
2: ี้ยอ่าอย่างเงี้ยนะเอิบได้อย่างนะเอิบได้อย่างใจสู้อ่ะฮะคนเราใจสู้ฮะมันอยู่ที่ใจฮะ
0: ดูแล้วพี่ณไม่ได้แค่ขับเรือรับจ้างนะครับการให้กำลังใจหรือดูแลอย่างญาติมิตรแกก็ทำครับน่ารักจริง
2: ๆมาเก้าเลยหนึ่งสองสามเอาเอิ่มก็เอาเหอะน้าจับเออไม่กลัวนะเลยปรับดีๆนะน้านั่งน้านั่งดีๆครับหนึ่งสองเอิบหนึ่งสองสามสองสามน้าดิเดี๋ยวจูงน้าให้ไปรับพระวัดต้นไทรมาฉันเช้าต้องใช้เรือข้ามคลองครับต้องรับจากวัดส่งบ้านส่วนใหญ่ใช้เรือครับตรงนี้มันเหมือนเกาะนี่เกาะแถวๆบ้านเราล้อมรอบด้วยหมู่บ้านคอนโดต้องใช้เรือให้ท่านดีๆครับหลวงพ่อนี่นิมนต์ได้ครับจานนิมนต์ได้เลยครับอันนี้มนได้ครับนี่มนครับ
5: กลัวไม่ว่าถนนจะถึงหมู่บ้านเรารถจะเข
2: ้
5: าได้
2: เฉยๆครับไม่เคยคิดสนุกกับงานไปวันพอแล้วสุขที่เขาใช้เรือเราก็ไปการเขาเรือยังจะเป็นคลองพระหนองอยู่ครับ
5: ความสุขนั้นนะอยู่ตรงไหนทุกวันน
2: ี้อยู่การทำงานครับเช้าออกแล้วมาหากินเย็นก็กลับบ้านเราพักผ่อนเราอาชีพนี้นะเราก็ยึดหลักอาชีพนี้เราก็ทำจะให้ดีที่สุดต่อวันไปนะ
0: ในคลองที่2ฝั่งขนาบด้วยคอนโดสูงเรือของพี่ณดูลำเล็กไปเลยละครับพี่ณวิ่งเรือทุกวันจากตลาดพระโขนงไปถึงวัดขจรสิริเพราะฉะนั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของที่นี่ทุกอย่างรวมถึงเห็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงด้วยอย่างเช่นชุมชนที่เราเห็นจากภาพโดรนนี้อยู่กลางคลองพระโขนงเลยละครับ
5: หนูจะข้ามไปหาลุงได้ยังไงคะ
6: เดี๋ยวผมสามพอไว้แล้ว
0: ที่นี่คือเกาะกลางนะครับพี่ณบอกว่าเป็นเกาะเก่าแก่กลางคลองพระโขนงที่มีชุมชนอยู่อาศัยด้วย
5: ค
6: ่
5: ะ
6: สวัสดีครับ
5: นี่แค่ส่วนตัวเหรอคะ
6: ใช่ครับใช้ข้ามฟากอย่างเดียวฮะ
5: ใครใช้ได้บ้างคะแ
6: ทนทั้งชุมชนนะครับ
5: เสียค่าข้ามไหมคะ
6: ไม่เสียชาวบ้านไม่เสียแต่ต้องมีคนมาส่งต้องมีญาติพี่น้องของตัวเองมาส่งเกาะกลางนะครับมันเริ่มตั้งแต่นี่หัวเกาะตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยเกาะกลางเนี่ยมีเนื้อที่อยู่ประมาณ3ไร่2งานแต่ก่อนนี้จริงๆเนี่ยเกาะกลางเนี่ยมีเนื้อที่อยู่ประมาณ8ไร่น้ํามันซอไปซอไปซอไปเหลือที่อยู่นิดเดียวเองตอนนี้มีบ้านเรือนทั้งหมด57หลังคามีประชากรมีประมาณ90ครอบครัวสมัยก่อนนี่ตึกสูงๆจะไม่มีเลยฮะมองไปนี่มองฟ้านี่โล่งไปหมดนะฮะแล้วคลองนี้สมัยก่อนเนี่ยน้ำใสมากว่ายน้ำได้เหมือนกับน้ำประปาเลยฮะสมัยก่อนกุ้งหอยปูปลาเนี่ยในคลองนี้เยอะมากเรียกว่าเราอยากจะกินปลาตอนไหนเวลาไหนแล้วฉันถือกระเบ็ดผมเด็กๆนะอยากจะกินปลาก็ถือกระเบ็ดไปตกปลาตะเพียนมั่งปลาหมอมั่งอะไรเงี้ย

0: ชุมชนเล็กๆที่อยู่กลางคลองแห่งนี้นอกจากที่ตั้งจะทำให้เรารู้สึกถึงความพิเศษแล้วผู้คนที่นี่ก็น่ารักมากทีเดียวอยู่กันแบบสบาย
1: ๆตัวใหญ่เนื้อแน่นดี
2: อ่ะค
3: ุ
2: ณน
3: ัก รู้
2: จ
3: ัก
2: เหรอคะ
3: นักรู้จักครับทุกคน
4: นี่เป็นข้าประจำเกาะ
5: วันนี้อากาศดีค่ะเย็นสบายดี
6: อันนี้เป็นช่างมืออาชีพเหรอคะ
7: ก็สมัครเล่นค่ะทำให้เพื่อนเพื่อนก็ไม่ต้องไปเสียตังค์นะ
5: ที่นี่สบายอยู่กันแบบบ้าน
0: ๆห่างจากชุมชนเกาะกลางไปโดยนั่งเรือไม่นานมากนักพี่ณพาเราไปชุมชนมิตรไมตรีกันต่อนะครับที่นี่เป็นชุมชนสวนผลไม้โบราณของแถบนี
8: ้จะมาเที่ยวบ้านลุงทุมป้าหมูหน่อยมาดูขนมหวานกันหน่อยนะครับโค้งเนี่ยครับถึงแล้วครับ
0: ที่นี่เราเจอกับป้าหมูและลุงทุมที่ทำขนมเก่งมากๆเลยครับบางวันป้าหมูก็ออกขายขนม
9: แม่ค้ามาแล้วค่ะข้าวต้มมัดขนมใส่ไส้นะคะ
10: นอกจากทำขนมแล้วเราทำอะไรอีกบ้างคะในสวน
11: ปลูกพริกปลูกโหระพากะเพราอะไรปลูกกล้วยเงี้ยค่ะแล้วก็ปลูกไว้กินไปซื้อของมันก็แพงใช่ไหมและอีกอย่างมันปลอดสารนะก็มีสวนอยู่เท่านี้คุณเอ้ยหมอเฟืองจะไปฝากคุณยายค่ะอีกอาทิตย์นึงขายได้แล้วค่ะ
0: อย่างที่บอกนะครับว่าชุมชนริมน้ำแห่งนี้เป็นสวนผลไม้และมีร่องสวนด้วยเห็นไหมครับ
12: สวัสดีครับลุงลี
13: สวัสดีครับในสวนของเราก็จะมีปลูกมีมะม่วงมีกล้วยมีดอกแล้วก็มีมะนาวอะไรเงี้ยเอาไว้กินก็ในบ่อ ก็คือเลี้ยงปลา
10: พื้นที่ของเราประมาณกี่ไร่คะเนี่ย
13: 2ไร่กว่าบ้านก็อยู่แถบนึงสวนก็อยู่แถบนึงรอบๆบ้านก็ปลูกอะไรหลายๆอย่างกินได
14: ้ตรงนี้มีละมุดนะครับละมุดหล่นบ้างอะไรบ้างหลายจะเก็บที
12: ขายไหม
14: ก็ไม่ค่อยจะขายจะเก็บกินแบ่งกันกินไปนี่นะ
0: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าแถวนี้มีสวนผลไม้ด้วยถึงแม้จะไม่มากมายนักแต่ว่าก็พอให้เราได้กิน
10: อร่อยมาก
8: เดี๋ยวนี่ชุมชนเจ็ดขนาดครับผมยังมีพื้นที่สีเขียวอยู่ครับอยู่ตรงข้ามกับวัดยางพอดีครับมันเป็นที่เดิมมันเป็นที่เก่าแก่เขาเรียกคลองเจ็ดขนาดจะนำสู่เข้าไปแปลงสวนที่เขาเรียกชื่อเจ็ดขนาดเนี่ย
0: พื้นที่สีเขียวที่มีคลองเล็กๆนั่นแหละครับคืออีกพื้นที่หนึ่งที่พี่ณบอกยังมีสวนที่ชาวบ้านทำกันอยู่ชื่อว่าชุมชนเจ็ดขนาดด้านหน้าเป็นคลองด้านหลังคือหมู่บ้านจัดสรร
8: มีสวนปลูกผักปลูกคะน้าปลูกฝรั่งปลูกอะไรกันเต็มไปหมดรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วครับก่อนเป็นสวนทั้งนั้นนะครับ
0: ที่นี่สามารถมาทางเรือหรือว่าจะเข้าทางถนนอ่อนนุชซอย21ทับ1ก็ได้หลังจากนั้นเจอคลองแยกซ้ายก็เป็นชุมชนมิตรไมตรีแต่ว่าถ้าหากแยกขวาก็เป็นชุมชน7ขนาด
10: โหนี้เหมือนบ้านสวนเลยนะคะ
15: โอ้ยมันเป็นบ้านสวนมันตั้งแต่เกิด
10: อ๋อนี่ไม่ใช่กรุงเทพเหรอคะนี่มันจังหวัดอะไร
15: เขตบ้านนอกไง
16: หน้านี้มันไม่ค่อยมีผลไม้นะหนูนะ
10: ค่ะ
16: เป็นต้นมะพร้าว
0: ที่นี่เราเจอกับลุงต๋องที่พาเราชมสวนของแกซึ่งมีทั้งขนุนมะนาวและพืชผักสวนครัว
10: สวนเรานี่ตรงนี้กี่ไร่คะ
15: 2การประมาณ2การเมื่อก่อนเรามีสวนอยู่ด้านในที่เดี๋ยวนี้เป็นหมู่บ้านนะข้างในนู่นตอนนี้มันเป็นหมู่บ้านไปหมดแล้ว
0: ใครจะคิดล่ะครับว่าเรายังเจอร่องสวนการปลูกกล้วยอ้อยกันอยู่ด้วย
10: ตรงนี้คือเย็นเลยนะ
15: ใช่มันเป็นอย่างนี้ทั้งปีในนี้ก็ยังมีปลาให้เห็นอยู่บ้าง
17: อันนี้เป็นผักหรือเปล่าครับที
15: มอันนี้เป็นผักแว่นไง
17: ขายไหมครับ
15: โอ้ยที่นี่เขามีได้ครับให้มีครับไอ้นี่คือมันอยู่ได้เนี่ยมัน

0: มันรับน้ำตักหนักได้สัก100 โลอะไรเงี้ยนะสวัสดีพี่ปาง
1: สวัสดีจ้า
2: แล้วพี่ปางจะไปทำอะไรไปไหน
0: นะครับพี่เขาอยู่ตรงนี้อ่ะ
3: เรารู้สึกว่าลุงต๋องมีชีวิตที่ดีงามมากเลยนะครับมีสวนอยู่

0: ู
1: ทำไมคนนี้ใจดีจัง
2: โอ้ยคนสวนเขาเป็นยังไงล่ะ
0: คงจะไม่หวงกันจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน
2: คนสวน 99% เป็นอย่างนี้เราอยู่ที่เนี่ยมันอย่างน้อยร่มเย็นเป็นสุขสบายเราไม่มีตังค์สักบาทเราก็อยู่ได้ที่นี่
3: เขาเรียกกันสะพานเหล็ก21/1ครับสะพานนี้สำคัญกับชุมชนเรามากครับเพราะว่าอาศัยยามคืนดึกๆเราต้องใช้สะพานนี้ข้ามฝั่งกลางวันก็ออกทางหน้าวัดยางได้มีเรือพายข้ามฝั่งจะได้ใกล้หน่อยครับเอารถจอดทางฝั่งวัดยางได้มีเรือรับจ้างอยู่ครับถึง4 ทุ่ม
4: พี่ณและลุงต๋องพูดเหมือนกันนะครับว่าคนที่ชุมชนริมคลองแห่งนี้ไม่มีทางทิ้งเรือได้เพราะว่ายังสามารถใช้โดยสารทั้งระยะใกล้ไกล
5: สังเกตว่าเรือที่เราใช้พายอยู่เนี่ยค่ะมันเหมือนกันใช่ไหมเหมือนอ๋ออันนี้เรียกเรืออะไรคะ
6: เรือทำปั้นอย่างที่คนที่พายผู้ชายเมื่อกี้
5: เรือสิบสอง
7: ข้าเรือนี่มีเรือประมาณ10 ลำครับจะเป็นคิวใครมาก่อนรับก่อนครับ
5: ใครคะมาทำกิจการเรือรับจ้างเนี่ย
3: มีมานานนะครับต่อรุ่นแต่ละรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็ออกจากว่างจากสวนมาเขามาพายเรือกัน
5: พายจากไหนไปไหนบ้างคะป้า
6: เนี่ยพายที่จากปากคลองเจ็ดขนาด
5: ไปที่ไหนคะ
6: มาหน้าวัดยาง
5: ราคายังไงคะเวลาค่าจ้าง
6: ก็บางคนก็ให้10 บาทบางคนก็ให้5 บาท
5: เข้าคลองเหรอคะ
6: เข้าคลอง20
4: เรือข้ามฟากที่นี่เรือลำเล็กๆส่วนใหญ่คนพายก็เป็นผู้สูงอายุใครอยากลองนั่งก็เชิญนะครับ
6: อยู่บ้านเราก็อยู่เฉยๆเนา
5: ะ
6: ติดฝาแล้วจะไปทำอะไรกินล่ะได้100 บาทเราก็ดีใจแล้ว
3: เอาเสียดีเสียพายาย
4: วิถีริมคลองพระโขนงแห่งนี้ทำให้เรารู้สึกได้ถึงวิถีชีวิตคนกรุงในอีกรูปแบบหนึ่งมากกว่านั้นยังทำให้เรารับรู้เรื่องใหม่ๆเกี่ยวกับคลองในกรุงเทพมหานครด้วยล่ะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับการหาปลาในลำคลอง
8: ปลากับเขาเหรอครับ
3: ก็มีไว้2-3 ใบไว้กินแจกกันกินพี่ๆน้อง2-3 วันแล้วก็ไปกู้ทีตักมาก็แบ่งกันกินแต่ของก็โตก็เป็นอาชีพนะหาปลาเผื่อเขาว่าจะงานเชื่อมเหล็กหาปลาเน้นอย่างเดียวช่วงหน้าฝนวันหนึ่งเป็น100 กิโลนะ
9: ทำซ่อมไปไหนนี
8: ่ซ่อมรอบ
9: เอาซ่อมรอบเหรอตรงไหนมาคล้องเหรอ
8: นี่ตรงนี
9: ้อ๋อครับ
4: ลุงโตคนนี้เป็นคนชุมชน7 ขนาดนะครับมากกว่านั้นยังเป็นนักหาปลาด้วยรอบที่เก่งมากคนนึงครับทุกวันหยุดจะขับเรือลำเก่งพร้อมอุปกรณ์ใส่ปลาออกไปกู้รอบที่ดักไว้ใต้สะพานในคลองพระโขนงครับ
8: เริ่มอยู่ตรงนี้
9: จุดเริ่มอยู่ตรงนี้แหละครับลุงไหนฮะอันแรก
8: มีใบแรกเนี่ยตรงนี้ใบเลย
9: เราก็จะดับเรือพายไปใช่ไหมฮะ
8: ใช้ดับเครื่องอย่างเดียว
9: อันนี้คือเราวางตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับอย่างหน้าบ้านนี้เขาห่วงไหมครับ
8: ไม่มีใครห่วงไม่ใช่ว่าจะติดทุกใบนะวัดดวงเราก็มีปลาติด
9: ส่วนมากเป็นปลาอะไรอ่ะปลาดุก
8: บางใบผมเคยได้50 กิโลใบเดียว
4: บริเวณที่ลุงโตดักลอบอยู่ใต้สะพานทางเดินริมน้ำทั้ง2 ฝั่งลุงโตเท่านั้นที่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเรามองเผินๆไม่มีทางรู้เลยครับว่าบริเวณนั้นมีการดักปลา
9: มันล่อแล้วมันเข้ายังไง
8: เข้าเองครับเหยียบยังไงใบนี้ถ้าน้ำในหลายใบ

0: จะติดดีมากจะ20ล้านที่โดนใบผู้ทีครั้งนึงโทรศัพท์ตัวเองต้องเอา
1: เป็นไงบ้างครับใบนี
0: ้ขายตัวอยู่ไงตัวใหญ่ติดตัวยามก็คุ้มน้ำหนักได
1: ้โอ้ประมาณกี่ตัวครับอันนี
0: ้ไม่กี่ตัวนะแต่ตัวมันใหญ
2: ่รอบของลุงโตต้องมีสลิงผูกและล็อกกุญแจติดกับเสาสะพานนะครับลุงโตบอกว่าล็อกไว้กันหาย
3: ต้องใส่กุญแจ
0: โอ้ไม่ใส่ไม่เหลือลงมานี่หายไป19ใบแล้วอ่ะ
1: ประมาณกี่ดอกครับลุง
0: สัก40ดอกเยอะไหมล่ะกุญแจจำไม่ดี
3: จะจำได้ไงเนี่ย
0: ก็ต้องแยกเป็นส่วนไหมก่อนน้ำมันจะมีตอนผมเด็กกระหูน้ำเนี่ยโดดเล่นสบายๆเลยนี่โดดไปขึ้นมาเกาหน่อย
3: แต่ก็ยังมีปลาอยู่เน
0: า
3: ะ
0: ก็ยังพอมีแต่ปลาก่อนน้ำปลามีทุกชนิดนะมีปลานิลปลาตะเพียนปลาเยื่อตกปลาอะไรกระมังอะไรปลากระแหมันเยอะแยะกุ้งเกิ้งมีหมดเพราะความเจริญมามันก็น้ำเสียขึ้นคุณใช้น้ำเสียเยอะขึ้นปลาอยู่ไม่ได้มีช่อนกับปลาหมออ
1: ันนี้สามปลาเลยช่อนหมอดุก
0: ทำไม่ใจข้างล่างเขาจะตายหายใจไม่ออกครับ
2: ปลาที่ได้ในวันที่เราถ่ายทำนั้นก็คือปลาดุก40กิโลกรัมปลาช่อนและปลาหมออีกนิดหน่อยสำหรับทีมงานแล้วรู้สึกว่าคาดไม่ถึงเลยล่ะครับว่าคลองพระโขนงแห่งนี้จะมีปลาในธรรมชาติอยู่ด้วย
0: อาทิตย์นึงส่งก็ประมาณ200โลผมได้ปลาเสร็จแล้วเขายังไม่สั่งผมก็จะมาใส่ไว้ใต้เนี่ย
3: ที่ยืนอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรคะเนี่ย
0: สำหรับที่อู่จอดเรือครับ
3: อย่างของลุงโตไม่เหมือนคนอื่นคือมีหลายระดับ
0: มีระดับไว้สำหรับปักปลาครับแล้วก็ที่เก็บของตรงนี้ที่จอดเรือโดยตรงผมเป็นช่างผมทำเอง
2: ลุงโตทำกระชังเก็บปลาเอาไว้ใต้อู่จอดเรือนะครับเมื่อลูกค้าต้องการก็มาเอาไปขายลุงโตบอกว่าปลาคลองพระโขนงก็อร่อยนะครับ
0: มีลูกค้าเขาสั่งมาจากตลาดเอา50โลเพราะว่าเขาสั่งที่ไหนต้องเอาไปให้เขาเท่านั้นเป็นมีการเลือกเล็กใหญ
3: ่50โลนี้ได้เท่าไหร่คะ
0: ก็ประมาณ 1,700 แล้วก็ได้ปลาช่อนอีกประมาณสัก5โล400ก็ 2,000 กว่าบาท
2: ลุงโตเอาปลามาขายที่ตลาดเรียกว่าทำรายได้เกือบทุกวัน
3: ไงคะว่าไงบ้างเรียบร้อยไหมคะ
0: ฮะ
3: เรียบร้อยไหม
0: เรียบร้อยครับ
3: มีแรงขึ้นเลย
2: เป็นความโชคดีอย่างหนึ่งของคนริมคลองแต่สิ่งที่คนที่นี่บอกเราเพิ่มนั่นก็คือหน้าที่ของคนที่อยู่ริมคลองนอกจากจะใช้คลองแล้วก็ต้องดูแลคลองด้วยนะครับทางรายการขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมเสนอเรื่องราวกับเราในวันนี้นะครับขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างได้แก่ คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
6: รู้หรือไม่ตอนเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองมีเงื่อนไขที่สำคัญได้แก่ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีและมีความสามารถตามกฎหมายและได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้วคำฟ้องและเอกสารที่ยื่นส่งศาลต้องครบถ้วนสมบูรณ์คำขอที่อยู่ในคำฟ้องต้องเป็นเรื่องที่ศาลสามารถมีคำบังคับได้ต้องฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในคดีที่มีทุนทรัพย์และต้องไม่เป็นไปตามข้อห้ามในการฟ้องคดีปกครองเช่นการฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึงที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเนี่ยนานมาก
1: ปีเขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยเพื่อเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่จะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
1: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
0: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
1: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
0: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายเนาะ
1: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกันคุณ
0: พ่อแ
1: ม่มารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
0: อย่างนั้นนะ
1: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
0: คือเรียกว่าใช้คนโลเคอลที่มีเกี่ยวเฉพาะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
1: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของมาก
0: เจ้าของเจ้าของชุนข้างในเลยก่อนนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งอยู่บนเก้าอี
1: ้
0: น่ารักสุดเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปเจอเจ้าของกันและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจดนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลยมันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อนี่หรอ
2: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากแล้วเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
0: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
2: ใช่ครับ
0: มาคัดมาไว้ที่เรานะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
2: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
0: โอ้โหรุ่นทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
2: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล้ว
0: ครับ
2: แต่ว่าเราพยายามให้มัน
0: น้อยที่สุด
2: น้อยที่สุดใช่ครับ
0: โอเค
2: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
0: ไม่เอาแบบว่าบางๆ
2: ใช่
0: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
2: ครับ
0: ได้ความเนียนดีกว่า
2: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่ไหมครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
3: สไตล์ใหม่ๆ
2: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
0: ให้เจดให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
2: ใช่ครับ
0: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
2: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
0: โต๊ะประชุมเหรอ
2: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าว
0: ครับ
2: แต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
0: ็
2: ค
0: ือ
2: จริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
0: ตอนมันจะเข้มขึ้นอีก
2: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
0: ไม้สักมันเหลือง
2: ใช่ครับ
0: ติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
2: ใช่ครับ
0: มันจะเป็นเหลืองเบจเหลืองมันเบจเยลโล่อ่ะ
2: ใช่
0: เพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี
2: ้ใช่ครับ
0: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
2: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
2: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้ช่างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันอ่อนครับ
0: ครับ
2: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่เป็นไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่ไหม
0: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเก
2: ิน ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้าง
0: อะไร
2: ใช่ครับทั้งสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
0: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลย
2: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
0: แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร
2: ่
0: แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มนี่เหรอ
2: ใช่ครับ
0: ต้นทุนมันไม่สูง
2: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่เรา
0: ก็ยอมไง
2: ความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุดเลย
0: อันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่
1: าเขาเน้นค
0: ุ
1: ณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
0: ไม่มองแจ๊ะแจ๊ะบอกไม่ยอม
1: ใช่
2: ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเพลนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
0: ี้ยก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักก็คือลายไม้สวยงามนั่นเอง
2: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไม้สักเก่าที่มันจะมีตำหนิ ธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกรอยตะปูอะไร
0: เออ
2: ก็จะมีให้เห็นบ้าง
0: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
2: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี้ยงได้ยาก
0: อันนี้มันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็นร้อยปีหลายร้อยปีก็มีใช่ไหมเกิน50-60ปีแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหวความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้ยมีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
2: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
0: โอ้โหเข้มนี้เลย
2: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะคร
0: ับ ลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยกัดเชื้อโหด
2: ใช่ครับให้มันอ่อน
0: ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
2: ใช่ครับ
0: เนี่ยตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
2: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าบิลอินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
0: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
2: ใช่ครับ
0: น
2: ี่
0: เคลือบด้านเฉย
2: ๆใช่ครับเคลือบด้านเฉย
0: ๆโอเค
2: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
0: ดูธรรมชาติมาก
2: ใช่ครับโชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
0: ครับ
1: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการ

0: การทำในการ collaborate กันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างผู้ชมเนี่ยอยากจะรู
1: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นเพราะมันต้องผ่านการรีดใส่อีก
2: เออเออใช
1: ่
2: คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
1: ใช่ครับ
2: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
1: ใช่ครับ
2: ใช่มั้ยฮะเออ
1: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช่
2: ไม่ได้
1: ใช่ครับ
2: เพราะแจวไม่ยอม
1: ใช่ครับ
3: ไม่ยอมอันนี้เป็นคนควบคุมนะว่า
2: ไม่ยอมเน
3: ี่ยเป็นคิวซี
1: ไม่ได้ครับหลังจากนั้นสมมติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้สั่งครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
2: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
1: ใช่ใช
3: ่ใช
1: ่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเหล่านี้ควบคุมได้ยากม
2: ัน
1: ไม่ได้มาเป็นต้น
2: มันต้องใช้เวลาบางทีมาเป็นต้นเมื่อมันผ่าแบบลายมันเข้ากันอยู่แล้วเง
1: ี้
2: ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะเออคัดลายมันเข้ากัน
1: ใช่ครับเราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากก็ประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือ
3: เ
1: ขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับ พร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสๆอะไรเงี้ย
2: ครับ
1: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองอะไรเงี้ยเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆเลย
2: เขาไปได้มากกว่านี
3: ้ใช่
2: ครับมีศักยภาพมากกว่านี
1: ้
0: ให้ฉันมาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
1: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีนะครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่2คนสามีภรรยา
2: โอ้
1: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
2: กำกันทั้งวันเลย
1: ใช่ครับ
2: ไปถึงสีอ่ะกำสีทั้งวันเลย
0: ครับบางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นเพราะทะเลาะกันหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะรักกันแหละเออ
1: ใช่ครับ
2: ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
1: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
2: ครับ
1: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็น10ตัวอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ยถ้าทำกับเราก็คือต้องมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตำหนิอะไรเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรเงี้ยครับ
2: ใช่ยอมดีกว่า
1: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
2: เพราะอดทนว่ะเออจริงๆๆๆคุณผู้ชมคือทําเฟอร์นิเจอร์ขายอยู่เนี่ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเออเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่เนี่ยแต่ว่าจะทําเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
1: ถู
2: กมั้ยเอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมคุณภาพของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
1: ใช
2: ่ตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนทํา
1: ครับไป
2: อยากเจอสามีภรรยาคุณทันมากเลย
1: ครับ
2: อยู่ป่ะวะแล้วมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทําหน่อย
0: ก็ได้
2: เชิญนําหน่อยครับเชิญครับ

0: เอาล่ะถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
1: ๆ
0: ที่นี่คืออีกที่นึงนะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
2: ใช่ๆ
0: เป็นบ้านช่างอ
3: ่
0: ะ
3: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยโอเคเราขอคุยโอ้โหที่บรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
2: สตูดิโอ
0: แล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่ได้ทำสงทำสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทำสีอีกที่หนึ่งเนาะ
3: ใช่ครับอ
0: ันนี้คือเป็นประกอบต
3: ั
0: ดประกอบตรงนี้ใช่ไหมฮะ
3: ใช่คร
2: ับ ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
3: ใช่ครับ
0: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
3: ใช่ครับ
0: เกินหนึ่งหมดเลยจริงๆเลยใหญ่
3: ใช่คร
0: ับ หนา
2: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่ ลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆ
0: ต้องอบ
2: มันต้องมันต้องเอาไปอบอีกไหมคะ
3: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น50 60ปีอย่างเงี้ยครับพอเจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทํามาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเงี้ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมากๆ
0: จริงจริง
4: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
5: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างนี้มันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
4: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราไว้เราเก็บลายให้มันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทำให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็ทำการต่อไม
6: ้ยากไหมคะหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
4: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทำเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
7: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้เสมอแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยก็จะใช้กาวร้อนนะคะก็มีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกลียวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์รอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็จะหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างเราก็จะทำการ ร้อยน็อตโดยการใช้ตะปูเกี่ยวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการตอกกาวไว้เกี่ยวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดาค่ะ

0: ุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยมันทำในทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่ครับ
0: อันนี้แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะเอออยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทำมาอย่างนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยน
0: ตั้งแต่หมาแพนเนี่ยได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเลย
2: ใช่ครับ
0: แต่ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันเลย
2: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรอย่างเงี้ยตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
3: งานเครื่องช
2: ิ้
3: นใหม่
2: ใช่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทําให้มันแบบสมมุติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณ1.20 เมตร
0: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
2: ใช่
4: ต้องยอมทําอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทํามาก่อน

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เดี๋ยว
2: เราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนี่บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮาร์ลี่
0: แจ้งเล่าหน่อยแล้วกันว่าในการทำสีมันยังไง
3: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป๊การลงสีตามสูตรของช่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นเลกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: ฟีลิ่งธรรมชาติ
3: ใช่ค่ะ
0: ไม้ถ้าเป็นไม้ดิบ
3: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
3: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของใช่
1: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว้
0: เอกลักษณ์ให้ดู
3: ใช่
1: เอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
0: ใช่ๆๆ
1: แบบน
0: ี้นี่คือรอยตะปูเนี่ย
1: ใช่มั้ยเออนี่ไม้ไม้กับ
0: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊ะแหละเนาะ
3: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
3: สำคัญ
0: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงๆคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์พูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันก็คุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอุ้ยนี่ก็ความหนาก็น่าดู
3: ใช่ค่ะนี่หนา 1.5 นิ้วค่ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนาเกือบ2นิ้วอ่ะ
3: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
0: ใสมาขัดแต่งผิวโน่นนี่แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
1: สีก็ต่างกันอันนี้คือสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
3: ใช่ค
4: ่
3: ะ
4: เคลือบอย่างเดียว
0: เคลือบอย่างเดียว
5: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม่
6: ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
5: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
6: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใสสี
5: แล้วพอทำอันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาที
6: คะอ๋อรอมันแห้งเซ็ตตัวแล้วก็ขัดได้แล้ว
5: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
6: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใสสี
5: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
6: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
5: ใช้เทคนิคอะไรคะเนี่ยฟอก
6: ในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
7: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มแล้วแหละเป็นปล่อยเป็นธรรมชาติ
8: อันนี้โป๊เดิมหรือโป๊ใหม
7: ่โป๊เดิมของมาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
8: ที่เราซื้อมานะ
7: อ๋อสีนี่เราแต่งลายหามไม่ได
8: ้ครับ
7: ถ้าเป็นสีธรรมชาติสีวานัสสีโอ๊กแต่งลายหาได้สีนี้แต่งลายหาไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
8: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไป

0: นะวันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่
0: มาพาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมมอนรักมากๆสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราขอบคุณพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: สภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปค่ะไปข้างหนึ่งแล้วนะเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าเกยไม่มันหักมันละสองสามรอบละลงขาแล้วเจ้า
2: หนึ่งเทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกัน

0: อมรินทร์ทีวี
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรี

0: ตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยพร้อมทั้งทีมงานนั้นก็จะนำเอาสาระที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นั้นมามอบให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับสองสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์แล้วก็การจัดสวัสดิภาพสัตว์นะครับสัปดาห์นี้จะพ้นหรือเปล่าผมยังไม่ทราบนะครับต้องไปถามอาจารย์ออยนะครับ
0: ยังไม่พ้น
1: ยังไม่พ้นนะ
0: ยังวนเวียนอยู่ค่ะแต่ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะคะยังอยู่ในเรื่องพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะจะเป็นตอนที่ชื่อว่าการจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะ
1: ครับกรอบแค่ไหนขอบเขตแค่ไหนในการจัดสวัสดิภาพคือการน่าจะเป็นคำง่ายๆคือการเลี้ยงดูเขาเนี่ยนะตามสภาพ

0: ะครับที่เหมาะที่ควรแค่ไหนนะครับที่เรียกว่ากฎหมายเข้ามาดูแลนะครับว่าถ้ากระทำแบบนี้ถือว่าสวัสดิภาพนี้ใช้ไม่ได้นะครับไม่ต้องไปร้องเรียนกระทรวงอะไรแรงงานเหมือนคน แต่ถือว่าตรงนี้คนเข้ามาดูแลนะครับในกรอบในแนวคิดน่าจะใกล้เคียงกันเช่นเดียวกันนะครับว่าสัตว์เลี้ยงก็ต้องมีสวัสดิภาพที่ต้องได้รับการดูแลพอสมควรสมัยก่อนนั้นใครจะเลี้ยงแบบไหนใครจะทำร้ายจะอะไรยังไงก็ได้แต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้แล้วนะครับกฎหมายเข้ามาดูแลนะครับครอบคลุมไปถึงสัตว์เลี้ยงต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามนะครับสัปดาห์นี้ใครจะมาให้ความกระจ่างครับ
1: ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเรายังคงได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: และเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้เรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านเป็นสุภาพสตรีนะครับเป็นใครบ้างครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะท่านแรกนะคะคุณพัชรวีคำฟูค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: และท่านที่2นะคะคุณปนัดดาศรีบุญค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: มีสัตว์เลี้ยงอยู่ในครอบครองบ้างมั้ยครับ
3: เคยเลี้ยง
0: เลี้ยงอะไรคะ
3: เลี้ยงสุนัขค่ะ
0: สุนัขเหมือนกันเลี้ยง
3: สุนัขเหมือนกันค่ะ
0: พันธุ์อะไรคะ
3: เป็นทางบ้านธรรมดา
0: พันธุ์อะไรนะคะ
3: บ้านธรรมดาค่ะ
0: สุนัขบ้านธรรมดานะครับเลี้ยงง่ายไหมครับสุนัขบ้านธรรมดา
3: ดื้อนะคะเลี้ยง
0: ดื้อใครดื้อกว่ากันครับเจ้าของกับไม่รู้ใครดื้อกว่ากันเลยครับเพราะนั้นคนดื้อที่ถูกตีนะครับสุนัขดื้อจะถูกตีได้หรือเปล่านะครับไปติดตามสาระของเราได้เลยครับ

0: ดีเลยครับ
1: จ้ะ
0: ดีผมกำลังจะไปทำงานพอดีเลยอ่ะ
1: ทำไมวันนี้ไปแต่เช้าล่ะลูก
0: ก็พอดีวันนี้มีประชุมอะครับ
1: แล้วพ่อกับเดือนไปกันหรือยัง
0: อ๋อยังเลยครับแต่ผมต้องไปก่อนต้องเดี๋ยวไม่ทัน
1: จ้า
0: ครับไม่พอดีครับ
1: พอดีจ้าขับรถดีๆนะ
0: ครับ
2: ไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ยเมื่อเช้าก็วางไว้อยู่ตรงนี้นี่นาโหยคนยิ่งรีบๆอยู่โอ้ยอยู่ไหนแล้วเนี่ย
3: อ้าวเสร็จหรือยังล่ะลูก
2: โอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะคุณพ่อ
3: เดี๋ยวรถติด
2: กำลังหารองเท้าอยู
3: ่
2: นี่ไงเจอแล้ว
3: เฮ้ย
2: นี
3: ่รองเท้าพ่อก็หายเหมือนกันเนี่ย
2: อ้าวพ่อของหนูเหรออีกข้างนึงล่ะโอ้ยอยู่ไหนล่ะ
3: โอ้ยนี่ของพ่ออยู่นี่เลยเห็นข้างเดียวเนี่ยแล้วขาดด้วยเนี่ย
2: โอ้ยเจอแล้วเจอแล้ว
3: โอ้ยชีวิตเห็นไหมเนี่ยขาดแสดงว่าเจ้าตูบจัดการอีกแล้วสิเนี่ย
2: พ่อของหนูก็ขาดเนี่ย
3: โอ้โหไม่รู้จะทำยังไงกับมันแล้วนั่นเองเจ้าตูบเนี่ย
2: โอ้ย
3: น่าเบื่อมากเลย
1: เอออะไรกันสองคนพ่อลูกเนี่ย
2: หูจะอะไรล่ะคะคุณแม่ก็ดูสิเนี่ยเจ้าตูบอะกัดรองเท้าหนูขาดอีกแล้วอะค่ะ
3: นี่นี่นี่ของผมด้วยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วข้างนึงไม่รู้หายไปไหนเนี่ย
1: เดี๋ยวแม่ไปหยิบคู่ใหม่ให้พ่อนะจ๊ะรอเดี๋ยว
3: โอ้หยิบหยิบหยิบหยิบหยิบจนจะหมดตู้แล้วถ้ามีให้หยิบเรื่อยๆก็ดีสิน
2: ั่นแล้วสิคะของหนูอ่ะก็หลายคู่แล้วเนี่ยที่ขาดไปอ่ะ
3: นี่เดี๋ยวก็ต้องเสียเงินซื้อใหม่เนี่ยโอ้โหเป็นแบบนี้ไม่ไหวแล้วนะเนี่ย
2: ไม่รู้จะต้องสำรองอีกกี่คู่เนี่ย
1: นี่จ้าแม่เอามาให้เดือนด้วย
2: โอ้ยขอบคุณค่ะคุณแม่โอ้ยพระเจ้าช่วยไปไ
3: ปพ่อว่านะอย่างนี้ไม่ไหวนะเพราะว่าเนี่ยต้องจับเจ้าตูบเนี่ยไปทิ้งสวนสาธารณะแล้วไม่เลี้ยงให้เปลืองข้าวสุกแล้วแบบนี้มันไม่ไหวจริงๆโอ
2: ้ไปค่ะคุณพ่อขาไปเถอะค่ะ
1: ไม่ได้นะพ่อจะทำอย่างนี้ไม่ได้
3: ไม่รู้แหละถ้าจะเป็นอย่างนี้พ่อจะจับมันไปทิ้งไม่ลบไม่ลิกมาแล้ว
2: คุณพ่อขาไปกันเถอะค่ะเดี๋ยวจะไปทำงานสายนะคะคุณแม่ขาสวัสดีค่ะ
3: วันนี้กลับจากที่ทำงานเนี่ยพ่อจะจัดการเลย
1: แม่ไม่ยอมนะสงสารมันแม่เลี้ยงมันมาตั้งแต่ตัวมันนิดเดียวอ่ะพ่อกลับมาก่อนสิพ่อ
4: จากกรณีดังกล่าวถ้าเจ้าของสุนัขนำสุนัขที่ตนเลี้ยงไปปล่อยที่สวนสาธารณะด้วยเหตุที่สุนัขชอบกัดสิ่งของเจ้าของสุนัขทำผิดกฎหมายหรือไม่ก็ผิดขอไม่ผิด
5: ครับก่อนต่ออธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นนะฮะที่แป้นไปรูปมือแล้วก็แย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับ

0: ครับคุณปนัดดานะครับผิดไหมครับ
1: ก็
0: ผิดนะครับทำไมคิดว่าผิดครับ
1: ก็คือถ้าเกิดนำสุนัขไปปล่อยอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ในบ้านก็กัดของเราถ้าเกิดปล่อยก็ไปกัดของชาวบ้านเหมือนกันค่ะ
0: ของเราหมดไป5คู่เลยนะครับจะเลี้ยงจะเป็นของเราเลี้ยงไว้เรายังจะเลี้ยงต่อไหมครับ
1: เลี้ยงต่อค่ะก็คือเราควรเก็บของของเรามากกว่
0: าเก็บของให้ดีนะครับขอบคุณครับคุณพัชรวีครับ
2: คิดว่าข้อกอเหมือนกัน
0: กอเหมือนกัน
2: ผ
0: ิ
2: ดค่ะ
0: ทำไมคิดว่าผิดครับ
2: เพราะว่าคือสุนัขเนี่ยเราเลี้ยงมาปล่อยทิ้งขว้างให้กับคนอื่นมันก็ไม่ใช่คือเราเลี้ยงเขามาตั้งแต่ตัวเล็กๆแล้วคนที่จะดูแลเขาต่อไปมันอาจจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรวะความแบบสุนัขมันไม่ได้รู้เรื่องอะล่ะค่ะมันเป็นสัตว์นะคะมันเขาก็คงไม่รู้เรื่องค
0: ่
2: ะ
0: ก็เลยกัดไป20คู่ก็ไม่เป็นไรต้องทนเลี้ยงต่อไปนะครับขอบคุณครับอันนี้ดีมากเลยนะใจดีนะครับจริงๆแล้วผิดไหมอาจารย์ฮะ
3: ค่ะคือตามมาตรา23วรรค1นะคะแห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2557นะคะกำหนดว่าห้ามมิให้เจ้าของสัตว์นะคะปล่อยละทิ้งหรือกระทำการใดๆให้สัตว์ของตนเนี่ยพ้นจากการดูแลโดยไม่เหตุสมควรนะคะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าตามเคสสตัดดี้นะคะตามตัวอย่างเมื่อสักครู่จะเห็นได้ว่าเขาแค่คือแค่สุนัขมากัดรองเท้าแล้วจะเอาไปปล่อยเอาไปทิ้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา23วรรคแรกเพราะว่าเป็นการกระทำโดยไม่มีเหตุสมควรนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยคือสุนัขมันก็คือมีนิสัยของเขาอยู่แล้วประมาณนั้นนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจเขาเนี่ยอยู่ๆก็เอาไปปล่อยทิ้งเนี่ยถือว่าเป็นความผิดตามมาตรา23วรรคแรกนะคะ
0: ถ้ารองเท้าซื้อตลาดนัดคู่ละ199แต่ถ้ารองเท้าซื้อมาคู่ละหมื่นหรือแสนนี่เหตุอสมควรไหมครับ
3: คือจริงๆ
0: พอจะอนุโลมไหมครับอาจารย์
3: คือเป็นหน้าที่ของเจ้าของสัตว์ค่ะที่ต้องเก็บรักษาของไว้ดีๆเพราะว่าโดยพฤติกรรมของตัวสัตว์เองเนี่ยเขาก็ชอบกัดของเล่นเนี่ยค่ะเป็นปกติของสัตว์อยู่แล้วเราก็ต้องมีหน้าที่ต้องเก็บของให้มิดชิดค่ะ
0: ทีนี้คำว่าเหตุอสมควรนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องมันค่อนข้างยืดหยุ่นมากนะฮะ
3: ใช่มันต้องตีความว่าโดยไม่มีเหตุสมควรนะคะต้องตีความว่าเหตุใดบ้างที่สมควรเหตุใดบ้างไม่สมควรนะคะต้องตีความอะค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเอาไปปล่อยหรือว่าไปละทิ้งไปเนี่ยเพียงแต่ว่าถ้าไม่ได้ไปปล่อยสวนสาธารณะแต่ไปปล่อยในที่พอเขาจะใช้ชีวิตอยู่ได้เช่นวัดซึ่งคนนิยมซึ่งพระท่านก็บ่นมากเนี่ยนะครับอันนี้ได้ไหมฮะ
3: คือโดยหลักแล้วปล่อยวัดเนี่ยก็ต้องตีความว่าไม่มีเหตุสมควรนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดว่าสมมติว่าเขาเป็นโรคนะคะสมมติว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หายเราอาจจะต้องเอาไปปล่อยในที่ที่สามารถจะทำให้เขาหายจากโรคอาจจะไปปล่อยที่สถานสงเคราะห์สัตว์เนี่ยค่ะที่สมควรนะคะที่เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้และสามารถหายจากโรคได้อะค่ะ
0: ครับวันนั้นก็ขอบคุณท่านอาจารย์นะครับคงชัดเจนนะครับว่าข้อนี้ถือว่าผิดใช่ไหมครับนะครับเพราะนั้นตรงนี้นั่นก็คือสิ่งที่เราเป็นมีความห่วงใยนะครับเพราะนั้นขอบคุณท่านอาจารย์นะครับข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
4: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะขอเสียงตบมือด้วยค่ะ
0: นะครับไปติดตามสาระข้อต่อไปครับ
5: เสร็จสักทีนี่ก็จะไม่เสร็จซะแล้วนี่ก็ได้เวลาเลิกงานแล้วงั้นเดี๋ยวจอยขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ
6: ค่ะ
5: ถ้ามีโทรศัพท์เข้ามาฝากรับด้วยนะ
7: จ้ะ
5: เก่งจะ5โมงแล้วนะ
7: เน่
5: จะ5โมงแล้วเหร
7: อจะรีบไปไหนเลยจ๊ะเนี่ยทุกทีก็เห็นอยู่ OT นี่นะ
5: ก็หมาที่บ้านอ่ะมันไม่สบายนะสิคะจะพาไปหาหมอค่ะ
7: อะไรนะจะพาหมาไปหาหมอแล้วจ้ะเก่ง
5: ใช่ค่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอะค่ะสงสารมันก็เลยเดี๋ยวทำข้อมูลตรงนี้อีกนิดนึงอะเดี๋ยวก็จะรีบกลับแล้วค่ะ
7: พูดถึงหมานะวันก่อนนู้นเนี่ยพี่ขับรถผ่านสวนสาธารณะเห็นคนเอาหมาพี่ปล่อยด้วยนะพวกปล่อยหมาลงพื้นเนี่ยเขาก็ขับรถหายไปเลยอะ
8: เอ้าถ้ามันมีได้ด้วยเหรอไม่มีปัญญาจะเลี้ยงหมาและเอามันไปปล่อยทิ้งๆกว้างๆแบบนี้ทำได้ด้วยเหรอ
5: นั่นน่ะสิคะไม่รักมันแล้วอ่ะเอามันมาเลี้ยงทำไมมันก็มีหัวใจเหมือนคนนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่ามันพูดไม่ได้น่าสงสารหมาตัวนั้นจังเลยนะคะเนี่ยเจ้าของมันอ่ะทำไมใจดำจังเลยอ่ะ
7: เขาก็คงมีเหตุผลของเขาแหละเชื่อมันไปปล่อยอ่ะนะแต่พี่

0: ขึ้นได้ว่าการที่เอาหมาหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปปล่อยแบบนี้นะผิดกฎหมายนะเนี่ย
1: ผิดกฎหมายด้วยเหรอคะ
0: ใช่ๆพี่เคยอ่านเจอในเว็บแหละ
2: นี่ถ้าผิดกฎหมายอ่ะก็ต้องมีบทลงโทษเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่นำมันมาปล่อยนะ
1: แล้วที่พี่ชายอ่านเจอเนี่ยบทลงโทษเขาว่ายังไงบ้างเหรอคะ
2: นั่นน่ะสิ
0: บทลงโทษเหรออ ือ่านแล้ว
2: ว่าไง
0: แล้วก็ลืมไปแล้วจ้ะเอ้าก็พี่ไม่เคยคิดจะเอาเขาไปทิ้งนี่นะก็เลยไม่ได้จำมาดิ
3: จากกรณีดังกล่าวบทลงโทษสำหรับผู้ที่นำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆคือข้อใดก็ปรับไม่เกิน 20,000 บาทขอปรับไม่เกิน 40,000 บาท
4: กติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นแล้วแย่งกดสัญญานะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับเจ็บไหมครับคุณพัชรวีครับปรับข้อกอปรับ 20,000 ไม่เกิน 20,000 ข้อขอปรับไม่เกิน 40,000 กอหรือขอครับ
5: คิดว่าข้อกอไก่ค่ะปรับไม่เกิน 20,000 บาท
4: น้อยไปไหมครับ
5: คืออาจจะอยู่ในมาตรฐานที่โอเคหรือเปล่า
4: พอได้เนาะพอได้นะ 20,000 ขอบคุณครับคุณปนัดดาครับ
6: ค่าตอบกอไก่เหมือนกัน 20,000 บาท
4: 20,000 เหมือนกันนะครับ
6: ใช่ค่ะ
4: ทำไมคิดว่าแค่ 20,000 พอล่ะครับ
6: ก็น่าจะอยู่ใน
4: สมน้ำสมเนื้อแล้วครับจริงๆแล้วปรับแค่นี้หรือมากกว่านี้ครับอาจารย
7: ์ค่ะตามมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2507นะคะกำหนดให้กรณีผู้ฝ่าฝืนมาตรา23เนี่ยต้องระวังโทษจำต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาทนะคะ
4: ปรับอย่างเดียวนะ
7: ปรับถ้าปรับสถานเดียวไม่เกิน 40,000 บาทค่ะซึ่งโทษเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะคะ
4: สูงแต่ว่าไม่มีโทษจำคุกนะครับ
7: ไม่มีค่ะปรับอย่างเดียวไม่เกิน 40,000 บาทเป็นอัตราโทษขั้นสูง
4: ขั้นสูงนะครับอันนั้นก็ตรงนี้ชัดเจนนะครับถูกไหมครับข้อนี
8: ้ข้อนี
4: ้ไม่ถูกเลยหนู
8: ผ
4: ิดหมดเลยนะครับ
8: เอาเสียงตบมือไปก่อนนะคะ
4: ครับนั่นคือความห่วงใยนะครับว่าเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วเนี่ยต้องดูแลเขาต้องเข้าใจพฤติกรรมนะครับนั้นไม่ว่าจะเป็นสุนัขที่ชอบแทะชอบกัดนั้นก็จะเป็นช่วงวัยหนึ่งของเขาเท่านั้นเองนะครับนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องระมัดระวังดูแลนะถ้าเกิดเบื่อเมื่อไหร่แล้วไปปล่อยนะครับปล่อยละทิ้งต่างๆเหล่านี้กฎหมายก็มีโทษนะครับโทษปรับนะฮะ 40,000 บาทไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับอันนั้นตรงนี้ต้องพึงระวังนะครับอย่าเลี้ยงเฉพาะว่าเห็นว่าน่ารักนะครับเลี้ยงนั้นต้องอยู่ว่าจะอยู่กับเขา1ไปจนชั่วอายุเขาคือ10กว่าปีตรงนั้นเนี่ยเราต้องถือว่าเป็น1ในสมาชิกของพวกเรานะครับในการที่จะยอมรับเข้ามาแล้วก็ดูแลเขาจัดสวัสดิการต่างๆเหล่านั้นให้เขานะครับเพราะนั้นสวัสดิการนั้นก็เป็นเรื่องที่ก็ดูแลกันตามปกตินะครับไม่เพียงว่าจะดูแลอย่างไรก็ตามนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่ถือว่าเป็นความห่วงใยนะครับนั้นโทษจริงๆแล้วท่านอาจารย์ฮะโทษในส่วนของพระราชบัญญัติมีโทษปรับอย่างเดียวหรือว่ามีโทษจำคุกคู่กับปรับไปซะเป็นส่วนใหญ่ฮะอาจารย
7: ์ถ้าเป็นโทษที่หนักจะเป็นโทษเรื่องของการกระทำทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์เรื่องของการปล่อยการละทิ้งการกระทำการใดๆให้สัตว์พ้นจากการดูแลเนี่ยต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาทจะโทษปรับสถานเดียวค่ะถ้าเป็นเกี่ยวกับสวัสดิภาพนะคะโทษจะมีแค่ปรับนะคะ
4: ถามเล่นๆแต่จะให้เกิดความเข้าใจนะครับว่าสมมติอย่างเราเลี้ยงปลาหางนกยูงเงี้ยนะแล้วมันเยอะมากตอนหลังเบื่อเอาไปเทลงท่อระบายน้ำอันนี้เข้าเกณฑ์ไหมฮะปล่อยปละละเลยละทิ้งไหมฮะอาจารย
7: ์ในส่วนนี้ก็ต้องตีความอย่างค่ะว่าการที่เราปล่อยละทิ้งหรือกระทำการใดๆให้สัตว์พ้นจากการดูแลโดยไม่มีเหตุสมควรก็ต้องดูด้วยว่าการที่เราเลี้ยงไว้อย่างเช่นเลี้ยงไว้แล้วมันขยายพันธุ์เรื่อยๆใช่ไหมเราก็ต้องเอาไปปล่อยในที่ที่สมควรที่เขาสามารถจะอยู่ได้ด้วยค่ะอย่างเช่นหนองน้ำที่กว้างๆค่ะก็สามารถจะช่วยเขาดำรงชีวิตอยู่ได้แม้ว่าไม่ปลอดภัย 100% นะคะแต่ว่าก็เขาสามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้ก็ถือว่ามีเหตุสมควรแต่ว่าถ้าเป็นที่ที่แบบคือเป็นน้ำที่เขาไม่สามารถอยู่ได้เลยคือต้องดูว่าสมควรหรือไม่สมควรด้วยค่ะคือถ้าเป็นหนองน้ำโอเคเขาสามารถจะอยู่ได้แต่ว่าถ้าเป็นที่ที่เป็นน้ำวนหรือว่าน้ำที่เป็นท่อระบายน้ำ
4: ใช่
7: อันนั้นก็ต้องตีความว่าไม่สมควรด้วยค่ะ
4: แต่ต้องดูว่าปลาของนกยูงนั้นทนพอหรือเปล่าด้วย ทีนี้ถามเลยไปนิดนะครับที่มีพิธีอะไรเรียกว่าความเชื่อทางศาสนาอะไรต่างก็แล้วแต่ว่าปล่อยปลาปล่อยเต่าปล่อยปลาไหลต่างๆเหล่านี้อันนี้อยู่ในเกณฑ์อะไรที่เป็นเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายไหมหรือว่าเป็นสิ่งที่สามารถ

0: ทำได้
1: การจะปล่อยสัตว์เนี่ยอย่างเช่นเราก็ไปซื้อตามตลาดใช่ไหมคะที่เขาจะฆ่าแล้วไปปล่อยก็ต้องดูว่าการปล่อยเนี่ยคือปล่อยในที่ที่มีคือสมควรหรือเปล่าโอเคคือเขาจะโดนฆ่าอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไปซื้อมาเพื่อไปปล่อยก็ถือว่ามีเหตุอันสมควรนะคะในกรณีนี้
0: อันนี้ถือว่าทำได้
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับนั่นก็จะมีเยอะแต่บางทีไปปล่อย

0: รพงษ์ชัดเจนนั่นคือสาระที่เรานำเสนอนะครับเรายังมีช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนวันนี้คำถามอะไรมารออยู่นะครับ
1: วันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้ำประกันค่ะ
0: ค้ำประกันนะครับ
1: ใช่แล้วก็เคยสงสัยไหมคะว่าถ้าเกิดเหมือนคุณแม่เราหรือญาติเราไปค้ำประกันเนี่ยแล้วปรากฏว่าคนคนนั้นเนี่ยตายลงเนี่ยการค้ำประกันเนี่ยมันตกทอดมาถึงทายาทไหมคะ
0: เราในฐานะทายาทจะต้องรับผิดหรือเปล่าร
1: ับมรดกนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ดังนั้นก็ติดตามความกระจ่างได้นะครับจากท่านอาจารย์ทั้งสองท่านคืออาจารย์บรรชัยกับอาจารย์สุจินตนาในช่วง
1: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
3: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชน
2: แน่นอนเลยค่ะ
3: ไอ้ท่านี้มันสบายจริงๆนะอาจารย
2: ์ดูแล้วสบายนะคะอาจารย์ดูสดใสสดชื่น
3: รายการเราเนี่ยต้องพยายามทำเรื่องยาก
2: ๆค
3: ่
2: ะ
3: ให้มันดูสบาย
2: ๆเป็นเรื่องง่าย
3: ๆอย่างวันนี้ผมก็เชื่อเหลือเกินว่าท่านผู้ชมเนี่ยฟังแล้วดูแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายนะ
2: กฎหมายไม่ได้ยากอย่างที่คิดประมาณนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะแม่เนี่ยไปเซ็นค้ำประกันเขาไว้แล้วปรากฏว่าแม่ตายค่ะอาจารย์คะลูกเนี่ยต้องรับผิดชดใช้หนี้แทนไหมคะอาจารย
3: ์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอาจารย์
2: อะไรคะ
3: ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นแหมมันมีเรื่องอะไรมายังไงถึงขนาดโอ้โหของขึ้น
2: ไม่ได้เลยค่ะอาจารย์ดิฉันวัยรุ่นค่ะวัยรุ่นใจร้อนค่ะอาจารย
3: ์โอ้รุ่นแรก
2: รุ่นแรกแรก
3: แรกแย้ม
2: แยกแย้มฝาโลง อะไรนี้ใช่ไหมอาจารย์คืออย่างนี้ค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมเล่ามารู้สึกว่าท่านผู้ชมจะร้อนใจดิฉันก็เลย
3: ใจร้อน
2: ใจร้อนไปด้วยค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมบอกอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกวันหนึ่งท่านผู้ชมอยู่บ้านดีๆเนี่ยได้รับหมายศาลมาค่ะอาจารย
3: ์ก็โชคดี
2: ท่านผู้ชมบอกโอ้ยแล้วไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครเลยตายมาหมายศาลยังไงอะไรก็เปิดดูอ๋อเป็นเรื่องที่คุณแม่ท่านผู้ชมค่ะไปเซ็นค้ำประกันเพื่อนไปกู้เงินธนาคารไว้เมื่อหลายปีที่แล้วค่ะอาจารย์ตอนนี้คุณแม่เสียชีวิตไปได้3ปีแล้วค่ะทีนี้ศาลก็คงจะเรียกท่านผู้ชมซึ่งเป็นลูกเนี่ยไปไกล่เกลี่ยนะคะท่านผู้ชมบอกเอ๊ท่านผู้ชมไปสืบไปสืบมาก็ได้ความว่าจริงๆแล้วตอนนี้ตัวลูกหนี้เองที่เขากู้เงินแบงก์ไปเนี่ยยังมีชีวิตอยู่และทำไมท่านผู้ชมถึงจะต้องไปไก่เกลี่ยและจะต้องไปจ่ายเงินแทนเขาด้วยหรือยังไงทำไมจะเกี่ยงให้เจ้าหนี้ไปเอาจากตัวลูกหนี้ก่อนไม่ได้หรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เลยถามอาจารย์มาค่ะ
3: อ้าวเรื่องนี้เนี่ยเวลาคนที่เป็นลูกเป็นเต้าเป็นทายาท
2: ค่ะ
3: มักจะคิดอย่างเดียวนะอาจารย
2: ์ค่ะ
3: ว่าฉันจะรับแต่มรดก
2: อ๋อค่ะ
3: อะไรที่เป็นเงินทองเป็นทรัพย์สินเป็นสมบัติพัสถาน
2: ค่ะ
3: ฉันจะรับ
2: อ๋อ
3: แต่ว่ารับเฉพาะทรัพย์สิน
2: อ๋อค่ะ
3: เฮ้ยแต่เวลาคนตายเนี่ยอาจารย์ว่าบางทีไม่ได้มีทรัพย์สินอย่างเดียวนะ
2: ค่ะ
3: บางทีก็มีหนี้สิน
2: มีหนี้ด้วยค่ะ
3: แล้วมีหนี้สินต้องรับไหมอาจารย
2: ์ก็ต้องรับเหมือนกันค่ะ
3: เห็นไหมเนี่ยกรณีของคุณแม่คุณ
2: ค่ะ
3: ถ้าคุณแม่คุณตายไปแปลว่าคุณที่เป็นทายาทจะเป็นลูก1 2 3 4 5 6คนก็ตาม
2: ค่ะ
3: มีสิทธิ์ในการรับทรัพย์มรดกของคุณแม
2: ่ค่ะ
3: ใช่ไหมอาจารย์
2: ใช่ค่ะ
3: เมื่อรับทรัพย์มรดกแม่แกมีบ้านมีที่ดินลูกก็มีสิทธิ์รับ
2: ค่ะ
3: แต่ในขณะเดียวกันอาจารย
2: ์ค่ะ
3: ถ้าแม่แกเกิดมีหนี้สิน
2: ก็ต้องรับด้วย
3: รักพี่ต้องรักหนี้ของพี่ด้วย
2: อ๋อค่ะอ๋อค่ะ
3: บางคนแบบรักพี่แต่ไม่รักนี่พ
2: ี่มันนี่ไม่เอานี่ไม่เอาอาจารย
3: ์กฎหมายนี่เขากำหนดเลยว่ามันเป็นสิทธิและหน้าที
2: ่ค่ะ
3: เมื่อเราเป็นลูกเราก็ต้องมีหน้าที่รับมรดกคือทั้งทรัพย์สินหนี้สินแม่ไปค้ำประกันใครไว
2: ้ค่ะ
3: เขาก็ต้องฟ้องแม่เราแต่แม่นี่ไม่อยู
2: ่ค่ะ
3: ทายาทก็ต้องเข้าไปรับคดีนี
2: ้
3: แต่ถามว่าเราต้องจ่ายเงินจ่ายทองอะไรหรือเปล่า
2: ค่ะ
3: กฎหมายเพียงกำหนดไว้ว่ารับผิดชอบในหนี้สินของแม่ไม่เกินทรัพย์มรดกที่เราได้รับสมมติงุดว่ารายนี้แม่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องการค้ำประกันไว้ประมาณ 500,000
2: ค่ะ
3: เราได้รับมรดกมา5ล้าน
2: ค่ะ
3: เราก็จ่ายไป 500,000
2: อ๋อ
3: หรือว่าถ้าเราไม่ได้รับอะไรเลย
2: ค่ะ
3: ไม่มีสมบัติเลย
2: ค่ะ
3: ก็ไปแถลงศาลครับว่าแม่ตายแล้วมีแต่เสื่อผืนหมอนใบมีแต่อัฐิกระดอกไม้จันทร
2: ์ค่ะ
3: อย่างนี้ก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนะครับ
2: ไม่ต
3: ้
2: องรับผิดชอบ
3: คือโดยหลักแล้วในแง่ของกฎหมายฟ้องมาจริงผมเชื่อเหลือเกินว่าเขาคงไปไล่บี้เอากับลูกหนี้ก่อน
2: ค่ะ
3: เมื่อไล่บี้เอากับ

0: ลูกหนี้ไม่ได้ก็คงมาไล่พี่เอากับแม่เรา
1: ใช่
0: แต่ถ้าแม่ไม่มีสมบัติพัสถานอะไรก็จบกันครับอย่าได้วิตกกังวลครับแต่เราเป็นทายาทมีอะไรก็ไปแถลงศาล
1: ค่ะ
0: แค่นี้แหละ
1: แหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะอย่าเพิ่งเครียดค่ะอย่าเพิ่งเครียดนะคะลองดูซะก่อนสิว่าท่านผู้ชมได้รับทรัพย์มรดกมามากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วหนี้เนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนยังไงอาจจะติดต่อลองคุยกับลูกหนี้ดูคุยกับเจ้าหนี้ดูอะไรยังไงนะคะถ้าลูกหนี้เขายังพอมีชำระบ้างไหมยังไงอะไรก็อาจจะไม่ถึงขั้นหนักหนาสาหัสกันนักนะคะยังไงก็ใจเย็นๆนะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับคงได้ความกระจ่างกันไปแล้วนะครับว่าทายาทของผู้ค้ำประกันคือคุณแม่ที่เสียชีวิตนั้นเนี่ยยังจะต้องรับผิดหรือเปล่านะครับนั้นก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนนั้นรอคอยนะครับคือในช่วงของสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนเป็นการคลางใจกับปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่นะครับรายการของเราก็จะช่วยบรรเทาทุกข์นะฮะถือว่าบรรเทาทุกข์นะครับกับความทุกข์ใจนะครับกับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มีความรู้สึกว่าอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการของเรานะครับหรือมีปัญหา
3: ค่ะหรือมีปัญหานะคะมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อเรานะคะมาได้ในช่องทางโซเชียลนะคะเราทันสมัยมากเลยนะคะตอนนี้มีFacebook Fanpage แล้วนะคะสามารถติดตามได้นะคะจะ inbox เข้ามาก็ได้หรือว่าโพสต์ข้างหน้าได้เลยนะคะ
2: นะครับนั้นก็ปัจจุบันก็ใช้โซเชียลมีเดียตรงนี้เข้ามาช่วยในการที่จะเป็นสื่อกลางระหว่างพวกเราทีมงานทั้งหมดกับท่านผู้ชมนะครับเพราะงั้นมีปัญหาก็ติดต่อมายังที่อยู่นะครับตาม Facebook ตรงนั้นได้เลยนะครับรายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้ง2ท่านนะครับคุณพัชรวีและคุณปนัดดาครับขอบคุณครับเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า suretyship ค่ะแปลว่าสัญญาค้ำประกันนะคะหมายถึงสัญญาที่บุคคลภายนอกผูกพันตนต่อเจ้าหนี้เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้นค่ะ
2: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

สวัสดีค่ะเรามาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569กันค่ะวันนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่1เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะสาเหตุเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะคะในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงสูงในวันนี้ค่ะได้แก่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดบึงกาฬและนครพนมค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามัน

ตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ก่อนนะคะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครและกาฬสินธุ์ก็มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ราดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนมไทยเมืองเพชรนี่อร่อยจริงๆเลยนะครับคุณปู
1: ่แน่นอนเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะลอดช่องน้ำตาลข้นเนี่ยพ่อของแม่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆชอบมากเลยละ
0: แม่ระวังเกือบตกคลองแล้วในแม่โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วแม่รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับแม่เคยดูการ์ตูน
1: แล้วแม่รู้หรือเปล่าว่าหนุมานเป็นตัวละครจากวรรณคดีเรื่องอะไร
0: เรื่องรามเกียรติ
1: ถูกต้องจาตวันรามเกียรติเป็นวรรณคดีไทยเรื่องสำคัญแปลงมาจากรามายณะของอินเดียมีอิทธิพลสอดแทรกอยู่ในวรรณคดีและตำนานต่างๆการตั้งชื่อบ้านนาเมืองเช่นอยุธยาบึงพระรามก็ล้วนได้รับอิทธิพลจากรามายณะของอินเดียทั้งสิ้นแม้แต่ธรรมเนียมในการขนานพระนามพระมหากษัตริย์ว่าพระรามาธิบดีพระราเมศวรพระนารายณ์เรารีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวปู่จะเล่าเรื่องรามเกียรติให้ฟังนะ
0: ถ้าจำไม่ผิดในหลวงรัชกาลที่1เป็นผู้แต่งรามเกียรตินี่นาอยากรู้จังว่าสมัยนั้นเป็นยังไงเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไง
2: สมัยรัชกาลที่1
3: เราเป็นทหารพระภูวนัยผู้ใดไม่รอต่อก่อนชื่อว่าหนุมานชานรงค์มาตามพระองค์ทรงสอน
4: ไม่รู้ว่าอยู่ตำบลใดจนใจที่จะเสาะแสวงหาจงพาเราไปในพาราจะฆ่ามันให้ม้วยชีวี
3: โอ้ยไอ้แกเอ็งไม่เล่นตามบทเอ็งเป็นมัจฉานุต้องแพ้ให้ข้าที่เป็นหนุมานชิว้อย
4: ก็บทละครว่าต่างตนต่างหารชาญสมรถ้อยทีถ้อยมีฤทธิ์ที่ร้อนต่อกรไม่ละลดกัน
3: ข้าไม่เล่นกับเองแล้วไม่ยอมทำตามที่ตกลงกันไว้อ่ะ
0: พวกนายพวกนายเล่นอะไรกันอยู่หรอ
3: ไม่เล่นแล้วเลิกเลิก
4: กำลังเล่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมยาลา
0: เมื่อกี้ฉันได้ยินพวกเธอพูดกันเป็นคำกลอนด้วยเอามาจากไหนหรอ
4: จำมาจากโขนในงานฉลองพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกของพระเจ้าอยู่หัว
0: ยุคไหนละเนี่ย
5: รัชกาลที่1แน่นอนเพราะรามเกียรติ์เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ของเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา
0: จริงปะเนี่ย
4: รามเกียรติ์น่ะเป็นวรรณคดีที่มีมาตั้งแต่กรุงเก่ามาจากรามายณะของอินเดียมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีเฮ้ยเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ย
0: ก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
5: แม่อย่าหาเรื่องเขาหน้า
4: วันอื่นก็เล่นตอนอื่นรามเกียรติ์ของพระเจ้าอยู่หัวทรงให้เขียนลงสมุดไทยตั้ง102เล่ม
0: โอ้โหยาวขนาดนั้นไม่น่าเบื่อหรอ
4: ชี้ชะเจ้าทึมหาว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูขนกลางแตงตอนรบรบเจ้าจุกหาพวกมาเพิ่มอีกแล้วดีละวันนี้คนเยอะจะได้เล่นฉากใหญ่กันพวกเอ็งสองคนมาเล่นด้วยกันสิเจ้าแมวด้วย

0: หนุมานขอให้มัจฉานุบอกทางไปยังเมืองบาดาลให้แต่มัจฉานุนึกถึงพระคุณของมายาราบที่ชุบเลี้ยงตนเป็นบุตรธรรมจึงเลี่ยงบอกทางไปเมืองบาดาลให้หนุมานทราบเป็นความในให้หนุมานนึกเดาเอาดูสิมัจฉานุถึงแม้ว่าจะเป็นลูกแท้ๆของหนุมานแต่ก็มีความกตัญญูต่อมายาราบที่เลี้ยงดูมารามเกียรติ์ตอนศึกมายาราบนี้สนอะไรเราบ้างเด็กๆ
1: ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะและก็ต้องมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตด้วยต้องมีสติปัญญาต่อสู้ด้วยกำลังอย่างเดียวไม่ได
2: ้อ้อแล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันวางแผนทำงานเป็นทีมครับ
0: เก่งมากที่ทั้งสองคนพูดมาถูกต้องทั้งหมด
1: ในหลวงรัชกาลที่หนึ่งท่านทรงเก่งจังเลยนะคะ
0: จ้าพระราชกรณียกิจของพระองค์มีหลายอย่างที่สำคัญกับประเทศชาติของเรานอกจากพระปรีชาสามารถในการสงครามแล้วรัชกาลที่หนึ่งยังมีพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมดังพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์แล้วก็เป็นแบบแผนของศิลปะแขนงต่างๆเช่นโขนหนังใหญ
2: ่แล้วก็รูปปั้นที่เราเห็นวันนี้ด้วยใช่ไหมครับคุณปู
0: ใช่แล้วล่ะนี่ไงล่ะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ตกทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรามเกียรตินี่นอกจากจะสนุกแล้วยังสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีและความกตัญญูด้วยนะ
2: แม่ขอยืมหนังสือไปอ่านต่อเลยได้ไหมครับอยากรู้ว่าการผจญภัยของพระรามจะเป็นยังไงต่อ
0: เอาสิแต่อย่าอ่านเพลินจะนอนดึกเกินไปล่ะ
2: ครับถ้าไม้ตายหนุมานถวายแหวนฮึบ
0: คุณกระบี่ว่านอนเจ้าจงนอนณบัดนี
2: ้ครับ
1: พระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่1มีทั้งในด้านการ

งครามการปกครองและการประพันธ์ด้วยสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศไทยของเรามีอะไรดีๆตั้งหลายอย่างที่มาจากพระราชกรณียกิจของพระองค์พระองค์ทรงเก่งจริงๆเพราะทรงใช้วิธีสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีผ่านเรื่องเล่าสนุกๆอย่างรามเกียรติ์จงนอนบัดนี้

0: ็นสุดสาครก็ขี่ม้านิลมังกรออกมาสิอีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
1: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยชนะ
0: เน่เราอยากไปดูอ่ะ
2: งั้นไปกันเลย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทวาบนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ
3: ่มไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมาน่ะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญนึงเนี่ยช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
0: ไหนๆให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้น ถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
1: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
5: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
5: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
0: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับทราบตามนั้น
3: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
5: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
4: ๆครับขอบคุณครับ
1: อดกินขนมฟรีเลยเรา
0: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
0: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้น
3: แย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: พลังแสงทะลุมิติ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
2: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

เพื่ออาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้กับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเก่าเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่ขี้นกก็ได้สร้างความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแฮมบอปไล่จากนกพิราบอาจเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคได้เจ้าบ้านเปิ่นก็เลยไปยื่นหนังสือร้องเรียนตีสำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ก็เลยมีคำสั่งให้นางนกแก้วเนี่ยยุติการฮื้ออาหารนกพิราบแล้วก็ฮื้อทำความสะอาดเก็บกวาดขี้นกมาฮื้อมีเศษอาหารตกข้างบนปื้นดิมรั่วแล้วก็ฝาผนังรอบรั่วต่างๆนางนกแก้วหันว่าคำสั่งดังกล่าวมันบ่ถูกต้องพ่อเปิ้นฮื้ออาหารในบ้านของเปิ้นบ่น่าจะเป็นไอหยังการออกคำสั่งของผอ.เขตเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจพ่อผอ.เขตเนี่ยมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนต่ออันเปิ้นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีพ.ศ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกข้างและก็มีคือหื้อนกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคือจำนวนมากในขณะตีนกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายแฮมบอปอขี้นกก็ได้ทรงกินอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติกรรมดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายสุขภาพแก่ผู้ฟ้องคดีอีกทั้งผู้ในการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ฮื้อผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือฮื้อระงับเหตุได้บ่ว่าจะเป็นการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ดังนั้นการตีผู้ในการเขตมีคำสั่งฮื้อผู้ฟ้องคดียุติการฮื้ออาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญก็เป็นคำสั่งที่ชอบแล้วศาลเปิ่นพิพากษายกฟ้องจ้ะ

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเพราะข่มขู่พยานและไม่บริการประชาชนคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านว่ามีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากราษฎรและทำร้ายร่างกายลูกบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรวมทั้งกลุ่มพยานและผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนที่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดว่าผู้ใหญ่บ้านได้ข่มขู่พยานและผู้ที่มาร้องเรียนในกรณีดังกล่าวและยังมีพฤติกรรมที่ไม่บริการประชาชนผู้มา

ต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอจึงออกคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงร้องทุกข์ต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วยืนตามความเห็นของนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงยื่นฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ใหญ่บ้านซึ่งถูกผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ข่มขู่พยานและผู้มาร้องเรียนทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายรวมทั้งยังไม่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้มาร้องเรียนโดยจากการตรวจสอบของนายอำเภอพบว่ามีมูลความจริงกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าพฤติการของผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวหากให้คงอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการนายอำเภอจึงมีอำนาจสั่งให้พักหน้าที่ได้ประกอบกับคำสั่งพักงานเป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนดังนั้นคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

หรือซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพราะอย่างที่ทุกคนรู้กันครับว่าปัจจุบันนี้เงินมันหายากเหลือเกินครับเวลาคุณจะจ่ายออกไปแต่ละบาทเนี่ยครับเราก็อยากให้คุณคุ้มที่สุดไม่ว่าคุณจะซื้อสินค้าอะไรก็ตามนะครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับมาเป็นพิธีกรจะพาทุกคนไปรับรู้ข้อมูลว่าซื้อไอ้นี่ต้องดูอะไรบ้างซื้อไอ้นั่นต้องดูอะไรบ้างเพื่อให้คุณผู้ดูทุกท่านคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะมาให้ข้อมูลกันในวันนี้ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชาย 90% ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับมันเท่าไหร่ครับแต่สำหรับคุณผู้หญิง 90% น่าจะมีความรู้พื้นฐานค่อนข้างแน่นกันเลยทีเดียวนั่นก็คืออุปกรณ์ทำผมครับถ้าถามผมนะครับผมเนี่ยมีความรู้โอ้โหเรียดินเลยปกตินะฮะผมเนี่ยเวลาสระผมตอนเช้าแล้วเวลาออกจากบ้านก็คือปล่อยมันเปียกๆอย่างนั้นนะครับแล้วก็ออกมาเจอกับลมข้างนอกแล้วมันก็ค่อยๆแห้งไปเองคุณผู้ชายเคยรู้สึกไหมครับเวลาเราเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยเวลาเห็นเครื่องเป่าผมเครื่องอุปกรณ์ต่างๆของแฟนเนี่ยเราจะงงว่าเอ๊ะไอที่เป่าผมเนี่ยมันต่างกับที่โรผมยังไงเพราะมันมีการเป่าลมร้อนออกมาทั้งคู่นี่นะหนักไปกว่านั้นครับไอที่โรผมเนี่ยมันต่างกับที่หนีบผมยังไงอ่ะมันก็น่าจะทำให้ผมตรงเหมือนกันนี่นางงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนเคยครับรายการซื้อเก่งของเราไปเอามืออาชีพมาครับเพื่อให้เขามาให้ข้อมูลเราว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอ้ไดเป่าผมเนี่ยกับไอ้ที่โรผมเนี่ยเขาทำงานต่างกันยังไงฟังก์ชันมันต่างกันยังไงและไอ้ที่โรผมเนี่ยกับที่หนีบผมเนี่ยจริงๆเขาต่างกันไหมทั้งที่ทำให้ผมตรงเหมือนกันและที่สำคัญครับคือถ้าคุณซื้อของที่แพงขึ้นไป

0: แพงขึ้นไปแพงขึ้นไปแพงขึ้นไปมันจะทำให้คุณได้ของที่ดีขึ้นมันจะทำให้ได้ฟังก์ชันเพิ่มขึ้นและมันจะดีต่อเส้นผมของคุณมากขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังมืออาชีพเขาว่ากันครับและที่อยู่ข้างผมตอนนี้ครับคุณผู้ดูครับนี่คือระดับมืออาชีพนะครับเป็นช่างทำผมที่ผมว่าแนะนำตัวเองก่อนดีกว่าครับ
1: ครับผมสวัสดีครับเดชดนัยสวนเกิดครับหรือที่หลายๆคนเรียกว่ายาย่าเบสิกครับช่างผมทีมงานน้องฉัตรครับ
0: สำหรับสาวๆเมื่อพูดชื่อว่าน้องฉัตรปั๊บคุณรู้แล้วว่านี่คืออินฟลูเอนเซอร์นี่คือมืออาชีพระดับแนวหน้าของความสวยความงามในวงการบันเทิงไทยเลยแหละ
1: ครับผม
0: และยาก็คือหนึ่งในทีมนั้น
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นแสดงว่าก็ต้องเคยผ่านงานทำผมให้กับดาราเซเลบริตี้เมืองไทย
1: อย่างผลงานล่าสุดก็ทำผมน้องอาแมนด้าครับมีชื่อเรื่องอะไรแล้วก็มีทำผมคุณศิริต้าเจนเซ่นครับครับคุณหนิงปณิตาอะไรประมาณนั้นล่าสุดก็มีคุณพิงกี้สาวิกาด้วย
0: มาเข้าสู่เนื้อหาครับไอ้ไดเป่าผมนะครับเครื่องม้วนผมนะครับแล้วก็เครื่องหนีบผมเนี่ยเขาต่างกันยังไงครับ
1: ไดเป่าผมเนี่ยครับก็อย่างที่ชื่อมันบอกเลยครับมันจะเน้นในเรื่องของการเป่าผมไดผมในคนที่แบบว่าช่ำชองหรือว่าแบบชำนาญหน่อยอะครับก็สามารถที่จะม้วนผมได้ด้วยนะ
2: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้แบบเทคนิคในการใช้ในการทำหน่อยเครื่องม้วนผมตัวนี้ลักษณะพิเศษของมันก็คือเป็นตัวม้วนผมที่สามารถที่จะแบบมีลมร้อนออกมาเป่าออกมาเพื่อทำให้แบบผมมันดูแบบมีวอลลุ่มของมันขึ้นมาได้ด้วยนะครับ
0: จริงๆเอาเขามาเป่าผมได้ไหมครับ
1: ความจริงได้นะครับแต่ถามถึงประสิทธิภาพนะครับมันก็จะไม่เทียบเท่ากับตัวที่เป็นไดเป่าผมมากกว่า
0: เจ้าตัวนี้ล่ะครับ
1: ครับ
0: กับเครื่องม้วนผมเขาต่างกันยังไงครับ
1: ตัวนี้มันเป็นตัวหนีบผมครับอย่างที่แบบตรงตัวเลยก็คือเป็นแผ่นที่สำหรับหนีบตรงของผมครับตัวนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของการแบบยืดผมที่สมมติอาจจะมีการชี้ฟูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับให้ดูตรงขึ้นครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้เลยเนี่ยรุ่นนี้มันสามารถที่จะเอามาอะแดปต์แอพพลายหรือว่าปรับใช้ในการม้วนผมก็ยังได้นะฮะ
0: คำที่ผมจะได้ยินบ่อยทั้งในโฆษณาก็แล้วแต
1: ่
0: แล้วในร้านทำผมก็แล้วแต่คือคำว่าวอลลุ่มของผม
1: ครับผม
0: วอลลุ่มของผมคืออะไรครับ
1: วอลลุ่มของผมคือสมมุติว่าทรงผมปกติของคนเราที่ยังไม่ได้ผ่านการทำหรือว่าผ่านเครื่องมือแบบนี้นะครับก็มันก็จะอยู่แบบรีบแบนติดกับหนังศีรษะนะครับถ้าเป็นแบบตัวพวกนี้ครับมันก็จะสามารถที่จะแบบยกขึ้นเพื่อที่จะให้ดูแบบพองขึ้นมาได้
0: อ๋อแสดงว่าสมมติว่าหัวคุณปกติอยู่อย่างนี
1: ้ใช่ครับ
0: เส้นผมก็อาจจะงอกแล้วก็รีบตามหัวมาเลย
1: ใช่ครับ
0: แต่เจ้าพวกนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เหมือนเขาปึ๊บพอออกมาจากรูขุมขนปั๊บออกโค้งนิดนึงเออนิดนึง
1: ใช่ตั
0: วนิดนึงพอเคิร์ลออกมาปั๊บมันจะดูมีวอลลุ่ม
1: วอลลุ่มใช่ครับแล้วเวลาโดนลมหรือว่าแบบในการแบบว่าขยับตัวหรืออะไรเงี้ยมันก็จะดูสุขภาพดีผมก็จะดูแบบมีวอลลุ่มมีน้ำหนัก
0: เหมือนในโฆษณาที่เขา
1: ใช่ครับฟิลนั้นใช
0: ่สำหรับคุณผู้ดูที่งงอยู่ตอนนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวช่วงหลังจากนี้เราจะมีการสาธิตกับนางแบบของเราจริงๆที่เป็นผมจริงๆนะครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นว่าเฮ้ยแต่ละแบบเขาทำกันยังไงแต่ตอนนี้รอผมแป๊บนึงผมมีอีกหลายอย่างเลยสงสัยเกี่ยวกับของทั้ง3อย่างนี้ทีนี้เจ้า3ตัวนี้ครับที่เราซื้อมาในวันนี้นะครับเขาอยู่ภายใต้งบประมาณไม่เกิน 1,000 บาทคำถามก็คือถ้าเราซื้อของที่แพงขึ้นกว่า 1,000 บาทมันจะได้ของที่ดีขึ้นต่างกันไหมฟังก์ชันที่เพิ่มมาคืออะไรเอาทีละอย่างครับเอาไดเป่าผมก่อนก็ได้ครับ
1: ได้ครับอย่างไดเป่าผมเนี่ยถ้าเป็นราคาที่แพงขึ้นน่ะอย่างแรกที่มันจะต่างกันเลยก็คือเรื่องของวัสดุก่อนครับวัสดุและความคงทนมันก็จะต่างกัน
0: ไดเป่าผมตัวที่แพงที่สุดที่ยาเคยเจอกี่บาทครับ
1: ตัวที่แพงที่สุดที่เคยเจออยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทตัวที่แพงที่สุดอยู่ที่ 15,000 บาทก็คือมันก็จะต่างจากรุ่นอื่นตรงที่วัสดุอุปกรณ์นะครับออปชันหรือว่าตัวที่แบบเสริมมาต่างๆอะครับสายมันอาจจะหมุนได้130องศาความยาวของสายที่แบบเพิ่มมากขึ้นเพื่อความสะดวกในการใช้งานใช่มันก็จะต่างกันไปแล้วอีกอย่างนึงที่เป็นตัวที่หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับก็คือตัวให้ความร้อนของตัวไดเป่าผมนะครับมันจะมี

0: 2แบบก็คือมีตัวไอออนกับตัวเซรามิกตัวเซรามิกเนี่ยจะเป็นตัวที่ดีที่สุดอะครับเพราะว่าตัวเซรามิกอะจะเป็นตัวที่ให้ความร้อนที่เสถียรแล้วก็ให้ความร้อนที่เขาเรียกว่าคงที่มากกว่าตัวไอออนปกติตัวไอออนปกติเนี่ยมันจะให้ความร้อนที่ไม่คงที
1: ่เพราะฉะนั้นเวลาไปเลือกซื้อลองถามเขาก่อนว่าอันนี้ให้ความร้อนด้วยเซรามิก
0: หรือเป็นแบบไอออนใช่ครับและอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่แบบคุณผู้ดูเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับว่าไดเป่าผมแล้วทำไมมันมีเรื่องของประจุลบประจุบวกประจุลบประจุบวกเนี่ยมันส่งผลดีต่อสภาพเส้นผมเราอย่างเช่นนำไดเป่าผมมาไปใช้กับเส้นผมที่เปียกใช่ไหมครับอนุภาคเส้นผมที่เปียกก็คือน้ำเนี่ยมันเป็นประจุบวกไดเป่าผมที่มีประจุลบเนี่ยพอมันไปทำปฏิกิริยากันนะครับมันก็จะทำให้แบบว่าเส้นผมของเราแห้งไวขึ้นประหยัดเวลาในการใช้งานแล้วก็ทำให้เส้นผมของเราเนี่ยรับความร้อนได้น้อยลง
1: อ๋อเพราะว่าพอแห้งเร็วขึ้นเราก็ไม่ต้องจ่อเขาอยู่5นาที
0: ครับ
1: ด้วย3นาทีเสร็จแล้ว
0: ใช่
1: ผมเราก็ไม่ต้องโดนความร้อนนานก็เลยทำให้ผมเสียน้อยลง
0: เสียน้อยลงแล้วก็คือประหยัดพลังงานประหยัดไฟครับแล้วก็ประหยัดเวลาครับฟังก์ชันอื่นๆนะครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของด้านหลังที่เป็นตัวกรองถ้าเป็นราคาที่แพงหน่อยตัวกรองด้านหลังมันก็จะดีหน่อยตรงที่มันจะดักจับฝุ่นที่จะเข้าไปด้านในที่เป็นตัวพัดลมด้านในอะครับมันก็จะช่วยตรงนั้นและอีกอย่างคือมันเป็นตัวเซฟเส้นผมด้วยถ้าเราแบบเป่าไปแล้วมันไม่มีตัวกรองตรงนี้ครับเส้นผมมันจะเข้าไปข้างใน
1: โดนผม
0: โดนดึงเข้าไปใช่ครับ
1: มันจะโดนดึงเข้าไป
0: ใช่ครับมันก็อันตรายนะ
1: เพราะว่าหลักการทำงานของมันก็คือดูดลมจากตรงนี
0: ้ใช่ครับ
1: แล้วออกไปปล่อยข้างหน้า
0: ใช่ครับ
1: ก็เป็นไปได้ถ้ายาวจัดก็วู้วแวบวู
0: ้ใช่เข้าไปมันก็จะอันตรายอยู่ตัวแปรอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนแบบดูเลยก็คือเรื่องของระบบของการปรับเปลี่ยนความร้อนสูงสุดความร้อนปานกลางแล้วก็ความเย็นเนี่ยอันนี้ก็สำคัญ
1: อ๋อจริงๆแล้วผมเราก็ไม่ควรโดนความร้อนบ่อยๆเกินไป
0: ใช่ความร้อนเนี่ยมันจะเป็นตัวทำให้เส้นผมของเราอะเสียหรือว่าแห้งแตกง่าย
1: อ๋อ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกตั้งแต่แรกอะครับว่าไดเป่าผมแต่ละชนิดอะครับเขาจะมีเรื่องของประจุบวกประจุลบที่ส่งผลต่อระยะเวลาการใช้ในเรื่องของความแรงในเรื่องของระยะเวลาความร้อนในเรื่องของการให้ความร้อนอย่างเงี้ยมันก็จะสำคัญ
1: แสดงว่าไอ้ตัว15,000ที่ยาเคยเจอเนี่ยคือมีทุกอย่างที่ยาเคยบอกมา
0: ใช่มีถึงขั้นวัสดุอุปกรณ์นี่ก็คือด้านในทำมาจากทองเคทองอะไรอย่างงี้ด้วยนะในราคานั้น
1: เราสามารถถือเขา2ตัวแล้วเป็นไอรอนแมนงั้นผมถามยาว่าไดเป่าผมเนี่ยประมาณกี่บาทครับที่เหมาะสำหรับใช้งานในบ้านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยราคาเนี้ยเท่าที่เคยเจอมาพอใช้ได้แล้ว
0: ยาแนะนำอย่างนี้ดีกว่าถ้าสำหรับบุคคลทั่วไปที่แบบทำผมเองหรือว่าเซ็ตผมเองอย่างเงี้ยยาแนะนำเป็นที่ความแรงของตัวไดเป่าผมมากกว่าใช่ไดเป่าผมอย่างรุ่นที่แบบเหมาะสำหรับคนทั่วไปที่แบบทำเองอย่างเงี้ยอยู่ที่ประมาณ 1,800 วัตต์ถึง 2,200 วัตต์เนี่ยกำลังดี
1: ต่อไปครับที่ม้วนผมครับอันนี้เนี่ยผมถามเปิดก่อนเลยตัวที่แพงที่สุดเท่าที่เคยเจอกี่บาทครับ
0: ก็ราคาพอๆกันเลยฮะ
1: 15,000 บาท
0: ใช
1: ่ทีนี้กับตัวแบบที่ราคาถูกกับราคาแพงเราได้อะไรเพิ่มขึ้นบ้างครับ
0: มันจะคล้ายๆกันกับตัวไดเป่าผมเรื่องวัสดุเรื่องให้ความร้อนเรื่องออปชันต่างๆเนี่ยครับก็จะเป็นฟีลเดียวกันอาจจะมีตัวที่แบบปรับระดับความร้อนได้ปรับระดับความแรงได้บางรุ่นนะครับอาจจะถ้าแพงขึ้นมาหน่อยเนี่ยอาจจะหมุนได้360องศาก็จริงแต่สามารถหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนกลับหมุนไปมาได
1: ้อ๋อเลือกทิศทางกันหมุนได้
0: ใช่ครับ
1: สมมติว่านี่เป็นผมก็เขาก็จะม้วนเก็บไปเรื่อยๆ
0: เก็บขึ้นไปเลยแล้วก็อาจจะแบบอยู่ค้างเอาไว้เพื่อแบบทำให้รอนมันอยู่แล้วก็ใช้แรงลมร้อนเนี่ยฮะในการแบบว่าอัดผมเพื่อให้มันอยู่ทรง
1: เอาละครับสำหรับคนที่ซื้อที่ม้วนผมเนี่ยครับไปใช้แค่ในบ้านดูจากอะไรดีครับ
0: อย่างแรกเลยนะครับถ้าเป็นอุปกรณ์การม้วนผมเนี่ยผมอยากให้ดูเรื่องสัดในการใช้มากกว่า อุปกรณ์ที่แบบเราถนัดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราแบบมันเข้ามือมากกว่าตัวนั้นอะตอบโจทย์เลย
1: เพราะจริงๆทุกอย่างมันก็ม้วนเหมือนกันแหละ
0: ใช่มันก็ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันแต่อาจจะแบบมีออปชันที่ต่า

0: กันในเรื่องของอุปกรณ์ของมันแค่นั้นเองถ้าเป็นรุ่นของที่ม้วนผมที่มาในรูปแบบที่เป็นไดร์เป่าผมด้วยเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันก็คือบางรุ่นอาจจะมีวัตต์ที่มากขึ้นกว่า 1,800 หรืออาจจะต่ำกว่า 1,800 ก็ได้ใช่ครับ
1: ตัวสุดท้ายครับที่หนีบผมครับตัวนี้เนี่ยแพงที่สุดเท่าที่ยาเคยเห็นกี่บาทครับ
0: มันจะมีรุ่นที่แบบราคาแบบลดหลั่นกันไม่เท่าไหร่อ่ะครับแต่ว่าเท่าที่เคยเห็นก็คือประมาณ 10,000 บาท
1: แล้วเวลาจะเลือกซื้อที่หนีบผมสักอันนึงไปอยู่ที่บ้านดูอะไรบ้างครับ
0: วิธีการเลือกครับอยากให้ดูหลักๆ ก่อนก็คือตัวที่จะสัมผัสเส้นผมอะครับโดยตรงอะฮะตัวนี้อยากให้ดูตัวนี้ที่เป็นแผ่นที่จะสัมผัสกับตัวผมโดยตรงอะฮะยาจะแนะนำที่สุดก็คือรุ่นที่เป็นแผ่นเซรามิกมันก็จะให้ความแบบเรียบที่ไวกว่าแล้วก็จะส่งความร้อนเข้าสู่เส้นผมอะได้ดีกว่าแต่เรื่องราคาครับมันก็จะเป็นตัวกำหนดของตัววัสดุอุปกรณ์เช่นกันเหมือนทั้งสองรุ่นที่ผ่านมาก็คือราคามันจะเป็นตัวกำหนดวัสดุที่เอามาใช้ในแต่ละรุ่นมากกว่า
1: ถ้าอย่างตัวนี้เขาใช้อะไรเป็นตัวให้ความร้อนครับ
0: ตัวนี้เป็นเซรามิกครับเป็นแผ่นเซรามิกครับ
1: แสดงว่า 1,000 บาทนี่ก็เริ่มใช้เซรามิกกันละ
0: ใช่ครับฮะอย่างที่แจ้งไว้ครับเรื่องออปชันของอุปกรณ์ต่างๆครับมันก็อยู่ที่ว่าแต่ละรุ่นอ่ะถูกออกแบบมายังไงเหมือนกันอย่างรุ่นนี้ก็คือมีแค่ปุ่มเปิดปิดไม่สามารถควบคุมจำนวนองศาของความร้อนได
1: ้อ๋อแสดงว่าถ้าแพงๆบางทีคุณอาจจะเลือกได้ว่า
0: ใช่เท่าที่เคยเจอมาเคยเจอถึง750
1: โอ้โห
0: ใช่
1: โอ้เกียดใครนี่เดินไปหน้านี่คือ
0: ถ้าให้ยาแนะนำเนี่ยในฐานะของแบบคนที่แบบพ่อบ้านแม่บ้านที่แบบใช้ตามอยู่บ้านทั่วไปนะครับประมาณแค่180ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าโอเค
1: องศาเซลเซียส
0: ใช่ครับ
1: ขั้นตอนต่อไปครับคุณผู้ดูครับจากผมของคนคนเดียวกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุปกรณ์ทำผมทั้ง3แบบเนี่ยเขาจะทำให้ผมของนางแบบของเราออกมาแตกต่างกันยังไง
0: อย่างแรกเลยนะครับที่เราจะมาสาธิตกันก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปเบื้องต้นเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวเป่าผมที่สามารถแบบ อำนวยความสะดวกสำหรับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะครับที่จะช่วยเกี่ยวกับสร้างเคอร์ผมหรือว่าสร้างวอลลุ่มของผมด้วยนะครับมันก็จะมีวิธีการเปิดก็คือหมุนตรงนี้ปรับระดับได้ถ้าเป็นรุ่นนี้เราก็จะใช้ไปที่ระดับสูงสุดเลยก็ได้นะครับแล้วก็แบ่งผมออกมานะครับแล้วก็อาจจะแบบ

0: นี่ยครับมันก็จะได้เป็นแบบว่าเคอร์ผมถ้าเราอยากจะได้รอนเราก็แค่บิดแล้วก็ม้วนแล้วก็ค้างไว้นิดนึงเราก็จะได้ผมที่แบบดูสุขภาพดีแบบนี้
1: ต่อไปเราไปที่ไหนกันดีครับ
0: ไปที่ใดไหมครับ
1: ได้ครับ
0: สำหรับคนที่จะใช้อาจจะต้องมีอุปกรณ์เสริมก็คือพวกหวีสำหรับใดนะครับเราสามารถที่จะเป็นใดให้ผมตรงหรือว่าทำวอลลุ่มผมให้ดูแบบว่าเป็นโค้งๆก็ได้เดี๋ยวเราจะมาลองเป็นใดตรงดูก่อนนะครับโดยที่เราก็จะเปิดระดับสุดเลยนะครับ
1: ร้อนสุดแรงสุด
0: แรงสุดครับจะดีที่สุด
1: คุณผู้ดูสังเกตวิธีการจับไดปรับผมของคุณยาไหมครับคือเขาจะไม่ได้จับเหมือนลักษณะเหมือนถือปืนนะเขาจะจับอย่างนี้เลยเพราะตรงนี้จริงๆเป็นจุดที่ความร้อนมันสร้างขึ้นด้วย
0: ใช่ครับเราก็จะจับตั้งขึ้นเพื่อบางรุ่นอย่างที่บอกครับเขาจะไม่มีตัวกรองแบบนี้ครับเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ผมอ่ะเข้าไปพันในตัวนี้ด้วยเราก็เลยจะจับเพื่อให้มันแบบขนานกับตัวแนวผมไปเลยแล้วก็ใช้วิธีการดึง
1: เพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อไดปรับผมถูกๆเนี่ยผมคิดว่าบางทีไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะร้อนแล้วคุณจับไปคุณอาจจะร้อนมือตามไปด้วย
0: ถ้าเป็นในลักษณะของสั้นก็อาจจะจับแบบนี้แต่ถ้าเป็นลักษณะของคนที่ใช้ทั่วไปก็จับแบบนี้ก็ได้ครับไม่ผิดนะครับแล้วก็ใช้วิธีการจี้ไดตรง
1: ตอนนี้จากเดิมที่ผมนั่งแบบเรา

0: ค้งเป็นรันอยู่ตอนนี้กลับมาตรง
1: ใช่ครับก็จะกลับมาแบบตรงสรุปนอกจากจะไดตรงแล้วนะครับเราสามารถที่จะไดให้มันดูแบบมีวอลลุ่มที่แบบโค้งอาจจะต้องใช้เทคนิคนิดนึงเทคนิคของช่างทำผมนิดนึงนะครับ

0: แต่การใช้ในลักษณะนี้อยากจะแนะนำให้เป็นไดร์เป่าผมที่มีจำนวนแรงวัตต์ที่แรงนิดนึงนะครับมันถึงจะขึ้นง่ายกว่าอย่างตัวนี้รู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,800 มันก็จะได้แค่แบบเป็นฟิลแค่แบบ
1: เป่าแห้งหลัง
0: นี้ใช่
2: ต่อไป
0: นะครับเราก็จะมาใช้เป็นตัวหนีบผมนะครับตัวหนีบผมเนี่ยสามารถใช้ได้หลายอย่างมากๆเลยอย่างแรกก็คือเราจะใช้เป็นหนีบผมตรงก่อนตัวนี้จะมีประโยชน์กับคนที่ผมหยิกนะครับมันก็จะช่วยทำให้ผมมาตรงเลยนะครับตรงเลย
2: ตัวนี้เนี่ยความน่ากลัวของเขาคือมันมีความ
0: ใช่ครับมันก็จะมีความร้อนที่แบบว่าโดนผมโดยตรงถ้าเป็นตัวหนีบผมเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะทำให้แบบว่าทำลายเส้นผมมากกว่าตัวอื่นๆด้วยอัตราความร้อนมันก็แต่ละรุ่นก็จะต่างกันครับอย่างตัวนี้นะครับก็ไม่ได้แจ้งนะครับว่าจำนวนขององศามันเท่าไหร่นะครับแต่จากที่ลองใช้ดูแล้วเนี่ยอาจจะเป็นจำนวนองศาที่ไม่ได้มากนะครับอาจจะต้องแบบว่าหนีบย้ำๆซ้ำๆนิดนึง
2: นั่นแสดงว่าพอเราซื้อของที่แพงขึ้นเขาอาจจะหนีบรอบเดียววึบ
0: แล้วตรงเลยแต่อย่างเงี้ยก็คือพอหนีบไปปุ๊บมันก็จะต้องย้ำๆย้ำๆระยะเวลาของผมที่จะต้องโดนความร้อนมันก็นานขึ้นเรื่อยๆนะครับกว่าที่จะได้ตามที่เราต้องการ
2: แสดงว่าจบการสาธิตนี้ต้องโกนผมให้นางแบบไหม
0: ส่วนข้อดีของที่หนีบผมรุ่นนี้นะครับนอกจากเราจะหนีบตรงได้แล้วนะครับเราสามารถหนีบหล่อนได้ด้วยทำเป็นหล่อนผมได้ด้วยก็อาจจะดึงของอาจจะปรับสภาพเส้นผมให้ดูตรงก่อน1ครั้งแล้วเราค่อยบิดอาจจะบิดออกก็ได้นะครับการบิดมีบิดเข้าบิดออกแล้วเราก็ดึง
2: เฮ้ยเอามือจับได้ด้วยเหรอครับ
0: ได้ครับ
2: ว้าว
0: นะครับมันก็จะกลายเป็นหล่อนได้เลย
2: ไอ้ตรงด้านหลังของตัวแผ่นเซรามิกให้ความร้อนจับได้เหรอครับ
0: คือมันก็ขึ้นอยู่กับออปชันอีกครับว่าถ้าเป็นตัวที่ถูกมากๆบางตัวจับไม่ได้เลยแต่ตัวที่แพงขึ้นบางตัวสามารถจับได้เลยไม่มีความร้อนอันนี้ก็จะมีความอุ่นๆนิดนึง
2: เพราะฉะนั้นข้อเสียอย่างเดียวของพวก อุปกรณ์ทำผมที่ใช้ความร้อนพวกนี้ก็คือทำให้ผมเสีย
0: ใช่ครับทำให้ผมแห้งแตกลายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีในการบำรุงผมอะครับเยอะมากอะฮะมันก็จะมีแบบตัวช่วยอาจจะมีตัวแบบที่แบบเป็นสเปรย์สำหรับกันความร้อนที่แบบว่าทำให้แบบว่าผมแบบที่ได้รับความร้อนโดยตรงเนี่ยปกป้องผมในช่วงนั้นก็มีเดี๋ยวนี้ก็มี
2: เหมือนฉีดก่อนที่จะ
0: ฉีดก่อนที่จะทำอะไรเงี้ยใช่มันก็จะปกป้องความร้อนจากพวกอุปกรณ์เหล่านี้ได้หรือหลังจากที่เราทำผมหรือว่าผมเนี่ยได้รับการแบบทำลายจากพวกนี้มาเยอะๆแล้วอ่ะก็อาจจะแบบใช้แบบเป็นคอนดิชเนอร์หรือว่าตัวแบบบำรุงอะไรเงี้ยได้เพิ่มเติมได
2: ้ถ้าจะต้องซื้อแค่อย่างเดียวจาก3ชิ้นเนี่ยครับแนะนำให้ซื้ออะไรครับ
0: ถ้าสำหรับช่างทำผมนะครับถ้าแบบ1อย่างเลยที่แบบว่าต้องมีเลยอะครับที่แบบอย่างเดียวที่สามารถทำได้ทุกอย่างเลยก็คือไดร์เป่าผมแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปที่อยากจะแบบว่า1อย่างที่แบบซื้อติดเอาไว้อะผมว่ามีแค่ตัวที่หนีบผมอันเดียวอะอยู
2: ่คือไม่ต้องมีไดร์ก็ได้เหรอคร
0: ับ ใช่ครับอาจจะงงว่าถ้าไม่มีไดร์แล้วอย่างนี้จะเป่าผมให้แห้งยังไงนะครับเรายังมีอุปกรณ์อื่นในการเป่าผมได้
2: พัดลม
0: อะไรอย่างนี้เปล่าปกติได้แล้วก็เอาตัวนี้มาทำการหนีบให้ตรงก็ได้หรือว่าจะม้วนก็ได้ใช
2: ่ก็เอาเวลาไปแลกเอา
0: ใช่
2: ถ้าใช้ไดร์เป่าผมอาจจะ5นาทีแห้ง
0: ใช่ครับ
2: ถ้าพัดลมก็อาจจะ20อะไรก็ว่าไปอ๋อแต่สิ่งที่ไดร์เป่าผมอาจจะทำไม่ได้เลยก็คือเจ้าตัวนี
0: ้ใช่ครับไดร์เป่าผมก็คือมันจะทำร้อนได้เหมือนกันแต่เขาอาจจะไม่ได้แบบว่าโดยตรงเท่าตัวหนีบผมหรือตัวม้วนผม
2: สุดท้าย

0: ครับคุณผู้ดูครับเหมือนกับทุกๆตอนครับก่อนที่เราจะซื้อสินค้าอะไรสักอย่างเราดูตัวเราก่อนว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงวิธีใช้สินค้านั้นๆเนี่ยเป็นยังไงอย่างเช่นเครื่องทำผมเนี่ยคุณก็ดูก่อนถ้าใช้ในบ้านอาจจะไม่ต้องการสายที่ยาวเหมือนกับระดับโปร
1: ใช่ครับ
0: ความร้อนอาจจะไม่เท่าถึงระดับโปรก็ได้
1: ใช่ครับ
0: แต่สิ่งหนึ่งที่หลังจากคุยกับคุณยาคือเรารู้ว่าเฮ้ยของพวกนี้เมื่อจ่ายเงินเยอะขึ้นมันก็ได้ของดีขึ้นนะ
1: ใช่มันก็จะมีออปชันที่แตกต่างกันเป็นระดับเลเวลขึ้นไปใช่ครับ
0: แต่ก็ย้อนกลับมาเหมือนเดิมครับว่าเฮ้ยคุณต้องการถึงระดับตัวละ15,000หรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะคุณอาจจะแบบ 2,000 3,000 อาจจะพอดีกับใช้ที่บ้านแล้วนอกจากนั้นยามีอะไรแนะนำท่านผู้ดูทางบ้านไหมครับ
1: ก็อยากจะแนะนำท่านผู้ดูทางบ้านนะครับสำหรับใครที่สนใจที่จะซื้อแบบออนไลน์นะครับก็อยากจะให้ศึกษาข้อมูลของแต่ละร้านที่ขายออนไลน์นะครับว่าเขาเป็นยังไงแล้วก็ศึกษาเรื่องความปลอดภัยแล้วก็คุณสมบัติต่างๆให้ดีก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญเลยคือสิ่งของแต่ละอย่างที่เราสั่งซื้อมาเนี่ยมันตอบโจทย์แล้วก็อำนวยความสะดวกของเราได้มากแค่ไหนอะครับก็อยากจะให้ดูตรงนี้ด้วยครับ
0: สำหรับคราวหน้านะครับซื้อเก่งของเราจะเอาสินค้าอะไรมาคุยกันนะครับมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมนะครับรอติดตามกันนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณยามากๆที่มาให้ความรู้กันนะคร
2: ับ ยินดีคร
0: ับขอบคุณนางแบบเราด้วยนะครับ
2: ขอบคุณมากๆครับ
0: คราวหน้าเก่งของเราจะเอาข้อมูลของสินค้าอะไรเนี่ยมาคุยกับคุณผู้ดูนะครับรอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
1: บ๊ายบายครับ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ทั้งเมย์จัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: เมย์อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
9: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมบถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

นิมนต์เจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าคะวันนี้ลูกจะไปสมัครทำงานธนาคารเจ้าค่ะเป็นงานที่เขาใฝ่ฝันมากค่ะนิมนต์หลวงพ่อช่วยให้พรลูกหน่อยนะคะ

0: ตั้งสติให้ดีมีสมาธิในการทำข้อสอบอายุวันโนสุขังพลัง
1: สาธุ
2: รักทำตามที่พระท่านสอนแม่เชื่อมั่นในตัวลูกนะลูกต้องเดินตามความใฝ่ฝันของลูกทำให้ดีที่สุด
3: ค่ะแม่หนูจะทำตามความใฝ่ฝันของหนูให้สำเร็จค่ะทุกอย่างที่หนูทำมาก็เพื่อวันนี้หนูจะทำให้พ่อกับแม่ภาคภูมิใจในตัวหนูงั้นเดี๋ยวหนูไปเตรียมตัวก่อนนะคะแม่
2: จ้าลูกพ่อคงใจถ้าลูกประสบผลสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานในวันนี้

หมดเวลาทำข้อสอบค่ะวางข้อสอบได้ค่ะช่วงบ่ายจะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนรอบแรกใครที่มีรายชื่อผ่านรอบแรกรอสัมภาษณ์รอบบ่ายด้วยนะคะ

0: เลยแค่นิดเดียวฝันเราก็จะเป็นจริงแล้ว
1: เชิญคุณภาพลักษณ์จันทร์สุดาเข้าสอบสัมภาษณ์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: เชิญนั่งครับ
2: ดิฉันภาพลักษณ์จันทร์สุดาอายุ22ปีจบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานค่ะ
3: โอเคคุณภาพลักษณ์คุณเรียนจบถึงเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอะนะแต่ทำไมเวลาคุณกรอกข้อมูลอะแค่เพศตัวเองอะคุณยังลืมอะเอ้าเอาไปกรอกมาอีกที

0: นี่คุณแค่เพศตัวเองอ่ะกรอกสิแค่นั้นอ่ะนี่คุณอะไรกันเนี่ยทางธนาคารเราอ่ะไม่รับหรอกนะสาวประเภทสองอย่างคุณอ่ะถ้าผมรับคุณเข้าทำงานอ่ะองค์กรเราก็เสียชื่อหมดดิภาพลักษณ์ก็เสียผมว่างานเนี้ยไม่เหมาะกับคุณหรอกไปหางานอื่นดีกว่าเชิญคุณออกไปเลย
1: ทำไมหรอเพราะฉันเกิดมาไม่เหมือนพวกคุณใช่ไหมพวกคุณถึงไม่รับฉันเข้าทำงานเพราะฉันเกิดมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมพวกคุณคิดว่าฉันอยากเกิดมาเป็นแบบนี้นักหรือไง

0: เจริญพรโยมทำไมโยมมาในสภาพแบบนี้ล่ะ
1: หลวงพ่อคะตอนนี้หนูกลายเป็นตัวประหลาดแล้วใช่ไหมคะ
0: ทำไมโยมถามแบบนั้นล่ะ
1: ก็ดูสภาพหนูสิคะหนูน่ารังเกียจขนาดไหนมีใครบ้างที่เคยให้โอกาสหนูหนูมันเลวมากใช่ไหมคะหลวงพ่อ
0: คนจะงามงามที่ใจใช่ใบหน้านะโยมนะ
1: แต่มันไม่มีความยุติธรรมกับหนูเลย
0: อะไรล่ะที่หนูคิดว่ามันคือความยุติธรรม
1: ความยุติธรรมคือความเสมอภาคไม่ใช่เหรอคะหลวงพ่อแต่ทำไมเขาถึงทำกับหนูอย่างนี
0: ้ความยุติธรรมมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่มนุษย์อุปโลกขึ้นมาเท่านั้นละโยมสังคมจะยอมรับเฉพาะการกระทำ
1: งั้นชีวิตของหนูคงไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรหรอกขนาดสังคมยังเกลียดในสิ่งที่หนูเป็นหนูคงทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตหรอกคนอย่างหนูเนี่ยหลวงพ่อบวชได้ไหมคะ
0: การบวชไม่ใช่ทางออกที่ดีหรอกนะโยมการที่คนเราจะบวชได้นั้นต้องมีความพร้อมทั้งกายทั้งใจในเมื่อใจโยมไม่พร้อมก็ไม่สมควรที่จะมาบวชไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยผ้าเหลืองมาช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองหรือเรียกร้องความยุติธรรมใดๆทั้งนั้นแล้วนะโยมนะ
1: แล้วถ้าผมเป็นอย่างนี้ล่ะพ่อจะบวชได้ผมไหม
2: พุทธัง
3: นัตถิพันเต
2: คันโท
3: นัตถิพันเต
2: กิลาโส
3: นัตถิพันเต
2: โสโส
3: นัตถิพันเต
2: อัปมาโร
3: นัตถิพันเต
2: มนุสโสสิ
3: อามะพันเต
2: ปุริโส

ค่ะวันนี้ชั่วโมงแรกนะคะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ก่อนอื่นให้นักเรียนท่องสูตรคูณก่อนนะคะแม่2ถึงแม่12เริ่มเลยลูก

0: ไอโอมาแล้วโอมทำไมวันนี้มาสายแล้วลูก
1: ครูครับผมอยากจะมาขอลาเรียน1วันครับ
0: เกิดอะไรขึ้นคะ
1: ผมจะไปหาเงินมาจ่ายค่าพยาบาลให้แม่ครับ
0: อ้าวแล้วหนูจะไปหายังไงล่ะลูก

0: เชิญครับ
1: ผู้ใหญ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนั่งก่อนครับมีเรื่องอะไรเหรอครูรุ่ง
1: มีเรื่องจะมาปรึกษาครูใหญ่นะคะเกี่ยวกับเด็กชายโอมที่เรียนชั้นป.5 นะคะ
0: โอมเดี๋ยวนะผมนึกก่อน
1: ที่เขาไปขายขนมในตลาดตอนเย็นๆนะคะ
0: อ๋อจำได้แล้วที่แม่ป่วยนะ
1: ค่ะ
0: มีอะไรหรอ
1: คือวันนี้เขามาขอลาโรงเรียน1วันนะคะ
0: ก็ได้นี่มีธุระก็ลาได
1: ้แต่ฟังดูเหมือนมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะแต่สิ่งที่โอมจะทำนี่สิคะเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเชียวละค่ะ
0: เรื่องอะไรอ่ะว่ามาสิ
1: คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะก็อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่นะคะทุกๆวันหลังเลิกเรียนโอมจะต้องไปขายขนมที่ตลาดเพื่อหารายได้และหาเงินเพื่อนำไปซื้อยาให้แม่

แม่ของโอมป่วยเป็นโรคอะไรนั้นดิฉันก็ไม่รู้แต่ชาวบ้านบางคนลือกันว่ามันเป็นโรคที่รักษาไม่หายต้องอาศัยยากินทุกอาทิตย์เพียงเพื่อช่วยให้อาการมันไม่กำเริบ

เมื่ออาทิตย์ก่อนยาที่แม่โอมกินดันหมดโอมก็เลยออกไปขายขนมเพื่อจะนำมาซื้อยาให้แม่แล้วระหว่างที่โอมขายขนมก็มีพวกม็อบสองสีดันวิ่งไล่ตีกันมาจากทางไหนก็ไม่รู้ชนถาดขนมของโอมจนขนมหล่นเสียหายทำให้วันนั้นโอมไม่มีเงินมาซื้อยาให้แม่พอไม่ได้กินยาตามกำหนดวันต่อมาแม่โอมก็อาการกำเริบหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล

0: ปกติขนมแม่เขาจะเป็นคนทำโอมจะเอาไปขายที่ตลาดพอไม่มีคนทำโอมเลยไม่มีรายได้ที่จะไปจ่ายค่ายาค่าหมอโอมเลยมาขอลาโรงเรียนเพื่อไปหาเงินค่ะ
1: เขาจะไปหายังไงล่ะ
0: นี่แหละค่ะที่บอกว่าเรื่องใหญ่โอมจะไปขอให้พวกที่ชนขนมเขาในวันนั้นมารับผิดชอบนะคะ
1: แล้วใครชนจำได้ไหม
0: จำไม่ได้ค่ะแต่จำได้ว่าเป็นม็อบสองสีค่ะที่ปะทะกันในวันนั้นแล้วก็มาชนเขานะคะ
1: อ้าวแล้วเขาจะไปตามหายังไง
0: เขาบอกว่าจะไปหาแกนนำของม็อบสองสีนั้นเพราะว่าเป็นต้นเหตุของการปะทะกันในวันนั้นนะคะ
1: เฮ้ยพูดมั่วมั่วซั่วซั่วจะไปหาแกนนำ

0: อ๊อฟพวกเขาคงรับผิดชอบให้หรอก
1: นั่นน่ะสิคะใครเขาจะไปสนแต่โอมบอกว่าใครเป็นต้นเหตุคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบค่ะครูใหญ่ว่าเราจะทำยังไงกันดีคะอย่าเพิ่งไปเลยนะโอมเพราะถ้าโอมไปเขาก็ไม่มีทางช่วยเราครูใหญ่และคุณครูทุนจะเรียรายหาเงินช่วยโอมเองมันอาจจะไม่พอนะลูกแต่เราก็ค่อยๆช่วยกันหานะ
2: ผมอยากให้คนที่เป็นต้นเหตุมารับผิดชอบครับให้ผมลาเถอะนะครับ
1: โอมจะไปคนเดียวหรอลูกบ้านเมืองของเราช่วงนี้ยังไม่ปกติอยู่
3: เดี๋ยวผมจะไปเป็นเพื่อนโอมเองครับ

0: ผมด้วยครับ
1: หนูด้วยค่ะ
2: หนูด้วยค่ะ
3: หนูด้วยค่ะ
2: หนูด้วยค่ะ
4: หนูด้วยค่ะ
5: หนูด้วยค่ะ
0: ผมด้วยครับ
2: หนูด้วยค่ะ
5: ผมด้วยครับ
0: ผมด้วยครับ
3: หนูด้วยค่ะ
0: ผมด้วยครับ

0: ยเปิดประตูดิวะได้ยินไหมเนี่ย
1: มีอะไรวะเข้าประตูได
0: ้เนี่ยมันบ้านของกูมึงเข้ามาในบ้านของกูทำไม
1: มึงเข้าใจอะไรผิดแล้วล่ะเนี่ยบ้านของกูอ๋อที่คนแถวเนี้ยเรียกมึงว่าไอ้ขี้คุกอ่ะสมควรแล้วล่ะ
0: มึง
1: ทำอะไรกู

0: เฮ้ยคุณกระเป๋าตังค์ตกอ่ะอันนี้ใช่กระเป๋าตังค์คุณหรือเปล่า
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: นายเราขอบคุณมากนะไม่งั้นเงินเดือนของเราเดือนนี้หมดแน่เลยอ่ะ
0: ไม่เป็นไรหรือว่าจะช่วยกันไป
2: เราอ่ะชื่อไม้นะนายกำลังจะไปไหนเนี่ย
0: เราต๊อดเราไม่มีบ้านหรอกเราก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนเหมือนกัน
2: แล้วนายไม่ได้ทำงานเหรอพอดีที่ร้านที่เราทำงานอยู่อ่ะเขาขาดคนนายไปทำงานกับเราเปล่า
0: เฮ้ยจริงดิแล้วเขาไปทำงานด้วยนะ
2: ได้

0: จะแปลว่าดีครับ
1: แปลว่าดีครับ
2: นายตอสฉันผิดหวังในตัวนายมากเลยนะที่นายขโมยเงินร้านนะ
1: ผมไม่ได้ขโมยนะครับ
2: นายไม่ต้องมาแก้ตัว
1: จริงนะครับผมไม่ได้ขโมยนะครับ
2: นายออกไปเลยนายเป็นไอ้ขี้คุก
1: ผมไม่ได้ขโมยนะครับ
2: หรือจะให้ฉันแจ้งตำรวจออกไป

0: นายกำลังทำอะไรในไม้
1: เปล่านี่ครับไม่ได้ทำอะไร
0: นายจะมาโกหกหน้าด้านๆอีกเหรอนายขโมยเงินอยู่เนี่ย
1: ผมไม่ได้ขโมยครับใครไหนขโมยไม่เปล่าไม่ได้ขโมยครับ
0: ฉันละผิดหวังในตัวนายมากเลยนะเสียแรงที่ฉันไว้ใจนายออกไปซะ
1: ผมไม่ได้ตั้งใจครับผู้จัดการ
0: งั้นฉันหวังว่าพรุ่งนี้ฉันจะไม่เห็นหน้าแกฉันไล่แกออก
1: ผู้จัดการผมไม่ได้ตั้งใจครับผู้จัดการผมไม่ได้ตั้งใจครับ

ขาทำให้ผมได้รู้ว่าการที่เรามองคนเพียงแค่เปลือกนอกอาจทำให้ใครคนนั้นสูญเสียโอกาสที่ดีไปและเช่นกันต๊อดคงรู้ถึงความยุติธรรมที่ผมมีให้เขาหลังจากที่ผมทำให้เขาต้องสูญเสียมันไปเพราะเพียงรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเท่านั้น

สวัสดีคุณผู้ชมครับมาติดตามรายการ Set Social Impact นะครับรายการของเราพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจวันนี้ผมพูดเรื่องของนมนะครับนม Dairy Home หลายท่านก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีก็มีชื่อเสียงเรื่องของการทำนมออร์แกนิกนะครับก็พาคุณผู้ชมมาที่อำเภอปักช่องนะครับเลยมวกเหล็กมาเล็กน้อยมีร้านของเขาอยู่นะครับนม Dairy Home เนี่ยนะครับนอกเหนือจากจะเป็นนมออร์แกนิกที่มีคุณภาพดีแล้วในอีกมิตินึงเขาก็พยายามที่จะสร้างสังคมที่ดีให้กับบรรดาเกษตรกรและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับโลกใบนี้ด้วยเช่นกันวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ไปพบกันเลยครับ

0: ลับมาติดตามรายการเซ็ตโซเชียลอิมแพคกันต่อนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่ร้าน Dairy Home ครับอยู่เลยมวกเหล็กมานิดเดียวนะครับท่านที่สนใจก็แวะเวียนมาที่ร้านได้บรรยากาศร่มรื่นแล้วก็มีสินค้าคุณภาพดีๆที่เกี่ยวข้องกับนมหลากหลายทีเดียว Dairy Home เนี่ยนะครับเขาทำผลิตภัณฑ์นมออร์แกนิกมาตั้งแต่ก่อนที่ประเทศไทยจะมีคำว่าออร์แกนิกด้วยซ้ำก็มีการพัฒนาคุณภาพแล้วก็สร้างมาตรฐานของการทำนมปลอดสารมาและในอีกมุมนึงก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบรรดาเกษตรกรด้วยนะครับวันนี้ผมคุยกับคุณพฤทธิ์เกิดชูชื่นครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท Dairy Home ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เล่าสู่กันฟังหน่อยครับว่า Dairy Home นี่ก่อตั้งมานานหรือยังจุดเริ่มต้นเรามีแนวคิดยังไงบ้าง
1: ผมทำ Dairy Home เนี่ยปี2542
0: ครับ
1: นะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ทำกิจการเกี่ยวกับโคนมมาพอสมควรค
0: ือ
1: ตัวผมเนี่ยแบ็คกราวด์ผมเนี่ยทำงานเรื่องโคนมมาตลอดนะครับทำงานอยู่ที่ไทยเดนมาร์กนะครับพอเราลาออกมาจากองค์กรของรัฐเนี่ยเราก็มาเริ่มกิจการของเรา
0: ร
1: เริ่มต้นเราก็พยายามจะทำแสวงหาเขาเรียกอะไรนะซัพพลายเออร์เป็นแสวงหาซัพพลายต่างๆวัตถุดิบต่างๆที่มันมีราคาถูกคุณภาพดีเอาไปให้เกษตรกรตามที่ต่างๆให้ได้ใช้กันนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรามองว่าไม่ว่าเราจะทำยังไงเนี่ยถ้าคุณภาพน้ำนมมันไม่ได้ยกระดับขึ้นไปเนี่ยเกษตรกรบ้านเราเนี่ยไม่น่าจะดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนอีกนานนักเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยหลังจากที่เราไปทำข้อตกลง FTA กับออสเตรเลียเนี่ยนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับข้อตกลงอันเนี้ยมันเป็นข้อตกลงซึ่งถ้าช่างใจกันระหว่างผู้มีอำนาจผู้ถือนโยบายเขาก็มองว่าเอ้ยเราขายของให้ทางนู้นได้เยอะโดยที่เราอาจจะเปิดให้เขาเอานมมาขายบ้างนะครับมันก็น่าจะโอเคนะแต่ในแง่ของเกษตรกรเราเนี่ยเราเกษตรกรคนนมไทยเนี่ยตัวเล็กแต่เกษตรกรคนนมแม่เขาเนี่ยตัวใหญ่ไม่ได้หมายความขนาดตัวนะครับ ผมหมายถึงขนาดฟาร์
0: ม
1: ขนาดฟาร์มเขาใหญ่กว่าโอเปอเรชั่นคอสก็ต่ำกว่าทำให้เขาสามารถทำนมได้ในราคาที่สูสีกับเราแต่ว่าเนื่องจากว่ามาร์จิ้นเขาเยอะกว่า
0: ครับ
1: แล้วก็วอลลุ่มเขาก็เยอะกว่าเพราะฉะนั้นเขาสามารถแข่งขันได้ราคากับเราได้โอกาสที่เกษตรกรแม้เราจะสู้ในยากนะครับก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้มองว่าวิธีที่จะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถอยู่รอดได้เนี่ยน่าจะเหลือทางเดียวแหละโลกไอ้ทำให้ต้นทุนต่ำกว่าเขาเนี่ยคงจะยากแล
0: ้
1: วเพราะว่าพื้นที่เราก็น้อยกว่านะครับต้องทำของที่คุณภาพดี
0: ก็เอาคุณภาพมาสู
1: ้ทำให้ดีกว่าถ้าเราทำนมพื้นๆเนี่ยเราคงสู้เขาไม่ได้ผมมองว่าทางรอดของเกษตรกรทางหนึ่งนะครับก็คือทำนมให้เป็นออร์แกนิกนะฮะพยายามพัฒนาวิธีการเลี้ยงให้เป็นออร์แกนิกแล้วพอเป็นออร์แกนิกปุ๊บเราคุยกับคนทั้งโลกได้ว่ามาตรฐานเราเนี่ยเข้ากับที่อื่นนะเข้ากับออร์แกนิกของทั้งโลกอ่ะออร์แกนิกที่ไหนมาวัดกับเราเนี่ยเราก็สามารถบอกว่าเฮ้ยเราทำได้เท่าเขาอ่ะนั่นก็แปลว่าพูดถึงเรื่องนมพอเป็นออร์แกนิกแล้วเนี่ยเกษตรกรเราสามารถที่จะสู้เรื่องคุณภาพกับใครก็ได้เพราะฉะนั้นพอคุณภาพได้แล้วเนี่ยราคาไม่ใช่ปัญหาละ
0: เพราะเราเปลี่ยนจากตลาดที่เป็นแมสเป็นคอมเมอร์เชียลไปโดดไปสู่ตลาดที่เป็นออร์แกนิกแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แต่การไปสู่จุดนั้นก็แน่นอนว่ามันต้องมีความยากอยู่แล้วในช่วงก่อนนี้20ปีก่อนยังไม่มีคำว่าออร์แกนิกด้วยซ้ำ
1: ครับตอนแรกเนี่ยregulation organic ของปศุสัตว์ไทยอ่ะมันไม่มีนะครับผมก็ไปเอา regulation ของต่างชาติมาของยุโรปของอเมริกาเอามาแปลเอามาขยำขยำรวมกันนะครับแล้วตัดข้อที่เราทำได้แน่ๆเอามาใส่ตัดข้อที่เราทำไม่ได้แน่ๆออกไปนะครับ regulation ไหนที่มันเกินไปที่มองแล้วเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่พัฒนามานานแล้วเนี่ยหรือมี area ใหญ่ๆเนี่ยออกให้เกษตรกรทำงานได้ยังมีหลายๆข้อนะครับอย่างยกตัวอย่างง่ายที่สุดเลยก็คือว่าทำออร์แกนิกในบ้านเขาเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องมีแนวกันชนจากฟาร์มที่ไม่ใช่ออร์แกนิกเนี่ย8เมตร10เมตร
0: ครับ
1: แต่บ้านเราเนี่ยพื้นที่ถั่วครองคนละเกษตรกรมีที่2ไร่บ้าง5ไร่บ้างถ้ากันเอาไป8เมตรหรือ10เมตรเนี่ย
0: ไม่เหลือที่แล้ว
1: ก็เหลือไข่แดงก็ทำอะไรไม่ได้นะครับโอเคตรงนี้เราหยวนเราลดไอ้แบลเรอรี่ตรงนี้ไอ้แนวกันชนเนี่ยเหลือสัก2เมตรได้มั้ย3เมตรได้มั
0: ้
1: ยแล้วปลูกกล้วยบางปลูกต้นสนบางนะครับหรือทำเป็นเนินดินบัง
0: ครับ
1: เพื่อไม่ให้น้ำจากที่ปนเปื้อนจากฟาร์มข้าง
0: ๆ
1: ปนเข้ามาหรือขุดคลองอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเกิดแนวกันชนที่มีเอฟเฟกตีฟจริง
0: ๆ
1: เราไม่ได้ยกเว้นนะครับแต่ทำให้มันเหมาะกับบ้านเรา
0: ให้เหมาะกับพื้นที่อะไรแบบ
1: ไซส์ขนาด
0: สภาพภูมิอากาศทั้งหมด
1: ใช่แล้วบ้านเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้เครื่องบินโปรยยาฆ่าแมลงเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวกันชนเล็กๆเนี่ยเกษตรกรข้างๆก็ใช้สเปรย์เล็กๆมันก็โอเคนะครับมันก็พอที่จะกันได้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราพยายามพัฒนาปรับปรุงให้มันเข้ากับบ้านเรา แต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยอุปสรรคหลักๆเลยเนี่ยมันก็มาจากความไม่ตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยไม่ตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อม
0: ครับ
1: อันนี้เป็นอุปสรรคหลักมากกว่าเพราะว่าเกษตรกรไทยเนี่ยในช่วง50ปีหลังๆมาเนี่ยเขาเน้นเรื่องของผลิตให้มากที่สุด
0: ก็อยากได้ปริมาณเยอะ
1: ๆ เพราะว่าเขาคิดว่า
0: ได้กำไรเยอะ
1: ๆปริมาณที่มากเนี่ยจะทำให้เขาได้เงินเยอะ
0: นั่นคือความคิดของเขาใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับก็พยายามที่จะใส่ทั้งปุ๋ยทั้งยาโดยที่ไม่คำนึงหรอกว่าทั้งหมดเนี่ย มันจะไปตกสู่สิ่งแวดล้อมขนาดไหนเรื่องแบบนี้พูดยากมากพูดยากมากเพราะว่ามันคือชีวิตเขานะเราบอกให้คุณเปลี่ยนแปลงเถอะดีนะดีต่อสิ่งแวดล้อมนะเขาไม่ค่อยแคร
0: ์หรือบางคนก็มีหนี้มีสินอยู่ก็ต้องทำไปเรื่อยๆ
1: บางคนก็บอกว่า
0: หาเงินมาไม่พอคืนนี
1: ่ใช่เขาบอกต้องทำเยอะๆเพื่อที่มีเงินใช้หนี
0: ้
1: แต่ว่าหลังจากที่ผมทดสอ
0: บ
1: กับเกษตรกรจำนวนหนึ่งเริ่มต้นเนี่ยมีคนเชื่อผมคนเดียวตอนเริ่มต้นนะครับมีคนเชื่อผมคนเดียว
0: ก็ยังดียังม
1: ีก็ยังดีครับแต่ว่าด้วยความเชื่อที่บอกว่าถ้าคุณเจ๊งกับผมใช้หนี้คุณด้วยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นความท้าทายนะไม่งั้นมันก็ไม่เกิดเราก็ท้าทายตัวเองด้วยว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยเราเชื่อคนเดียวหรือเปล่าแล้วมันพิสูจน์ได้ไหมทำได้ไห
0: ม
1: พอหลังจากที่ทำด้วยกันสัก3เดือนเนี่ยเริ่มต้นก็ล่อแร่นะเพราะว่าช่วงปรับตัวนะครับแต่พอปรับตัวได้แล้วเนี่ยรายได้ลดลงแต่กำไรเพิ่มเพราะว่าพอเราไม่เน้นเรื่องปริมาณเราเน้นเรื่องคุณภาพเนี่ยวอลุ่มของมันลดลงแน่
0: ครับ
1: นมเคยผลิตได้วันละสมมุติว่าวันละ400กิโลอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: นะครับนมเค้าก็หายไปเหลือ200กิโล
0: หายไปครึ่ง
1: หายไปครึ่งนึงเค้าก็ตกใจนะเค้าก็ตกใจแต่ว่าผมก็บอกว่าใจเย็นๆนะให้มันปรับตัวได้ก่อน
0: ครับ
1: เพราะว่าจากที่มันเคยกินอาหารที่แบบเร่งรัดให้กันให้น้ำนมเยอะๆ
0: ใช้สารเคมีต่างๆ
1: พอมาเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยซึ่งตอนที่เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนแบบหักดิบเลยนะคือหักเลยปึ้งเลยกลัวนั้นนมร่วงระนาวเลยแต่ว่าหลังจากที่เปลี่ยนไปสักระยะหนึ่งเนี่ยพอพ้นเดือนที่2เนี่ยน้ำนมมันขึ้นมาไม่เท่าเดิมหรอกมันไม่มีทางอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ให้อาหารเร่งวัวกินหญ้าเต็มที่น้ำนมมันก็กลับขึ้นมาแต่พอวัวกินหญ้าเต็มที่เนี่ยสิ่งที่ได้สุขภาพวัวมันดีขึ้นน้ำนมเพิ่มขึ้นนิดนึงนะฮะแต่ไม่เท่าเดิ
0: ม
1: แต่ว่าข้อที่ได้แน่ๆคือต้นทุนลด
0: ก็ไม่ต้องไปเสียค่าสารเคมีหรือว่าอาหารต่างๆ
1: ลดจาก2ทางทางที่1คืออาหารซื้อน้อยลง
0: ครับ
1: อาหารเนี่ยต้นทุนอาหารเนี่ยลดลง 80% อ่ะเหลือ 20% แต่ที่ลดอีกอันนึงที่คนนึกไม่ถึงก็คือค่ายา
0: ครับ
1: ค่ายาเนี่ยมันจะลดลงวูบเลยเพราะว่าวัวมันไม่ป่วยแล้วตอนนี้เพราะมันแข็งแรงมันนมมันน้อยจริงแต่ว่ามันไม่อ่อนแอต่อโรค
0: คร
1: ับ ต้มนมอักเสบก็หายไปไม่เป็นละโรคกีบก็ไม่ค่อยเป็นละประเภทไข้นมป่วยเพราะว่าแคลเซียมในร่างกายมันไม่พ
0: อ
1: ก็หายไปเพราะว่ามันกินหญ้าเยอะแคลเซียมจากหญ้ามันมากมันชดเชยกันพอดีขณะที่น้ำนมเนี่ยก็มีคุณภาพดีขึ้น
0: ครับ
1: นี่เป็นได้เด้งที่3นะพอน้ำนมคุณภาพดีขึ้นปุ๊บเนี่ยเราซื้อนมตามเกรด
0: ครับ
1: ถ้าคุณนมคุณเกรดดีขึ้นเนี่ยเราก็ให้เงินเพิ่มเพราะฉะนั้น
0: ก็ขายได้ราคาดีขึ้น
1: ขายได้ราคาดีขึ้นต้นทุนลด
0: หักลบลบหนี้ออกมาแล้วสรุปเขาเหลือเงินเยอะขึ้น
1: เหลือเงินเยอะขึ้นต้นทุนไม่ต้องลดเยอะนะลดสักบาท2บาทก็พอแหละรายได้เกรดนมเนี่ยมันตามคุณภาพเกษตรกรสามารถทำได้มากที่สุดถึง2บาท40สตางค์ต่อกิโลใช่ไหมคุณภาพที่เพิ่มขึ้นเนี่ย2บาท40เนี่ยบวกกับต้นทุนที่ลดสักบาทหนึ่งเนี่ยนะครับก็เท่ากับ3บาท40แล้วเดิมเขามีกำไรอยู่เสียบ3บาทพอทำอย่างนี้ปุ๊บเขาได้เป็น6บาทกว่าต่อลิตรแฮปปี้กว่าเดิมเยอะครับแฮปปี้กว่าเดิมเยอะ
0: แล้วจากเริ่มต้นที่มี1คนมี1เกษตรกรเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นมีพอคนเห็นตัวอย่างที่ดีแล้วเข้ามาจอยกันเยอะไหมครับ
1: โอ้ก็ช้าครับเพราะว่าอันดับแรกหนึ่งคนนั้นเนี่ยเราค่อนข้างจะใกล้ชิดกับเขานะเขาก็เชื่อมั่นเรา
0: ครับ
1: แต่เกษตรกรรายอื่นเนี่ยเขาก็นั่งดูอยู
0: ่
1: ดูอยู่ว่า1ไอ้คนที่เปลี่ยนมาเนี่ยจะรอดไหม
0: ครับ
1: 2เขานั่งดูเดลี่โฮมอยู่ว่าเดลี่โฮมมันจะรอดไหมอันนี้เป็นเรื่องตลกมาก
0: คนจดจ้องรีรอเยอะเหมือนกันกลัวคนรับซื้อจะไม่รอด
1: เพราะว่าเราเป็นบริษัทใหม
0: ่
1: หน้าใหม่มากสำหรับวงการนมนะครับเขาก็เลยไม่กล้าที่จะเพราะว่าถ้าเขาย้ายมาส่งกับเราเนี่ยมาเปลี่ยนระบบตามเราเนี่ยเขากลัวว่าสักปีหนึ่งแล้วเราเจ๊งเนี่ยเขาก็เดือดร้อน
0: ใช
1: ่ก็ต้องพิสูจน์กันเยอะครับจนกระทั่งเราสามารถที่จะค่อยๆสะสมรายได้เล็กๆน้อยๆของเราเนี่ย แชร์กลับไปให้เกษตรกรที่อยู่กับเราให้เขากินดีอยู่ดีแล้วเนี่ยแล้วก็เอาส่วนหนึ่งเนี่ยมาสร้างหน้าตาที่แบบมันโรงงานที่มันมาตรฐานขึ้นนะครับแล้วก็สร้าง reputation ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพน้ำนมโรงงานเราเนี่ยเล็กๆเนี่ยนะครับเราเซอร์ติฟายGMP SACCP ระดับโลกนะครับเราใช้บริษัทอินเตอร์ระดับอินเตอร์มาเซอร์ติฟายเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจให้อุตสาหกรรมหรือลูกค้ารายใหญ่ๆเขามั่นใจพวกห้างต่างๆเนี่ยเขามั่นใจขณะเดียวกันออร์แกนิกเราก็พัฒนาไปพร้อมๆกันนะครับ

0: อีกอันนึงที่เราต้องทำไปคู่ก็คืองานวิจัย
1: ครับ
0: ซึ่งโรงงานเล็กๆส่วนใหญ่เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นแบบ copycat อ่ะ
1: ค
0: ุณรู้บอกมั้ยคือเขาทำอะไรก็ทำตามทำอะไรก็ของเราต้องการทำสิ่งที่เป็นออริจินอล
1: ครับ
0: อย่างน้อยที่สุดออริจินอลที่นี่ในเมืองไทย
1: ม
0: ีหลาย product ที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเป็นออริจินอลแบบระดับ world class ก็
1: ม
0: ีนะครับนี่ก็เป็นอีกอันนึงที่เราเติมเข้าไปเพื่อให้คนรู้สึกว่าเฮ้ย Dairy Home เนี่ยเขาไม่ธรรมดานะเขามีความเขาเรียกว่ามีความมั่นคงมีความก้าวหน้าแล้วก็เดินไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ
1: คือทำให้เขามั่นใจที่จะเดินมาร่วมไปกันกับเรานะครับ
0: คือนับจากวันนั้นเนี่ยมันงานที่เราทำกับเกษตรกรเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นเรื่อยๆง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ยังต้องทำต่อนะครับก็คือทำงานกับผู้บริโภคเพราะว่าผมเองเนี่ยผมมองว่าออร์แกนิกเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนผลิต
1: ครับ
0: มันต้องคนบริโภคด้วยแล้วตลาดมันจะเกิดเนี่ยมันต้องมาเก็ตไดรเวน
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่product driven
1: ครับ
0: ถ้า product driven เนี่ยเกษตรกรตายครับเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะเขาไม่มี safety margin มากพอไม่มีกองทุนใหญ่พอที่จะเอาของมาแล้วไปไล่แจกชาวบ้านนะครับนมทำแล้วไม่กี่วันมันก็เสีย
1: ครับ
0: ยิ่งถ้าเป็นนมที่เกษตรกรเนี่ยทำออกมาแล้วถ้าขายไม่ได้ภายใน2ชั่วโมงก็เจ๊งนะครับเพราะเขาต้องส่งมาโรงงานโรงงานอย่างผมเองเนี่ยก็มีเป็นปัญญาเก็บนานหรอกครับ
1: คร
0: ับ ทำออกมาปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้ผมต้องขายให้หมดแล้วอ่ะถ้าไม่หมดอีก3วันผมก็ขายไม่ได้แล้ว
1: คร
0: ับนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเราเลยต้องทำงานกับผู้บริโภคมากขึ้นพยายามสื่อสารทุกช่องทางนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต Facebook อีเมลหรือว่าอะไรนะเว็บไซต์ใช่ไหม
1: ครับ
0: คือผมมาทำอะไรไม่เป็นหรอกแต่ว่าน้องๆในบริษัทเนี่ยเขาเริ่มมีความรู้ไงเด็กๆ เขาทำ Instagram เป็นแล้ว Facebook เขามีเพื่อนในเฟซอะไรเยอะแยะนะผมยังไม่มีเฟซของผมเลย
1: คือเราก็ต้องพยายามปรับตัวก่อนหน้านี้เป็นช่วงเฟสของการสื่อสารกับทางเกษตรกรเราก็สื่อสารมาจนประสบความสำเร็จแล้วตอนนี้ก็พยายามจะสื่อสารกับผู้บริโภคอยู่เดี๋ยวเราจะพักกันครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าลองมาดูกันโปรดักต์ต่างๆที่ทางDairy Homeเขาพัฒนาหลายๆโปรดักต์เนี่ยน่าสนใจมากเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับ

0: ามรายการกันต่อนะครับวันนี้ผมคุยกับคุณพฤษซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของ Dairy Home แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งด้วยนะครับใช้เวลานานมากกว่าที่จะสื่อสารกับบรรดาเกษตรกรแล้วก็หาเกษตรกรมาทำงานร่วมกันสร้างนมดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาทางฝั่งเราเองก็ต้องพยายามจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตอบโจทย์ผู้บริโภคด้วยเช่นกัน
1: เพราะว่าDairy Homeเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบเป็นบริษัทนมที่เล็กมากนะครับทำยังไงเราถึงจะสื่อสารกับผู้บริโภคได
0: ้
1: โดยที่ใช้เงินน้อยแล้วก็ได้ผลเต็มที
0: ่
1: นะครับเราต้องเอาโปรดักต์ของเราเนี่ยเป็นตัวสื่อสารเราใช้งบประมาณกับการวิจัยเป็นหลักโดยที่ใช้งบประมาณในการประชาสัมพันธ์น้อยเพราะว่าพองานวิจัยสำเร็จแล้วเนี่ยตัวงานวิจัยมันสปีกมันสปีกด้วยตัวเองมันพูดด้วยตัวเอง
0: นะ
1: อย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างนะอย่างตัวเนี้ย
0: ครับผม
1: นมก่อนนอนเนี่ยนี่ก็เป็นงานวิจัยนะครับเราเสียเงินวิจัยไปประมาณล้านหนึ่ง
0: โอ้เฉพาะตัวนี้แหละครับ
1: แต่ว่ารัฐบาลโอเคนี่เป็นข้อดีรัฐบาลช่วยเรา 50% นะครับก็จ่ายคนละ 500,000 นะครับทำเสร็จแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ยังช่วยเราอีกด้วยการทำประชาสัมพันธ์ให้เราบ้างตามโอกาสที่เหมาะส
0: ม
1: นะครับแต่ว่าที่สำคัญคือว่าโปรดักต์ของมันเนี่ยโปรดักต์ไอ้ตัวเนี้ยมันขายตัวเองได
0: ้
1: นะครับผู้บริโภคพอได้บริโภคแล้วเนี่ยเขาช่วยเราอีกช่วยประชาสัมพันธ์อีกเช่นเฮ้ยเขาซื้อไปกินแล้วเขานอนหลับสบาย
0: อะตัวนี้มันดียังไงครับ
1: ตัวเนี้ยกินแล้วนอนหลับสบายมันช่วยให้เรานอนหลับสบายเพราะมันมีเมลาโทนินธรรมชาติ
0: อ๋อ
1: นะถ้ากินแล้วขวดนึงแล้วไม่หลับเนี่ยนะอย่ากิน3ขวดไปหาหมอ
0: แล้วก็มีปัญหานะครับ
1: คุณมีปัญหาอื่นแล้วล่ะนะครับแต่ถ้า1ขวดเนี่ยมันควรจะหลับ
0: อ
1: ันเนี้ยผู้บริโภคพูดแทนมันทำให้เราเนี่ยได้รับการประชาสัมพันธ์ได้แล้วก็ได้รับการยอมรับ

0: ราะว่าถ้า product เนี่ยมันดีด้วยตัวของมันเองแล้วเนี่ยมันพูดแทนตัวเองแล้วในที่สุดแล้วมันก็ขายได้ตัวนี้ยืนในตลาดมา10ปีละ
1: จริงๆถ้าภาครัฐมาสนับสนุนเรื่องของการวิจัยนี่มันน่าจะยั่งยืนมากกว่าไปช่วยเกษตรกรในด้านอื่นด้วย
0: ถูกครับถูกครับนี่ผมเป็นสิ่งนึงที่ผมพยายามทำให้เห็นว่าเฮ้ยบริษัทเล็กๆของอย่าง

0: กระบวนการเลี้ยงถูกต้องเราก็ทำโมเดลการเลี้ยงขึ้นม
1: า
0: แล้วก็เก็บตัวอย่างนมไปวิเคราะห์เราพบว่ามันมีโอเมก้า3
1: ม
0: ี CLA ตัวนี้ก็ขายดีมากนะครับปัจจุบันเนี้ยตัวนี้เป็นตัวเป็นนมรสธรรมชาติตัวหลักของเราเลยขายดี
1: คือทานดีกว่านมคอมเมอร์เชียลทั่วไปแน่นอน
0: มันมีโอเมก้า3มันทำให้เรามั่นใจว่าตอนเช้าอย่างน้อยเรากินนมกับคอนเฟลกแล้วเราได้โอเมก้า3ไปด้วยไม่ต้องไปรอกินปลาตอนเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของงานวิจัย
1: แต่เราก็มีผลิตภัณฑ์ออกมาเรื่อยๆ
0: มีครับมีเรื่อยๆตัวนี้ก็เป็นโยเกิร์ตที่เราใส่พรีไบโอติกลงไปนะครับพรีไบโอติกทำให้โปรไบโอติกไอจุลจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ย มันไปทำงานในระบบลำไส้เราได้ดี
1: ครับ
0: ยังไม่พอนะครับตัวนี้ใหม่ล่าสุด
1: อันนี้ฮะ
0: นมเปรี้ยวฟันดี
1: ฟันดี
0: จริงๆมันคือนมเปรี้ยวผสมโปรไบโอติก
1: ครับ
0: แต่ว่าโปรไบโอติกตัวนี้ Dairy Home ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับจริงๆเป็นงานวิจัยของอาจารย
1: ์
0: เราไปสนับสนุนท่านในด้านต่าง
1: ๆครับ
0: พองานวิจัยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราไปขอลายเส้นจากมหาวิทยาลัยไปซื้อสิทธิบัตรออกมา
1: ครับ
0: นะครับเอามาทำเราได้ผลิต2ตัวครับ
1: อันนี้เป็นนมเม็ด
0: นมอัดเม็ดเราก็เรียกว่านมเม็ดฟันดีเหมือนกัน
1: หลายคนเนี่ยชอบกินนมอัดเม็ด
0: ใช่ครับ
1: คนต่างชาติก็ชอบ
0: ใช่
1: นี่แล้วอันนี้มันแตกต่างกันยังไง
0: ตัวนี้เนี่ยเป็นนมอัดเม็ดเราใช้เป็นนมผงก็จริงนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าตัวที่ทำให้หวานเนี่ยเราใส่มอลติทอลซึ่งเป็นน้ำตาลตัวที่จุลินทรีย์ไม่รู้จัก
1: ครับ
0: แปลว่าอะไรครับพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยจุลินทรีย์ในปากเราเนี่ยมันเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได
1: ้ฟันก็ไม่ผุ
0: ฟันก็ไม่ผุแต่ยังไม่พอนะเราเอาจุลินทรีย์ที่ใส่ในนี้ไอตัวที่ป้องกันฟันผุเนี่ยใส่ลงไปด้วยแปลว่าผลิต2ตัวเนี่ยคู่กันนะครับเพราะเนี่ยงานวิจัยของอาจารย์นะท่านครอบคลุมหมดเลยนะครับเพราะเป็นผลิตหนึ่งซึ่งเรามองว่าการที่เราทำกิจการอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะครับ อย่าไปมองเรื่องเงินเป็นหลักมองเรื่องผลimpact ของผลิตภัณฑ์เรานี่คือเป้าหมายของเราเลยนะDairy Home
1: ครับ
0: impact ของผลิตภัณฑ์เนี่ยสำคัญส่วนมันจะขายได้หรือไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวมันแล้วไม่เกี่ยวกับผม
1: ใช่ก็คือเราก็พยายามเน้นเรื่องของการวิจัยพัฒนาแล้วทำให้ product มันขายตัวมันเองได้สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับทางผู้บริโภคนะครับอยากได้สินค้าดี
0: ๆต้องตัดสินใจเลือกเอ
1: า
0: แล้วที่แน่ๆคือ product ของเราทั้งหมดเนี่ยผลิตด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้
1: อม
0: อันนี้สำคัญมากครับเพราะว่าถ้าถามว่าDairy Homeเป็นองค์กร
1: ครับ
0: ผมบอกว่าDairy Homeเป็นองค์กรที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อม
1: อันนี้คือโจทย์ใหญ่ที่สุดของเราเป็นจุดตั้งต้นที่ทำให้เกิดDairy Homeขึ้นมาอย่างที่คุณพฤทธิ์บอกนะครับว่า Dairy Home เนี่ยจริงๆทำผลิตภัณฑ์นมแต่เป้าหมายหลักคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรามาที่นี่ทั้งทีนะครับก็เดี๋ยวให้คุณพฤทธิ์พาไปดูครับว่า Dairy Home เนี่ยมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างนะครับ
0: เดี๋ยวเดินไปดูฟาร์มครับ
1: ดีครับ

0: แปลงตรงนี้เราก็จะเป็นแปลงที่คอยสาธิตให้กับเกษตรกรใช่ไหมครับ
1: อันนี้เป็นแปลงหญ้าที่เราเป็นฟาร์มสาธิตนะครับอันนี้คือแปลงหญ้าที่เราปลูกไว้ตัดให้วัวกิน
0: อ๋อก็จะกินหญ้านี้เลย
1: ใช่ครับใช่ครับก็ใช้น้ำที่บำบัดแล้วจากโรงงานนะครับมาทำแล้วก็เราจะมีพื้นที่ปล่อยให้วัวออกไปเดินกินหญ้าด้วยนะครับอันนั้นเป็นหญ้าต้นเตี้ยส่วนหญ้าต้นสูงเนี่ยเอาไปช็อปๆๆแล้วก็เอาไปให้เขากินในคอกนะครับ
0: ก็จะเป็นอาหารหลักของวัว
1: ใช่พวกนี้คืออาหารหลักของวัวครับเนี่ยนะครับเราทำเป็นฟาร์มสาธิตแล้วเราก็ทำคอกรีดนมให้เห็นคอกรีดนมเนี่ยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเราเนี่ยนะครับแต่ว่าที่อยากให้เหมือนคือความสะอาดคอกรีดนมต้องสะอาดแบบนี
0: ้
1: มันถึงจะเป็นที่ยอมรับได้ว่าเฮ้ยเรากำลังทำอาหารให้คนกินไม่ว่าคอกคุณจะทำด้วยปูนธรรมดาหรืออะไรโบราณแค่ไหนก็แล้วแต่คุณทำให้สะอาดได้

0: เราเดินในฟาร์มมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้เจอน่าจะเป็นนางเอกของวันนี้นะคร
1: ับ
0: นี่ก็คือวัวโตเต็มวัยแล้วให้นมได้แล้ว
1: ใช่ครับนี่เป็นแม่วัวอายุประมาณ6ปีนะครับก็อยู่กับเรามาสักตั้งแต่เกิดแหละตัวนี้นะครับเราเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เกิดทุกตัวในนี้นะครับจะเห็นว่าวัวเนี่ยเขาอยู่อย่างอิสระน
0: ี่
1: ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่เราต้องการทำก
0: ็
1: คือว่าแม่วัวต้องมีชีวิตอย่างมีความสุขระหว่างที่เขาอยู่กับเราเขาถ
0: ึ
1: งจะให้นมดีกินอาหารดีสุขภาพดีส
0: ุ
1: ขภาพกายดีสุขภาพจิตต้องดีด้วยนะครับเขามีอิสระครับประตูคอกไม่เคยปิดที่นี
0: ่
1: นะคร
0: ับ
1: เราปิด

0: ห้องนอกไม่ให้คนเข้าเท่านั้นแต่ข้างในเนี่ยเราเปิดหมดเขาสามารถที่จะเดินไปไหนก็ได้นะครับ
1: อยากให้คุณพฤฒิ์แนะนำหน่อยครับเกษตรกรในประเทศไทยผมว่าส่วนใหญ่คนที่เลี้ยงวัวทำวัวนมเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำกันแบบออร์แกนิกอาจจะเพราะว่ายังไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่ได้ลองอะไรก็ตามแต่เรามีอะไรอยากจะแนะนำหรือว่าอยากให้เขาลองมาใช้ชีวิตแบบนี้ไหมครับ
0: จริงๆการทำฟาร์มออร์แกนิกเนี่ยมันเป็นระบบการทำฟาร์มที่ผลสุดท้ายที่ต้องการเนี่ยคือสิ่งแวดล้อมที่ดีระบบนิเวศในฟาร์มที่ดีแต่ว่าพอเราทำไปถึงระดับนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่มันตอบแทนเราเนี่ยนะครับมันได้รายทางเนี่ยเราได้หมดเลยนะครับตั้งแต่ว่าต้นทุนเราก็ลดลงเพราะว่าวัวเนี่ยสุขภาพก็ดีขึ้นค่ายาก็ลดค่าอาหารก็ลดเพราะว่าวัวมันกินอาหารที่เราปลูกเองนะครับนมไม่ต้องเยอะแต่เราได้อีกอ่ะเพราะว่าอะไรพอนมวัวมันกินอาหารที่ดีคุณภาพนมมันสูงเราก็ได้ราคานมที่สูงขึ้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยมันยั่งยืนครับฟาร์มแบบนี้ยั่งยืนสามารถต้านทานต่อปัจจัยลบภายนอกได
1: ้ครับ
0: คือถ้ามาทำออร์แกนิกเดี๋ยวนี้เราต้องมารวมกลุ่มกันครับเพราะอย่างของเราเนี่ยเรามีการทำสัมพันธไมตรีระหว่างคนปลูกข้าวด้วยนะเพราะเราอยากได้รำข้าวอินทรีย
1: ์
0: นะครับเราได้รำข้าวอินทรีย์มาจากกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย
1: ์
0: เราได้มันสำปะหลังอินทรีย์จากผู้ทำมันอินทรีย์นะครับขณะเดียวกันถ้าเขาอยากได้ขี้วัวเราก็มีให้เอาขี้วัวไปใช้เอาขี้วัวไปให้เขาใช้นะครับก็เป็นการแชร์กันระหว่างทรัพยากรที่เรามีบ้านกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยระบบเนี้ยคือความยั่งยืน
1: ครับ
0: ยั่งยืนในเรื่องของอาหารยั่งยืนในเรื่องของรายได้ยั่งยืนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมจบ
1: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยลองและสนใจเนี่ยนะครับก็อาจจะติดต่อมาทางไดรี่โฮมก็ได้ก็พร้อมที่จะมีความรู้แล้วก็มีซัพพลายต่างๆเนี่ยนะครับที่จะทำให้ท่านสามารถเริ่มต้นเป็นเกษตรกรออร์แกนิกในประเทศไทยอาจจะเริ่มต้นด้วยพื้นที่สัก5ไร่จริงๆก็เริ่มได้แล้ว
0: ที่เราทำเห็นเนี่ยแหละครับ5ไร่ทำได้ครับ
1: ทำได้นะครับแล้วก็แน่นอนส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือบรรดาผู้บริโภคอย่างเราแหละครับก็อยากจะให้เปิดใจยอมรับสินค้าออร์แกนิกเนี่ยนะครับมันดีต่อสุขภาพของเราเองและในอีกทางนึงเงินของเรานอกเหนือจากมาช่วยส่งเสริมสุขภาพตัวเราเองแล้วก็ยังได้ช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีๆให้เกิดขึ้นกับบ้านเราด้วยนะครับวันนี้ได้ประโยชน์มากทีเดียวกับการคุยกับคุณพฤฒิ์นะครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: สัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปติดตามโซเชียลอิมแพคที่น่าสนใจกันเช่นเคยจะเป็นเรื่องไหนจะเป็นบริษัทไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2019ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์และนักเรียนได้ฝึกร่วมภาคปฏิบัติเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคต
1: วันที่3สิงหาคม2569เวลา 8:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์นายซากีโมฮัมหมัดรัฐมนตรีอาวุโสแห่งรัฐกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงกลาโหมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วนำเสด็จไปทรงรับการถวายความเคารพจากนักเรียนในร้อยสิงคโปร์วิธีและท่าทางในการสวนสนามยังคงเอกลักษณ์ของการแกว่งแขนและการกระทึบเท้าซึ่งเป็นของสหราชอาณาจักรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังบรรยายประวัติและกิจการของโรงเรียนโรงเรียนในร้อยแห่งนี้สังกัดกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ตั้งขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคม2538มีเพื่อให้การศึกษาและฝึกอบรมด้านการทหารระดับอาชีพสำหรับผู้บังคับบัญชาทุกระดับตั้งแต่ในร้อยจนถึงนายทหารระดับสูงที่สำคัญคือจัดการศึกษาและฝึกอบรมร่วมทางทหารเพื่อให้ผู้นำที่มีคุณธรรมมีจุดมุ่งหมายคือการเป็นสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมทางทหารชั้นนำที่อุทิศตนเพื่อการพัฒนาผู้นำระดับโลกเพื่อการป้องกันประเทศค่านิยมของสถาบันมี4ประการได้แก่ความเป็นเลิศด้านภาวะผู้นำความซื่อสัตย์และคุณธรรมความเป็นมืออาชีพทางทหารและการบูรณาการร่วมระหว่างเหล่าทัพสถาบันฝึกอบรมแบ่งเป็น3ระดับเพื่อสร้างความคุ้นเคยและการทำงานร่วมกันระหว่างเหล่าทัพประกอบด้วยโรงเรียนในร้อยเพื่อฝึกอบรมนักเรียนในร้อยและผู้เชี่ยวชาญทางการทหารจากทุกเหล่าทัพเน้นการฝึกทั้งภาคปฏิบัติวิชาการและวินัยโรงเรียนเสนาธิการทหารชั้นต้นสำหรับนายทหารระดับกลางเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งผู้บังคับกองร้อยและเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการและวิทยาลัยเสนาธิการทหารสถาบันการศึกษาระดับสูงสุดของสถาบันสำหรับพัฒนาผู้บังคับบัญชาระดับสูงจากนั้นทรงพระดำเนินไปอาคารวอริเออร์ทอดพระเนตรการฝึกร่วมภาคปฏิบัติของนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ากับนักเรียนในร้อยสิงคโปร์ได้แก่การฝึกการรบในเมืองการจัดแสดงยุทโธปกรณ์และการใช้อุปกรณ์ภาคสนามทางยุทธวิธีที่ทันสมัยเช่นเสื้อกรอกปืนชนิดต่างๆเช่นปืนกลเล็กและปืนกลอเนกประสงค์การจัดแสดงโภชนาการที่เหมาะสมและวัดคุณภาพการนอนของนักเรียนเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงทั้งก่อนฝึกและหลังฝึกและการฝึกใช้งานและประยุกต์ใช้โดรนในภารกิจทางทหารโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์จัดการเรียนการสอนคล้ายโรงเรียนในร้อยแซนเฮิร์ชของอังกฤษเน้นปลูกฝังภาวะผู้นำธรรมเนียมทหารและความเป็นมืออาชีพใช้เวลาสั้นๆสิงคโปร์เป็นประเทศเศรษฐกิจจึงประยุกต์หลักสูตรระยะสั้นและต่อยอดให้เหมาะสมกับความต้องการของประเทศผู้นำสิงคโปร์แก้ปัญหาเรื่องเชื้อชาติในประเทศด้วยการใช้ระบบเกณฑ์ทหารผู้ชายชาวสิงคโปร์ต้องเป็นทหารทุกคนคนละ2ปีแล้วเลือกว่าจะเป็นทหารต่อหรือไม่ถ้าอยากเป็นนายทหารก็เข้าเรียนที่โรงเรียนนี้เพื่อเรียนและฝึกเป็นนายทหารต่อช่วยหล่อหลอมให้คนในชาติเป็นหนึ่งเดียวกันได้นอกจากนี้การที่นักเรียนในร้อยของไทยได้มาศึกษาดูงานและได้มาฝึกรู้ปฏิบัติสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจำลองการฝึกและยังเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางทหารระหว่าง2ประเทศที่สำคัญยังนำความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนากองทัพไทยต่อไปเวลา 14:00 น.เสด็จพระราชดำเนินทรงนำไปทัศนศึกษาที่เซนต์แอนดรูคาทีดรัลบาทหลวงคริสตจักรแองกลิกันประจำประเทศไทยและบาทหลวงประจำเซนต์แอนดรูคาทีดรัลเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วทรงฟังบรรยายสรุปประวัติศาสตร์และภาพรวมของเซนต์แอนดรูคาทีดรัลจากอดีตสู่ปัจจุบันเซนต์แอนดรูคาทีดรัลเซอร์สแตนฟอร์ดแรฟเฟิลสร้างขึ้นปี2366โบสถ์หลังแรกเปิดเมื่อปี2380แต่ไม่มี ีสายล่อฟ้าจึงถูกฟ้าผ่าถึง2ครั้งเสียหายมากต้องรื้อถอนและก่อสร้างโบสถ์และอาคารหลังปัจจุบันเมื่อปี2399พันเอกโรนัลด์แม็กเฟอร์สันออกแบบใช้แรงงานนักโทษชาวอินเดียสร้างสถาปนาเป็นโบสถ์อย่างเป็นทางการในปี2405และยกฐานะเป็นมหาวิหารในปี2413ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ได้ปรับเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลฉุกเฉินเพื่อดูแลผู้บาดเจ็บเพราะการโจมตีทางอากาศต่อมาในปี2548สร้างโถงประชุมและพื้นที่นมัสการขนาดใหญ่เพื่อรองรับศาสนิกชนยุคใหม่สถาปัตยกรรมโบสถ์นี้เป็นแบบโกธิกแบบอังกฤษมีหอระฆังด้านหน้าหน้าต่างทรงโค้งแหลมรอบอาคารในอดีตยอดแหลมนี้สูงเด่นเป็นจุดสังเกตของนักเดินเรือก่อนเข้าเทียบท่าสิงคโปร์ผนังโบสถ์สีขาวใช้เทคนิคโบราณของช่างชาวอินเดียเรียกว่าปูนมัตราชูนัมเป็นปูนขาวที่ผลิตจากเปลือกหอยนำมาผสมกับไข่ขาวและน้ำตาลแล้วจึงนำมาใช้ฉาบผนังและเสาทำให้วัสดุมันเงาคล้ายหินอ่อนและทนต่อสภาพอากาศร้อนชื้นส่วนชื่อโบสถ์เซนต์แอนดรูตั้งตามนามของนักบุญแอนดรูนักบุญอุปถัมภ์ประจำชาติสกอตแลนด์เพื่อแสดงความขอบคุณและให้เกียรติผู้บริจาคในช่วงที่เริ่มโครงการระดมทุนสร้างโบสถ์ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าและชุมชนชาวสกอตแลนด์ที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรส่วนต่างๆของมหาวิหารอาทิโถงกลางโบสถ์มีเพดานสูงเสาเรียงเป็นแนวยาวมีแท่นบูชาตั้งอยู่ด้านในสุดของอาสนวิหารเป็นจุดศูนย์กลางของพิธีกรรมทางศาสนาและกระจกสีหลังแท่นบูชาสร้างอุทิศให้บุคคลผู้มีบทบาทสำคัญในยุคก่อตั้งสิงคโปร์และสร้างโบสถ์อาทิเซอร์สแตมฟอร์ดแรฟเฟิลเซนต์แอนดรูคาทีดรันเป็นโบสถ์แองกลิกันที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นอาสนวิหารที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐสิงคโปร์มีสถานะเป็นมาเธอร์เชิร์ชของสังฆมณฑลแองกลิกันสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการปกครองและการอภิบาลคริสตจักรท้องถิ่น27แห่งทั่วประเทศและดูแลงานธรรมทูตในอีก7ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียรวมถึงประเทศไทยขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์เมื่อปี2516เป็นศูนย์รวมจิตใจและการนมัสการมี7ภาษาคืออังกฤษจีนกลางจีนฮกเกี้ยนจีนกวางตุ้งภาษาพม่าภาษาตะกะล็อกและภาษาบาฮาซานอกจากนี้มหาวิหารยังเป็นแกนหลักขับเคลื่อนงานบริการสังคมและการกุศลระดับประเทศทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวเช่นการดูแลผู้สูงอายุการทัศนศึกษาที่เซนต์แอนดรูคาทีดรันไม่ได้เป็นเพียงการเยี่ยมชมศาสนสถานแต่นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติทางด้านศาสนาการเข้ามาของคริสต์ศาสนาในสิงคโปร์ที่อังกฤษนำเข้ามาด้วยทำให้นักเรียนในร้อยเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างประวัติศาสตร์การเมืองการทหารศาสนาและสถาปกรรมตลอดจนเห็นบทบาทของสิงคโปร์ในฐานะฐานยุทธศาสตร์สำคัญของอังกฤษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งเข้าใจความเชื่อของคริสตจักรแองกลิกันในสิงคโปร์เน้นความเรียบง่ายและสงบเวลา 16:45 นเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปเมอร์ไลออนพาร์คประติมากรรมเมอร์ไลออนนี้นายอเล็กซ์เฟรเซอร์บรูเนอร์ออกแบบในปี2507เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวสิงคโปร์รูปลักษณ์หัวเป็นสิงโตและลำตัวเป็นปลาสิงหปุระหมายถึงนครแห่งสิงโตตามตำนานที่ว่าเจ้าชายสังนิลาอุตมะแห่งอาณาจักรศรีวิชัยล่องเรือมาขึ้นที่เกาะนี้ทอดพระเนตรเห็นสัตว์ที่รูปร่างคล้ายสิงโตทรงเห็นว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีจึงตั้งชื่อเกาะว่านครแห่งสิงโตส่วนลำตัวที่เป็นปลาหมายถึงประเทศสิงคโปร์ที่เคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆเรียกว่าเทมาเซกที่แปลว่าทะเลผู้ออกแบบจึงเลือกใช้ปลาเป็นสื่อสัญลักษณ์ในริมนางเซงช่างฝีมือท้องถิ่นและครอบครัวร่วมกันสร้าง

0: มอร์ไลออนขึ้นระหว่างปี2514ถึง2515เป็นประติมากรรมสูง 8.6 เมตรหนัก70ตันสร้างจากปูนซีเมนต์ฟองดูพื้นผิวภายนอกเป็นกระเบื้องเคลือบนายลีกวนยูอดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประธานในพิธีเปิดประติมากรรมเมอร์ไลออนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15กันยายน2515ต่อมาในปี2545ประติมากรรมเมอร์ไลออนและลูกเมอร์ไลออนย้ายจากสถานที่เดิมด้วยถูกสะพานเอสพลานาดบดบังทัศนียภาพไปอยู่ที่เมอร์ไลออนพาร์คบริเวณปากแม่น้ำสิงคโปร์สถานที่นี้มีพื้นที่ประมาณ 2,500 ตารางเมตรขยายพื้นที่ให้กว้างขวางกว่าเดิมถึง4เท่าเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากและปรับตำแหน่งการจัดวางประติมากรรมเมอร์ไลออนให้เหมาะสมตามหลักห่วงจุ้ยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเป็นสัญลักษณ์แห่งการต้อนรับและความรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องการเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยไปทัศนศึกษาโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์และเซนต์แอนดรูคาทีดรันเนื่องด้วยนักเรียนกำลังศึกษาวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรการได้มาเห็นสถานที่จริงเป็นการสะดวกที่สุดที่จะได้ความรู้ใหม่ๆที่นักเรียนได้รับมากกว่าดูแค่ในประเทศไทยโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์มีการเรียนการสอนคล้ายกับโรงเรียนในร้อยของอังกฤษแต่สิงคโปร์ประยุกต์หลักสูตรและต่อยอดให้เหมาะสมกับความต้องการของประเทศโดยเฉพาะการคัดนักเรียนในร้อยจากทหารเกณฑ์ซึ่งอังกฤษยกเลิกระบบเกณฑ์ทหารไปแล้วแต่สิงคโปร์เมื่อรอดพ้นจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากอินโดนีเซียและมาเลเซียจึงจำเป็นต้องสร้างความแข็งแกร่งและพัฒนากองทัพอย่างต่อเนื่องส่วนการทัศนศึกษาที่เซนต์แอนดรูคาทีดรันได้เรียนรู้ประวัติทางด้านศาสนาและการเข้ามาของคริสต์ศาสนาในสิงคโปร์ที่อังกฤษนำเข้ามาด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร
1: ์ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Varietyค่ำวานนี้ทุนกระหม่อมหญิงวรรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายพรพิทักษ์แม้สิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์ชวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชวลิศรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังเวลา 19:00 น.พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทาน

ฉันเพลมาละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างอันหนึ่งในเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 17 นาฬิกาพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่28บริษัทเดอะแพลทินัมกรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงเรียนบ้านล้านตาบัวจังหวัดกำแพงเพชรพลตรีธวัชชาลีรัตน์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามจังหวัดราชบุรีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานครวัดมะขามเรียงจังหวัดสระบุรีวัดหงทองวัดช่องลมจังหวัดนนทบุรีวัดสะตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดดอนกระรอกจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.กองพันทหารสื่อสารที่13กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานบริษัทอู่ทองพลังงานจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเจริญศรีสะเกษและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้แก่วัดอุทักกะเขปะสีมารามวัดอรัญญิกาวาสวัดศรีมหาราชาวัดญาณสังวรารามจังหวัดชลบุรีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดเทพากรกรุงเทพมหานครวัดดงหนองเป็ดวัดศรีบุญเรืองจังหวัดเชียงรายวัดทุ่งลาดย่าจังหวัดกาญจนบุรีและวัดโพงามจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่บริษัท MT Dynasty จำกัดบริษัทบุญมีจันทร์เฉลี่ย1993จำกัดและบริษัทโพลิโฟมอุตสาหกรรมจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานนาวา

กรุงเทพมหานครณวัดมณีโคตรจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.มูลนิธิอัดพอเพียงสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนนายปรีชานรัศดาและคณะโรงเรียนปิยบุตรศึกษากรจังหวัดตรังและบริษัทไอราแคปิตอลจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระราชเชตุพนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอนุบาลสตูลจังหวัดสตูลเทศบาลตำบลบ่อหลวงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่และบริษัทโตโยต้าบัสจำกัดทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุฒิวิทยาลัยโรงเรียนอนุบาลสตูลจังหวัดสตูลสมาคมภริยาทหารเรือเทศบาลตำบลบ่อหลวงจังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินชมรมศิษย์เก่าพิบูลวิทยาลัย2325จังหวัดลพบุรีบริษัทโตโยต้าบัสจำกัดองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่นายพงษ์ฤทธิ์ศรีสมิทธ์และคณะและครอบครัวนางศศิออนบัวรภาทั้งนี้ในระหว่างวันที่3กรกฎาคมถึง4สิงหาคม2569หมู่นิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสุดพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสบลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถมาไปแก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นเวลา29วันรวม 9,500 กล่องโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคข้าวเหนียวไก่สดน้ำมันพืชอีกทั้งนำน้ำมะพร้าวพร้อมดื่มไปร่วมแจกจ่ายแก่ประชาชนด้วยเพื่อถวายเป็นพระกุศลจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ขนมไทยเมืองเพชรนี่อร่อยจริงๆเลยนะครับคุณปู
1: ่แน่นอนเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะลอดช่องน้ำตาลข้นเนี่ยพ่อของแม่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆชอบมากเลยละ
0: แม่ระวังเกือบตกคลองแล้วในแม่โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วแม่รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับแม่เคยดูการ์ตูน
1: แล้วแม่รู้หรือเปล่าว่าหนุมานเป็นตัวละครจากวรรณคดีเรื่องอะไร
2: เรื่องร
0: ามเกียรติ
1: ถูกต้องจ้าตะวันรามเกียรติเป็นวรรณคดีไทยเรื่องสำคัญแปลงมาจากรามายณะของอินเดียมีอิทธิพลสอดแทรกอยู่ในวรรณคดีและตำนานต่างๆการตั้งชื่อบ้านนาเมืองเช่นอยุธยาบึงพระรามก็ล้วนได้รับอิทธิพลจากรามายณะของอินเดียทั้งสิ้นแม้แต่ธรรมเนียมในการขนานพระนามพระมหากษัตริย์ว่าพระรามาธิบดีพระราเมศวรพระนารายณ์เรารีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวปู่จะเล่าเรื่องรามเกียรติให้ฟัง
0: ถ้าจำไม่ผิดในหลวงรัชกาลที่1เป็นผู้แต่งรามเกียรตินี่นาอยากรู้จังว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
3: เฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะ
0: จะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไง
4: สมัยรัชกาลที่1
5: เราเป็นทหารพระภูวนัยผู้ใดไม่รอต่อกรชื่อว่าหนุมานชานรงค์มาตามพระองค์ทรงสอน
6: ไม่รู้ว่าอยู่ตำบลใดจนใจที่จะเสาะแสวงหาจงพาเราไปในพาราจะฆ่ามันให้ม้วยชีวี
5: โอ๊ยไอ้แกเอ็งไม่เล่นตามบทเอ็งเป็นมัจฉานุต้องแพ้ให้ข้าที่เป็นหนุมานสิว้อย
6: ก็บทละครว่าต่างตนต่างหารชานสมอนถ้อยทีถ้อยมีฤทธิ์ที่ร้อนต่อกรไม่ละลดกัน
5: ข้าไม่เล่นกับเองแล้วไม่ยอมทำตามที่ตกลงกันไว้อ่ะ
3: พวกนายพวกนายเล่นอะไรกันอยู่หรอ
5: ไม่เล่นแล้วเลิกเลิก
6: กำลังเล่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมยาลา
0: เมื่อกี้ฉันได้ยินพวกเธอพูดกันเป็นคำกลอนด้วยเอามาจากไหนหรอ
6: จำมาจากโขนในงานฉลองพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกของพระเจ้าอยู่หัว
3: ยุคไหนละเนี่ย
7: รัชกาลที่1แน่นอนพระรามเกียรติ์เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ของเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา
3: จริงปะเนี่ย
6: รามเกียรติ์น่ะเป็นวรรณคดีที่มีมาตั้งแต่กรุงเก่ามาจากรามายณะของอินเดียมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ย
3: ก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
0: แม่อย่าหาเรื่องเขาหน้า
6: วันอื่นก็เล่นตอนอื่นรามเกียรติ์ของพระเจ้าอยู่หัวทรงให้เขียนลงสมุดไทยตั้ง102เล่ม
3: โอ้โหยาวขนาดนั้นไม่น่าเบื่อหรอ
6: ชี้ชะเจ้าทึมหาว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงผู้เช่นเนี้ยแปลว่ายังไม่เคยดูขนกลางแตงตอนยกรบเจ้าจุหาพวกมาเพิ่มอีกแล้วดีละวันนี้คนเยอะจะได้เล่นฉากใหญ่กันพวกเอ็งสองคนมาเล่นด้วยกันสิเจ้าแมวด้วย

0: หนุมานขอให้มัจฉานุบอกทางไปยังเมืองบาดาลให้แต่มัจฉานุนึกถึงพระคุณของมายาราบที่ชุบเลี้ยงตนเป็นบุตรธรรมจึงเลี่ยงบอกทางไปเมืองบาดาลให้หนุมานทราบเป็นความในให้หนุมานนึกเดาเอาดูสิมัจฉานุถึงแม้ว่าจะเป็นลูกแท้ๆของหนุมานแต่ก็มีความกตัญญูต่อมายาราบที่เลี้ยงดูมารามเกียรติ์ตอนศึกมายาราบนี้สนอะไรเราบ้างเด็ก
1: ๆความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะและก็ต้องมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตด้วยต้องมีสติปัญญาต่อสู้ด้วยกำลังอย่างเดียวไม่ได้อ๋อแล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันวางแผนทำงานเป็นทีมครับ
0: เก่งมากที่ทั้งสองคนพูดมาถูกต้องทั้งหมด
1: ในหลวงรัชกาลที่หนึ่งท่านทรงเก่งจังเลยนะคะ
0: จ้าพระราชกรณียกิจของพระองค์มีหลายอย่างที่สำคัญกับประเทศชาติของเรานอกจากพระปรีชาสามารถในการสงครามแล้วรัชกาลที่หนึ่งยังมีพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมดังพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์แล้วก็เป็นแบบแผนของศิลปะแขนงต่างๆเช่นโขนหนังใหญ่
1: แล้วก็รูปปั้นที่เราเห็นวันนี้ด้วยใช่ไหมครับคุณปู
0: ใช่แล้วล่ะนี่ไงล่ะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ตกทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรามเกียรตินี่นอกจากจะสนุกแล้วยังสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีและความกตัญญูด้วยนะ
1: แม่ขอยืมหนังสือไปอ่านต่อเลยได้ไหมครับอยากรู้ว่าการผจญภัยของพระรามจะเป็นยังไงต่อ
0: เอาสิแต่อย่าอ่านเพลินจนนอนดึกเกินไปล่ะ
1: ครับถ้าไม้ตายหนุมานถวายแหวนฮึบ
0: คุณกระบี่ว่านอนเจ้าจงนอนนะบัดนี้
1: ครับพระปีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่หนึ่งมีทั้งในด้านการสงครามการปกครองและการประพันธ์ด้วยสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศไทยของเรามีอะไรดีๆตั้งหลายอย่างที่มาจากพระราชกรณียกิจของพระองค์พระองค์ทรงเก่งจริงๆเพราะทรงใช้วิธีสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีผ่านเรื่องเล่าสนุกๆอย่างรามเกียรติ์จงนอนบัดนี้

0: สุดสาครก็ขี่ม้านิลมังกรออกมาสิอีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
1: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียวนะ
0: เมฆเราอยากไปดูอ่ะ
2: งั้นไปกันเลย

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้ค่ะวันนี้ทุกท่านอยู่กับดิฉันปวีณาปทุมานนท์รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการเช่นเคยนะคะสำหรับรายการคุณธรรมคุณทำได้ก็เป็นรายการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาร่วมกันกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนนะคะแล้วก็ส่งเสริมนะคะบุคคลต้นแบบที่ทำเรื่องราวของการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยอยากที่จะเห็นสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่ทุกคนนั้นเป็นคนดีมีจิตใจเมตตามีคุณธรรมในจิตใจนั่นเองค่ะในทุกๆสัปดาห์นะคะก็จะมีแขกรับเชิญจากแวดวงต่างๆนะคะที่เป็นบุคคลต้นแบบมาร่วมเล่าประสบการณ์นะคะแล้วก็

0: พูดคุยนะคะแชร์ประสบการณ์ร่วมกันนะคะระหว่างเรื่องของการทำความดีเพื่อสังคมการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมนะคะและแน่นอนค่ะในสัปดาห์นี้เช่นเคยนะคะเรามีเยาวชนคนเก่งนะคะที่มาร่วมรายการของเราในวันนี้นะคะซึ่งเยาวชนของเราในวันนี้ค่ะถือได้ว่าเป็นเยาวชนที่ทำกิจกรรมมามากมายนะคะตั้งแต่เล็กๆ เลยนะคะจนกระทั่งตอนนี้น้องก็เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาแล้วนะคะซึ่งเป็นเยาวชนที่ถือว่านอกจากทำกิจกรรมต่างๆในระหว่างที่เรียนไปด้วยแล้วก็เป็นเยาวชนที่มีความกตัญญูมีจิตสาธารณะคอยช่วยเหลือสังคมด้วยนะคะสำหรับเยาวชนในวันนี้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานั่งอยู่ข้างๆอ้อมตอนนี้แล้วนะคะขออนุญาตแนะนำน้องเคสค่ะเด็กหญิงสุพนิดาเผ่าเสถียรพันธ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนสตรีวิทยาค่ะสวัสดีค่ะน้องเคสค่ะสวัสดีค่ะต้องขอขอบพระคุณน้องเคสก่อนเลยที่วันนี้ให้เกียรตินะคะสละเวลามาร่วมรายการคุณธรรมคุณทำได้นะคะก็ถือว่าเป็นเยาวชนที่มีโอกาสที่จะได้มาร่วมพูดคุยกับรายการของเราในวันนี้นะคะอันดับแรกเลยค่ะอยากจะให้น้องเคสช่วยแนะนำตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะว่าตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนแล้วเรียนอยู่โรงเรียนอะไร
1: ค่ะค่ะหนูก็สุพนิดาเสถียรพันธ์นะคะอยู่ชั้นม.1ห้อง11สตรีวิทยาค่ะ
0: ค่ะโรงเรียนสตรีวิทยานะคะก่อนหน้านี้อยู่ที่กรุงเทพตลอดเลยไหมคะหรือว่าเพิ่งจะเข้ากรุงเทพมาเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
1: บ้านหนูอยู่ปากช่องค่ะแล้วก็
0: อยู่ปาก
1: ไปอยู่หอที่กรุงเทพค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้ก็มาเข้าเรียนที่สตรีวิทยานะคะแต่ก็ทราบมาว่าน้องเคสเองก็ทำกิจกรรมต่างๆมาอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ในระดับชั้นประถมนะคะจนกระทั่งโตมาในชั้นมัธยมก็ทำกิจกรรมต่างๆนะคะทีนี้เรามาโฟกัสกันที่โรงเรียนปัจจุบันก่อนเนาะโรงเรียนสตรีวิทยาอยากจะให้น้องเคช่วยเล่าสักนิดนึงเพราะว่าโรงเรียนสตรีวิทยาเขาก็จะมีคำอยู่คำหนึ่งเวลาเขาจะใช้เรียกเด็กเก่งๆเรียกเด็กที่มีความสามารถก็คือคำว่ายอดนารีสตรีวิทยาตรงนี้อยากจะให้น้องเคช่วยอธิบายให้เราฟังสักนิดนึงว่ามีความหมายอย่างไรคะ
1: มันเป็นเหมือนกับคุณลักษณะของนักเรียนที่โรงเรียนสตรีวิทยาพยายามอยากจะปลูกฝังนักเรียนค่ะก็ตั้งแต่ชั้นม.1ก็จะให้มีค่ายอนาลีสตรีวิทยาปลูกฝังความสามัคคีควรทำจริยธรรมค่ะ
0: ค่ะในด้านไหนบ้างคะ
1: ควรทำจริยธรรมก็เช่นมีอัตลักษณ์ค่ะก็การล้ำสู่สากลก็เหมือนหนูที่ได้มีนิตยสารลงเผยแพร่คนเดินลงข่าวอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะอ่ะอันนี้เป็นความหมายของคำว่ายอดนารีสตรีวิทยานะคะทีนี้ทราบมาว่าน้องเองก็เป็นเด็กที่เรียนไปด้วยนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมไปด้วยอยากให้ช่วยเล่าสักนิดนึงว่าเราทำกิจกรรมอะไรบ้างนะคะตั้งแต่เล็กๆ เลยนะคะแล้วมีกิจกรรมด้านไหนบ้างที่เรามาโฟกัสแล้วก็ให้ความสำคัญด้านสังคมค่ะ
1: หนูเป็นคนชื่นชอบด้านศิลปะแล้วก็ดนตรีค่ะหนูมีการเล่นดนตรี
0: ค่ะ
1: หนูบ้านอยู่ปากช่องหนูก็เล่นดนตรีให้คนตาบอดฟังค่ะ
0: เป็นเครื่องดนตรีชนิดไหนคะ
1: หนูเล่นอะคูเลเล่เปียโนค่ะ
0: อะคูเลเล่อ๋อค่ะแล้วไปเล่นที่ไหนเอ่ยตอนที่ไปเล่นให้คนตาบอดฟัง
1: ก็ที่เขาแคนค่ะมีสวนสาธารณะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตามโรงเรียนค่ะแล้วก็หนูก็เย็บผ้าเป็นเย็บช้างบำบัดค่ะ
0: เย็บช้างบำบัด
1: ไว้บำบัดบีบอย่างเงี้ยค่ะไว้ให้คนผู้ป่วยติดเตียงไว้บำบัด
0: เหมือนกับว่าให้บริหารกล้ามเนื้อมืออย่างนี้หรอใช่ไหมคะ
1: แล้วก็หนูก็วาดรูปค่ะ
0: ค่ะ
1: วาดรูปปตท.ได้อันดับ1ค่ะเพิ่งได้ปีนี้ค่ะแล้วก็ได้รางวัลดีเด่นเมื่อปีที่แล้วค่ะ
0: อืมเป็นภาพวาดเราวาดส่งประกวด
1: ครับหนูใช้เทคนิคงานพิมพ์ค่ะเอาโฟมมาแล้วก็ทาสีพิมพ์ค่ะ
0: เราวาดเป็นภาพอะไรคะตอนนั้นจำได้ไหมเอ่ย
1: หนูวาดเป็นธีมเยาวราชค่ะก็มีแสงสีเสียงยามค่ำคืนค่ะช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดพอดี
0: อ๋อค่ะได้รางวัลด้วยเป็นรางวัลอะไรคะ
1: รางวัลดีเด่นค่ะ
0: สำหรับภาพนี้นะค่ะแล้วกิจกรรมเพื่อสังคมนอกจากเย็บช้างเย็บตุ๊กตานะคะวาดภาพแล้วนอกจากนี้มีกิจกรรมอื่นๆอีกไหมคะที่เราไปช่วยเหลือด้านสังคมเห็นว่ามีตัดผมด้วยไหม
1: หนูตัดผมบริจาคแล้วก็ทำหนูไปสมัครเป็นนักเรียนจิตอาสาค่ะจิตอาสาพระราชทาน
0: ค่ะจิตอาสาพระราชทานเราต้องทำอะไรบ้าง
1: ก็กวาดวัดค่ะแล้วเขาจะมีบอกงานเราหรือว่าเราอยากทำแล้วก็ใส่ชุดจิตอาสาเป็นตัวแทนจิตอาสาไปทำงานตามวัดได้ค่ะแล้วก็ตามภาพนี้เป็นหมอสะอาดค่ะหนูแยกขยะ
0: ค่ะกิจกรรมนี้ล่ะคะเป็นไปทำอะไรเอ่ย
1: เอาขยะค่ะเราต้องเทเศษอาหารค่ะแยกขยะเพื่อ

0: ำให้รีไซเคิลได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะ
1: ค่ะนี่จะเป็นเหมือนไปร้องเพลงไหม
0: นี่เป็นเมื่อกี้จะเป็นร้องเพลงค่ะเป็นร้องเพลงบริจาคค่ะ
1: ค่ะ
0: ที่ห้างอันนี้หนูเป็นเนนารีค่ะได้ขั้นที่3และขั้นที่2ค่ะของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติค่ะ
1: ค่ะโอ้กิจกรรมเยอะมากเลยอันนี้เป็นการแสดง
0: อันนี้เป็นบินาเล่ค่ะหนูไปแสดงด้วยแล้วก็วาดรูปด้วยค่ะ
1: อ
0: ันนี้ที่แสดงจะเป็นแสดงหนุมานจับสุพรรณฉาแต่ว่าอันนี้เป็นลำประยุกต์ค่ะหนูเป็นตัวนางไม่มีหางค่ะ
1: ค่ะนอกจากกิจกรรมทางด้านชุมชนหรือว่าเป็นตัวแทนสำหรับงานต่างๆงานเทศกาลต่างๆที่เราไปร่วมมาเรารู้สึกสนุกกับมันมากน้อยแค่ไหนเวลาเราทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ค่ะ
0: มันก็สนุกมากค่ะแต่ว่ามันก็มีเหนื่อยบ้างเพราะว่าชุดโขนจะต้องเย็บสดค่ะแล้วก็จะต้องมีแต่งตัวเนี่ยก็หลักชั่วโมงได้ค่ะเขาต้องเย็บสดแล้วก็เข้าห้องน้ำไม่ได้ด้วยแต่ว่าหนูภูมิใจ
1: เลยใช่ค่ะ
0: ต้องแกะทีเดียวเลยแต่หนูภูมิใจมากที่ได้ใส่ค่ะหนูชอบมาก
1: อ
0: ันนั้นหนูไปที่โรงแรมค่ะตอนที่งานรับรองวังก็ได้เป็นตัวแทนทูตกระทรวงวัฒนธรรมค่ะไปแสดงที่นั่นหนูแต่งตัวเป็นบรรยากาศค่ะดูได้จากรัดเก้าแล้วก็ทรงผมค่ะ
1: อันนี้แสดงกับน้องหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้รำได้สวยงาม
0: นี่ของค่ายโจหลุยค่ะเขาจะเก่งเรื่องทำหุ่นกระบอก
1: ปกติแล้วความสามารถด้านการรำนาฏศิลป์นี่คือเราเรียนมาใช่ไหมคะ
0: โรงเรียน
1: โรงเรียนที่เราเรียนอยู่สอนหรือว่าเราไปเรียนเพิ่มเติมมา
0: เราก็เรียนเพิ่มเติมค่ะคุณพ่อคุณแม่สนับสนุน
1: ค่ะอันนี้เป็นเยาวชนจิตอาสาที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ใช่ไหมเอ่ย
0: ค่ะเป็นจิตอาสาพระราชทานค
1: ่ะอันนี้ไปทำกิจกรรมอะไรคะ
0: เป็นกวาดวัดค่ะที่ขอนแก่นค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผู้ชายที่ใส่แมสสีดำข้างๆเป็นหนุมานเมื่อกี้ค่ะที่ไปแสดงด้วยกัน
1: อ๋อไปทำกิจกรรมด้วยกันก็ถือว่าคือนอกจากทำเองแล้วก็ยังชวนเพื่อนไปทำด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเรารู้สึกยังไงบ้างกับเรียนไปด้วยทำกิจกรรมไปด้วยคือกิจกรรมเนี่ยก็แน่นอนว่าคืออาจจะมีความสนุกเข้ามาแต่ว่าบางกิจกรรมเนี่ยเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมมันไม่มีค่าตอบแทนเนาะมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีรายได้พิเศษตรงนั้นเข้ามาเราได้ทำแล้วความรู้สึกของเราเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นเวลาเราไปกวาดวัดหรือเรามีการบริจาคช่วยเหลือสิ่งของอะไรต่างๆความรู้สึกของเราเป็นยังไงบ้างคะ
0: ก็หนูต้องแบ่งเวลาค่ะเพราะว่ามีเรื่องเรียนด้วยหนูก็ไม่อยากให้เรื่องเรียนมันอยากให้มันเท่าๆกันนะคะไม่อยากให้เรื่องใดเรื่องนึงมันตกลงไปก็หนูว่ามันมีตอบแทนอยู่ค่ะเพราะว่าหนูได้เห็นรอยยิ้มค่ะแล้วก็คุณป้าที่เขามาช่วยหนูอะค่ะบางทีเขาไม่ได้เป็นสมัครเป็นจิตอาสาพัฒนาเหมือนหนูแต่เขามีใจรักเขาก็ช่วยหนูสอนหนูอะค่ะ
1: เวลาเราไปช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากมากกว่าเราความรู้สึกเวลาเราเห็นบุคคลเหล่านั้นเรารู้สึกยังไงบ้างคะเวลาเราไปช่วยเขาอะ
0: หนูก็
1: ภูมิใจ
0: เป็นเด็กอายุ13คนนึงหนูก็เลยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าหนูแบบว่าดีใจที่ได้ช่วยเหลือเขาค
1: ่ะค่ะทีนี้5นาทีที่เหลือนี้อยากจะให้ช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะคะว่ากิจกรรมที่เราทำมานะคะรวมทั้งความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะคะมันส่งผลในด้านของรางวัลที่เราได้รับมีอะไรบ้างอยากจะให้น้องเคช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าที่ผ่านมาเราได้รับรางวัลในด้านไหนบ้าง
0: ก็หนูได้รางวัลของกระทรวงวัฒนธรรมแทบจะครบจะว่าครบก็ได้เท่าที่อายุหนูรับได้ค่ะก็รางวัลเช่นยังสามารถยังทำดี
1: ค่ะ
0: วัฒนคุณาธรค่ะแล้วก็รางวัลเยาวชนดีเด่นพบนายก3ปีซ้อนค่ะปี2565 2566และ2567ค่ะ
1: ค่ะภาพนี้ที่เห็นอยู่นี้เป็นไปรับรางวัลอะไรเอ่ย
0: เยาวชนดีเด่นค่ะ
1: เยาวชนดีเด่นในปีไหนคะ
0: ปี2565
1: ก็เมื่อไม่นานนะเมื่อ2ปีที่แล้ว
0: แต่ปี2565เหมือนโควิดค่ะหนูก็เลยไม่ได้เจอดก
1: อ๋อค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเวลาเราไปรับรางวัลแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้าง
0: หนูก็เห็นท่านนายกในทีวีตลอดหนูก็เลยภูมิใจอยากเจอท่านอยู่แล้วค่ะ
1: ค่ะอย่างภาพนี้ถ่ายที่ไหนเอ่ย
0: นี่หนูได้รางวัลคุณธรรมอวอร์ดค่ะ
1: คุณธรรม
0: ได้2ปีซ้อน
1: อ๋อได้ด้านไหนคะ
0: ด้านเยาวชนค่ะเผยแพร่
1: ค่ะเวลาทำกิจกรรมต่างๆแล้วได้รางวัลนี่คุณพ่อคุณแม่มีพูดอะไรกับเราไหมเรารู้สึกความเป็นลูกของเราเรารู้สึกว่าถือว่าเป็นคือต้องยอมรับนะคะว่าน้องเนี่ยได้รางวัลมาค่อนข้างเยอะแน่นอนว่าความ รู้สึกที่บุคคลที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยต้องมีความภาคภูมิใจตัวน้องเคทเองอะรู้สึกยังไงบ้าง
0: หนูอยากให้คุณพ่อคุณแม่เห็นด้วยครับเพราะว่าหนูก็ได้เกิดมาแล้ว
1: ค่ะภูมิใจในตัวเองไหมวันนี
0: ้ก็ภูมิใจค่ะ
1: ค่ะถือได้ว่าเป็นบุคคลตัวอย่างนะเพราะว่าคือน้องอาจ

0: คตเราอยากมีอาชีพอะไรได้ลองคิดว่าได้เล่นหรือยัง
1: ก็อย่างที่เห็นค่ะว่าหนูทำงานหลายด้านลองหลายด้านตอนนี้ก็เลยกำลังหาตัวเองอยู่ค่ะ
0: ค้นหาอยู่ยังหาคำตอบอยู
1: ่
0: แต่ณตอนนี้ถ้าเกิดถามว่าชอบด้านไหนมากที่สุดถ้าให้โหวตตอนนี้จะเป็นด้านไหน
1: หนูว่าเล่นดนตรีมันเป็นภาษาได้ค่ะ
0: แหมเสียดายวันนี้น้องไม่ได้เอาเครื่องดนตรีมาใช่ไหมถ้าน้องเอามาจะให้มาเล่นโชว์เลยนะคะถือได้ว่าวันนี้น้องเคสมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็เป็นเยาวชนที่ทำกิจกรรมมาเยอะนะคะแล้วก็ถือว่ากวาดรางวัลมาแล้วมากมายนะคะอยากจะให้เยาวชนที่กำลังเรียนอยู่ตอนนี้เนี่ยฟังน้องเคสวันนี้อยากให้น้องเคสฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่เขากำลังดูเราอยู่ในตอนนี้สักนิดนึงค่ะ
1: ก็หนูอยากให้ทุกคนคิดดีทำดีค่ะคุณธรรมทำได้ไม่เสียตังค
0: ์ไม่เสียตังค์แล้วก็มีความสุขทางจิตใจด้วยนะคะวันนี้ถือได้ว่าพูดคุยกันพอหอมปากหอมคอนะคะสำหรับน้องเคสนะคะวันนี้น้องเคสเด็กหญิงสุพนิดาเผ่าเสถียรพันธ์นะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนสตรีวิทยาวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องมากๆเลยที่ให้เกียรติมาร่วมรายการนะคะขอบคุณค่ะก็ถือว่าเป็นเยาวชนคนเก่งนะคะที่วันนี้เดินทางมาพูดคุยกับเราในห้องส่งเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ

0: คำถามที่คุณสงสัย
1: ผมกับข้างบ้านนะฮะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
0: ฎหมายที่คุณอยากรู
2: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
0: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.ปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
3: รู้รอบด้านข่าวสารการเงินการลงทุนในรอบสัปดาห์วิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดและอาจารย์ประกิตสิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการด้านกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์จำกัดพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 น.ทางช่อง 10โทรทัศน์รัฐสภา

0: ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุณธรรมคุณทำได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้แน่นอนค่ะเรายังคงมีเรื่องราวดีๆนะคะของสถานศึกษาที่มีการผลักดันเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมมาให้ได้ติดตามกันนะคะสำหรับในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของโรงเรียนมารีพิทักษ์นะคะโรงเรียนนี้ถือได้ว่ามีนโยบายที่ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวค่ะนั่นก็คือเรื่องของการผลักดันนะคะให้นักเรียนนั้นเป็นคนดีก่อนที่จะเป็นคนเก่งเพราะว่าเชื่อว่าการเป็นคนดีนั้นจะสามารถพัฒนาต่อยอดไปเป็นคนเก่งในอนาคตได้นั่นเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: เราอยากให้คุณธรรมนำความรู้คุณธรรมนำวิชาการคุณธรรมนำปัญญาเราอยากให้เขาเนี่ยเป็นคนดีก่อนที่จะเป็นคนเก่งเขาดีแล้วเขามีคุณธรรมแล้วมีความรับผิดชอบเขามีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาก็จะอ่านหนังสือเขาก็จะทำการบ้านเขาก็จะส่งงานเขาก็จะกลายเป็นคนเก่งวิธีการก็คือว่าการนำคุณค่าพหุวารสารหรือคุณธรรมสากลเนี่ย4ประการมาเป็นอัตลักษณ์4รักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูแล้วก็อยู่อย่างพอเพียง4ตัวนี้เรานำมาเป็นหลักยึดเปรียบเสมือนหางเสือของเรือที่จะทำให้เราเดินไปในหนทางที่ถูกต้องจากนั้นใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือโดยเริ่มจากปัญหาที่อยากแก้หรือความดีที่อยากทำ
2: ถ้าเด็กมีคุณธรรมเนี่ยความเก่งมันจะตามมาอัตโนมัติ

0: ตัวเองรักคนอื่นเมตตาต่อผู้อื่นซื่อสัตย์ก็อย่างเช่นซื่อสัตย์ต่อเวลาซื่อสัตย์ต่อตนเองตกตันอยู่ต่อพ่อแม่ต่อโรงเรียนต่อสถาบันอย่างเช่นเห็นเด็กมาไหว้แม่พระเนาะไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนไหว้คุณครูถ้าเรามีวินัยในเรื่องการกิจกรรมและการอ่านในช่วงเช้าค่ะคือเขาจะคิดได้เป็นสเต็ปสเต็ปอะค่ะมีความซื่อสัตย์ว่าถ้าเขาตั้งใจเรียนคนที่จะมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นคือกตัญญูแล้วก็จะไปสู่พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเป็นเรื่องการออมค่ะมีการออมทุกห้องทุกระดับชั้นเด็กๆจะเริ่มฝากออมที่วันละ5บาทไม่ได้กำหนดว่าสูงสุดเท่าไหร่ค่ะผู้ปกครองบางท่านก็จะใช้การแบบว่าเอาเงินจำนวนหนึ่งค่ะที่ต้องการจะออมมาให้ลูกในการออมคือมีส่วนเสริมค่ะแล้วเขาสามารถนำเงินตรงเนี้ยไปชำระค่าเทอมค่าเรียนพิเศษให้ลูกเขาได้ค่ะที่นี่จะออมทั้งครูและเด็กค่ะมีบางวันที่คุณครูอาจจะยังไม่ได้ออมเด็กเขาก็จะถามว่าคุณครูวันนี้ออมหรือยังคือมันสะท้อนให้เห็นว่ามีเห็นไหมเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กด้วยครูออมเด็กออมค่ะครูก็ได้เก็บตังค์ครูก็มีเงินใช้ในยามจำเป็นอย่างเงี้ยค่ะทานข้าวหมดจานเสร็จอาหารเป็นศูนย์ค่ะให้เด็กทานข้าวโดยใช้การกำหนดสัญลักษณ์ค่ะถ้าเด็กๆต้องการข้าวเยอะเขาจะยกนิ้วโป้งถ้าเขาต้องการน้อยจะเป็นนิ้วก้อยอันนี้ก็ให้เห็นคุณค่าของอาหารเนาะคือทานให้หมดเขาไปพูดต่อที่บ้านนะคะผู้ปกครองก็บอกว่ารู้ไหมครูแอนลูกบอกว่าคุณแม่ทานข้าวไม่หมดคุณแม่ต้องทานข้าวให้เสร็จอาหารเป็นศูนย์นะคุณแม่ก็แบบรู้สึกอายลูกฝึกวินัยเรื่องรักตัวเองรักโลกย่อขยะก่อนทิ้งในธนาคารขยะราคาขายแตกต่างกันถ้าขายทั้งขวดจะได้ราคาหนึ่งไอ้ตรงกลมๆมันนะก็จะขายได้อีกฝาขายได้อีกราคาหนึ่งเงินตรงนี้จะอยู่ในบัญชีธนาคารห้องเรียนค่ะซึ่งเป็นการเปิดบัญชีระหว่างคุณครูประจำชั้นกับหัวหน้าห้องแล้วเด็กเขาจะทำเงินส่วนนี้มาใช้ในกิจกรรมวันคริสต์มาสวันสำคัญต่างๆหรือเพื่อนในห้องประสบอุบัติเหตุเพื่อนมีปัญหาเราก็เอาเงินตัวเนี้ยไปช่วยเหลือต่อค่ะธนาคารความดีโซเชียลเครดิตค่ะเป็นการโชว์แชร์เชื่อมสิ่งดีๆนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่การทำความดีประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้ปกครองเนี่ยได้ทราบแล้วก็ส่งภาพกิจกรรมเข้ามาให้เราคุณครูเองก็มีค่ะเป็นธนาคารความดีครูครูก็จะส่งเข้ามาพอสิ้นเดือนเราก็จะมีการสรุปรายงานแล้วก็มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กดีศรีมารีครูดีศรีมารีค่ะรู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะภูมิใจนะที่แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของการได้พัฒนาให้เด็กมีคุณธรรมแล้วก็จะพยายามบอกทุกคนว่าคุณธรรมทุกคนทำได้ค่ะ
1: สิ่งเหล่านี้มันเป็นมากกว่ารางวัลมันเป็นมากกว่าโล่เพราะว่ามันเป็นการพัฒนาเป็นการเปลี่ยนคนจากคนที่ธรรมดาธรรมดาให้เขาได้มีคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นคนเต็มคนเราได้ทำหน้าที่ของเราครบถ้วนและเขาออกไปเนี่ยเขาจะเป็นทั้งคนดีและเป็นทั้งคนเก่งเป็นบุคลากรเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคมเป็นงานที่มีความภาคภูมิใจครับ

นี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะของโรงเรียนมารีพิทักษ์ที่จังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าน้องๆเองก็มีแบบอย่างที่ดีจากคุณครูนะคะคุณครูเองก็มุ่งหวังนะคะอยากจะให้เด็กนักเรียนนั้นเป็นคนดีในสังคมแล้วก็จะเป็นคนเก่งตามมานั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะแต่ว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะยังมีเรื่องราวดีๆที่ให้ติดตามกันอีกมากเลยนะคะผ่านแอปพลิเคชันนี้เลยค่ะแอปพลิเคชันมอรัลทัชนะคะเป็นแอปพลิเคชันดีๆที่จะนำทุกท่านนั้นไปสัมผัสกับเรื่องราวของคุณธรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทยนะคะจากองค์กรต่างๆสามารถดูรายการย้อนหลังของเราได้เช่นเดียวกันมีอีบุ๊กคุณธรรมนะคะรวบรวมงานวิจัยกิจกรรมต่างๆด้านคุณธรรมให้ศึกษากันวิดีโอคุณธรรมค่ะคอนเทนต์เนื้อหาที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการผลักดันคุณธรรมและจริยธรรมดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้นะคะทั้ง Google Play แล้วก็ผ่านทาง Android ด้วยนะคะนี่เป็นแอปพลิเคชันดีๆที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นนะคะเพื่อให้ทุกคนนั้นร่วมกันสนับสนุนคนดีให้มีที่ยืนในสังคมนั่นเองไปดาวน์โหลดใช้งานกันได้เลยนะคะและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของรายการคุณธรรมคุณทำได้ในวันนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้ฮิมเดินทางมาไกลมากเลยนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ครับรู้เพียงอย่างเดียวครับว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็วันนี้ครับฮิมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับบุคคลตัวอย่างของฮิมอีกหนึ่งท่านครับซึ่งท่านสามารถวางแผนให้กับชีวิตของท่านเองเพื่อที่จะเกษียณก่อนอายุ60และท่านก็สามารถทำสำเร็จได้ด้วยครับเดี๋ยววันนี้ครับมาพูดคุยถึงเรื่องของแนวคิดวิธีการครับและชีวิตความเป็นอยู่ของท่านนั้นอยู่อย่างไรหลังจากเกษียณครับเดี๋ยวนี้ไปเจอกันครับกับพี่บอยนะฮะคุณชาติชายสุวรรณเสวกครับ
1: คุณชาติชายสุวรรณเสวกหรือคุณบอยจากอดีตนักสื่อสารองค์กรและผู้บริหารระดับสูงของยี่ห้อรถชื่อดังที่เล็งเห็นความสำคัญของอนาคตจึงวางแผนอนาคตให้กับตัวเองด้วยการเกษียณก่อนถึงวัยอันสมควรโดยความที่เป็นคนรักความสงบรักธรรมชาติคุณบอยได้เลือกซื้อที่ดินตามจังหวัดต่างๆเพื่อเป็นสถานที่ใช้ชีวิตพักผ่อนหลังเกษียณช่วงระหว่างที่ทำงานไปด้วยนั้นคุณบอยก็ได้พัฒนาพื้นที่ที่ได้ซื้อเอาไว้อย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีการปลูกต้นไม้พืชผลทางการเกษตรพืชสมุนไพรทำนาข้าวออร์แกนิกและปลูกบ้านเพื่อที่ว่าพอถึงเวลาที่ต้องเกษียณก็สามารถเกษียณได้เลยโดยที่ไม่ต้องเป็นกังวลว่าต่อจากนี้ไปชีวิตจะเป็นเช่นไรและไม่ได้พักผ่อนจนถึงจุดอิ่มตัวแล้วคุณบอยยังคิดว่าเราควรทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างคุณบอยจึงได้เลือกเรียนแพทย์แผนไทยเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่มีอาการเจ็บป่วยน่าสนใจมากๆเลยครับเราไปพูดคุยกับคุณบอยกันเลยดีกว่าครับ
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับพิมก็อยู่กับพี่บอยแล้วครับพี่บอยสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ พี่บอยครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยที่นี่คือที่ไหนแล้วครับ
2: ที่นี่คือสวนพี่บอยชื่อ199 Highway
0: ครับผม
2: แล้วก็อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับ
0: ตอนนี้ผมอยู่กาญจนบุรีนะครับ
2: เพิ่งตื่นใช่ไหมครับ
0: ผมนอนมาตลอดทางเลยครับตื่นมาอีกทีผมนึกว่าตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่
2: คร
0: ับ นะฮะแหมบรรยากาศเหมือนเชียงใหม่เลยนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากพี่บอยเนี่ยช่วยแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมฟังหน่อยครับเพราะผมเกริ่นไปยาวแล้วคุณผู้ชมอยากจะรู้จักตัวจริงของพี่บอยแล้วครับ
2: ครับก็คือว่าก่อนที่จะมีวันนี้นะครับ
0: ครับ
2: ก็คือเป็นผู้บริหารของบริษัทเจนเนอรัลมอเตอร
0: ์
2: นะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของเชฟโรเลตที่ในประเทศไทยนะครับในตำแหน่งสุดท้ายที่อยู่กับเชฟโรเลตก็คือเป็นกรรมการบริหารแล้วก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ
0: ์
2: ให้กับรถยนต์เชฟโรเลตแล้วก็ในเครือของเจนเนอรัลมอเตอร
0: ์
2: ในกลุ่มประเทศในอาเซียนทั้งหมดนะครับ
0: โอ้โหก็คือดูทั่วหมดเลยอย่างนี้ก็ต้องไปหลายประเทศเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับถ้าสมมติว่าในกลุ่มของประเทศในอาเซียนเราก็จะไปเป็นประจำแล้วก็จะต้องไปในกลุ่มของประเทศในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็สำนักงานใหญ่ของเราอยู่ในอเมริกาที่ดีทรอยต์ก็จะไปอยู่ตลอดเวลาครับ
0: แล้วเวลาไปนี่ได้ไอเดียอะไรใหม่ๆมาทำให้General Motors ไหมครับตอนนั้น
2: ถูกต้องครับเพราะว่าในแต่ละที่ที่ไปเนี่ยเรารับข้อมูลของความเป็นบริษัทของเราที่จะทำยังไงที่ว่าในส่วนของ

0: รถยนต์ที่นำมาทำตลาดในเมืองไทยเนี่ยจะได้ประสบความสำเร็จในเขาเรียกว่าเป็นออริจินอลในส่วนหนึ่งแล้วก็มาสำหรับผู้บริโภคในภูมิภาคของอาเซียนแล้วก็เอเชียแปซิฟิกครับ
1: สนุกไหมครับตอนไป
0: เป็นคนที่ทำงานอะไรก็จะสนุกไปกับงานทุกอย่างนะครับเป็นคนชอบทำงานมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะครับเขาบอกว่าการเดินทางก็เป็นการเปิดสมุดหลายหน้าก็จริงครับเพราะว่าถ้าเราไปในที่ต่างๆทั่วโลกเราก็ได้เรียนรู้มันก็เป็นประสบการณ์ของชีวิตแล้วก็ทำให้มุมมองของเรากว้างขึ้นชีวิตของเราชัดเจนขึ้นมองภาพอะไรชัดเจนขึ้นนะครับ
1: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณแต่ย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยการใช้จ่ายเงินของพี่บอยเนี่ยมีการวางแผนหรือว่าใช้จ่ายแบบไลฟ์สไตล์แบบเต็มที
0: ่ก็วางแผนด้วยใช้เต็มที่ด้วยเพราะว่าการอยู่ในตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัทในระดับแบบนี้เนี่ยก็โชคดีหน่อยตรงที่ว่าเราก็มีรายได้ที่ดีพอสมควรในชีวิตของพี่ก็คือว่าคุณพ่อแม่จะสอนให้รู้จักเก็บออมรู้จักซื้อสิ่งที่อาจจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ในอนาคตเสมอพอเราจบการศึกษามาปุ๊บก็จะทำงานไม่ทำงานที่เดียวจะทำงาน2ที่เสมอ
1: ฮะแล้วแบ่งเวลายังไงคร
0: ับ ก็วันหนึ่งเราก็จะทำงาน16ชั่วโมงเราก็จะนอนวันละ4ชั่วโมงเงินที่ได้มาก็ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นส่วน
1: ๆเ
0: งินทดแทนบุญคุณเงินใช้จ่ายซื้อลุยซื้อล่ายของเราเงินเก็บแล้วก็การซื้ออะไรที่เราสามารถที่จะแปลงเป็นเงินได้ในอนาคตในลักษณะแบบนี้ครับ
1: ครับผมมีอย่างนึงที่น่าสนใจมากนั่นก็คือการทำงาน16ชั่วโมง
0: ครับ
1: พี่บอยทำอะไรครับใน16ชั่วโมงนี้8ชั่วโมงแรกทำงานประจำอีก8ชั่วโมงนี่คือ
0: สมมติว่าตอนจบการศึกษาใหม
1: ่ๆ
0: พี่บอยจบทางด้านชีววิทยา
1: ครับ
0: นะครับครึ่งเช้าก็จะไปทำงานอยู่ในห้องแลบเป็นผู้ช่วยนักวิจัยชาวเยอรมันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็8ชั่วโมงในช่วงเช้าเราเริ่มงานตั้งแต่6โมงแล้วเราก็เลิกบ่าย2โมง
1: ครับ
0: พอหลังบ่าย2โมงปุ๊บก็จะวิ่งไปที่โรงแรมชอบทำงานทางด้านโซเชียลเหมือนกันก
1: ็คือ
0: ไปโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนทัลบ่าย3โมงจนถึง5ทุ่ม
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็กลับบ้านแล้วก็นอนประมาณ4ชั่วโมงวันรุ่งขึ้นก็ตื่นใหม่ตี4แล้วก็ออกจากบ้านไปก็เริ่มทำงาน6โมงเช้า
1: โอ้โหฟิตมากเลยอ่ะ
0: ตอนนั้นเราเด็กนะครับเราก็ทำอะไรได้หมดแล้วก็ทั้ง2งานชอบหมดก็คือชอบทั้งงานทางด้านวิทยาศาสตร์งานทางด้าน
1: บริการ
0: ใช่ครับ
1: หลังจากนั้นก็ผันตัวมาในงานด้านนี้เลยเหรอครับหรือว่าเลือกก่อนไหมฮะว่าเอ๊ะฉันจะทำอะไรก่อนดี
0: ครับก็เทียบฮะตอนที่เริ่มเปลี่ยนงานจากการบริการจริงๆมากลายเป็นพนักงานทางด้านประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรม
1: ครับ
0: คืองานประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรมเนี่ยเป็นงานที่ทำงานค่อนข้างจะ
1: หนัก
0: เต็มชีวิต
1: ครับ
0: เต็มชีวิตคือหมายถึงว่าเรามีสื่อมวลชนเป็นผู้ที่เราทำงานด้วย
1: ครับ
0: มีบริการในโรงแรมมี property ต่างๆมีคนที่เราต้องดีลอยู่เยอะๆ
1: คือต้องดูภาพรวมทั้งหมด
0: ภาพรวมตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอยู่เราเป็นพนักงานเราก็ทำทุกอย่างตั้งแต่ถ่ายรูปตัดหนังสือพิมพ
1: ์
0: เขียนข่าวให้ผู้ที่เป็นหัวหน้าของเราตรวจสอบในลักษณะนั้นนะครับก็มันมาชั่งชีวิตเราดูว่าเราอยากจะไปทางไหนชัดเจนกว่ากันระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับนักบริการหรือนักประชาสัมพันธ์ก็คิดว่าเอ๊ะตอนนั้นเราเด็กเราก็สนุกกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ก็เลยเลือกเดินทางมาทางนี
1: ้ครับผม
0: แล้วก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆจนกระทั่งมา
1: อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายและในปัจจุบันนี้ผมก็ทราบมาครับ
0: ครับ
1: ว่าพี่เกษียณแล้ว
0: ใช่ครับพูดได้เต็มปาก
1: พูดได้เต็มปากเลยว่าเกษียณแล้วทำไมอยู่ในตำแหน่งใหญ่
0: ๆครับ
1: แล้วอยู่ดีถอดตัวเองออกจากอาชีพที่ทำอยู
0: ่ครับ
1: แล้วเกษียณออกมาเลย
0: ความคิดเริ่มต้นก็คือว่าเรารอให้คนอื่นถอดเราเนี่ยจนกระทั่งเรา60เนี่ยมันน่าจะเป็นความน่าลำบากใจที่ให้คนมาบังคับให้เราออกจากตำแหน่งโดยที่ เราไม่สามารถที่จะเลือกได้การที่เรา เดินลงจากเขาเรียกว่าเดินลงจากหลังเสือเพื่อที่จะเดินอยู่บนพื้นดินอันนั้นคือความเป็นจริงแล้วจุดประสงค์หลักในชีวิตของพี่บอยก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะต้องมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตซึ่งตำแหน่งที่เราทิ้งมาก็เป็นตำแหน่งที่คนอ
1: ี
0: กหลายๆคนต้องการที่จะเป็นตำแหน่งนี้ซึ่งพี่คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรมากมายที่เราสามารถที่จะทำได
1: ้
0: เพื่อตัวเองเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อคนอื่น
1: ครับผม
0: นะครับอันนั้นมากกว่า
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยกับพี่บอยต่อว่าหลังจากที่ลงจากหลังเสือมาเดินบนพื้นดินแล้วเป็นยังไงกันบ้าง

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณชาติชายหรือคุณบอยนะครับผู้บริหารระดับสูงที่เตรียมตัวเกษียณล่วงหน้าแล้วลาออกจากงานที่ทำอยู่มาดูกันว่าคุณบอยจะใช้ชีวิตเกษียณล่วงหน้าได้อย่างไร
1: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณมาก่อนล่วงหน้าหรือว่านึกแล้วก็เกษียณแล้วก็ออกมาเลยฮะ
2: จริงๆวางแผนเกษียณตั้งแต่เริ่มทำงานถ้าพูดถึงเรื่องว่าเวลาทำงานของพี่บอยครบเกษียณแล้วยังครบแล้ว
1: คร
2: บ60ปีแล้ว
1: พอคูณ2ไง
2: ใช่ครับเพราะทุกอย่างคูณ2ไปหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราก็วางแผนอย่างนี้มาตลอด
1: หลังจากที่เราเกษียณออกมาแล้วพี่บอยนี่มาซื้อที่ที่นี่เลยหรือว่าเตรียมตัวมาก่อนแล้วค่อยๆซื้อทีละแปลงทีละแปลง
2: ครับซื้อที่ดินแปลงแรกตั้งแต่เริ่มทำงานกับทาง General Motor นะครับแล้วก็ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ผู้บริหารเนี่ยก็จะลุกขึ้นไปตีกอล์ฟแต่พี่บอยเลือกที่ว่าเราจะมาขุดดินก็เป็นการออกกำลังกายปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วแต่การปลูกต้นไม้ในกรุงเทพเนี่ยมันไม่มีที่ดินพอเพียงสำหรับที่เราจะปลูกเราก็เลยใช้วิธีว่าวันเสาร์อาทิตย์จากการทำงานจากบริษัทเราก็มาขุดดินปลูกต้นไม้รวมแล้วคือ40ไร่นะครับ
1: 40ไร
2: ่ครับพี่บอยก็จะแบ่งพื้นที่ของเราเป็นส่วนๆก็เลยแบ่งสวนส่วนนึงเป็นส่วนของการปลูกผลไม
1: ้ครับ
2: ครับส่วนนี้ก็จะเป็นผลไม้นานาชนิด
1: ด้านนี้เหรอครับ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตไปดูได้ไหมคร
2: ับ ดีครับเชิญครับ
1: ผมพูดได้เลยว่านี่มีมากกว่า100ชนิด
2: มากกว่านั้น
1: มากกว่าผลที่กินได้มากกว่า100ชนิด
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับน่ะอย่างต้นนี้คืออ
2: ันนี้ส้มซ่าครับน้องฮิมเคยทานในนั้นไหมครับไอ้มีกรอบ
1: เคยครับ
2: ครับก็ต้องใช้ผิวของส้มซ่าซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเราไปทานไปซื้อตามตลาดก็คิดว่าเราไม่ได้ทานมีกรอบที่มีผิวส้มซ่าม
1: ีครับ
2: สมัยก่อน
1: มีครับ
2: ม
1: ีครับเขาใช้น้ำส้มใส่โซดาเอานะ
2: ครับอันนี้คือทุเรียนน้ำซึ่งปัจจุบันที่เขาฮิตกันมากครับก็ว่าใบเนี่ยเดี๋ยวนี้เอามาต้มเป็นชาแล้วก็แก้โรคมะเร็งแต่พี่บอยคิดว่าในเรื่องของตัวผลไม้เนี่ยมันอร่อยแล้วก็สามารถเอาไปทำลอยแก้วแล้วก็รสชาติเปรี้ยวแล้วก็เหมือนกับน้อยหนาเหนียว
1: ๆ
2: นะครับ
1: มีเม็ดไหมฮะ
2: มีเม็ดครับ
1: ลูกใหญ่ขนาดไหนครับ
2: ลูกใหญ่ก็ประมาณสักกิโลนึงได้ครับก็ประมาณเท่านี
1: ้เท่ากับทุเรียนชนีมีไข่ประมาณนั
2: ้
1: น
2: แต่จริงๆไม่ใช่ทุเรียนนะครับมันเป็นพืชพันธุ์ในกลุ่มของน้อยหนาครับต้นสละนะครับอันนี้คุณพ่อของเพื่อนที่ก็เพาะให้แล้วก็เอามาปลูกให้ต้นลูกมอนทั้งใบทั้งลูก
1: ลูกดกมากครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวพี่บอยจะเด็ดให้น้องฮีมทานไม่มีสารเคมีครับ
1: เจอแล้วครับนี่ครับ
2: นะครับไม่มีสารเคมีอันต้นนี้ครับเพื่อนพี่เห็นว่าพี่ชอบปลูกต้นไม้เขาก็เอามาให้ในออฟฟิศก็คือต้นมะยมแดงเจ้าของตอนนี้เขาทำงานอยู่ที่เยอรมัน
1: ครับผม
2: แล้วก็เราก็จะถ่ายรูปส่งไปให้เขาตลอดอยากให้น้องฮิมลองชิมก็รสชาติแปลกดีครับ
1: แล้วพวกนี้พี่บอยปลูกแล้วขายไหมครับ
2: ไม่ขายครับเพราะว่าพี่บอยไม่ได้หวังผลว่าต้นไม้แต่ละต้นจะต้องมีดอกมีผลมากมายนะครับ
1: ครับ
2: สิ่งที่พี่บอยหวังก็คือว่าต่อไปในอนาคตเมื่อต้นไม้มีผลเราก็เก็บทานในทุกๆเดือนของในปีนึงเรามีเหลือเราก็เก็บไปฝากเพื่อนเราพี่น้องพ่อแม่ที่กรุงเทพถ้าเรามีเหลือกว่านั้นคนงานของเราก็มีเขาสามารถเก็บขายเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ของเขาได้นะครับ
1: พูดถึงธรรมชาติครับ สมัยก่อนเนี่ยก่อนที่พี่บอยมาอยู่เนี่ยที่พี่บอยบอกว่าเริ่มต้นเริ่มเก็บนะฮะเงินมาเริ่มซื้อที่มาเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ไหมฮะ
2: ถ้าให้พี่บอยนับต้นไม้มันจะมีอยู่ทั้งหมด6ต้น
1: 40ไร่มี6ต้น
2: นอกนั้นก็คือเป็นดินที่ว่างเปล่าเพราะว่ามันเดิมมันคือไร่อ้อย
1: พี่บอยครับด้านนี้เป็นไม้ผลที่ทานได
2: ้
1: ส่วนด้านนี้เป็น
2: ด้านนี้จะเป็นไม้ที่พี่บอยปลูกเอาไว้สำหรับใช้งานนะครับ ก็คือว่าจะมีต้นกฤษณามีต้นสะเดามีต้นมะฮอกกานีซึ่งเอาไว้เวลาที่ถ้ามีการลิดกิ่งตัดกิ่งเราก็สามารถเอาไปเผาถ่านของเราได้แต่ว่าคนก็ถามบอกว่าต่อไปพี่บอยจะตัดเอาไปสำหรับที่จะทำโต๊ะทำเก้าอี้หรือเอาไปเจาะทำน้ำมันก
1: ็
2: ไม่คิดที่จะทำแบบนั้นเพราะว่าอยากจะเอาให้เป็นต้นไม้โตต่อไปเวลาเด็กรุ่นหลัง

0: ก็จะได้มีโอกาสได้เห็นได้ดูนะครับ
1: ครับผมพี่บอยครับต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี
0: ้ครับ
1: 5ปีที่ผ่านมาพี่บอยปลูกได้ขนาดนี้เลยเหรอครับ
0: เปล่าครับ ต้นนี้คือ1ใน6ต้นที่พี่บอยเล่าให้ฟังว่า
1: อ๋อที่มีอยู่ที่นี
0: ่ที่40ไร่ที่เริ่มต้นเนี่ยมีต้นไม้อยู่แค่6ต้นก็คือเริ่มต้นอันนี้พี่ไว้เรียกว่าท่านมะขามเพราะว่าท่านน่าจะยืนมาอยู่เป็น100ปีแล้วนะครับ
1: 5ปีที่ผ่านมา
0: ครับ
1: พี่บอยเนี่ยปลูกมานี้เสร็จหรือยังฮะต้นไม
0: ้ถ้าเราทําอะไรกับธรรมชาติไม่มีทางเสร็จนะครับเพราะเนื่องมาจากว่าวัฏจักรของธรรมชาติเวียนว่ายตายเกิดอยู่เสมอดังนั้นบางอย่างก็เจริญเติบโตไปก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราภูมิใจแล้วก็ที่ดินผืนนี้ก็อาจจะเป็นมรดกให้กับตรงจุดนี้ของเมืองการที่เด็กๆรุ่นใหม่อาจจะเข้ามาดูต้นไม้นานาชนิดที่เราปลูกเอาไว
1: ้
0: เป็นความรู้ของเขาต่อไปนะครับ
1: นี่ก็คือเราไม่ใช่ว่าแค่ความสุขของเรานะจริงๆแล้วเราแบ่งปันให้กับไม่ใช่คนแค่คนในประเทศล่ะจริงๆแล้วมันคนทั้งโลก
0: ความสุขของเราได้แล้วตั้งแต่เริ่มขุดดินแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็เห็นเขาโตนะครับแต่ในอนาคตต่อไปคนอื่นก็น่าจะได้ชื่นชมสิ่งที่เราได้มีความสุขไปแล้วด้วยเหมือนกันนะครับ
1: นะฮะเขาเข้ามาเขาจะได้สัมผัสถึงความสุขนะฮะที่เราตั้งใจที่จะทำให้เขา
0: ใช่ครับ
1: นะฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้ผมไม่ได้พาคุณผู้ชมมาดูแค่ต้นไม้นะฮะผมพาคุณผู้ชมครับมาดูแนวคิดครับว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราวางแผนดีๆเราก็สามารถมีชีวิตนะฮะที่เราอยากจะมีที่เราฝันอยากจะเกษียณก่อนนะฮะอย่างที
0: ่
1: ผู้ชายคนนี้ทำไว้ให้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพูดคุยกันต่อเรื่องราวของพี่บอยนะฮะที่การวางแผนในอนาคตของพี่บอยนั้นเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: ลังจากที่คุณบอยแขกรับเชิญของเราในวันนี้ได้ลงมือสร้างบ้านสวนที่เขาจะใช้พักผ่อนในช่วงบั้นปลายของชีวิตจนเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณบอยคิดได้ว่าถ้าหากคนเราสามารถทำประโยชน์เพื่อคนอื่นได้ด้วยก็จะเป็นการดีมากไปดูว่าคุณบอยเลือกทำประโยชน์ให้ผู้อื่นอย่างไรครับ
1: พี่บอยครับหลังจากที่พี่บอยทำให้ตัวเองเกษียณแล้วก็มีความสุขได้แบบนี้แล้วพี่บอยมีการวางแผนที่จะทำอะไรต่ออีกบ้างครับ
2: ครับที่เล่าให้น้องฮีนฟังในตอนแรกก็คือว่าความประสบความสำเร็จของชีวิตคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตำแหน่งเราสูงความสุขของพี่บอยอีกที่จะเดินทางต่อไปของพี่ก็คือว่าเราได้เอาตัวของเราเนี่ยได้เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้มากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
2: เป็นประโยชน์ให้กับใครได้บ้างแล้วเราก็ถือว่าถ้าวันนี้เราทำความสุขให้ตัวเราแล้ว
1: ครับ
2: แล้วเราก็ได้ส่งความสุขของเราต่อไปโดยการช่วยเหลือคนอื่นให้เขามีความสุขบ้างก็น่าจะเป็นความสุขที่แท้จริง
1: ครับ
2: ที่เราเกิดมาในหนึ่งชีวิตของเรานะครับ
1: ผมทราบมาว่าพอพี่บอยเริ่มแบ่งปัน
2: ครับ
1: สิ่งแรกๆที่พี่บอยเริ่มแบ่งปันก็คือคนในชุมชนแถวๆนี้ด้วย
2: ครับก็พอเรามาอยู่ใช่ไหมครับเราเห็นว่าเอ๊ะในอนาคตถ้าเราจะต้องอยู่ที่นี่ไปจนกระทั่งเราเดินทางต่อนะครับปัจจัยก็คือว่าที่นี่ไม่มีเมนเผาศพนะครับเราก็หาเพื่อนหาพี่น้องหาคนที่เรารู้จักเพื่อนคุณแม่เพื่อนพ่อเราก็มาช่วยกันระดมเงินมาช่วยทำให้เมนเผาศพของที่ชุมชนนี้เนี่ยสำเร็จเพราะเนื่องจากว่าก่อนนู้นเนี่ยเมื่อมีคนเสียชีวิตก็ต้องพาออกไปเผาที่ชุมชนอื่นซึ่งก็น่าเสียดายที่ว่าชุมชนเราน่าจะมีสิ่งเหล่านี้นะครับอันนั้นเราก็โอเคถ้าเราเป็นอะไรไปเรามีที่ละของเรา
1: ครับ
2: นะครับในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่สมมุติว่าเราอยากจะอยู่ในธรรมในส่วนของเราก็พระสงฆ์ก็มาขอปักกรดในส่วนของพี่บอยอยู
1: ่
2: เป็นเนืองๆนะครับทุกเช้าก็จะมีพระเข้ามาบิณฑบาตแต่ว่าเราก็เห็นว่าสำหรับชุมชนแล้วเขาไม่ได้เข้ามาอยู่ตลอดเวลาเราก็มีศาลาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดที่ห่างจากเราไปนี่ประมาณ2กิโลครับเราก็ไปช่วยกันช่วยสร้างศาลาปฏิบัติธรรมให้กับวัดนั้นจนสำเร็จเนี่ยครับ
1: นอกจากที่จะแบ่งปันในเรื่องของทางธรรมแล้วตอนนี้พี่บอยก็ไปเรียนเรื่องของแพทย์แผนไทย
2: ใช่ครับ
1: เรียนเกี่ยวกับเรื่องของพลังจักรวาลด้วย
2: ครับพลังจักรวาลนี่เรียนแล้วแล้วก็ช่วยรักษาคนแล้วกับกลุ่มที่ทำงานเรื่องพลังจักรวาลด้วยกันนะครับ
1: ครับ
2: แต่เราก็รักษาให้โดยที่เราก็ไม่ได้คิดสตางค์ของคนที่มารักษา
1: พี่บอยครับแล้วในส่วนของแพทย์แผนไทยนะครับ
2: ครับแพทย์แผนไทยก็คือว่าแนวคิดสำหรับตัวเราเองก็คือหนึ่งต่อไปเนี่ยเราจะอยู่ในส่วนของ

0: เราเราจะพึ่งพาตัวเองให้ได้ 100% การที่เรามีความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์จากต้นไม้ต่างๆนานาชนิดที่เราปลูกเนี่ยในการทำยาสำหรับตัวเองคนที่เรารักคนใกล้ตัวของเราแม้แต่ชุมชนข้างเคียงแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดคลินิกเพื่อที่จะรักษาชาวบ้านได้ด้วยในพื้นที่ของเราต่อไปนะครับ
1: อย่างนี้มันก็ทำให้ชุมชนที่นี่ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย
0: ก็พยายามนะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือการอยู่ด้วยกันการอะไรมีต่างๆที่จะเป็นในอนาคตต่อไป
1: พี่บอยครับถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งนะฮะที่อยากจะเกษียณแบบพี่บอย
0: ครับ
1: เขาควรจะวางแผนกับตัวเองยังไงบ้างคร
0: ับ ได้ครับเราก็ต้องทำงานหนักตั้งแต่เราเป็นเด็ก
1: ครับ
0: นะครับและเราก็ต้องวางแผนเรื่องการที่จะใช้ปัจจัยต่างๆของเราให้บริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เงินในปัจจุบันเงินฉุกเฉินเงินในอนาคตและก็เวลาที่เราจะใช้จนกระทั่งเราวันสุดท้ายของเรานะครับ
1: เกษียณตัวเอง
0: เกษียณ
1: จากโลก
0: เกษียณจากโลกใช่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือว่าเราก็จะต้องมีส่วนเหล่านี้พอเพียงกับการที่เราจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันสุดท้ายของเรา
1: ครับผมนะครับนะฮะแล้วจะมีวิธีการยังไงบ้างครับ
0: ครับอย่างถ้าเอาตัวพี่บอยเป็นตัวตั้งนั่นก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะเก็บเงินในส่วนของการเป็นเงินสดนะครับคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยจะสอนเสมอว่าทองคำกับที่ดินเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของคนนะครับเงินสดคือเงินที่เราสามารถใช้ได้ในทันทีทองคำเราสามารถมาเปลี่ยนให้เป็นเงินในภาวะที่เราฉุกเฉินในทันทีนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ดินนั่นคือเงินระยะยาวที่เราสามารถที่จะเก็บเอาไว้สำหรับเป็นสิ่งที่จะใช้จ่ายได้ไปจนตลอดชีวิตของเรานะครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: นะฮะก็นี่ก็เป็นวิธีการนะฮะแล้วก็เป็นแนวคิดของพี่บอยนะที่จะทำให้ทุกท่านนะฮะสามารถมีการเกษียณได้อย่างสมบูรณ์
0: ใช่
1: นะฮะอย่างพี่บอยก็บอกว่าตัวเองก็ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% แต่ก็ถือว่าสมบูรณ์ในแบบที่ตัวเองอยากจะเป็น
0: ถูกต้องครับ
1: นะครับผมแนะนำครับสิ่งสำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของแนวคิดนะฮะสำหรับแนวคิดนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถหากันได้ง่ายๆไม่ยากเลยครับเปิดดู Money Channel เงินทองต้องวางแผนรอคุณอยู่ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บอยมากเลยนะคร
0: ับ ด้วยความยินดีครับ
1: ขอบคุณครับนะตอนนี้ยิมขออนุญาตแอบไปเด็ดผลไม้กินก่อนนะครับ
0: ด้วยความยินดีครับ
1: ครับผมไปกันดีกว่าครับ
0: ดีครับ
2: เคยสงสัยไหมครับว่าตอนคุณเกษียณจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ลองมาดูเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้คุณมีเงินใช้ตอนเกษียณกันครับ 1. เริ่มออมอย่างสม่ำเสมอออมตั้งแต่อายุน้อยๆเพราะยิ่งเริ่มออมช้าเท่าไหร่การเก็บออมต่อเดือนก็จะยิ่งทวีคูณมากขึ้นเท่านั้น 2. รู้จักเลือกลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเช่นกองทุนรวมพันธบัตรหุ้นกู้หุ้นสามัญโดยคำนึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 3. ฉลาดซื้อรู้จักเลือกซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นคุ้มค่าและคุ้มประโยชน์การใช้งาน 4. ฉลาดใช้รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดรักษาสิ่งของต่างๆให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานได้นานๆรวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมสุขกายสุขใจไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้ชีวิตในยามเกษียณได้อย่างสบายใจแล้วครับ
1: คุณผู้ชมครับการเกษียณก่อนเวลาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าในบทสนทนาที่เราได้คุยกับพี่บอยครับมีอยู่ตอนนึงครับที่พี่บอยพูดว่าเขาเนี่ยได้ทำงานนะครับเหมือนกับการทำงานคูณ2นะฮะเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับทำงานได้เท่ากับคนที่ทำงานจนถึงอายุ60แล้วนะครับเขาถึงจะเกษียณได้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมบอกว่าการทำแบบนี้นี่มันยากเกินไปมันเปลืองพลังงานเรามากเกินไปคุณผู้ชมลองหาอีกวิธีทางนึงนะครับแบบง่ายๆครับด้วยการเก็บเงินของตัวเองนะครับแล้วก็นำไปลงทุนนะครับในกองทุนหรือว่าจะเป็นการลงทุนด้านหุ้นนะครับหรือว่าการลงทุนด้านต่างๆที่คุณผู้ชมอยากจะลงทุนเท่านี้ครับพอคุณผู้ชมลงทุนและก็เก็บเงินได้ส่วนหนึ่งเงินส่วนนั้นแหละครับที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถเกษียณได้อย่างสมบูรณ์แบบครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนลาไปก่อนครับอาทิตย์หน้าเจอกันครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วย2ฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมค่ะไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายแบบง่ายๆสบายๆแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะแล้วก็เป็นประจำเช่นเคยค่ะทรายกัลยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเรานะคะที่จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะก็คือพี่ทนายวิรัตนั่นเองค่ะและคุณผู้ชมนะคะก็สามารถติดตามรับชมรายการของเราค่ะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะและเรื่องราวในวันนี้ค่ะที่สายนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็เป็นเรื่องราวที่คุณผู้ชมที่มีบุตรยากนะคะแล้วก็กำลังคิดจะมีบุตรบุญธรรมนะคะต้องติดตามรับชมกันเลยค่ะเพราะในวันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการรับอุปการะบุตรบุญธรรมค่ะแต่ว่าเงื่อนไขนะคะแล้วก็วิธีการดำเนินการรับบุตรบุญธรรมนะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปถามพี่วิรัตกันเลยค่ะ

0: ้าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะสายก็อยู่กับพี่ทนายอารมณ์ดีของเราค่ะพี่ธีรัตน์หวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่วิรัตค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการรับอุปการะบุตรบุญธรรม
1: ครับผม
0: ค่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปรู้วิธีการขั้นตอนของการรับอุปการะบุตรบุญธรรม
1: ครับ
0: ขอถามพี่ทนายวิรัตนิดนึงค่ะว่าบุตรบุญธรรมนะคะในภาษาของกฎหมายเนี่ยมีนิยามว่ายังไงคะ
1: คือจริงๆแล้วตัวบุตรบุญธรรมเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยก็คือเขาเปรียบเทียบเท่ากับเป็นบุตรโดยตรงเลยนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้เกิดโดยทางธรรมชาติเนี่ยนะครับก็คือว่าเหมือนบุตรที่เกิดขึ้นเองนะครับบุตรบุญธรรมเนี่ยคือเป็นการในสังคมไทยเนี่ยเราเหมือนกับว่าเราอุปการะเลี้ยงดูคนนะครับที่เขาเป็นลูกหลานนะครับซึ่งก็ในทางกฎหมายถือว่าพอเจ้ามรดกเสียชีวิตหรือต่างเนี่ยพ่อแม่เสียชีวิตเนี่ยก็สามารถที่จะรับมรดกได้เท่ากับลูกบุตรปกติเขาเลยนะครับ
0: อันนี้ก็คือบุตรบุญธรรมก
1: ็
0: คือมีสิทธิเท่ากับบุตรแท้ๆเลย
1: ใช
0: ่ค่ะแล้วมาในอีกส่วนนึงค่ะในส่วนของอันนั้นคำจำกัดความของบุตรบุญธรรมละในส่วนของผู้อุปการะบ้างค่ะอย่างนี้ใครจะอุปการะบุตรบุญธรรมก็ได้ใช่ไหมอย่างไซอยากมีลูกไซก็ไปตามสถานสงเคราะห
1: ์
0: ขอน้องเข้ามาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมอย่างนี้ทำได้เลยหรือเปล่าคะ
1: ในอดีตนะครับทำได้เลยนะครับแต่ทีนี้เนื่องจากว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่ารับบุญธรรมแล้วเอาไปต่างประเทศแล้วก็เหมือนไปจำหน่ายอะไรเงี้ยครับไปขายเงี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้กฎหมายทำให้ทำอย่างไม่ได้นะครับเวลาที่เราจะไปรับบุญธรรมเนี่ยจะต้องมีการคล้ายๆว่าเราจะต้องไปแสดงตนนะครับแล้วเอาเด็กคนนั้นเนี่ย

0: มาเลี้ยงดูแล้วก็จะมีทางราชการเนี่ยเขาก็จะต้องมาตรวจสอบว่าเลี้ยงเอาเลี้ยงจริงไหมแล้วสามารถอยู่ด้วยกันได้ไหมนะครับ
1: อันนี้เขามาตรวจสอบช่วงเวลายังไงคะ
0: ช่วงเวลาที่เรานำเด็กมาเลี้ยงครับ
1: ไม่
0: ง
1: ั้
0: น
1: เขาก็จะ
0: ไม่งั้นจะไม่สามารถจดเป็นบุญธรรมได้
1: ค่ะตรงนี้มีข้อห้ามไหมคะว่าเด็กที่จะนำมาเลี้ยงห้ามนำมาจากไหนห้ามเป็นญาติกันหรือว่าเป็นเด็กที่ไม่รู้จักห้ามนำมาเลี้ยงไม่รู้ภูมิเดิมอะไรอย่างนี้ห้ามไหมคะ
0: คือมันมีอยู่สองส่วนนะครับส่วนของบุญธรรมเนี่ยมันก็มีประเภทหนึ่งคือว่าเราจะเจอญาติเราเองเนี่ยนะครับเราอยากรับเป็นบุญธรรม
1: ค่ะอย่างเช่นลูกหลานของเราเน
0: ี่ยใช่ใช่แต่เป็นลูกมันไม่ได้ก็ต้องเป็นหลานเลยเนี่ยนะครับก็คือเราก็รับเลี้ยงมานะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็แสดงตนได้เรียบร้
1: อ
0: ยแต่มีแบบนึงคือเราไปรับเลี้ยงเด็กจากสถานสงเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องทำตามขั้นตอนนะครับมีสองส่วนที่สามารถทำได้นะครับส่วนข้อจำกัดของมันเนี่ยมันมีเรื่องเงื่อนไขที่จะรับเนี่ยคือบุคคลที่จะเป็นผู้อุปการะก็คือเป็นพ่อแม่บุญธรรมเนี่ยจะต้องมีอายุ25ปีนะครับและก็จะต้องมีอายุห่างจากคนที่เราจะรับเป็นบุญธรรมเนี่ย15ปี
1: อ๋อก็คือถ้าอายุ25เป๊ะปุ๊บ
0: ครับ
1: บุตรบุญธรรมต้องอายุอย่างน้อยต้องห่างจากบุญธรรม
0: 15ปี
1: 10ขวบ10ขวบนี่คือยังได้อยู่ใช่มั้ยคะ
0: ใช่
1: เป็นอย่างนี้นี่เองนะคะค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมก็ทราบไปถึงนิยามของคำว่าบุตรบุญธรรมนะคะในทางกฎหมายกันแล้วแล้วก็ทราบแล้วว่าผู้อุปการะนะคะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะคะเอาเป็นว่ากฎหมายของเรื่องบุตรบุญธรรมไม่ได้มีเพียงเท่านี้ใช่ไหมคะพี่วิรัตคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมละครกันดีกว่าค่ะว่าในเรื่องราวเกี่ยวกับการอุปการะบุตรบุญธรรมนะคะมีข้อกฎหมายอะไรอีกค่ะ
2: เอและเพื่อนมักจะมาออกกำลังกายเพื่อคลายเครียดเป็นประจำวันนี้ก็เช่นกัน
3: เฮ้ยเอทำไมดูน่าเครียดวะ
4: หน้ามันดูเครียดขนาดนั้นเหรอวะ
3: เอ้ยก็พอจะสังเกตได
5: ้ว้าว
3: ไหนมีอะไรหรือเปล่าวะลองเล่าให้ฟังหน่อยสิ
4: คืองี้เราชอบผู้หญิงคนนึงแล้วเราอยากจะแต่งงานด้วย
3: อ้าวเขาจะเครียดทำไมหรือว่าเขาไม่ชอบนายวะ
4: เปล่า
3: หรือว่าเขาเรียกสินสอดแพงมากเกินไปวะ
4: ก็เปล่าอีกแล้ว
3: เฮ้ยรู้จะเครียดอะไรอีกหรือว่าทางญาติผู้หญิงเขาไม่ชอบหน้าไหนวะ
4: มันก็ไม่ใช่อีกแล้ว
3: โอ๊ยไม่ถูกสักข้อหนึ่งเลยขี้เกียจเดาแล้วตกลงหนักใจเรื่องอะไรนายเฉลยมาเลยดีกว่า
4: ก็นายจำเด็กคุณที่ชื่อบีได้ไหมที่เรารับมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมอ่ะ
3: อ๋อจำได้สิเฮ้ยอย่าบอกนะเว้ยว่าลูกบุญธรรมนายไม่ชอบแฟนนาย
4: เพื่อนเราแนะนำนะนายอย่าไปซื้อหัวและเสี่ยงโชคเลยวะเพราะดูท่าแล้วไม่น่าจะถูกว่ะ
2: เอต้องการจะแต่งงานกับบีแต่ติดที่บีเป็นบุตรบุญธรรมของตนนั่นเอง
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของความรักความผูกพันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้นะคะรับมาเป็นบุตรบุญธรรมแล้วนะคะต่อมาเกิดการรักใคร่ขึ้นมาในอีกรูปแบบนึงนะคะเกินเลยกว่าการเป็นพ่อเป็นลูกกันแล้วอันนี้ก็คือรักในรูปแบบของผู้หญิงผู้ชายนะคะตรงนี้ถามพี่วิรัตเลยค่ะว่าถ้าเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นนะคะคุณพ่อบุญธรรมสามารถแต่งงานกับบุตรตัวเองได้ไหมคะ
0: คือจริงๆตัวของกฎหมายเนี่ยเขาห้ามนะครับเขาห้ามเอาไว้ว่าห้ามผู้อุปการะเนี่ยคือหรือว่าพ่อแม่บุญธรรมเนี่ยพ่อบุญธรรมเนี่ยสมรสกับบุตรบุญธรร
1: ม
0: ห้ามเอาไว้นะครับแต่เพียงแต่ว่าการห้ามของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามบทลงโทษเอาไว
1: ้
0: นะครับซึ่งถ้ามันไม่มีการห้ามไม่มีการบทลงโทษไว้เนี่ยก็สามารถทำได้นะครับก็คือว่ามันมีเพียงผลตรงที่ว่าคือเขาสามารถสมรสได้แต่ว่าผลของเรื่องของการเป็นพ่อบุญธรรมกับลูกบุญธรรมเนี่ยก็ทางกฎหมายถือว่าสิ้นสุดนะครับก็กลายเป็นว่าก็กลายเป็นทั้งคู่เนี่ยก็เปลี่ยนสถานะละนะครับจากเดิมเป็นพ่อลูกกันก็กลายเป็นสามีภรรยากัน
1: อย่างนี้เราต้องทำการยกเลิกอะไรก่อนไหมคะเกี่ยวกับเอกสาร
0: โดยหลักเขาไปจดกันเลยครับพอยกเลิกพอไปจดทะเบียนก็ตรงนั้นก็ต้องไปยกเลิกอยู่ดีครับต่อไปจากลูกบุญธรรมก็จะกลายเป็นภรรยาบุญธรรมไป
1: ค่ะ
0: นะครับก็เป็นเรื่องขำๆไปจริงๆก็คือเขาเปลี่ยนสถานะไปละนะครับก็เปลี่ยนเป็นสามีภรรยากันนะคร
1: ับ แล้วในกรณีแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณพ่อบุญธรรมเสียชีวิตนะคะหลังจาก

0: ที่แต่งงานกับบุตรบุญธรรมแล้วอย่างนี้ในเรื่องของทรัพย์สินมรดกนะคะจะต้องยังไงคะรับในฐานะที่เป็นบุตรบุญธรรมหรือว่ารับในฐานะภรรยา
1: โอเคก็คือว่าอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ในตอนต้นนะครับคือว่าเมื่อมีการสมรสกันบุตรบุญธรรมก็ต้องถูกยกเลิกนะครับเพราะฉะนั้นการรับมรดกในขั้นตอนนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องของการรับโดยในฐานะของคู่สมรสนะครับก็คือเวลาคู่สมรสรับนี่คือว่าทรัพย์สินเท่าไหร่ก็แบ่งครึ่งก่อนนะครับส่วนที่เหลือก็ถ้าไม่มีทายาทคนอื่นๆภรรยาก็รับคนเดียวนะครับ
0: ค่ะในกรณีที่อันนี้สยกตัวอย่างอาจจะโอกาสเป็นไปได้น้อยนะคะ
1: ครับ
0: แต่มันก็มีทางเป็นไปได้ถ้าสมมติฝ่ายบุตรบุญธรรมเป็นฝ่ายชายบ้างล่ะ
1: ครับ
0: แล้วผู้หญิงเป็นคุณแม่บุญธรรม
1: ครับ
0: กรณีอย่างนี้ถ้าเกิดรักใคร่กันจะแต่งงานกันจะเป็นยังไง
1: ก็ทำเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้แตกต่างกันก็สามารถที่จะจดทะเบียนสมรสกันได้
0: ไม่ได้มีข้อห้ามใช่ไหมครับตรงนี
1: ้ไม่มีครับ
0: ค่ะเพราะว่ามันอาจจะดูแปลกสักหน่อย
1: ครับ
0: ค่ะอันนี้ใส่ถามอีกกรณีนึงก็ยังวนอยู่ในเรื่องของครอบครัวนี่แหละค่ะถ้าในกรณีที่บุตรบุญธรรมนะคะกับครอบครัวนี้มีบุตรจริงแล้วกรณีที่เขารักเขาชอบกันอย่างนี้ระหว่างบุตรที่แท้จริงกับบุตรบุญธรรมจะแต่งงานกันเป็นไปได้ไหมคะ
1: จริงๆโดยหลักกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าเป็นบุตรที่สายเลือดเดียวกันเนี่ยจะมาจดทะเบียนสมรสกันไม่ได้แต่ในกรณีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าคนละสายเลือดนะครับอย่างนี้ทางกฎหมายก็ถือว่าอนุญาตให้สามารถสมรสกันได
0: ้แล้วในเรื่องของการเป็นบุตรบุญธรรมนี่ต้องไปยกเลิกไหมคะจากคุณพ่อคุณแม
1: ่ก็ไม่ต้องยกเลิกไม่เกี่ยวข้องกันครับก็เป็นเรื่องบุตรของตัวเองก็แล้วก็บุตรบุญธรรมแต่สมรสกันไม่เกี่ยวข้องครับ
0: ก็ไปจดทะเบียนสมรสกันได้เลยใช่ไหมคะ
1: แต่ทางเจ้าหน้าที่อาจจะสงสัยว่านามสกุลนี้มันยังไงท่านเองนะครับแล้วอธิบายได้ครับว่าไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดนะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็ง่ายขึ้นกว่าที่เป็นบุตรที่แท้จริงทั้งคู่แล้วมาแต่งงานกันอันนี้เป็นไปไม่ได้เลย
1: เป็นไม่ได้เลย
0: ทางกฎหมายห้ามเลยใช่ไหมคะก็คือจดทะเบียนสมรสไม่ได้เลยด้วย
1: ไม่ได้เลยนะครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นความรู้ใหม่เพิ่งทราบเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของเรื่องของบุตรบุญธรรมเนี่ยค่ะถ้าหากว่าเรามีบุตรบุญธรรมแล้วเลี้ยงไม่ไหว
1: ครับ
0: ยกให้คนอื่นได้ไหมคะ
1: คือต้องแจ้งก่อนนะครับว่าเวลาที่เราจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมแล้วเนี่ย
0: ค่ะ
1: เขาจะถูกตัดออกจากพ่อแม่เดิมเขาการปกครองมันจะมาอยู่ที่พ่อแม่บุญธรรม
0: ค่ะอันนี้ตัดขาดเลยไหมคะสามารถเรียกร้องสิทธิ์อะไรได้
1: คือตัดขาดไปก่อนตัดขาดแต่เรื่องตัดขาดของเรื่องของการปกครองนะครับแต่เรื่องมรดกเลยคงได้อยู่
0: อ๋อคือ
1: รับได้ทั้งของพ่อแม่บุญธรรมด้วยแล้วก็พ่อแม่เดิมร
0: ับ
1: สองทางได
0: ้ค่ะ
1: นะครับเพียงแต่เมื่อการปกครองมาอยู่ที่พ่อแม่บุญธรรมแล้วเนี่ยก็จะต้องอยู่กับเขาจนกว่าจะมีการอย่างเช่นท่านอาจจะเสียชีวิตหรือว่าไม่อยู่มอบอำนาจไว้ให้ใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วในกรณีแบบนี้นะคะในเรื่องของการรับบุตรบุญธรรมพี่วิรัตมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะที่เป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับอุปการะบุตรบุญธรรมที่นอกเหนือจากที่เราพูดคุยกันไปเมื่อสักครู
1: ่ก็หลักเกณฑ์ก็อย่างที่ได้กล่าวไว้นะครับก็คือว่าพ่อแม่คนที่เป็นผู้อุปการะเนี่ยจะต้องมีอายุ25ปีนะครับเราต้องห่างจากตัวบุตรบุญธรรม15ปีนะครับเท่านั้นแหละครับแล้วก็จดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดท่านนะครับ
0: ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ไม่มีบุตรนะคะต้องการรับบุตรบุญธรรมอุปการะนะคะก็หลักเกณฑ์ง่ายๆค่ะคือคุณต้องมีอายุ25ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็คุณจะต้องมีอายุที่อยู่ห่างจากบุตรบุญธรรมที่จะมารับอุปการะ
1: 15
0: ปีค่ะค่ะก็มีหลักเกณฑ์ง่ายๆนะคะแต่ว่าเรื่องราวของการรับอุปการะบุตรบุญธรรมนะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะยังมีเรื่องราวอื่นๆที่เป็นรายละเอียดปีกย่อยอีกเมื่อหลังจากการรับอุปการะบุตรบุญธรรมมาแล้วแต่จะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันในละครตอนต่อไปค่ะ
2: ฟ้ามีอายุ34ปีเธอสมรสกับสามีชาวอเมริกันและกำลังจะย้ายไปอยู่กับสามีที่อเมริกา
3: เอ๊ะใครมากดกิ่งอ่ะ
4: เอ้า
3: พี่โทษเธอเข้ามาในบ้านก่อนสิคะ
4: จ้ะ
3: เธอนั่งก่อนค่ะพี่โทษ
4: จ้ะ
5: ว้าว
3: ไปยังไงมายังไงทำไมมาถึงที่นี่ได้ล่ะคะ
4: ก็พอดีพี่เนี่ยมาทำธุระแถวนี้ผ่านมาพอดีพี่ก็เลยแวะมาเยี่ยมน่ะเห็นว่าจะไปอยู่กับแฟนที่ต่างประเทศนี่ยินดีด้วยนะ

0: ใจอยู่เลยที่โพสต์แต่ติดตรงที่ว่าหนูต้องเอาลูกของพี่สาวไปอยู่ด้วยกะว่าจะให้แกเรียนต่อที่นู่นเลยนะคะ
1: ลูกของพี่สาวที่เห็นว่าเลิกกับสามีนะที่น้องรับไปเลี้ยงดูเองใช่ปะ
0: yeah. ใช่ค่ะพี่ก็ตั้งแต่ตอนแกอยู่ได้8ขวบตอนนี้ก็5ปีแล้วแต่ติดตรงที่หนูไม่รู้จะให้ใครรับแกเป็นบุตรบุญธรรมสิคะกลัวยุ่งยากเรื่องเอกสารด้วยค่ะ
1: สามีฟ้าเนี่ยก็อายุเยอะแล้วนี่ เห็นตอนนั้นบอกว่าอายุ55นี
0: ่ใช่ค่ะพี่ตอนนี้เขาอยู่ที่อเมริกาแต่ถ้าไปทำเรื่องก็ไม่รู้ว่าจะต้องมาเซ็นเอกสารเองหรือเปล่า
1: คงยุ่งยากมากเลยนะฟ้า
2: คุณผู้ชมคะกรณีแบบนี้ฟังดูแล้ววุ่นวายมากเลยนะคะว่าจะจัดการยังไงดีนะคะพี่รัฐคะในกรณีที่อย่างในละครค่ะสามีเป็นชาวอเมริกันนะคะซึ่งจดทะเบียนสมรสกันแล้วด้วยนะคะแต่ว่าเด็กค่ะยังไม่มียังไม่ได้รับการอุปการะเป็นบุตรบุญธรรมเลยในกรณีแบบนี้ค่ะคุณภรรยาควรจะรับเป็นบุตรบุญธรรมเองเพื่อที่จะพาบุตรไปเรียนต่อไปอยู่กับสามีที่ต่างประเทศหรือจะให้คุณสามีรับบุตรเป็นบุตรบุญธรรมดีคะ
3: คืออย่างนี้ครับถ้าในทางกฎหมายเนี่ยนะครับเขาถือว่าถ้าคู่สามีภรรยาเนี่ยจะรับใครจะรับเป็นบุตรบุญธรรมก็ตามเนี่ยอีกฝ่ายต้องอนุญาตนะครับก็เป็นการโดยปริยายไปเลย
2: อันนี้นี่ถือถ้าคนหนึ่งรับจะถือว่าอีกคนหนึ่ง
3: ต้องอนุญาตครับต้องถือว่าอนุญาตด้วย
2: แล้วยังถือว่าเป็นบุตรบุญธรรมของคนอีกคนหนึ่งด้วยไหมคะ
3: ไม่ถือว่าใช่ไม่ใช่ฮะแต่เพียงแต่ว่าเนื่องจากเป็นคู่สมรสเขาต้องอนุญาต
2: ก็คือถ้าสมมติภรรยารับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมก็ไม่ได้หมายความว่าสามีจะเป็นพ่อบุญธรรมของเด็กคนนี้ด้วย
3: ใช่ต้องถือว่าต้องไปจดเป็นเรื่องๆไป
2: อันนี้จดทั้งคู่ได้ไหมคะ
3: ได้ครับทำได้
2: ค่ะ
3: ครับผม
2: ค่ะอันนี้ในส่วนของมรดกถ้าเด็กจะได้ก็คือสมมติว่าภรรยาเป็นคนรับ ก็จะได้ในส่วนของภรรยาคนเดียวหรือเปล่า
3: ใช่ครับ
2: อันนี้คือไม่มีส่วนยุ่ง
3: ไม่เกี่ยวข้องกันครับผม
2: แล้วถ้าเกิดกรณีอย่างนี้พี่ทนายวิรัตจะแนะนำให้ใครรับเป็นผู้ปกครองดีคะรับเด็ก
3: คือผมมองว่าถ้าเป็นผมก็คงเอาคนที่มีโอกาสดีคือเด็กควรจะอยู่ในคนที่โอกาสดีๆมากกว่านะครับถ้าเขาคนที่เป็นหาเงินได้มากอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นประโยชน์กับเด็กมากกว่า
2: ก็คือถ้าไปอยู่ต่างประเทศก็ควรจะให้คุณสามีหรือเปล่าคะ
3: ครับก็ทำได้ครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นชาวต่างประเทศเนี่ยก็จะมีขั้นตอนในการที่จะขอเป็นบุตรบุญธรรมนี่ค่อนข้างยาก
2: ยุ่งยากยังไงคะคือเขาต้องมาที่ประเทศเราหรือเปล่าคะ
3: ใช่ครับจะต้องมาเสียเวลาในการที่เพราะก็มีว่าเขาก็กลัวว่าแบบเป็นลักษณะเป็นการนำเด็กไปไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยครับเป็นการจะเป็นการค้ามนุษย์อะไรเงี้ยครับ
2: อ๋อค่ะถ้าอย่างนี้ถ้าจะรับบุตรบุญธรรมลืมถามไปเลยค่ะในช่วงแรกการรับบุตรบุญธรรมค่ะจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ
3: อ๋อก็เป็นพวกถ้าเด็กยังเป็นวัยเรียนอยู่หรือว่าก็มีพวกสุทธิบัตรอะไรต่าง
2: ๆอันนี้ในส่วนของเด็ก
3: ครับผมแล้วก็เอกสารต่างๆพวกบัตรประชาชนทะเบียนบ้านอะไรเงี้ยครับ
2: ค่ะ
3: แล้วก็ไปยื่นครับยื่นที่อำเภอนะครับ
2: ค่ะแล้วสมมติในกรณีแบบนี้ตกลงได้แล้วว่าจะให้ใครเป็นผู้ปกครองรับบุตรบุญธรรมไปกำลังจะไปต่างประเทศแล้ว
3: ครับ
2: แล้วบิดามารดาของเด็กจริงๆค่ะไม่ยอมให้เด็กไปต่างประเทศทำได้ไหม
3: จริงๆโดยหลักการที่เราจะขอให้เป็นใครเป็นบุญธรรมเนี่ยพ่อแม่ต้องอนุญาตครับถ้าไม่อนุญาตก็ไม่ได้เลยครับถือว่าทำไม่ได้
2: อ
3: ัน
2: นี้คือพ่อแม่ที่แท้จริงก็ต้องอนุญาตด้วย
3: ถูกต้องครับ
2: ค่ะอันนี้ก็คือต้องคุยกันดีๆต้องยินยอมพร้อมใจทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะค่ะในกรณีเรื่องของบุญธรรมนะครับก็ดูแล้วมีไปต่างประเทศด้วยอันนี้ก็คือซับซ้อนมากยิ่งขึ้นพี่วิรัตเคยเจอคดีอะไรที่ซับซ้อนกว่านี้หรือว่าซับซ้อนพอๆกับเรื่องนี้ไหมคะ
3: ผมเจอเรื่องเอาแบบสั้นๆให้ฟังแล้วกันนะครับเป็นว่าเด็กคนนี้เนี่ย เขาพ่อแม่ทิ้งเขาไปแต่ว่าคุณเป็นแค่คุณป้าแล้วกันคุณป้าเนี่ยได้สามีคนต่างประเทศนะครับแล้วแกอยากได้เด็กคนนี้ไปอยู่ที่ต่างประเทศด้วยกันเพราะเด็กคนนี้เขาไม่มีอะไรอ่ะพ่อแม่หายไปเลยเพราะคือเป็นญาติเขานี่แหละ
2: ค่ะ
3: ปรากฏว่าเขาก็ชื่นชมทางงานผมผมก็ยื่นเรื่องเลยครับยื่นเรื่องปรากฏว่าแม่เขายังมีชีวิตพ่อก็ยังมีชีวิตอยู
2: ่
3: แต่ผมก็ส่งเอกสารไปปรากฏว่าก็ไม่ได้รับอะไร
2: อันนี้คือแค่ไม่ติดต่อกับมันเฉยไม่ใช่เป็นบุคคลสูญหาย
3: ไม่ใช่คือหายไปแล้วก็ส่งหมายไปเสร็จนะครับปรากฏว่าเขาไม่ได้รับหมายพอถึงวันที่ขึ้นศาลที่ผมจะต้องไปไต่สวน เรื่องของการรับบุญธรรมปรากฏว่าศาลท่านไม่ยอมท่านบอกว่าหมายที่ผมส่งไปเนี่ยเขายังไม่ได้รับ มันก็ดำเนินคดีต่อไม่ได้
2: ค่ะ
3: เราก็เลยถามว่าแล้วอย่างนี้ผมจะทำไงได้บ้างครับเพราะว่าทางลูกความของผมเนี่ยเขาจะรีบเอาเด็กไปเพื่อที่จะไปเข้าเรียนนะครับต้องรีบเดินทางศาลก็บอกว่ามีทางเดียวคือต้องให้แม่เขามาที่ศาลไม่ติดต่อกันมา10 ปีครับเด็กอายุ9

0: นะครับเราก็โทรศัพท์คล้ายๆโทรศัพท์ไปสมัยนั้นจะเป็นแม่สื่อไม่ชักกันนะครับก็โทรไปหาแม่สื่อคนที่ได้ติดต่อเคยติดต่อไว
1: ้
0: ปรากฏเป็นเรื่องที่โชคดีของเด็กมากตอนแรกเด็กคือเด็กหน้าเสียแล้วนะครับจำได้เลยว่าเด็กเขาหน้าเสียแล้วว่า
1: ชีวิตกลับไม่ได้ไปไม่ถึง
0: เขาไม่มีสิทธิ์จะได้ไปแล้วเพราะว่าศาลก็ไม่อนุญาตเพราะถ้าไม่ได้รับการอนุญาตเนี่ยทางขอวีซ่าก็ไม่ได้เลยนะครับปรากฏว่าโทรศัพท์ไปสิ้นเสียงโทรศัพท์เท่านั้นนะครับแม่เขาไม่เคยเดินมาตรงนี้ก็เดินมาเดินมาแล้วก็รับสายนะครับแล้วก็เขาคุยกันไม่รู้เรื่องผมก็เลยคุยกับเขาโดยตรงว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ลูกจะเดินทางไปต่างประเทศนะครับแม่เขาก็ฟังเสร็จปุ๊บแล้วผมบอกให้รีบมาที่ศาล
1: นะครับ
0: ในวันนั้นเลยนะครับก็เลยคุยกับเขาแล้วเขาก็ยินดีที่จะมาทำไงดีผมก็เลยขออนุญาตศาลเลื่อนไปสืบคดีในตอนกลางวันนะครับก็เลยให้เขามานะครับเขาก็น้องก็ยังอายุประมาณสัก20ต้นๆนะครับ20นิดหน่อยครับ
1: ก็คือไม่เคยเจอพ่อแม่ที่แท้จริงเลย
0: ผมก็ไม่เคยเจอน้องเขาเรียกอะไรอ่ะจำไม่ได้อ่ะครับมัน10กว่าปี10ปีได้น้องเขาก็อายุ9ขวบอ่ะครับปรากฏว่าพอเราเรียกมาปั๊บดันคุณแม่เขายังสาวอ่ะครับเขาอุ้มลูกอีกคนถึงมายังจำได้เลยผมก็ตกใจแล้วคือเขาใส่เนื่องจากเวลาเข้าศาลเนี่ยจะต้องแต่งตัวเรียบร้อยเขาดันใส่แบบคล้ายๆเป็นอะไรเป็นสกอยนะครับ
1: อ๋อกางเกง
0: ขาสั้นนะครับก็ใส่เข้าศาลไม่ได้นะครับก็ต้องทนายก็ต้องวิ่งไป
1: ขอเสื้อผ้า
0: ไปขอสโลงนะครับมาใส
1: ่
0: โอ้โหวันนั้นก็ชุลมุนมากเลย
1: เพิ่งรู้ว่าทนายไม่ได้มีหน้าที่ว่าความอย่างเดียวละ
0: ต้องหาสโลงไหมเขาใส่ด้วย
1: แค่เป็นหน้าที่คอสตูมด้วย
0: พอหาทุกก็ขึ้นศาลนะครับผมยังไม่ได้ดูสคริปต์เลยนะครับก็เบิกความกันทันทีนะครับสุดท้ายก็ได้
1: จบลงด้วยดีนะคะแต่ก็ลุ้นแทบแย่
0: เด็กนี่มองหน้าผมด้วยความรู้สึกว่าเขาเหมือนพลิกจากประมาณครึ่งวัน
1: ได้ชีวิตใหม่แล้ว
0: ใช่เขาก็เลยตอนนี้ขึ้นตอนนี้ไปเรียนแล้วตอนนี้เวลาผ่านไป2ปีเขาก็ส่งรูปมาให้ผมดูนะครับว่าเขาไปเรียนที่นี่แล้ว
1: ดีใจแทนน้องด้วยจริงๆเลยนะคะ
0: สุดยอดเลยเพราะว่าดวงผมว่าดวงอยู่ที่ดวงเพราะว่าเขาไม่เคยติดต่อพ่อแม่เขาเลยนะคร
1: ับ ค่ะนับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลย
0: โชคดีของเขาไปนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะใจหวังว่าตอนนี้นะคะตอนเกี่ยวกับที่เรื่องราวของการจะพาบุตรบุญธรรมนะคะไปอุปการะแล้วพาไปต่างประเทศหวังว่าเรื่องราวของเรานะคะจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมที่กำลังอุปการะบุตรบุญธรรมอยู่นะคะแล้วก็ต้องการจะพาเด็กไปอยู่ในต่างประเทศนะคะคงจะรู้แล้วว่าจะมีขั้นตอนและวิธียังไงนะคะแล้วก็จับตัวยังไงค่ะค่ะและสำหรับเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับการอุปการะเลี้ยงดูบุตรนะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะในตอนต่อไปค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมรดกแล้วค่ะเรามารับชมกันนะคะว่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับมรดกของบุตรบุญธรรมจะเป็นเรื่องราวอะไรค่ะ
2: แดงมีที่นามากมายแต่ไม่มีลูกหลานจึงไปขอลูกของขวัญมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรม
3: ขวัญเองมีลูกตั้งหลายคนถ้าเลี้ยงไม่ไหวก็ยกให้ข้าสักคนสิข้าจะเอาไปช่วยเลี้ยงเพราะข้าไม่มีลูก
4: เออก็ดีเหมือนกันนะตอนนี้ข้าก็ลำบากเหลือเกินทำนาก็ขาดทุนไหนจะต้องหาเงินมาซื้อปุ๋ยอีก
2: ขวัญจึงยกกล้วยให้แดงเลี้ยงดูด้วยความขยันแดงจึงยกที่นาส่วนหนึ่งให้กับกล้วย
3: กล้วยมานี่ลูกพ่อจะยกที่นาให้ครึ่งนึง
5: wow.
3: เอาไปสร้างหลักปักฐานนะลูกตั้งใจทำอาหารกินละ
6: จริงครับพ่อ
5: yeah.
2: กล้วยดีใจมากจึงไปฉลองกับเพื่อนจนเมาเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต
7: เป็นยังไงบ้างเนี่ยเองอะอย่าเสียใจไปเลยไอ้กล้วยอ่ะคงทำบุญกับเองมาแค่นี้แล้ววะ
3: ข้าไม่น่ายกที่นาให้มันเลยไม่อย่างนั้นมันก็คงไม่ตายหรอก
7: แล้วเองยกที่ให้มันไปเยอะหรือเปล่าล่ะ
3: ก็ครึ่งนึงอ่ะ
7: เออถ้างั้นเองอ่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวข้าจะช่วยดูแลให้เอง
3: ทำไมแกพูดอย่างนั้นล่ะ
7: ข้าได้ยินมาว่าถ้าลูกตายมรดกก็จะตกเป็นของพ่อกับแม่ที่แท้จริงล่ะสิ
3: อะไรนะข้าไม่ยอมหรอกข้าจะไปฟ้อง

0: องศาลคอยดู
1: เป็นอย่างนั้นไปนะคะคุณผู้ชมคะแทนที่คุณพ่อตัวจริงนะคะจะรู้สึกว่าไม่ใช่มรดกของเรานะคะจะไม่รับกลับจะรับมรดกซะเองนะคะซึ่งเป็นมรดกของคุณพ่อบุญธรรมที่ทำเอาไว้แล้วก็ตั้งใจจะให้ลูกบุญธรรมนะคะพี่วิรัตคะในกรณีแบบนี้คุณพ่อบุญธรรมค่ะให้มรดกครึ่งนึงและที่ดินครึ่งนึงกับลูกบุญธรรม
2: ครับ
1: บุตรบุญธรรมดันมาเสียชีวิตซะ
2: ครับ
1: ค่ะคุณพ่อตัวจริงจะมารับมรดกอันนี้ถูกหรือผิดคะที่เขาจะมารับ
2: คือโดยหลักแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวครับ
1: ค่ะ
2: ก็คือให้ส่วนก็ไม่เกี่ยวกับพ่อเดิมเขานะครับผม
1: ค่ะก็คือคุณพ่อที่แท้จริงไม่มีสิทธิ
2: ์ไม่เกี่ยวข้องครับ
1: อันนี้ก็คือสิทธิ์ก็จะกลับมาที่
2: คืออย่างนี้นะครับคือมันไม่มีมันรับมรดกแทนที่กันไม่ได้ครับก็คือว่าถ้าบุตรเสียก็คือเสียไป
1: ก็คือให้บุตรไปแล้วนะคะในกรณีนี้คือให้ไปเลย
2: ครับ
1: ให้ขาดไปแล้วก็มาเสียชีวิต
2: อ๋อถ้าให้ขาดไปแล้วนะในกรณีถ้าให้ขาดไปแล้วเนี่ยคือพอให้แล้วที่เขาต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งละถ้าให้แล้วเนี่ยเดิมพ่อเดิมเนี่ยมียังไงเนี่ยก็ต้องได้นะครับแต่พ่อบุญธรรมไม่หมดสิทธิ์แล้วนะครับพ่อบุญธรรมก็หมดกันไปแล้วนะครับ
1: อ๋อตรงนี้คือถึงแม้จะเป็นมรดกที่คุณพ่อบุญธรรมให้ด้วยตัวเองก็ตาม
2: ครับ
1: แต่ก็ไม่มีสิทธิ์แล้ว
2: หมดแล้วครับคือหลักง่ายๆคือว่าถ้าในกรณีที่พ่อให้แล้วเนี่ยครับพ่อบุญธรรมให้นะครับพอให้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของทรัพย์สินของเขาใช่ไหมครับเมื่อเขาเสียชีวิตนะครับทรัพย์สินตรงนี้เนี่ยมันจะตกไปสู่ทายาทจริงๆนะครับก็คือเป็นพ่อแม่หรือลูกไปพ่อบุญธรรมเนี่ยคือต้องหลักก็คือเป็นผู้ให้ไม่ใช่ผู้รับนะครับผม
1: ก็คือคุณพ่อนะคะคุณพ่อบุญธรรมที่เป็นเจ้าของมรดกก่อนที่จะให้ลูกเน
2: ี่
1: ยเขาต้องการที่ดินคืนแล้วล่ะไม่อยากให้กับคุณพ่อตัวจริงอ่ะเพราะว่าไม่ได้สร้างอะไรมาด้วยกันเลยตรงนี้มีขั้นตอนดำเนินการยังไงไหมคะที่พอจะได้คืนกลับมาบ้าง
2: คือมันให้ไปแล้วครับการให้มันสิ้นสุดไปแล้วครับการให้เนี่ยที่จะสามารถเรียกคืนได้ต้องเป็นการเรื่องของเนรคุณนะครับเพื่อให้ไปแล้วก็ต้องจบอะครับถือว่าจบแล้วเขาก็ไม่ได้เนรคุณนะครับแต่เป็นเรื่องอะไรที่คุณไม่อยากให้เขาทั้งเองนะครับ
1: ค่ะแล้วกลับกันค่ะในกรณีที่คุณพ่อตัวจริงเสียชีวิต
2: ครับ
1: ตรงนี้บุตรบุญธรรมคุณพ่อตัวจริงก็มีลูกอีกคนนึงมีพี่น้องอีกคนนึงแต่คนนี้ไม่ได้ให้มาเป็นบุตรบุญธรรม
2: ครับ
1: ของคุณพ่อบุญธรรมคนนี
2: ้ครับ
1: ก็คือเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกของคุณพ่อที่แท้จริงเท่ากับน้องที่ยังอยู่กับพ่อไหมคะ
2: ก็ได้เท่ากันหมดนะครับก็คือตัวบุญธรรมเองอ่ะมีสิทธิ์เท่าเทียมกับบุตรปกติเลยและก็แม้ว่าจะมาเป็นบุตรบุญธรรมแล้วเนี่ยก็ไม่ตัดสิทธิ์ครอบครัวเดิ
1: ม
2: นะครับ
1: แล้วถ้าเป็นกรณีที่ซ้ำร้ายที่สุดเลยบุตรคุณพ่อบุญธรรมเสียชีวิตนะคะคุณพ่อจริงก็เสียชีวิตและคนที่ถือมรดกอยู่คนสุดท้ายคนเดียวก็คือลูกบุญธรรมไม่มีญาติที่ไหนตรงนี้มรดกจะไปไว้ตรงไหนคะ
2: ก็รับคนเดียวเลยนะครับก็คือรับทั้งในส่วนของพ่อบุญธรรมแล้วก็รับทั้งในส่วนของพ่อปกติพ่อจริง
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดคุณบุตรบุญธรรมคนนี้เสียชีวิตลงเช่นกันไม่มีทายาทรับมรดกแล้วตรงนี้จะทำยังไงกับมรดกคะ
2: ก็โดยหลักกฎหมายถ้าไม่ปรากฏว่ามีคนที่จะรับมรดกต่อจากนี้เนี่ยทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยก็จะตกสู่แผ่นดินนั่นหมายถึงว่ารัฐก็จะได้รับไป
1: ค่ะค่ะแล้วในกรณีนี้ใส่สงสัยนิดนึงที่บอกไว้แล้วว่าบุตรบุญธรรมลูกในครอบครัวไปเป็นบุตรบุญธรรมของครอบครัวอื่นแต่ก็ยังมีลูกอีกคนนึงที่อยู่ในครอบครัวนั้นสิทธิ์ที่จะได้รับนี่เท่ากันเป๊ะเลยไหมคะ
2: เท่ากันเป๊ะเลยครับครับไม่แตกต่างเลย
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของรายการเราในวันนี้นะคะสายก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะเป็นประโยชน์นะคะต่อคุณผู้ชมนะคะทั้งที่ต้องการจะรับบุตรบุญธรรมอุปการะนะคะแล้วก็คุณผู้ชมทั่วไปที่ยังไม่ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องนี้นะคะค่ะและในวันนี้ค่ะจะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัตหวังปิติพานิชค่ะที่ให้เกียรติมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการอุปการะบุตรบุญธรรมกับเราค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายนะคะในเรื่องต่างๆก็สามารถติดตาม Twitter นะคะของพี่ทนายวิรัตได้แล้วก็ยังสามารถที่จะสอบถามนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายนะคะผ่านทาง LINE นะคะโดยตรงไปที่พี่วิรัตได้ตามที่ปรากฏที่หน้าจอนี้ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมค่ะที่ติดตามรายการของเราไม่ทันนะคะหรือว่าต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังนะคะก็สามารถรับชมได้ที่ทางเว็บไซต์ของรายการเราค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะทรายพี่วิรัตแล้วก็

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ETV ภูมิใจเสนอ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์นะครับและนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับผมแน่นอนครับช่วงต้นรายการแบบนี้ตลอดหาเรื่องนะครับผมจะหาเรื่องราวที่น่าสนใจข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายที่หลายคนอยากรู้รวบรวมไปถามทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนนั่นเองนะครับและตอนนี้ผมก็พามาที่อุทยานแห่งชาติปางสีดานะครับถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่ขึ้นชื่อมากๆเลยของจังหวัดสระแก้วนะครับแขกไปใครมาเนี่ยอยากจะให้มาชมความสวยงามของธรรมชาตินะครับสัตว์ป่านานาชนิดและที่ขึ้นชื่อเลยนะฮะเห็นด้านหลังผมตรงนี้นะครับนี่คือแหล่งดูผีเสื้อทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศแห่งหนึ่งเลยครับสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศโดยรอบกันครับ

0: ู้ชมครับใครที่มาที่นี่เนี่ยต้องไม่พลาดเลยนะฮะที่มาถ่ายรูปผีเสื้อสวยๆและถ้าจะมาให้เห็นผีเสื้อเยอะที่สุดเนี่ยต้องมาช่วงต้นฤดูฝนหรือว่าประมาณต้นเดือนมิถุนายนนะครับช่วงเวลาที่ผมมาถึงแม้ว่าแดดจะไม่จัดถึงแม้จะไม่ใช่ฤดูที่ผีเสื้อเยอะนะครับแต่ก็ยังเห็นได้ผ่านไปผ่านมาเนี่ยผีเสื้อก็จะบินโฉบไปโฉบมานานาชนิดนะครับบางทีก็เดินมาเกาะที่มือบินมาเกาะตรงนั้นตรงนี้บ้างนะฮะเรียกว่าสร้างความเพลิดเพลินใจได้เป็นอย่างมากเลยแหละครับตอนนี้ชมผีเสื้อให้พออารมณ์ดีแล้วนะฮะได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญไปเจอกับเขาเลยครับว่าเขาจะมีข้อสงสัยอะไรในช่วงตลอดหาเรื่องครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: เอาละครับได้เวลามาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราแล้วในช่วงตลอดหาเรื่องนะฮะคนแรกจะเป็นเรื่องอะไรมาคุยกับน้องมุกสวัสดีน้องมุกครับเล่าเรื่องมาได้เลย
2: มีอยู่วันหนึ่งหนูขับรถไปกับพี่สาวเนื่องจากไปเจอไปหยุดอยู่ที่ไฟแดง
0: รถอะไรจ๊ะ
2: รถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
0: หนูขี่เอง
2: ค่ะ
0: พี่สาวซ้อนสวมหมวกไหม
2: สวมค่ะ
0: มาจอดที่แยกไฟแดงครับ
2: ค่ะแล้วก็สัญญาณไฟเขียวขึ้นหนูกำลังออกตัวไปเนื่องจากรถอีกฝ่ายนึงเขาขับมาชนหนูกลางลำ
0: คือเป็นสี่แยกเหรอ
2: ค่ะ
0: แปลว่าอีกฝ่ายเนี่ยก็ต้องฝ่าไฟแดงอีกฝั่งนึงมาถูกไหมชนกลางลำเลยนะฮะโหเป็นไงบ้างตอนนั้น
2: คือเหมือนแขนจะหลุด
0: หลุดเลยเหรอแล้วได้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอ็กซเรย์อะไรไหม
2: ไปเอ็กซเรย์ค่ะ
0: ปรากฏว่าเป็นไงบ้าง
2: หมอเขาบอกกระดูกหลุด
0: กระดูกหลุดหรือบริเวณไหนฮะ
2: ไหล่ค
0: ่
2: ะ
0: ไหลหลุดเลยแล้วพี่สาวที่ซ้อนท้ายอะฮะ
2: พี่สาวที่ซ้อนสักที่ซ้อนท้ายไม่เป็นไรค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ยังโชคดีที่ไม่เป็นไรแล้วคู่กรณีเป็นไงบ้าง
2: คู่กรณีเขายอมทุกอย่างเนื่องจากคนแถวนั้นเขาเรียกตำรวจมาพูดคุย

0: ุยกัน
1: มาที่เกิดเหตุเลย
0: ค่ะ
1: คู่กรณีแค่ไหนตอนนั้น
0: ไม่มีรอยเจ็บนะคะ
1: อาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากเท่าเรานะครับแล้วก็เรียกตำรวจมาไกลเกลี่ยตอนนั้นเลย
0: ค่ะ
1: แบบนี้ก็ต้องไปโรงพักด้วยกัน
0: ค่ะ
1: แล้วไงต
0: ่อแล้วเขายอมทุกอย่างคือเพราะเขารู้จักฝ่ายตำรวจหนูก็รู้จัก
1: อ๋อครับ
0: เขาบอกจะยอมรับทุกอย่าง
1: ก็น่าจะคุยกันง่ายม
0: ี
1: ประกันไหมครับทั้งสองฝ่าย
0: ก็ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีทั้งคู่แต่ว่าคู่กรณียืนยันว่าเดี๋ยวจะรับผิดชอบค่าเสียหายให้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ฮะ
0: 3,000 กว่าบาทค่ะ
1: 3,000 กว่าบาทนี่คือค่าหมอ
0: ค่าหมอซ่อมรถด้วยค่ะ
1: รวมทั้งหมดเราไม่ได้เรียกค่าทำขวัญอะไรเพิ่ม
0: ไม่ค่ะ
1: เฉพาะค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเนี่ย 3,000 กว่าบาทเขาก็บอกว่าจะจ่ายหลังจากนั้นแหละครับ
0: หลังจากนั้นเขายอมหมดแต่เขาไปเถียงกับคนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดว่าเขาไม่ได้คนผิดเขาว่าฝ่ายหนูเป็นคนผิดแต่จริงๆอ่ะฝ่ายเขาผิดเพราะคนแถวนั้นอ่ะเขาบอกว่าคุกผู้หญิงคนนั้นอ่ะผ่าไฟแดง
1: แล้วมันมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดได้ไหม
0: มีค่ะ
1: แล้วกล้องวงจรปิดว่าไงบ้าง
0: เขาฝ่ายหนูอ่ะถูก
1: ก็คือเขาฝ่าไฟแดงจริงจากกล้องวงจรปิดก็ระบุเลยว่าฝ่าไฟแดงมาจริงๆแต่ไงก็แล้วแต่ไอ้คู่กรณีเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้ฝ่าแม้กระทั่งมีหลักฐานก็ยังบอกว่าไม่ฝ่าซึ่งตรงนี้น่าสนใจนะฮะคุณผู้ชมในขณะที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ฝ่าไฟแดงเนี่ยแต่เขากลับยอมรับความผิดโดยจะชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 3,000 กว่าบาทให้ทั้งที่ตัวเองก็บอกว่าไม่ได้ผิดแต่จะยอมจ่ายให้โอ้นี่มีความย้อนแย้งอยู่นะฮะแล้วหลังจากนั้นเขาจ่ายให้เราทันทีเลยไหมมุก
0: ไม่ค่ะเนื่องจากหนูไปถึงโรงพยาบาลเขาไปกับพี่สาวเรื่องไปดูแค่อาการแต่ผลตรวจออกมายังผลตรวจยังไม่ออกมาเขาก็กลับ
1: คือเหมือนมาดูเป็นวิธีอย่างเงี้ยเหรอ
0: ค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นน่ะติดต่อมาอีกปะ
0: ก็เขาก็ติดต่อโทรมาถามอาการแต่เขาก็ไม่ได้เอะใจแล้วว่าค่าเสียหายจะทำไงเขาไม่พูด
1: คือเนียน
0: ค่ะ
1: เนียนไปเลยไม่พูดถึงเรื่องตังค์เลย
0: ค่ะแค่พูดถามอาการเฉย
1: แล้วเราได้เป็นฝ่ายทวงถามไปเองบ้างไหมว่าพี
0: ่
1: เมื่อไหร่จะจ่าย
0: ถามไปค่ะเขาบอกเขากำลังทำธุระคือเขาไม่ว่างเขาอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ย
1: คือก็บอกปัดไป
0: ค่ะ
1: ปัดไปเรื่อยๆตอนนี้จ่ายมาบ้างยัง
0: ยังค่ะ
1: 3,000 กว่าบาทนี่ไม่ได้จ่ายสักบาทเลย
0: ค่ะ
1: จนถึงตอนนี้นานแค่ไหนแล
0: ้
1: ว
0: 5เดือนกว่าแล้วค่ะ
1: ได้แจ้งความไว้แล้วนี่วันนั้นใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วได้ตามเรื่องกับทางเจ้าหน้าที่ไหมฮะว่าเรื่องไปถึงไหนแล้ว
0: ก็ไปถามอยู่ทุกครั้งค่ะแต่เขาบอกไม่เห็นมีมาแจ้งคือเหมือนแบบเหมือนเขาจะปัดใบเบี่ยง
1: เหมือนตามคู่กรณีไม่ได้ไม่มีความคืบหน้าของคดีทั้งที่แจ้งความไว้แล้วหลักฐานก็มีแล้วด้วยนี่น่ากุ้มใจแทนนะฮะทำทุกอย่างหมดแล้วเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่น้องมุกอยากถามพี่ทนายอยากถามว่าอะไร
0: หนูทำไปทั้งหมดแล้วแล้วเขาจะมารับผิดชอบหนูหรือเปล่าคะ
1: เรามีชื่อนามสกุลที่อยู่อะไรเขาหมดไหม
0: ไม่ค่ะคือเขาไม่ให้อะไรไว้เลยคือเขาให้แค่เบอร์โทร
1: ชื่อเขาก็ไม่รู้อ
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้ค่ะ
1: ไม่ได้ถามไว้เนี่ย
0: คือเขาไม่บอกคือเขาเงียบค
1: ือ ถามแล้วเขาไม่ตอบ
0: ค่ะ
1: คนนี้นี่หัวหมอพอสมควรนะฮะเอกสารแบบประชาชนอะไรก็ไม่ได้ให้ไว้เลย
0: ไม่ค่ะ
1: รู้แค่เบอร
0: ์ค่ะ
1: แล้วเบอร์ทุกวันนี้ยังติดต่อได้ปะ
0: ก็ไม่ค่ะ
1: ไม่รับหรือว่าปิดเบอร์
0: เขาไม่รับค่ะ
1: ไม่รับสายอีกเลยนับตั้งแต่ตอนที่ทวงถามเรื่องเงินไปนะฮะเอาละฮะวันนี้ขอบคุณน้องมุกที่นำประสบการณ์มาแบ่งปันขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจให้ครับไปชมเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งนึงแล้วฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: มุกขับมอเตอร์ไซค์ไปกับพี่สาวแล้วมาจอดที่ไฟแดงเมื่อสัญญาณไฟเขียวก็มีรถมอเตอร์ไซค์จากอีกฝั่งฝ่าไฟแดงมาชนที่ด้านข้างทำให้รถของมุกเสียหายและมุกได้รับบาดเจ็บที่แขนขวาเมื่อตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุคู่กรณีก็ยืนยันว่าจะรับผิดชอบและจ่ายค่าเสียหายทั้งหมดณจุดเกิดเหตุแต่ตอนแจ้งความที่สถานีตำรวจคู่กรณีกลับปฏิเสธว่าไม่ได้ผ่าไฟแดงแม้จะมีภาพจากกล้องที่สี่แยกยืนยันและเมื่อโทรไปทวงค่าเสียหายก็ไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายจำนวน 3,000 บาทซึ่งมุกสงสัยว่าจะมีวิธีการไหนที่สามารถทำให้คู่กรณีมาชดใช้ค่าเสียหายได้บ้าง
3: ช่วงทนายคลายฉงน ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วทรายนะคะก็จะมาเป็นประจำเลยค่ะกับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
4: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
3: ค่ะพี่วิรัติเรื่องราวของน้องมุกแหมคู่กรณีนี่เนียนจริงๆนะคะ
4: ครับ
3: เหมือนจะชดใช้เลยเหมือนจะยอมรับ
4: ครับ
3: แต่สุดท้ายก็มีไปดูอาการเมียที่โรงพยาบาลนะแต่สุดท้ายหายจ้อยไปเลยค่ะไม่ยอมรับผิดชอบค่าเสียหายรถไม่ยอมจ่ายค่ารักษาพยาบาล
4: ครับ
3: ตรงนี้ควรทำยังไงคะพี่วิรัติ
4: คือเบื้องต้นเนี่ยก็คงต้องรอให้ตำรวจเนี่ยชี้ชัดๆเลยนะครับว่าใครผิดใครถูกนะครับยิ่งถ้ามีกล้องเนี่ยผมว่ามันน่าจะสรุปสำนวนได้แล้ว
3: มีกล้องด้วย
4: นะครับถ้ามีกล้องนี่ชัดเจนคือสรุปสำนวนได้เมื่อตำรวจเห็นว่ามีข้อเท็จจริงดังนั้นแล้วเนี่ยก็สามารถแจ้งข้อกล่าวหาทางผู้ขับขี่ได้นะครับเมื่อเราแจ้งข้อหาแล้วเนี่ยตรงส่วนเราที่เราจะไม่ได้รับการเยียวยาเนี่ยนะครับเราต้องรีบฟ้องร้องนะรีบฟ้องร้อง
3: ภายใน
4: 1ปีนับตั้งแต่วันที่ถูกทำละเมิดก็คือนับตั้งแต่วันไหนครับก็วันที่ชนนั่นแหละ
3: วันที่เกิดเหตุเลย
4: ใช่นะครับต้องฟ้องภายใน1ปีถ้าไม่ฟ้องเป็นไงครับก็หมดอายุความนะครับ
3: แต่น้องมุกบอกว่าไม่ทราบชื่อเลยเขาให้มาแต่เบอร์โท
4: ร
3: แล้วสุดท้ายเบอร์โทรก็ถูกปิดไปตามตัวไม่ได้แล้วตรงนี้น้องมุกจะไปสามารถติดตามได้ยังไงล่ะคะ
4: ก็น่าจะทำอย่างนี้ได้ครับคือถ้ามีกล้องวงจรปิดหรือว่าตำรวจเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของป้ายกท.รถนะครับสามารถที่จะไปสืบค้นจากตรงนั้นได้นะครับว่าใครเป็นเจ้าของและในขณะนั้นเนี่ยใครขับอยู่ได้นะครับ
3: อันนี้ก็เป็นอีกขั้นตอนนึงในการติดตามตัวให้ได้ใช่ไหมคะอันนี้คุณตำรวจจะทำหน้าที่ติดตามให้น้องมุกหรือว่าน้องมุกต้องลงไปติดตามเอง
4: ในทางปฏิบัติต้องเป็นตำรวจให้ครับแต่ว่าถ้าเราเพื่อความอำนวยความสะดวกกับตัวเองเนี่ยก็ติดตามได้เองนะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับ
3: ค่ะถ้าเราตามเจอแล้วนี่ไปทวงเขาตรงนั้นได้เลยไหมผิดไหมหรือว่าต้องมาคุยกันที่สถานีตำรวจ
4: คือโดยหลักแล้วก็ต้องให้มาคุยที่สถานีแหละนะครับถ้าเขาไม่ได้จริงๆเราจะไปทำร้ายร่างกายกันไม่ได้นะครับเราก็คงต้องใช้สิทธิ์ทางศาลถ้าเราไปเอาของเขาอะไรเงี้ยเอาเองก็ไม่ได้นะครับใช้สิทธิ์เกินเขาเรียกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับ
3: ค่ะแต่ก็คือถ้าเราเจอแล้วเราสามารถชี้เป้าให้คุณตำรวจไปดำเนินการเพื่อมาไกล่เกลี่ยกันตรงนี้ได้ใช่ไหมคะ
4: ก็ได้ครับ
3: ค่ะมีกรณีอุบัติเหตุอะไรไหมคะที่พี่วิรัติเคยเจอมาทำคดีมาที่เกี่ยวกับท้องถนนเกี่ยวกับไฟเขียวไฟแดงแบบนี้ค่ะที่มันดูไม่ขาดอย่างของน้องมุกยังมีหลักฐานเนาะแต่ถ้ามันไม่ขาดจริงๆแล้วจะตัดสินยังไงคะว่าใครผิดใครถูก
4: ส่วนใหญ่เราก็อาศัยกล้องนี่แหละครับแต่ว่าบางทีในท้องถนนเนี่ยบางทีก็ไม่มีกล้องบางทีก็ต้องอาศัยพ่อค้าแม่ค้ารอบๆนั่นนะครับมันเป็นพยานแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่มาเป็นพยานแล้วหรอกนะครับก็ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้อาจจะจำเป็นที่ต้องซื้อกล้องติดที่รถนะครับแบบรถน้องทรายเนี่ยก็มีติดกล้อง
3: ใช่แล้วก็เคยประสบเหตุด้วยนะ
4: นะครับตัวนั้นก็เป็นมันก็สามารถที่จะเอาไว้ใช้แบบในรายที่ฉุกเฉินนะผมว่ามันก็รู้ได้เหมือนมีอะไรนะเรื่องเหตุการณ์หนึ่งอะที่ว่าถอยหลังมาชนอะไรเงี้ยนะครับตรงนั้นก็จะเห็นว่าเอ้ยเป็นการถอยหลังมาชนนะไม่ใช่เราชนเข้าไป
3: เห็นเรื่องถอยหลังมาชนขอพูดถึงนิดนึงคือมีกรณีนี้บ่อย
4: ครับ
3: เป็นเพราะอะไรคะการที่รถไปชนรถคันหน้าคือยังไงก็ผิดเหรอคะพี่รัต
4: ก็คือกฎหมายเขาบอกว่าเวลาที่น้องสายเนี่ยจะขับรถนี่นะครับทิ้งห่างจากระยะข้างหน้าเนี่ยคือต้องระยะที่ปลอดภัยแล้วก็เมื่อจอดแล้วเนี่ยจะต้องไม่เกิดอุบัติเหตุก็เท่ากับว่าเราจะต้องทิ้งห่างพอสมควรเลยเพราะถ้าน้องจี้มากๆเนี่ยถ้าข้างหน้าหยุดรถกระทันหันเนี่ยเราก็ชน
3: คือยังไงคันหลังก็ผิดถูกไหม
4: ใช่เพราะมีคดีหนึ่งคือรถชนกันทั้งหมด10กว่าคัน
3: เนี่ยนั่นน่ะสิใครเคยสงสัยนะเยอะขนาดนั้นทำยังไง
4: คันหลังรับผิดชอบเกือบทั้งหมดเลยครับ
3: จริงเหรอคะ
4: ใช่เพราะเป็นคนชนไงพอชนเสร็จแล้วเนี่ยคันอื่นๆก็แบบชนกันต่อไปข้างหน้าโอ้โหเป็นเรื่องเลย
3: ตายอย่างนี้เป็น10คันเราเป็นคันที่10ที่ต้องรับผิดชอบอีก9คันเลยนะ
4: ยกเว้นเสียแต่ว่าคันที่อยู่หน้าเนี่ยเปลี่ยนเลนกระทันหันอะไรเงี้ยอันนี้จะอีกเรื่องนึง
3: อันนั้นเลยก็คือต้องติดกล้องถึงจะทราบได้เพราะเขาก็สามารถจะ
4: ถ้ามีกล้องมันชัดเจนนะครับ
3: ถ้าไม่มีกล้องเขาก็สามารถปฏิเสธได้ว่าไม่เกี่ยวกับเขาแล้วในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ข้างหน้าแล้วเราคือเบรกไม่อยู่จริงๆอ่ะแต่ว่าเขาชนกันอยู่แล้วตรงนี้เราจะต้องรับผิดชอบแบบกรณีที่ชนกันเป็น10คันแบบนั้นหรือเปล่าคะ
4: ก็เราก็ต้องรับผิดชอบครับรับผิดชอบที่เรากันเป็นคนกระทำแหละนะครับถ้าชนกันคัน2คันแล้วก็ต้องรับผิดชอบนะครับ
3: ก็คือเหมือนกรณีที่เราเบรกไม่อยู่ไปชนคันก่อนหน้านั้นแล้ว
4: ใช่ครับ
3: ก็คือคล้ายกันเลยใช่มั้ยคะ
4: ใช่ครับ
3: ตัวไซเองเนี่ยไซเจอมาแล้วอุบัติเหตุทางท้องถนนเนี่ยรุนแรงด้วยแต่ตอนนั้นน่ะเหมือนมึนต้องยอมรับเลยว่าคนที่โดนเหตุแบบน
4: ี้ป่ะครับ
3: ไม่ได้ดื่มค่ะดื่มน้ำเปล่าเลยแต่มึนงงคือด้วยแอร์แบ็กด้วยแรงกระแทกแล้วเราไม่เคยเจอตกใจด้วยตรงนั้นมีคุณตำรวจมาถามแล้วนะแจ้งความไหมด้วยเราที่เหมือนจะใจดีอ่ะ ก็เลยแบบ
4: โลกสวย
3: โลกสวยคนชนก็ไม่ได้หนีไม่ได้อะไรไม่แจ้งค่ะนั่งเฉยๆสุดท้ายค่ะเหมือนในตอนหลังมันมีผลต่อการเรียกร้องค่าสินไหมบางอย่างกับประกันด้วยตรงนี้ใส่สามารถเรียกร้องได้ไหมถ้าใส่ไม่แจ้งความแล้วเรียกร้องค่าสินไหมตรงนี้
4: ประกันเขาจะจ่ายเรายังไงครับเขามันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นนะครับมันจะต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็มันจะต้องชี้ถูกชี้ผิดว่าใครผิดใครถูกนะครับเพราะว่าตัวประกันเนี่ยที่เขาจะเข้ามารับเขาเรียกอะไรรับชำระหนี้สมมติว่าน้องทำประกันเอาไว้เนี่ยนะครับแล้วเกิดรถไปชนหรือว่าถูกชนเนี่ยประกันเขาต้องมาเยียวยาเราถูกไหมครับมาซ่อมให้เรามาอาจจะถ้ามันเสียทั้งคันก็ต้องเปลี่ยนให้คันใหม่ให้เรานะครับถ้าน้องไม่มีทำอะไรเลยไม่มีคู่กรณีอะไรเลยเนี่ยอย่างนี้เขาก็ไม่รู้ทำอะไรให้น้องนะครับเพราะว่าเมื่อเขาเยียวยาให้กับน้องไปแล้วเนี่ยเขาก็ต้องไปเขาเรียกไปเคลมกับคู่กรณีแต่ที่ต้องน้องไปคู่เคลมกับคู่กรณีเองนะครับอันนี้คือมาเคลมแทนให้แต่ว่าเขาคีย์ให้น้องก็ถูกตัดออกไปเลย
3: ก็คือหน้าที่ของเราคือถ้าเมื่อไหร่ที่ประสบอุบัติเหตุไม่ว่าจะร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงเราควรจะไปแจ้งความใช่ไหม
4: ก็คือต้องแจ้งดำเนินคดีนะครับแล้วก็แจ้งประกันนะครับเพื่อที่ให้ประกันเนี่ยเขาได้สรุปเรื่องนี้แล้วก็สรุปความเสียหายให้กับเราแล้วก็ติดต่อทางประกันทางผู้ที่เขาจะเป็นคู่กรณีต่อไปนะครับ
3: ค่ะในส่วนตัวของทรายอ่ะทรายแจ้งประกันอย่างเดียวเลยก
4: ็
3: เลยไม่ได้แจ้งคู่กรณีแต่ว่ามันมีเรื่องของการรักษาพยาบาลคู่กรณีเนี่ยเขาก็ให้ลูกสาวเขาพาเสร็จไปรักษาพยาบาลแต่ทรายน่ะอยากไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนน่ะแต่เหมือนเขาจ่ายเงินให้เราก่อนไงก็เลยพาเราไปโรงพยาบาลรัฐ
4: ครับ
3: ไปปุ๊บตรงนี้เรามีสิทธิ์ที่จะรักษาโรงพยาบาลเอกชนแล้วสามารถเบิกอะไรเกี่ยวกับเงินประกันได้ไหมคะ
4: เคยมีคำตัดสินของศาลนะครับบางทีคนยากจนไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐนะครับการที่เราถูกรถชนเล่นต่างเนี่ยตรงนี้เราสามารถที่จะไปโรงพยาบาลที่มีระดับก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยแต่ต้องเก็บใบเสร็จเอาไว้เพราะที่ว่าเราจะไปฟ้องเรียกร้องคืนในภายหลัง
3: แต่เราสองคนต่างก็กลัวเรื่องของค่าใช้จ่ายไงคะตอนนั้นก็เลยไม่กล้าทั้งคู่
4: คือเราสามารถรักษาในที่ที่ดีได้นะครับต้องยอมรับความจริงว่าเป็นโรงพยาบาลของรัฐอาจจะบริการช้าหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะไม่สะดวกกับเรานะครับแต่ว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็สะดวกปลอดภัยแล้วก็ต้องเสียเงินมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับ
3: ค่ะและในกรณีนี้ที่เป็นรถยนต์นะของไซก็มีประกันภาคสมัครใจด้วยแล้วก็พ.ร.บ.ด้วยในส่วนของเงินค่ารักษาพยาบาลเนี่ยค่ะใครจะเป็นคนจ่ายให้ไซคะระหว่างพ.ร.บ.กับประกันภาคสมัครใจ
4: โดยปกติแล้วตัวภาคสมัครใจเขาจะเป็นคนเคลียร์ให้นะครับไม่ค่ารักษาพยาบาลแล้วก็น้องสายต้องนอนอยู่กี่วันคือไม่ไปทำงานกี่วันแล้วถ้าน้องสายวันนึงได้วันละเป็นหมื่นก็ได้วันละเป็นหมื่นอย่างนี้ครับเมื่อตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีวงเงินของเขาถ้าเขาเคลียร์น้องจนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาไปเคลมกับทางคู่กรณี
3: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการใช้รถใช้ถนนนะคะพี่วิรัตพอจะมีอะไรแนะนำน้องมุกสักนิดนึงได้ไหมคะในกรณีของน้องมุกนะคะที่เกิดขึ้น
4: ก็คือน้องก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราคือเราต้องเราไม่ไปชนเขาเองบางทีก็อาจจะถูกคนอื่นชนได้นะครับตรงนี้ก็ต้องสามารถที่เราจะไปติดตามแล้วก็ใช้เขาเรียกอำนวยความสะดวกให้ตำรวจเพื่อที่จะดำเนินคดีต่อไปนะครับ
3: เรื่องราวของอุบัติเหตุทางท้องถนนนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเรื่องราวต่อไปค่ะเป็นเรื่องราวของยานพาหนะค่ะแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
1: ขอบคุณพี่ทนายวิรัตสำหรับคำตอบนะครับมาถึงอีกหนึ่งกรณีเรื่องนี้จะเป็นยังไงคุยกับน้องทักสวัสดีน้องทักครับ
5: สวัสดีครับ
1: เล่าเหตุการณ์มาได้เลย
6: ก็จากกรณีของผมนะครับส่วนตัวเลยก็มีผมไปซื้อรถมาจากร้านซ่อมรถเนี่ย
1: เป็นรถอะไรฮะ
6: ก็รถเครื่องรถมอไซค์ครับ
1: รถมอไซค์มือสอง
6: ครับผม
1: ซื้อมาในราคา
6: ก็ 5,000
1: ถูกจัง
6: 5,000 ท่วน
1: นี่รถถูกกฎหมายมีทะเบียนมีป้ายไม่ได้จดประกอบเอาใช่ไหม
6: ไม่ครับรถถูกกฎหมายครับ
1: รถถูกกฎหมายนะฮะไม่ได้ไปชำแหละชิ้นส่วนแล้วมาขายต่อเรานะ
6: ครับผมก็ okay. ครบทุกชิ้น
1: ครบเดิมๆว่างั้นรถเดิมๆ 5,000 บาท
6: ครับผม
1: แล้วยังไง
6: ก็หลังจากผมก็เอามาขับอยู่บ้านใช่ไหมก็เพื่อนไม่มีรถขับก็มาถามซื้อผมผมก็ก็มีรถขับแล้วผมก็เลยจะขายคันนี
1: ้แปลว่าคุณมีหลายคัน
6: ครับผม
1: คุณมีรถอยู่แล้วแล้วซื้อเพิ่มเฉยอ๋อก็เลยขายต่อเพิ่มไปคันนึง
6: ก็ขายไปก็รุ่นนั้นก็ผมก็ขายไปจำนวน 4,000
1: อ๋อพอใช้แล้วเนาะ
6: ใช่ครับ
1: ก็ขาดทุนหน่อยนึงถือว่าเป็นค่าใช้
6: ครับก็เพื่อนผมก็แล้วก็เอามาให้เอาเงินมาให้ก่อนว่าจะซื้อรถนะว่า ไงแบบนี้ก็เลยมาให้ผมก่อนว่า300
1: เหมือนมัดจำเนี่ยเหรอข้อตกลงว่าเฮ้ยเอาแน่นะ
6: ใช่
1: แต่ยังไม่ได้ลด
6: ครับผม
1: หลังจากนั้นแหละ

0: พราะจากนั้นวันที่เขาคุยกับผมอีกรอบนึงว่าเดี๋ยวจะมาซื้อนะรถคันนี้ก็เลยวันนั้นก็เลยมาซื้อรถผมอ่ะตอนเย็นวันนั้นผมไม่อยู่
1: มาซื้อใครอ่ะ
0: ก็มาซื้อกับพ่อเจอพ่อเจอแม่ผม
1: อ๋อแสดงว่าพ่อแม่ของทักก็ต้องรู้จักกับเพื่อนคนนี้ด้วย
0: ครับผมก็รู้จักก็เป็นเพื่อนกันก็เหมือนกับเพื่อนสนิทแต่ก็มาซื้อผมอ่ะก็เข้ามาถามพ่อว่าผมอยู่ไหมพ่อผมบอกไม่อยู่นี่เขาก็เลยมาบอกว่าก็คุยกับทักไว้แล้วว่าจะมาซื้อรถมาเอารถก็เลยแบบมัดจำไว้พันหนึ่งแล้วก็บอกกับพ่อว่าบอกทักว่าอีกสักประมาณอาทิตย์หน้าจะเอาเงินมาให้ที่เหลือส่วนที่เหลือนะ
1: ส่วนต่างอีกประมาณ 3,700 จะมาให้อาทิตย์หน้านะครับอีก 2,700 สิเพราะว่าจะซื้อในราคา 4,000 ใช่ไหมให้มาแล้ว 1,300 นะครับแล้วไงต่อครับ
0: ก็จากนั้นเขาบอกพ่อไว้ว่าอีกอาทิตย์หนึ่งจะมาให้ใช่ไหมพอหลังจากนั้นอาทิตย์นั้นไปก็เขาก็เงียบอ่ะผมก็เลยแบบเอ้าสงสัยก็พ่อก็ถามเหมือนกันว่าเพื่อนอ่ะที่บอกว่าซื้อรถไปว
1: ่าอัน
0: น
1: ี้
0: ว่าจะเอาตังค์มาให้แล้วทำไมยังไม่มา ผมก็สงสัยทำเป็นทำไมไม่เอามาให้ทีนี้พอวันนึงผมก็ทักเฟซไปว่าตังค์ที่ค่ารถอ่ะตอนไหนแบบจะมาให้เพราะว่ามันเหลืออาทิตย์แล้วเกือบอาทิตย์แล้วเขาก็บอกว่ารถผมอ่ะเที่ยวไปเขาบอกว่าพังบังเก็บเงินซ่อมอยู
1: ่พังจริงป่ะก็ไม่รู้นะ
0: ครับผมอันนี้ผมก็บอกไปว่ารถก็ซื้อก็ซื้อไปแล้วนี่ก็ยังไงอ่ะ
1: คือไม่เกี่ยวจะพังแกก็ต้องไปซ่อม
0: ก็ใช่
1: เพราะว่าซื้อเราไปแล้ว
0: ครับผมแต่แบบยังไงอ่ะตังเขาแบบอ้างไปเรื่อยๆ
1: ทำไมถึงแค่ทักเฟซไม่โทรหาหรือไปหาเลยทั้งที่เป็นบอกเพื่อนสนิท
0: ก็แบบเบอร์เขาก็แบบเปลี่ยนเบอร์ใหม
1: ่อ๋อเหรอ
0: เลยแบบไม่รู้เลย
1: ติดต่อก็ไม่ได้
0: ติดต่อไม่ได้
1: รู้จักบ้านไ
0: หมรู้จักครับผม
1: พ่อแม่ก็รู้จักนะได้ไปหาบ้างไหม
0: ก็ไปหาอยู่เรื่อยครับที่แบบพอมาเจอเรื่องนี้เขาแบบทำตัวหนีทำตัวแบบไม่อยากให้เจอหน้า
1: หลบหน้าเลย
0: หลบหน้าเลยทีนี้ผมก็จี้เขาแบบอยากได้ตังค์คืนอยากได้นี้ด้วยเพราะว่าขายรถไปแล้ว
1: ครับ
0: แล้วทีนี้เขาแบบก็พูดมาแบบเสียงแบบไม่พอใจแบบยังไงอ่ะว่าคล้ายๆแบบเขาแบบเอารถผมไปแล้วนี่เขาไปทำพังแล้วก็ต้องแบบหาเงินเก็บซ่อมรถผมอีกแบบเขาน่าจะโกรธทางเรื่องนั้น
1: สรุปว่าก็ยังไม่ยอมจ่ายแล้วมาหงุดหงิดใส่ด้วยว่าก็รถพังเนี่ยต้องหาเงินซ่อมจะเอาที่ไหนมาให
0: ้
1: ส่วนเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็ซื้อไปแล้วจะไปพังที่แกก็ต้องซ่อมก็ถูกแล้วนี
0: ่
1: แต่เงินฉันเนี่ยฉันยังไม่ได้นานแค่ไหนแล้วครับทักจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงตอนนี
0: ้ก็ผ่านไปประมาณเดือนกว่าครับยังไม่ได้เงินส่วนที่เหลือเลย
1: 2,700 เนี่ยยังไม่ได้ได้มาแค่ 1,300 เท่านั้น
0: ครับผม
1: เพราะนั้นวันนี้สิ่งที่คุณอยากจะถามพี่ทนายวิรัตคืออะไร
0: จากเหตุการณ์นี้นะครับก็อยากจะรู้ว่ากรณีเนี้ยผิดมากไหม
1: หมายถึงเขาใช่ไหม
0: ครับผม
1: ผิดมากไหมแล้วคุณจะเอาเงินคืนยังไงได้บ้าง
0: ใช่ครับ
1: รถเป็นชื่อใคร
0: รถเป็นชื่อของร้านที่ผมไปซื้อมานะ
1: แล้วตอนที่คุณซื้อเนี่ยเขามีการโอนเป็นชื่อคุณไหม
0: ก็ไม่ได้ว่าโอนครับก็แบบซื้อมาผมก็ซื้อมาเขาก็ให้พวกไปพวกเล่มมาด้วย
1: โอนลอยอ่ะให้คุณไปทำเรื่องที่ขนส่งเองแล้วคุณไปทำยัง
0: ก็ยังไม่ได้ไปทำเหมือนกันครับ
1: แปลว่าตอนนี้รถก็ยังไม่ได้เป็นชื่อทัก
0: ครับผม
1: แล้วไอ้ใบนั้นอยู่ไหน
0: อยู่ใต้เบาะรถเหมือนเลย
1: คือตอนพ่อขายรถให้เพื่อนไปไอ้พวกนั้นก็ไปด้วยหมด
0: ครับผม
1: แปลว่า
0: เพราะว่าพร้อมขายผมพร้อมขายไปแล้วอ่ะ
1: แปลว่าเพื่อนคนนี้จะเอาไอ้เล่มนี้ไปโอนเป็นชื่อเขาเลยก็ได้ซึ่งอาจจะทำไปแล้วด้วยคุณไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถแล้วถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: สัญญาไม่มีในตอนซื้อขายกันเพราะว่าเป็นการตกลงปากเปล่าในแบบเพื่อนใช่ไหม
0: ครับ
1: สรุปว่าไอ้เงิน 2,700 เนี่ยจะเอาคืนได้ยังไงและเขาที่โกงเราเนี่ยจะมีความผิดอะไรบ้างนี่คือสิ่งที่น้องทักอยากรู้วันนี
0: ้ครับผม
1: สองเรื่องนะครับเอาล่ะขอบคุณน้องทักมากที่นำประสบการณ์มาแบ่งปันกันนะครับไปชมเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: ทักซื้อมอเตอร์ไซค์มือ2มาจากร้านซ่อมรถในราคา 5,000 บาทโดยทำเอกสารโอนรอยมาให้ทักนำมาขับแถวบ้านได้สักพักเพื่อนของทักก็มาขอซื้อต่อเพราะเห็นว่าทักมีรถหลายคันทักเห็นว่าเพื่อนไม่มีรถขี่จึงยอมขายต่อในราคา 4,000 บาทโดยให้เพื่อนวางมัดจำไว้300 บาทเพื่อนของทักมาเอารถตอนที่ทัก

0: ไม่อยู่บ้านโดยจ่ายเงินกับพ่อของทักไว้ 1,000 บาทโดยบอกว่าอีก1อาทิตย์จะนำเงินส่วนที่เหลือมาให้ซึ่งเอกสารการโอนลอยก็อยู่ที่ใต้เบาะของรถแต่พอถึงวันกับเงียบหายทักจึงพิมพ์ไปถามทางแชทของ Facebook ถึงเงินส่วนนะแต่กลับถูกบอกว่ารถที่เอามาพังจึงจะไม่ขอจ่ายทักจึงยืนยันว่าไม่เกี่ยวกันเพราะตอนที่เอารถไปก็ไม่พังเพื่อนของทักก็พยายามหลบหน้ามาเรื่อยๆทักจึงอยากรู้ว่าจะสามารถแจ้งความได้หรือไม่โดยคนที่เอารถไปจะมีความผิดมากน้อยแค่ไหนแล้วจะทำอย่างไรถึงจะได้เงินส่วนต่างอีก 2,700 บาทคืน
1: ช่วงทนายคลายฉงน
2: พี่วิรัตคะความไว้เนื้อเชื่อใจอีกแล้วส่วนใหญ่เห็นเป็นความไงเพราะความไว้เนื้อเชื่อใจนี่แหละน
3: ้
2: องทักเห็นเป็นเพื่อนไงคะก็เลยยอมคุณพ่อยอมให้เอารถไปก่อนจ่ายเงินก็ยังไม่ครบเลยตรงนี้ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องรถเรื่องการจ่ายเงินนะคะมันมีเรื่องอันนึงค่ะคือสัญญาการโอนลอยอันนี้ที่ติดไปในรถที่น้องทักขายด้วยนะคะการโอนลอยนี่คืออะไรคะพี่วิรัต
3: ก็คือการโอนลอยก็คือว่าเป็นการที่ทำเอกสารกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับรอเพียงแค่เซ็นชื่อไว้ก็คือว่าคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยเวลาที่น้องทรายเนี่ยไปขายรถเข้าท่อเต็นท์เนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมันยังไม่อะไรอ่ะยังติดไฟแนนซ์อยู
2: ่
3: นะครับยังไม่ไปเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนอะไรก็ตามเนี่ยให้เซ็นใบโอนลอยเอาไว้โอนลอยนะครับก็เซ็นเอาไว
2: ้เอกสารตัวนี้ใครเป็นคนออกคะเต็นท์รถหรือว่าตัว
3: จริงๆก็คือเป็นเอกสารการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนของกรมการขนส่งอยู่แล้วชุดเอกสารเนี่ยมันก็เป็นใบโอนต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าเซ็นเอาไว้แล้วไงฮะซึ่งใครจะไปทำในภายหลังเนี่ยทำได้หมด
2: เหมือนเป็นการเซ็นมอบอำนาจมอบฉันทะอะไร
3: ล่วงหน้าไว้แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ไงสุดท้ายแล้วเราอาจจะมีปัญหาได้นะครับ
2: อย่าง
3: น
2: ั้นก็แย่แล้วสิเพราะว่าเอกสารพวกนี้ติดไปกับรถที่น้องทักขายให้เพื่อนหมดเลย
3: ใช่ครับ
2: แล้วตรงนี้เพื่อนเขาจะสามารถนำใบโอนลอยเป็นชื่อตัวเองเลยได้ไหมคะ
3: ถ้าไม่ติดไฟนั้นอะไรต่างๆแล้วนะครับเป็นชื่อของน้องเขาเองเนี่ยตอนนี้ก็สามารถโอนได้เลยนะครับ
2: ก็คือเรียบร้อยแล้วตอนนี้กรรมสิทธิ์ในรถก็คงเสร็จเพื่อนไปแล้ว
3: ไป
2: ถึงขั้นนั้นแล้วแล้วน้องทักจะทำยังไงได้คะในกรณีนี้ที่เงินยังค้างจ่ายอยู่เลยได้มาแค่พันเดียวเอง
3: ก็ต้องไปฟ้องเรียกร้องเอานะครับแต่จำนวนเงินมันน้อยมากนะครับมันไม่คุ้มละค่าทนายก็เหนื่อยละนะครับ
2: ค่ะแล้วการซื้อขายแบบไม่มีสัญญาแบบนี้ค่ะ
3: ครับ
2: นอกจากการมีสัญญาโอนลอยแล้วเนี่ยควรจะมีสัญญาอย่างอื่นอีกไหมคะเพราะน้องดูแล้วไม่มีสัญญาอะไรเลยนอกจากใบโอนลอยที่ติดกัน
3: ควรจริงๆควรทำสัญญาซื้อขายกันนะครับที่สุดเลยมีการทำหลักฐานไว้ว่าจะโอนกันเมื่อไหร่จะจ่ายเงินครบเมื่อไหร่ตรงนี้ก็เป็นประโยชน์มากกว่าถ้ามีการตกลงกันโดยปากเปล่าเนี่ยก็ยอมรับมันยากเย็นมากนะครับ
2: ค่ะแล้วถ้าในกรณีนี้เพื่อนน้องทักยังไม่ได้โอนเอกสารโอนลอยสมมติว่าเขาก็ยังไม่ได้เปิดรถดูไม่เห็นเอกสารแล้วนำรถน้องทักเนี่ยไปกระทำความผิดอย่างเช่นไปคนยาเสพติดหรือว่าไปชนคนได้รับอุบัติเหตุถึงชีวิตตรงนี้ใครจะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้
3: คือกฎหมายเขาเขียนไว้ว่าจะต้อง1ก็คือคนผู้ขับขี
2: ่
3: 2เจ้าของนะครับกรณีที่เป็นถ้าเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นผู้ขับขี่ก็จบไปไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นคนขับขี่กับคนจะเป็นเจ้าของคนละคนกันเนี่ยเขาต้องเอาคนขับขี่นะแต่ว่าปกติพอคนขับขี่เนี่ยเช่นกระทำความผิดเช่นเอารถไปขนยาบ้าย
2: าเสพติดยาบ้า
3: ตรงนี้เนี่ยเขาก็ทิ้งรถละคราวนี้จะไปตามใครล่ะก็ต้องตามกับเจ้าของนะครับ
2: ค่ะพี่วิรัตพอจะมีอะไรแนะนำน้องทักได้ไหมคะในกรณีนี้ว่าควรจะไปตามเอารถคืนแล้วมีขั้นตอนยังไงหรือว่าควรจะทำใจปล่อยไปดีกว่า
3: คืออย่างนี้ควรจะตามรถคืนนะครับแจ้งความดำเนินคดีเลยว่ามีแต่คืออาจจะดำเนินคดีนั้นเพราะเป็นเรื่องแพ่งนะครับก็เป็นการตามทรัพย์เนื่องจากว่าเขาไม่ชำระหนี้นะครับ
2: ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวทั้งเรื่องอุบัติเหตุนะบนท้องถนนแล้วก็เรื่องการซื้อขายยานพาหนะนะคะแสก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะคะกับคุณผู้ชมอย่างมากเลยทีเดียวค่ะและที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณพี่ทนายวิรัตค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการติดตามพี่วิรัตนะคะในเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายก็สามารถติดตามได้นะคะตามเพจด้านหน้านี้ค่ะ ค่ะและรายการของเรานะคะก็ยังสามารถนะคะรับชมย้อนหลังได้อีกด้วยนะคะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกคนนึงนะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะคุณตูนวรัตน์ค่ะที่ไปตลอดหาเรื่องให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณคุณตูนด้วยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายใครเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพิวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

เวลา8 นาฬิกา

สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนอันนี้ครูใหญ่ก็มีเรื่องมาประกาศให้นักเรียนทราบอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือนี้ก็ใกล้งานวันลอยกระทงแล้วนะครับทางโรงเรียนของเราก็ได้จัดกิจกรรมหนุ่มสาวลอยกระทงนะครับถ้านักเรียนคนไหนที่มีความสนใจนะครับก็ให้มาสมัครได้ที่ห้องชั้นป.6ในกลางวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ชนะเลิศครูก็จะมีทุนการศึกษาให้นักเรียนนะครับและเรื่องที่2ที่ครูจะประกาศในวันนี้ก็คือเป็นวันที่ตรวจสุขภาพนักเรียนนะครับสำหรับชั้นป.4

0: ค่อยวิ่งก็ได้ลูกเดี๋ยวจะล้มนะ
1: ดีใจอะไรมาเนี่ยฮะหน้าตั้งมาเชียว
2: พี่เนี่ยเขาจัดงานแล้วกระทงครับแม่กล้องจะไปเต้นครับ
0: ตัวแค่นี้นะเต้นเป็นกับเขาด้วยเหรอลูกไหนไหนไหนลองเต้นให้แม่ดูหน่อยสิ

0: ผมจะมาเต้นครับ
1: เต็มที่เลยครับลูกเชิญเลยครับ

0: เด็กชายก้องทำไมหนูเต้นแบบนี้ล่ะหนูเต้นหญิงเหมือนตุ๊ดเหมือนกระเทย
1: ครับครูให้หนูเต้นไม่ได้นะครับเพราะหนูว่าเต้นเหมือนผู้หญิงหนูต้องเต้นให้แข็งแรงเหมือนเด็กชายนิกรู้ไหมครับ

0: ะทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวทำไมไม่ไปเล่นกับเพื่อนล่ะคะ
1: ผมอยากเต้นครับ
2: ครูบัวยังไงผมก็ไม่อนุญาตให้เด็กใช้กล้องขึ้นเต้นนะครับครูบัวก็รู้ไม่ใช่หรอครับว่ากติกาการประกวดต้องเป็นการแสดงของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเท่านั้นแต่เด็กใช้กล้องดูท่าทางตุ้งติ้งเหมือนเด็กผู้หญิงนะครับมันผิดกติกาครูบัวไม่อายหรอครับที่ต้องให้คนอื่นมาดูการแสดงของเด็กที่เป็นกระเทยเห็นแก่โรงเรียนบ้างเถอะครับครูบัว

แต่ตอนนี้มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนกำลังมองข้ามไปเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เป็นและไม่อยากเห็นแต่ทุกคนคงลืมนึกไปว่าเขามีชีวิตเขามีหัวใจเหมือนกับพวกเราแล้วทำไมล่ะคะทำไมเราถึงไม่เปิดโอกาสให้กับสิ่งนั้นบ้างต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงของเด็กชายณัฐธีก้องไทยรินทร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้เลยค่ะ

0: ป็นไงบ้าง
1: งานเป็นไง
2: ลูกสบายดี
1: พี่ไปทำงานตั้งหลายวันทำงานคิดถึงลูกมาก
2: งานสวยกับลูกก็คิดถึงพ
1: ี่กลับบ้าน
2: กลับบ้านพี่

0: เมื่อเช้าไปที่อำเภอมาตั้งใจจะไปทำบัตรประชาชนใหม่แต่มันก็ทำไม่ได้
1: ทำไมไม่ได้ครับพ
0: ี่ไม่รู้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหลักฐานก็ไม่มีสักอย่างรายชื่อก็ไม่มีมันโดนไฟไหม้หมดก็เลยทำไม่ได้ทีนี้นี่พอทำบัตรไม่ได้ก็คงลำบากแล้วกลับไปเชียงใหม่เที่ยวนี้ก็คงหางานยากขึ้น
1: ชาวบ้านเพื่อนบ้านเราไม่เดือดร้อนกันหมดอ่ะนี่เขาไม่หาว่าเป็นพวกไม่มีสัญชาติไปหมดแล้วเนาะ
0: ก็คงประมาณนั้นแหละในเมื่อไม่มีบัตรก็คงหาว่าเป็นพวกไร้สัญชาตินั่นแหละทีนี้ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียซื้อข้าวปลาอาหารกินลูกก็จะเข้าโรงเรียนด้วยคงลำบากกันนะเที่ยวนี
2: ้มหาบุญมันจะคุยกันเรื่องกฎหมายสักหน่อยลูกคนที่หนึ่งก็จะออกจากงานลูกคนที่สองก็ออกจากโรงเรียนเดือดร้อนกันไปหมดไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
3: ผมก็เหมือนกันลงเป็นเกษตรกรจะกู้หนี้ยืมสินจากธ.ก.ส.ก็ไม่ยอมปล่อยก็จะมาหาบุญนี่แหละ
4: ผมทราบว่าสำนักงานที่นี่เนี่ยเขาให้ความช่วยเหลือคนที่ไม่มีบัตรประชาชนใช่ไหมครับ
5: คร
4: ับ และก็ผมคนหนึ่งที่เป็นคนที่ไม่มีบัตรคนก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำปรึกษาหรือเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผมได้ด้วยครับ
5: ครับแล้วมาจากที่ไหนครับ
4: อ๋อผมอยู่ที่แม่อายครับเกิดที่แม่อายแล้วก็ไม่มีบัตรประชาชนมานานแล้วครับ
6: กรณีที่แม่อายหรือแบบครับที่ว่ามีปัญหาเรื่องของสัญชาติไทย
4: ครับหลายคน
6: ครับ

0: ชายยังไม่กลับนะครับรอใครมารับหรือเปล
1: ่
0: า
1: เปล่าคุณหมอไม่ได้รอใคร
2: ก็ไม่ใช่พี่ชายคนเดียวนะครับที่เจอปัญหาแบบนี
3: ้หลายๆคนมาโรงพยาบาลแต่ก่อนไม่ต้องเสียเงินมาเดี๋ยวนี้แต่ละคนก็ได้เสียเงินกันหมด
2: ผมก็เข้าใจปัญหานะแต่ว่าจะไม่เรียกเก็บเงินเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลได้งบมาเนี่ยเขาจัดสรรให้ตามหัวประชากรที่มีอยู่ที่มีรายชื่ออยู่ในเพียงบ้านพี่ชายถ้าได้มาจริงแย่เลย
4: ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกหรือเปล่า
2: ถ้าเกิดว่ากินยาสม่ำเสมอพักผ่อนครับก็จะดีขึ้น
4: ชีวิตการทำงานของผมยังพักผ่อนไม่ได้เพราะผมจะต้องทำงานไม่มีงานก็ไม่มีเงินใช
2: ้ถ้าคราวหน้าได้มาโรงพยาบาลที่ลองให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าข้าราชการออกกระทรวงรับรองให้ว่าเป็นคนในพื้นที่ที่นี่ทางโรงพยาบาลถ้ามีหนังสือรับรองก็อาจจะ ช่วยเหลืออาจจะลดแบบค่าใช้จ่ายมั่งนี่ยังดีนะครับที่ไม่ได้ไปทำงานอยู่ที่อื่นไปอยู่เชียงใหม่หรือว่าอะไรเนี่ยนอกจากจะหางานยากแล้วไม่มีบัตรเพราะไม่ค่อยอยากรับทำงานแล้วก็เวลาเจ็บป่วยมาไม่สบายไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยได้เสียเงินเยอะแน่
5: เป็นอะไรไปป่ะพี่เนี่ยไม่สบายป่ะ
6: อดทนได้แค่นี้คิดจิ๊บไปโรงพยาบาลมาละแล้วก็แวะไปถอนเงินที่ธนาคารด้วยตอนนี้เงินก็หมดแล้วไปเจอข้าราชการตำรวจเขาก็หาว่าไม่ใช่คนไทย
5: เขาหาว่าไม่ใช่คนไทยยังไงแล้วน่ะ
6: เขาไม่เชื่อว่าเป็นคนไทยเขาเลยร้องให้ร้องเพลงชาติไทยให้เขาฟังประเทศไทยรวมและเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐประไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยที่ล้วนไม่หลักสมัครทีไทยนี่หลักสงบเล่นเฉย
5: ๆแหมพี่พูดเล่นยังก็อยากเป็นทหารนะ
6: อ้าวพี่นะอยากเป็นทหารมานานแล้วจะได้รับใช้ชาติอะ
5: โอ้จ้าท่านนายพล
6: ครับผมสามร้อยบาทเองที่เหลืออยู่เราต้องรอคดีตัดสินของศาลปกครองไม่มีเงินครอบครัวก็ไปไม่รอดพี่จะต้องออกไปหาเงินก่อนแม่อายกำลังจะเปลี่ยนไปหลายครอบครัวก็เหมือนกันเราต้องออกไปทำงานที่ไกลไม่มีที่ดินทำกินทำไร่ไถนาก็ไม่ได้ไม่อายสะอื้น
7: ไม่ต้องอะไรมากที่ไม่ได้ไปรับใช้ชาติไม่ต้องโบกธงโบกมือ

0: ือนหัวเรือแม่อยู่
1: เรานั่งอยู่ในร้านนั่งหัวเราะ

0: สวัสดีครับวันนี้รายการซีรีส์วิถีคนเราอยู่กันที่ใจกลางของกรุงเทพมหานครเมืองที่ใครๆก็บอกว่าน่าเที่ยวเป็นอันดับต้นๆของโลกจุดหมายของเราอยู่ที่คลองพระโขนงลำคลองเก่าแก่อายุนับร้อยปีที่ยังสดใสมีชีวิตทั้งในลำคลองและริมฝั่งคลองท่ามกลางเมืองใหญ่ขนาดนี้ว่ากันว่าผู้คนที่นี่ยังดำรงวิถีความเป็นชาวคลองและชาวสวนกันอยู่จะเท็จจริงประการใดวันนี้เราไปดูกันครับ
1: ได้กี่ตัวคะ
2: โอ้ติดตัวได
3: ้กินแล้วตาหวาน
4: ทำไมเนี่ยนี่ใจดีจัง
5: โอ้ยคนสวนเขาเป็นยังไงล่ะเฟ้อเฟ้อแผลกัน
0: คลองพระโขนงยาวเกือบ15กิโลเมตรนะครับผ่านพื้นที่กรุงเทพถึง4เขตตั้งแต่เขตประเวศเขตสวนหลวงเขตวัฒนาและเขตเตยเป็นทั้งคลองระบายน้ำและเส้นทางคมนาคมออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองล่ะครับ
6: โอ้สวัสดีมาแล้วท่านเหรียญใจเย็นนะครับพี่นั้นนะครับ
0: คนนี้คือพี่ณเป็นคนที่รู้จักทั้งลำคลองและผู้คนริมคลองพระโขนงเป็นอย่างดีเพราะว่าแกเกิดที่นี่มากกว่านั้นแกยังทำอาชีพรับจ้างทั่วไปทั้งในคลองและบนฝั่งนะครับ
2: วันนี้ไม่ยอมทาปากนะปากมันติดนะเนี่ยพี่พี่แกทาปากแก
6: เอ้ยตรงป้าตรงป้าดิวันนี้เอาดิ
2: เป็นไงวันนี้พอได้พอผมยาวถือผมก็แวะเรือจอดเรือมาตักผมกับเขาเนี่ยครับ
7: เกิดที่นี่ครับผมอาศัยหากินรับจ้างทั่วไปทุกอย่างวิ่งทั่วคลองพระโขนงสุดก็ตอนนี้แค่วัดกระจรสิริไปส่งคนส่งอะไรเงี้ยครับส่งหินปูนทรายบางทีก็มีครับทางไหนที่ถนนเข้าไม่ได้เราก็จะเอาเรือเข้าไปได
2: ้ไม่รู้ตรงสเปคกันมั้ยครับผมขับเรือชอบครับตอนนี้ขับเรือก็ทำสวนครับมีสวนพ่อแม่ก็เช่าไว้ทำมาหากินครับหลังๆก็เป็นหมู่บ้านไปแล้วก็เลยเป็นคอนโดแล้วก็เลยต้องยึดอาชีพขับเรือเป็นอาชีพหลักครับ
0: พี่ณใช้เรือขนาด9เมตรลำสีฟ้าลำนี้พาทีมงานล่องในคลองพระโขนงและทำให้เราเห็นความสำคัญของลำคลองสายนี้ที่มีต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี
2: ่เห็นว่าตายเนี่ยนี่ว่าบุตรเป็น3แยกไงที่จะไปวัดศรีมันเลืองได้ไปดมอปิเงี้ยไปผ่านฟ้าได้ผ่านฟ้าดีราชคลองนี้มันต้องแยกคลองตั้งแต่ดูนี่เขาจากคลองนี้ก็เหลือแค่นี้ครับในคลองพระโขนงเนี่ยแล้วไปโซนอื่นก็มีอีกนิดหน่อยครับของกองแค่นี้ครับ
8: ต้นจากนี้ร้อยปีได้แล้วมั้ยผมเกิดมามันก็มีแล้วอ่ะ
0: ป่าจากกลางกรุงถึงจะเหลือพื้นที่ประมาณ50ตารางวาแต่ก็ทำให้ทีมงานนั้นแปลกใจไม่น้อยเลยล่ะครับที่พื้นที่แห่งนี้ยังเหลือป่าจากเอาไว
9: ้ดั้งเดิมมันเยอะกว่านี้แต่ว่าเรือมันวิ่งแล้วขึ้นมันซัดมันก็หลุดไปบ้างแต่ก่อนนี้ก็แต่ก็สีมันแพงแล้วสมัยก่อนแล้วก็ไอ้นี่ไปตัดแล้วก็ทำเป็นตับจากมูลทางสมัยน่าจะ30-40ปีก่อนนู้นแล้วหลังมาก็ไม่มีคนทำ
0: ยิ่งเดินทางไปเรื่อยๆก็ทำให้เราเห็นนะครับว่าคลองพระโขนงนั้นมีเรื่องน่าสนใจมากทีเดียว
2: โอเคนะครับขอบคุณมากครับ
0: นอกจากนั้นการใช้บริการทางเรือยังมีความจำเป็นอยู่โดยเฉพาะเรือของพี่ณ
10: จะไปไหนต่อคะเนี่ย
2: ไปส่งป้าซิวหวานป้าซิวป้าอ้อย
10: ซิวป้าอ้อย
2: แล้วก็เจ๊หมวยจับเรือให้หน่อยนะผมขอส่งแก๊สบ้านนี้ก่อนมาส่งแก๊สพิกนิก4โลครับวันนี้วันอาทิตย์ร้านหยุดครึ่งวันเราต้องรีบส่งก็ก่อนจะต่อก็ดีจะต่อใจเย็นๆเจ๊เจ๊ใจเย็นเจ๊ขายของดีเนี่ยหมดเร็วๆเด้อเดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวผมช่วยระวังลื่นผมจูงให้ครับอ่ะแต่ขอบคุณมากพี่

0: ือของพี่ณเป็นทั้งเรือขนของและเรือโดยสารนะครับจึงเป็นที่พึ่งของผู้คนในคลองพระโขนงโดยเฉพาะแม่ค้าและผู้สูงอายุ
1: อานายกเอาที่มาส่งนะครับ60บาทครับผม50 60บาทครับผมสวัสดีครับไปได้นายก
2: สร้างบ้านก็นั้นนะขนทรายขนปูนนะนะหมดเลยเรียกตอนไหนมาตอนนั้นเลยสนิทกันหมดทั้งคลองมีใครไม่รู้จักนะนะไม่มีนะ
3: เห็นทุกวันไหมคะนะนะเนี่ยค่ะ
4: ทุกวันเนี่ยเขามา7โมงกว่า
3: แล้วคิดราคายังไง
1: ร้อย200 300 500เท่าไหร่ครับแล้วถ้าเกิดเรารับจ้างขนด้วยก็รับจ้างแบกด้วยก็เที่ยว400
3: อยู่ในคลองวันละกี่ชั่วโมงคะ
1: ตั้งแต่ตี5ก็ยาวก็ถึงมืด
0: ถ้าไม่ต้องขนของพี่ณจะคิดราคาคนละ30ถึง50บาทตามระยะทางพี่ณถือว่าเป็นคนที่มีใจบริการเป็นยอดเลยนะครับเพราะว่าช่วยยกช่วยขนช่วยทุกอย่างแม้กระทั่งการไปช่วยซื้อของในตลาด
1: ไงขายส้มตีเปล่าจะเก็บไหมเหรอผมไม่อยู่แล้วในคลองผมมาเดินตลาดซื้อของให้คนอื่นด้วยครับซื้อกะทิหมูเห็ดเป็ดไก่ซื้อผักน้ำเรือความรู้จักหัวน้ำเรือเชือกเส้นละ4เมตร2เส้นเจ๊เอาถามวันนี้มาเท่าไหร่ครับ
5: 200ครับ
3: คือเขามาซื้อประจำรู้จักกันมานานแล้วเหรอคะ
5: คนเก่าเนาะ
1: คนเก่าด้วยกัน
5: เนี่ยค่ะ
1: สมัยรุ่น
5: นี้ก็แต่เด็ก
1: ๆขอครับน้าเอิบมาขายของยางเหรออ่าครับเดี๋ยวผมไปนะประเดี๋ยวนะครับครับผมกำลังมาส่งของในคลองมะยางครับผมไปรับคนแก่รับช่วยหิ้วช่วยอะไรแกถ้าแบบตะโคแล้วไหวแล้วระวังมีอะไรอันนี้มั้งนี่อะไรมั้งครับเนี่ยกล้วยเหรอตะโคตะโคเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมรับรองเท้าจากนายแม่ดีๆแม่นั่งแม่นั่งให้ดีเอามือเอามือ
4: แกแล้วต้องทำมาหากินอย่างเง
1: ี้ยอย่างเงี้ยนะเอิบได้อย่างนะเอิบได้อย่างใจสู้อ่ะฮะคนเราใจสู้ฮะมันอยู่ที่ใจฮะ
0: ดูแล้วพี่ณไม่ได้แค่ขับเรือรับจ้างนะครับการให้กำลังใจหรือดูแลอย่างญาติมิตรแกก็ทำครับน่ารักจริง
1: ๆมาเก้าเลยลืมสองซ้ำเอาลืมก็เอาเหอะน้าจับเออไม่กลัวนะตอบดีๆนะน้านั่งน้านั่งดีๆครับ1 2อึ๊บ1 2 3 2 3กินยากันยังไม่น้าดิเดี๋ยวจูงน้าให้ไปรับพระวัดตะไคร้มาฉันเช้าต้องใช้เรือข้ามคลองครับต้องรับจากวัดส่งบ้านส่วนใหญ่ใช้เรือครับตรงนี้มันเหมือนเกาะนี่เกาะแถวๆบ้านเราล้อมรอบด้วยหมู่บ้านคอนโดต้องใช้เรือให้ท่านใช้เรือให้ท่านดีๆครับก็นี่มันได้ครับจานนิมนต์ได้เลยครับจานนิมนต์ได้ครับนิมนต์ครับ
3: กลัวไหมว่าถนนถึงหมู่บ้านเรารถจะเข้าได้
1: เฉยๆครับไม่เคยคิดสนุกกับงานไปเป็นวันๆแล้วสูตรที่เขาใช้เรือเราก็ไปการเขาเรือยังจะเป็นคลองพระโขนงอยู่ครับ
3: ความสุขนั้นนะอยู่ตรงไหนทุกวันน
1: ี้อยู่การทำงานครับเช้าออกแล้วมาหากินเย็นก็กลับบ้านเราพักผ่อนเราอาชีพนี้นะเราก็ยึดหลักอาชีพนี้เราก็ทำให้ดีที่สุดต่อวันไปนะ
0: ในคลองที่2ฝั่งขนาบด้วยคอนโดสูงเรือของพี่ณดูลำเล็กไปเลยละครับพี่ณวิ่งเรือทุกวันจากตลาดพระโขนงไปถึงวัดขจรสิริเพราะฉะนั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของที่นี่ทุกอย่างรวมถึงเห็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงด้วยอย่างเช่นชุมชนที่เราเห็นจากภาพโดรนนี้อยู่กลางคลองพระโขนงครับ
6: ลุงตา
1: ครับครับ
6: หนูจะพาไปหาลุงได้ยังไงคะ
1: เดี๋ยวผมสั่งพอไปแล้ว
0: ที่นี่คือเกาะกลางนะครับพี่ณบอกว่าเป็นเกาะเก่าแก่กลางคลองพระโขนงที่มีชุมชนอยู่อาศัยด้วย
1: สวัสดีครับ
6: แค่ส่วนตัวเหรอคะ
1: ใช่ครับใช้ข้ามฟากอย่างเดียวฮะ
6: ใครใช้ได้บ้างคะแค่
1: ทั้งชุมชนนะครับ
6: เสียค่าข้ามไหมคะ
1: ไม่เสีย

0: อย่างชาวบ้านไม่เห็นแต่ต้องมีคนมาส่งต้องมีญาติพี่น้องของตัวเองมาส่งเกาะกลางนะครับมันเริ่มตั้งแต่นี่นะครับหัวเกาะตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยเกาะกลางเนี่ยมีเนื้อที่อยู่ประมาณ3ไร่2งานแต่ก่อนนี้จริงๆเนี่ยเกาะกลางเนี่ยมีเนื้อที่อยู่ประมาณ8ไร่น้ํามันซอบไปซอบไปซอบไปเหลือที่อยู่นิดเดียวเองตอนนี้มีบ้านเรือนทั้งหมด57หลังคามีประชากรมีประมาณ90ครอบครัวสมัยก่อนนี่ตึกสูงๆจะไม่มีเลยฮะมองไปนี่มองฟ้านี่โล่งไปหมดนะฮะคลองนี้สมัยก่อนเนี่ยน้ำใสมากว่ายน้ำได้เหมือนกับน้ำประปาเลยฮะสมัยก่อนกุ้งหอยปูปลาในคลองนี้เยอะมากเรียกว่าเราอยากจะกินปลาตอนไหนเวลาไหนแล้วฉันถือขันเบ็ดผมเด็กๆนะอยากจะกินปลาก็ถือขันเบ็ดไปตกปลาตะเพียนมั่งปลาหมอมั่งอะไรเงี้ย
1: ชุมชนเล็กๆที่อยู่กลางคลองแห่งนี้นอกจากที่ตั้งจะทำให้เรารู้สึกถึงความพิเศษแล้วผู้คนที่นี่ก็น่ารักมากทีเดียวอยู่กันแบบสบาย
2: ๆตัวใหญ่เนื้อน่ากินอ่ะ
3: รู้จักเหรอคะ
0: ทุกคน
4: นี่ข้าประจำเกาะ
5: วันนี้อากาศดีค่ะกินสบายดี
6: อันนี้เป็นช่างมืออาชีพเหรอคะ
7: ต้องสมัครเล่นค่ะทำให้เพื่อนก็ไม่ต้องไปเสียตังค์นะ
5: ที่นี่สบายอยู่กันแบบบ้าน
1: ๆห่างจากชุมชนเกาะกลางไปโดยนั่งเรือไม่นานมากนักพี่ณพาเราไปชุมชนมิตรไมตรีกันต่อนะครับที่นี่เป็นชุมชนสวนผลไม้โบราณของแถบนี้
8: จะมาเที่ยวบ้านลุงทุมป้าหมูหน่อยมาดูขนมหวานกันหน่อยนะครับโค้งเนี่ยเขาถึงแล้วครับ
1: ที่นี่เราเจอกับป้าหมูและลุงทุมที่ทำขนมเก่งมากๆเลยครับบางวันป้าหมูก็ออกขายขนม
9: แม่ค้ามาแล้วค่ะข้าวต้มมัดขนมใส่ไส้นะคะ
10: นอกจากทำขนมแล้วเราทำอะไรอีกบ้างคะในสวน
11: ปลูกพริกปลูกโหระพากะเพราอะไรปลูกกล้วยเงี้ยค่ะแล้วก็ปลูกไว้กินไปซื้อของมันก็แพงใช่ไหมและอีกอย่างมันปลอดสารนะก็มีสวนอยู่เท่านี้คุณเอ้ยหมอเฟืองจะไปฝากคุณยายค่ะอีกอาทิตย์นึงขายได้แล้วค่ะ
1: อย่างที่บอกนะครับว่าชุมชนริมน้ำแห่งนี้เป็นสวนผลไม้และมีร่องสวนด้วยเห็นไหมครับ
12: สวัสดีครับลุงรี
13: สวัสดีครับในสวนของเราก็จะมีปลูกมีมะม่วงมีกล้วยมีดอกแล้วก็มีมะนาวอะไรเงี้ยเอาไว้กินก็ในบ่อ ก็คือเลี้ยงปลา
10: พื้นที่ของเราประมาณกี่ไร่คะเนี่ย
13: 2ไร่กว่าบ้านก็อยู่แถบนึงสวนก็อยู่แถบนึงรอบๆบ้านก็ปลูกดูอะไรหลายๆอย่างกินได
14: ้ตรงนี้มีละมุดนะครับละมุดหล่นบ้างอะไรบ้างหลายเก็บจริง
15: ๆขายไหม
14: ก็ไม่ค่อยจะขายเก็บกินแบ่งกันกินไปนี่นะ
1: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าแถวนี้มีสวนผลไม้ด้วยถึงแม้จะไม่มากมายนักแต่ว่าก็พอให้เราได้กิน
10: อร่อยมาก
8: เดี๋ยวนี่ชุมชนเจ็ดขนาดครับผมยังมีพื้นที่สีเขียวอยู่ครับอยู่ตรงข้ามกับวัดยางพอดีครับมันเป็นที่เดิมมันที่เก่าแก่เขาเรียกคลองเจ็ดขนาดจะนำสู่เข้าไปแปลงสวนที่เขาเรียกชื่อเจ็ดขนาดเนี่ย
1: พื้นที่สีเขียวที่มีคลองเล็กๆนั่นแหละครับคืออีกพื้นที่หนึ่งที่พี่ณบอกว่ายังมีสวนที่ชาวบ้านทำกันอยู่ชื่อว่าชุมชนเจ็ดขนาดด้านหน้าเป็นคลองด้านหลังคือหมู่บ้านจัดสรร
8: มีสวนปลูกผักปลูกคะน้าปลูกฝรั่งปลูกอะไรกันเต็มไปหมดรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วครับก่อนเป็นสวนทั้งนั้นนะครับ
1: ที่นี่สามารถมาทางเรือหรือว่าจะเข้าทางถนนอ่อนนุชซอย21ทับ1ก็ได้หลังจากนั้นเจอคลองแยกซ้ายก็เป็นชุมชนมิตรไมตรีแต่ว่าถ้าหากแยกขวาก็เป็นชุมชน7ขนาด
10: โหนี่เหมือนบ้านสวนเลยนะคะ
16: โอ้ยมันเป็นบ้านสวนมันตั้งแต่เกิด
10: อ๋อนี่ไม่ใช่กรุงเทพหรอคะนี่มันจังหวัดอะไร
16: เขตบ้านนอกไง

0: อันนี้มันไม่ค่อยมีผลไม้นะหนูนะ
1: ค่ะ
0: เป็นต้นมะพร้าว
2: ที่นี่เราเจอกับลุงต๋องที่พาเราชมสวนของแกซึ่งมีทั้งขนุนมะนาวและพืชผักสวนครัว
1: สวนเรานี่ตรงนี้กี่ไร่คะ
3: 2การประมาณ2การเมื่อก่อนเรามีสวนอยู่ด้านในที่เดี๋ยวนี้เป็นหมู่บ้านนะข้างในนู่นตอนนี้มันเป็นหมู่บ้านไปหมดแล้ว
2: ใครจะคิดล่ะครับว่าเรายังเจอร่องสวนการปลูกกล้วยอ้อยกันอยู่ด้วย
1: ตรงนี้คือเย็นเลยนะ
3: ใช่มันเป็นอย่างนี้ทั้งปีในนี้ก็ยังมีปลาให้เห็นอยู่บ้าง
4: อันนี้เป็นผักหรือเปล่าครับ
3: ทีมอันนี้เป็นผักแว่นไง
4: ขายไหมครับ
3: โอ้โหที่นี่เขามีแต่ให้ครับให้ปีครับไอ้นี่คือมันอยู่ได้เนี่ยมันรับน้ำตักหนักได้สัก100โลอะไรเงี้ยนะสวัสดีพี่ปาง
5: สว
3: ั
5: สดีจ้า
6: สวัสดีจ้า
1: แล้วพี่ปางจะไปทำอะไรไปไหน
3: นะครับที่เขาอยู่ตรงนี้อ่ะ
2: เรารู้สึกว่าลุงต๋องมีชีวิตที่ดีงามมากเลยนะครับมีสวนอยู่ริมคลองกลางกรุงหาของกินในสวนเล็กๆของตัวเองสุขนี้ใครจะเทียบล่ะครับ
7: กินแล้วตาหวานน่าดูลองดูกัดดู
8: นี่ใจดีจัง
3: โอ้ยคนสวนเขาเป็นอย่างเงี้ยล่ะ
7: จะไม่หวงกันจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน
3: คนสวน 99% เป็นอย่างงี้เราอยู่ที่เนี่ยมันอย่างน้อยร่มเย็นเป็นสุขสบายเราไม่มีตังค์สักบาทเราก็อยู่ได้ที่นี
4: ่เขาเรียกกันสะพานเหล็ก21/1ครับสะพานนี้สำคัญกับชุมชนเรามากครับเพราะว่าอาศัยยามคืนดึกๆเราต้องใช้สะพานนี้ข้ามฝั่งกลางวันก็ออกทางหน้าวัดยางได้มีเรือพายข้ามฝั่งจะได้ใกล้หน่อยครับเอารถจอดทางฝั่งวัดยางได้มีเรือรับจ้างอยู่ครับ16:00 น.
2: พี่ณและลุงต๋องพูดเหมือนกันนะครับว่าคนที่ชุมชนริมคลองแห่งนี้ไม่มีทางทิ้งเรือได้เพราะว่ายังสามารถใช้โดยสารทั้งระยะใกล้ไกล
9: สังเกตว่าเรือที่เราใช้พายอยู่เนี่ยค่ะมันเหมือนกัน
7: ใ
9: ช่ไหมเหมือนอ๋ออันนี้นี่เรียกเรืออะไรคะ
7: เรือแปะเรือสำปั้นอย่างที่พายผู้ชายเมื่อกี้เรือ12
9: เรือ12
10: ท่าเรือนี่มีเรือประมาณ10ลำครับจะเป็นคิวใครมาก่อนรับก่อนครับ
9: พายอะคะมาทำกิจการเรือรับจ้างเนี่ย
4: มีมานานนะครับต่อรุ่นแต่ละรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็ออกจากว่างจากสวนมาเขามาพายเรือกัน
9: พายจากไหนไปไหนบ้างคะป้า
7: เนี่ยพายเนี่ยจากปากคลองเจ็ดขนาด
9: ไปที่ไหนคะ
7: มาหน้าวัดยาง
9: ราคายังไงคะเวลาค่าจ้าง
7: ก็บางคนก็ให้10บาทบางคนก็ให้5บาท
9: เข้าคลองเหรอคะ
7: เข้าคลอง20
2: เรือข้ามฟากที่นี่เป็นเรือลำเล็กๆส่วนใหญ่คนพายก็เป็นผู้สูงอายุใครอยากลองนั่งก็เชิญนะครับ
7: บ้านเราก็อยู่เฉยๆเนา
9: ะ
7: ติดฝาแล้วจะไปทำอะไรกินล่ะได้ร้อยบาทเราก็ดีใจแล้ว
4: เอาเสียดีเสียมาใหญ
2: ่วิถีริมคลองพระโขนงแห่งนี้ทำให้เรารู้สึกได้ถึงวิถีชีวิตคนกรุงในอีกรูปแบบหนึ่งมากกว่านั้นยังทำให้เรารับรู้เรื่องใหม่ๆเกี่ยวกับคลองในกรุงเทพมหานครด้วยล่ะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับการหาปลาในลำคลอง
10: ปลากับเขาเหรอคร
4: ับ ก็มีไว้2 3ใบไว้กินแจกกันกินพี่ๆน้อง2วันแล้วก็ไปกู้ทีตักมาก็แบ่งกันกินแต่ของเต่าก็เป็นอาชีพนะอาชีพเขาเลยหาปลาเผื่อเขาว่างจากงานเชื่อมเหล็กหาปลาเน้นอย่างเดียวช่วงหน้าฝนวันนึงอ่ะเป็น100กิโลนะ
11: อ่างก็ไปไหนนี
12: ่ซ่อมรอบ
11: เอาซ่อมรอบเหรอตรงไหนปากคลองเหรอ
12: นี่ตรงนี
11: ้อ๋อครับ
2: ลุงโตคนนี้เป็นคนชุมชน7ขนาดนะครับมากกว่านั้นยังเป็นนักหาปลาด้วยรอบที่เก่งมากคนหนึ่งครับทุกวันหยุดจะขับเรือลำเก่งพร้อมอุปกรณ์ใส่ปลาออกไปกู้รอบที่ดักไว้ใต้สะพานในคลองพระโขนงครับ
4: เริ่มอยู่ตรงนี้แหละครับลุง
5: ไหนฮะอันแรก
6: มีใบแรกเนี่ยต้องมีใบเลย
5: แล้วก็จะดับเรือพายไปใช่ไหมฮะ
6: ใช้ดับเครื่องอย่างเดียวมาอีกเดียว
5: อันนี้คือเราวางตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับอย่างหน้าบ้านนี้เขาห่วงไหมครับ
6: ไม่มีใครห่วงไม่ใช่ว่าจะติดทุกใบนะวัดดวงเราก็มีปลาติด
5: อ๋อส่วนมากเป็นปลาอะไรอ่ะปลาดุก
6: บางใบผมเคยได้50 กิโลใบเดียว
2: บริเวณที่ลุงโตดักลอบอยู่ใต้สะพานทางเดินริมน้ำทั้งสองฝั่งลุงโตเท่านั้นที่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเรามองเผินๆไม่มีทางรู้เลยครับว่าบริเวณนั้นมีการดักปลา
5: เหลือมาล่อแล้วมันเข้ายังไง
6: ก็เข้าเองครับนี่เหยียบยังไงใบนี้ถ้าน้ำหลายๆใบนี้จะติดดีมากจะ20-30 โลใบพูดทีครั้งโทรศัพท์ตัวเองต้องเอา
5: เป็นไงบ้างครับใบนี
6: ้ไอ้ตัวอยู่ไงตัวใหญ่ติดตัวอย่างก็คุ้มน้ำหนักมันได
5: ้โอ้ประมาณกี่ตัวครับอันนี
6: ้ไม่กี่ตัวนะแต่ตัวมันใหญ่
2: รอบของลุงโตต้องมีสลิงผูกและล็อกกุญแจติดกับเสาสะพานนะครับลุงโตบอกว่าล็อกไว้กันหาย
1: ต้องใส่กุญแจ
6: โอ้ไม่ใส่ไม่เหลือลงมานี่หายไป19 ใบแล้วอ่ะ
5: ประมาณกี่ดอกครับลุง
6: สัก40 ดอกเยอะไหมล่ะแจจำไม่ดี
1: จะจำได้ไงเนี่ย
6: ก็เขาแยกเป็นส่วนไปเมื่อก่อนน้ำมันจะดีกว่านี้ตอนผมเด็กกระหูน้ำเนี่ยโดดเล่นสบายๆเลยนี่โดดไปขึ้นมาเกาหน่อย
1: แต่ก็ยังมีปลาอยู
6: ่
1: เนาะ
6: ก็ยังพอมีแต่ปลาก่อนน้ำปลามีทุกชนิดนะมีปลานิ่มปลาตะเพียนปลาเยื่อตกปลาอะไรกระมังอะไรปลากระแหมันเยอะแยะกุ้งเกื้องมีหมดเพราะความเจริญมามันก็น้ำเสียขึ้นคุณใช้น้ำเสียเยอะขึ้นมันปลาไม่อยู่ไม่ได้ช่อนกับปลาหมออ
5: ันนี้3ปลาเลยช่อนหมอดุก
6: ต้องใส่น้ำเขาถ้าไม่ใส่ข้างล่างเขาจะตายหายใจไม่ออกครับ
2: ปลาที่ได้ในวันที่เราถ่ายทำนั้นก็คือปลาดุก40 กิโลกรัมปลาช่อนและปลาหมออีกนิดหน่อยสำหรับทีมงานแล้วรู้สึกว่าคาดไม่ถึงเลยล่ะครับว่าคลองพระโขนงแห่งนี้จะมีปลาในธรรมชาติอยู่ด้วย
6: อาทิตย์นึงส่งก็ประมาณ200 โลผมมันได้ปลาเสร็จแล้วเขายังไม่สั่งผมก็จะมาใส่ไว้ใต้เนี้ย
1: ที่ยืนอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรคะเนี่ย
6: สำหรับที่อู่จอดเรือครับ
1: ยังของลุงโตไม่เหมือนคนอื่นคือมีหลายระดับ
6: มีระดับไว้สำหรับตักปลาครับแล้วก็ที่เก็บของตรงนี้ที่จอดเรือโดยตรงผมเป็นช่างผมทำเอง
2: ลุงโตทำกระชังเก็บปลาเอาไว้ใต้อู่จอดเรือนะครับเมื่อลูกค้าต้องการก็มาเอาไปขายลุงโตบอกว่าปลาคลองพระโขนงก็อร่อยนะครับ
6: มีลูกค้าเขาสั่งมาจากตลาดเอา50 โลเพราะว่าเขาสั่งที่ไหนต้องเอาไปก็เท่านั้นคือมีการเลือกเล็กใหญ่ก็ประมาณ 1,700 แล้วก็ได้ปลาช่อนอีกประมาณสัก5 โล 400ก็ 2,000 กว่าบาท
2: ลุงโตเอาปลามาขายที่ตลาดเรียกว่าทำรายได้เกือบทุกวัน
1: ไงคะว่าไงบ้างเรียบร้อยไหมคะ
6: ฮะ
1: เรียบร้อยไหม
6: เรียบร้อยครับ
1: มีแรงขึ้นเลย
2: เป็นความโชคดีอย่างหนึ่งของคนริมคลองแต่สิ่งที่คนที่นี่บอกเราเพิ่มนั่นก็คือหน้าที่ของคนที่อยู่ริมคลองนอกจากจะใช้คลองแล้วก็ต้องดูแลคลองด้วยนะครับ ทางรายการขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมเสนอเรื่องราวกับเราในวันนี้นะครับขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ
12: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึงที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเลยนานมาก
1: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่เราจะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
1: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
0: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
1: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
0: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายนะ
1: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกันมารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
0: อย่างนั้นนะ
1: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
0: คือเรียกว่าใช้คนโลเคอลที่มีกิลเฉพาะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
1: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของ
0: มาวันนี้เจ้าของชุนข้างในเลยก่อนนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งอยู่บนเก้าอี
1: ้
0: น่ารักสุดๆเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปเจอเจ้าของกันแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจดนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: ครับ
0: รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลย
2: ครับ
0: มันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อนี่หรอ
2: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากแล้วเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
0: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
2: ใช่คร
0: ับคัดมาไว้ที่เรานะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
2: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
0: โอ้โหรุ่นคุณทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
2: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล้ว
0: ครับ
2: แต่ว่าเราพยายามให้มัน
0: น้อยที่สุด
2: น้อยที่สุดใช่ครับ
0: โอเค
2: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาครับต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
0: ได้ไม่เอาแบบว่าบาง
2: ๆใช่
0: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
2: ครับ
0: เรียกว่าเนียนดีกว่า
2: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่ไหมครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
3: สไตล์ใหม่ๆ
2: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
0: ให้เจดให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
2: ใช่ครับ
0: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
2: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
0: โต๊ะประชุมเหรอ
2: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าวครับแต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
0: ็
2: คือจริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
0: ตอนมันจะเข้มขึ้นอีก
2: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
0: ไม้สักมันเหลือง
2: ใช่ครับ
0: มันติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผงคนเอเชียที่โดนกัดสี
2: ใช่ครับ
0: มันจะเป็นเหลืองเบจเหลืองเป็นเบจเยลโล่อ่ะ
2: ใช่
0: เพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี้
2: ใช่ครับ
0: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
2: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
2: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้สร้างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันอ่อนครับ
0: ครับ
2: แต่ทีนี้ความยากไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่เป็นไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่มั้ย
0: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเก
2: ิน ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้าง
0: อะไร
2: ใช่ครับทั้งสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
0: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลย
2: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
0: แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร
2: ่
0: แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มนี่เหรอ
2: ใช่ครับ
0: ต้นทุนมันไม่สูง
2: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
0: แต่เราก็ยอมไง
2: ความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุดเลย
0: อันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
1: เขาเน้นคุณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
0: ไม่มองแจกบอกไม่ยอม
1: ใช่
2: ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเกรนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
0: ี้ยก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักคือลายไม้สวยงามนั่นเอง
2: แต่ด้วยข้อเสีย

0: นี้กับตัวไม้สักที่เอ้ยไม้สักเก่าที่มันจะมีตําหนิธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกรอยตะปูอะไรอย่าง
1: เงี้ย
0: ก็จะมีให้เห็นบ้าง
1: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
0: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
1: อันเนี้ยมันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็น100ปีหลาย100ปีก็มีใช่มั้ยเกิน50 60ปีแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหว่ความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้มีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
0: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
1: โอ้เข้มนี้เลยเหรอ
0: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะ
1: อ่ะลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยกัดเชือกโหด
0: ใช่ครับให้มันอ่อน
1: ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
2: ใช่คร
1: ับตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
0: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าบิลอินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
1: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
0: ใช่ครับ
1: นี่เคลือบด้านเฉย
0: ๆใช่ครับเคลือบด้านเฉย
1: ๆโอเค
0: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
1: ดูธรรมชาติมาก
0: ใช่ครับโชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
1: ครับ
2: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการ collaborate กันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนอยากจะรู
0: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นเพราะมันต้องผ่านการรีดใส่อีก
1: เออใช่คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
0: ใช่ครับ
1: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยฮะเออ
0: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมุติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช่
1: ไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: เพราะแจวไม่ยอม
0: ใช่ครับ
2: แจวไม่ยอมอันนี้เป็นคนควบคุมนะว่า
1: ไม่ยอม
2: เป็น QC
0: ไม่ได้คร
2: ับ
0: หลังจากนั้นสมมุติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้สร้างครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
1: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
0: ใช่ใช
2: ่ใช
0: ่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเก่านี่ควบคุมได้ยากมันไม่ได้มาเป็นต้น
1: มันต้องใช้เวลาบางทีมาเป็นต้นเมื่อมันผ่าแบบลายมันเข้ากันอยู่แล้วเง
0: ี้
1: ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะ
0: ใช่
1: เออคัดลายมันเข้ากัน
0: ใช่ครับเราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากก็ประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับพร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสๆอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆอะไร
1: เขาไปได้มากกว่านี
2: ้ฉันชอบ
1: มีศักยภาพมากกว่านี้
2: ให้ฉันมาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
0: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่สองคนสามีภรรยา
1: โอ้
0: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
1: กำกันทั้งวันเลย
0: ใช่ครับ
1: ไปถึงสีอ่ะทั้งสีกันสีทั้งวันเลย
2: กินบางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นโพทะเลาะกันเรื่อง
1: ไม่ใช่น่าจะรักกันแหละเออ
0: ใช่ครับ
1: ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
0: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็นสิบตัวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยถ้าทำกับเราก็คือต้องมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตำหนิอะไรเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรเงี้ยครับ
1: ใช่ยอมดีกว่า
0: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
1: ยอมความอดทนว่ะเออจริงๆๆๆคุณผู้ชมคือทำเฟอร์นิเจอร์ขายอยู่เนี่ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเออเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่เนี่ยแต่ว่าจะทำเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
0: ถู
1: กมั้ยเอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมควอลิตี้ของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
0: ใช
1: ่ตอนนี้เราดูโปรดักต์กันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนทำ
0: ครับไป
1: อยากเจอสามีภรรยาคุณทันมากเลย
0: ครับ
1: อยู่ป่าวะฮะมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทำหน่อย
2: ก็ได้
1: เชิญนำหน่อยเชิญนำหน่อยครับเชิญครับหลานถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
2: ๆ
1: ที่นี่คืออีกที่นึงนะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
2: ใช่ๆ
1: เป็นบ้านช่างอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ย

0: โอเคเราขอคุยโอ้โหนี่บรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
1: สตูดิโอ
0: แล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่าเดยังไม่ได้ทำสงทำสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทำสีอีกที่หนึ่งเนาะ
2: ใช่ครับอ
0: ันนี้คือเป็นประกอบต
2: ั
0: ดประกอบนู่นนี่ใช่ไหมฮะ
2: ใช่คร
1: ับ ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้เหรอคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
2: ใช่ครับ
0: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
2: ใช่ครับ
0: เกินหนึ่งหมดเลยจริงๆเลยใหญ่
2: ใช่คร
0: ับ หนา
1: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่ ลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆ
0: ต้องอบ
1: มันต้องมันต้องเอาไปอบอีกไหมคะ
2: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น50-60ปีอย่างเงี้ยครับเขาเจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทำมาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเนี้ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมากๆ
0: จริงจริง
3: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
4: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างเงี้ยมันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
3: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทำให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็ทำการต่อไม
5: ้ยากไหมคะหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
3: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทำเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
6: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้จำนวนแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยก็จะใช้กาวร้อนนะคะต่อมีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกลียวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์

รอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็จะหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างแล้วเราก็จะทำการร้อยน็อตโดยการใช้ตะปูเกี่ยวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการต่อกาวไว้เกี่ยวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดาค่ะ

0: อุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยมันทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่ครับ
0: อันนี้แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะเอออยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรนะครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทำมาอย่างนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยน
0: ตั้งแต่มาแพนเนี่ยได้ยินคำนี้มาบ่อยมาก
2: ใช่ครับ
0: แต่ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีท่านพาถังฉันอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
2: ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
1: ครับชิ้นใหม
2: ่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่ไหมครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทำให้มันแบบสมมติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณเมตร20
0: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
2: ใช่ใช่
1: ต้องยอมทำอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทำมาก่อน
2: ใช่ครับ
0: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทำสีกันบ้างนะครับนำต่อเลยครับ
3: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เดี๋ยว
0: เ
1: ราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนี่บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮาร์ลี่
0: แจ้งเล่าหน่อยแล้วกันว่าไอการทำสีมันยังไง
2: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป้การลงสีตามสูตรของช่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นเลกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: ฟีลลิ่งธรรมชาติ
2: ใช่ค
0: ่ะไม้ถ้าเป็นไม้ดิบ
2: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
2: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของชาย
1: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว
2: ้เอกลักษณ์
0: ชี้ให้ดู
2: ใช่
1: เอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
0: ขาย
1: แบบน
0: ี้นี่คือรอยตะปูเนี่ยใช่มั้ยใช่มั้ยเออนี่
1: คือลายไม้กับ
0: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊แหละเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
2: สำคัญ
0: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียงมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์อ่ะพูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันคุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอุ้ยนี่ก็ความหนาก็น่าดูเหม
2: ือนใช่ค่ะนี่หนา 1.5 นิ้วค่ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนา
2: เกือ
0: บ2นิ้วอ่ะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
0: ่ใส่มาขัดแต่งผิวโน่นนี่แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
1: สีก็ต่างกันอันนี้เขาสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
2: ใช่ค
3: ่
2: ะ
3: เคลือบ
0: เคลือบอย่างเดียว
4: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม
5: ่ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
4: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
5: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใสสี
4: แล้วพอทำอันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
5: อ๋อรอมันแห้งเซ็ตตัวแล้วก็ขัดได้แล้ว
4: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
5: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใสสี
4: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
5: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
4: ใช้เทคนิคอะไรคะเนี่ยฟอก
5: ในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
6: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแหมเป็นปล่อยเป็นธรรมชาติ
7: อันนี้โพสต์ใหม
6: ่โพสต์เดิมๆของมาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
7: ที่เราซื้อมานะ
6: สีนี่เราแต่งลายหามไม่ได
7: ้ครับ
6: ถ้าเป็นสีธรรมชาติวานัสสีโอ๊กแต่งลายหามได้สีนี้แต่งลายหามไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
7: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไป

0: วันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่
0: มาพาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมอมรรัตน์มากๆสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราขอบคุณพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: สภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปข้างหนึ่งแล้วนะเจ้ามันห้อยตรงเต็งไปแล้วเจ้าเคยไหมมันหักมาแล้ว 2-3 รอบแล้วลงขาแล้วเจ้า
2: หนึ่งเทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกัน

0: มรินทร์ทีวี
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: รู้หรือไม่การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งหรือทางอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมเช่นการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจการสอบสวนและการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองหากมีข้อพิพาทในเรื่องดังกล่าวต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับ

ื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึงที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเนี่ยนานมาก
1: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่จะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
1: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
0: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
1: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
0: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็

0: ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายเนาะ
1: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกันของเต้มารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
0: อย่างนั้นนะ
1: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
0: คือเรียกว่าใช้คนโลคอลที่มีสกิลเฉพาะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
1: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของ
0: มากเจ้าของเจ้าของชุนข้างในเลยก่อนนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งอยู่บนเก้าอี้ที่น่ารักสุดๆเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปไปเจอเจ้าของกันแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจดนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลยมันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อนี่หรอ
3: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากเพราะเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
0: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
3: ใช่คร
0: ับคัดมาไว้ที่เรานะ
3: ใช่ครับ
0: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
3: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
0: โอ้โหรุ่นคุณทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
3: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล้ว
0: ครับ
3: แต่ว่าเราพยายามให้มัน
0: น้อยที่สุด
3: น้อยที่สุดใช่ครับ
0: โอเค
3: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาครับต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรงได
0: ้ไม่เอาแบบว่าบางๆ
3: ใช่
0: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
3: ครับ
0: เรียกว่าเนียนดีกว่า
3: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่มั้ยครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
2: สไตล์ใหม่ๆ
3: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
0: ให้เจดให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
3: ใช่ครับ
0: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
3: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
0: โต๊ะประชุมเหรอ
3: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าวครับแต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
0: ็
3: ค
0: ือ
3: จริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
0: ตอนมันจะเข้มขึ้นอีก
3: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
0: ไม้สักมันเหลือง
3: ใช่ครับ
0: มันติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
3: ใช่ครับ
0: มันจะเป็นเหลืองเบจเหลืองมันเบจเยลโล่อ่ะ
3: ใช่
0: เพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี
3: ้ใช่ครับ
0: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
3: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
3: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้ช่างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันออกครับ
0: ครับ
3: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่เป็นไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่ไหม
0: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเกิน
3: ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้างอะไรอย่างเง
0: ี้
3: ยใช่ครับช่างสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
0: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลย
3: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
0: แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มนี่เหรอ
3: ใช่ครับ
0: ต้นทุนมันไม่สูง
3: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
0: แต่เราก็ยอมไง
3: ความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุดเลย
0: อันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
1: เขาเน้นคุณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
0: ไม่มองใจบอกไม่ยอม
1: ใช่
3: ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเกรนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
0: ี้ยก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักคือลายไม้สวยงามนั่นเอง
3: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไม้สักเก่าที่มันจะมีตำหนิธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกรอยตะปูอะไรอย่าง
0: เงี้ย
3: ก็จะมีให้เห็นบ้าง
0: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
3: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
0: อันเนี้ยมันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็น100ปีหลาย100ปีก็มีใช่มั้ยเกิน50 60ปีแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหว่ความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีก โอ้ยมีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
3: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
0: โอ้โหเข้มนี้เลย
3: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะ
0: อ่ะลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยกัดเชื้อโหด
3: ใช่ครับให้มันอ่อน
0: ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
3: ใช่คร
0: ับตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
3: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าบิลอินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
0: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
3: ใช่ครับ
0: นี่เคลือบด้านเฉย
3: ๆใช่ครับเคลือบด้านเฉย
0: ๆโอเค
3: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
0: ดูธรรมชาติมาก
3: ใช่ครับโชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
0: ครับ
1: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการโคลาโบเรทกันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนอยากจะรู
3: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นเพราะมันต้องผ่านการรีดใส่อีก
0: เออใช่คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
3: ใช่ครับ
0: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
3: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยฮะเออ
3: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช่
0: ไม่ได้อ่ะ
3: ใช่ครับ
0: เพราะแจวไม่ยอม
3: ใช่ครับ
1: แจวไม่ยอมอันนี้เป็นคนควบคุมคุณนะว่า
0: ไม่ยอม
1: เนี่ย thank you
3: ครับหลังจากนั้นสมมติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้สั่งครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
0: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
3: ใช่
0: ไ
3: ห
1: มใช
3: ่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเก่านี่ควบคุมได้ยากมันไม่ได้มาเป็นต้น
0: มันต้องใช้เวลา
3: ใช่ครับ
0: บางทีมาเป็นต้นเมื่อมันผ่าแบบเมื่อลายมันเข้าไปอยู่แล้วเง
3: ี้
0: ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะ
3: ใช่ครับ
0: คัดลายมันเข้ากัน
3: ใช่ครับเราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากก็ประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือ
1: เ
3: ขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับพร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสอะไรเงี้ย
0: ครับ
3: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆเลย
0: เขาไปได้มากกว่านี
1: ้ใช่ไหม
0: เขามีศักยภาพมากกว่านี้
1: เขามาเจอให้ฉันมาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
3: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่สองคนสามีภรรยา
0: โอ้
3: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
0: กำกันทั้งวันเลย
3: ใช่ครับ
0: ไปถึงสีอ่ะทั้งงานสีทั้งวันเลย
1: บางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นเพราะทะเลาะกันหรือเปล่า
0: ไม่ใช่น่าจะรักกันแหละ
3: ใช่ครับ
0: ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
3: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
0: ครับ
3: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็นสิบตัวอะไรอย่างเง
0: ี้
3: ยถ้าทำกับเราก็คือต้องมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตำหนิอะไรเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: ยอมด
1: ี
0: กว่า
3: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
0: ยอมความอดทนว่ะเออจริงๆๆคุณผู้ชมคือทำเฟอร์นิเจอร์ขายอยู่เนี่ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเออเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่แต่ว่าจะทำเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
3: ถู
0: กมั้ยเอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมคุณภาพของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
3: ใช
0: ่ตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนทํา
3: ครับ
0: อยากเจอสามีภรรยาคุณนั้นมากเลย
3: ครับ
0: อยู่ป่ะวะฮะมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทําหน่อย
1: ก็ได้ครับ
0: เชิญนําหน่อยเชิญนําหน่อยครับเชิญครับหลานถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
1: ๆ
0: ที่นี่คืออีกที่นึงนะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
1: ใช่ใช่
0: เป็นบ้านช่างอ
3: ่
0: ะ
3: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมโอเคเราขอคุยโอ้โหที่บรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
1: สตูดิโอ
0: แล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวไม่ได้ทำสงทำสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทำสีอีกที่นึงเนาะน
3: ี่
0: คือเป็นประกอบต
3: ั
0: ดประกอบตรงนี้ใช่ไหมฮะ
3: ใช่คร
1: ับ ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
3: ใช่ครับ
0: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
3: ใช่ครับ
0: เออเกิน1นิ้วหมดเลยจริงๆเลยใหญ่
3: ใช่ครับ
0: หนา
1: ทีนี้ เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆ

0: ให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆเน
1: ี่
0: ยมันต้องมันต้องเอาไปอบอีกมั้ยคะ
2: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จําเป็นหรอกครับเพราะว่าเค้าเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น50 60ปีอย่างเงี้ยครับเค้าเจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทํามาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเนี้ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมากๆ
1: จริงจริง
3: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
4: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างเงี้ยมันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
3: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทำให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็ทำการต่อไม
5: ้ยากไหมคะหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
3: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทำเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
6: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้กำหนดแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยก็จะใช้กาวร้อนนะคะก็มีค่ะมีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกลียวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์

รอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็จะหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างแล้วเราก็จะทำการร้อยน็อตโดยการใช้ตะปูเกี่ยวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการต่อกาวไว้เกี่ยวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดาค่ะ

0: ุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์นึงเนี่ยมันทำในทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่คร
0: ับ
1: อันนี้
0: แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะอยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกัน

0: ก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทํามาอย่างนี้อยู่แล้วทําไมฉันต้องเปลี่ยน
1: ตั้งแต่หมาแพนเนี่ยได้ยินคํานี้มาบ่อยมากเลย
0: ใช่ครับ
1: แต่ฉันก็ทํามาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันอะไรเงี้ย
0: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทําให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
2: ครับชิ้นใหม่
0: ใช่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทําให้มันแบบสมมติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณเมตร20
1: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
0: ใช่ใช่
3: มั้ยต้องยอมทําอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทํามาก่อน
0: ใช่ครับ
1: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทําสีกันบ้าง
0: ครับ
1: นะครับ
2: ได้ครับ
1: นําต่อเลยครับ
0: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เดี๋ยว
0: เ
1: ราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งที
0: ่
1: บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮาร์ลี่
0: แจ้งเล่าหน่อยแล้วกันว่าในการทำสีมันยังไง
2: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป
0: ้
2: การลงสีตามสูตรของช่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นลิกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: ฟีลลิ่งธรรมชาติ
2: ใช่ค
0: ่ะไม้ถ้าเป็นไม้ดิบ
2: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
2: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของชาย
1: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว้
2: เอกลักษณ์
0: ชี้ให้ดู
2: ใช่
1: เอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
0: ขาย
1: แบบน
0: ี้นี่คือรอยตะปูเนี่ยใช่มั้ย
1: เออนี่คือไม้ไม้กับ
0: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊ะแหละเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
2: สำคัญ
0: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียงมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงๆคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์อ่ะพูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันก็เห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอุ้ยนี่ก็ความหนาก็น่าดูเหม
2: ือนใช่ค่ะนี่หนา 1.5 นิ้วค่ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนา
2: เกือ
0: บ2นิ้วอ่ะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
0: ใสมาขัดแต่งผิวโน่นนี
1: ่
0: แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
1: สีต่างกันอันนี้คือสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได
2: ้
1: ทำอะไร
2: ใช่ค่ะ
3: เคลือบอย่างเดียว
0: เคลือบอย่างเดียว
4: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม
5: ่ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
4: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
5: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใสสี
4: แล้วพอทำอันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
5: อ๋อรอมันแห้งเซ็ตตัวแล้วก็ขัดได้แล้ว
4: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
5: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใสสี
4: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
5: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
4: ใช้เทคนิคอะไรคะเนี่ย
5: ในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
6: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแหมให้เปิดปล่อยเป็นธรรมชาติ
7: อันนี้โป๊เดิมหรือโป๊ใหม
6: ่โป๊เดิมๆของมาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
7: มาที่เราซื้อมานะ
6: สีนี้เราแต่งลายหามไม่ได้
7: ครับ
6: ถ้าเป็นสีธรรมชาติวานัสสีโอ๊กแต่งลายหาได้สีนี้แต่งลายหาไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
7: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไป

0: ันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่ขอบคุณค่ะ
0: พาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมอมรรักมากๆสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราขอบคุณพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: ภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปข้างหนึ่งแล้วนะเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าเคยไหมมันหักมันละสองสามรอบละลงขาแล้วเจ้า
2: หนึ่งเทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกัน

0: อมรินทร์ทีวี
1: ท่านทราบหรือไม่ว่าศาลปกครองเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วทั้งในกรณียื่นคำฟ้องใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากเป็นการยื่นคำฟ้องผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพียงเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติหรือหากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลค่ะเมื่อส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ทางอีเมลที่ผู้ยื่นคำฟ้องได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำจากนั้นเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองได้ค่ะอย่างไรก็ตามมีวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาลที่ง่ายและสะดวกมากกว่านั้นคือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment ซึ่งมีทั้งหมด3ช่องทางได้แก่การชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะโดยเมื่อคลิกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้วระบบจะให้เลือกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีใดให้คลิกเลือกที่ชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเลือกช่องทางที่ประสงค์จะใช้ชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไปเมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มชำระเงินและคลิกที่ปุ่มไปหน้าชำระค่าธรรมเนียมที่อยู่มุมขวาล่างแต่หากต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินให้คลิกที่ปุ่มเลือกวิธีการชำระเงินระบบจะกลับสู่หน้าวิธีการชำระเงินอีกครั้งค่ะในกรณีที่เลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยบัตรเครดิตผู้ฟ้องคดีจะต้องเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่จะใช้ชำระเงินและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่ม Submit ระบบจะขึ้นรายละเอียดให้ตรวจสอบหากถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม Yesจากนั้นระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Submit ใส่เลขรหัส OTP

กดคอนเฟิร์มหน้าจอจะปรากฏรายละเอียดการทำรายการชำระเงินซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลและหากไม่ประสงค์จะทำรายการใดๆต่อไปให้คลิกเลือกออกจากระบบได้เลยค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเพิ่มเติมตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนดค่ะในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออกจากระบบแล้วและกลับไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมศาลภายหลังเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกเลือกศาลปกครองที่ได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นเลือกที่การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลแล้วเลือกชำระเงินศาลกรอกรหัสอ้างอิงหรือหมายเลขคดีดำโดยผู้ฟ้องคดีสามารถระบุทุนทรัพย์เพื่อให้ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมศาลหรือระบุค่าธรรมเนียมที่ต้องการชำระจากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่มีคำฟ้องหลายคดีสามารถคลิกที่ปุ่มคดีของท่านที่มุมขวาบนระบบจะแสดงคดีทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่มข้อมูลการยื่นฟ้องในคดีที่ต้องการจะชำระค่าธรรมเนียมศาลก็ได้เช่นกันค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-paymentเป็นวิธีที่ทำให้การยื่นฟ้องทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้จนจบกระบวนการด้วยขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ทำการศาลปกครองค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยพร้อมทั้งทีมงานนั้นก็จะนำเอาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นั้นมามอบให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับ2 สัปดาห์ที่

0: แล้วเราคุยกันในเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์แล้วก็การจัดสวัสดิภาพสัตว์นะครับสัปดาห์นี้จะพ้นหรือเปล่าผมยังไม่ทราบนะครับต้องไปถามอาจารย์ออยนะครับ
1: ยังไม่พ้น
0: ยังไม่พ้นนะ
1: ยังวนเวียนอยู่ค่ะแต่ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะคะยังอยู่ในเรื่องพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะจะเป็นตอนที่ชื่อว่าการจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะ
0: ครับกรอบแค่ไหนขอบเขตแค่ไหนในการจัดสวัสดิภาพคือการน่าจะเป็นคำง่ายๆคือการเลี้ยงดูเขาเนี่ยนะตามสภาพนะครับที่เหมาะที่ควรแค่ไหนนะครับที่เรียกว่ากฎหมายเข้ามาดูแลนะครับว่าถ้ากระทำแบบนี้ถือว่าสวัสดิภาพนี้ใช้ไม่ได้นะครับไม่ต้องไปร้องเรียนกระทรวงอะไรแรงงานเหมือนคน แต่ถือว่าตรงนี้คนเข้ามาดูแลนะครับในกรอบในแนวคิดน่าจะใกล้เคียงกันเช่นเดียวกันนะครับว่าสัตว์เลี้ยงก็ต้องมีสวัสดิภาพที่ต้องได้รับการดูแลพอสมควรสมัยก่อนนั้นใครจะเลี้ยงแบบไหนใครจะทำร้ายจะอะไรยังไงก็ได้แต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้แล้วนะครับกฎหมายเข้ามาดูแลนะครับครอบคลุมไปถึงสัตว์เลี้ยงต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามนะครับสัปดาห์นี้ใครจะมาให้ความกระจ่างครับ
1: ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเรายังคงได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: และเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้เรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านเป็นสุภาพสตรีนะครับเป็นใครบ้างครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะท่านแรกนะคะคุณพัชรวีคำฟูค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: และท่านที่2นะคะคุณปนัดดาศรีบุญค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: มีสัตว์เลี้ยงอยู่ในครอบครองบ้างมั้ยครับ
3: เคยเลี้ยง
0: เลี้ยงอะไรคะ
3: เลี้ยงสุนัขค่ะ
0: สุนัขเหมือนกันเลี้ยง
3: สุนัขเหมือนกันค่ะ
0: พันธุ์อะไรคะ
3: เป็นทางบ้านธรรมดา
0: พันธุ์อะไรนะคะ
3: บ้านธรรมดาค่ะ
0: สุนัขบ้านธรรมดานะครับเลี้ยงง่ายไหมครับสุนัขบ้านธรรมดา
3: ดื้อนะคะเลี้ยงง่าย
0: ดื้อใครดื้อกว่ากันครับเจ้าของกันไม่รู้ใครดื้อกว่ากันไม่รู้นะครับอันนั้นคนดื้อที่ถูกตีนะครับสุนัขดื้อจะถูกตีได้หรือเปล่านะครับไปติดตามสาระของเราได้เลยครับ

0: ดีเลยครับ
1: จ้ะ
0: ดีผมกำลังจะไปทำงานพอดีเลยอ่ะ
1: ทำไมวันนี้ไปแต่เช้าล่ะลูก
0: ก็พอดีวันนี้มีประชุมอะครับ
1: แล้วพ่อกับเดือนไปกันหรือยัง
0: อ๋อยังเลยครับแต่ผมต้องไปก่อนคงเดี๋ยวไม่ทัน
1: จ้า
0: ครับไม่พอดีครับ
1: พอดีจ้าขับรถดีๆนะ
0: ครับ
2: รองเท้าหายไปไหนแล้วเนี่ยโอ๊ยรองเท้าก็วางไว้อยู่ตรงนี้นี่นาโหยคนยิ่งรีบๆอยู่โอ๊ยอยู่ไหนแล้วเนี่ย
3: อ้าวเสร็จหรือยังล่ะลูก
2: โอ๊ยเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะคุณพ่อ
3: เดี๋ยวรถติด
2: กำลังหารองเท้าอยู
3: ่
2: นี่ไงเจอแล้ว
3: เฮ้ย
2: นี่
3: รองเท้าพ่อก็หายเหมือนกันเนี่ย
2: เอ้าพ่อขโมยเลยอีกข้างนึงล่ะโอ๊ยอยู่ไหนล่ะ
3: โอ้โหนี่ของพ่ออยู่นี่เลยเห็นข้างเดียวเนี่ยแล้วขาดด้วยเนี่ย
2: โอ้ยเจอแล้วเจอแล้ว
3: โอ้ยชีวิตเห็นไหมเนี่ยขาดแสดงว่าเจ้าตูบจัดการอีกแล้วสิเนี่ย
2: พ่อของหนูก็ขาดเนี่ย
3: โอ้โหไม่รู้จะทำยังไงกับมันแล้วนั่นเองเจ้าตูบเนี่ย
2: โอ้ย
3: หน้าเบื่อมากเลย
1: เอออะอะไรกันสองคนพ่อลูกเนี่ย
2: หูจะอะไรล่ะคะคุณแม่ก็ดูสิเนี่ยเจ้าตูบกัดรองเท้าหนูขาดอีกแล้วอะค่ะ
3: นี่นี่นี่ของผมด้วยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วข้างนึงไม่รู้หายไปไหนเนี่ย
1: เดี๋ยวแม่ไปหยิบคู่ใหม่ให้พ่อนะจ๊ะรอเดี๋ยว
3: โอ้หยิบหยิบหยิบหยิบหยิบจนจะหมดตู้แล้วถ้ามีให้หยิบเรื่อยๆก็ดีสิน
2: ั่นละสิคะของหนูอ่ะก็หลายคู่แล้วเนี่ยที่ขาดไปอ่ะ
3: นี่เดี๋ยวก็ต้องเสียเงินซื้อใหม่เนี่ยโอ้โหเป็นแบบนี้ไม่ไหวแล้วนะเนี่ย
2: ไม่รู้จะต้องสำรองอีกกี่คู่เนี่ย
3: เออ
1: นี่จ้าแม่เอามาให้เดือนด้วย
2: โอ้ยขอบคุณค่ะคุณแม่โอ้ยพระเจ้าโอ้ย
3: พ่อว่านะอย่างนี้ไม่ไหวนะเพราะว่าเนี่ยต้องจับเจ้าตูบเนี่ยไปทิ้งสวนสาธารณะแล้วไม่เลี้ยงให้เปลืองข้าวสุกแล้วแบบนี้มันไม่ไหวจริงๆโอ
2: ้ไปค่ะคุณพ่อขาไปเถอะค่ะ
1: ไม่ได้นะพ่อจะทำอย่างนี้ไม่ได
3: ้ไม่รู้แหละถ้าจะเป็นอย่างนี้พ่อจะจับมันไปทิ้งไม่รู้ไม่เลี้ยงมันแล้ว
2: คุณพ่อขาไปกันเถอะค่ะเดี๋ยวจะไปทำงานสายนะคะคุณแม่ขาสวัสดีค่ะ
3: วันนี้กลับจากที่ทำงานเนี่ยพ่อจะจัดการเลย
1: แม่ไม่ยอมนะสงสารมันแม่เลี้ยงมันมาตั้งแต่ตัวมันนิดเดียวอ่ะพ่อกลับมาก่อนสิพ่อ

0: จากกรณีดังกล่าวถ้าเจ้าของสุนัขนำสุนัขที่ตนเลี้ยงไปปล่อยที่สวนสาธารณะด้วยเหตุที่สุนัขชอบกัดสิ่งของเจ้าของสุนัขทำผิดกฎหมายหรือไม่ก็ผิดขอไม่ผิด
1: ครับก่อนต่ออธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นนะฮะที่แป้นไปรูปมือแล้วก็แย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับนะครับคุณปนัดดานะครับผิดไหมครับ
2: ก็ต่อ
1: ผิดนะครับทำไมคิดว่าผิดครับ
2: ก็คือถ้าเกิดนำสุนัขไปปล่อยอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ในบ้านก็กัดของเราถ้าเกิดปล่อยก็ไปกัดของชาวบ้านเหมือนกันนะคะ
1: ของเราหมดไป5คู่เลยนะครับจะเลี้ยงถ้าเป็นของเราเลี้ยงไว้เรายังจะเลี้ยงต่อไหมครับ
2: เลี้ยงต่อค่ะก็คือเราควรเก็บของของเรามากกว่
1: าเก็บของให้ดีนะครับขอบคุณครับคุณพัชรวีครับ
3: คิดว่าข้อกอเหมือนกัน
1: กอเหมือนกัน
3: ผ
1: ิ
3: ดค่ะ
1: ทำไมคิดว่าผิดครับ
3: เพราะว่าคือสุนัขเนี่ยเราเลี้ยงมาคือเราจะไปปล่อยทิ้งขว้างให้กับคนอื่นมันก็ไม่ใช่คือเราเลี้ยงเขามาตั้งแต่ตัวเล็กๆแล้วคนที่จะดูแลเขาต่อไปมันอาจจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรวะความแบบสุนัขมันไม่ได้รู้เรื่องอะล่ะค่ะประมาณแบบมันเป็นสัตว์นะคะมันเขาก็คงไม่รู้เรื่องค่ะ
1: ก็เคยกัดไป20คู่ก็ไม่เป็นไรต้องทนเลี้ยงต่อไปนะครับขอบคุณครับอันนี้ดีมากเลยนะใจดีนะครับจริงๆแล้วผิดไหมอาจารย์ฮะ
4: ค่ะคือตามมาตรา23วรรค1นะคะแห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2557นะคะกำหนดว่าห้ามมิให้เจ้าของสัตว์นะคะปล่อยละทิ้งหรือกระทำการใดๆให้สัตว์ของตนเนี่ยพ้นจากการดูแลโดยไม่เหตุสมควรนะคะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าตามเคสสตัดดี้นะคะตามตัวอย่างเมื่อสักครู่จะเห็นได้ว่าเขาแค่คือแค่สุนัขมากัดรองเท้าแล้วจะเอาไปปล่อยเอาไปทิ้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา23วรรคแรกเพราะว่าเป็นการกระทำโดยไม่มีเหตุสมควรนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยคือสุนัขมันก็คือมินิสัยของเขาอยู่แล้วประมาณนั้นนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจเขาเนี่ยอยู่ๆก็เอาไปปล่อยทิ้งเนี่ยถือว่าเป็นความผิดตามมาตรา23วรรคแรกนะคะ
1: ถ้ารองเท้าซื้อตลาดนัดคู่ละ199แต่ถ้ารองเท้าซื้อมาคู่ละหมื่นหรือแสนนี่เหตุอสมควรไหมครับ
4: คือจริงๆ
1: พอจะอนุโลมไหมครับอาจารย์
4: คือเป็นหน้าที่ของเจ้าของสัตว์ค่ะที่ต้องเก็บรักษาของไว้ดีๆเพราะว่าโดยพฤติกรรมของตัวสัตว์เองเนี่ยเขาก็ชอบกัดของเล่นเนี่ยค่ะเป็นปกติของสัตว์อยู่แล้วเราก็ต้องมีหน้าที่ต้องเก็บของให้มิดชิดค่ะ
1: ทีนี้คำว่าเหตุอสมควรนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องมันค่อนข้างยืดหยุ่นมากนะฮะ
4: ใช่มันต้องตีความว่าโดยไม่มีเหตุสมควรนะคะต้องตีความว่าเหตุใดบ้างที่สมควรเหตุใดบ้างไม่สมควรนะคะต้องตีความอะค่ะ
1: ทีนี้ถ้าเอาไปปล่อยหรือว่าไปละทิ้งไปเนี่ยเพียงแต่ว่าถ้าไม่ได้ไปปล่อยสวนสาธารณะปล่อยในที่พอเขาจะใช้ชีวิตอยู่ได้เช่นวัดซึ่งคนนิยมซึ่งพระท่านก็บ่นมากเนี่ยนะครับอันนี้ได้ไหมฮะจ๊ะ
4: คือโดยหลักแล้วปล่อยวัดเนี่ยก็ต้องตีความว่าไม่มีเหตุสมควรนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดว่าสมมติว่าเขาเป็นโรคนะคะสมมติว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หายเราอาจจะต้องเอาไปปล่อยในที่ที่สามารถจะทำให้เขาหายจากโรคอาจจะไปปล่อยที่สถานสงเคราะห์สัตว์เนี่ยค่ะที่สมควรนะคะที่เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้และสามารถหายจากโรคได้อะค่ะ
1: ครับวันนั้นก็ขอบคุณท่านอาจารย์นะครับคงชัดเจนนะครับว่าข้อนี้ถือว่าผิดใช่ไหมครับนะครับเพราะนั้นตรงนี้นั่นก็คือสิ่งที่เราเป็นมีความห่วงใยนะครับเพราะนั้นขอบคุณท่านอาจารย์นะครับข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
0: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะขอเสียงตบมือด้วยค่ะ
1: นะครับไปติดตามสาระข้อต่อไปครับ
5: เสร็จสักทีนี่ก็จะไม่เสร็จซะแล้วนี่ก็ได้เวลาเลิกงานแล้วงั้นเดี๋ยวจอยขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ
6: ค่ะ
5: ถ้ามีโทรศัพท์เข้ามาฝากรับด้วยนะ
7: จ้ะ
5: เก่งจะ5โมงแล้วนะ
7: เน่
5: จะ5โมงแล้วเหรอ
7: จะรีบไปไหนเลยจ๊ะเนี่ยทุกทีก็เห็นอยู่ OT นี่นะ
5: ก็หมาที่บ้านอ่ะมันไม่สบายนะสิคะจะพาไปหาหมอค่ะ
8: อะไรนะจะพาหมาไปหาหมอแล้วจ้ะเก่ง
5: ใช่ค่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอะค่ะสงสารมันก็เลยเดี๋ยวทำข้อมูลตรงนี้อีกนิดนึงอะเดี๋ยวก็จะรีบกลับแล้วค่ะ
7: พูดถึงหมานะวันก่อนนู้นเนี่ยพี่ขับรถผ่านสวนสาธารณะเห็นคนเอาหมาพี่ปล่อยด้วยนะพวกปล่อยหมาลงพื้นเนี่ยเขาก็ขับรถหายไปเลยอะ
8: เอ้าถ้ามันมีได้ด้วยเหรอไม่มีปัญญาจะเลี้ยงหมา แล้วเอามันไปปล่อยทิ้งๆกว้างๆแบบเนี้ยทำได้ด้วยเหรอ
5: นั่นน่ะสิคะไม่รักมันแล้วอ่ะเอามันมาเลี้ยงทำไมมันก็มีหัวใจเหมือนคนนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่ามันพูดไม่ได้น่าสงสารหมาตัวนั้นจังเลยนะคะเนี่ยเจ้าของมันอ่ะทำไมใจดำจังเลยอ่ะ
7: แหมเขาก็คงมีเหตุผลของเขาแหละที่เอามันไปปล่อยอ่ะนะแต่เอ๊พี่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าการที่เอาหมาหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปปล่อยแบบนี้อ่ะนะผิดกฎหมายนะเนี่ย
5: ผิดกฎหมายด้วยเหรอคะ
7: ใช่ใช่พี่เคยอ่านเจอในเว็บแหละ
8: นี่ถ้าผิดกฎหมายอ่ะก็ต้องมีบทลงโทษเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่นำมันมาปล่อยนะ
5: แล้วที่พี่ชายอ่านเจอเนี่ยบทลงโทษเขาว่ายังไงบ้างเหรอคะ
8: นั่นน่ะสิ
7: บทลงโทษเหรออ
5: ื
7: ออ่านแล้ว
8: ว่าไง
7: แล้วก็ลืมไปแล้วจ้ะเอ้าก็พี่ไม่เคยคิดจะเอาเขาไปทิ้งนี่นะก็เลยไม่ได้จำมาดิ
0: จากกรณีดังกล่าวบทลงโทษสำหรับผู้ที่นำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆคือข้อใดก็ปรับไม่เกิน 20,000 บาทขอปรับไม่เกิน 40,000 บาท
1: กติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นแล้วแย่งกดสัญญาณนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับเจ็บไหมคะคุณพัชรวีครับปรับข้อกอปรับ 20,000 ไม่เกิน 20,000 ข้อขอปรับไม่เกิน 40,000 กอหรือขอครับ
3: คิดว่าข้อกอไก่ค่ะปรับไม่เกิน 20,000 บาท
1: น้อยไปไหมคะ
3: คือมันอาจจะอยู่ในมาตรฐานที่โอเคหรือเปล่า
1: พอได้เนาะพอได้นะ 20,000 ขอบคุณครับคุณปนัดดาครับ
2: ค่าตอบกอไก่เหมือนกัน 20,000 บาท
1: 20,000 เหมือนกันนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ทำไมคิดว่าแค่ 20,000 พอล่ะครับ
2: ก็อยู่ใน
1: สมน้ำสมเนื้อแล้วครับจริงๆแล้วปรับแค่นี้หรือมากกว่านี้ครับอาจารย
4: ์ค่ะตามมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2557นะคะกำหนดให้กรณีผู้ฝ่าฝืนมาตรา23เนี่ยต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาทนะคะ
1: ปรับอย่างเดียวนะ
4: ครับปรับสถานเดียวไม่เกิน 40,000 บาทค่ะซึ่งโทษเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะคะ
1: สูงแต่ไม่มีโทษจำคุกนะ
4: ไม่มีค่ะปรับอย่างเดียวไม่เกิน 40,000 บาทเป็นอัตราโทษขั้นสูง
1: ขั้นสูงนะครับอันนั้นก็ตรงนี้ชัดเจนนะครับถูกไหมครับข้อนี
0: ้ข้อนี
1: ้ไม่ถูกเลยหนู
0: ผ
1: ิดหมดเลยนะครับ
0: เสียงตบมือไปก่อนนะครับ
1: ครับนั่นคือความห่วงใยนะครับว่าเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วเนี่ยต้องดูแลเขาต้องเข้าใจพฤติกรรมนะครับนั้นไม่ว่าจะเป็นสุนัขที่ชอบแทะชอบกัดนั้นก็จะเป็นช่วงวัยหนึ่งของเขาเท่านั้นเองนะครับนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องระมัดระวังดูแลแล้วถ้าเกิดเบื่อเมื่อไหร่แล้วไปปล่อยนะครับปล่อยละทิ้งต่างๆเหล่านี้กฎหมายก็มีโทษนะครับโทษปรับนะฮะ 40,000 บาทไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับอันนั้นตรงนี้ต้องพึงระวังนะครับอย่าเลี้ยงเฉพาะว่าเห็นว่าน่ารักนะครับเลี้ยงนั้นต้องอยู่ว่าจะอยู่กับเขา1ไปจนชั่วอายุเขาคือ10กว่าปีตรงนั้นเนี่ยเราต้องถือว่าเป็น1ในสมาชิกของพวกเรานะครับในการที่จะยอมรับเข้ามาแล้วก็ดูแลเขาจัดสวัสดิการต่างๆเหล่านั้นให้เขานะครับเพราะนั้นสวัสดิการนั้นก็เป็นเรื่องที่ก็ดูแลกันตามปกตินะครับไม่เพียงว่าจะดูแลอย่างไรก็ตามนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่ถือว่าเป็นความห่วงใยนะครับนั้นโทษจริงๆท่านอาจารย์ฮะโทษในส่วนของพระราชบัญญัติฉบับนี้มีโทษปรับอย่างเดียวหรือว่ามีโทษจำคุกคู่กับปรับไปซะเป็นส่วนใหญ่ฮะอาจารย
4: ์ถ้าเป็นโทษที่หนักจะเป็นโทษเรื่องของการกระทำทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์เรื่องของการปล่อยการละทิ้งการกระทำการใดๆให้สัตว์พ้นจากการดูแลเนี่ยต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาทจะโทษปรับสถานเดียวค่ะถ้าเป็นเกี่ยวกับสวัสดิภาพนะคะโทษจะมีแค่ปรับ นะคะ
1: ถามเล่นๆแต่จะให้เกิดความเข้าใจนะครับว่าสมมติอย่างเงี้ยเราเลี้ยงปลาหางนกยูงเงี้ยนะแล้วมันเยอะมากตอนหลังเบื่อเอาไปเทลงท่อระบายน้ำอันนี้เข้าเกณฑ์ไหมฮะปล่อยปละละเลยละทิ้งไหมฮะอาจารย
4: ์ในส่วนนี้ก็ต้องตีความอย่างค่ะว่าการที่เราปล่อยละทิ้งหรือกระทำการใดๆให้สัตว์พ้นจากการดูแลโดยไม่มีเหตุสมควรก็ต้องดูด้วยว่าการที่เราเลี้ยงไว้อย่างเช่นเลี้ยงไว้แล้วมันขยายพันธุ์เรื่อยๆใช่ไหมเราก็ต้องเอาไปปล่อยในที่ที่สมควรที่เขาสามารถจะอยู่ได้ด้วยค่ะอย่างเช่นหนองน้ำที่กว้างๆค่ะก็สามารถจะช่วยเขาดำรงชีวิตอยู่ได้แม้ว่าไม่ปลอดภัย 100% นะคะแต่ว่าก็เขาสามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้ก็ถือว่ามีเหตุสมควรแต่ว่าถ้าเป็นที่ที่แบบคือเป็นน้ำที่เขาไม่สามารถอยู่ได้เลยคือต้องดูว่าสมควรหรือ

0: สมควรด้วยค่ะคือถ้าเป็นหนองน้ำโอเคเขาสามารถจะอยู่ได้แต่ว่าถ้าเป็นที่ที่เป็นน้ำวนหรือว่าน้ำที่เป็นท่อระบายน้ำ
1: นั้น
0: ใช
1: ่
0: อันนั้นก็ต้องตีความว่าไม่สมควรด้วยค่ะ
1: แต่ต้องดูว่าปลาของน้องยูนั้นทนพอหรือเปล่าด้วย ทีนี้ถามเลยไปนิดนะครับที่มีพิธีอะไรเรียกว่าความเชื่อทางศาสนาอะไรต่างก็แล้วแต่ว่าปล่อยปลาปล่อยเต่าปล่อยปลาไหลต่างๆเหล่านี้อันนี้อยู่ในเกณฑ์อะไรที่เป็นเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายไหมคะหรือว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำได
0: ้การจะปล่อยสัตว์เนี่ยอย่างเช่นเราก็ไปซื้อตามตลาดใช่ไหมคะที่เขาจะฆ่าแล้วไปปล่อยก็ต้องดูว่าการปล่อยเนี่ยคือปล่อยในที่ที่มีคือสมควรหรือเปล่าโอเคคือเขาจะโดนฆ่าอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไปซื้อมาเพื่อไปปล่อยก็ถือว่ามีเหตุอันสมควรนะคะในกรณีนี
1: ้อันนี้ถือว่าทำได้
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับนั่นก็จะมีเยอะแต่บางทีไปปล่อยแล้วมันไม่ตรงกับธรรมชาติของสัตว์แต่ละประเภทเช่นเต่าอย่างเงี้ยบางทีเราไม่รู้เราไม่เข้าใจอย่างเงี้ยเอาเต่าบกไปปล่อยในน้ำไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดนะฮะแล้วก็อีกประเภทนึงก็คือนกปล่อยบินไปแล้วก็กลับไปยังผู้ขายอีกหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะนั้นต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์นะครับตรงนี้ก็คงชัดเจนนั่นคือสาระที่เรานำเสนอนะครับเรายังมีช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนวันนี้คำถามอะไรมารออยู่นะครับ
2: วันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้ำประกันค่ะ
1: ค้ำประกันนะครับ
2: ใช่แล้วก็เคยสงสัยไหมคะว่าถ้าเกิดเหมือนคุณแม่เราหรือญาติเราไปค้ำประกันเนี่ยแล้วปรากฏว่าคนคนนั้นเนี่ยตายลงเนี่ยการค้ำประกันเนี่ยมันตกทอดมาถึงทายาทไหมคะ
1: เราในฐานะทายาทจะต้องรับผิดหรือเปล่าร
2: ับมรดกนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ดังนั้นก็ติดตามความกระจ่างได้นะครับจากท่านอาจารย์ทั้งสองท่านคืออาจารย์วันชัยกับอาจารย์สุจินตนาในช่วง
2: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
4: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชน
3: แน่นอนเลยค่ะ
4: ไอ้ท่านี้มันสบายจริงๆนะอาจารย
3: ์ดูแล้วสบายนะคะอาจารย์ดูสดใสสดชื่น
4: รายการเราเนี่ยต้องพยายามทำเรื่องยากๆ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ให้มันดูสบาย
3: ๆเป็นเรื่องง่าย
4: ๆอย่างวันนี้ผมก็เชื่อเหลือเกินว่าท่านผู้ชมเนี่ยฟังแล้วดูแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายนะ
3: กฎหมายไม่ได้ยากอย่างที่คิดประมาณนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะแม่เนี่ยไปเซ็นค้ำประกันเขาไว้แล้วปรากฏว่าแม่ตายค่ะอาจารย์คะลูกเนี่ยต้องรับผิดชดใช้หนี้แทนไหมคะอาจารย
4: ์เดี๋ยวก่อนอาจารย
3: ์อะไรคะ
4: ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นแหมมันมีเรื่องอะไรมายังไงถึงขนาดโอ้โหของขึ้น
3: ไม่ได้เลยค่ะอาจารย์ดิฉันวัยรุ่นค่ะวัยรุ่นใจร้อนค่ะอาจารย
4: ์โอ้รุ่นแรก
3: รุ่นแรก
4: แรกแย้ม
3: แยกแย้มฝาโลง อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์คืออย่างนี้ค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมเล่ามารู้สึกว่าท่านผู้ชมจะร้อนใจดิฉันก็เลย
4: ใจ
3: ต้องใจร้อนไปด้วยค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมบอกอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกวันหนึ่งท่านผู้ชมอยู่บ้านดีๆเนี่ยได้รับหมายศาลมาค่ะอาจารย
4: ์ก็โชคดี
3: ท่านผู้ชมบอกโอ้ยตายแล้ว ไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครเลยตายมาหมายศาลยังไงอะไรก็เปิดดูอ๋อเป็นเรื่องที่คุณแม่ท่านผู้ชมค่ะไปเซ็นค้ำประกันเพื่อนไปกู้เงินธนาคารไว้เมื่อหลายปีที่แล้วค่ะอาจารย์ตอนนี้คุณแม่เสียชีวิตไปได้3ปีแล้วค่ะทีนี้ศาลก็คงจะเรียกท่านผู้ชมซึ่งเป็นลูกเนี่ยไปไกล่เกลี่ยนะคะท่านผู้ชมบอกเอ๊ท่านผู้ชมไปสืบมาก็ได้ความว่าจริงๆแล้วตอนนี้ตัวลูกหนี้เองที่เขากู้เงินแบงค์ไปเนี่ยยังมีชีวิตอยู่และทำไมท่านผู้ชมถึงจะต้องไปไก่เกลี่ยและจะต้องไปจ่ายเงินแทนเขาด้วยหรือยังไงทำไมจะเกี่ยงให้เจ้าหนี้ไปเอาจากตัวลูกหนี้ก่อนไม่ได้หรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เลยถามอาจารย์มาค่ะ
4: อ้าวเรื่องนี้เนี่ยเวลาคนที่เป็นลูกเป็นเต้าเป็นทายาท
3: ค่ะ
4: มักจะคิดอย่างเดียวนะอาจารย
3: ์ค่ะ
4: ว่าฉันจะรับแต่มรดก
3: อ๋อค่ะ
4: อะไรที่เป็นเงินทองเป็นทรัพย์สินเป็นสมบัติพัสถาน
3: ค่ะ
4: ฉันจะรับ
3: อ๋อ
4: แต่ว่ารับเฉพาะทรัพย์สิน
3: อ๋อค่ะ
4: เฮ้ยแต่เวลาคนตายเนี่ยอาจารย์ว่าบางทีไม่ได้มีทรัพย์สินอย่างเดียวนะ
3: ค่ะ
4: บางทีก็มีหนี้สิน
3: มีหนี้ด้วยค่ะ
4: แล้วมีหนี้สินต้องรับไหมอาจารย
3: ์ก็ต้องรับเหมือนกันค่ะ
4: เห็นไหมเนี่ยกรณีของคุณแม่คุณ
3: ค่ะ
4: ถ้าคุณแม่คุณตายไปแปลว่าคุณที่เป็นทายาทจะเป็นลูก1 2 3 4 5 6คนก็ตาม
3: ค่ะ
4: มีสิทธิ์ในการรับทรัพย์มรดกของคุณแม
3: ่ค่ะ
4: ใช่ไหมอาจารย์
3: ใช่ค่ะ
4: เมื่อรับทรัพย์มรดกแม่แกมีบ้านมีที่ดินลูกก็มีสิทธิ์รับ
3: ค่ะ
4: แต่ในขณะเดียวกันอาจารย
3: ์ค่ะ
4: ถ้าแม่แกเกิดมีหนี้สิน
3: ก็ต้องรับด้วย
4: รักพี่ต้องรักหนี้ของพี่ด้วย
3: อ๋อค่ะ อ๋อค่ะ
4: บางคนแบบรักพี่แต่ไม่รักหนี้พี
3: ่ไม่เอานี่ไม่เอาค่ะอาจารย
4: ์กฎหมายนี่เขากำหนดเลยว่าสิทธิและหน้าที
3: ่ค่ะ
4: เมื่อเราเป็นลูกเราก็ต้องมีหน้าที่รับมรดกคือทั้งทรัพย์สินหนี้สินแม่ไปค้ำประกันใครไว้

0: อบในเรื่องการค้ำประกันไว้ประมาณ 500,000
1: ค่ะ
0: เราได้รับมรดกมา5ล้าน
1: ค่ะ
0: เราก็จ่ายไป 500,000
1: อ๋อ
0: หรือว่าถ้าเราไม่ได้รับอะไรเลย
1: ค่ะ
0: ไม่มีสมบัติเลย
1: ค่ะ
0: ก็ไปแถลงศาลครับว่าแม่ตายแล้วมีแต่เสื่อผืนหมอนใบมีแต่อัฐิกระดอกไม้จันทร
1: ์ค่ะ
0: อย่างนี้ก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนะครับ
1: ก็ไม่ต
0: ้
1: องรับผิดชอบ
0: คือโดยหลักแล้วในแง่ของกฎหมายฟ้องมาจริงผมเชื่อเหลือเกินว่าเขาคงไปไล่บี้เอากับลูกหนี้ก่อน
1: ค่ะ
0: เมื่อไล่บี้เอากับลูกหนี้ไม่ได้ก็คงมาไล่บี้เอากับแม่เรา
1: ใช่
0: แต่ถ้าแม่ไม่มีสมบัติพัสถานอะไรก็จบกันครับอย่าได้วิตกกังวลครับแต่เราเป็นทายาทมีอะไรก็ไปแถลงศาล
1: ค่ะ
0: แค่นี้แหละ
1: แหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะอย่าเพิ่งเครียดค่ะอย่าเพิ่งเครียดนะคะลองดูซะก่อนสิว่าท่านผู้ชมได้รับทรัพย์มรดกมามากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วหนี้เนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนยังไงอาจจะติดต่อลองคุยกับลูกหนี้ดูคุยกับเจ้าหนี้ดูอะไรยังไงนะคะถ้าลูกหนี้เขายังพอมีชำระบ้างไหมยังไงอะไรก็อาจจะไม่ถึงขั้นหนักหนาสาหัสสักการนักนะคะยังไงก็ใจเย็นๆนะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับคงได้ความกระจ่างกันไปแล้วนะครับว่าทายาทของผู้ค้ำประกันคือคุณแม่ที่เสียชีวิตนั้นเนี่ยยังจะต้องรับผิดหรือเปล่านะครับนั้นก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนนั้นรอคอยนะครับคือในช่วงของสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนเป็นการไขข้อข้องใจกับปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่นะครับรายการของเราก็จะช่วยบรรเทาทุกข์นะฮะถือว่าบรรเทาทุกข์นะครับกับความทุกข์ใจนะครับกับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นอันนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มีความรู้สึกว่าอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการของเรานะครับหรือมีปัญหา
3: ค่ะหรือมีปัญหานะคะมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อเรานะคะมาได้ในช่องทางโซเชียลนะคะเราทันสมัยมากเลยนะคะตอนนี้มีFacebook Fanpage แล้วนะคะสามารถติดตามได้นะคะจะ inbox เข้ามาก็ได้หรือว่าโพสต์ข้างหน้าได้เลยนะคะ
2: นะครับเพราะนั้นก็ปัจจุบันก็ใช้โซเชียลมีเดียตรงนี้เข้ามาช่วยในการที่จะเป็นสื่อกลางระหว่างพวกเราทีมงานทั้งหมดกับท่านผู้ชมนะครับเพราะงั้นมีปัญหาก็ติดต่อมายังที่อยู่นะครับตาม Facebook ตรงนั้นได้เลยนะครับรายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้ง2ท่านนะครับคุณพัชรวีและคุณปนัดดาครับขอบคุณครับเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า surety ship ค่ะแปลว่าสัญญาค้ำประกันนะคะหมายถึงสัญญาที่บุคคลภายนอกผูกพันตนต่อเจ้าหนี้เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้นค่ะ
2: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
4: รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำยังศาลแล้วถ้าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลและคำฟ้องนั้นสมบูรณ์ครบถ้วนศาลจะมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแต่ถ้าคำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและยังแก้ไขได้เช่นลืมระบุที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีศาลจะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดและถ้าไม่มีการแก้ไขภายในเวลาดังกล่าวหรือเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็นคดีที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองศาลจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครองวรคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงพลคัมจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ

0: ชีวิตคนเราจะมีอะไรดีไปกว่างานดีแฟนดีชีวิตดีดี
1: ตัวเองเนี่ยเขาทำปลาต้องโกะมาให้ตัวเองกินด้วย
2: เหรอ
1: คำแรกคำว่ารักนะลูกปะ
2: เหรอจ้า
1: อือวิ่งเต้นเป็นไรอ่ะ
2: แข็ง
1: แข็งหรอ
2: ปลาหอจะไม่แข็งอร่อยจ้ะ
1: อ่ะงั้นคำที่สอง
2: หอจะได้จ้ะ
1: คำว่าคิดถึงนุ่มไหม
2: นุ่มจ้ะ
1: กินต่อเลยจ้ะ
2: มีอีกเหรอจ้ะ
1: มีสิทำไมไม่อร่อยหรออ
2: ร่อยจะได้จะได
1: ้คำว่าห่วงใยนะอ่ะกินกาแฟด้วยสิ
2: ได้จ้ะ
1: สาชงสุดฝีมือเลยเนี่ย
2: หวานเจี๊ยบเลยจ้ะมีพ็อกเก็ตแก้วไหมเนี่ยอยากจะกินอีกเยอะเลย
1: จริงเขาจะชงให้กินทุกวันเลย
2: ขอบคุณครับตัวเองไม่ต้องไปมองเขาหรอกให้เขาไปหาอะไรกินในน้ำเถอะ
1: เฮ้ยพรุ่งนี้มีคดีนัดความคุณเอก
2: เอกไหนครับ
1: เบนซ
2: ์
1: สรุปจำได้ปะเนี่ย
2: จำไม่ได้อ่ะ
1: งั้นไปเลย
2: ไปไหน
1: ไปศาล
2: ไปศาลตอนนี้เนี่ยนะ
1: ใช่
2: ไม่ไป
1: เบน
2: เขาได้อยู่กับอโน
1: เบนไม่ตลก
2: ไป
1: ไอ้เบนไปศาลเดี๋ยวนี้

0: มีอะไรช่วยไหมครับ
1: ครับคือผมจะมาตรวจสอบข้อมูลคดีครับแต่
0: อ๋อใจเย็นนะครับส่งมาเลยไม่ใช่มือครับมือถือครับ
1: อ๋อครับ
0: เรียบร้อยครับ

0: อ๋อเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหไวมากๆเลยนะครับเนี่ยสุดยอดแล้วเลย
1: ขอบคุณอ้าวไปไหนแล้ว
2: โอ้โหไวใช่ปะเพราะระบบบริการข้อมูลคดีสารยุติธรรมแค่สแกนตรวจสอบได้ง่ายนิดเดียวคลิกเลยไม่ต้องรอเรื่องที่คุณคิดว่ายากอาจจะไม่ยากอีกต่อไป
1: อุ้ยอะไรนี่หัวหน้าก็เอกสารไงเอกสารที่ต้องเตรียมไปส่งศาลไงนะครับ
0: โหแล้วทำไมมันเยอะขนาดนี้ครับ
1: ใช่ไปทั้งวันอ่ะคนเยอะด้วยนะที่ศาลอ่ะเรื่องมันเยอะคดีนั้นคดีเนี้ยขาวๆอวบๆทั้งเลยอ่ะ
0: เหรอ
1: ด่วนพี่รีบ
3: ตัวเอง
1: จ๋า
3: อะไรขาวๆอวบๆอ่ะ
1: เปล่าเมื่อกี้ผู้หัวหน้าแกรีบพูดอ่ะแกอาจจะพูดผิดพูดถูกไปนะ
3: แล้วเย็นเนี้ยดินเนอร์ที่ตัวเองนัดเขาไว้อ่ะลืมใช่ไหม
1: ไม่ลืมจ้าแต่แบบหัวหน้าสั่งงานแล้วอ่ะคงจะไปไม่ได้แล้วอ่ะตัวเองไปนู่นงานก็เยอะคนก็เยอะเดี๋ยวต้องเดินเมื่อยปวดหัวปวดทั้งตัวเลยอ่ะ
3: โอ้ยสงสารแฟนเขาจังเลย
1: จริงเหรอจ้า
3: จ้าแต่ว่าถ้าตัวเองไปอ่ะตัวเองต้องตั้งใจทำงานนะ
1: ได้จ้ะ
3: แล้วถ้าเกิดว่าเขาโทรหาก็ต้องรับสายเขาด้วย
1: จะรับทุกสายเลยจ้ะ
3: น่ารัก
0: หัวหน้าครับทางศาลโทรมาแจ้งว่าศาลที่ยื่นฟ้องออนไลน์เรียบร้อยแล้วครับอันนี้สำเนาครับ
3: รัชดาที่ไหน
1: ก็ไปศาลไงตัวเอง
2: เตรียมกันก่อนไหมเดี๋ยวนี้ศาลเขามี e-filing ระบบยื่นฟ้องออนไลน์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้แค่ลงทะเบียนยื่นคำฟ้องชำระเงินไม่ต้องไปแล้วศาลไปโรงพยาบาลดีกว่า e-filing ที่ศาลอาญาธนบุรีเร็วๆนี้คลิกเลยไม่ต้องเสี่ยงมีอะไรง่ายกว่านี้อีกไหม
1: ตัวเอง
3: จ๋า
1: ไปเที่ยวกับเขาครั้งแรกตื่นเต้นไหมอ่ะ
3: ครั้งแรกกับตัวเอง2คนตื่นเต้นสิแต่ตอนนี้เขาแบบพร้อมเวอร์
1: จริงเหรองั้นก่อนเดินทางอ่ะเขาขอรางวัลก่อนเดินทางได้ไหม
3: ขออะไรอ่ะตัวเอง
1: ไม่บอกหรอกตัวเองหันหน้าไปทางนู้นก่อน
3: อะไรอ่ะตัวเองมาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: ไม่มีใครเห็นหรอก
3: ว่าตัวเองจะทำอะไรอ่ะ
1: ตัวเองหลับตาหันไปทางนู้นสิ
3: อ
1: ยู่เฉยๆนะ
3: อ
1: ยู่เฉยๆนะ
0: ห้ามเฮ้ยโอ้โหมากไงครับนี่หัวหน้าลงไปเลยครับผมจะไปกันสองคน
4: ขอไปด้วยนะต้องขอไปด้วยอ
3: ่
4: ะ
3: หัวหน้าจะไปไหนวันนี้หัวหน้ามีไปศาลขัดถ่าย13เรื่องหัวหน้าไปไม่ได้หรอกใช่ไหมตัวเอง
0: ใช่งานยังไม่เสร็จเลยกลับไปทำงาน
4: จะไปไหนก็คัดถ่ายได้ด้วยระบบซีออสขอคัดถ่ายเอกสารในสำนวนออนไลน์24ชั่วโมงแค่คลิกอ้าวลองดูครับ
1: คิดว่าคิดบ่อยตอนนี้โ
0: อ้ส่งได้แล้วอ่ะ
4: น่าเก่งมาก
0: เที่ยวได
1: ้เย้ไปเที
4: ่
1: ยวก
4: ัน ไปเที่ยวกันเย้ไปเที่ยวก
2: ัน
4: ไปเที
2: ่
4: ยวก
2: ัน
4: อ
2: ดเลย
4: ไปเที่ยวทะเลก
2: ัน
4: เย้
2: ก็ตอนนี้ศาลเขามีบริการคัดถ่ายเอกสารออนไลน์ผ่านระบบ CEOS ไม่ต้องมาศาลให้เสียเวลาทั้งสะดวกรวดเร็วไม่วุ่นวายอยู่ที่ไหนก็ใช้ได้24ชั่วโมงคลิกเลยเวลาเปลี่ยนใจคนก็เปลี่ยน
3: ต
1: ั
3: วเองได้ดูประกาศหน้าศาลให้เขาไหมเนี่ย
1: ไม่ได้ดู
3: ลืมใช่ไหม
1: ไม่ได้ลืมแต่จำไม่ได
3: ้ลืมนั่นแหละเขาเรียกว่าลืมแล้วเนี่ยทำอะไรเนี่ย
1: อย่ามายุ่งนะ
3: มาดูดิทำไมสนใจนี่มันเกมนี่นะ
1: อย่าเดี๋ยวใต้โทร
3: ปล่อยเลย
1: ปล่อยเดี๋ยวนี้เลย
4: ว่าไงคะ
3: หัวหน้าคะเป็นเขาไม่ทำงานอ่ะหนูสั่งให้เขาดูประกาศเขาไม่ดูประกาศแล้วเนี่ยเล่นแต่เกม
4: พี่บอกแล้วคนแบบนี้ไว้ใจไม่ได้ไม่น่าไปไว้ใจเลย
1: ไปดูกันสองคนเลยไป
3: ต
1: ั
3: วเองไล่เขาเหรอ
1: ใช่
3: ตัวเองเปลี่ยนไปอ่ะ
1: โอ้อย่านะเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายไปเลยตาย
4: ตายไปกันดีกว่าเปลี่ยนไปใช้ระบบอินโนติสตรวจประกาศสารผ่านมือถือได้ง่ายๆทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมง
1: เอ้าโถ่ตายชุดได้ตัวเองเขาหิวแล้วอ่ะไปกินข้าวเถอะ
3: กินเกมไปเลยทุกคนไป
2: สมควรไม่ต้องกินมันหรอกข้าวยังไม่รู้อ่ะอีโนติสระบบตรวจสอบประกาศสารออนไลน์รู้ทุกข่าวเข้าถึงทุกประกาศลดขั้นตอนลดเวลา

0: ค่าใช้จ่ายแอปเดียวจบครบทุกดราม่าคลิกเลย
1: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ตั้งอยู่ที่อาคารศาลแขวงชลบุรีชั้น7ถนนพระยาสัจจาตำบลบางปลาส้อยอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีมีเขตอำนาจรับผิดชอบศาลยุติธรรมในสังกัดซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันออก8จังหวัดจำนวน27ศาลได้แก่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีจังหวัดตราดจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดระยองและจังหวัดสระแก้วมีนายสืบพงศ์ศรีพงกุลดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ข้าราชการตุลาการ12ท่านมีนางสมพรศรีประเสริฐดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค2ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างรวม35อัตราแบ่งเป็น6สายงานรัฐธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา14ประกอบมาตรา11ได้กำหนดให้อธิบดีผู้พิพากษาภาครับผิดชอบราชการศาลในภาคโดยมีอำนาจนั่งพิจารณาและพิพากษาคดีใดๆของศาลในภาคหรือเมื่อได้ตรวจสำนวนคดีใดแล้วมีอำนาจทำความเห็นแย้งได้การให้คำแนะนำแก่ผู้พิพากษาในศาลในปัญหาข้อขัดข้องเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาและการจัดวางระเบียบและการดำเนินงานส่วนธุรการของศาลให้เป็นไปโดยเรียบร้อยเป็นต้นโดยมีรองอธิบดีผู้พิพากษาภาคผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค2เป็นผู้มีหน้าที่ช่วยงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ตามที่ได้รับมอบหมายเนื่องจากปัญหาปริมาณคดีและความยุ่งยากซับซ้อนของคดีที่เพิ่มมากขึ้นมาโดยตลอดปริมาณสถิติคดีของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ย้อนหลัง3ปีที่เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ได้ดำเนินการบริหารราชการศาลในเขตอำนาจภายใต้นโยบายของนายชีพจุลมนประธานศาลฎีกาและยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมโดยแบ่งส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2มี3ด้านดังนี้ 1. ด้านการอำนวยความยุติธรรมด้วยความรวดเร็วเป็นธรรมและปราศจากอคติแบ่งเป็นการปรับระบบการตรวจร่างคำพิพากษาของศาลในสังกัดโดยปรับระบบการรายงานคดีและการตรวจร่างคำพิพากษาให้กระชับลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นและนำระบบการรายงานคดีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดดังสถิติการตรวจสำนวนและร่างคำพิพากษาการปรับปรุงระบบการนัดพิจารณาคดีในระบบพิจารณาคดีต่อเนื่องและครบองคณะในศาลแขวงและศาลจังหวัดที่มีอำนาจพิจารณาคดีศาลแขวงโดยกำหนดให้ศาลแขวงชลบุรีศาลแขวงพัทยาศาลจังหวัดชลบุรีและศาลจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นศาลนำร่องทำให้นัดการพิจารณาคดีนัดแรกได้รวดเร็วขึ้น 2. ด้านการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ได้จัดการอบรมศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำปีงบประมาณ2561จำนวน8หลักสูตรอาทิเช่นโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีผู้บริโภคเรื่องการพัฒนาแนวทางการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาและการใช้มาตรการแทนการพิพากษาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2โครงการอบรมหลักสูตรส่งเสริมป้องกันการทุจริตและปราบผลประโยชน์ทับซ้อนและหลักสูตรการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 3. ด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดีและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เป็นศาลนำร่องในโครงการเผยแพร่คำพิพากษาศาลชั้นต้นออนไลน์พัฒนาระบบการรายงานคดีและการตรวจสำนวนคดีพัฒนาระบบจ่ายสำนวนคดีต่อเนื่องระบบอุทธรณ์ฎีกาการตรวจสอบและรายงานสำนวนคดีค้างระบบเบิกจ่ายพัสดุและการชำระเงินค่าประกันตัวและเงินค่าปรับด้วย QR code เป็นต้นทำให้การบริหารจัดการคดีของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2สามารถตรวจสอบและทราบข้อมูลคดีของศาลในสังกัดได้แบบเรียลไทม์และออกคำสั่งหรือให้คำแนะนำแก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลได้สอดคล้องกับข้อมูลคดีในศาลนั้นๆอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารราชการศาลในด้านต่างๆดังกล่าวทำให้ศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เกิดผลสัมฤทธิ์ที่น่าพึงพอใจดังต่อไปนี้1. นัดพิจารณาคดีนัดแรกได้รวดเร็วมากขึ้นศาลยุติธรรมในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2สามารถนัดพิจารณาคดีนัดแรกให้แก่คู่ความได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นโดยศาลสามารถกำหนดวันนัดพิจารณาคดีนัดแรกให้แก่คู่ความได้ไม่เกิน2เดือนนับแต่วันรับฟ้อง 2. ปริมาณคดีแล้วเสร็จเพิ่มมากขึ้นการพิจารณาคดีในรอบปี2561ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน2561จำนวน 132,331 คดีเสร็จการพิจารณาไปทั้งสิ้น 111,700 คดีคิดเป็นร้อยละ 84.41 3. คดีที่ค้างพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นเกินกว่า2ปีหมดไปจากศาลยุติธรรมในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2พิจารณาคดีค้างเกินกว่า2ปีขึ้นไปเสร็จไประหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายน2561จำนวน85คดีท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ได้มอบหมายให้ท่านรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ไปร่วมนั่งพิจารณาคดีจำนวน53คดีทำให้คดีต่างๆได้รับการพิจารณาคดีโดยได้รับคำปรึกษาแนวทางการพิจารณาคดีและการบริหารจัดการคดีจากผู้บริหารศาลอย่างใกล้ชิดส่งผลให้ไม่มีคดีค้างพิจารณานานเกินกว่า2ปีขึ้นไปในศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2อีกต่อไปจากการบริหารงานราชการศาลที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2มีผลการดำเนินงานดีเด่นที่สำคัญดังนี้1ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เป็นศาลที่มีระยะเวลารอการพิจารณาคดีน้อยที่สุดโดยมีคดีจัดการพิเศษและคดีสามัญพิเศษไม่เกิน3เดือนและมีจำเลยต้องขังรอการพิจารณาคดีจัดการพิเศษไม่เกิน3เดือนศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของศาลแขวงพัทยามีผลการประชาสัมพันธ์และดำเนินการดีเด่นติดอันดับ1ใน5อันดับแรกจากทั้งหมด166ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ 3. ศาลจังหวัดระยองและศาลจังหวัดพัทยาเป็นศาลที่บริหารงบประมาณในการเปิดทำการนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีได้คุ้มค่าที่สุดส่วนศาลจังหวัดกบิลบุรีบริหารจัดการคดีนอกเวลาราชการสำเร็จร้อยละ 97.18 แล้วเสร็จมากที่สุดจากศาลยุติธรรมทั่วประเทศนับเป็นความภูมิใจของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ที่ได้อำนวยความยุติธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนผู้มีอรรถคดีในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศและเราพร้อมที่จะพัฒนาด้านการอำนวยความยุติธรรมสร้างความเป็นธรรมให้แก่สังคมต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2

การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการคืออะไรการอนุญาโตตุลาการเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทวิธีหนึ่งซึ่งเกิดจากความสมัครใจของคู่พิพาทตกลงกันให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างกันโดยคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะมีผลผูกพันให้คู่พิพาทต้องปฏิบัติตามสัญญาใดบ้างที่สามารถระงับได้โดยการอนุญาโตตุลาการการทำสัญญากันไม่ว่าจะเป็นสัญญาที่เกิดจากการค้าการลงทุนตลอดจนสัญญาทางแพ่งและพาณิชย์ทั่วไปเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาเช่าสัญญารับเหมาก่อสร้างสัญญาประกันภัยสัญญารับขนสัญญาเกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัทสัญญาแฟรนไชส์สัญญาให้ใช้สิทธิเครื่องหมายการค้าเป็นต้นหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นคู่สัญญาสามารถตกลงระงับข้อพิพาทด้วยการอนุญาโตตุลาการโดยอาจทำเป็นข้อสัญญาหนึ่งในสัญญาหลักหรือเป็นสัญญาอนุญาโตตุลาการแยกต่างหากก็ได้เมื่อมีข้อสัญญาแล้วคู่พิพาทอาจดำเนินการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการเฉพาะกิจ ad hoc arbitration หรืออาจให้สถาบันอนุญาโตตุลาการดำเนินการช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการก็ได้ซึ่งสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมได้ก่อตั้งและดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่พร้อมจะให้บริการด้านการอนุญาโตตุลาการเป็นอย่างดีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่สัญญาให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วเริ่มต้นการอนุญาโตตุลาการได้อย่างไรล่ะคู่พิพาทที่ประสงค์จะระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการผ่านทางสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมสามารถยื่นข้อเรียกร้องต่อสถาบันด้วยตัวเองณสำนักอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้วส่งต้นฉบับมาทางไปรษณีย์ก็ได้โดยทำเป็นคำเสนอข้อพิพาทที่ระบุถึงสภาพแห่งข้อหาข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการจำนวนอนุญาโตตุลาการและคำขอซึ่งคล้ายกับคำฟ้องในคดีแพ่งนั่นเองเมื่อสถาบันได้รับคำเสนอแล้วก็จะดำเนินการส่งสำเนาไปให้คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้คัดค้านเพื่อให้ทราบและดำเนินการยื่นคำคัดค้านและเข้าเรียกร้องแย้งภายใน15วันแล้วเราจะมีอนุญาโตตุลาการได้อย่างไรตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพุทธศักราช2545มาตรา17กำหนดให้มีคณะอนุญาโตตุลาการเป็นจำนวนเลขคี่โดยส่วนมากจะกำหนดให้มีจำนวน1หรือ3คนโดยอาจมีการระบุจำนวนอนุญาโตตุลาการไว้ในข้อสัญญาหรือมาตกลงกำหนดจำนวนกันในภายหลังก็ได้หากกำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียวคู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะเสนอรายชื่ออนุญาโตตุลาการจำนวน3รายชื่อส่งมายังสถาบันหากกำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการ3คนผู้เรียกร้องจะยื่นหนังสือแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการและหนังสือแสดงความยินยอมโดยยื่นมาพร้อมกับคำเสนอข้อพิพาทส่วนผู้คัดค้านจะยื่นมาพร้อมกับคำคัดค้านอนุญาโตตุลาการที่ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งนี้ต้องมีความอิสระและเป็นกลางรวมถึงมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยแล้วกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการเป็นอย่างไรล่ะสถาบันจะประสานวันนัดพร้อมเพื่อกำหนดประเด็นข้อพิพาทภาระการพิสูจน์และกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการกับคณะอนุญาโตตุลาการและคู่พิพาททั้งสองฝ่ายในวันนัดพิจารณาคณะอนุญาโตตุลาการจะกำหนดประเด็นข้อพิพาทและกระบวนพิจารณาไม่ว่าจะเป็นการกำหนดภาษาที่จะใช้ในกระบวนพิจารณาหรือกำหนดกรอบระยะเวลาเบื้องต้นในการพิจารณา procedural timetable เช่นระยะเวลาในการยื่นพยานเอกสารรวมตลอดถึงกำหนดวันนัดสืบพยานโดยมีกำหนดไม่เกิน180วันซึ่งกระบวนการส่วนใหญ่จะคล้ายกับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลแต่จะมีความยืดหยุ่นและไม่เคร่งครัดเหมือนในศาลเมื่อมีคำชี้ขาดแล้วจะมีผลอย่างไรคณะอนุญาโตตุลาการจะต้องทำคำชี้ขาดให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันเสร็จการพิจารณา
หรือครบกำหนดยื่นแถลงการ

คำชี้ขาดเป็นที่สุดและมีผลผูกพันคู่พิพาทตั้งแต่วันที่สำเนาคำชี้ขาดไปถึงคู่พิพาทฝ่ายนั้นคู่พิพาทสามารถนำคำชี้ขาดไปร้องขอต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดได้และเนื่องจากประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญากรุงนิวยอร์กทำให้คำชี้ขาดไม่ได้มีผลผูกพันเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังสามารถนำคำชี้ขาดไปบังคับในต่างประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวได้อีกด้วยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมอาคารศาลอาญาชั้น5ถนนรัชดาภิเษกเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900

0: ากคดีปกครองตอนค้าขายบนถนนสาธารณะเหตุเดือดร้อนรำคาญซึ่งเจ้าหน้าที่ออกประกาศห้ามได้คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนางเข็มกับพวกรวม29คนได้ประกอบอาชีพค้าขายอาหารประเภทเนื้อสัตว์สดบริเวณพื้นที่ถนนสาธารณะที่เทศบาลได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ผ่อนผันให้มีการค้าขายสินค้าได้แต่ต่อมาเทศบาลได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการร้านค้าอาคารพาณิชย์บริเวณรอบตลาดสดเทศบาลว่าได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นและความสกปรกซึ่งเกิดจากการชำแหละล้างปลาและเนื้อสัตว์ต่างๆแล้วเทน้ำทิ้งลงบนถนนสาธารณะและอาจทำให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคอาหารสดที่ไม่ถูกสุขลักษณะประกอบกับพื้นกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินตลาดสดถึง2ครั้งเทศบาลจึงออกประกาศห้ามการจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์สดทุกชนิดบริเวณพื้นที่บนถนนสาธารณะโดยเด็ดขาดนางเข็มกับพวกจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าวศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดพื้นที่และประเภทการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะและคณะกรรมการมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศห้ามจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะพร้อมทั้งกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ฟ้องคดีทั้ง29ให้ย้ายไปค้าขายในตลาดสดของผู้ถูกฟ้องคดีแต่ผู้ฟ้องคดีทั้ง29ก็มิได้ย้ายไปแม้ว่าจะมีการเจรจาตกลงกันรวม2ครั้งแต่ผู้ฟ้องคดีทั้ง29ก็ยังมิได้ย้ายไปจำหน่ายสินค้าในตลาดสดซึ่งเป็นการกระทำที่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความตั้งใจที่จะย้ายเข้าไปค้าขายสินค้าในตลาดสดตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดไว้ให้และต้องการขยายเวลาการค้าขายสินค้าบริเวณพื้นที่ถนนสาธารณะต่อไปอีกทั้งใบอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะกำหนดให้มีอายุเพียง1ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตเท่านั้นและหนังสือรับรองการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันเป็นเพียงหนังสือรับรองที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกให้แก่ผู้ฟ้องคดีบางคนเพื่อใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากธนาคารออมสินตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของรัฐบาลในขณะนั้นเท่านั้นไม่ใช่หนังสืออนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะแต่อย่างใดการที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยนายกเทศมนตรีออกประกาศเทศบาลห้ามการจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์สดทุกชนิดบริเวณพื้นที่บนถนนสาธารณะโดยเด็ดขาดจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: สารพันเหลืองไก่เกียขอพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู้กระบวนการไก่เกี้ยขอพิพาทได้หรือบ่ได้คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู้ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกินเหม็นและควันพิษจากถอยเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่ปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนเช้าบ้านบ่ได้รับบ่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาย

สาธารณะและทรงกินเหม็นทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนน้ำค้านให้นายสมชายเป็นอย่างหลายนายสมชายจังได้ลองเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนน้ำค้านเก่าๆก็ยังมีคือเก่านายสมชายจังได้ฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายประสงค์สิเข้าสู่กระบวนการไกล้เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงได้นัดหมายให้คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายมาเจรจาปฏิบัติหน้าที่ย่อมควบเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล้เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้ง2ฝ่ายตกลงเฮ็ดสัญญาปฏิบัติหน้าที่ย่อมควบต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล้เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงสิใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการบ่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่บ่สอบโดยกฎหมายหากฮู้ว่ามีการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าวขึ้นมาอีกนายกเทศมนตรีสิจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60มื้อนับแต่มื้อที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและก็ให้เกิดเดือดร้อนน้ำค้านนายกเทศมนตรีตกลงสิใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้แล้วเสร็จภายใน60มื้อนับแต่มื้อที่มีคำพิพากษาตามย่อมและผู้ว่าราชการจังหวัดสิแซมนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีแซมนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการของตนอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้ง2ฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามย่อมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล้เกลี่ยขอพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับขอพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

ี้ค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะตลอดทั้งซีรีส์นี้นะคะทีน่าพาผู้ประกอบการมาทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่เราฟังกันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราจะเริ่มเห็นภาพแล้วนะคะว่าบรรดาสตาร์ทอัพทั้งหลายเขาก็เริ่มมีไอเดียจากเพนพอยต์หรือว่าความเจ็บปวดของบรรดาผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เอามาต่อยอดกลายเป็นไอเดียในการนำเสนอผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการต่างๆนะคะอย่างวันนี้เองเนี่ยทีน่าได้รับเกียรติมาร่วมพูดคุยกันกับ1เจ้าสตาร์ทอัพนะคะที่เอาไอเดียมาจากเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่อย่างเราอย่างเรื่องของการซักผ้านั่นเองนะคะหลายคนค่ะถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบซักผ้าเลยฝนตกเก็บผ้าไม่ทันบ้างนะคะจะส่งซักก็ไม่ค่อยสะดวกกลับมาทีก็ร้านปิดไปแล้วเนี่ยนะคะเชื่อว่าคนกรุงเทพส่วนใหญ่ที่มีลักษณะเพนพอยต์แบบนี้น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีกับ Watchbox 24นั่นเอง Watchbox 24เขาแปลง

0: ไอเดียเหล่านั้นมากลายเป็นตู้รับซักผ้าแล้วก็เอาระบบออนไลน์เอาเทคโนโลยีมาเริ่มให้บริการกันได้อย่างไรกันบ้างนั้นลองไปติดตามรายละเอียดตรงนี้กับน้องแนนค่ะ
1: ถ้าพูดถึงเทคสตาร์ทอัพที่เข้ามาตอบปัญหาต่างๆในสังคมภาพแวบแรกที่หลายๆคนเข้ามาในหัวเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแต่วันนี้ค่ะเราจะพามาเปิดโลกของสตาร์ทอัพที่จะทำให้ทุกคนรู้ว่าสตาร์ทอัพนั้นไม่ได้อยู่เพียงแค่ในมือถือเท่านั้นแต่สามารถลงไปได้ถึงฮาร์ดแวร์ที่เป็นตู้เหล็กแล้วก็ทำให้เป็นตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะจนได้รับรางวัลมาแล้วทั่วโลกด้วยไอเดียตั้งต้นที่อยากจะแก้ปัญหาเรื่องการซักอบรีดเท่านั้นเองค่ะ
2: Watchbox 24เป็นสตาร์ทอัพที่เกิดจากไอเดียของคุณนิติพลที่อยากทำผลิตภัณฑ์มาเพื่อตอบโจทย์ระบบการซักรีดในเมืองให้ง่ายขึ้นด้วยแนวคิดการแก้ไขปัญหาแบบเซอร์วิสดีไซน์หรือการออกแบบบริการให้ตรงใจกับผู้บริโภคทำให้การพัฒนาของคุณบอลลงลึกไปถึงการพัฒนาและทดสอบในทุกลำดับขั้นโดยคำนึงถึงการตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้หรือ UX ที่จะทำให้เอื้อกับผู้ใช้งานโดยมีการพัฒนาในขั้นตอนการใช้งานให้น้อยที่สุดด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุดจากการทดสอบและทำผลิตภัณฑ์มากว่า2ปีทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ใครหลายๆคนก็ให้การยกย่องในการออกแบบเมื่อได้ลงมือปฏิบัติจนเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงก็ทำให้รู้ว่าผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์อะไรบ้างและนำไปสู่การต่อยอดธุรกิจได้จับมือกับคู่ค้าที่ Watchbox 24สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างการรับส่งพัสดุไปรษณีย์เป็นต้นค่ะ
1: โดยไอเดียตั้งต้นง่ายที่ต้องการจะทำให้ตู้ล็อกเกอร์เป็นเหมือนตู้วิเศษเพียงใส่เสื้อที่ต้องการจะซักเอาใส่เข้าไปในตู้ซึ่งกว่าจะได้ตู้เจ๋งๆแบบนี้นะคะคุณบอลก็ได้ใช้ระยะเวลาในการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ตู้อินฟราสตรักเจอร์ที่แข็งแรงทนทานแล้วก็มีราคาที่ถูกกว่าการสั่งทำจนถึง10เท่าค่ะมีเท่านี้แล้วก็ได้เสื้อใหม่ที่หอมมาใส่แล้วค่ะ

ผู้ประกอบการทุกท่านเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันกับพี่บอลค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในฟาวเดอร์ของ Watchbox 24จากจุดเริ่มต้นนะคะที่ได้ไอเดียมาจากเรื่องของพฤติกรรมชาวกรุงอย่างเราๆที่ไม่ค่อยชอบการซักผ้าหรือว่าส่งผ้าไปซักตามร้านสักเท่าไหร่จะแปลงมาเป็นตู้ล็อกเกอร์ในการรับผ้าแล้วก็มีระบบการติดตามเสื้อผ้าของเราที่ส่งซักด้วยระบบออนไลน์ได้อย่างไรกันบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวตามทีน่าเข้าไปร่วมพูดคุยกับพี่บอลด้านในกันเลยค่ะ

0: จริงๆแล้วสำหรับ Watchbox 24เนี่ยนะคะต้องบอกว่าประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเรียกได้ว่าโดนใจกับบรรดาผู้บริโภคในบ้านเรารู้สึกว่าการซักผ้าเป็นเรื่องยากจังเลยแต่ว่าย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่ทางพี่บอลเองเนี่ยเห็นว่ามันมีเพนพอยต์เหล่านี้อยู่มีไอเดียละเรามาเริ่มต้นพัฒนามาเป็นล็อกเกอร์เหล่านี้ยังไงอะคะขั้นตอนตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างพี่บอล
1: ก็จริงๆเราอยากจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะครับเรื่องของการซักอบรีดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำอยู่ละนะครับปัญหาของธุรกิจซักอบรีดมันมี2เรื่องก็คือเรื่องของความไม่สะดวกสบายของการที่จะไปใช้บริการการเปิดปิดในเวลาที่เราอาจจะไม่สะดวกครับไปรับไปส่งไม่ได้แล้วก็เรื่องของการทำผ้าหายเรื่องของการไม่รับผิดชอบเรื่องของการไม่รู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนความสามารถในการ track มันไม่มีWatchbox เกิดขึ้นเพราะเราอยากจะแก้2 pain point เนี่ยนะครับเรื่องของ convenience แล้วก็ transparency ให้เกิดขึ้นก็เลยเริ่ม

0: ที่จะประดิษฐ์ตัวล็อกเกอร์ให้เกิดขึ้นนะคร
1: ับ ซึ่งปกติแล้วมันจะแตกต่างจากสตาร์ทอัพอื่น
0: ๆ
1: ที่เขาเน้นเป็นในด้านของซอฟต์แวร์เป็นหลักทำมาเป็นแอปพลิเคชันอะไรก็ว่าไปแต่ว่า Watchbox 24เนี่ยมันมาเป็นตู้เลยแล้วขั้นตอนในการที่คืออย่างสมมุติเวลาถ้าเป็นแอปพลิเคชันมันก็มีการทดลองทดสอบกับยูเซอร์อะไรก็ว่าไปได้ใช่ไหมคะแต่ว่ามาเป็นล็อกเกอร์แบบนี้พี่ค่อยๆสร้าง MVP ขึ้นมายังไง
0: ตอนที่เราเริ่มที่โอเคพอเรามีคอนเซ็ปต์เรามีไอเดียว่าจะทำตู้ล็อกเกอร์เนี่ยเราก็ซอร์ซิ่งนะครับดูว่า best practice ในโลกเนี่ยมันเป็นยังไงเราไปที่ญี่ปุ่นก็มีตู้ล็อกเกอร์เต็มทุกสถานีไปหมดแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ใช้กับการซักอบรีดแล้วราคาต่อเซตเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงทำให้เราก็ยังใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องไปหาที่เมืองจีนเมืองจีนก็มีตู้ล็อกเกอร์ราคาก็ไม่แพงแต่ว่ามันอาจจะอย่างที่บอกมันไม่ได้ถูกสร้างมาสำหรับการซักรีดก็คือตู้ที่ตั้งที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็ผลิตในจีนแล้วก็ส่งไปที่นั่นนะครับดังนั้นมันก็เลยกลายว่าเราอาจจะต้องไปสร้างโปรโตไทป์ของเราเองนะครับงั้นการสร้างโปรโตไทป์ของธุรกิจฮาร์ดแวร์เนี่ยมันก็จะมีแน่นอนโดยธรรมชาติเมื่อเทียบกับแอปเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีองค์ประกอบเยอะหน่อยในเรื่องของการซอร์ซิ่งต้นทุนนะครับแ
1: ม
0: ทเทียลต่างๆที่เราใช้นะครับแล้วก็เรื่องของโลจิสติกต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ามันเป็นของมันต้องขนนะครับดังนั้นธุรกิจฮาร์ดแวร์จึงเป็นธุรกิจที่อาจจะมี higher barrier to entry ที่สูงกว่าธุรกิจซอฟต์แวร
1: ์
0: นี่เราจะสังเกตว่าธุรกิจฮาร์ดแวร์ในบ้านเราที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าเราทำไมถึงเลือกเพราะเราคิดว่าการซักรีดมันเป็นธุรกิจที่มีฟิสิกอลมันมีกายภาพมันไม่สามารถเอาผ้าใส่มือถือได้มันต้องไปส่งสักที่มันก็ต้องมีการเอาผ้าไปซักนะครับงั้นด้วยลักษณะทางกายภาพมันหลีกเลี่ยงไม่ได้Watchbox เนี่ยเราเอาโจทย์ของผู้บริโภคเป็นที่ตั้งแล้วสร้างโซลูชันที่เหมาะสมเข้าไปครอบอีกที
1: ก็เลยกลายมาว่ามันต้องมีล็อกเกอร
0: ์
1: พอที่บอกว่ามันเป็นฮาร์ดแวร์ปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าผ่านกระบวนการซอร์ซิ่งอะไรหลายๆอย่างมาแล้วเนี่ยนะคะหลายครั้งเวลาที่คนทำธุรกิจอะเราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กระหว่างนั้นที่มีการเทสยังไงบ้างคะ
0: ก็อย่างเราตั้งตู้2ตู้แรกเนี่ยนะครับจริงๆต้องบอกว่าก่อนที่เราจะตั้งตู้เราต้องมีรีเสิร์ชก่
1: อ
0: นเราก็รีเสิร์ชว่าเอ้ยคนไอ้เพนพอที่เรารู้สึกมันถูกวาลิเดตด้วยคนในกลุ่มที่เราต้องการใช้เขาเป็นลูกค้าหรือไม่คือคนที่เชื่อคัสเตอร์เขารู้สึกเพนพอยนั้นหรือเปล่าคนอยู่คอนโดนะมีปัญหาเรื่องการซักผ้าไหมคนที่อยู่ในเมืองมีเวลามีปัญหาเรื่องการแปลผ้าไม่ได้เพราะร้านมันปิดไห
1: ม
0: การทำรีเสิร์ชทั้ง qualitative และ quantitative survey เนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำ
1: อันนี้คือไปพูดคุย
0: ไปพูดคุยถ้าเป็น qualitative เนี่ยเราก็พูดคุยทั้งในส่วนของ end user เองทั้งในส่วนของโรงงานเองทั้งในส่วนของ industry เองเพราะเราอยากจะเข้าใจว่านี่ทำไ
1: ม
0: มันถึง scale ไม่ได
1: ้
0: มันติดตรงไหนร้านซักรีดก็กำลังละมังอันนึงเครื่องซักผ้าหนึ่งก็น่าจะทำธุรกิจกันได้และมันทุกคนก็ซักผ้ากันหมดทำไมมันมีแต่เจ้าเล็กเจ้าน้อยเต็มไปหมดงั้นโครงสร้างอุตสาหกรรมที่มันมีผู้เล่นรายเล็กรายน้อยที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า fragmentation เนี่ยสูงเนี่ยนะอะไรเป็นจุดอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่เกิดไซส์ที่ใหญ่ขึ้นคนบางคนอยู่ในธุรกิจ 20-30 ปีจะสังเกตว่าจำนวนร้านค้าก็จะมีไม่เกิน 20-30 ร้านไม่มีใครมีเป็นร้อยไม่มีใครเป็น national brand หรือไม่มีใครที่สามารถจะเซิร์ฟคนทั้งกรุงเทพได
1: ้
0: ทำไมพิซซ่ามามีกินกันทั้งประเทศไทยทำไมร้านซักรีดไม่มีแบรนด์ที่มันใหญ่โตสักแบรนด์หนึ่งคำตอบก็คือมันไม่มีเทคโนโลยีมันไม่มีวิธีการบริหารต้นทุนที่ดีครับงั้นด้วยรีเสิร์ชที่เราพบเนี่ยนะครับก็เลยเราก็เลยตู้ล็อกเกอร์ใช้พื้นที่น้อยไม่ต้องใช้คน
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็เปิด24ชั่วโมง
1: ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อม
0: ถูกต้อง
1: แต่อย่างที่บอกเนี่ยว่าอย่างช่วงแรกๆเนี่ยเชื่อว่าสำหรับคนในกรุงเทพที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของพี่บอลเองเนี่ยนะคะอาจจะยังนึกไม่ออกเพราะเราไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนถูกต้องไหมคะมันเป็น experience ใหม่ของบรรดาผู้ใช้เหมือนกันไปอธิบายเขายังไงว่าเอ้ยเรากำลังจะมีล็อกเกอร์นะเดี๋ยวคุณจะส่งซักผ้าคนมาที่นี่นะ คือมันคงต้องอธิบายกันเยอะพอสมควรในช่วงเฟสแรกใช่ไหมคะ
0: ถูกครับก็ดังนั้นเราไล่ปัญหามาจากเรื่องของการที่เราเจอมีไฮโปทีซิสละนะครับมีสมมติฐานไป validate ไปทำ resurvey ไปทำอะไรละทำ prototype มา sourcing เสร็จละพอตู้ไปตั้งคำถามที่เกิดขึ้นอันแรกคือตู้อะไรวะ
1: ถูกตอนแรกนี่จริงเพราะว่าอันนี้หนูน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของพี่อยู่หนูยังนี่เ ออะไร
0: นี่คืออะไรนั้นการที่เรา acquire user เนี่ยภาษาสตาร์ทอัพเขาเรียก user acquisition เนี่ยถ้าเป็นแอปพี่ก็โฆษณาไปดิ Facebook Ad ไปดิ Google Analytics ไปดินะครับ Universal App Campaign อะไรก็ว่าไปแต่พอมันเป็นตู้อย่างเงี้ยแล้วมันเดินผ่านทุกวันการใช้ออฟไลน์หรือ traditional marketing เนี่ยซึ่งก็สำคัญก็ต้องนำกลับมาใช้เราพบว่า channel ที่เรามีโดยเฉพาะตัวตู้ล็อกเกอร์วิธีการ acquire user ที่ดีที่สุดคือการส่งน้องๆพิตตี้ไปอธิบายไปสอน
1: ต้องพิตตี้ด้วยนะเดี๋ยวไม่อยากคุยนาน
0: ธรรมชาติ
1: ธรรมชาติ
0: กดอย่างนี้น
1: ะ
0: ส่งอย่างนี้น
1: ะ
0: ช่วยได้เยอะมากเพราะเขาก็มีความรู้สึกเฮ้ยไอ้ตู้นี่มันมี human touch
1: มันก็ไม่ได้ใช้ยากอย่างนั้นนะคะแต่ว่าระหว่างการใช้งานแน่นอนว่าเนื่องจากมันเป็นสิ่งใหม่เพิ่งเกิดขึ้น มันต้องมีการเรียนรู้การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคจริ
0: ง
1: ๆระหว่างทางตรงนั้นเนี่ย Watchbox 24มีการ adjust ตัวเองยังไงบ้าง
0: แน่นอนครับเราพูดถึงพอเราถึง consumer การเปลี่ยนแปลงของตัวเราต่อ consumer เรามักจะพูดถึง 2-3 คำขึ้นมาUX UI User Experience User Interface ที่เหมาะส
1: ม
0: นะครับบอกเลยตู้ล็อกเกอร์เวอร์ชันแรกของเราเนี่ยเป็นจอสีน้ำเงิน คือแหมดอทเมทริกกันมาเลยนะครับก็เป็นแบบจอแบบค่อนข้างแบบเนิร์ดๆหน่อยไม่มีสีไม่เฟรนลี
1: ่
0: สติ๊กเกอร์ก็มีแต่ภาษาอังกฤษอันนี้คือเปลี่ยนแล้วนะก็จะมีเป็นภาษาไทยเขียนชัดเจนขึ้นซักอบลี่อะไรพวกนี้ตอนแรกไม่ใช่อย่างนั้นก็ปรับจากภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็มีภาษาไทยเกิดขึ้นก็เขียนเลยซักอบลีดเนี่ยเข้าใจไหมซักอบลีดตู้เนี่ย
1: ชัดขนาดนั้น
0: เลยชัดมากนะครับนั้นก็เรียนรู้จากเขาเทคฟีดแบ็กจากเขาก็ปรับให้สีสันมันดูน่าใช้ให้มันตรงๆมากขึ้นไม่ต้องไปอะไรแบบโอ้โหฝรั่งมากอะไรอย่างเงี้ยนะเอาแบบเข้าถึงนะครับหน้าจอถ้าสังเกตรุ่นอย่างใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับรีสปอนส์มันก็จะดีขึ้นการกดขึ้นฮาร์ดแวร์ก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นตามฟีดแบคที่เราได้ครับ
1: แต่เนื่องจากมันเป็นฮาร์ดแวร์ไงเพราะฉะนั้นการปรับปรุงแต่ละครั้งมันต้องใช้ต้นทุนมันต้องใช้เงินทุนที่มากขึ้นด้วย
0: ถูกต้อง
1: เราบริหารจัดการตรงนี้ยังไงอะคะ
0: ครับก็เราต้องบอกงี้ครับโดยตัวตู้น่ะจริงๆอ่ะมันไม่ได้ต้องการบำรุงรักษาเยอะการที่เราปรับปรุงส่วนใหญ่เนี่ยเราปรับปรุงกับเรื่องของการโปรแกรมมิ่ง
1: ค่ะ
0: โฟลว์ของการใช้งานถ้าจะมีฮาร์ดแวร์ปรับปรุงบ้างก็แค่จอถ้าใครสังเกตในตู้เวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยคือปัจจุบัน Watchbox เรามีประมาณ52สาขาละตู้เวอร์ชัน40กว่าเดี๋ยวเราเริ่มที่อัปเกรดซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ให้มันดีขึ้นนะครับวิธีการบริหารต้นทุนก็คือเราเนี่ยจริงๆต้องบอกตั้งแต่ตู้แรกๆเราใช้วิธีการแฟรนไชส์ตู
1: ้
0: การแฟรนไชส์หมายถึงว่าก็มีคนทั่วไปเนี่ยนะครับมาซื้อตู้เราในราคา 120,000 บาทนะครับแล้วเขาก็ไปตั้งตามคอนโดตามสถานที่ต่าง
1: ๆ
0: ซึ่งเราก็จะมีทีมไปสำรวจโอเคเฮ้ยโง่เฮ้งมันได้นะแบบเซอร์เวย
1: ผมจุ้ยดี
0: ผมจุ้ยดีอะไรเพราะผมจุ้ยใช่ไหม
1: ผมจุ้ยผมจุ้ย
0: อะไรอย่างเงี้ยไอ้ใครเฉลี่ยมันได้อย่างน้อย200ห้องแนวรถไฟฟ้าเอ้ยคนมันดูมีตังคนเมื
1: อง
0: ก็ไปตั้งแล้วเขาก็จะได้ส่วนแบ่ง 30% จากผ้าซักแห้ง 15% จากซักอบรีดและ 15% จากบริการอื่นของเราเนี่ยซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรทุกเดือนนะครับงั้นก็จะมีคนที่เหมือนกับช่วยเราขยายธุรกิจในขณะเดียวกันเรื่องของผู้ใช้บริการเนี่ยเราก็มีเรื่องของแพ็กเกจต่างๆการมีแพ็กเกจซักผ้าก็หมายถึงว่าเขาจ่ายเงินเราก่อนเราก็สามารถบริหารแคชโฟลว์ได้ดีขึ้นนะครับ
1: ก็เลยเลือกใช้วิธีในการที่จะเข้าหากลุ่มทั้งกลุ่มที่สนใจอยากเป็นเจ้าของตู้เลยโดยตรงกับเข้าหากลุ่มผู้บริโภคโดยการเข้าไปดูซิว่าเขาต้องการอะไรกันบ้างนะ
0: ครับ
1: เชื่อว่าแนวคิดเหล่านี้รวมไปถึงการพัฒนาสินค้าต้นแบบของเราหรือว่าบริการของเราให้มันสอดรับกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันเลยเป็นที่มาของการแตกลายเพิ่มเติมอย่างไอตัวนี
0: ้
1: คือ Curly Express Move Box ใช่ไหมคะ
0: อ
1: ันนี้มาเป็นตัวที่2
0: อันนี้เป็นตัวที่2
1: มันเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยทำไมถึงเกิดเป็นไอเดียตัวนี้ขึ้นมาคะพี
0: ่คือพอเราเริ่มทำธุรกิจซักอบรีดไปเราเริ่มมีไอเดียเราเริ่มมี relationship กับลูกค้าเนี่ยนะครับเราเริ่มมี frequency เนี่ยคนก็ถามว่าเอ๊ะตู้เนี่ยมันควรจะใช้อย่างอื่นได้อีกหรือเปล่าถ้ามันส่งผ้าได
1: ้
0: ทำไมมันส่งพัสดุไม่ได
1: ้
0: มันส่งของไม่ได้แล้วอุตสาหกรรมซักรีดมันมีลักษณะเหมือนกันกับอุตสาหกรรมการส่งพัสดุเนี่ยก
1: ็
0: คือมันเปิดปิดในเวลาที่ฉันไม่สะดวกอ่ะทำไมฉันอยากจะส่ง
1: ไปไปรษณีย์หรืออะไรอย่าง
0: นี้ฉันอยากไปไปรษณีย์ตอน4ทุ่มมีอะไรป่ะทำไมมันทำไม่ได้

0: พอยไปเซเว่นเขาเปิด24ชั่วโมงไม่มีไงใช่ไหมเขาเลยสร้างตัวตู้ให้มันสามารถส่งวัสดุได
1: ้
0: ผมกลับไปเรื่องเดิมผมต้องการแก้ปัญหา2เรื่องคือ convenience และ transparency
1: อ
0: ย่างทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยกลับไป2คำเนี้ย
1: อ
0: ันนี้ก็24ชั่วโมง
1: อ
0: ันนี้ก็ track ได
1: ้
0: ก็ไม่ต้องไปเข้าแถวอะไรใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่โยนของคุณอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็มีพาร์ทเนอร์อันนี้เราก็เลือกที่จะไปพาร์ทเนอร์เลยกับ Curry Express
0: ถูกต้อง
1: อันนี้คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าธุรกิจนี้ไม่ได้มาตั้งแต่ day 1
0: ไม่
1: มันเป็นการต่อยอดที่เราเห็นโอกาสแล้วก็เป็นการรับฟีดแบคมาจากคนใช้จริงๆ
0: ถูกครับ
1: นะคะอันนี้เป็นอันที่2ก็ว่าน่าสนใจแล้วนะคะอันต่อมาคือตัวนี้ช็อปบ็อกซ์
0: ครับ
1: อันนี้คือยังไงมาได้ยังไงคะพี
0: ่ก็เป็นการต่อยอดนะครับเพราะว่าถ้าเรามีการส่งพัสดุขึ้นด้วยเชิงของอีคอมเมิร์ซที่มันมาทุกวันนี้นะครับก็เราก็เลยปล่อยช็อปบ็อกซ์ขึ้นมาช็อปบ็อกซ์ก็เป็นบริการซื้อของออนไลน์
1: ค่ะ
0: นะครับจากเจ้าไหนก็ตามที่เราซื้อเขาเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถจะมารับได้ที่ตู้ล็อกเกอร
1: ์
0: ปัจจุบันเนี่ยเรามีแคมเปญร่วมกับทาง Tesco Lotus ในการที่คุณสามารถซื้อของผ่านแอปพลิเคชันของเราเนี่ยนะครับแล้วก็จะเห็นสินค้าของ Tesco Lotus เลยซื้อปุ๊บก็เขาจะมาส่งที่ตู
1: ้
0: ส่ง SMS บอกเราแล้วเราก็มารับกี่โมงก็ได้
1: อย่างไอ้ตัวนี้จริงๆเราต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคโดยเราเป็นการนำเสนอถูกไหมคะบอกว่าเอ้ยลองมาใช้อันนี้เถอะซึ่งจริงๆแล้วสำหรับคนไทยเองก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าการเปลี่ยนวิธีการซื้อของซูเปอร์จากในห้างมาเป็นซื้อออนไลน์แล้วมาส่งแบบนี้มันแอบยากอยู่เหมือนกันพี่สื่อสารออกไปยังไงบ้าง
0: เราก็เหมือนเดิมนะครับมันก็เหมือนกับซักอบรีดก็คือผมคิดว่ามันก็จะมีลูกค้าคือนิดมันมีอยู่ละ
1: ค่ะ
0: วิธีการสื่อนะครับวิธีการที่จะดึงเขาเข้ามาเนี่ยทำยังไงมากกว่าผมพูดถึงเรื่องของการที่มี human interaction มี pity มีส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องการทำให้มัน3คำนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของการทำให้ better faster และ cheaper นะครับแต่สังเกตไม่ว่าจะเป็นซักอบรีดเนี่ยเราก็พยายามทำให้มัน better นะครับในเรื่องของ user experience ต่างๆfaster อย่างทุกอย่างที่เราทำก็เป็น24ชั่วโมงหมดซักผมรีดพรุ่งนี้ได
1: ้
0: ส่งพัสดุก็พรุ่งนี้ถึงนะครับส่งซื้อของออนไลน์พรุ่งนี้ก็มางั้นทุกอย่างก็จะเป็น next day ทั้งหมดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือเราก็ไม่ได้คิดค่าขนส่งด้วยอย่างถ้าเราซื้อของออนไลน์เขาอาจจะต้องขอให้เราซื้ออย่างน้อย500 1,000 นึง
1: อ
0: ันนี้ก็มีขั้นต่ำไม่มีค่าจัดส่งส่งพัสดุก็ไม่มีขั้นต่ำนะครับก็จ่ายเฉพาะค่าส่งพัสดุปกติผมก็ไม่ได้ชาร์จเพิ่มอะไรหรือซักอบรีดผมก็ไม่ได้คิดค่าบริการใช้ตู้ล็อกเกอร
1: ์
0: นั้นผมต้องการทำให้ experience มันไม่มี friction ที่สปานอัพชอบเรียกว่า frictionless experience เนี่ยก็คือดูแล้วมันแบบเฮ้ยมันไม่เยอะเออมันน่าใช้อ่ะนะครับ
1: เพราะฉะนั้นนี่คือเฟสแรกที่ในมุมของคนที่ทำธุรกิจเองอาจจะต้องยอมให้ user สร้าง experience กับสินค้าและบริการของเราด้วยตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นด้วยเรื่องของกำไรหรือเม็ดเงินที่เข้ามามันอาจจะต้องเอามาเวทบริหารจัดการกันตรงนี้ด้วยนะคะแต่ทีนี้หลังจากที่เราได้ยินได้ฟังตรงนี้มาแล้วเนี่ยไอเดียต่างๆมันต่อยอดกันขึ้นมาได้มันเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่ามันต้องเรียนรู้ด้วยว่าเราจะฟังจากลูกค้าในมุมไหนอย่างไรกันบ้างหลังจากนี้ล่ะคะมองว่า Watch Box 24ตอนนี้กลายเป็น Box 24แล้วใช่มั้ยคะเพราะว่าเรามี3บริการที่อยู่ under locker เหล่านี้เนี่ยนะคะหลังจากนี้เรามีการพัฒนาไอเดียต่อยอดยังไงบ้างคะ
0: ครับก็จะมี2บริการนะครับที่จะเกิดขึ้นก็คือ Dropbox 24และ Paybox 24นะครับDropbox 24ก็จะเป็นการรับฝากพัสดุนะครับคือตู้นี้เราก็จะเห็นไปตามที่ต่างๆอย่างเช่นออฟฟิศห้างสรรพสินค้าต่างๆหรือแม้แต่รถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนนะครับก็จะเหมือนญี่ปุ่นที่เขามีตู้เนี่ยสำหรับให้บริการฝากของได้เราเรียกมันว่า Dropbox 24นะครับหลักสุดท้ายคือ Paybox 24 Paybox ก็คือบริการ Bill Payment จ่ายบิลต่างๆเพราะว่าลูกค้าที่ใช้บริการเราเนี่ยนะครับเขาอาจจะมาส่งผ้าอยู่แล้วถ้าเขามาจ่ายค่าน้ำค่าไฟที่ตู้ได
1: ้
0: ก็เรียกว่าสะดวกสำหรับเขา
1: อ๋อเพราะว่ามันก็มีตัวสแกนบาร์โค้ดอยู่แล้ว
0: ถูกต้องคร
1: ับอย่างใกล้เคียงกัน
0: ถูกต้องครับ
1: ก็จะเกิดการทำทรานแซคชั่นที่ครบวงจรมากขึ้น
0: ถูกต้องครับ
1: สำหรับชีวิตคนในเมืองนะคะที่อยากได้ความสะดวกสบาย24ชั่วโมงแต่ว่าตรวจสอบได้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคำถามสุดท้ายอยากให้พี่บอลเนี่ยช่วยแชร์นิดนึงว่าจริงๆแล้วทีน่าเชื่อว่าไอเดียเหล่านี้หลายๆคนเริ่มที่จะเห็นโอกาสมากขึ้นจากวิถีชีวิตของคนรอบๆตัวเราหรือแม้กระทั่งตัวเราเองที่มันเปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าการที่เราจะเอาไอเดียที่มันฟุ้งๆอยู่ตรงเนี้ยมาตบๆให้มันเกิดมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่มันเป็นโอกาสทำเงินไ

0: จริงๆเนี่ยมันต้องมีอะไรกันบ้างบอล
1: ผมว่ามันต้องลงมือทำคือผมว่าไอเดียเนี่ยมีหลายๆท่านพูดในวงการสตาร์ทอัพว่าไอเดีย is cheap execution is key นะครับก็คือไอเดียเนี่ยมันหาที่ไหนก็ได้ครับเกินไปก็เต็มไปหมดแล้วครับแต่คนที่ลงมือทำนะฮะที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะครับงั้นยิ่งลงมือทำ

0: ก็จะเป็นวิธีการดีที่สุดในการที่จะ validate ไอเดียของเราเพราะมันใช่ไห
1: ม
0: ถ้าเราผิดพลาดเราก็จะได้รู้ว่าเออเฮ้ยมันไม่ work เพราะอะไรแต่ถ้าเราไม่ได้ลงมือเลยมันก็ไม่ถึงไหนหรอกครับ
1: เพราะฉะนั้นเริ่มต้นลงมือนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพที่เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ก็ตามแต่ว่ากระบวนการทั้งการสร้างให้มันเกิดขึ้นแล้วก็วัดผล measurement ให้มันเกิดขึ้นอันนี้มันก็ยังเหมือนปกติที่เราจะต้องทำอยู่เรื่อยๆถูกไหมคะแล้วเราก็มาเรียนรู้ในการพัฒนาให้เป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มลูกค้าของเราต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะได้เห็นไอเดียดีๆนะคะจากพี่บอลที่มาแชร์ให้ฟังกันว่า box 24ณปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรขอบคุณพี่บอลมากๆนะคะ
0: ขอบคุณครับ

0: กลับเข้ามาติดตามกันต่อนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพในวันนี้หลังจากที่เราได้คุยกับพี่บอลนิติพลไทยานุรักษ์ Founder ของ Watchbox 24กันไปแล้วนะคะถึงวิธีในการแปลงไอเดียที่มีให้ออกมาเป็นตู้ล็อกเกอร์ในการรับผ้าแล้วก็ไปส่งซักนะคะรวมไปถึงวิธีสร้างธุรกิจโลจิสติกแบบออนไลน์แบบนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยล่าสุดเอง Watchbox 24ก็ได้มีการปรับตัวเองนะคะโดยใช้ตู้ล็อกเกอร์ต่างๆที่มีอยู่แล้วเนี่ยแหละค่ะมาต่อยอดเป็นบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับของช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่าส่งพัสดุต่างๆด้วยนะคะไอเดียต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งสามารถแปลงมาเป็นบริการให้กับพวกเราได้ใช้กันแบบนี้เนี่ยจะมีขั้นตอนกระบวนการกันอย่างไรบ้างทีน่าว่าเราไปดูสรุปใจความสำคัญของคลาสนี้กันเลยค่ะ
1: แล้ววันนี้นะคะบทเรียนที่สำคัญที่เราได้เรียนรู้จาก Box 24คำแรกเลยค่ะ Product Prototype หรือต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่แปลงมาจากแนวความคิดให้ออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้และสามารถนำเสนอแนวคิดของผลิตภัณฑ์ให้เข้าใจได้ง่ายเพื่อ นำไปทดสอบตลาดอย่างเช่นตู้ล็อกเกอร์ของ Box 24เนี่ยแหละค่ะUI หรือ User Interface คือส่วนที่ประสานกับผู้ใช้เช่นไอคอนสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถใช้ได้สะดวกคล่องตัวอย่างตัวอย่างของ Box 24ที่ออกแบบหน้าจอตู้ล็อกเกอร์ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นจากเดิมเนี่ยเป็นจอสีฟ้าแล้วก็มาปรับเป็นจอสีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็กดได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะUX หรือ User Experience คือประสบการณ์และความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อสินค้าและบริการซึ่งต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สตาร์ทอัพต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเพราะความรู้สึกของ User นั้นจะเป็นตัวตัดสินใจค่ะว่าสินค้าและบริการของเรามีคุณค่าพอที่ User จะเลือกใช้งานต่อหรือไม่และเพื่ออธิบายเรื่องของ UX ให้ทุกท่านได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะจะขอสรุปขั้นตอนการทำ UX แบบสั้นๆดังนี้ค่ะขั้นแรกนะคะ UX นั้นเริ่มจากการออกแบบสินค้าหรือบริการโดยเป็นการออกแบบที่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้ใช้งานคือ Design Experience ไม่ใช่ Design ตัว Product ค่ะขั้นตอนต่อมานะคะก็ต้องทำการทดลองสิ่งที่ออกแบบเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาเพื่อหาว่าแบบไหนจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับ User ของเรามากที่สุดขั้นตอนที่3นะคะเราต้องศึกษา user ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดก็คือการสัมภาษณ์แบบ1ต่อ1ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งค่ะว่าคนเข้าใจแล้วก็รู้สึกกับสิ่งที่เราออกแบบมาอย่างไรขั้นตอนที่4นะคะนำของที่ได้ออกแบบไปทดสอบกับกลุ่ม persona หรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่งเป็นวิธีเดียวนะคะที่จะทำให้เรารู้ว่า user นั้นสามารถรู้เข้าใจแล้วก็ใช้งานได้อย่างที่ไม่ต้องมีคนมาบอกให้ทำได้หรือไม่หาก user สามารถใช้งานมันได้และชอบ product ของเรานั้นมันหมายความว่างานออกแบบเนี่ยมาถูกทางแล้วและข้อสุดท้ายนะคะเราต้องจำไว้ให้แม่นเลยค่ะว่า UX หรือ User Experience ไม่ใช่ UI หรือ User Interface นั่นเองยังมีสตาร์ทอัพหลายคนนะคะมักจะเข้าใจว่าการออกแบบ UX ก็คือหน้าจอหรือสกรีนแต่ในความเป็นจริงแล้วการออกแบบ User Experience เกี่ยวข้องกับหน้าจอน้อยมากๆสิ่งที่สำคัญก็คือปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้งานกับขั้นตอนหรือระบบต่างหากที่แสดงความเป็น User Experience มากกว่าสรุปง่ายๆนะคะว่า UX ต้องออกแบบมาแล้วสามารถตอบโจทย์ได้ใน3เรื่องดังนี้ 1. ความสามารถว่า product หรือการบริการของเราทำอะไรได้บ้าง 2. การทำงานต้องใช้ดีและใช้ง่าย 3. ความพึงพอใจ user นั้นต้องใช้แล้วรู้สึกพึงพอใจและอยากจะกลับมาใช้ซ้ำอีก

สู่การนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการเนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่หลายๆคนเคยคิดกันไว้ค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะไอเดียที่จะแปลงนำมาสู่เป็นบริการที่ถูกใจกับกลุ่มลูกค้าแล้วเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องนั่นเองระหว่างนี้นะคะถ้าใครอยากจะไปหาไอเดียเพิ่มเติมในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณแล้วก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะที่เว็บไซต์ set.or.th ค่ะเข้าไปนะคะแล้วก็เซิร์ชหามุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีกิจกรรมดีๆแล้วก็บทความรวมไปถึงเนื้อหาดีๆนะคะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งใจที่จะทำให้ผู้ประกอบการทุกท่านได้เปิดโลกในการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมกันด้วยค่ะแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

นิมนต์เจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าคะวันนี้ลูกจะไปสมัครทำงานธนาคารเจ้าค่ะเป็นงานที่เขาใฝ่ฝันมากค่ะนิมนต์หลวงพ่อช่วยให้พรลูกหน่อยนะคะ

0: ตั้งสติให้ดีมีสมาธิในการทำข้อสอบอายุวันโนสุขังพลัง
1: สาธุ
2: รักทำตามที่พระท่านสอนแม่เชื่อมั่นในตัวลูกนะลูกต้องเดินตามความใฝ่ฝันของลูกทำให้ดีที่สุด
3: ค่ะแม่หนูจะทำตามความใฝ่ฝันของหนูให้สำเร็จค่ะทุกอย่างที่หนูทำมาก็เพื่อวันนี้หนูทำให้พ่อกับแม่ภาคภูมิใจในตัวหนูงั้นเดี๋ยวหนูไปเตรียมตัวก่อนนะคะแม่
2: จ้าลูกพ่อคงดีใจถ้าลูกประสบผลสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานในวันนี้

หมดเวลาทำข้อสอบค่ะวางข้อสอบได้ค่ะช่วงบ่ายจะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนรอบแรกใครที่มีรายชื่อผ่านรอบแรกรอสัมภาษณ์รอบบ่ายด้วยนะคะ

0: เลยแค่นิดเดียวฝันเราก็จะเป็นจริงแล้ว
1: เชิญคุณภาพลักษณ์จันทร์สุดาเข้าสอบสัมภาษณ์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: เชิญนั่งครับ
2: ดิฉันภาพลักษณ์จันทร์สุดาอายุ22ปีจบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานค่ะ
3: โอเคคุณภาพลักษณ์คุณเรียนจบถึงเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะแต่ทำไมเวลาคุณกรอกข้อมูลแค่เพศตัวเองคุณยังลืมเอาไปกรอกใหม่อีกที

0: นี่คุณแค่เพศตัวเองอ่ะกรอกสิแค่นั้นอ่ะนี่คุณอะไรกันเนี่ยทางธนาคารเราอ่ะไม่รับหรอกนะสาวประเภทสองอย่างคุณอ่ะถ้าผมรับคุณเข้าทำงานอ่ะองค์กรเราก็เสียชื่อหมดดิภาพลักษณ์ก็เสียผมว่างานเนี้ยไม่เหมาะกับคุณหรอกไปหางานอื่นดีกว่าเชิญคุณออกไปเลย
1: ทำไมเหรอเพราะฉันเกิดมาไม่เหมือนพวกคุณใช่ไหมพวกคุณถึงไม่รับฉันเข้าทำงานเพราะฉันเกิดมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมพวกคุณคิดว่าฉันอยากเกิดมาเป็นแบบนี้นักหรือไง

0: เจริญพรโยมทำไมโยมมาในสภาพแบบนี้ล่ะ
1: หลวงพ่อคะตอนนี้หนูกลายเป็นตัวประหลาดแล้วใช่ไหมคะ
0: ทำไมโยมถามแบบนั้นล่ะ
1: ก็ดูสภาพหนูสิคะหนูน่ารังเกียจขนาดไหนมีใครบ้างที่เคยให้โอกาสหนูมันเลวมากใช่ไหมคะหลวงพ่อ
0: คนจะงามงามที่ใจใช่ใบหน้านะโยมนะ
1: แต่มันไม่มีความยุติธรรมกับหนูเลย
0: อะไรล่ะที่หนูคิดว่ามันคือความยุติธรรม
1: ความยุติธรรมคือความเสมอภาคไม่ใช่เหรอคะหลวงพ่อแต่ทำไมเขาถึงทำกับหนูอย่างนี
0: ้ความยุติธรรมมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่มนุษย์อุปโลกขึ้นมาเท่านั้นละโยมสังคมจะยอมรับเฉพาะการกระทำ
1: งั้นชีวิตของหนูคงไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรหรอกขนาดสังคมยังเกลียดในสิ่งที่หนูเป็นหนูคงทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตหรอกคนอย่างหนูเนี่ยหลวงพ่อบวชได้ไหมคะ
0: การบวชไม่ใช่ทางออกที่ดีหรอกนะโยมการที่คนเราจะบวชได้นั้นต้องมีความพร้อมทั้งกายทั้งใจในเมื่อใจโยมไม่พร้อมก็ไม่สมควรที่จะมาบวชไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยผ้าเหลืองมาช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองหรือเรียกร้องความยุติธรรมใดๆทั้งนั้นแล้วนะโยมนะ
1: แล้วถ้าผมเป็นอย่างนี้ล่ะพ่อจะบวชได้ผมไหม
2: อุทธัง
3: นัตถิพันเต
2: คันโท
3: นัตถิพันเต
2: กิลาโส
3: นัตถิพันเต
2: โสโส
3: นัตถิพันเต
2: อัปมาโร
3: นัตถิพันเต
2: มนุสโสสิ
3: อามะพันเต
2: ปุริโส

ค่ะวันนี้ชั่วโมงแรกนะคะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ก่อนอื่นให้นักเรียนท่องสูตรคูณก่อนนะคะแม่สองถึงแม่สิบสองเริ่มเลยลูก

3 ที 3 ที 3 ที 3

0: ไอโอมาแล้วโอมทำไมวันนี้มาสายแล้วลูก
1: ครูครับผมอยากจะมาขอลาเรียน1วันครับ
0: เกิดอะไรขึ้นคะ
1: ผมจะไปหาเงินมาจ่ายค่าพยาบาลให้แม่ครับ
0: อ้าวแล้วหนูจะไปหายังไงล่ะลูก

0: เชิญครับ
1: ผู้ใหญ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนั่งก่อนครับมีเรื่องอะไรเหรอครูรุ่ง
1: มีเรื่องจะมาปรึกษาครูใหญ่นะคะเกี่ยวกับเด็กชายโอมที่เรียนชั้นป.5 นะคะ
0: โอมเดี๋ยวนะผมนึกก่อน
1: ที่เข้าไปขายขนมในตลาดตอนเย็นๆนะคะ
0: อ๋อจำได้แล้วที่แม่ป่วยนะ
1: ค่ะ
0: มีอะไรหรอ
1: คือวันนี้เขามาขอลาโรงเรียน1วันนะคะ
0: ก็ได้นี่มีธุระก็ลาได
1: ้แต่ฟังดูเหมือนมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะแต่สิ่งที่โอมจะทำนี่สิคะเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเชียวละค่ะ
0: เรื่องอะไรอ่ะว่ามาสิ
1: คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะก็อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่นะคะทุกๆวันหลังเลิกเรียนโอมจะต้องไปขายขนมที่ตลาดเพื่อหารายได้และหาเงินเพื่อนำไปซื้อยาให้แม่

แม่ของโอมป่วยเป็นโรคอะไรนั้นดิฉันก็ไม่รู้แต่ชาวบ้านบางคนลือกันว่ามันเป็นโรคที่รักษาไม่หายต้องอาศัยยากินทุกอาทิตย์เพียงเพื่อช่วยให้อาการมันไม่กำเริบ

่ออาทิตย์ก่อนยาที่แม่โอมกินดันหมดโอมก็เลยออกไปขายขนมเพื่อจะนำมาซื้อยาให้แม่แล้วระหว่างที่โอมขายขนมก็มีพวกม็อบสองสีดันวิ่งไล่ตีกันมาจากทางไหนก็ไม่รู้ชนถาดขนมของโอมจนขนมหล่นเสียหายทำให้วันนั้นโอมไม่มีเงินมาซื้อยาให้แม่พอยาตามกำหนดวันต่อมาแม่โอมก็อาการกำเริบหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล

0: ปกติขนมแม่เขาจะเป็นคนทำโอมจะเอาไปขายที่ตลาดพอไม่มีคนทำโอมเลยไม่มีรายได้ที่จะไปจ่ายค่ายาค่าหมอโอมเลยมาขอลาโรงเรียนเพื่อไปหาเงินค่ะ
1: เขาจะไปหายังไงล่ะ
0: นี่แหละค่ะที่บอกว่าเรื่องใหญ่โอมจะไปขอให้พวกที่ชนขนมเขาในวันนั้นมารับผิดชอบนะคะ
1: แล้วใครชนจำได้ไหม
0: จำไม่ได้ค่ะแต่จำได้ว่าเป็นม็อบสองสีค่ะที่ปะทะกันในวันนั้นแล้วก็มาชนเขานะคะ
1: อ้าวแล้วเขาจะไปตามหายังไง
0: เขาบอกว่าจะไปหาแกนนำของม็อบสองสีนั้นเพราะว่าเป็นต้นเหตุของการปะทะกันในวันนั้นนะคะ
1: เฮ้ยพูดมั่วมั่วซั่วซั่วจะไปหาแกนนำม็อบพวกเขาคงรับผิดชอบให้หรอก
0: นั่นนะสิคะใครเขาจะไปสนแต่โอมบอกว่าใครเป็นต้นเหตุคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบค่ะครูใหญ่ว่าเราจะทำยังไงกันดีคะอย่าเพิ่งไปเลยนะโอมเพราะถ้าโอมไปเขาก็ไม่มีทางช่วยเราครูใหญ่และคุณครูทุกๆคนจะเรียรายหาเงินช่วยโอมเองมันอาจจะไม่พอนะลูกแต่เราก็ค่อยๆช่วยกันหานะ
2: ผมอยากให้คนที่เป็นต้นเหตุมารับผิดชอบครับให้ผมลาเถอะนะครับ
0: โอมจะไปคนเดียวหรอลูกบ้านเมืองของเราช่วงนี้ยังไม่ปกติอยู่
3: เดี๋ยวผมจะไปเรียนโอมเองครับ

0: มด้วยครับ
1: หนูด้วยค่ะ
2: หนูด้วยค่ะ
3: หนูด้วยค่ะ
2: หนูด้วยค่ะ
4: หนูด้วยค่ะ
5: หนูด้วยค่ะ
0: ผมด้วยครับ
2: หนูด้วยค่ะ

แล้วออกไปโชคดีนะครับ

0: ้ยเปิดประตูดิวะได้ยินไหมเนี่ย
1: มีอะไรวะเข้าประตูได
0: ้เนี่ยมันบ้านของกูมึงเข้ามาในบ้านของกูทำไม
1: มึงเข้าใจอะไรผิดแล้วล่ะเนี่ยบ้านของกูอ๋อที่คนแถวนี้เรียกมึงว่าไอ้ขี้คุกอ่ะสมควรแล้วล่ะ
0: มึง
1: ทำอะไรกู

0: เฮ้ยคุณกระเป๋าตังค์ตกอ่ะอันนี้ใช่กระเป๋าตังค์คุณหรือเปล่า
1: ใช่ครับใช่ครับนายเอาขอบคุณมากนะไม่งั้นเงินเดือนของเราเดือนนี้หมดแน่เลยอ่ะ
0: ไม่เป็นไรหรือว่าจะช่วยกันไป
1: เราอ่ะชื่อไม้นะนายกำลังจะไปไหนเนี่ย
0: เราต๊อดเราไม่มีบ้านหรอกเราก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนเหมือนกัน
1: แล้วนายไม่ได้ทำงานหรอพอดีที่ร้านที่เราทำงานอยู่อ่ะเขาขาดคนนายไปทำงานกับเราเปล่า
0: เฮ้ยจริงดิแล้วเขาไปทำงานด้วยนะ
1: ได้

0: สวัสดีครับ
1: นายต๊อดฉันผิดหวังในตัวนายมากเลยนะที่นายขโมยเงินร้านนะ
2: ผมไม่ได้ขโมยนะครับ
1: นายไม่ต้องมาแก้ตัว
2: จริงนะครับผมไม่ได้ขโมยนะครับ
1: นายออกไปเลยนายเป็นไอ้ขี้คุก
2: ผมไม่ได้ขโมยนะครับ
1: หรือจะให้ฉันแจ้งตำรวจออกไป

0: หน้าด้านๆอีกเหรอนายขโมยเงินอยู่เนี่ย
1: ผมไม่ได้ขโมยครับใครไหนขโมยไม่ปลาไม่ได้ขโมยครับ
0: ฉันละผิดหวังในตัวนายมากเลยนะเสียแรงที่ฉันไว้ใจนายออกไปซะ
1: ผมไม่ได้ตั้งใจครับผู้จัดการ
0: งั้นฉันหวังว่าพรุ่งนี้ฉันจะไม่เห็นหน้าแกฉันไล่แกออก
1: ผู้จัดการผมไม่ได้ตั้งใจครับผู้จัดการผมไม่ได้ตั้งใจครับ

เขาทำให้ผมได้รู้ว่าการที่เรามองคนเพียงแค่เปลือกนอกอาจทำให้ใครคนนั้นสูญเสียโอกาสที่ดีไปและเช่นกันต๊อดคงรู้ถึงความยุติธรรมที่ผมมีให้เขาหลังจากที่ผมทำให้เขาต้องสูญเสียมันไปเพราะเพียงรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเท่านั้น

ดีครับผู้ชมมาติดตามรายการเซ็ตโซเชียลอิมแพคกันนะครับรายการของเราจะพาผู้ชมไปพบกับธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบแต่ละธุรกิจนะครับก็ตั้งขึ้นมาด้วยความคาดหวังว่าจะแก้ไขปัญหาอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสุขภาพเรื่องของการศึกษาแบบนี้เป็นต้นนะครับวันนี้ผมพาผู้ชมครับมาที่จังหวัดเชียงรายมาที่ศูนย์ปรัชญาสากลไร่เชิญตะวันนะครับของท่านววชิระเมธีครับหลายท่านน่าจะเคยมากันแล้วนะครับสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่คนมาวิปัสสนามาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมะกันแต่ในอีกทางหนึ่งนะครับที่แห่งนี้มีการจัดตั้งโรงเรียนเรื่องของการเกษตรแล้วก็ตั้งชื่อว่าโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์นะครับมีการสอนให้เกษตรกรได้ทำไร่ทำนาในรูปแบบของออร์แกนิกที่ถูกต้องแล้วก็มีการต่อยอดด้วยนะครับได้มีการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมไร่เชิญตะวันขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการหาตลาดให้กับบรรดาเกษตรกรต่างๆปลูกข้าวปลูกผักออกมาก็เอาไปขายให้ได้ราคามีการแก้ไขปัญหาแบบครบวงจรวันนี้รายการของเราจะพาผู้ชมไปติดตามกันครับ

0: กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: ได้ยินมาว่าศูนย์วิปัสสนาสากลราชเชนตะวันแห่งนี้นอกเหนือจากมีศูนย์วิปัสสนาแล้วก็ยังมีโรงเรียนสอนเกษตรกรด้วยเหรอครับอยากทราบที่มาที่ไปแล้วก็แนวคิดของพระอาจารย์นะครับ
2: เราเรียกสิ่งนี้ว่ามหาวิชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร
1: ์ครับ
2: ชื่ออย่างเป็นทางการนะเป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกที่ก่อตั้งภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิพุทธเศรษฐศาสตร
1: ์ครับ
2: คือเอาหลักคำสอนในเชิงเศรษฐศาสตร์ของพระพุทธองค์นั่นแหละมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันสอนชาวไร่ชาวนาชาวสวนให้รู้จักทำมาหากินคู่กับทำมาหาธรรมนะทำมาหากินบวกทำมาหาธรรมก็กลายเป็นพุทธเศรษฐศาสตร์และในระดับชาวบ้านเราเรียกสิ่งนี้ด้วยภาษาง่ายๆเลยโรงเรียนชาวนาอะไรคือแรงบันดาลใจใช่ไหม
1: ครับผม
2: หนึ่งเลยคือความยากจนความยากจนของชาวไร่ชาวนาที่ทำนา10ปี20ปียังไงก็ไม่รวยอ่ะทำสวน10ปี20ปีไม่เพียงแต่ไม่รวยนะเต็มไปด้วยสารเคมีปนเปื้อนในชีวิตอีก
1: ครับ
2: อาจารย์คิดว่านี่คือปัญหาที่เราจะต้องเข้ามาช่วยแก้ให้ได
1: ้ครับผม
2: นั้นความยากจนเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงมันไม่มีทางลัดเลยนะอาจารย์ก็เลยคิดว่าต้องตั้งโรงเรียนขึ้นมาช่วยสอนสัมมาอาชีพให้เขา
1: ครับผม
2: 2อาตมาสังเกตเห็นว่านับวันกระแสการทำเกษตรกรรมแบบใช้สารเคมีมันเพิ่มขึ้นคนป่วยเยอะแยะมากมายมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คนในชุมชนแถวนี้ป่วยด้วยโรคหลับแล้วก็ตายไปเลยชาวบ้านเรียกว่าไหลตาย
1: ครับผม
2: ชาวบ้านก็เลยต้องทำหุ่นผีแม่ไม้มาตั้งไว้หน้าบ้านแล้วก็บอกว่าจะป้องกันผีแม่ไม้ได้จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องผลกระทบจากการสั่งสมสารเคมีไว้ในตัวมากเกินไปแล้วมันก็กลายเป็นโรคร้ายแล้วก็ประเด็นที่สามที่พระอาจารย์ทำเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยพอพระอาจารย์มีโอกาสได้เทศได้สอนกับชาวไร่ชาวนาที่ธนาคารแห่งหนึ่งเอาเกษตรกรที่รัฐบาลพักชำระนี่มาเรียนที่นี่รอบละ 1,000 คน 1,000 คนนั้นเอามาเรียนกับพระอาจารย์ครั้งละ3วันโดยหาพ่อครูแม่ครูต่างๆมาสอนโดยหวังว่าชาวบ้านเหล่านั้นจะมีอาชีพเสริมในขณะที่รัฐบาลพักชำระนี่อาตมามองว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ยั่งยืน3วันมันไม่สามารถเปลี่ยนใครได้หรอกใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: พระอาจารย์ก็จึงคิดว่าเอาล่ะเราจะช่วยชาวบ้านได้ยังไง1ให้หายจน2ลดการใช้สารเคมีในระบบเกษตรกรรม3ให้มีสัมมาอาชีพที่จะยืนพึ่งลำแข้งลำขาตัวเองได้อย่างแท้จริง
1: ครับ
2: คำตอบก็คือก่อตั้งเป็นโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมา
1: ครับได้ข่าวว่ามีญาติโยมผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยเหลือพระอาจารย์มากพอสมควรทีเดียวนะคร
2: ับ เชิญพรตอนนี้เราเปิดสอน2หลักสูตร1หลักสูตรชาวนามืออาชีพสอนทำเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธทุกรูปแบบแล้วก็2ผู้ประกอบการอินทรีย์หลักสูตรนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนใครก็ได
1: ้
2: ที่อยากจะเรียนสัมมาอาชีพพิเศษต่างๆซึ่งเราเปิดอบรมทุกๆวันเสาร
1: ์
2: นะและดังนั้นจึงมีครูบาอาจารย์ที่หลากหลายมากนะบางคนก็มาสอนเรื่องเกษตรอินทรีย์บางคนก็มาสอนเรื่องแปรรูปบางคนก็มาสอนแพคเกจจิ้งบางคนก็มาสอนการวางแผนธุรกิจบางคนก็มาสอนเรื่องแบรนดิ้งหรือการสร้างแบรนด
1: ์ครับผม
2: ตอนนี้เราจึงมีครูบาอาจารย์พิเศษเยอะแยะมากมายมาช่วยสอน
1: ครับ
2: แล้วมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะตามปกติพ่ออุ๋ยแม่อุ๋ยชาวไร่ชาวนาเหล่านี้หมดโอกาสที่จะไปเรียนกับครูบาอาจารย์ที่เป็นมืออาชีพเหล่านี้นะ
1: ครับผม
2: พ่ออุ๋ยแม่อุ๋ยไม่รู้จักว่าแบรนดิ้งคืออะไรการวางแผนธุรกิจคืออะไรแพคเกจจิ้งคืออะไรการแปรรูปอาหารคืออะไรนะไม่รู้จัก 4P นะ
1: ครับ
2: หลักทางการตลาดเหล่านี้มันต้องไปเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งนั้นเลยแต่ณเวลานี้พระอาจารย์เอาวิชาความรู้ขั้นสูงอย่างนี้นะเอามาแบกดินให้ชาวบ้านได้เรียนกันหมดเลยแล้วไม่มีการเก็บตังค์แม้แต่บาทเดียว
1: ครับเป็นเรื่องที่ดีมากทีเดียวนะครับทุกวันนี้เห็นเรื่องของการเกษตรเองเรื่องของเศรษฐศาสตร์เองทุกเรื่องสามารถผสมกลมกลืนเข้ากับพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีตรงนี้พระอาจารย์มองยังไงบ้างครับ
2: เชิญพรธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสอนนั้นครอบคลุมทุกมิติของชีวิตครอบคลุมทุกเรื่องของมนุษย
1: ์ครับ
2: อยู่ที่ว่าเราจะหยิบมาปรับประยุกต์ใช้ได้หรือเปล่าอย่างเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธเนี่ยตอนนี้คำนี้ก็เป็นคำที่ดังมากในเวทีโลก E.F. Schumacher เป็นคนที่ใช้คำนี้ขึ้นมาก่อนนะแล้วจากนั้นก็มีงานวิจัยอีกเป็นหมื่นๆชิ้นเลยที่ว่าด้วย Buddhist Economics ใช่ไหมแต่งานเหล่านั้นโดยมากเป็นงานเชิงทฤษฎีคนที่จะเอาลงมาประพฤติปฏิบัติจริงก็ไม่น้อยพระอาจารย์ก็อ่านงานเหล่านี้มาตลอดแล้วพระอาจารย์คิดว่ามันน่าจะเอาลองทำดูอ่ะเอาสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์มาประพฤติปฏิบัติดูซิว่ามันปัญหาได้จริงไหมเช่นพระองค์ท่านสอนเรื่องการหาเงินและการใช้เงินว่ามี4ข้อนะขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตสมดุล เราก็เทศก็สอนกันมาตั้งนานแต่ยังไม่เห็นใครรวยจากทฤษฎีนี้ของพุทธเจ้าเลยใช
1: ่
2: ไหมมาที่นี่เราเอามาเป็นหลักสูตรแกนกลางเลยขยันหาหรือเราก็มี20อาชีพสอนเลย
1: ร
2: ักษาดีก็สอนให้รู้จักเก็บรู้จักออมเรามีกลุ่มอริยะสะสมทรัพย์ด้วยนะมีบุ๊กแบงค์ของเราเองนะทุกๆเดือนนักเรียนชาวนาจะต้องฝากเงินต้องมีวินัยการเงินการคลังมีกัลยาณมิตรทุกคนมาเรียนที่นี่ต้องงดอบายมุขทั้งหมด
1: ครับ
2: ใช้ชีวิตสมดุลรายรับรายจ่ายต้องพอเหมาะพอสมไม่มากไปไม่น้อยไปอยู่บนทางสายกลางทางการเงินการคลัง
1: ครับ
2: เอา4เรื่องนี้มาใช้นี่มันกลายเป็นหัวใจของเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธเลยตอนนี
1: ้ครับ
2: แล้วกลัวว่ามันได้ผลนะ
1: ครับ
2: มันได้ผลจริง
1: ๆครับ
2: พอเราเอามาสอนหลายคนก็รู้จักปรับเนื้อปรับตัวก็มีเงินเหลือเก็บทุกวันนี้นักเรียนชาวนาของเราหลายคนเลยเดินสายกลายเป็นวิทยากรบรรยาย
1: ครับ
2: ขอคิวมาพูดให้ศิษย์เก่าฟังยังไม่ได้เลยเพราะว่าคิวแน่นเอียด
1: ครับ
2: เห็นไหมมาจากอะไรมาจากเอาหลักเศรษฐศาสตร์ไปปรับไปประยุกต์ใช
1: ้ครับ
2: จนก่อให้เกิดผลดีในชีวิตประจำวันฉะนั้นหลักธรรมะเหล่านี้มีอยู่แล้วแต่เราต้องถอดรหัสเอามาประยุกต์ใช้ให้สำเร็จเห็นเป็นรูปธรรม
1: ครับ
2: ซึ่งถ้าคุณทำอย่างนี้ได้นะมีธรรมะดีๆเยอะแยะมากมายเลย
1: ครับ
2: ที่สามารถเอามาต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันของเรา
1: ครับสุดท้ายครับพระอาจารย์ทุกวันนี้ชาวนาไทยเกษตรกรไทยก็มีทั้งปัญหาสุขภาพปัญหาหนี้สินพระอาจารย์มีอะไรอยากจะบอกไปยังประชาชนเหล่านี้บ้างครับ
2: ก็อยากจะฝากบอกว่าชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยตัวมันเอง
1: ครับ
2: มันไม่มีอะไรสำคัญยิ่งไปกว่าชีวิตนะอาตมาเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งมีเงินเป็นหมื่นล้านเลยในตลาดหลักทรัพย์เลยนะเพราะวันหนึ่งป่วยหนักมากป่วยหนักมากๆแล้วหมอก็จะต้องเอ็กซเรย์หัวจรดเท้าเลยอะเรื่องนี้จะบอกผู้ถือหุ้นรู้ก็ไม่ได้บอกลูกบอกเมียก็ไม่ได้เดี๋ยวเอาไปลือเอาไปบอกคนนั้นคนนี
1: ้
2: สุดท้ายแกจึงถูกผลักเข้าเครื่องเอ็กซเรย์คนเดียวเงียบ
1: ๆ
2: ตอนที่นอนอยู่ในนั้นให้สแกนทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วต้องเปลือยเปล่าแกบอกว่านาทีนั้นแกถึงรู้ว่ามันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าชีวิตและเมื่อพูดถึงชีวิตก็ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าสุขภาพ
1: ครับผม
2: พอกลับออกมานักธุรกิจคนนี้เปลี่ยนไลฟ์สไตล์อย่างสิ้นเชิงเลยเห็นไหมทุกวันนี้เขาทำมาหากินด้วยทำมาหาธรรมด้วยปรับชีวิตเข้าสู่ความสมดุลทันทีเพราะเขาได้ตระหนักรู้แล้วว่ามันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าชีวิตอีกแล้วฉะนั้นคุณจะทำไร่ทำนาทำสวนอย่ามัวแต่ทำเพื่อหาเงินหาทองแล้วก็ใช้สารเคมีฉีดใส่ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งตัวเองถ้าทำเช่นนั้นวันหนึ่งคุณมีเงินคุณก็ได้ไปนอนใช้เงินในห้อง ICU คุ้มไหม
1: ไม่คุ้ม
2: ไม่คุ้มฉะนั้นเรื่องนี้อยากจะฝากชาวไร่ชาวนาชาวสวนเลยนะ
1: ครับผม
2: ว่าสุขภาพเป็นเหมือนเลขหนึ่งถ้าคุณมีเลขหนึ่งแล้วคุณเติมเลขศูนย์กี่ตัวมูลค่าเพิ่มแต่ถ้าคุณไม่มีเลขหนึ่งคุณเติมศูนย์ก็คือศูนย์เปล่าเพราะฉะนั้นอย่ารักอะไรมากไปกว่าชีวิตอย่ารักอะไรมากไปกว่าสุขภาพทำมาหากินเป็นสิ่งที่ดีแต่จะดีกว่านั้นถ้าทำมาหากินไปด้วยทำมาหาธรรมไปด้วยโดยวิธีนี้ก็จะมีชีวิตที่มีความร่มเย็นเป็นสุขเข้าทำนองงานก็สำเร็จชีวิตก็รื่นรมหรืองานก็ได้ผลคนก็เป็นสุข
1: ครับกราบขอบพระคุณกับนักวิชาการอาจารย์ครับ

0: กลับมาติดตามรายการ Set Social Impact กันต่อนะครับวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องของวิถีชีวิตของเกษตรกรไทยครับในช่วงที่ผ่านมาได้มีโอกาสพูดคุยกับพระอาจารย์ท่านวชิรเมธีไปแล้วเนี่ยนะครับท่านเห็นชีวิตของชาวนาแล้วก็อยากที่จะให้ความรู้เพื่อแก้ไขและอีกทางนึงอีกมิตินึงเนี่ยก็ต้องมีหน่วยงานเนี่ยนะครับเพื่อมาทำในเรื่องของการตลาดเพื่อให้ห่วงโซ่ของการทำงานด้านการเกษตรเนี่ยมันครบถ้วนเขาทำออกมามีเกษตรอินทรีย์ออกมาแล้วผลิตภัณฑ์ก็ต้องขายได้เพื่อให้เขาสามารถมีรายได้อย่างยั่งยืนนะครับผมคุยกับคุณเกษรักหรือว่าคุณเก็ตนะครับซึ่งเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนไร่เชิญตะวันนะครับวันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยกันสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถามถึงตัววิสาหกิจชุมชนไร่เชิญตะวันก่อนเราทำงานในเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ก็ทำอยู่2เรื่องนะคะคือเรื่องของส่งเสริมเกษตรกรแล้วก็

0: ก็ทำเรื่องของการตลาดสนับสนุนทางด้านการตลาดค่ะในเรื่องของส่งเสริมเกษตรกรเนี่ยก็คือเรามีโจทย์ของเราเราตั้งดัชนีชี้วัดเอาไว้ก็คือ1เพิ่มรายได้2ลดค่าใช้จ่าย3ปลดหนี้สิน4มีเงินออมให้กับเกษตรกร
1: ชัดเจน
0: ใช่ใช่เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะลงไปอบรมเกษตรกรที่สมัครใจก็คือเป็นนักเรียนชาวนาที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการทุกคนก็จะตั้งเป้าหมายในชีวิตของตัวเองว่าเขาอยากจะปลดหนี้เป้าหมายระยะสั้น1ปี3ปี5ปีเขาวางแผนไว้ยังไงบ้างแล้วเขามีรายได้ปัจจุบันเท่าไหร
1: ่
0: เขามีหนี้สินเท่าไหร
1: ่
0: เขามีค่าใช้จ่ายปัจจุบันเนี้ยเท่าไหร่ทั้งหมดเลยที่เป็นค่าใช้จ่ายต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายครัวเรือนแล้วเราก็มานั่งวิเคราะห์ว่าในถ้าเขาจะทำตามเป้าหมายที่เขากำหนดไว้เนี้ยใน1ปีเขาควรที่จะต้องขายอะไรบ้างได้เท่าไหร่แบบนี้แล้วก็มาแก้สมการให้
1: มีทั้งวิชาการเงินมีทั้งวิชาเศรษฐศาสตร์ในครัวเรือนผสมอยู่ในนี้ด้วยเลยนอกเหนือจากการเกษตรอย่างเดียว
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือพยายามจะช่วยเขาในทุกๆมิติ
0: ใช่
1: ให้เขาสามารถบรรลุเป้าหมายได
0: ้ค่ะใช่
1: ครับ
0: ค่ะในส่วนของการตลาดเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำให้เกิดความเข้มแข็งของทั้งห่วงโซ่อุปทาน
1: ครับ
0: ก็คือเล่าว่าแต่ก่อนเนี้ยก็คือตัวโรงเรียนชาวนาเราให้ความรู้กับเกษตรกรแต่ว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยคือเขาไม่สามารถหลุดพ้นจากภาวะปัจจุบันที่เขาจะภาวะปัจจุบันนั่นคือ1การใช้สารเคมี2ภาวะหนี้สิน3ภาวะผลผลิตราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะช่วยเขาให้ไปสุดๆเลยจริงๆเนี่ยเราต้องช่วยเขาเรื่องการตลาดด้วย
1: ก็คือมีความรู้อย่างเดียวอาจจะไม่พอเพราะเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปขายที่ไหนขายให้ใครอยู่ดี
0: ใช่
1: เราก็เลยต้องมีวิสาหกิจชุมชนนี้เข้ามาช่วยเติมเต็ม
0: ใช่ค่ะทีนี้ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนเราเนี่ยเราก็จะให้ความรู้เพิ่มเป็นแบบหลักสูตรเข้มข้นนิดนึงแล้วก็จะเพิ่มการตรวจแปลงการขอรับรองมาตรฐาน
1: ค
0: ่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยในส่วนของ PGS เราก็ใช้มาตรฐานไทย PGS Organic Plus ของมูลนิธิสายใยแผ่นดินเข้ามาช่วยให้คำปรึกษาแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์
1: แล้วเท่าที่ทำมาแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็เกษตรกรอย่างตัวอย่างหมู่บ้านต้นแบบนะคะปี56เขาเริ่มต้นที่12คนปีที่แล้วปี60
1: ครับ
0: เขาทำกันทั้งหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านอินทรีย์หมดเลยก็คือมีอยู่72คนพื้นที่960ไร่
1: อันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านตัวอย่างได้เลยก็คือใครสงสัยหรือว่าอยากรู้ว่าเอ๊ะมันดีจริงหรือเปล่าเราก็จะให้ดูที่หมู่บ้านนี้ได้เลย
0: ใช่ใช่
1: แล้วเขาพิสูจน์เราแล้ว
0: ใช่แล้วเขาก็จะมีกระบวนการจัดการชุมชนเขามีมาตรฐานสากลเนี่ยเขาจะต้องมี ICS คือระบบตรวจสอบภายในก็คือชาวบ้านเนี่ยเป็นคนตรวจสอบภายในเองทำเอกสารเองทำทุกอย่างเองทั้งหมด
1: ค
0: ่ะแล้วก็กระบวนการจัดการของหมู่บ้านเนี่ยก็คือทุกวันพระเขาจะไปเข้าวัดนะคะแล้วก็เขาก็จะปฏิบัติธรรมถือศีล8นะคะช่วงเข้าพรรษาแล้วก็งดเหล้าม ีคนที่เลิกเหล้าเป็นรูปธรรมอะไรแบบเนี้ยเพราะเขารู้ว่าคือค่าใช้จ่ายที่เขาเสียไปอ่ะกับเหล้าถ้าเกิดเขาเก็บเนี่ยเขาไปลงทุนต่อมันได้เงินเยอะ
1: ทั้งลงทุนก็ได้ไปปลดหนี้ปลดสินก็ได้เก็บเป็นเงินออมก็ได้อันนี้เราก็ผสมผสานแนวความคิดแบบพุทธแล้วก็เรื่องของเศรษฐศาสตร์เรื่องของการเกษตรเข้ามาไว้ด้วยกันหมดเลยก็สมชื่อโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์แบบนี้เลยนะครับทำไมเราถึงเลือกโมเดลของการทำเป็นธุรกิจเพื่อสังคมทำไมไม่เป็นมูลนิธิหรือว่าอะไรแบบนี้ครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยความยั่งยืนนะคะมันจะต้องอยู่ที่การทำธุรกิจจริงๆแล้วตามหลักของธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ย
1: ค
0: ือเพื่อทำธุรกิจเพื่อที่จะตอบโจทย์การแก้ปัญหาสังค
1: ม
0: ในตามหลักของกรามินแบงก์เลยนะคะ
1: ค
0: ของมูฮัมหมัดยูนุสนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดเราทำเป็นมูลนิธิคือเป็นการช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ยั่งยืนยังไม่ตอบโจทย์ในระยะยาวคือตัวมูลนิธิเนี่ยมันมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะถ้าเกิดทำเป็นธุรกิจเนี่ยเราก็บริหารทั้งต้นน้ำทั้งห่วงโซ่ถึงปลายน้ำดีๆคือเราไม่ได้บอกว่าผู้บริโภคต้องซื้อของแพงนะในอนาคตเราก็อาจจะทำให้ราคามันสมเหตุสมผลคือมันไม่เวอร์วังอลังการจนน่ากลัวเหมือนทุกวันนี้ คือทำให้ทุกคนแบบมีความสุขได้อะ
1: ผู้บริโภคเข้าถึงได้
0: ใช่ทุกคนแบบจะเงินเดือน15,000เงินเดือน8,000คุณก็กินอินทรีย์ได้อะ
1: มัน
0: ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรอะไรแบบนี้มันน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่า
1: เราแค่ใช้โมเดลของการทำธุรกิจมาเพื่อสร้างความยั่งยืนเพื่อให้เราสามารถมีกำลังในการสร้างผลกระทบทางสังคมเชิงบวกได้อย่างยั่งยืนมากกว่า
0: เป็นแบบนั้นค่ะเพราะถ้าเกิดมันสามารถที่จะบริหารแล้วแบบมันมีกำไรกลับไปลงทุนต่อเสร็จแล้วชุมชนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะขยายต่อไปจาก1เป็น2 2เป็น3อย่างเงี้ยมันก็ทำให้มันเกิดความยั่งยืนเข้มแข็งจริงๆ
1: ครับ

0: มองทางด้านเชิงสังคมมากกว่าคือจริงๆแล้วเราอยากให้มันเกิดชุมชนเข้มแข็งเยอะๆขึ้นคือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามในประเทศคือปีนี้เป็นปีแรกที่เราสร้างเครือข่ายเรามีเครือข่ายทั่วประเทศเลยแล้วเราก็จะทำตลาดร่วมกันเป็นการเชื่อมโยงด้วยกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยคือเขาจะมีปัญหาเหมือนกันคือเป็นปัญหาการตลาดเราเลยคิดว่าถ้าเราทำตลาดอยู่แล้วเราเชื่อมโยงเขาเราก็ไม่เป็นคู่แข่งกันเราช่วยกันขายแล้วทุกคนก็จะอยู่รอดจริงๆอันนี้ก็เป็นเชิงสังคมเพราะทุกคนเขาเข้มแข็งทุกคนยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองอ่ะก็จะกลับไปที่โจทย์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ทุกคนก็จะกลับมานั่งคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยโจทย์ของชีวิตตัวเองอ่ะคืออะไร
1: ครับ
0: เขาจะมีความสุขได้ยังไงแล้วสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเขาสมดุลคืออะไรอย่างเงี้ยชีวิตสังคมมันก็จะดีขึ้น
1: ครับสุดท้ายครับผมว่าประเทศไทยเนี่ยมีบริษัทขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เยอะทีเดียวที่น่าจะมีกำลังหรือว่ามีความรู้มีเงินทุนเพียงพอที่จะช่วยสนับสนุนเราได้เรายังต้องการการช่วยเหลือส่งเสริมในด้านไหนอยู่ไหมครับ
0: ขอพูดแทน SE ทั่วประเทศเลยก็แล้วกันเพราะที่คุยกับ SE หลายๆท่านมาเนี่ยปัญหาของ SE อยู่ที่เงินลงทุนกับงบประมาณในการลงทุนแล้วก็คอนเนคชั่นจะเป็นส่วนใหญ่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าหลายๆบริษัทเนี่ยเขาอาจจะยังไม่เข้าใจบริษัทยักษ์ใหญ่หรือว่าเงี้ยถ้าอยากจะสนับสนุนนะอาจจะมองประเด็นนี้ก็ได
1: ้
0: ทีนี้ขอเสนอโมเดลนิดนึงเนาะที่ฝรั่งเศสอะค่ะทางกรามีนแบงค์ทางยูนิเซ็นเตอร์อะค่ะเขาร่วมกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศในฝรั่งเศสในปารีสเนี่ยทำ corporate action plan ก
1: ็
0: คือบริษัทมหาชนเนี่ยเข้ามาลงเงินร่วมกันเสร็จแล้วก็ทำ social business แล้วก็ tackle แก้ปัญหาของสังคมในมิติต่าง
1: ๆ
0: เช่นเขาทำเรื่องของที่อยู่อาศัยค่ะทำเรื่องของประกันชีวิตให้กับคนจนอย่างเงี้ยให้คนที่ไม่มีบ้านทำเรื่องของระบบการขนส่งก็ให้คนที่มีเงินน้อยเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามาในเมืองหรือใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเรื่องของอาหารอย่างเงี้ยค่ะว่าจะทำยังไงให้อาหารเนี่ยมันราคาสมเหตุสมผลและมีคุณภาพมากขึ
1: ้
0: นเพราะฉะนั้นจริงๆอันนั้นน่าจะเป็นโมเดลที่ช่วยธุรกิจเพื่อสังคมอื่นๆได
1: ้อันนี้นี่น่าจะเป็นโมเดลที่ดีมากดีกว่าการที่แต่ละบริษัทคืออยากจะช่วยก็เอาเงินกระจายไปตรงจุดนั้นจุดนี้มันไม่โฟกัสถ้าเอาแต่ละคนมารวมกันแล้วบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพน่าจะช่วยได้เยอะเลย
0: แล้วเราก็ดูว่าปัญหาของประเทศเราเนี่ยอยู่ที่จุดไหนอะไรที่สำคัญเป็น priority 1 2 3แล้วเราก็แก้ปัญหานั้นโดยให้ SE อ่ะเป็นคนดำเนินการแบบนี้ก็น่าจะช่วยปัญหาแก้ปัญหา SE ได้ในระดับนึงค่ะเพราะถ้าให้ SE ไปวิ่งเองเนี่ยดูท่าทาง SE แต่ละคนกำลังจะร่วงไปในไม่ช้าปีละ
1: คือต้องช่วยกันต้องส่งเสริมกันเพราะว่าเขาอาจจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กอาจจะยังไม่มีคอนเนคชั่นอะไรมากเพียงพอก็ใครที่เป็นบริษัทใหญ่ๆอย่างบริษัทในตลาดซับเนี่ยน่าจะช่วยได้มากทีเดียวเนี่ยนะครับอ่ะนี่วันนี้ก็เป็นตัวอย่าง SE ที่น่าสนใจมากแล้วก็ใช้ความรู้เรื่องของพุทธศาสนาเศรษฐศาสตร์เข้ามาผนวกกับเรื่องของการเกษตรได้อย่างลงตัววันนี้ขอบคุณเกตมากนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยกันต่อเนี่ยนะครับว่าบรรดาเกษตรกรที่เขาใช้แนวทางนี้มาพัฒนาไร่ของตัวเองแปลงของตัวเองในคุณภาพชีวิตเขาดียังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันเลย

0: ช่วงนี้นะครับผมคุยกันกับนักเรียนชาวนาครับซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนพุทธเศรษฐศาสตร์นะครับของไร่เชิญตะวันนั่นเองครับวิถีชีวิตของชาวนาก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วเมื่อมีการได้ร่ำเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการทำการเกษตรแบบถูกต้องแล้วเนี่ยชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุยกันกับคุณพี่อมรานะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เล่าให้เราฟังหน่อยสิครับว่าก่อนหน้าที่เราจะเข้ามาโรงเรียนนี้เป็นนักเรียนชาวนานี่เราทำอะไรอยู่ครับ
1: ก็ตอนแรกก็คือหลักๆก็คือทำนานะคะ
0: ครับ
1: ทำนาแล้วก็งานเสริมก็เย็บผ้าน
0: ะ
1: พอเย็บผ้านี้งานมันก็เป็นเสริมมีบางครั้งบางคราวเนาะ
0: มีบ้างไม่มีบ้าง
1: ค่ะแล้วก็มันมีไอ้ตรงที่แล้วเรามาทำนาเนี่ยทำเคมี
0: ครับ
1: ต้นทุนต้องสูงมากเราต้องไม่มีต้องไปกู้ยืมเข้ามาแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยแล้วขายข้าวไม่เท่าไหร่ก็ราคามันก็ถูกเนาะ

0: และทีนี้เราก็จะไม่เหลือหนี้สินก็เพิ่ม
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อันนั้นก็คือวิถีชีวิตของชาวนาทั่วไปที่เขาทำการเกษตรราคาสินค้าขึ้นลงแต่ต้นทุนเนี่ยแพงตลอด
0: ค่ะ
1: เราก็ไม่ค่อยเหลืออะไรแบบนี้
0: ไม่เหลือ
1: แล้วทำไมถึงเข้ามาเรียนที่โรงเรียนนี้ได้ฮะ
0: ก็เพราะว่ามีแรง

0: ต้นทุนแล้วก็ไม่ได้ต้องซื้ออะไรเลย
1: ครับ
0: มันดีมากๆแล้วพอมาปุ๊บเงินที่เขาขายแค่4 5ไร่ได้ 10,000 20,000 เงินเราก็เหลืออ ๋
1: อเพราะต้นทุนน้อยลงไป
0: ใช่ต้นทุนน้อยเราหาผลิตภัณฑ์หาอะไรของเราที่มีอย่างเศษอาหารอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เราก็ทําเองไป
1: อือ
0: แล้วก็พอมันดีขึ้นเราได้ขายด้วยขายผีด้วย
1: แล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเราก็สุขภาพดีขึ้น
0: ไม่มีความสุข
1: อ๋อมีความสุข
0: ค่ะ
1: หน้าตาแจ่มใสยังสวยอยู่เลยนะ
0: ใช่นี่ก็คือเจ้าของสวนอารมณ์ดีนะเนี่ย
1: ครับ แล้วการเรียนการทำเกษตรอินทรีย์กับพุทธเศรษฐศาสตร์นี่ยากไหมเอาเวลาเรียนมันกับวิถีชีวิตเดิมๆที่เราใช้เคมีมาตลอดแล้วพอเปลี่ยนเนี่ยมันยากไหม
0: ไม่ยากค่ะมันอยู่ที่ใจเรารักพอใจเรารักเราชอบเนี่ยทำอะไรก็ดูง่ายไปหมดค่ะ
1: ครับ
0: เราทุ่มเต็มที่เลยค่ะ
1: นะครับวันนี้ขอบคุณคุณมาลาครับ
0: ขอบค่ะ
1: นี่คือนักเรียน
2: รุ่นแรกค่ะ
1: รุ่นแรกเลยอ๋อก็คือพระอาจารย์เปิดโรงเรียนพุทธเศรษฐศาสตร์แล้วก็อยากจะสอนชาวนาทำการเกษตรอินทรีย
2: ์
1: เราก็เลยมาสมัครสมัครแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: โอ้ดีมากอาจารย์ให้อาจารย์ที่มาสอนนะ
1: ครับ
2: ดังๆทั้งนั้นเลยคือมีอะไร
1: เป็นคนมีชื่อเสียงมีความรู้
2: มีชื่อเสียงมีความรู
1: ้
2: เราก็ได้ความรู้จากท่านแล้วก็ไปปฏิบัติตามค่ะ
1: เขาสอนเรื่องอะไรบ้างครับ
2: สอนทำปุ๋ยทำปุ๋ยปลูกพืชทุกอย่างที่กินประจำวันทานประจำวันนี่แหละพอดีตอนนั้นแม่ก็เริ่มเป็นมะเร็งด้วย
1: อ๋อเหรอครับ
2: มะเร็งเต้านม
1: อ๋อเราก็เลยเปลี่ยนมา
2: เปลี่ยนก็อยากจะให้มันมีชีวิตที่ดีขึ้น
1: สุขภาพดีขึ้นไหมครับ
2: ดีขึ้นนะคะหลังจากกินผัก
1: ก็ไม่ต้องไปใช้สารเคมี
2: ใช่
1: แล้วก็ใช้ผักหาผักที่เราปลูกเองแล้วก็ทานเองด้วยก็คือเขาสอนเราแล้วก็พอเราปลูกมาเขาก็รับซื้อด้วย
2: แม่ครั้งแรกยังไม่คิดว่ามันจะสวยเลยเยี่ยมมากเลยต้นไหนต้นใหญ่ๆ4ขีด3ขีด4ขีดรายได้ดีมาก
1: อ๋อก็คือเรามาลองแล้วมันก็น่าสนใจ
2: ตอนแรกก็ปลูกข้าวก่อนพอดีเขามาสอนเรื่องผักก็เลยทำผักกัน
1: ข้าวกับผักนี่อันไหนราคาดีกว่ากัน
2: มันก็
1: วันนี้ขอบคุณพี่ลาจวนมากนะครับคุณผู้ชมครับประเทศไทยเนี่ยเป็นสังคมการเกษตรนะครับประชากรจำนวนมากก็ยังคงอยู่ในวิถีของเกษตรลองเปลี่ยนมาดูก็ได้ครับหลายคนอาจจะใช้สารเคมีกันมาเนิ่นนานแต่ตอนนี้มีเกษตรกรตัวอย่างหลายต่อหลายท่านนะครับที่เปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็ประสบความสำเร็จมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีเงินมีทองเหลือเก็บมากยิ่งขึ้นนะครับและตอนนี้ทางไร่เชิญตะวันเนี่ยเขาก็มีการเปิดโรงเรียนให้ความรู้กันด้วยส่วนคุณผู้ชมนะครับที่สนใจจะทำธุรกิจเพื่อสังคมเดี๋ยวนี้มีความรู้มากมายคุณผู้ชมสามารถเริ่มต้นกันได้ลองคลิกเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของทางตลาดทรัพย์จัดขึ้นก็ได้ www.setsocialimpact.com นะครับในนั้นมีคลังข้อมูลความรู้แล้วก็แน่นอนมีสังคมของคนที่ทำ SE ด้วยกันเนี่ยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันลองคลิกเข้าไปดูนะครับสัปดาห์หน้าเช่นเคยเดี๋ยวมาติดตามรายการของเรากันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในวันนี้ครับผมพาทุกท่านออกมาเที่ยวกันที่ต่างจังหวัดกันสักนิดนึงนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ไร่ข้าวโพดจังหวัดสระบุรีครับซึ่งดูจากบรรยากาศแล้วนะครับไม่ต้องบอกก็อาจจะพอเดากันได้ใช่ไหมครับว่านวัตกรรมที่ผมจะนำเสนอในวันนี้นั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Agriculture Tech หรือเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรนั่นเองครับซึ่งผู้ที่ผมจะไปสัมภาษณ์พูดคุยกันในวันนี้นะครับโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยนะฮะเขาเป็นชายหนุ่มครับที่จบจาก MIT นะครับแล้วก็เติบโตในครอบครัวของเกษตรกรครับแล้วก็เห็นปัญหานะฮะที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรมาตั้งแต่เด็กๆแถมเป็นคนที่สนใจในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยครับจนนำมาสู่การกลับมาพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างแมชชีนแล้วก็ภาพถ่ายจากดาวเทียมครับ

ปัญหาภาคการเกษตรนะครับถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของโลกนะครับโดยเฉพาะสำหรับประเทศไทยที่จำนวนประชากรส่วนใหญ่นั้นอยู่ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรนะฮะแล้วก็รวมถึงเกษตรกรรายย่อยเองปัจจุบันนี้ก็ยังมีปัญหามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแหล่งเงินทุนนะครับรวมถึงการเพาะปลูกที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ทำให้ได้ผลผลิตจำนวนน้อยแล้วอาจจะรวมถึงเรื่องของการจัดจำหน่ายครับที่อาจจะโดนพ่อค้าคนกลางเนี่ยโกงราคาก็เป็นไปได้นะครับปัญหาต่างๆเหล่านี้ฮะนำมาสู่ตัวอย่างของนวัตกรรมที่ผมจะนำเสนอในวันนี้เขาเป็นสตาร์ทอัพน้องใหม่ครับที่ใช้เทคโนโลยีของ Big Data และก็ Machine Learning ที่เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับมาช่วยให้คำปรึกษากับเกษตรกรนะฮะให้เพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการช่วยในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนอีกด้วยซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกับคุณเอิร์นฮะหรือคุณอุกิจปุณหะเลขากะ CEO ประเทศไทยและผู้ก่อตั้งบริษัท Recall ครับ

0: ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณเอิร์นหรือคุณอุกิตอุณหะเลขากะนะฮะ CEO ประเทศไทยและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Recall ครับสวัสดีครับคุณเอิร์น
1: สวัสดีครับ
0: ครับก่อนอื่นเรียนถามเลยฮะ Recall คืออะไร
1: ครับ Recall คือบริษัท Big Data ที่เอาข้อมูลต่างๆอย่างเช่นภาพถ่ายดาวเทียมหรือข้อมูลอากาศที่แม่นยำมาวิเคราะห์มาใช้ Machine Learning ในการวิเคราะห์ในการมาช่วยเกษตรกรในการวางแผนในการเพาะปลูกจุดประสงค์หลักคือต้องการข้อมูลมาช่วยเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการทำเกษตรครับ
0: ฮะและที่มาครับก่อนจะมาเป็นรีคอร์ดเนี่ยมันเป็นยังไง
1: จริงๆแล้วต้องขอเกริ่นนำมาก่อนว่าจริงๆแล้วผมได้ไอเดียนี้ตอนที่ผมไปเรียนที่อเมริกาไปเรียนที่มหาลัย MIT ครับก็คือเป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วเพราะว่าที่บ้านมาจากครอบครัวทำเกษตรกรรมอยู่แล้วแล้วเป็นความฝันเด็กๆว่าเนื่องจากเป็นคนที่ชอบเทคโนโลยีชอบอินโนเวชั่นก็อยากลองดูว่าเราจะสามารถเอาเทคโนโลยีล้ำๆสมัยใหม่เนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรในเมืองไทยยังไงก็พอไปเรียนที่ MIT ก็ได้ไปเรียน Tech Class Entrepreneurship ก็เริ่มไปพิชไอเดียนี้ก็ได้ไปเจอ Co-founder ที่เป็นคนปากีสถานคนอเมริกันที่ MIT แล้วก็มาก่อตั้งบริษัทนี้ด้วยกันคร
0: ับอ๋อเป็นก็มาก่อตั้งบริษัท Recall นี้ฮะแล้วก่อนที่เราจะมาก่อตั้งบริษัท Recall เนี่ยจริงๆแล้วเราเห็นแบบโอกาสหรือ Pain Point อะไรเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมการเกษตรฮะเราเลยมาทำเนี่ย
1: ครับก็คือเราจะเห็นได้ว่าพวก Startup Innovation เนี่ยได้เป็น Disrupt อุตสาหกรรมต่างๆและในโดยเฉพาะในกรุงเทพแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะกับภาคอุตสาหกรรมทางเกษตรซึ่งเป็นเซกเตอร์ที่ค่อนข้างใหญ่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีใครนำเทคโนโลยีมาใช้ซึ่งเพนพอยต์ค่อนข้างเยอะครับเพนพอยต์เริ่มตั้งแต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรใช่ไหมครับก็ยังมีปัญหานี่นอกระบบอยู
0: ่มีนี่เยอะมาก
1: ใช่ครับแล้วข้อ2ก็คือการที่ผลผลิตของเกษตรกรไทยเนี่ยค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นอเมริกาหรือยุโรปอย่างเงี้ยผลผลิตของประเทศไทยน้อยกว่าเกือบ 2-3 เท่าเพราะว่าประเทศเกษตรกรที่ประเทศพวกนั้นเขามีเทคโนโลยีในการใช้แล้วสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือการที่เกษตรกรไม่สามารถขายถึงผู้รับซื้อโดยตรงได้ก็จะมีพ่อค้าคนกลางมากดราคาเจ๊งหน้าสวนก็ปัญหา3อย่างนี้คือปัญหาหลักๆที่ทำให้เกษตรกรถึงน่าจะมีโอกาสดีกว่านี้แล้วผมรู้สึกว่าสามารถเอาเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ได้ครับ
0: อ๋อก็ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยมีปัญหาหลายด้านมากนะฮะก็เลยมาทำแล้วเสร็จปุ๊บพอไปร่วมกับเพื่อนที่ปากีสถานเราก็เหมือนกับว่าไปทำธุรกิจเนี้ยที่ปากีสถานมาก่อนใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับก็คือที่น่าสนใจก็คือพอผมไปพิชเจอเพื่อนที่เป็นคนปากีสถานเนี่ยแล้วพิชไอเดียในห้องด้วยกันเนี่ยทำให้รู้ว่าเกษตรกรระหว่างประเทศไทยกับประเทศปากีสถานแทบจะเหมือนกันเด็ดๆเลยแล้วพอไปดูประเทศอื่นเพื่อนบ้านอย่างเช่นลาวเวียดนามอินโดมันแทบจะเป็นปัญหาเดียวกันในประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่รู้สึกว่าเอ๊ะเราน่าสามารถเอาเทคโนโลยีเนี้ยมาแก้ปัญหาได้ไม่ได้แค่อยู่แค่เมืองไทยแต่อาจจะเป็นระดับเอเชียได้แล้วเพื่อนผมบอกว่าเฮ้ยเราไปเริ่มที่ปากีสถานก่อนผมก็อยากลองไปดูเหมือนปากีสถานเป็นไงก่อนที่จะลองที่เมืองไทยก็เลยไปทำที่ปากีสถานด้วยกันคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: แล้วเป็นไงบ้างครับที่ปากีสถานฟีดแบ็กดีไหม
1: ตอนนี้เราค่อนข้างประสบสำเร็จมากครับตอนนี้ผ่านมาประมาณเกือบปีละมีเกษตรกรใช้ประมาณ 400-500 คนแล้วครับก็เราจบเขาเรียกว่าครอปซีซั่นก็คือการที่ปลูกแล้วเก็บเกี่ยวประมาณ3รอบแล้วกับเกษตรกรข้าวโพดที่ปากีสถาน
0: ก็เลยหลังจากปากีสถานปุ๊บก็เพิ่งกลับมาที่ไทยไม่กี่เดือนนี้เองใช่ไหมครับแล้วก็มาพัฒนาโปรเจกต์นี้ต่อที่ประเทศไทยด้วยแล้วฟีดแบ็กของประเทศไทยนี่ตอนนี้เริ่มไปถึงไหนแล้วครับมีอะไร
1: ครับก็เพิ่งกลับมาประเทศไทยได้ประมาณปลายกุมภาต้นมีนาครับก็คือไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เราต้องมาเริ่มดูก่อนว่าคัสเตอร์คือฟาร์มเมอร์ของเราเนี่ยปัญหาจริงๆแล้วคืออะไรต้องการอะไรเพราะว่าถึงแม้ภาพรวมมันจะเหมือนกันแต่ก็ตอนลงรายละเอียดแล้วเนี่ยก็จะมีความแตกต่างอยู่ทั้งเรื่องนิสัยใจคอและปัญหาของเกษตรกรไทยกับอีสานยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือข้อเดียวของเมืองไทยก็คือ mobile penetration rate คือการที่เข้าถึงสมาร์ทโฟนของเกษตรกรไทยหรือมือถือก็ตามค่อนข้างสูงกว่าปากีสถานทำให้เราสามารถนำแอปพลิเคชันหรือการเข้าถึงข้อมูลมาให้เกษตรกรได้ง่ายขึ้นแต่ที่น่าสนใจก็คือเกษตรกรไทยเล่นไลน์เยอะคือในต่างประเทศถ้าเกิดเราดูที่อเมริกาหรือที่ปากีสถานเราจะมองว่าเราจะเอาข้อมูลเข้าถึงเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันทำแอปพลิเคชันให้เกษตรกรได้ดาวน์โหลดแต่พอมาเมืองไทยทำให้รู้ว่าเกษตรกรชอบดูเข้าถึงข้อมูลผ่านไลน์ง่ายกว่าเพราะไงเขาคุยกับเพื่อนอยู่แล้วเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเราให้มันเหมาะสมกับเกษตรกรไทยตอนนี้ก็มีไลน์บอทเลย
0: อ๋อครับดีครับก็เริ่มจากปากีสถานแล้วก็มาที่ไทยนะฮะทีนี้เห็นว่าเราไปเข้าร่วมโครงการต่างๆรวมถึงประกวดแข่งขันด้วยอันนี้มีอะไรบ้างครับเล่าให้เราฟังหน่อย
1: ครับจริงๆเราก็เริ่มมาตั้งแต่ที่ MIT แล้วครับคือเราได้เข้า Accelerator Startup Accelerator ของ MIT ที่เราได้รับเลือกให้เป็น1ใน10 Startup ยอดเยี่ยมของ MIT ของปีนั้นครับก็ได้เงินสนับสนุนผ่าน Accelerator ของ MIT มา3เดือนครับก็ได้แล้วต่อไปเราก็ได้ไปชนะ งานเขาเรียก FinTech Disrupt Challenge จาก Bill and Melinda Gates คือ Bill Gates ผู้ก่อตั้ง Microsoft เขาชอบช่วยสังคมแล้วเนื่องจากเราเป็น Social Enterprise เขาก็เลยชอบของเราเราได้ก็เลยได้ชนะรางวัลแล้วก็ได้เงินลงทุนจากเขามาด้วย
0: ก็ถือว่าเป็น FinTech ไปด้วยเพราะว่าเราช่วยในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของในปัจจุบัน
1: ใช่ครับเพราะว่าจริงแล้วเมืองไทยก็ได้ครับก็คือเนื่องจากเราเป็น Big Data Company เนี่ยมันตอบโจทย์ได้หลายขาขาหนึ่งก็คือด้าน FinTech คือเราสามารถข้อมูลมาวิเคราะห์ความเสี่ยงของเกษตรกรช่วยให้ธนาคารสามารถวิเคราะห์สินเชื่อได้รวดเร็วและง่ายขึ้นครับผมแล้วบิลเกตก็ชอบไอเดียนี้มากว่าเฮ้ย

0: การเอาเทคโนโลยี Big Data สมัยใหม่มาช่วยปัญหาเกษตรกรในประเทศกำลังพัฒนาอยู
1: ่ครับ
0: ครับผมแล้วล่าสุดเนี่ยพอกลับมาเมืองไทยก็ไปเข้า Dtech Accelerate Batch 5แล้วก็โชคดีที่ได้เป็นผู้ชนะของโครงการนี้เขาก็เพิ่งส่งไปเทคซอสที่อเมริกาไม่เป็นเทคครันช์ที่อเมริกามาครับ
1: เป็นไงบ้างครับ
0: ครับก็ถือว่าเจ๋งมากครับก็ถือว่าเป็นคอนเฟอเรนซ์ในฝันของสายสตาร์ทอัพแล้วกันใหญ่หนึ่งในอันที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้ไปเจอเทคโนโลยีล้ำๆในอเมริกาที่ค่อนข้างล้ำสมัยกว่าเมืองไทยพอควร
1: ครับก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับนำเพนพอยต์ของเกษตรกรเนี่ยแล้วก็มาช่วยพัฒนาปรับปรุงในเรื่องต่างๆจนออกมาเป็นรีคอลได้นะครับแล้วตอนนี้ไหนๆเราก็อยู่ที่ไร่ข้าวโพดจังหวัดสระบุรีแล้วนะครับยังไงจะรบกวนคุณเอิร์นเนี่ยพาไปดูหน่อยครับว่ารีคอลเนี่ยทำงานกันยังไง
0: ได้ครับไปเลยครับ
1: โอเคครับ

0: ครับอันนี้ก็เป็นระบบซอฟต์แวร์ของ Recall ครับซึ่งตอนนี้อยู่ออนไลน์อยู่เลยครับก็คือเราจะเก็บข้อมูลในจุดๆคือเกษตรกรที่ทำงานกับเราอยู่ใช่ไหมครับก็คือพอกดเข้าไปปั๊บแต่ละอำเภอเนี่ยเราก็จะมีลิสต์ของเกษตรกรที่ทำงานกับเราตอนนี้มีประมาณ35คนได้ในอำเภอนี่ครับที่สระบุรี
1: คลิกไปที่ของไร่ที่บุพผาได้เลย
0: กดเข้าไปเราก็จะมีข้อมูลรายละเอียดค่อนข้างเยอะว่าพยากรณ์อากาศกี่เซลเซียสวันนี้วันศุกร์อะไรอย่างเงี้ย33เซลเซียสมีฝนกี่มิลลิเมตรมาแล้วเราบอกระดับฝนกี่มิลลิเมตรความโซลาร์เรดิเอชันก็คือว่าแสงแดดเป็นยังไงนะครับแล้วความชื้นในดินอะไรเงี้ยเราบอกค่าในดินด้วยทำให้เกษตรกรแค่เปิดขึ้นมาอันนี้ทีเดียวเนี่ยสามารถรู้หมดเลยว่าข้อมูลทั้งในดินในอากาศของแปลงไร่ตัวเองเป็นยังไงก็จะเห็นว่าเราก็มีภาพถ่ายดาวเทียมในการดูด้วยว่าอันนี้คือแปลงไร่เราก็จะเห็นว่าตอนนี้ในไร่เป็นยังไงครับผม
1: อย่างค่าพวกนี้เราต้องแบบว่าเหมือนกับสื่อสารกับทางเกษตรกรไหมครับว่าตีความยังไงอะไร
0: ใช่ครับใช่ครับก็ตอนนี้อันนี้อีกพาร์ทนึงที่เราให้เกษตรกรดูก็คือว่าตอนนี้ในการปลูกเพราะปลูกข้าวโพดเนี่ยอยู่ในสเตจไหนแล้วจะได้บอกว่าตอนนี้ต้องใส่ปุ๋ยตอนนี้ต้องเตรียมไถตอนนี้ต้องเตรียมอะไรครับผมก็ถ้าเกิดจะเห็นได้ลงมาลึกกว่านี้ก็จะเห็นในแปลงของพี่บุพผาเองเลยที่บุพผาเคยใช้นะครับก็คือจากอาทิตย์แล้วเนี่ยเราเคยพี่บุพผาเคยได้ภาพนี้ไปก็จะเห็นว่ามีด่างๆมีเหลืองเขียวใช่ไหมครับพี่ครับแล้วก็จะมีเห็นจุดแดงๆซึ่งเป็นปัญหาในไร่พอพี่บุพผาได้ภาพถ่ายดาวเทียมนี้ไปผ่านไลน์เนี่ยพี่บุพผาก็ได้เดินลงไปในไร่ได้เอาปุ๋ยไปใส่ครับครับ
2: ความเสี่ยงที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวเกี่ยวข้องกับจุดที่เกิดเหต
1: ุ
0: ครับพอพี่บุพผาได้จะเห็นว่าจุดแดงๆเนี่ยพอผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ก็จะหายไปแล้วก็เก็บภาพถ่ายดาวเทียมกับแปลงไร่ของพี่บุพผาเนี่ยเป็น historical data พี่บุพผาก็สามารถสไลด์ดูอย่างนี้ได้ครับก็จะดูว่าเราได้แก้ปัญหาหรือยังอาทิตย์นี้ความคืบหน้าเป็นยังไง
1: แล้วก็จะรู้ว่ามีปัญหาใหม่เกิดขึ้นนะอะไรบ้างเงี้ยก็จะตามแก
0: ้ครับผมก็แทนที่พี่บุพผาต้องไปเดินดูทุกวันเสียเวลา20กว่าไร่เนี่ยเดินทีเป็นชั่วโมงดูแค่นี้ทำให้ตื่นมาตอนเช้าดูเลยว่าเฮ้ยมันมีปัญหาอยู่มุมขวาไปแก้ที่มุมขวาพอ
1: แล้วส่วนใหญ่มีปัญหาแบบทุกวันไหมแบบอาจจะแบบอาทิตย์นึงมีทีนึงเห็นทีนึงอะไรเงี้ย
0: ก็ไม่น่าจะถี่ขนาดนั้นครับ
2: ไม่ค่ะเพราะว่าข้อมูลเราก็จะดูว่าความคืบหน้าที่เราแก้ไขปัญหาแล้ว
1: เป็นยังไงบ้าง
2: ขึ้นเป็นยังไงบ้างก็จะปรับปรุงตรงที่เสียหายเพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
1: มีอะไรโชว์อีกครับ
0: มีแค่นี้แหละครับ
1: มีแค่นี้แล้วนะ
0: ฮะถ้าไปดูไล
1: ่แต่ในนี้ดูในดูแผนที่แบบนี้ได้ไหม
0: ได้เหมือนกันก็คือจริงแล้วมันคือภาพนี้แหละครับแต่แค่เป็นเวอร์ชันที่ดึงออกมาแต่นี้มันไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตก็เลย
1: อ๋อโอเค
0: ครับคือตอนที่เดี๋ยวให้ดูเวอร์ชันไลน์มีละ
1: จริงๆนะปัจจุบันนี้เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยคือเราสื่อสารผ่านทางไลน์เป็นหลักเพราะว่าอย่างพี่บุพผาก็จะไม่ได้ดูในเว็บนี้ก็จะรู้ผ่านในไลน์เช่นอาทิตย์นี้ส่งมาเป็นอย่างนี้แล้วก็เข้าไปลุยตรงไหนแทนอะไรเงี้ย
0: ใช่คร
2: ับ แต่ว่าถ้าส่งพื้นที่ภาพถ่ายส่วนตัวทางนี้เขาก็จะส่งมายิงมาข้อมูลของเราโดยตรงแต่ว่าถ้าอัปเดตอากาศสภาพอากาศทั่วไปเขาก็จะส่งไปในไลน์กลุ่มของเกษตรกร
1: บอกเมฆมากี่โมงพรุ่งนี้ฝนตกอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ครับนี่คือตัวอย่างเลยครับก็จะมีเกษตรกรที่อยู่ใกล้ๆกันประมาณ20กว่าคนเราก็จะมีทีมงานส่งไปคือแปลงเนี่ยจะเห็นเลยว่าเราแปลงข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะมาสู่ในข้อความไลน์ง่าย
1: ๆ
0: เกษตรกรจะเข้าถึงง่ายย่อยง่ายเลยก็เราบอกว่าวันนี้6ตุลาคมมีโอกาสฝนตกพร่ำในช่วงค่ำอะไรอย่างเงี้ยครับใน7วันข้างหน้ามีโอกาสฝนตกหนักในช่วงบ่ายวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเกษตรกรจะวางแผนในการใส่ปุ๋ยลงเมล็ดหรือ

0: เกี่ยวได
1: ้ซึ่งนี้เนี่ยคือละเอียดกว่ากรมอุตุอีกเพราะว่าพื้นที
0: ่ใช่ครับ
1: มันเหมือนแคบกว่า
0: ใช่ครับจากโจงตอนนี้เรา3คูณ3กิโลเมตร
1: 3คูณ3กิโลเมตรที่อยู่ในตรงเนี้ยใช่มั้ย
0: ใช่ครับ
2: ข้อม
0: ู
2: ลให้
0: ใช่ครับอย่างเช่นตอนนี้กลับไปที่ไร่นี่5กิโลใช่มั้ยครับคือ5กิโลก็จะได้ข้อมูลที่แตกต่างกันละ
1: อ
0: ันที่ขับไปแป๊บเดียวแต่ถ้าไปกรมอุตุเขาจะให้ระดับอำเภอก็จะรู้เลยว่าในที่ของเราเนี่ยฝนจะตกไม่ตกความชื้นเป็นยังไง

0: ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่บุพภานะครับเจ้าของไร่ข้าวโพดที่เราไปเดินดูกันมาสักครู่นี้นะครับไหนๆก็เจอตัวแล้วนะฮะอยากเรียนถามพี่บุพภานิดนึงครับหลังจากที่เราได้เข้าร่วมโครงการของรีคอลแล้วเนี่ยฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างฮะ
1: ก็ดีค่ะประสบการณ์ที่มีรีคอลเข้ามาเรารู้สึกว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราต้องการแล้วก็ความต้องการของเกษตรกรก็คือเพิ่มรายได้เพิ่มผลผลิตพอเหมือนกับว่าเมื่อก่อนน่ะเวลาทำไร่เวลาที่เราอยากจะไถเตรียมดินแล้วก็จะมองฟ้าอากาศจะเป็นส่วนใหญ่ความกังวลตรงนั้นมันเหมือนกับหายไปก็ต่อเมื่อโครงการนี้เข้ามาเวลาที่เขาบอกว่าวันนี้พรุ่งนี้ฝนจะตก มันก็ทำให้เราเตรียมดินได้ทันปลูกเพาะปลูกลงปลูกเวลาไหน ทำให้เราเกิดความสบายใจว่าไม่ต้องรอฝนฟ้าอากาศตามเขาเรียกตามอะไรนะยถากรรม แล้วพอที่อย่างที่เราลงปลูกไปแล้วรีเค้าเขาบอกว่าแปลงของเราเนี่ยเสียหายตรงไหน เราก็จะสามารถเข้าถึงจุดที่เสียหายเพราะว่าเวลาที่เกษตรกรปลูกในฐานะที่มันเป็นแปลงใหญ่ๆเราไม่สามารถเข้าลุยไปถึงได้ว่าตรงนี้มันมีปัญหาหรือเปล่ามันต้องใช้เวลาเยอะแต่ว่ารีเค้าส่งข้อมูลให้มันทำให้เราย่นเวลาและประหยัดเวลาทำให้ดียิ่งขึ้น
0: ปกติเหมือนทั้งแปลงเนี่ยเราก็ต้องเหมือนใช้เวลาในการดูทั่วแปลงก็จะใช้เวลานานไม่รู้ว่าตรงไหนเสียหายบ้างแต่นี้เขาส่งรูปมามันก็สะดวกทำให้เราเข้าถึงจุดต่างๆได้ง่ายขึ้น
1: เกษตรกรรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันเกิดอะไรแน่จากที่เราประสบการณ์เราก็จะไปตรงจุดแล้วก็แก้ไขได้ทันเวลาก็พูดถึงความประทับใจอีกจุดนึงก็คือตอนที่รีเค้าส่งข้อมูลให้ดูว่าแปลงของเราเสียหายตรงไหนอะค่ะตอนนั้นเรารีบไปเข้าไปแก้ไขให้ทันเวลาก็คือไปใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นแล้วก็พอใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นสัปดาห์นึงผ่านไปมันก็เหมือนกับว่าแปลงมันที่ส่งข้อมูลมันดีขึ้นมันเขียวขึ้นแล้วก็โตทัน
0: ทันเพื่อน
1: ใช่ทำให้เฮ้ยเราดีใจอ่ะประทับใจมากว่าเราแก้ไขได้แล้วแล้วก็ฝักมันเต็มที่เกษตรกรภูมิใจค
0: ่
1: ะ
0: เรียกได้ว่าเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกแล้วก็เพิ่มปริมาณผลผลิตได้ด้วย
1: ใช่แล้วก็มันเห็นผลได้ชัดจากการที่เราเอาโครงการนี้มาใช้หรือว่ามันลงพื้นที่ของเรา
0: เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยเราได้ไปดูรีวิวมาแล้วว่ารีคอลเนี่ยทำงานยังไงนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากรู้เลยก็คือว่ากว่าจะมาเป็นรีคอลนะวันนี้ได้เนี่ยมันผ่านกระบวนการในการพัฒนานวัตกรรมมาอย่างไรบ้างครับ
2: ครับจริงๆแล้วก็เป็นการทำสตาร์ทอัพนะครับก็คือ process คือเราต้องเข้าใจปัญหาของลูกค้าคือ customer ของเราก่อนแค่บังเอิญว่าลูกค้าของผมเป็นเกษตรกรนะครับก็เลยต้องใช้เวลาคุกคีก่อนที่จะเริ่มทำรีคอลผมก็ไปคุยกับเกษตรกรมาเป็นหลายร้อยคนเลยพอดูว่าปัญหาเขาจริงๆคืออะไรเราอยากรู้ว่าโฟลว์การใช้ชีวิตเขาเป็นยังไงแล้วเราจะเทคโนโลยีมาช่วยทำให้ inefficiency มา efficient ได้ยังไงครับผมก็คือเราต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนต้องเกริ่นก่อนว่าจริงๆแล้วตอนที่ทางทีมเราเริ่มรีคอลเนี่ยเราไม่ได้มาเป็น Big Data Company Advanced อะไรอย่างนี้นะครับเราเริ่มจากง่ายๆว่าเป็นบริษัทขายปุ๋ยออนไลน์ตอนแรกผ่านเว็บไซต์เราไปเรียบร้อยแล้วที่ปากีสถานผ่านไป2เดือนไม่มีคนใช้เลย
0: ขายปุ๋ยออนไลน์
2: ขายปุ๋ยออนไลน์ใช่ครับก็เลยทำให้กลับมาคิดว่าเอ๊ะการทำอีคอมเมิร์ซออนไลน์ให้เกษตรกรเนี่ยอาจจะยากขึ้นไปหรือเปล่านะปัจจุบันเพราะเขามีปัญหาถึงตั้งแต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพราะตอนนั้นเราก็คือตอนนั้นยังคิดน้อยไปหน่อยก็คือเริ่มมีบัตรเครดิตการจ่ายออนไลน์ได้ไม่มีเกษตรกรมีบัตรเครดิตหรอกใช่ไหมครับก็เป็นการเรียนรู้แล้วก็เลยเอาตัวนั้นกลับมาเริ่มคุยกับเกษตรกรใหม่เอ๊ะทำไมไม่มีคนซื้อปุ๋ยออนไลน์ขาดเราเลยก็ทำให้รู้ว่าการระบบการจ่ายตังค์เนี่ยมันยากลำบากกับเกษตรกรที่จะเข้าใจการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เกษตรกรบางคนอาจจะไม่มีเงินมาซื้อออนไลน์แพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วสุดท้ายคือเรื่องความเชื่อมั่นของในแบรนด์เราทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้ว

0: มีปัญหาที่ฟันดาเมนทัลคือพื้นฐานกว่านั้นที่เกษตรกรยังต้องการความช่วยเหลืออยู่แล้วก็มากลับมาดูถึงการที่ว่าทำยังไงเราจะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้ก็ได้กลับมาดูถึงตั้งแต่การเพิ่มผลผลิตการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการช่วยในการขายครับผมอ๋อ
1: แล้วมาเป็นเรื่องของดาวเทียมที่มาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างนี้ได้ไง
0: ก็คือพอเราเริ่มรู้ปัญหาแล้วเราก็เลยเริ่มกลับมาดูว่าจอเทคโนโลยีอะไรมาแก้ปัญหาพวกนี้ได้มากและตอนนี้เทรนด์ Big Data กำลังมาแรงเราก็จะเห็นว่าในหลายๆอุตสาหกรรมการที่เรามีข้อมูลมาช่วยในการให้เกษตรกรหรือให้ลูกค้าในการตัดสินใจเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากอย่างเช่นเราสามารถรู้ได้ว่าวันนี้คุณจะใส่ปุ๋ยไม่ใส่ปุ๋ยเพราะผลจะตกไม่ตกเนี่ยมันสามารถมีผลกับผลผลิตค่อนข้างเยอะ
1: ไม่ได้คิดเองตามธรรมชาติแบบที่ว่าตามเขาเรียกอะไรนะสัญชาตญาณของเกษตรกรใช่ไหม
0: ครับก็คือถ้าเราดูอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยเมื่อก่อนหลายๆอุตสาหกรรมก็ rely on สัญชาตญาณแต่พอมีเทคโนโลยีมี big data เข้ามาอย่างเช่นตอนนี้เราจะเรียกแท็กซี่อย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราก็สัญชาตญาณเดินลงไปบนถนนเรียกรถตอนนี้เราสามารถเรียกผ่านแอปได้แล้วก็คล้ายกันคือพอมีเทคโนโลยีทำให้ทุกอย่างมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็เริ่มดูว่า data อะไรข้อมูลอะไรที่เหมาะสมกับการจะช่วยเกษตรกรมั่งเลยกลับไปเริ่มดูอ๋อข้อมูลจากอากาศสำคัญข้อมูลจากดินสำคัญข้อมูลเรื่องจากท้องฟ้าสำคัญเราก็กลับมาดูว่าเราจะเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนก็เลยเริ่มตีกลับมาแล้วว่าข้อมูลจากท้องฟ้าก็ต้องมาจากโดรนหรือไม่ก็ดาวเทียมยกตัวอย่างแต่เราก็ค้นพบว่าโดรนเนี่ยอาจจะราคาสูงไปสำหรับเกษตรกรงั้นเราก็ไปดูดาวเทียมเพราะดาวเทียมราคาถูกกว่าหรือแบบค่าดินอย่างเงี้ยเราก็ดูว่าเซ็นเซอร์อะไรที่ราคาพอเหมาะที่เกษตรกรรายย่อยจะเข้าถึงได้หรือข้อมูลอากาศเราก็ไปดูว่าเราจะข้อมูลอากาศจากไหนที่เหมาะที่สุดเราก็เอาข้อมูลพวกนี้หลายร้อยตัวมายำกันด้วย machine learning algorithm ของเราเพื่อให้คำแนะนำ recommendation กับเกษตรกรได้ครับ
1: มีหลากหลายด้านเลยอันนั้นด้านเรื่องของการที่จะช่วยพัฒนาในมุมของการกระบวนการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เราบอกว่าเรามีเรื่องของเครดิตสกอร์ด้วยอันนี้เป็นยังไงฮะ
0: ครับใช่ครับก็คือถ้าเกิดเรากลับไปดูว่าธนาคารตัดสินใจในการปล่อยสินเชื่อยังไงหรือปล่อยกู้ให้คนยังไงเนี่ยครับ
1: มันความเสี่ยงเน
0: า
1: ะ
0: ความเสี่ยงใช่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่ความเสี่ยงปัญหาคือเราจะเอาข้อมูลมาลดความเสี่ยงนี้ให้ธนาคารยังไงนั่นคือสำคัญที่สุดใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าธนาคารรู้ว่าคนนี้น่าจะถือความเสี่ยงน้อยเขาก็อยากปล่อยกู้ให้ตัวอย่างเราก็ดูว่าเราจะข้อมูลอะไรมาสร้างความมั่นใจให้เกษตรกับให้ธนาคารได้ว่าเกษตรกรคนนี้ความเสี่ยงต่ำน่าปล่อยกู้ให้เราก็ดูว่าเราสามารถข้อมูล data ทั้งอากาศพื้นดินและจากท้องฟ้าเนี่ยมาวิเคราะห์ได้ว่าแปลงเนี้ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเยอะขนาดไหนเราสามารถวิเคราะห์ล่วงหน้าได้6เดือนว่าแปลงนี้จะมีโอกาสที่จะมีข้าวโพดหรือมีข้าวออกมากี่กิโลประสบโอกาสประสบความสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดมากกว่า 80% แปลว่าเกษตรกรนี้มีโอกาสจะคืนเงินกับธนาคารมากกว่าแต่ถ้าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จน้อยกว่า 10% แปลว่าโอกาสพังสูงมากก็ธนาคารก็จะดูแล้วว่าคนนี้ยังไม่ควรจะปล่อยให้เพราะว่าถ้าปล่อยไปเกษตรกรก็ไม่มีตังมาคืนอยู่ดีก็ตัวอย่างครับก็เลยทำให้ธนาคารตรงนี้เราก็ทำกับธนาคารธ.ก.ส.อยู
1: ่ร่วมกันเลย
0: ร่วมกันเลยครับครับใช่คร
1: ับ แล้วความยากที่สุดของการทำนวัตกรรมตรงนี้มันเป็นเรื่องของอะไรครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือว่า business model อะไรเงี้ย
0: จริงๆแล้วทำสตาร์ทอัพไม่ง่ายต้องบอกตรงๆใช่ก็คือกว่าเราเห็น success case Facebook Google อะไรไม่รู้เลยว่ากว่าเขาจะถึงจุดนี้เนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างอารมณ์คล้ายๆกันครับมันเหมือนกับเขาชอบบอกว่ามันเหมือนกับร่างรถไฟเหาะอารมณ์แบบแปรปรวนบ่อยมากเราก็เริ่มดูว่าตอนแรกก็ทำกันมานานพอสมควรว่าเทคโนโลยีจะมาใช้ยังไงตอนแรกกว่าจะหาดาวเทียมที่เราซื้อภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ได้เนี่ยก็คุยกับซัพพลายเออร์ดาวเทียมเป็นหลายสิบหลายยี่สิบยี่สิบเจ้าเลยเพื่อหาเจ้าที่ดีราคาถูกที่สุดและดีที่สุดยกตัวอย่างครับก็ใช้เวลานานพอควรแล้ว business model ก็ต้องมาหาอีกว่าเราจะทำเงินจากตรงไหนครับผม
1: จะทำเงินจากตรงไหนครับ
0: ตอนนี้ตอนนี้หลักๆก็เราอยากช่วยเกษตรกรไทยก็คือรายได้สามารถจริงๆแล้วถึงแม้จะดูว่าเราใช้ภาพถ่ายดาวเทีย
1: ม
0: แต่เราคิดเกษตรกรถูกมากหลัก 20-30 บาทต่อเดือนต่อไร
1: ่
0: ครับถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงได้แล้วเราลองไปทดลองกับแปลงที่จริงแล้วที่บ้านทำสวนอยู่แล้วก็เลยไปทดลองที่ปัจจิมาแล้วกับเกษตรกรแถวๆที่บ้านนะครับก็จะเห็นว่าทุก30บาทที่เขาลงทุนต่อไร่กับเราไป return on investment ROI ประมาณ100บาทคือมา 3-4 เท่าก็คือค่อนข้างคุ้มกับเขาครับแต่รายได้หลักๆของเรามาจากธนาคารครับในการช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงในการ
1: ขาย Big Data ด้วย
0: ใช่ครับเราเป็นฝั่งนั้นเราถือเป็น Data Company แล้วกันขาย Data ครับ
1: อ๋อฮะอีกเรื่องนึงครับที่อาจจะสงสัยก็คือว่าในเมื่อของแบบ Recall เนี่ยเป็นเทคโนโลยีอันใหม่ที่เข้ามาช่วยเกษตรกรแล้วเกษตรกรเองที่ในมุมมองคนทั่วไปอาจจะคิดว่าอาจจะเข้าถึงเทคโนโลยีได้ยากตรงนี้เป็นปัญหาไหมครับในการสื่อสารกับเกษตรกร
0: ครับจริงๆแล้วเราต้องดูก่อนว่าเกษตรกรตอนนี้ใช้เทคโนโลยีอะไรเราการจะไปเปลี่ยนนิสัยคนเนี่ยค่อนข้างยากเราดูก่อนว่าตอนนี้เขาใช้อะไรและเป็นยังไงก็คือโชคดีว่าตอนนี้เกษตรก

0: เริ่มใช้ไลน์เล่น Facebook กันมากขึ้นแล้วทำให้เราเห็นว่าเราสามารถเข้าถึงช่องทางนี้ได้หรือว่าถ้าเกิดจะเอาเบสิกหน่อยก็ผ่าน SMS message นี่แหละตอนนี้เกษตรกรหลายคนก็รับ SMS ดูหวยดูบอนอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็ส่งข้อมูลผ่าน SMS
1: เลยอ๋อก็คือว่าไม่ได้มีปัญหามากเรื่องของเทคโนโลยีเพราะว่าเข้าถึงได้ระดับนึงแล้วก็เราก็สื่อสารผ่านช่องทางที่เขาคุ้นเคยอยู่แล้ว
0: ครับแต่ก็อาจจะขอเสริมนิดนึงว่าก็จะมีความแตกต่างในการดีไซน์ UI UX เพราะว่า experience ในการรับข้อมูลของเกษตรกรอาจจะแตกต่างกับลูกค้าในกรุงเทพเราต้องมาทำความเข้าใจเขาว่าเขาชอบฟอนต์ยังไงขนาดประมาณไหนชอบ layout ยังไงเนี่ยต้องมาเราเล่นเกษตรว่าการจะทำ startup ประสบความสำเร็จเราควรจะ spend เวลากับลูกค้าเยอะๆกับ customer เราเยอะเพื่อจะเข้าใจเขา
1: อย่างนี้นี่เองนะแล้วเป้าหมายในอนาคตของ Recall ครับคาดว่าจะไปถึงไหนครับอยากจะขยายเพิ่มขนาดไหนแล้วก็ไปต่างประเทศไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับก็คือตอนนี้ในเมืองไทยเรายังมีแค่ข้าวโพดอยู่แต่ปีหน้าเราจะขยายไปอ้อยกับข้าวละเราอยากจะคุมพืชเศรษฐกิจและผลไม้ให้หมดในประเทศไทยคือเราอยากให้เกษตรกรในเมืองไทยก็มีเป็น10ล้านคนเราอยากความฝันคือเราอยากจะเอาเทคโนโลยีตัวนี้ไปช่วยให้พี่น้องเกษตรกรไทยมีรายได้มากขึ้นเป็นหลายล้านคนแล้วในอนาคตอยากขยายไปประเทศเพื่อนบ้านด้วยเพราะปัญหาของเกษตรกรมันไม่ใช่แค่ปัญหาสำหรับประเทศไทยแต่ปัญหาเกิดขึ้นทั่วโลกเรารู้สึกว่าสตาร์ทอัพก็อยากสเกลทั่วโลกครับ
1: ปัญหาเดียวกันแต่ว่าสามารถถ้าเราใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหานี้ได้ก็สามารถใช้ได้กับทั่วประเทศเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: นะครับสุดท้ายครับอยากให้คุณเอิญฝากถึงผู้ชมรายการหน่อยครับที่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่แล้วก็อยากจะทำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดีๆแบบที่คุณเอิญได้ทำครับมีคำแนะนำไหมครับ
0: ครับคำแนะนำก็คือให้รีบลงมือทำดีกว่าก็คือหลายๆคนแบบเพื่อนผมเนี่ยชอบมาถามว่าทำอันนู้นดีไหมทำอันนี้ดีไหมเขาจะกลับไปบ้านก็นอนฝันคือโค้ดในที่ผมชอบคือเขาบอก execution สำคัญกว่าไอเดียเราต้องลงมือทำพอเราลงมือทำเราจะเรียนรู้เราต้องให้กระบวนการเรียนรู้ให้เร็วที่สุดให้เป็นได้เรียนรู้แล้วกลับมาแก้เรียนรู้กลับมาแก้เราจะได้ product ที่ออกมาจริงๆครับผม
1: การกระทำสำคัญมากกว่าไอเดียนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับทั้งหมดในวันนี้นะฮะก็เป็นมุมมองดีๆนะครับแล้วก็กระบวนการสร้างนวัตกรรมที่คุณเอิญได้มาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องของ Recall นะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเอิญมากๆเลยนะครับ
0: ขอบคุณครับ

น่ายินดีกับเกษตรกรไทยนะครับที่มีนวัตกรรมดีๆอย่างนี้มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการเพิ่มปริมาณผลผลิตและก็ประสิทธิภาพในการเพาะปลูกครับแถมยังช่วยในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนอีกด้วยนะฮะถ้าหากดีเขาขยายไปใช้ทั่วประเทศเมื่อไหร่แล้วก็เชื่อว่านะฮะอุตสาหกรรมภาคการเกษตรของประเทศเรานั้นจะพัฒนาแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยไปได้อีกเยอะทีเดียวครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวกันที่เมืองขอนแก่นนะครับกับรถเมย์อัจฉริยะขอนแก่นซิตี้บัสซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากคนในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐในท้องถิ่นนะฮะที่จะขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่นนั้นกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาจริงๆให้ได้แต่จะน่าสนใจขนาดไหนนั้นติดตามกันได้นะครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมและเช่นเคยครับหากท่านไหนต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ set.or.th/enterprise ครับในนั้นก็จะมีทั้งคลิปความรู้แล้วก็หัวข้ออบรมสัมมนาดีๆที่รอผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ SME มาเรียนรู้กันอย่างเต็มที่เลยครับสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้ฮิมเดินทางมาไกลมากเลยนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ครับรู้เพียงอย่างเดียวครับว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็วันนี้ครับฮิมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับบุคคลตัวอย่างของฮิมอีกหนึ่งท่านครับซึ่งท่านสามารถวางแผนให้กับชีวิตของท่านเองเพื่อที่จะเกษียณก่อนอายุ60และท่านก็สามารถทำสำเร็จได้ด้วยครับเดี๋ยววันนี้ครับมาพูดคุยถึงเรื่องของแนวคิดวิธีการครับและชีวิตความเป็นอยู่ของท่านนั้นอยู่อย่างไรหลังจากเกษียณครับเดี๋ยวนี้ไปเจอกันครับกับพี่บอยนะฮะคุณชาติชายสุวรรณเสวกครับ
1: คุณชาติชายสุวรรณเสวกหรือคุณบอยจากอดีตนักสื่อสารองค์กรและผู้บริหารระดับสูงของยี่ห้อรถชื่อดังที่เล็งเห็นความสำคัญของอนาคตจึงวางแผนอนาคตให้กับตัวเองด้วยการเกษียณก่อนถึงวัยอันสมควรโดยความที่เป็นคนรักความสงบรักธรรมชาติคุณบอยได้เลือกซื้อที่ดินตามจังหวัดต่างๆเพื่อเป็นสถานที่ใช้ชีวิตพักผ่อนหลังเกษียณช่วงระหว่างที่ทำงานไปด้วยนั้นคุณบอยก็ได้พัฒนาพื้นที่ที่ได้ซื้อเอาไว้อย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีการปลูกต้นไม้พืชผลทางการเกษตรพืชสมุนไพรทำนาข้าวออร์แกนิกและปลูกบ้านเพื่อที่ว่าพอถึงเวลาที่ต้องเกษียณก็สามารถเกษียณได้เลยโดยที่ไม่ต้องเป็นกังวลว่าต่อจากนี้ไปชีวิตจะเป็นเช่นไรและไม่ได้พักผ่อนจนถึงจุดอิ่มตัวแล้วคุณบอยยังคิดว่าเราควรทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างคุณบอยจึงได้เลือกเรียนแพทย์แผนไทยเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่มีอาการเจ็บป่วยน่าสนใจมากๆเลยครับเราไปพูดคุยกับคุณบอยกันเลยดีกว่าครับ
0: ค
1: ุ
0: ณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ครับพิมก็อยู่กับพี่บอยแล้วครับพี่บอยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่บอยครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยที่นี่คือที่ไหนนะครับ

0: นี่คือสวนพี่บอยชื่อ199 Highway
1: ครับผม
0: แล้วก็อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับ
1: ตอนนี้ผมอยู่กาญจนบุรีนะครับ
0: ใช่ครับเพิ่งตื่นใช่ไหมครับ
1: ผมนอนมาตลอดทางเลยครับตื่นมาอีกทีผมนึกว่าตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่ครับนะฮะแหมบรรยากาศเหมือนเชียงใหม่เลยนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากพี่บอยเนี่ยช่วยแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมฟังหน่อยครับเพราะผมเกริ่นไปยาวแล้วคุณผู้ชมอยากจะรู้จักตัวจริงของพี่บอยแล้วครับ
0: ครับก็คือว่าก่อนที่จะมีวันนี้นะครับ
1: ครับ
0: ก็คือเป็นผู้บริหารของบริษัทเจเนอรัลมอเตอร
1: ์
0: นะครับแล้วก็ดูแลของเชฟโรเลตที่อยู่ในประเทศไทยนะครับในตำแหน่งสุดท้ายที่อยู่กับเชฟโรเลตก็คือเป็นกรรมการบริหารแล้วก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ
1: ์
0: ให้กับรถยนต์เชฟโรเลตแล้วก็ในเครือของเจเนอรัลมอเตอร
1: ์ครับ
0: ในกลุ่มประเทศในอาเซียนทั้งหมดนะครับ
1: โอ้โหก็คือดูทั่วหมดเลยอย่างนี้ก็ต้องไปหลายประเทศเลยใช่ครับ
0: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าในกลุ่มของประเทศในอาเซียนเราก็จะไปเป็นประจำแล้วก็จะต้องไปในกลุ่มของประเทศในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็สำนักงานใหญ่ของเราอยู่ในอเมริกาที่ดีทรอยต์ก็จะไปอยู่ตลอดเวลาครับ
1: แล้วเวลาไปนี่ได้ไอเดียอะไรใหม่ๆมาทำให้General Motorไหมครับตอนนั้น
0: ถูกต้องครับเพราะว่าในแต่ละที่ที่ไปเนี่ยเรารับข้อมูลของความเป็นบริษัทของเราที่จะทำยังไงที่ว่าในส่วนของรถยนต์ที่นำมาทำตลาดในเมืองไทยเนี่ยจะได้ประสบความสำเร็จในเขาเรียกว่าเป็นออริจินอลในส่วนหนึ่งแล้วก็มาสำหรับผู้บริโภคในภูมิภาคของอาเซียนแล้วก็เอเชียแปซิฟิกครับ
1: สนุกไหมครับตอนไป
0: เป็นคนที่ทำงานอะไรก็จะสนุกไปกับงานทุกอย่างนะครับเป็นคนชอบทำงานมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะครับเขาบอกว่าการเดินทางก็เป็นการเปิดสมุดหลายหน้าก็จริงครับเพราะว่าถ้าเราไปในที่ต่างๆทั่วโลกเราก็ได้เรียนรู้มันก็เป็นประสบการณ์ของชีวิตแล้วก็ทำให้มุมมองของเรากว้างขึ้นชีวิตของเราชัดเจนขึ้นมองภาพอะไรชัดเจนขึ้นนะครับ
1: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณแต่ย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยการใช้จ่ายเงินของพี่บอยเนี่ยมีการวางแผนหรือว่าใช้จ่ายแบบไลฟ์สไตล์แบบเต็มที
0: ่ก็วางแผนด้วยใช้เต็มที่ด้วยเพราะว่าการอยู่ในตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัทในระดับแบบนี้เนี่ยก็โชคดีหน่อยตรงที่ว่าเราก็มีรายได้ที่ดีพอสมควรในชีวิตของพี่ก็คือว่าคุณพ่อแม่จะสอนให้รู้จักเก็บออมรู้จักซื้อสิ่งที่อาจจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ในอนาคตเสมอพอเราจบการศึกษามาปุ๊บก็จะทำงานไม่ทำงานที่เดียวจะทำงาน2ที่เสมอ
1: ฮะแล้วแบ่งเวลายังไงคร
0: ับ ก็วันนึงเราก็จะทำงาน16ชั่วโมงเราก็จะนอนวันละ4ชั่วโมงเงินที่ได้มาก็ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นส่วน
1: ๆครับ
0: เงินทดแทนบุญคุณเงินใช้จ่ายซื้อลุยซื้อล่ายของเรา
1: ครับ
0: เงินเก็บแล้วก็การซื้ออะไรที่เราสามารถที่จะแปลงเป็นเงินได้ในอนาคตในลักษณะแบบนี้ครับ
1: ครับผมมีอย่างนึงที่น่าสนใจมากนั่นก็คือการทำงาน16ชั่วโมง
0: ครับ
1: พี่บอยทำอะไรครับใน16ชั่วโมงนี้8ชั่วโมงแรกทำงานประจำอีก8ชั่วโมงนี่คือ
0: สมมติว่าตอนจบการศึกษาใหม
1: ่ๆครับ
0: พี่บอยจบทางด้านชีววิทยา
1: ครับ
0: นะครับครึ่งเช้าก็จะไปทำงานอยู่ในห้องแลบเป็นผู้ช่วยนักวิจัยชาวเยอรมัน
1: ครับ
0: ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็8ชั่วโมงในช่วงเช้าเราเริ่มงานตั้งแต่6โมงแล้วเราก็เลิกบ่าย2โมงครับ
1: ครับ
0: พอหลังบ่าย2โมงปุ๊บก็จะวิ่งไปที่โรงแรมชอบทำงานทางด้านโซเชียลเหมือนกันก
1: ็ครับ
0: ไปโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนทัลบ่าย3โมงจนถึง5ทุ่ม
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็กลับบ้านแล้วก็นอนประมาณ4ชั่วโมงวันรุ่งขึ้นก็ตื่นใหม่ตี4แล้วก็ออกจากบ้านไปก็เริ่มทำงาน6โมงเช้า
1: โอ้โหฟิตมากเลยอ่ะ
0: ตอนนั้นเราเด็กนะครับเราก็ทำอะไรได้หมดแล้วก็ทั้ง2งานชอบหมดก็คือชอบทั้งงานทางด้านวิทยาศาสตร์งานทางด้าน
1: บริการ
0: ใช่ครับ
1: หลังจากนั้นก็ผันตัวมาในงานด้านนี้เลยเหรอครับหรือว่าเลือกก่อนไหมฮะว่าเอ๊ะฉันจะทำอะไรก่อนดี
0: ครับก็เทียบฮะตอนที่เริ่มเปลี่ยนงานจากการบริการจริงๆมากลายเป็นพนักงานทางด้านประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรม
1: ครับ
0: คืองานประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรมเนี่ยเป็นงานที่ทำงานค่อนข้างจะ
1: หนัก
0: เต็มชีวิต
1: ครับ
0: เต็มชีวิตคือหมายถึงว่าเรามีสื่อมวลชนเป็นผู้ที่เราทำงานด้วย
1: ครับ
0: มีบริการในโรงแรมมี property ต่างๆมีคนที่เราต้องดีลอยู่เยอะๆ
1: คือต้องดูภาพรวมทั้งหมด
0: ภาพรวมตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอยู่เราเป็นพนักงานเราก็ทำทุกอย่างตั้งแต่ถ่ายรูปตัดหนังสือพิมพ
1: ์
0: เขียนข่าวให้ผู้ที่เป็นหัวหน้าของเราตรวจสอบในลักษณะนั้นนะครับมันมาชั่งชีวิตเราดูว่าเราอยากจะไปทางไหนชัดเจนกว่ากัน
1: ครับ
0: ระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับนักบริการหรือนักประชาสัมพันธ์ก็คิดว่าเอ๊ะตอนนั้นเราเด็กเราก็สนุกกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ก็เลยเลือกเดินทางมาทางนี
1: ้ครับผม
0: แล้วก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆจนกระทั่งมา
1: อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายและในปัจจุบันนี้ผมก็ทราบมาครับ
0: ครับ
1: ว่าพี่เกษียณแล้ว
0: ใช่ครับพูดได้เต็มปาก
1: พูดได้เต็มปากเลยว่าเกษียณแล้วทำไมอยู่ในตำแหน่งใหญ่
0: ๆครับ
1: แล้วอยู่ดีถอดตัวเองออกจากอาชีพที่ทำอยู
0: ่ครับ
1: แล้วเกษียณออกมาเลย
0: ความคิดเริ่มต้นก็คือว่าถ้าเรารอให้คนอื่นถอดเราเนี่ยจนกระทั่งเรา60เนี่ยมันน่าจะเป็นความน่าลำบากใจที่ให้คนมาบังคับให้เราออกจากตำแหน่งโดยที่เราไม่สามารถที่จะเลือกได้การที่เราเดินลงจากเขาเรียกว่าเดินลงจากหลังเสือเพื่อที่จะเดินอยู่บนพื้นดินอันนั้นคือความเป็นจริงแล้วจุดประสงค์หลักในชีวิตของพี่บอยก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะต้องมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตซึ่งตำแหน่งที่เราทิ้งมาก็เป็นตำแหน่งที่คนอีกหลายๆคนต้องการที่จะเป็นตำแหน่งนี้ซึ่งพี่คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรมากมายที่เราสามารถที่จะทำได
1: ้
0: เพื่อตัวเองเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อคนอื่นนะครับอันนั้นมากกว่า
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยกับพี่บอยต่อว่าหลังจากที่ลงจากหลังเสือมาเดินบนพื้นดินแล้วเป็นยังไงกันบ้างช่วงหน้าครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณชาติชายหรือคุณบอยนะครับผู้บริหารระดับสูงที่เตรียมตัวเกษียณล่วงหน้าแล้วลาออกจากงานที่ทำอยู่มาดูกันว่าคุณบอยจะใช้ชีวิตเกษียณล่วงหน้าได้อย่างไร
1: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณมาก่อนล่วงหน้าหรือว่านึกแล้วก็เกษียณแล้วก็ออกมาเลยฮะ
2: จริงๆวางแผนเกษียณตั้งแต่เริ่มทำงานถ้าพูดถึงเรื่องว่าเวลาทำงานของพี่บอยครบเกษียณแล้วยังครบแล้ว
1: คร
2: บ60ปีแล้ว
1: เพราะคูณ2ไง
2: ใช่ครับเพราะทุกอย่างคูณ2ไปหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราก็วางแผนอย่างนี้มาตลอด
1: หลังจากที่เราเกษียณออกมาแล้วพี่บอยนี่มาซื้อที่ที่นี่เลยหรือว่าเตรียมตัวมาก่อนแล้วค่อยๆซื้อทีละแปลงทีละแปลง
2: ครับซื้อที่ดินแปลงแรกตั้งแต่เริ่มทำงานกับทาง General Motor นะครับแล้วก็ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ผู้บริหารเนี่ยก็จะลุกขึ้นไปตีกอล์ฟแต่พี่บอยเลือกที่ว่าเราจะมาขุดดินก็เป็นการออกกำลังกายปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วแต่การปลูกต้นไม้ในกรุงเทพเนี่ยมันไม่มีที่ดินพอเพียงสำหรับที่เราจะปลูกเราก็เลยใช้วิธีว่าวันเสาร์อาทิตย์จากการทำงานจากบริษัทเราก็มาขุดดินปลูกต้นไม้รวมแล้วคือ40ไร่นะครับ
1: 40ไร
2: ่ครับพี่บอยก็จะแบ่งพื้นที่ของเราเป็นส่วนๆก็เลยแบ่งสวนส่วนนึงเป็นส่วนของการปลูกผลไม
1: ้ครับ
2: ครับส่วนนี้ก็จะเป็นผลไม้นานาชนิด
1: ด้านนี้เหรอครับ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตไปดูได้ไหมคร
2: ับ ยินดีครับเชิญครับ
1: ผมพูดได้เลยว่านี่มีมากกว่า100ชนิด
2: มากกว่านั้น
1: มากกว่าผลที่กินได้มากกว่า100ชนิด
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับน่ะอย่างต้นนี้คืออ
2: ันนี้ส้มซ่าครับน้องฮิมเคยทานในนั้นไหมครับไอ้มีกรอบ
1: เคยครับ
2: ครับก็ต้องใช้ผิวของส้มซ่าซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเราไปทานไปซื้อตามตลาดก็คิดว่าเราไม่ได้ทานมีกรอบที่มีผิวส้มซ่าม
1: ีครับ
2: สมัยก่อน
1: มีครับ
2: ม
1: ีครับเขาใช้น้ำส้มใส่โซดา
2: อันนี้คือทุเรียนน้ำซึ่งปัจจุบันที่เขาฮิตกันมากครับก็ว่าใบเนี่ยเดี๋ยวนี้เอามาต้มเป็นชาแล้วก็แก้โรคมะเร็งแต่พี่บอยคิดว่าในเรื่องของตัวผลไม้เนี่ยมันอร่อยแล้วก็สามารถเอาไปทำลอยแก้วแล้วก็รสชาติเปรี้ยวแล้วก็เหมือนกับน้อยหนาเหนียว
1: ๆ
2: นะครับ
1: มีเม็ดไหมฮะ
2: มีเม็ดครับ
1: ลูกใหญ่ขนาดไหนครับ
2: ลูกใหญ่ก็ประมาณสักกิโลนึงได้ครับก็ประมาณเท่านี
1: ้เท่ากับทุเรียนชนีมีไข่ประมาณนั
2: ้
1: น
2: แต่จริงๆไม่ใช่ทุเรียนนะครับมันเป็นพืชพันธุ์ในกลุ่มของน้อยหนาครับต้นสละนะครับอันนี้คุณพ่อของเพื่อนที่ก็เพาะให้แล้วก็เอามาปลูกให้ต้นลูกมอน
1: โอ้
2: ทั้งใบทั้งลูก
1: ลูกดกมากครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวพี่บอยจะเด็ดให้น้องฮีมทานไม่มีสารเคมีครับ
1: เจอแล้วครับนี่ครับ
2: นะครับไม่มีสารเคมีอันต้นนี้ครับเพื่อนพี่เห็นว่าพี่ชอบปลูกต้นไม้เขาก็เอามาให้ในออฟฟิศก็คือต้นมะยมแดงเจ้าของตอนนี้เขาทำงานอยู่ที่ที่เยอรมัน
3: ครับผม
2: แล้วก็เราก็จะถ่ายรูปส่งไปให้เขาตลอดอยากให้น้องฮิมลองชิมก็รสชาติแปลกดีครับ
1: แล้วพวกนี้พี่บอยปลูกแล้วขายไหมครับ
2: ไม่ขายครับเพราะว่าพี่บอยไม่ได้หวังผลว่าต้นไม้แต่ละต้นจะต้องมีดอกมีผลมากมายนะครับ
1: ครับ

0: สิ่งที่พี่บอยหวังก็คือว่าต่อไปในอนาคตเมื่อต้นไม้มีผลเราก็เก็บทานในทุกๆเดือนของในปีหนึ่งเรามีเหลือเราก็เก็บไปฝากเพื่อนเราพี่น้องพ่อแม่ที่กรุงเทพถ้าเรามีเหลือกว่านั้นคนงานของเราก็มีเขาสามารถเก็บขายเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ของเขาได้นะครับ
1: พูดถึงธรรมชาติครับ
0: ครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยก่อนที่พี่บอยมาอยู่เนี่ยที่พี่บอยบอกว่าเริ่มต้นเริ่มเก็บนะฮะเงินมาเริ่มซื้อที่มาเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ไหมฮะ
0: ถ้าให้พี่บอยนับต้นไม้มันจะมีอยู่ทั้งหมด6ต้น
1: 40ไร่มีอยู่6ต้น
0: นอกนั้นก็คือเป็นดินที่ว่างเปล่าเพราะว่ามันเดิมมันคือไร่อ้อย
1: พี่บอยครับด้านนี้เป็นไม้ผลที่ทานได้ส่วนด้านนี้เป็น
0: ด้านนี้จะเป็นไม้ที่พี่บอยปลูกเอาไว้สำหรับใช้งานนะครับ ก็คือว่าจะมีต้นกฤษณามีต้นสะเดามีต้นมะฮอกกานีซึ่งเอาไว้เวลาที่ถ้ามีการลิดกิ่งตัดกิ่งเราก็สามารถเอาไปเผาถ่านของเราได้แต่ว่าคนก็ถามบอกว่าต่อไปพี่บอยจะตัดเอาไปสำหรับที่จะทำโต๊ะทำเก้าอี้หรือเอาไปเจาะทำน้ำมันก็ไม่คิดที่จะทำแบบนั้นเพราะว่าอยากจะเอาให้เป็นต้นไม้โตต่อไปเวลาเด็กรุ่นหลังก็จะได้มีโอกาสได้เห็นได้ดูนะครับ
1: ครับผมพี่บอยครับต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี
0: ้ครับ
1: 5ปีที่ผ่านมาพี่บอยปลูกได้ขนาดนี้เลยเหรอครับ
0: เปล่าครับ ต้นนี้คือ1ใน6ต้นที่พี่บอยเล่าให้ฟังว่า
1: อ๋อที่มีอยู่ที่นี
0: ่ที่40ไร่ที่เริ่มต้นเนี่ยมีต้นไม้อยู่แค่6ต้นก็คือเริ่มต้นอันนี้พี่บอยเรียกว่าท่านมะขามเพราะว่าท่านน่าจะยืนมาอยู่เป็น100ปีแล้วนะครับ
1: 5ปีที่ผ่านมา
0: ครับ
1: พี่บอยเนี่ยปลูกมานี่เสร็จหรือยังฮะต้นไม
0: ้ถ้าเราทำอะไรกับธรรมชาติไม่มีทางเสร็จนะครับเพราะเนื่องมาจากว่าวัฏจักรของธรรมชาติเวียนว่ายตายเกิดอยู่เสมอดังนั้นบางอย่างก็เจริญเติบโตไปก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราภูมิใจแล้วก็ที่ดินผืนนี้ก็อาจจะเป็นมรดกให้กับตรงจุดนี้ของเมืองการ
1: ครับ
0: ที่เด็กๆรุ่นใหม่อาจจะเข้ามาดูต้นไม้นานาชนิดที่เราปลูกเอาไว
1: ้ครับ
0: เป็นความรู้ของเขาต่อไปนะครับ
1: นี่ก็คือเราไม่ใช่ว่าแค่ความสุขของเรานะ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วเราแบ่งปันให้กับไม่ใช่คนแค่คนในประเทศล่ะจริงๆแล้วมันคนทั้งโลก
0: ความสุขของเราได้แล้วตั้งแต่เริ่มขุดดินแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็เห็นเขาโตนะครับแต่ในอนาคตต่อไปคนอื่นก็น่าจะได้ชื่นชมสิ่งที่เราได้มีความสุขไปแล้วด้วยเหมือนกันนะครับ
1: นะฮะเขาเข้ามาเขาจะได้สัมผัสถึงความสุขนะฮะที่เราตั้งใจที่จะทำให้เขา
0: ใช่ครับ
1: นะฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้ผมไม่ได้พาคุณผู้ชมมาดูแค่ต้นไม้นะฮะผมพาคุณผู้ชมครับมาดูแนวคิดครับว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราวางแผนดีๆเราก็สามารถมีชีวิตนะฮะที่เราอยากจะมีที
0: ่
1: เราฝันอยากจะเกษียณก่อนนะฮะอย่างที
0: ่
1: ผู้ชายคนนี้ทำไว้ให้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพูดคุยกันต่อเรื่องราวของพี่บอยนะฮะที่การวางแผนในอนาคตของพี่บอยนั้นเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: หลังจากที่คุณบอยแขกรับเชิญของเราในวันนี้ได้ลงมือสร้างบ้านสวนที่เขาจะใช้พักผ่อนในช่วงบั้นปลายของชีวิตจนเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณบอยคิดได้ว่าถ้าหากคนเราสามารถทำประโยชน์เพื่อคนอื่นได้ด้วยก็จะเป็นการดีมากไปดูว่าคุณบอยเลือกทำประโยชน์ให้ผู้อื่นอย่างไรครับ
1: พี่บอยครับหลังจากที่พี่บอยทำให้ตัวเองเกษียณแล้วก็มีความสุขได้แบบนี้แล้วพี่บอยมีการวางแผนที่จะทำอะไรต่ออีกบ้างครับ
2: ครับที่เล่าให้น้องฮินฟังในตอนแรกก็คือว่าความประสบความสำเร็จของชีวิตคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตำแหน่งเราสูงความสุขของพี่บอยอีกที่จะเดินทางต่อไปของพี่ก็คือว่าเราได้เอาตัวของเราเนี่ยได้เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้มากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
2: เป็นประโยชน์ให้กับใครได้บ้างแล้วเราก็ถือว่าถ้าวันนี้เราทำความสุขให้ตัวเราแล้ว
1: ครับ
2: แล้วเราก็ได้ส่งความสุขของเราต่อไปโดยการช่วยเหลือคนอื่นให้เขามีความสุขบ้างก็น่าจะเป็นความสุขที่แท้จริง
1: ครับ
2: ที่เราเกิดมาในหนึ่งชีวิตของเรานะครับ
1: ผมทราบมาว่าพอพี่บอยเริ่มแบ่งปัน
2: ครับ
1: สิ่งแรกๆที่พี่บอยเริ่มแบ่งปันก็คือคนในชุมชนแถวๆนี้ด้วย
2: ครับก็พอเรามาอยู่ใช่ไหมครับเราเห็นว่าเอ๊ะในอนาคตถ้าเราจะต้องอยู่ที่นี่ไปจนกระทั่งเราเดินทางต่อนะครับปัจจัยก็คือว่าที่นี่ไม่มีเมนเผาศพนะครับเราก็หาเพื่อนหาพี่น้องหาคนที่เรารู้จักเพื่อนคุณแม่เพื่อนพ่อเราก็มาช่วยกันระดมเงินมาช่วยทำให้เมนเผาศพของที่ชุมชนนี้เนี่ยสำเร็จเพราะเนื่องจากว่าก่อนนู้นเนี่ยเมื่อมีคนเสียชีวิตก็ต้องพาออกไปเผาที่ชุมชนอื่นซึ่งก็น่าเสียดายที่ว่าชุมชนเราน่าจะมีสิ่งเหล่านี้นะครับอันนั้นเราก็โอเคถ้าเราเป็นอะไรไปเรามีที่ละของเรา
1: ครับ
2: นะครับในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่สมมุติว่าเราอยากจะอยู่ในธรรมในส่วนของเราก็พระสงฆ์ก็มาขอปักกรดในส่วนของพี่บอยอยู
1: ่
2: เป็นเนืองๆนะครับทุกเช้าก็จะมีพระเข้ามาบิณฑบาตแต่ว่าเราก็เห็นว่าสำหรับชุมชนแล้วเขาไม่ได้เข้ามาอยู่ตลอดเวลาเราก็มีศาลาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดที่ห่างจากเราไปนี่ประมาณ2กิโลครับเราก็ไปช่วยกันช่วยสร้างศาลาปฏิบัติธรรมให้กับวัดนั้นจนสำเร็จเนี่ยครับ
1: นอกจากที่จะแบ่งปันในเรื่องของทางธรรมแล้วตอนนี้พี่บอยก็ไปเรียนเรื่องของแพทย์แผนไทย
2: ใช่ครับ
1: เรียนเกี่ยวกับเรื่องของพลังจักรวาลด้วย
2: ครับพลังจักรวาลนี่เรียนแล้วแล้วก็ช่วยรักษาคนแล้วกับกลุ่มที่ทำงานเรื่องพลังจักรวาลด้วยกันนะครับ
1: ครับ
2: แต่เราก็รักษาให้โดยที่เราก็ไม่ได้คิดสตางค์ของคนที่มารักษา
1: พี่บอยครับแล้วในส่วนของแพทย์แผนไทยนะครับ
2: ครับแพทย์แผนไทยก็คือว่าแนวคิดสำหรับตัวเราเองก็คือหนึ่งต่อไปเนี่ยเราจะอยู่ในส่วนของเราเราจะพึ่งพาตัวเองให้ได้ 100% การที่เรามีความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์จากต้นไม้ต่างๆนานาชนิดที่เราปลูกเนี่ยในการทำยาสำหรับตัวเองคนที่เรารักคนใกล้ตัวของเราแม้แต่ชุมชนข้างเคียงแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดคลินิกเพื่อที่จะรักษาชาวบ้านได้ด้วยในพื้นที่ของเราต่อไปนะครับ
1: อย่างนี้มันก็ทำให้ชุมชนที่นี่ก็มีรายได้เพิ่ม
2: ก็พยายามนะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือการอยู่ด้วยกันการอะไรมีต่างๆที่จะเป็นในอนาคตต่อไป
1: พี่บอยครับถ้าเกิดมีใครสักคนนึงนะฮะที่อยากจะเกษียณแบบพี่บอย
2: ครับ
1: เขาควรจะวางแผนกับตัวเองยังไงบ้างคร
2: ับ ได้ครับเราก็ต้องทำงานหนักตั้งแต่เราเป็นเด็ก
1: ครับ
2: นะครับและเราก็ต้องวางแผนเรื่องการที่จะใช้ปัจจัยต่างๆของเราให้บริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เงินในปัจจุบันเงินฉุกเฉินเงินในอนาคตและก็เวลาที่เราจะใช้จนกระทั่งเราวันสุดท้ายของเรานะครับ
1: เกษียณตัวเอง
2: เกษียณ
1: จากโลก
2: เกษียณจากโลกใช่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือว่าเราก็จะต้องมีส่วนเหล่านี้ให้พอเพียงกับการที่เราจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันสุดท้ายของเรา
1: ครับผมนะครับนะฮะแล้วจะมีวิธีการยังไงบ้างครับ
2: ครับอย่างถ้าเอาตัวพี่บอยเป็นตัวตั้งนั่นก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะเก็บเงินในส่วนของการเป็นเงินสดนะครับคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยจะสอนเสมอว่าทองคำกับที่ดินเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของคนนะครับเงินสดคือเงินที่เราสามารถใช้ได้ในทันทีทองคำเราสามารถมาเปลี่ยนให้เป็นเงินในภาวะที่เราฉุกเฉินในทันทีนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ดินนั่นคือเงินระยะยาวที่เราสามารถที่จะเก็บเอาไว้สำหรับเป็นสิ่งที่จะใช้จ่ายได้ไปจนตลอดชีวิตของเรานะครับ
1: ครับผม
2: ครับ
1: นะฮะก็นี่ก็เป็นวิธีการนะฮะแล้วก็เป็นแนวคิดของพี่บอยนะที่จะทำให้ทุกท่านนะฮะสามารถมีการเกษียณได้อย่างสมบูรณ์
2: ใช่
1: นะฮะอย่างพี่บอยก็บอกว่าตัวเองก็ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% แต่ก็ถือว่าสมบูรณ์ในแบบที่ตัวเองอยากจะเป็น
2: ถูกต้องครับ
1: นะครับผมแนะนำครับสิ่งสำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของแนวคิด นะฮะสำหรับแนวคิดนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถหากันได้ง่ายๆไม่ยากเลยครับเปิดดู Money Channel เงินทองต้องวางแผนรอคุณอยู่ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บอยมากเลยนะคร
2: ับ ด้วยความยินดีครับ
1: ขอบคุณครับนะตอนนี้ยิมขออนุญาตแอบไปเด็ดผลไม้กินก่อนนะครับ
2: ด้วยความยินดีครับ
1: ครับผมไปกันเลยดีกว่าครับ
2: ดีครับ
0: เคยสงสัยไหมครับว่าตอนคุณเกษียณจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ลองมาดูเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้คุณมีเงินใช้ตอนเกษียณกันครับ 1. เริ่มออมอย่างสม่ำเสมอออมตั้งแต่อายุน้อยๆเพราะยิ่งเริ่มออมช้าเท่าไหร่การเก็บออมต่อเดือนก็จะยิ่งทวีคูณมากขึ้นเท่านั้น 2. รู้จักเลือกลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเช่นกองทุนรวมพันธบัตรหุ้นกู้หุ้นสามัญโดยคำนึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 3. ฉลาดซื้อรู้จักเลือกซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นคุ้มค่าและคุ้มประโยชน์การใช้งาน 4. ฉลาดใช้รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดรักษาสิ่งของต่างๆให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานได้นานๆรวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมสุขกายสุขใจไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้ชีวิตในยามเกษียณได้อย่างสบายใจแล้วครับ
1: ผู้ชมครับการเกษียณก่อนเวลาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าในบทสนทนา

ครับที่พี่บอยพูดว่าเขาเนี่ยได้ทำงานนะครับเหมือนกับการทำงานคูณ2นะฮะเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับทำงานได้เท่ากับคนที่ทำงานจนถึงอายุ60แล้วนะครับเขาถึงจะเกษียณได้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมบอกว่าการทำแบบนี้นี่มันยากเกินไปมัน

0: เงินส่วนนั้นแหละครับที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถเกษียณได้อย่างสมบูรณ์แบบครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนลาไปก่อนครับอาทิตย์หน้าเจอกันครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

วัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะคุยกันวันนี้เรื่องของ2กองทุนสำคัญที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้อย่าลืมติดตามหรือ Subscribe YouTube Mahidol Channel นะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยนะคะเวลาสิ้นเดือนแล้วเรารับสลิปเงินเดือนมาเนี่ยเรามีการถูกหักเงินกองทุนประกันสังคมถูกหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหักไปทำไมนะคะมีความสำคัญยังไงนะคะสองกองทุนนี้มีความแตกต่างหรือมีความเหมือนกันยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะคะขอพูดถึงความเหมือนกันระหว่างกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนนะคะข้อแรกก็คือเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราแต่ละคนควรจะมีนะคะข้อที่2ก็คือเป็นหลักเพื่อการดำรงชีวิตนะคะสำหรับตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่เรารักในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นนะคะและข้อที่3เนี่ยทั้ง2กองทุนเนี่ยช่วยเราลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะส่วนของความแตกต่างระหว่าง2กองทุนนี้นะคะกองทุนประกันสังคมเป็นภาคบังคับนะคะลูกจ้างจะต้องส่งเงินทุกเดือนเป็นภาคบังคับเป็นส่วนที่เราในฐานะลูกจ้างต้องสะสมเงินเข้าไปในกองทุนนี้นะคะนายจ้างก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งและรัฐบาลก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นภาคสมัครใจนะคะแปลว่าเราสมัครใจจะลงทุนหรือไม่ก็ได้นะคะความสำคัญของกองทุนประกันสังคมเนี่ยนะคะก็เป็นการสร้างหลักการประกันชีวิตให้กับตัวเรานะคะโดยการได้รับความคุ้มครองถึง7กรณีด้วยกันค่ะมีดังนี้นะคะ1เรื่องของการคุ้มครองความเจ็บป่วยนะคะ2ก็คือเรื่องของกรณีคลอดบุตรนะคะ3ทุพพลภาพค่ะ4สงเคราะห์บุตร5เสียชีวิต6กรณีที่ชราภาพก็จะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ นะคะและสุดท้ายค่ะกรณีว่างงานค่ะกรณีที่เราเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วเนี่ยนะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกสถานพยาบาล1ที่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยกรณีที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล นั้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะอีกกรณีนึงนะคะที่เราจะได้สิทธิจากประกันสังคมก็คือถอนฟันขูดหินปูนอุดฟันทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะเราสามารถไปใช้สิทธิในสถานพยาบาลที่มีข้อตกลงกับกองทุนประกันสังคมได้เลยค่ะกรณีที่เราประสบอุบัติเหตุอันตรายฉุกเฉินหรือฉุกเฉินวิกฤตเราสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะเขาจะทำการรักษาพยาบาลเราภายใน72ชั่วโมงแรกค่ะหลังจากที่เราพ้นขีดอันตรายแล้วเขาก็จะส่งตัวเราไปที่โรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์นะคะจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะในส่วนของวิธีการของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยลูกจ้างก็จะสะสมเงินเอาไว้ในกองทุนส่วนหนึ่งตั้งแต่2ถึง 15% นะคะเราเลือกได้ว่าเราจะสะสมเท่าไหร่นะคะส่วนของนายจ้างก็จะสมทบให้เราอีกส่วนหนึ่งเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีมืออาชีพมาบริหารจัดการกองทุนนี้ให้เกิดดอกผลงอกเงยนะคะซึ่งเราจะไปได้ใช้ตอนที่เราเกษียณอายุนะคะหรือออกจากงานนะคะหรือครอบครัวของเราจะได้รับเงินก้อนใหญ่ส่วนนี้กรณีที่เราเสียชีวิตค่ะข้อดีหรือประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อมนุษย์เงินเดือนนี่เป็นยังไงบ้างนะคะข้อแรกก็คือว่าสร้างวินัยในการออมในระยะยาวเพื่อตัวเราเองยามเกษียณอายุนะคะข้อที่2ก็เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเดือนส่วนเพิ่มจากนายจ้างนะคะแต่เราจะไม่ได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในทุกๆเดือนนะคะเราจะได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในยามที่เราเกษียณอายุนะคะข้อที่3ก็คือเราได้สิทธิลดสีในแต่ละปีที่เราสะสมเงินและเงินก้อนใหญ่ตอนที่เราได้รับเมื่อเกษียณอายุก็ได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดียวกันนะคะข้อที่4ก็เป็นเรื่องของหลักประกันให้กับบุคคลที่เรารักหรือครอบครัวของเรานะคะยามที่เราเสียชีวิตนะคะและข้อสุดท้ายนะคะเพิ่มโอกาสในการลงทุนค่ะสรุปได้ว่ากองทุนทั้ง2กองทุนนี้มีประโยชน์ต่อมนุษย์เงินเดือนเป็นอย่างยิ่งนะคะทำเถอะค่ะมีประโยชน์จริงๆนะคะพบกันใหม่ในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

้นแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับฟ้องจะประทับตรารับคำฟ้องออกหมายเลขคดีดำและออกใบรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งจะมีการนำคำฟ้องเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณามีคำสั่งเกี่ยวกับคำฟ้องต่อไปจากนั้นเมื่อศาลมีคำสั่งรับฟ้องแล้วและได้ดำเนินการพิจารณาคดีและอ่านคำสั่งหรือคำพิพากษาในคดีนั้นเสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่จะออกเป็นหมายเลขคดีแดงต่อไปข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

รู้หรือไม่ในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ว่าจะเป็นการยื่นฟ้องด้วยช่องทางใดเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจคำฟ้อง

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
1: Feel Good
0: นี่คือการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของรายการครอบครัวเดียวกันค่ะรายการอุ่นๆที่จะมาพูดคุยกันเสมือนเป็นคนในครอบครัวรายการที่จะเป็นพื้นที่ในการเติมความรักสร้างความเข้าใจให้ Feel Good ไปด้วยกันเราเจอกันแบบนี้ค่ะพี่มิกทุกวันเสาร์1ทุ่ม5นาทีถึง2ทุ่มทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะ
1: ครับสำหรับครอบครัวเดียวกันในซีซั่นนี้นะครับแน่นอนครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของแต่ละครอบครัวบางเรื่องราวนะครับอาจจะเรียกหยดน้ำตาส่วนบางเรื่องราวก็สร้างรอยยิ้มได้อย่างแน่นอนแต่ที่สำคัญที่สุดเลยครับพี่หมวยทุกท่านจะต้องได้ข้อคิดดีๆกลับไปอย่างแน่นอนครับ
0: งั้นแท็บแรกขอแบบเรียกหยดน้ำตาได้ไหมคะ
1: ถ้าพี่จะจัดหนักพี่ก็จัดเต็มไปให้สุดเลยครับ
0: งั้นต้องครอบตัวนี้ค่ะพี่มิกคะเขาเสียน้ำตามาเยอะจากความไม่เข้าใจกันพร้อมจะเจอเขาไหมคะ
1: พร้อมครับเรียกว่าพร้อมมากๆเลยดีกว่า
0: ถ้าอย่างนั้นพบกับน้องเซวิภาวิดามอริจิและคุณแม่สมเกียรติจันทร์ค่ะ
2: ซินวี่หรือภาวิดามอริจิเด็กสาวจากเมืองภูเก็ตกำพร้าพ่อผู้แสนอบอุ่นในวัยเพียง10ขวบเธอจึงเติบโตมากับแม่ที่เข้มงวดแม่ผู้ไม่เคยแสดงความรักความชื่นชมที่เธอมีต่อลูกซินวี่ในวัย15ปีเธอผ่านเวทีประกวดร้องเพลงระดับประเทศในนามเดอะสตาร์เธอได้เข้ารอบเป็น1ใน8คนสุดท้ายทำให้ทุกคนรู้จักเธอในชื่อซินวี่เดอะสตาร์เด็กสาวตัวคนเดียวกับความหวังที่จะมีอนาคตงดงามแต่เส้นทางกลับมืดลงเพราะยาเสพติดซินวี่ผู้เติบโตมาจากครอบครัวที่แวดล้อมไปด้วยความรักแต่สัมผัสไม่ได้เธอจะมีกำลังใจจากไหนฉุดให้หลุดพ้นจากเส้นทางที่มืดมนนั้นได้พบกับซินวี่และครอบครัวค่ะ
0: สวัสดีคุณแม่และน้องซินวี่
3: สวัสดีค่ะ
0: ชีวิตของน้องซิวี่เนี่ยอยากย้อนไปตั้งแต่สมัยเด็กที่ภูเก็ตก่อนเลยว่าน้องซิวี่เติบโตมายังไงคุณแม่เลี้ยงมายังไง
3: เลี้ยงแบบเข้มงวดเลี้ยงไม่แสดงออกไม่กอดไม่หอมไม่ชม
4: แล้วก็คุณ อยู่กัน2คนเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเสียตั้งแต่ตอนหนูอายุ10ขวบ
0: ค่ะ
4: ใช่
3: ใช่
0: เข้มงวดขนาดไหนคะน้องซิวี
4: ่ก็เข้มงวดขนาดที่กฎต้องเป็นกฎ
0: เช่น
4: เป๊ะมากอีกอย่าง

0: จริงจริงเนี่ยเพิ่งจะมาเป๊ะตอนช่วงที่คุณพ่อเสียคุณแม่เครียดนะแล้วก็เหมือนแบบเราสูญเสียคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเขาก็จะเผลอแบบใช้อารมณ์แล้วก็ใช้วิธีการลงโทษของเราก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นการตีใช
1: ่แสดงว่าก่อนหน้านี้ที่คุณพ่อยังอยู่คือคุณแม่ไม่ค่อยเครียด
0: ไม่ค่อยเครียด
1: แล้วก็จะไม่ได้ดุขนาดนี้หรือดุมาตั้งแต่แรกครับ
2: ดุแต่ว่า
0: ดุตั้งแต่แรกแต่ไม่ค่อยลงไม้ลงมือ
2: ไม่ค่อยลงไม้ลงมือก็จะไม่เข้มงวดและไม่เผด็จการเหมือนกับตอนที่คุณพ่อเสียไปแล้วเพราะว่าเวลาคุณตอนที่คุณพ่อเสียไปแล้วคุณแม่ทำงานคนเดียวแล้วคือเข้มงวดเรื่องการเวลาต้องตรงเวลาเพราะคุณแม่จะต้องรีบกลับมาทำงานเวลาไปส่งที่ไหนก็คือต้องแบบว่าให้เป๊ะเวลากลับก็ต้องให้เป๊ะ
0: มันจะมี เหตุการณ์หนึ่งที่แบบจำขึ้นใจเนาะตอนเด็กๆอะไรเงี้ยฮะเราก็ไปเล่นบ้านเพื่อนตามภาษาแบบเด็กเล่นกับเพื่อนนะคะแล้วบ้านก็แบบเป็นบ้านถัดกันแค่แบบ 2-3 หลังอะไรอย่างงี้แล้วเราก็เวลานั้นเนี่ยเป็นดึกแล้วแล้วก็ปิดร้านแล้วคือที่บ้านจะทำเป็นร้านทัวร์กับร้านอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยครับที่ท่องเที่ยวที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็จะปิดประมาณสัก 4:00 น. 5:00 น.ก็จะปิดดึกหน่อยแต่วันนั้นเนี่ยหนูก็ยังอยู่ที่บ้านเพื่อนไม่ได้มาช่วยแม่ไม่ได้มาอะไรเลยแล้วก็เตือนให้กลับบ้านแล้วก็ยังไม่กลับ
3: ค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าในใจหนูก็คือคิดแค่ว่าเรายังเล่นกับเพื่อนอยู่แล้วอย่างเราถัดมาแค่แบบแค่2หลัง
3: มันไม่ไกล
0: ใช่มันไม่ไกลแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านที่รู้จักกันมาตั้งนานแล้วรู้จักกันมาคือสนิทกันนะคะแล้วเขาก็เลยเดินมาแล้วก็พร้อมกับเหล็ก
2: เหล็กที่ ดึง
1: อะไรครับ
2: เหล็กดึงประตูปิดอะค่ะ
3: ที่
1: เวลาเราเห็นตามคูหาแล้วมีเหล็กเวลาเขาจะปิดร้านเขาเอาเหล็กตัวนี้ไปเกี่ยวเพื่อดึงลงมาแล้วเอาเท้าเหยียบแล้วค่อยล็อกกันเหรอ
2: ใช่
1: ไอเหล็กนั่นนะ
0: ใช่
1: คุณพระ
2: คือความรู้สึกของแม่คือแบบว่า
3: ถือมาขู่เฉย
2: ๆไม่คือแบบโกรธละแบบว่าทั้งวันแล้วคือเขาไปอยู่บ้านเพื่อนทั้งคือไปตาม2ครั้ง3ครั้งแล้วแบบโอ้มันเยอะแล้วแบบว่าเหมือนท้าทายอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบว่าหวดเลยหวดแบ
0: บห
2: วด 2-3 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยแบบ
3: มันเป็นรอยเลยไหมคะแม่
2: เป็นรอยเขียวช้ำ
0: เป็นรอยคือเป็นที่ก้นด้วยแล้วก็เป็นที่มือด้วยเพราะว่าเราเอามือไปกันก้นเราไงเราเจ็บ
1: ตอนนั้นเจ็บตัวหรือเจ็บใจมากกว่าม
0: ันเจ็บทั้งตัวแล้วก็ทั้งใจด้วยคือณตอนนั้นตอนที่เราโดนเนี่ยเราแน่นอนเราเจ็บตัวอยู่แล้วแต่ไอ้เจ็บใจเนี่ยเราเจ็บใจเราแค่รู้สึกว่าทำไมเราถึงโดนขนาดนี้แบบเราทำอะไรผิดขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างไปโรงเรียนวันรุ่งขึ้นก็มีแผลเพื่อนก็ถามไปทำอะไรมาเราก็ยิ่งอายไม่กล้าตอบไม่รู้จะตอบเขายังไงอะค่ะแบบก็ต้องสร้างเรื่องราวว่าแบบเราล้มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากไปบอกคนอื่นว่าอ๋อแม่ตีหรืออะไรเงี้ยเราก็กลัวเขาจะไม่เข้าใจอะไรเงี้ย
3: ต้องถามแม่ว่าทำไมแม่ถึงต้องลงโทษหนักขนาดนั้นทำไมแม่ถึงต้องเข้มงวดขนาดนั้นทำไมถึงต้องไม่แสดงออกอย่างที่แม่บอกว่าแม่เลี้ยงแบบไม่กอดไม่หอมไม่แสดงความรักไม่ชมลูก
2: มันเป็นความเชื่อของครอบครัวของคุณแม่ที่เขาบอกมาว่าเวลาลูกไปกอดไปหอมลูกเนี่ยให้ถมน้ำลายใส่หน้าแล้วก็บอกว่ากูเกลียดมึงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแก้เคล็ดอะไรอย่างเงี้ย
1: มันเดี๋ยวนะฮะคือคนทั่วไปรู้เรื่องเคล็ดนี้หรือผมไปอยู่โลกไหนมา
3: ไม่เคยได้ยินเหมือนกันค่ะ
1: ไม่เคยได้ยินนะ
0: คือเหมือนแบบต้องตั้งแม่ไว้ที่สูงอะไรฟิลประมาณนี้ค่ะ
2: มันเป็นความเชื่อของครอบครัวของคุณแม่นะ
1: เฉพาะครอบครัวคุณแม่คนเดียวนะครับ
2: แต่คนอื่นไม่รู้
1: อ๋อโอเคอ่ะต่อฮะสรุปคือถ้าเกิดลูกเราอยากจะมากอดมาหอมเราอนุญาตแต่ว่าเราต้องถมน้ำลายกลับ
2: ใช่
1: เพื่อแก้เคล็ดแล้วก็บอกว่ากูเกลียดมึงซึ่งคุณแม่ของคุณแม่ก็ทำอย่างนั้นจากคุณแม่มา
2: ใช่ใ
3: ช่อ๋อแล้วตอนที่คุณพ่ออยู่คุณพ่อกอดหอมน้องซิวี่ไหมคะ
0: ตลอดเวลาค่ะคือมันเหมือนจะมีความแตกต่างระหว่างกับแม่กับของพ่อของพ่อคือพ่อหนูเป็นคนอิตาเลียนใช่ไหมคะก็จะแบบรักกันมากกอดจูบแบบตลอดเวลาแบบพากันไปกินแค่นั่งมอเตอร์ไซค์ก็ซ้อนกันก็กอดกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่กับแม่คือเราก็จะชินที่เราเคยไปหอมพ่อใช่ไหมแต่พอเวลาเรามาทำกับแม่เราก็จะได้รับการแบบ
2: เขาจะแบบว่าแบบเอ้ยยาอะไรอย่างเงี้ย
3: ตอนที่เสียคุณพ่อค่ะมันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับครอบครัวมากขนาดไหนคะ
2: เปลี่ยนแปลงเยอะมากเพราะว่าคุณแม่เครียดวิตกกังวลเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบทุกอย่างจะพาลูกเดินหน้าต่อไปได้ไหมจะมีอุปสรรคอะไรไหมก็เลยแบบว่า

0: โทษกับเขามากเรื่องการเวลาต้องกลับอย่างนี้คุณแม่ไปรับที่หน้าโรงเรียนต้องเวลานี้อะไรแบบนี้ค่ะ
1: คือแล้วก็ต้องหาเงินเองคนเดียวด้วยค
0: ่
1: ะคือหนูก็ยังเด็กหนูก็ช่วยอะไรเขาไม่ได
0: ้ตอนที่คุณพ่ออยู่คือถ้าเราออกไปไหนคุณพ่อยังอยู่คนหนึ่งร้านยังเปิดแต่ว่าพอคุณพ่อเสียเนี่ยคือเวลาเราไปเนี่ยเราต้องปิดร้านเราต้องแบบว
2: ่า
0: ขาดรายได้ใช่เราก็เลยแบบว่าต้องรีบไปรับแล้วก็รีบกลับต้องให้เป๊ะถึงเวลาแล้วเขาจะขอต่อแล้วคุณแม่ก็จะเกิดอารมณ์หมายถึงว่า
1: ขอไปดูเอาสอบ
0: ใช่คือเหมือนเขาได้แค่นี้แล้วเขาอยากจะไปอีก
2: ให้ไปแต่เวลาขอต่อนั่นแหละคือจะเป็นปัญหา
0: ใช่
2: หรือไม่ตรงกับคำพูดที่ให้ไว้ตอนแรก
0: ใช
1: ่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่หนูไปเที่ยวหนูขอแม่ไปดูหนังที่ห้างค่ะแล้วก็ก็ประมาณตั้งแต่ประมาณแบบเที่ยงถึง18:00 น.อะไรอย่างเงี้ยก็อยู่แต่กับเพื่อนไปแล้วเพื่อนๆก็จะเป็นแบบสายเด็กภูเก็ตนะคะก็จะไปเที่ยวกันคืนกันต่อหนูก็รู้สึกว่าเอ้ยเพื่อนๆไปกันได้แม่น่าจะไม่ว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโทรไปหาขอไปได้ไหมขอไปกับเพื่อนหน่อยเขาก็โมโหเลยแล้วก็รออยู่ตรงนั้นนะเขาก็ขับมอไซค์มาตามหนูเลยแล้วก็พอเจอหนูปุ๊บก็ฟาดไปเลยทีนึง
0: ต่อหน้าเพื่อนเลย
1: ใช่ยามเข้ามายามนึกว่าคนมีเรื่องกันนะ
3: คะเพื่อนไม่ตกใจอะคะที่ไปด้วยกัน
1: ตกใจหนูก็อายเหมือนกันหนูก็แบบเฮ้ยบ๊ายบายแบบลาก่อนทุกคนคือแล้วก็ไปเคลียร์กันที่บ้านต่อ
0: ณตอนนั้นคือโมโหแล้วก็แบบควบคุมอารมณ์ไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้แต่กลับมาก็มาคุยกันก
2: ็แล้วคือคุยกันทุกครั้งก็คือเคลียร์กันได้ทุกครั้ง
1: ถ้าในมุมมองของหนูนะณตรงนั้นหนูรู้สึกว่าหนูไม่เคลียร์หนูรู้สึกว่าหนูได้รับแต่การตีการด่าด้วยแบบอารมณ์อย่างเดียวไม่มีการแบบคำสอนหรือคำบอกเพื่อที่จะให้หนูเอาไปปรับวิธีการใช้หรืออะไรเงี้ยค่ะหนูไม่ถ้าในมุมหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้รับตรงนั้นหนูได้รับแค่แรงความรุนแรงอย่างเดียวใช่
2: แสดงว่าแล้วถ้าอย่างนั้นมาถามคุณแม่ในเมื่อที่ซิลวี่พูดอย่างนั้นตอนที่คุณแม่ลงโทษน้องเวลาน้องได้กระทำผิดทุกครั้งแม่บอกว่าแม่กลับมาเคลียร์แต่น้องรู้สึกอย่างนี้แม่สอนต่อไหมครับว่าทีหลังควรจะต้องทำยังไงเพื่อไม่ให้มันเกิดกรณีแบบนี้อีก
0: ไม่ได้สอนด้วยไม่ได้สอน
2: คือบ่นตลอดทางอย่างเดียว
0: บ่นตลอด
2: หลังจากที่เราลงมือ
0: ใช่
2: อ๋อมวยถูกคู่ครับผม
3: หลายเรื่องที่เห็นไม่ตรงกันแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ทั้งแม่และน้องซิลวี่เห็นเหมือนกันก็คือเรื่องร้องเพลง
0: ใช่คุณแม่
3: น่าเห็นอะไรเรื่องการร้องเพลงในตัวน้องคะ
0: เห็นคือเขา2-3 ขวบเนี่ยเขาก็แบบชอบเต้นชอบร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนเขาเข้าโรงเรียนอนุบาลแล้วก็ประถมเขาก็ร้องแบบร้องเพลงได้ดีแล้วเราก็เลยแบบส่งเสริมเขาให้ไปเรียนร้องเพลงเขาเห็นเขาแบบมีพรสวรรค์ในตรงนี้ก็เลยสนับสนุนเขา
1: ค่ะคือเหมือนหนูเป็นคนเป็นเด็กกิจกรรมประมาณนั้นแต่วิชาการคือไม่เอา อะไรอย่างนั้นหนูเป็นแบบเด็กดื้อนิดนึงเกเรหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้ว่ามีอย่างนึงที่เราแบบทำแล้วทำไมเรารู้สึกว่าเราทำได้ดีจังเลยคือร้องเพลงค่ะก็รู้ตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่ารู้สึกว่าทำแล้วเหมือนเราได้ปลดปล่อยสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในจิตใจผ่านเสียงเพลงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นเรื่องนึงที่พอถามแม่บอกอยากเรียนร้องเพลงแม่ก็สนับสนุนเต็มที่อยากมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นศิลปินแม่ก็คอยอยู่ข้างๆคอยพาไปตลอด
2: แล้ววันนึงความใฝ่ฝันนั้นก็มาถึง
1: ค่ะ
2: ได้เข้าประกวด
1: ใช่
2: มั้ยครับ The Star
1: ใช่พอติดใน The Star แล้วเป็น1ใน8คนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องเซ็นสัญญากับทาง The Star ใช่มั้ยคะแล้วก็ตอนนั้นหนูอายุ15ก็หนูก็รู้สึกว่าหนูอยากจะทำหน้าที่ตรงนี้ต่อ
2: ครับ
1: ก็คือสิ่งเดียวที่จะได้ทำต่อเพราะว่ามันก็ยังมีทัวร์คอนเสิร์ตทัวร์นู่นทัวร์นี่อยู่หนูก็เลยขอแม่มาอยู่กรุงเทพ
3: โอ้โห
1: ขอมาอยู่กรุงเทพคนเดียวอายุ15
3: คิดว่าแม่ให้ไหมคะตอนนั้น
1: คิดว่าจะไฟจนกว่าจะให้เพราะเป็นเรื่องเดียวที่หนูรู้ว่าหนูทำแล้วหนูทำได้ดี
3: ก็คือร้องเพลง
1: ใช่หนูมุ่งมั่นมากว่ายังไงหนูก็จะทำหนูขอแบบหนูขอลองเรื่องนี้หนูขอลองก็ไปขอเขาสิ่งแรกที่ได้มาเลยก็คือไม่ได้จะไปได้ยังไงอยู่คนเดียว15ก็เหมือนเดิมค่ะแต่เขาอนุญาตมากขึ้นแล้วก็ฟังเรามากขึ้นเพราะเขาก็เหมือนพอเราพูดสิ่งที่เราต้องการซึ่งมันคือความฝันและบวกกับมันสามารถปฏิบัติในหน้าที่การงานต่อไปได้พอเราพูดด้วยเหตุผลเนี่ยเขาก็ฟังเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่
3: แต่มันไม่ง่ายนะที่แม่คนนึงแล้วมีลูกสาวคนเดียวจะให้ลูกจากภูเก็ตมาอยู่กรุงเทพคนเดียว
0: ใช่ตอนแรกก็แบบเป็นคือที่ไม่ให้เขาเพราะว่าเป็นห่วงเขาคือเขาอายุ15ด้วยแบบยังเด็กอยู่แล้วมาอยู่คนเดียวแล้วเราตอนนั้นก็เราก็แบบเราทิ้งงานไม่ได้เพราะเราทำงานเราต้องยังทำงานอยู่ก็เลยไม่อนุญาตเขาแต่ว่าเขาก็มาบอกเหตุผลว่าเขาความฝันของเขานี่คือความฝันของเขาอย่างเงี้ยเราก็เลยอ่ะเห็นใจแล้วเราก็อนุญาตเขาแต่ในใจลึกๆก็เป็นห่วง
3: พอแม่อนุญาตนี่มันได้บินเลยนะพ
2: ี่ใหญ่แค่เรียกว่าบินครับพี่เรียกว่าตีปีกคือเลยครับผมกระพึ่งกระพับกระพึ่งกระพับ
3: อิสระมากนะ
1: อิสระเสรีเลยค่ะ
3: ค่ะ
1: พอเรามีเพื่อนใหม่แล้วก็กรุงเทพเป็นเมืองของแสงสีเสียงใช่ไหมคะ
3: ครับ
1: แล้วเราไม่เคยได้ไปเจอเลยบวกกับเราเจอเพื่อนๆที่แบบเอาจริงๆแก๊งเด็กเรียนก็มีแก๊งเด็กเที่ยวก็มีแต่เราจะชอบเด็กเที่ยวเรารู้สึกว่าแบบเราอยากลองอ่ะเราไม่เคยได้ทำที่ภูเก็ตหรืออะไรเงี้ยพอเราได้ไปลองอ่ะก็กินเหล้าสูบบุหรี่อะไรเงี้ยค่ะก็ชอบก็กลายเป็นว่ายิ่งแล้วใหญ่เลยเราก็ใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีมากแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยหนูทำงานด้วยก็คือยังทำงานอยู่เล่นละครเวทีเป็นแบบเป็นองซอมเบิลอะค่ะก็ยังทำงานยังทำงานไม่เคยขาดไม่เคยไม่ตรงเวลาแต่จะไปแย่เอาเรื่องเรียนเพราะว่าไม่ค่อยรักเรียนเท่าไหร่ในขณะเดียวกันพอเริ่มกำลังจะม.6 อะค่ะหนูก็เหมือนรู้ตัวแล้วว่ามันกำลังจะเข้ามหาลัยแล้วหนูมีดีเรื่องร้องเพลงบวกกับมหาลัยจุฬามีเอก Voice เราก็เลยเฮ้ยอยากลองอะอยากลองเผื่อแบบไม่รู้อาจจะฟุกเข้าได้ไม่รู้เหมือนกันอยากลองดูก็เริ่มไปเรียนพิเศษร้องเพลงจนสอบตรงติดจุฬา
3: ใช่เพื่อให้เห็นบรรยากาศในวันนั้นนะคะวันลุ้นผล entrance วันที่โทรศัพท์ไปบอกแม่ครอบครัวเดียวกัน feel good ในซีซั่นนี้ค่ะเรามีละครเวทีให้ได้ชมด้วยนะคะไปชมกันค่ะ
4: เฮ้ยมิก
2: เฮ้ยว่าไง
4: เฮ้ย
2: อะไรวะ
4: เฮ้ยรู้ผลยังเออยังไม่รู้เหมือนกันว่ะยังไม่กล้าดูอ่ะทำไงดีว่าถึงจะกล้ามิก
2: ก็รวบรวมความกล้าแล้วก็ลองเปิดด
4: ู
2: ก
4: ันเนาะ
2: คู่อย่างไข่วะ
4: โอเคเดี๋ยวจะไปเปิดดูละโชคดีเว้ย
2: เออโชคดี
4: โชคดีเว้ย
2: โชคดีเต็มที่ข้างในวะ
4: หนูอะตั้งใจขนาดไหนหนูทั้งอ่านหนังสือทั้งติวทฤษฎีทั้งซ้อมร้องเพลงเนี่ยหนูตั้งใจกว่าตอนที่ไปออดิชั่นเข้ารายการเนี่ยพอรู้ใช่ปะว่าหนูตั้งใจขนาดเนี้ยหนูทำไปเพื่ออะไรโอเคพ่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะ

ูทำได้นะพ่อถ้าพ่ออยู่พ่อคงดีใจแย่เลยเนอะแม่เขาจะดีใจเหมือนกันใช่ไหมพ่อเขาก็มีความสุขมากเลยเนอะ

0: ฮัลโหล
1: แม่หนูมีข่าวดี
0: อะไรล่ะว่ามา
1: หนูสอบติดมหาลัยแล้วแทนแทน
0: แล้วไงอ่ะ
1: ก็สอบติดอ่ะแม่ไม่ดีใจหรอ
0: ก็ดีใจแล้วไง
1: โหเนี่ยหนูอ่ะตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจติวทฤษฎีตั้งใจซ้อมร้องเพลงเอ้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องร้องเพลงเนี่ยหนูสบายมากเพราะว่าหนูร้องเพลงเก่งอยู่แล้วแม่ก็รู้ใช่ไหม
0: ปะโถเอ้ยเพิ่งได้แค่นี้มาอวดดีแกคงเรียนสำเร็จหรอก
1: โอ้ยแม่หนูแค่พูดขำๆเปล่าน
0: ี่แกแน่ใจเหรอว่าที่เขารับแกไม่ใช่แค่เพราะแกเคยประกวดรายการดังแล้วก็ที่เขารับไปเนี่ยแกคิดหรือว่าแกเก่งแล้วเขาอาจจะคิดก็ได้นะว่าเขาอยากได้ดาราไปประจำคณะสักคนหนึ่งแล้วเขาก็คิดว่าผู้ใหญ่อาจจะยัดแกเข้ามาก็ได้เว้ย
1: แม
0: ่ฮะโหยเอาไงๆก็จับพัดจับผูสอบติดเข้ามาแล้วแกก็เรียนไปเถอะวะมหาลัยเขาดีๆแกอย่าทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงเดี๋ยวมันจะเสียมาถึงผู้ใหญ่ฝ่ายเรานี่แหละเน้นเลยนะเว้ยแกต้องเรียนให้จบใน4ปีนะแกอย่าทำเหมือนพวกดาราอื่นที่เอาแต่ไปรับงาน7ปี8ปีก็เรียนไม่จบฉันน่ะไม่อยากไปงานรับปริญญาบัณฑิตที่แกงำเหงือกหรอกนะเว้ยอายเขา
1: ค่ะแม่
0: เออแค่นี้นะฉันต้องไปทำงานต่อแล้วล่ะ
1: ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวแม
0: ่อะไรอีก
1: เปล่าค่ะ
0: อืม

พ่อซิลวี่มันสอบเข้ามหาลัยได้แล้วนะพ่อดีใจกับมันใช่ไหมฉันน่ะดีใจแล้วก็ภูมิใจกับลูกมากใช่ไหม

0: ดูวันนี้ก็ยังมีน้ำตา
1: ค่ะมันแบบนึกถึงช่วงเวลานั้นอะไรเงี้ย
0: วันนั้นนี่คือเป็นแบบนี้เลยไหมคะ
1: คือหนูพ่อหนูเห็นว่าซิวี่ก็หันมาที่ลูกพ่อเหมือนกันแล้วแม่ก็หันมาที่ลูกพ่อเหมือนกันมันเหมือนเราขาดตัวเชื่อมอะไรสักอย่างที่แบบ
2: กลางของครอบครัวเนาะ
1: ใช่แล้วเราทำที่ทำให้เราไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบ
3: จริงๆอ่ะเราก็คิดอยู่แล้วเวลาเราทำอะไรเราจะนึกถึงพ่อเขาเสมอเราก็นึกถึงแต่เรานึกถึงว่าเออเนี่ยซิงวี่ติดมหาลัยแล้วนะอะไรเงี้ยดีใจไหมอะไรประมาณนี้ก็บอกเขาว่าเออซิงวี่เข้าได้แล้วอะไรเงี้ยนึกอยู
0: ่ต้องถามซิงวี่ต่อว่าแล้ว4ปีในรั้วมหาวิทยาลัยใช้ชีวิตยังไงเรียนยังไง
1: หนูก็เที่ยวเหมือนเดิมหนูเที่ยวเหมือนเดิมแต่ว่าหนูแค่ตั้งใจเรียนมากขึ้น
0: แต่เด็กจุฬาเขาขยันกัน
1: ใช่ก็เพราะว่าหนูอยู่ในรั้วจุฬานี่แหละเพื่อนดีขึ้นเพื่อนพากันไปติวหนังสือ

0: ือมากขึ้นเด็กดุริยางก็จะพากันสอนพากันติวเรื่องทฤษฎีดนตรีก็คือต้องแน่นรวมทั้งการร้องเพลงก็ต้องไปเรียนตลอดเพราะว่ามันคือการฝึกอะค่ะมันคือการฝึกสกิลของเราถ้าเราไม่ไปเราก็ไม่ได้พัฒนามันก็เลยทำให้เราดีขึ้นไปโดยปริยายตั้งใจเรียนมากขึ้นไปโดยปริยายแต่เรื่องเที่ยวกลางคืนยังมีคือหนูก็พยายามแบบ work hard play hard อะไรประมาณนี้ คือก็ยังแบบยังใฝ่ทางนั้นอยู่อะไรอย่างนี้จนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ดาร์กไปเลยเพราะว่าเราไปอยู่กับสิ่งมึนเมาที่มากกว่าการกินเหล้าสูบบุหรี
1: ่
0: ค่ะก็คือไปได้ลองยาเสพติดค่ะ
1: มันไปได้ยังไงเพราะว่าเท่าที่ฟังดูเหมือนสิ่งแวดล้อมมันก็ดีขึ้นมันน่าจะชวนกันไปในทางที่ดี
0: ค่ะมันมาจากเพื่อนข้างนอกมากกว่าใช่เป็นเพื่อนเที่ยวของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยเหมือนเป็นวันแรกที่รู้จักกับยาตัวนี้ก็คือยาไอซ์นะแล้วก็เพื่อนก็แนะนำอยากลองไหมเราด้วยความอยากรู้อยากลองก็ลองไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดว่ามันคือยาเสพติดหรืออะไรอย่างนี้คิดว่ามันคือคล้ายๆกับเหล้าหรือบุหรี่ที่เราทำ
2: คือด้วยความคึกขนอง
0: ใช่ใช
2: ่ล้วน
0: ๆค่ะล้วนๆเลยไม่ได้นึกถึงใครด้วยเพราะตอนนั้นหนูก็เรารู้สึกว่าไหนๆก็โดนมองว่าไม่ดีอยู่แล้วหนูก็ไม่ดีไปเลยก็เลยไม่แคร์ที่จะทำอะไรที่ถูกต้องแล้วณตอนนั้นหนูรู้แค่ว่าหนูใฝ่ทางนี้แล้วหนูจะเอาดีด้านนี
1: ้แบบหมายถึง
0: จริงหนูจะมีความสุขกับตรงนี้คือตอนแรกเนี่ยแค่ลองเฉยๆเนี่ยมันก็โอเคแค่เราลองให้รู้แต่ว่าเราไปลองแล้วเราชอบมันพาเราไปอยู่ในโลกที่เราสร้างขึ้นมาเองว่าฉันสนุกฉันสบายใจฉันไม่ต้องแคร์ใคร
1: คุณแม่รู้ไหมคะ
3: ตอนแรกๆไม่รู้ก็แต่ก็คิดแหละว่าเขาต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าเวลาเรามาเยี่ยมอย่างเงี้ย
1: จ
3: ากต่างจังหวัดมาอยู่อาทิตย์นึงเขาก็ไม่อยู่ห้องได้แต่วิตกกังวลว่าเฮ้ยลูกต้องมีอะไรสักอย่างนึงแต่วันนั้นน่ะที่คุณยายมากับคุณแม่มาเอาแล้วเขาก็มานอนด้วยพอเห็นคุณยายมาแล้วเป็นวันแม่พอดีเขาก็มานอนด้วยแล้วเขาก็รีบลงไปซื้อพวงมาลัยแล้วตอนนี้เราก็นอนด้วยกันเราก็เลยมาเห็นที่นอนเขาเห็นเป็นซองอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอ๊ะมันอะไรอ่ะเราก็เลยเข้าไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเลยว่ายาเสพติดมีชนิดใดบ้างแล้วเราก็ไปเห็นตัวอย่างอ้าวมันตัวอย่างมันเหมือนกันตัวนี้เราก็พอเขากลับมาเราก็ถามเลยว่านี่มันอะไรอันนี้มันที่แม่ดูเนี่ยมันคือยาเสพติดชนิดนี้นะทำไมทำแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็ใส่กันใหญ่เลยกับคุณยายอ่ะทั้งคุณแม่ทั้งคุณยายลุมเขาใหญ่เลยลุมพูดสอนแล้วก็ด่าเขาอะไรเงี้ยเขาก็เลยออกจากบ้านอีก
0: นู้นนี้เลย
3: หนีออกจากห้องอีก
1: พวงมาลัยที่ซื้อมาล่ะ
0: เนี่ย
3: ไม่ได้
0: ถ้าในมุมหนูคืออ
2: ยากฟังมุมนี้ที่อุตส่าห์ตื่นตั้งแต่ตีห้าก็ตั้งใจใช่ไหมที่จะไปซื้อพวงมาลัยมากราบ
0: ตั้งใจเลยเพื่อที่จะอุ๊ยวันแม่อยากจะมีพวงมาลัยอุ๊ยยายก็อยู่ทั้งคู่อยากจะให้พอไปกลับมาถึงเจอเหตุการณ์ว่าแบบว่าเขามาเจอของของเราแล้วเขาก็ลุมด่าเราเนี่ยทำไมทำแบบนี้นู่นนี่เหมือนหนูก็รับแต่อารมณ์จนแบบโอเคไปดีกว่า
1: ความรู้สึกตอนที่แม่เจอสองยา
3: หัวใจสลายเลยหัวใจสลายแล้วแบบมีความรู้สึกเหมือนตัวเองล้มเหลวในชีวิตอะล้มเหลวในครอบครัวเราเลี้ยงลูกยังไงทำไมเป็นอย่างนี้แล้วก็แบบใจนึงก็โทษตัวเองกลับมาคิดแบบว่าเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เอามาคิดตัวเองแล้วก็โทษตัวเองว่าเขามาอยู่ไกลแล้วเราก็แบบว่าไม่ค่อยให้ความเข้าใจเขาแล้วก็แบบไม่ค่อยสนใจเขาอะไรเงี้ยเวลาเขาแบบอยากคุยด้วยหรือว่าอยากติดต่อเราก็ไม่ค่อยคุยกับเขาเพราะว่าเรากลัวเขาแบบว่ารำคาญเราอะไรเงี้ย
2: แล้วแม่รู้สึกยังไงตอนนั้นที่แม่ไอ้ภาพเก่าๆมันเริ่มย้อนกลับมา
3: ลูกกับงานเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็เราก็บอกกับตัวเองว่าเราต้องเลือกลูก
1: ค่ะ

0: กลับพอกลับไปบ้านก็กลับไปภูเก็ตก็เริ่มวางแผนจะปล่อยบ้านเช่าปล่อยกิจการเช่าเราก็บอกว่าไม่ได้ฉันต้องเลือกลูกไว้ก่อนแล้วก็กลับมาอยู่กับเขาแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองครับแบบปรับเปลี่ยนจากที่เราแบบเคยเลี้ยงลูกด้วยอารมณ์ด้วยอำนาจด้วยเผด็จการเปลี่ยนตัวเองหมดเลยปรับเปลี่ยนตัวเอง
1: ค่ะ
0: แล้วก็แบบคุยกับลูกมากขึ้นแล้วก็เปิดใจคุยกันทุกเรื่อง
1: เหมือนทุกอย่างจะดีขึ้นเมื่อแม่มาอยู่กรุงเทพ
0: ใช่
1: แต่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นใช่ไหมแม
0: ่ไม่ง่ายเพราะว่าเขาคิดว่าเรามายึดพื้นที่เขาแบบความส่วนตัวเขาพื้นที่ส่วนตัวเขาหายไปเขาก็ยิ่งไม่อยู่ห้องใหญ่เลยไม่กลับบ้านแบบว่ากลับมาก็แป๊บเดียวมาเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือไม่ก็อยู่แล้วก็ไม่กลับมา
2: คือพยายามไม่เจอเขาเพราะว่าเรารู้ว่ามันจะเกิดอะไรปะทะกันนะ
3: แล้วมันเกิดไห
1: ม
2: ก็เกิดทุกครั้งเขาก็จะแบบดุ
3: แล้วก็ด่าตอนไหนแม่บอกว่าแม่เปลี่ยนพฤติกรรม
2: ไม่ตอนแรกยังดุยังด่าอยู่จนเขาร้องมาหลายวิธีแล้วแหละคือร้องด่าก็แล้วร้องสอนด้วยหลักการแบบกฎหมายหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วหนูก็ไม่ฟังอ่ะพยายามหาหลายวิธีจนเขาเห็นว่าเราไม่กลับบ้านแล้วเขาอยู่ในสายตาเขาก็เลย
0: บอกว่าซินวี่กลับมาบ้านเถอะซินวี่อยากทำอะไรทำที่บ้านเลยแม่เป็นห่วงแม่อยากอยู่ข้างๆให้กลับมาบ้าน
2: ใช่
0: หลังจากนั้นเขาก็ได้มาอยู่ที่บ้าน
1: แสดงว่าแม่ยอมซินวี่แบบสุดๆเลยนะ
0: ใช่เพราะว่าอยากให้เขากลับมาอยู่อยากมาให้เขามาอยู่กับเราแล้วให้เห็นเขาในสายตาเรา
1: ที่บอกว่าอยากทำอะไรก็ได้ที่บ้านนั่นหมายความว่าซินวี่อาจจะเสพยาที่บ้านก็ได้
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: คือแม่ยอมขนาดนั้นเลย
0: เราก็บอกเขาให้กลับมาเถอะจะทำอะไรก็ทำที่บ้านเพราะแม่เป็นห่วง
3: ช่วงนั้นที่แม่มาแม่เปลี่ยนขึ้นจริงไหม
2: คือเขาไม่ได้บอกหนูว่าเขาจะเปลี่ยนอันนี้คือเขาไปคิดของเขาเองคนเดียวเขาไม่ได้บอกอะไรหนูแต่แค่หนูแค่รู้ว่าเขาจะย้ายมาอยู่แค่นั้นเอง
3: เราก็ยังตีกรอบเดิมว่าถ้าแม่มาแม่จะต้องดูจะต้องอย่างนั้นเราจะต้องโดนด่าแบบนี้ก็เลยเลือกที่จะหนี
2: ใช่
1: ความพิเศษของท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดค่ะเรามีท็อปตัวรับแชร์จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ถ้าตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับคุณแม่และน้องจะมีมุมมองในการแก้ไขปัญหาอย่างไรวันนี้ต้อนรับพี่ดีชนานาและน้องกิฟต์ปาริชาพี่ดีจะมาร่วมแชร์ในมุมของการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันจะต่างกันนิดนึงก็คือลูกของพี่ดีเป็นลูกชายแต่ซิวี่เป็นลูกสาวถ้าวันนึงพี่ดีอยู่ในเหตุการณ์แบบของคุณแม่น้องซิวี่ไปเจอซองยาพี่ดีจะจัดการวางแผนในชีวิตยังไงคะ
4: ถ้าเจอในเคสอย่างนี้นะคะถ้าเป็นพี่ดีที่ก็จะถามลูกเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นคืออันนี้มันใช่ยาหรือเปล่าทำไมลูกถึงต้องใช้มันเพราะอะไรแล้วก็จะแบบว่าโอเคถ้าแม่มีส่วนทำให้ลูกเป็นอย่างนี้แม่ขอโทษสิ่งสำคัญในชีวิตคือสำหรับพี่ดีเนี่ยแม่ลูกขอโทษกันได้คำขอโทษเนี่ยจะทำให้เด็กเมลเลยอ่ะพี่ดีสำหรับพี่ดีคิดว่านะคะไม่ว่าผู้ใหญ่ที่ไหนมาขอโทษเรานะคะเราจะยิ่งรู้สึกว่าโอ้โหแบบแม่เราอ่ะขอโทษอ่ะถ้าลูกอยากจะได้ความสุขอะไรจากแม่ขอให้ลูกบอกมาเราจะได้มาปรับกันอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นมากกว่าค่ะ
3: คือพี่ดีเน้นเรื่องของการสื่อสาร
4: ขอโทษลูกใช่
3: ขอโทษลูกได้ผู้ใหญ่ไม่จำเป็นต้องมีทิฐิว่าเด็กต้องขอโทษผู้ใหญ่ตลอดผู้ใหญ่ขอโทษได้แล้วเด็กก็จะละลายผมชอบคำพูดพี่ดีที่บอกว่าคนที่อาวุโสน้อยกว่าอายุน้อยกว่าเมื่อเจอผู้ใหญ่มาขอโทษเราเมลท์คือเราละลายเลยนะฟังของน้องกิฟต์บ้างซึ่งน้องกิฟต์ก็คือเป็นลูกสาวคนเดียวของคุณแม่
5: ใช่ค่ะ
3: รู้สึกยังไงบ้างครับ
5: เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างห่างจากตัวกิฟต์พอสมควรเพราะแม่กิฟต์จะเป็นเหมือนพี่ดีเลยค่ะตั้งแต่เด็กๆกลับจากโรงเรียนเขาจะถามแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างเราก็จะเริ่มเล่าสาธยายเลยค่ะตั้งแต่คาบ1ยันคาบ7เกิดอะไรขึ้นจนโตขึ้นมาก็จะกลายเป็นเจอเรื่องเล็กเรื่องน้อยหนูก็จะเล่าหมด
1: ถ้าวันนั้นกิฟต์อยู่ในสถานการณ์ของน้องซิวี่บรรยากาศในวันนั้นเนี่ยตั้งใจเอาพวงมาลัยมาไหว้แม่กับยายแต่ขึ้นมาแล้วว้าความแตกกิฟต์จะตัดสินใจแบบซิวี่ไหมคะ
5: กิฟต์คงไม่ไปไหนอะค่ะคงไม่กล้าที่จะออกไปไหนเลยคงคือเวลาทะเลาะกันหรืออะไรเราจะรู้สึกว่าเราอยากเคลียร์ให้มันได้เร็วที่สุดการที่เราอยู่กับความรู้สึกผิดหรือเรารู้ตัวว่าเราผิดแหละมันอยู่นานเกินไม่ได้ค่ะมันไม่ไหว
3: แต่ผมอยากฟังว่าแล้วถ้าเป็นแบบเขาอ
5: ่ะ
3: ซึ่งเขาไม่อบอุ่น

0: เป็นเราเราออกไหม
1: ออกยอมคงถอยทับก่อนไปตั้งสติก่อน
2: จริงเนาะผมว่าจริงๆเมื่อกี้ผมนั่งคิดเพราะบ้านครอบครัวผมก็อบอุ่นแต่พอผมมานั่งคิดว่าถ้าเอาตัวเราไปอยู่ในความเป็นครอบครัวเนี้ยซึ่งแต่ละครอบครัวไม่มันเหมือนกัน
3: เรื่องราวของน้องเนี่ยยังไม่จบนะคะมันมีวันที่พีคมากแม้ว่าแม่จะเจอสองยาแต่มันไม่พีคเท่ากับวันที่แม่ไปเจอเขาเสพให้ดูเหตุการณ์วันนั้นจากละครเวทีค่ะ

0: ดูสิแม่ซื้ออะไรแม่ซื้อเว
1: ้ยไม่มาแล้วพ่อไม่มาแล้วไม่มาแล้วพ่อแม่มาจริงๆด้วยแม่มาแล้ว
2: พ่อเห็นแล้วซิลวี่ดูสิเห็นไหมว่าแม่เอาอะไรมาให้ซิลวี่ด้วย
1: หูแม่แม่ให้หนูเหรอเรื่องในโอกาสอะไรอ่ะ
0: ชดเชยทดแทนที่แม่ไม่เคยแสดงความยินดีกับลูกไม่เคยแสดงความชื่นชมลูกแล้วก็ทดแทนคำขอโทษจากใจแม่จ้ะ
1: แม่ขอโทษอะไรอ่ะแม่หนูไม่ได้โกรธแม่สักหน่อยหนูอ่ะรักแม่ที่สุดเลยนะแล้วแม่ก็มีค่าที่สุดด้วยฮะพ่อดูสิแม่เขาซื้อดอกไม้มาให้หนูด้วยนะสวยไหม
2: สวยสิลูกเหมาะกับคนเก่งของพ่อที่สุดพอบอกแล้วไงแม่รักซิลวี่ไม่ได้โกรธหรือเกลียดอย่างที่หนูบอกพ่อทุกวันลูกเขาเข้าใจว่าคุณไม่รักนะ
0: ไม่จริงเลยไม่จริงนะลูกลูกคือที่สุดของแม
2: ่แม่เขารักซิลวี่ที่สุดเหมือนที่พ่อก็รักซิลวี่ที่สุด
1: หนูก็รักพ่อที่สุดเลยแม่มากอดกันเหมือนเมื่อก่อนไงแม่มาสิมากอดกันสามคนเราพ่อแม่ลูกเหมือนตอนที่หนูยังเป็นเด็กๆไงแม่มากอดกันดีกว่าม
0: านี่มาแม่ขอโทษ
1: ขอโทษเรื่องอะไรอ่ะแม
0: ่ขอโทษที่แม่ทิ้งซิลวี่ไปนานนานเหลือเกิน
1: โอ้แม่ทิ้งหนูที่ไหนอ่ะแม่ไม่ได้ทิ้งหนูเลยแม่มาหาหนูออกจะบ่อยแล้วแม่ก็กอดหนูแน่นด้วยจริงๆอ่ะแม่ไม่ต้องมาหาหนูบ่อยขนาดนั้นแล้วก็ไม่ต้องกอดหนูแบบนั้นก็ได้นะหนูอึดอัดแม่แค่แล้วฟังความรู้สึกหนูบ้างโทรหาหนูบ้างแล้วก็ถ้าหนูมีความสุขใช่ไหมแม่แม่ก็ดีใจไปกับหนูถ้าหนูเศร้าเนี่ยแม่ก็ให้กำลังใจหนูแค่นี้เองแม่รู้เปล่าว่าที่หนูทำไปทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าหนูอะอยากให้แม่ภูมิใจในตัวหนูนะจริงๆนะแม่แม่ไม่เชื่อหรอกหนูพูดจริงๆนะ

ดอกไม้

0: จากละครเมื่อกี้สิ่งที่ซิลวี่รู้สึกเลยตอนเล่นยาคือพอเล่นยาปุ๊บแล้วมันเห็นภาพของครอบครัวใช่ไหมครับ
1: ไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าณตอนที่เล่นน่ะไอ้พวกความคิดที่ว่าคิดถึงตอนที่ครอบครัวเราแบบอบอุ่นพ่อกับแม่ที่อยู่ด้วยกันตอนที่ยังมีครอบครัวที่สุขสันต์อะไรเงี้ยมีในความรู้สึกหนูตอนนั้นที่มันแบบจึกมากๆเลยเพราะว่าเหมือนเราเห็นเขาสตรองมาตลอดเขาเป็นสายแบบไม่ได้แข็งทุกอย่างแบบต้องเป๊ะแล้วก็แบบสายดุเราตลอดว่าเราตลอดตีเราตลอดแต่พอวันนึงที่แบบเขานั่งนิ่งๆเฉยๆแล้วเขาร้องไห้อย่างเดียวมันแบบมันเจ็บอะค่ะเป็นครั้งแรกที่เห็นเขาร้องไห้ข้างๆแล้วเขาไม่อายที่จะร้องกับเราอะไรเงี
0: ้ยแล้ววันนั้นแม่เป็นไงครับที่ละครที่เราได้ดูไปเหมือนอย่างนั้นเลยไหม
2: คล้ายๆเลยค่ะก็คล้ายๆเลยค่ะเราเห็นแล้วเราก็แบบโอ้หัวใจสลายเหมือนเดิมแล้วก็รู้สึกแบบยอมแพ้แล้วยอมแพ้ทุกอย่างจะทำอะไรแม่ก็จะยอมแพ้ยอมทุกอย่าง
3: หลังจากวันนั้นเลิกยังไงคะวิธีการของน้องกับแม
1: ่หลังจากวันนั้นเราก็ได้เปิดใจคุยกันอย่างที่บอกก็คือทีนี้มีอะไรก็เริ่มพูดกันตรงๆหนูก็หลังจากที่เล่าให้แม่ฟังว่าหนูเกิดปมปัญหาในใจอะไรต่างๆมากมายก็สาธยายให้เขาฟังเขาก็เริ่มฟังมากขึ้นแล้วเราก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยอยากเลิกยาช่วยอยู่ข้างๆหน่อยอันนั้นเป็นวันแรกเพราะว่ากว่าหนูจะเลิกได้หนูใช้เวลานานมาก
0: กี่นานเท่าไหร่อ่ะ
1: ก็เป็นปีไหมอ่ะ
2: เป็นปี
0: อีกเป็นปีจากวันที่ตั้งใจว่าจะเลิก
1: ใช่เพราะว่าหนูไม่ได้เลิกได้แบบขาดทีเดียวไม่ใช่ว่าเจอเหตุการณ์นี้แล้วหนู
0: หักดิบ
1: ไม่ใช่ไม่ได้หนูทำไม่ได้เราก็พากันไปทิ้งอุปกรณ์
3: อ่ะจุดเริ่มต้นเลย
1: จุดเริ่มต้น
0: ทิ้งอุปกรณ
1: ์ทิ้งอุปกรณ์
2: แต่ว่าเวลาเขาทนไม่ไหวเขาก็ไปซื้อมาใหม่อีกแล้วก็เริ่มต้นใหม
1: ่เริ่มใหม่อีก
2: แล้วก็เราก็ลองอีกวิธีนึงหลายๆวิธีแล้วมันก็เริ่มต้นใหม่อีก
1: ใช่แต่เหมือนหลังจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยพอเราเอาอุปกรณ์ไปทิ้งแล้วเราซื้อใหม่อะไรเงี้ยเราก็จะมาบอกเขาหรือไม่เขาก็จะรู้แล้วเขาก็จะแบบไม่เป็นไรสิพี่เอาใหม่ได้หรืออะไรเงี้ยคือเหมือนเราจะ
0: คือกลายเป็นให้กำลังใจกัน
1: ใช่เรื่อยๆเรื่อยๆจนเป็นอย่างนี้เรื่อยๆจนหนูก็ค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆมีจิตสำนึกมากขึ้นค่อยๆนึกถึงหน้าแม่มากขึ้นจากเคยเสพทุกวันลดเป็นอาทิตย์ละ1ครั้งเป็นเดือนละครั้งเป็น3เดือนครั้งจน5เดือนครั้งจนตอนนี้2ปีแล้วที่หนูเลิกแบบขาดๆเลย
3: ค่ะคือหลายคนเนี่ยเหมือนนับ1นับแล้วนับอีกจนเลิกนับแล้วก็อยู่กับมันนะคะแต่อะไรที่ทำให้ซิลวี่มีกำลังใจที่จะกลับมานับหนึ่งทุกครั้งแล้วก็เป้าหมายคือทำให้ได
1: ้ก็คือพอเขาอยู่ข้างๆนี่แหละใช่ เพราะว่าเหมือนแบบนี้นะคะเหมือนก่อนหน้านี้หนูไม่รู้สึกว่าหนูมีคนข้างๆนะคะแล้วหนูรู้สึกเหมือนหนูอยู่คนเดียวมาตลอดก็เลยไปหาความสุขจากเพื่อนหรือจากอะไรต่างๆอย่างนั้นค่ะจนวันที่เขาอยากอยู่ข้างๆเราจริงๆแล้วเราก็เห็นค่าตรงนั้นแหละเรารู้สึกสัมผัสได้ว่าเขาอยากอยู่จริงๆแล้วเราสามารถพูดได้ทุกอย่างเขารับเราได้ทุกอย่างแล้วหนูก็เลยเห็นหน้าเขามากขึ้นในสิ่งต่างๆที่หนูอยากทำ
0: นั่นคือจุดเปลี่ยนของน้องคือน้องแค่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาขาดมาตลอดทั้งชีวิตปรากฏว่าอ้าวตอนนี้นั่งอยู่ข้างๆเหมือนเสมือนว่าจับมือจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันละน้องถึงได้มีความพยายามอยากจะเลิกต่อให้ยากน้องก็ยังพยายามเมื่อกี้บอกอะไรนะเอาอุปกรณ์ไปทิ้ง
1: ค่ะ
0: ซื้อใหม่
1: ใช่
0: แต่ก็ผมชอบนะประเด็นที่พูดว่าสุดท้ายแล้วแม่ก็รู้แต่แม่ก็มาจับแล้วบอกไม่เป็นไรเริ่มใหม่
1: ใช่
0: มันคือกำลังใจที่น้องต้องการมาตลอดทั้งชีวิตเลยแล้วช่วงนั้นเหมือนกันในมุมของแม่เป็นยังไงบ้างครับ
2: หลายๆครั้งที่แบบท้อหลายๆครั้งที่เราต้องเริ่มต้นใหม่เริ่มนับหนึ่งใหม่แ ท้อแต่ว่าก็ถอยไม่ได้บางครั้งหลายๆครั้งอยากปล่อยมือไม่ไหวแล้วแต่ก็ปล่อยไม่ได้เพราะเขาเป็นลูกเขามีค่าที่สุด
1: แล้วหนูสัมผัสได้เลยว่าเขาเปลี่ยนไปจากคนเป็นคนละคนเลยคือจากคนที่เคยใจร้อนมากๆเขาใจเย็นขึ้นมากสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยแบบช่วงนั้นแม่จะติดสวดมนต์หนักมากแล้วก็ใจเย็นรับฟังนิ่งมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราปรับเปลี่ยนแล้วและก็มันดีต่อลูกมันก็เป็นแรงฮึดสู้เป็นกำลังใจให้กับตัวเองและเขาก็แบบว่าเราเห็นได้ว่าเขาอะพยายามและเขาอยากที่จะทำอยากจะเป็นคนดีอยากจะแก้ไขเราก็ให้กำลังใจแก้ไขอยู่ข้างๆเขาตลอด
0: แต่เก่งมากเนาะจากที่ติดมาหลายปีสุดท้ายแล้วหนูหยุดมาได้2ปีเต็มใช่ไหมขอเสียงปรบมือหน่อยครับ
3: มีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกันบ้าง
2: ก็เหตุการณ์เรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนาะมันคือความผิดพลาดในอดีตเนาะแต่เราก็เปิดใจและจับมือกันแก้ไขแล้วก็มาได้แล้วแม่ก็เห็นในความพยายามและความตั้งใจของซินวี่ที่อยากจะเป็นคนดีทำดีแล้วซินวี่ก็ทำและเป็นได้อยู่นะตอนนี้แม่ก็อยากให้ซินวี่เป็นคนดีและทำดีตั้งใจทำดีต่อไปและแม่ก็จะคอยอยู่ข้างๆแล้วก็รักและภูมิใจในตัวซินวี่ก็ภูมิใจและเป็นกำลังใจให้ตั้งใจทำดีต่อไปเป็นคนดีต่อไปแล้วแม่ก็ไม่เคยแบบว่าที่จะมาหอมลูกก่อนนะแต่ครั้งนี้แม่จะหอมลูกก่อนไม่เคยที่จะหอม
0: อันนี้อยากเห็นอันนี้อยากเห
2: ็
0: น
2: มีแต่เขาแหละจะมาหอมแล้วแม่แบบ
3: จะเข
2: ้
3: าไป
2: ใช่ใช่แล้วนี่รายการนี้แม่จะแสดงออกให้ลูกเขินมาก
0: เขินไ
2: ปหา
0: ต้องร
2: ี
0: บบอก
2: เลยโอเคนะ
0: ขอให้ลูกหอมโดยที่ไม่ต้องถุยหนึ่งทีได้ไหมขอเลยอันนี้ผมขอหนึ่งทีน่ารักอ่ะ
3: ซินวี่ความรู้สึกที่แม่หอมเมื่อกี้ค่ะ
1: ก็ดีค่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่คือแบบเหมือนเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะจริง
3: ๆ
1: สิ่งที่คือเหมือนทุกวันนี้หนูไม่มีความคาดหวังอะไรละหนูไม่ตั้งไว้ว่าแม่จะต้องเป็นแบบไหนหนูตั้งไว้แค่ว่าถ้าหนูต้องการอะไรหนูจะบอกคือหนูจะเข้าหาเขาเองหนูจะในเมื่อหนูเป็นลูกหนูก็มีสิทธิ์บอกได้ว่าหนูต้องการอะไรเช่นแม่ชมหนูหน่อยสิก็ได้คือเหมือนเราโตแล้วเรารู้วิธีการจัดการกับความต้องการตัวเองแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงแล้วเราก็ช่วยกันหาทางที่จะอยู่ด้วยกันให้ได้เพราะว่าเรามีกัน2คนจริงๆอะไม่มีใครแล้วจริงๆ
3: ชอบจังเลยแม่ชมหนูหน่อยสิ

0: ใช่
1: ด
0: ี
1: ที่เราเปลี่ยนเขาเปลี่ยน mindset เขาทุกครั้งไงสุดท้ายแล้วมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดแต่เมื่อกี้แม่พูดในมุมของแม่แล้วซิลวี่มีอะไรอยากจะบอกแม่บ้างไหม
0: ค่ะก็หนูไม่อยากให้แม่คิดว่าแม่ผิดพลาดอ่ะแบบหมายถึงว่าความล้มเหลวต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันน่าจะเกิดขึ้นเพราะมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอย่าโทษตัวแม่เองว่าแบบแม่เป็นเหตุอะไรอย่างงี้เพราะทุกอย่างมีเหตุและผลของมันแล้วก็หนูจะทำดีในทุกๆวันเพื่อตัวหนูเองแล้วก็เพื่อให้แม่มีความสุขด้วย
2: ขอบคุณค่ะ วันนี้ดีใจจังเลยค่ะที่แบบได้เห็นคุณแม่ของน้องซินดี้นะคะ
0: ดีใจเหมือนกันค่ะ
1: พี่ว่าโมเมนต์นี้จะเป็นโมเมนต์ในใจของหนูตลอดไปเมื่อไหร่ดาวปุ๊บนึกถึงโมเมนต์วันนี้ในครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดเนี่ยแหละ
2: อยากถามพี่ดี้กับน้องกิ๊กนะคะว่าได้ฟังเรื่องราวมาตั้งแต่ต้นจนคลี่คลายจนภาพสุดท้ายที่เห็นนะคะเป็นยังไงบ้างคะ
3: เห็นแล้วแบบซาบซึ้งนะคะดูตั้งแต่ต้นจนจบคือแบบดีใจแทนคุณแม่ว่าน้องเป็นคนที่แบบลบเรื่องที่แบบไม่ดีออกจากใจได้เร็วแล้วก็เก็บแต่ภาพความรักสิ่งที่น้องต้องการมากๆที่สุดคือความรักซึ่งไม่น่าเชื่อเพราะว่าจริงๆแล้วปกติเนี่ยถ้าเด็กออกมาโตเองอ่ะมักจะลืมเรื่องความรักของพ่อแม่แต่ว่าน้องยังมีจิตใจที่รักแม่รักคุณพ่ออยู่อันนี้เป็นสิ่งที่แบบดีมากเลยนะคะเมื่อกี้ลูกก็บอกอย่าให้คุณแม่ไปคิดว่ามันมีอะไรผิดพลาดนะคะลูกก็ยังพร้อมที่จะเปิดใจและลูกคิดได้เองด้วยอ่ะว่าแบบมันไม่ได้แล้วว่ายามันไม่ได้ช่วยอะไรนี่ก็คือความรักค่ะที่จะช่วยได้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆยินดีด้วยกับครอบครัวนะคะค่ะค่ะ
1: น้องกิฟต์ล่ะครับ
4: คือสำหรับกิฟต์นะถ้าคนในวัยเดียวกันมองกันกิฟต์ชื่นชมซิลวี่มากที่เขาแบบเขากล้าที่จะขอร้องเขามีความกล้ามากๆนะคะที่จะขอร้องคนในครอบครัวว่าอยู่เป็นกำลังใจให้หน่
2: อ
4: ยหลายครอบครัวไม่กล้าพูดนะคะว่าแบบเราอ่อนแอนะเราไม่ไหวนะอะไรเงี้ยแต่ซิลวี่กล้าพูดซึ่งเป็นอะไรที่แบบตัวกิฟต์เองยังชื่นชมมากๆที่แบบกลับมาแล้วมองคนใกล้ตัวคนที่สำคัญที่สุดยังเขายังอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วโชคดีที่คุณแม่ก็ยังอยู่ข้างๆทันกันใช่ค่ะ
2: วันนี้รู้สึกฟีลกู๊ดมากๆค่ะพี่มิกโดยเฉพาะกับคุณแม่นะคะคือตั้งแต่ต้นมาเราจะได้เห็นเลยค่ะว่าแม่ยอมเปลี่ยนตัวเองยอมขอโทษลูกแล้วภาพสุดท้ายที่ได้เห็นคือแม่เข้าหาแม่บอกแม่ขอหอมลูกวันนี้เป็นครั้งแรกขอบคุณคุณแม่มากๆค่ะขอบคุณนะคะขอขอบคุณครอบครัวรับแชร์ด้วยค่ะพี่ดิชนานาและน้องกิ๊ฟขอบคุณค่ะแล้วกลับมาติดตามครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่วันเสาร์หน้า 1:05 น.ทางช่อง ALTV หมายเลข4วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะดิฉันมีความสุขอยากรู้ว่าเธอคิดถึงกันบ้างไหมเมื่อฉันไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1สื่อการเรียนการสอนอนุญาต

0: ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ยายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
2: น
1: ี่มันนาฉันมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
2: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
1: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
2: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
1: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
2: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
1: ฉันจะฟ้อง
2: ฉันไม่กลัวนายนะ
1: ฉันจะฟ้อง
2: ฟ้องก็ฟ้อง

เวลา8 นาฬิกา

สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนอันนี้ครูใหญ่ก็มีเรื่องมาประกาศให้นักเรียนทราบอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือช่วงนี้ก็ใกล้งานวันลอยกระทงแล้วนะครับทางโรงเรียนของเราก็ได้จัดกิจกรรมหนุ่มสาวลอยกระทงนะครับถ้านักเรียนคนไหนที่มีความสนใจนะครับก็ให้มาสมัครได้ที่ห้องชั้นป.6ในกลางวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ชนะเลิศครูก็จะมีทุนการศึกษาให้นักเรียนนะครับและเรื่องที่2ที่ครูจะประกาศในวันนี้ก็คือเป็นวันที่ตรวจสุขภาพนักเรียนนะครับสำหรับชั้นป.4

0: ค่อยวิ่งก็ได้ลูกเดี๋ยวจะล้มนะ
1: ดีใจอะไรมาเนี่ยฮะหน้าตั้งมาเชียว
2: พี่เลยเขาจัดงานแล้วกระทงครับแม่กล้องจะไปเต้นครับ
0: หืมตัวแค่นี้นะเต้นเป็นกับเขาด้วยเหรอลูกไหนไหนไหนลองเต้นให้แม่ดูหน่อยสิ

0: ผมจะมาเต้นครับ
1: เต็มที่เลยครับลูกเชิญเลยครับ

0: เด็กชายก้องทำไมหนูเต้นแบบนี้ล่ะหนูเต้นเหมือนผู้หญิงเหมือนตุ๊ดเหมือนกระเทย
1: ครับครูให้หนูเต้นไม่ได้นะครับเพราะหนูว่าเต้นเหมือนผู้หญิงหนูต้องเต้นให้แข็งแรงเหมือนเด็กชายนี่ครูไหมครับ

นะครับครูบัวยังไงผมก็ไม่อนุญาตให้เด็กใช้กล้องขึ้นเต้นนะครับครูบัวก็รู้ไม่ใช่หรอครับว่ากติกาการประกวดต้องเป็นการแสดงของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเท่านั้นแต่เด็กใช้กล้องดูท่าทางตุ้งติ้งเหมือนเด็กผู้หญิงนะครับมันผิดกติกาครูบัวไม่อายหรอครับที่ต้องให้คนอื่นมาดูการแสดงของเด็กที่เป็นกระเทยเห็นแก่โรงเรียนบ้างเถอะครับครูบัว

ียนเชื่อว่าทุกคนเกิดมาไม่ว่าชายหรือหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่ตอนนี้มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนกำลังมองข้ามไปเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เป็นและไม่อยากเห็นแต่ทุกคนคงลืมนึกไปว่าเขามีชีวิตเขามีหัวใจเหมือนกับพวกเราแล้วทำไมล่ะคะทำไมเราถึงไม่เปิดโอกาสให้กับสิ่งนั้นบ้างต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงของเด็กชายณัฐธีก้องไพรินทร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้เลยค่ะ

0: ไม่หลับ
1: ลูกออกไปดี
0: พี่ไปทำงานตั้งหลายวันทำงานคิดถึงลูกมาก
1: เลยอยากได้สวยกับลูกก็คิดถึงพี
0: ่กลับบ้านไม่คิดถึง
1: กลับบ้านพี่

0: เช้าไปที่อำเภอมาตั้งใจจะไปทำบัตรประชาชนใหม่แต่มันก็ทำไม่ได้
1: ทำไมไม่ได้อะพ
0: ี่ไม่รู้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหลักฐานก็ไม่มีสักอย่างรายชื่อก็ไม่มีมันโดนไฟไหม้หมดก็เลยทำไม่ได้ทีนี้นี่พอทำบัตรไม่ได้ก็คงลำบากแล้วกลับไปเชียงใหม่เที่ยวนี้ก็คงหางานยากขึ้น
1: ชาวบ้านเพื่อนบ้านเราไม่เดือดร้อนกันหมดอ่ะนี่เขาไม่หาว่าเป็นพวกไม่มีสัญชาติไปหมดแล้วเน
0: าะก็คงประมาณนั้นแหละในเมื่อไม่มีบัตรก็คงหาว่าเป็นพวกไร้สัญชาตินั่นแหละทีนี้ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียซื้อข้าวปลาอาหารกินลูกก็จะเข้าโรงเรียนด้วยคงลำบากกันนะเที่ยวนี
2: ้มหาบุญมันจะคุยกันเรื่องกฎหมายสักหน่อยลูกคนที่หนึ่งก็จะออกจากงานลูกคนที่สองก็ออกจากโรงเรียนเดือดร้อนกันไปหมดไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
3: ผมก็เหมือนกันลงไม่เกษตรกรไปกู้หนี้ยืมสินจากธ.ก.ส.ก็ไม่ยอมปล่อยก็จะมาหาบุญนี่แหละ
0: ผมทราบว่าสำนักงานที่นี่เนี่ยเขาให้ความช่วยเหลือคนที่ไม่มีบัตรประชาชนใช่ไหมครับ
4: คร
0: ับ และก็ผมคนหนึ่งที่เป็นคนที่ไม่มีบัตรประชาชนก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำปรึกษาหรือเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผมได้ด้วยครับ
4: ครับแล้วมาจากที่ไหนครับ
0: อ๋อผมอยู่ที่แม่อายครับเกิดที่แม่อายแล้วก็ไม่มีบัตรประชาชนมานานแล้วครับ
5: กรณีที่แม่อายแบบครับที่ว่ามีปัญหาในประเทศไทย
0: ครับหลายคนครับ
5: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ครับก็คือว่าในส่วนของการปกครองนะครับก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านตัวนักแสดงเลยจะจัดการเรื่องนี
4: ้แต่ว่าในส่วนของภาคประชาชนเราเนี่ยผมแนะนำว่าเราทำเรื่องของการตรวจสอบนะครับโดยที่มีองค์กรอิสระก็คือกรรมการสิทธ
0: ิ์
4: นะครับแต่ว่าที่ใกล้ที่สุดเนี่ยผมแนะนำให้ไปที่ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่นะ
0: ครับ
4: เพราะว่าศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานตรงที่เขาจะไปตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นอีกที
0: ครับ
4: นะครับ

0: ชายยังไม่กลับนะครับรอใครมารับหรือเปล่า
1: ครับหมอไม่ได้รอใคร
2: ก็ไม่ใช่พี่ชายคนเดียวนะครับที่เจอปัญหาแบบน
3: ี้หลายๆคนมาโรงพยาบาลแต่ก่อนไม่ต้องเสียเงิน
1: มาเดี๋ยวนี้ทุกคนก็ได้เสียเงินกันหมด
3: ผมก็เข้าใจปัญหานะแต่ว่าจะไม่เรียกเก็บเงินเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลได้งบมาเนี่ยเขาจัดสรรให้ตามหัวประชากรที่มีอยู่ที่มีรายชื่ออยู่ในเพียงบ้านพี่ชายถ้าได้มาจริงแย่เลย
4: ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกหรือเปล่า
3: ถ้าเกิดว่ากินยาสม่ำเสมอพักผ่อนครับก็จะดีขึ้น
4: ชีวิตการทำงานของผมยังพักผ่อนไม่ได้เพราะผมจะต้องทำงานไม่มีงานก็ไม่มีเงินใช
3: ้ถ้าคราวหน้าได้มาโรงพยาบาลที่ลองให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าข้าราชการออกหนังสือรับรองให้ว่าเป็นคนในพื้นที่ที่นี่ทางโรงพยาบาลถ้ามีหนังสือรับรองก็อาจจะ ช่วยเหลืออาจจะลดแบบค่าใช้จ่ายมั่งนี่ยังดีนะครับที่ไม่ได้ไปทำงานอยู่ที่อื่นไปอยู่เชียงใหม่หรือว่าอะไรเนี่ยนอกจากจะหางานยากแล้วไม่มีบัตรเพราะถ้าไม่ค่อยอยากรับทำงานแล้วก็เวลาเจ็บป่วยมาไม่สบายไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยได้เสียเงินเยอะแน่
5: เป็นอะไรไปป่ะพี่เนี่ยไม่สบายป่ะ
6: อดทนได้แค่นี้จิ๊บๆไปโรงพยาบาลมาละแล้วก็แวะไปถอนเงินที่ธนาคารด้วยตอนนี้เงินก็หมดแล้วไปเจอข้าราชการตำรวจเขาก็หาว่าไม่ใช่คนไทย
5: เขาหาว่าไม่ใช่คนไทยยังไงล่ะน่ะ
6: เขาไม่เชื่อว่าเป็นคนไทยเขาเลยร้องให้ร้องเพลงชาติไทยให้เขาฟังประเทศไทยรวมและเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐปะไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยที่ล้วนไม่หลักสมัครทีไทยนี่หลักสงบพูดเล่นเฉย
5: ๆแหมพี่พูดเล่นยังก็อยากเป็นทหารนะ
6: อ้าวพี่นะอยากเป็นทหารมานานแล้วจะได้รับใช้ชาติอะ
5: โอ้จ้าท่านนายพล
6: ครับผมเออ300บาทเองที่เหลืออยู่เราต้องรอคดีตัดสินของศาลปกครองไม่มีเงินครอบครัวก็ไปไม่รอดที่จะต้องออกไปหาเงินก่อนแม่อายกำลังจะเปลี่ยนไปหลายครอบครัวก็เหมือนกันเราต้องออกไปทำงานในที่ไกลมีไม่มีที่ดินทำกินทำไร่ไถนาก็ไม่ได้เออไม่อายสะอื้น
7: ไม่ต้องอะไรมากที่ไม่ได้ไปรับใช้ชาติไม่ต้องโบกธงโบกมือ
5: จ้าพี่ทำงานเสร็จแล้วกลับบ้านนะพี่

0: วันนั้นไอ้ธนาขี่รถเก๋ง
1: แบบเหมือนเดินหน้าอยู่
0: เราได้อยู่ในร้านนั่งหัวเราะ

คดีปกครองวรคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงพลคัมจากคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตาม

0: สวัสดีครับวันนี้รายการซีรีส์วิถีคนเราอยู่กันที่ใจกลางของกรุงเทพมหานครเมืองที่ใครๆก็บอกว่าน่าเที่ยวเป็นอันดับต้นๆของโลกจุดหมายของเราอยู่ที่คลองพระโขนงลำคลองเก่าแก่อายุนับร้อยปีที่ยังสดใสมีชีวิตทั้งในลำคลองและริมฝั่งคลองท่ามกลางเมืองใหญ่ขนาดนี้ว่ากันว่าผู้คนที่นี่ยังดำรงวิถีความเป็นชาวคลองและชาวสวนกันอยู่จะเท็จจริงประการใดวันนี้เราไปดูกันครับ
1: กินแล้วตาหวาน
2: เนี่ยนี่ใจดีจัง
3: โอ้ยคนสวนเขาเป็นยังไงล่ะเฟ้อเฟ้อแผลกัน
0: คลองพระโขนงยาวเกือบ15กิโลเมตรนะครับผ่านพื้นที่กรุงเทพถึง4เขตตั้งแต่เขตประเวศเขตสวนหลวงเขตวัฒนาและเขตคลองเตยเป็นทั้งคลองระบายน้ำและเส้นทางคมนาคมออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองล่ะครับ
4: สวัสดีมาแล้วก็เหรียญใจเย็นนะครับพี่นั้นนะครับ
0: คนนี้คือพี่ณเป็นคนที่รู้จักทั้งลำคลองและผู้คนริมคลองพระโขนงเป็นอย่างดีเพราะว่าแกเกิดที่นี่มากกว่านั้นแกยังทำอาชีพรับจ้างทั่วไปทั้งในคลองและบนฝั่งนะครับ
4: วันนี้ไม่ยอมทาปากนะปากมันติดนะเนี่ยเมื่อกี้แกทาปากแกเอ้ยตรงป้าตรงป้าเอาดิเป็นไงวันนี้พอได้พอผมยาวเถียงผมก็แวะเรือจอดเรือมาตักผมกับเขาเนี่ยครับ
5: เกิดที่นี่ครับผมอาศัยหากินรับจ้างทั่วไปทุกอย่างวิ่งทั่วคลองพระโขนงสุดก็ตอนนี้แค่วัดกระจรสิริไปส่งคนส่งอะไรเงี้ยครับส่งหินปูนทรายบางทีก็มีครับทางไหนที่ถนนเข้าไม่ได้เราก็จะเอาเรือเข้าไปได
4: ้ไม่รู้ตรงสเปคกันมั้ยครับผมขับเรือชอบครับตอนนี้ขับเรือก็ทำสวนครับมีสวนพ่อแม่ก็เช่าไว้ทำมาหากินครับตอนหลังก็เป็นหมู่บ้านไปแล้วก็เลยเป็นคอนโดแล้วก็เลยต้องยึดอาชีพขับเรือเป็นอาชีพหลักครับ
0: พี่ณใช้เรือขนาด9เมตรลำสีฟ้าลำนี้พาทีมงานล่องในคลองพระโขนงและทำให้เราเห็นความสำคัญของลำคลองสายนี้ที่มีต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี
4: ่เนี่ยวัดใต้เนี่ยนี่วัดบุตรเป็น3แยกไงที่จะไปวัดศรีมันเลืองได้ไปดมอปิเงี้ยไปผ่านฟ้าได้ผ่านฟ้าดีราชคลองนี้มันต้องแยกคลองตั้งแต่ดูนี่เขาจากคลองนี้ก็เหลือแค่เนี่ยครับในคลองพระโขนงเนี่ยแล้วไปโซนอื่นก็มีอีกนิดหน่อยครับของกองแค่นี้ครับ
6: ตั้งแต่นี้ร้อยปีได้แล้วมั้ยผมเกิดมามันก็มีแล้วอ่ะ
0: ป่าจากกลางกรุงถึงจะเหลือพื้นที่ประมาณ50ตารางวาแต่ก็ทำให้ทีมงานนั้นแปลกใจไม่น้อยเลยล่ะครับที่พื้นที่แห่งนี้ยังเหลือป่าจากเอาไว
7: ้ดั้งเดิมมันเยอะกว่านี้แต่ว่าเรือมันวิ่งแล้วขึ้นมันตัดมันก็หลุดไปบ้างแต่ก่อนนี้ก็แต่ก็สีมันแพงแล้วสมัยก่อนแล้วก็ไอ้นี่ไปตัดแล้วก็ทำเป็นตับจากมูลทางสมัยน่าจะ30-40ปีก่อนนู้นแล้วหลังมาก็ไม่มีคนทำ
0: ยิ่งเดินทางไปเรื่อยๆก็ทำให้เราเห็นนะครับว่าคลองพระโขนงนั้นมีเรื่องน่าสนใจมากทีเดียว
4: โอเคนะครับขอบคุณมากครับ
0: นอกจากนั้นการใช้บริการทางเรือยังมีความจำเป็นอยู่โดยเฉพาะเรือของพี่ณ
8: จะไปไหนต่อคะเนี่ย
4: ไปส่งป้าซิวันป้าซิวป้าอ้อย
8: ป้าซ
4: ิ
8: วป
4: ้
8: าอ้อย
4: แล้วก็เจ๊หมวยจับเรือให้หน่อยนะผมขอส่งแก๊สบ้านนี้ก่อนมาส่งแก๊สปิกนิก4โลครับวันนี้วันอาทิตย์ร้านหยุดครึ่งวันเราต้องรีบส่งก็ก่อนเจ๊ต่อใจเย็นๆเจ๊เดี๋ยวใจเย็นเจ๊ขายของดีเนี่ยหมดเร็วๆเด้อเดี๋ยวก่อนพี่ซิวเดี๋ยวผมช่วยระวังลื่นผมจูงให้ครับแต่ขอบคุณมากพี่ซิว
0: เรือของพี่ณเป็นทั้งเรือขนของและเรือโดยสารนะครับจึงเป็นที่พึ่งของผู้คนในคลองพระโขนงโดยเฉพาะแม่ค้าและผู้สูงอายุ
4: นายกเอากระเทียมมาส่งครับ60บาทครับผม50 60บาทครับผมสวัสดีครับไปได้นายก
1: สร้างบ้านก็นะนะขนทรายขนหินขนปูนนะนะหมดเลยเรียกตอนไหนมาตอนนั้นเลยสนิทกันหมดทั้งคลองมีใครไม่รู้จักนะนะไม่มีนะเห็นทุกวันไหมคะนะนะเนี่ยค่ะ
9: ทุกวันแต่เขามา 7 โมงกว่า
4: ก็ร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยอะไรครับแต่แล้วถ้าเกิดเรารับจ้างขนด้วยก็รับจ้างแบกด้วยก็เที่ยว400
1: อยู่ในคลองวันละกี่ชั่วโมงคะ
4: ตั้งแต่ตีห้าก็ยาวก็ถึงมืด
0: ถ้าไม่ต้องขนของพี่ณจะคิดราคาคนละ30-50บาทตามระยะทางพี่ณถือว่าเป็นคนที่มีใจบริการเป็นยอดเลยนะครับเพราะว่าช่วยยกช่วยขนช่วยทุกอย่างแม้กระทั่งการไปช่วยซื้อของในตลาด
4: ไงขายส้มดีเปล่าจะเก็บไหมเหรอผมไม่อยู่แล้วในคลองผมมาเดินตลาดซื้อของให้คนอื่นด้วยครับซื้อกะทิหมูเห็ดเป็ดไก่ซื้อผักน้ำเรือผมรู้จักหัวน้ำเรือเชือกเส้นละ4เมตร2เส้นเจ๊เอาถามวันนี้มาเท่าไหร่ครับ
10: 200ครับ
1: คือเขามาซื้อประจำรู้จักกันมานานแล้วเหรอคะ
10: คนเก่าเนาะ
4: เออสมัยเก่าด้วยกัน
10: เนี่ยค่ะ
4: สมัยรุ่น
10: นี้ก็แต่จริงจริง
4: เขาครับน้าเอิบมาขายของยางเหรออ่าครับเดี๋ยวผมไปนะประเดี๋ยวนะครับครับผมกำลังมาส่งของในคลองมายางครับผมไปรับคนแก่รับช่วยหิ้วช่วยอะไรแกถ้าแบบตะโค้ดแล้วไหวแล้ววางมีอะไรอันนี้มั้งนี่อะไรมั้งคะเนี่ยกล้วยเหรอตะโค้ดตะโค้ดเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมรับรองเท้าจากนายแม่ดีๆแม่นั่งแม่นั่งให้ดีลองมือลองมือ
9: แกแล้วต้องทำมาหากินอย่างเง
4: ี้ยอย่างเงี้ยนะเอิบได้อย่างนะเอิบได้อย่างใจสู้อ่ะฮะคนเราใจสู้ฮะมันอยู่ที่ใจฮะ
0: ดูแล้วพี่ณไม่ได้แค่ขับเรือรับจ้างนะครับการให้กำลังใจหรือดูแลอย่างญาติมิตรแกก็ทำครับน่ารักจริง
4: ๆมาเก้าเลยหนึ่งสองสามเอาเอิ่มก็เอาเหอะน้าจับเออไม่กลัวนะขับดีๆนะน้านั่งน้านั่งดีๆครับหนึ่งสองเอิบหนึ่งสองสามสองสามน้าดิเดี๋ยวจูงน้าให้ไปรับพระวัดตะไคร้มาฉันเช้าต้องใช้เรือข้ามคลองครับต้องรับจากวัดส่งบ้านส่วนใหญ่ใช้เรือครับตรงนี้มันเหมือนเกาะนี่เกาะแถวๆบ้านเราล้อมรอบด้วยหมู่บ้านคอนโดต้องใช้เรือให้ท่านดีๆครับก็นี่มันได้ครับจานนิมนต์ได้เลยครับจานนิมนต์ได้ครับนิมนต์ครับ
1: กลัวไม่ว่าถนนถึงหมู่บ้านเรารถจะเข้าได
4: ้เฉยๆครับไม่เคยคิดสนุกกับงานไปวันๆแล้วสนุกที่เขาใช้เรือเราก็ไปการเขาจะเป็นคลองพระโหนงอยู่ครับ
1: ความสุขนะอยู่ตรงไหนทุกวันนี้
4: อยู่การทำงานครับ

0: ช้าออกแล้วมาหากินเย็นก็กลับบ้านเราพักผ่อนเราอาชีพนี้นะเราก็ยึดหลักอาชีพนี้เราก็ทำจะให้ดีที่สุดต่อวันไปนะ
1: ในคลองที่2ฝั่งขนาบด้วยคอนโดสูงเรือของพี่ณดูลำเล็กไปเลยละครับพี่ณวิ่งเรือทุกวันจากตลาดพระโขนงไปถึงวัดขจรสิริเพราะฉะนั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของที่นี่ทุกอย่างรวมถึงเห็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงด้วยอย่างเช่นชุมชนที่เราเห็นจากภาพโดรนนี้อยู่กลางคลองพระโขนงเลยละครับ
2: ลุงตา
0: ครับครับ
2: หนูจะพาไปหาลุงได้ยังไงคะ
0: เดี๋ยวผมสั่งพอไว้แล้ว
1: ที่นี่คือเกาะกลางนะครับพี่ณบอกว่าเป็นเกาะเก่าแก่กลางคลองพระโขนงที่มีชุมชนอยู่อาศัยด้วย
0: สวัสดีครับ
2: แค่ส่วนตัวเหรอคะ
0: ใช่ครับใช้ข้ามฟากอย่างเดียวฮะ
2: ใครใช้ได้บ้างคะแ
0: ทนทั้งชุมชนนะครับ
2: เสียค่าข้ามไหมคะ
0: ไม่เสียค่าบ้านไม่เสียแต่ต้องมีคนมาส่งต้องมีญาติพี่น้องของตัวเองมาส่งเกาะกลางนะครับมันเริ่มตั้งแต่นี่นะครับหัวเกาะตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยเกาะกลางเนี่ยมีเนื้อที่อยู่ประมาณ3ไร่2งานแต่ก่อนนี้จริงๆเนี่ยเกาะกลางเนี่ยมีเนื้อที่อยู่ประมาณ8ไร่น้ำมันซอบไปซอบไปซอบไปเหลือที่อยู่นิดเดียวเองตอนนี้มีบ้านเรือนทั้งหมด57หลังคามีประชากรมีประมาณ90ครอบครัวสมัยก่อนนี่ตึกสูงๆจะไม่มีเลยฮะมองไปนี่มองฟ้านี่โล่งไปหมดนะฮะไอ้คลองนี้สมัยก่อนเนี่ยน้ำใสมากว่ายน้ำได้เหมือนกับน้ำประปาเลยฮะสมัยก่อนกุ้งหอยปูปลาเนี่ยในคลองนี้เยอะมากเรียกว่าเราอยากจะกินปลาตอนไหนเวลาไหนแล้วฉันถือกระเบ็ดผมเด็กๆนะอยากจะกินปลาก็ถือกระเบ็ดไปตกปลาตะเพียนมั่งปลาหมอมั่งอะไรเงี้ย
1: ชุมชนเล็กๆที่อยู่กลางคลองแห่งนี้นอกจากที่ตั้งจะทำให้เรารู้สึกถึงความพิเศษแล้วผู้คนที่นี่ก็น่ารักมากทีเดียวอยู่กันแบบสบาย
3: ๆตัวใหญ่เนื้อแน่นดี
2: อ่ะอ่าดีดีดีดีดีดี
0: ดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีด
4: ีดีดีดีดีดีดี
5: วันนี้อากาศดีค่ะกินสบายดี
2: อันนี้เป็นช่างมืออาชีพเหรอคะ
6: ก็สมัครเล่นค่ะทำให้เพื่อนเพื่อนก็ไม่ต้องไปเสียตังค์นะ
5: ที่นี่สบายอยู่กันแบบบ้าน
1: ๆห่างจากชุมชนเกาะกลางไปโดยนั่งเรือไม่นานมากนักพี่ณพาเราไปชุมชนมิตรไมตรีกันต่อนะครับที่นี่เป็นชุมชนสวนผลไม้โบราณของแถบนี
0: ้จะมาเที่ยวบ้านลุงทุมป้าหมูหน่อยมาดูขนมหวานกันหน่อยนะครับโค้งเนี่ยครับถึงแล้วครับ
1: ที่นี่เราเจอกับป้าหมูและลุงทุมที่ทำขนมเก่งมากๆเลยครับบางวันป้าหมูก็ออกขายขนม
7: แม่ค้ามาแล้วค่ะข้าวต้มมัดขนมใส่ไส้นะคะ
8: นอกจากทำขนมแล้วเราทำอะไรอีกบ้างคะในสวน
9: ปลูกพริกปลูกโหระพากะเพราอะไรปลูกกล้วยเงี้ยค่ะแล้วก็ปลูกไว้กินไปซื้อของมันก็แพงใช่ไหมและอย่างมันปลอดสารนะก็มีสวนอยู่เท่านี้คุณเอ้ยหมอเฟืองจะไปฝากคุณยายค่ะอีกอาทิตย์นึงขายได้แล้วค่ะ
1: อย่างที่บอกนะครับว่าชุมชนริมน้ำแห่งนี้เป็นสวนผลไม้และมีร่องสวนด้วยเห็นไหมครับ
10: สวัสดีครับลุงรี
11: สวัสดีครับในสวนของเราก็จะมีปลูกมีมะม่วงมีกล้วยมีดอกแล้วก็มีมะนาวอะไรนี้เอาไว้กินก็ในบ่อ ก็คือเลี้ยงปลา
8: พื้นที่ของเราประมาณกี่ไร่คะเนี่ย
11: 2ไร่กว่าบ้านก็อยู่แถบนึงสวนก็อยู่แถบนึงรอบๆบ้านก็ปลูกอะไรหลายๆอย่างกินได
12: ้ตรงนี้มีละมุดนะครับละมุดหล่นบ้างอะไรบ้างหลายเก็บที
13: ขายไหม
12: ก็ไม่ค่อยได้ขายเก็บกินแบ่งกันกินไป
11: นี่แน
1: ่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าแถวนี้มีสวนผลไม้ด้วยถึงแม้จะไม่มากมายนักแต่ว่าก็พอให้เราได้กิน
8: อร่อยมาก

0: ียวนี่ชุมชน7ขนาดครับผมยังมีพื้นที่สีเขียวอยู่ครับอยู่ตรงข้ามกับวัดยางพอดีครับมันเป็นที่เดิมมันที่เก่าแก่เขาเรียกคลอง7ขนาดจะนำสู่เข้าไปแปลงสวนที่เขาเรียกชื่อ7ขนาด
1: พื้นที่สีเขียวที่มีคลองเล็กๆนั่นแหละครับคืออีกพื้นที่หนึ่งที่พี่ณบอกว่ายังมีสวนที่ชาวบ้านทำกันอยู่ชื่อว่าชุมชน7ขนาดด้านหน้าเป็นคลองด้านหลังคือหมู่บ้านจัดสรร
0: มีสวนปลูกผักปลูกคะน้าปลูกฝรั่งปลูกอะไรกันเต็มไปหมดรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วครับก่อนเป็นสวนทั้งนั้นนะครับ
1: ที่นี่สามารถมาทางเรือหรือว่าจะเข้าทางถนนอ่อนนุชซอย21/1ก็ได้หลังจากนั้นเจอคลองแยกซ้ายก็เป็นชุมชนมิตรไมตรีแต่ว่าถ้าหากแยกขวาก็เป็นชุมชน7ขนาด
2: โหนี้เหมือนบ้านสวนเลยนะคะ
3: โอ้ยมันเป็นบ้านสวนมันตั้งแต่เกิด
2: อ๋อนี่ไม่ใช่กรุงเทพเหรอคะนี่มันจังหวัดอะไร
3: เขตบ้านนอกไงหน้านี้มันไม่ค่อยมีผลไม้นะหนูนะ
2: ค่ะ
3: ไปต้นมะพร้าว
1: ที่นี่เราเจอกับลุงต๋องที่พาเราชมสวนของแกซึ่งมีทั้งขนุนมะนาวและพืชผักสวนครัว
2: สวนเรานี่ตรงนี้กี่ไร่คะ
3: 2ไร่ประมาณ2ไร่เมื่อก่อนเรามีสวนอยู่ด้านในที่เดี๋ยวนี้เป็นหมู่บ้านนะข้างในนู่นตอนนี้มันเป็นหมู่บ้านไปหมดแล้ว
1: ใครจะคิดล่ะครับว่าเรายังเจอร่องสวนการปลูกกล้วยอ้อยกันอยู่ด้วย
2: ตรงนี้คือเย็นเลยนะ
3: ใช่มันเป็นอย่างนี้ทั้งปีในนี้ก็ยังมีปลาให้เห็นอยู่บ้าง
4: อันนี้เป็นผักหรือเปล่าครับ
3: อันนี้เป็นผักแว่นไง
4: ขายไหมครับ
3: โอ้ยที่นี่เขามีได้ครับให้มีครับไอ้นี่คือมันอยู่ได้เนี่ยมันรับน้ำตักหนักได้สัก100โลอะไรเงี้ยนะสวัสดีพี่ปาง
5: สว
3: ั
5: สดีจ้า
6: สวัสดีจ้า
2: แล้วพี่ปางจะไปทำอะไรไปไหน
3: นะครับพี่เขาอยู่ตรงนี้อ่ะ
1: เรารู้สึกว่าลุงต๋องมีชีวิตที่ดีงามมากเลยนะครับมีสวนอยู่ริมคลองกลางกรุงหาของกินในสวนเล็กๆของตัวเองสุกนี้ใครจะเทียบล่ะครับ
7: กินแล้วตาหวานน่าดูลองดูกัดดู
2: นี่ใจดีจัง
3: โอ้ยคนสวนเขาเป็นอย่างเงี้ยล่ะ
7: จะไม่หวงกันจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน
3: คนสวน 99% เป็นอย่างงี้เราอยู่ที่เนี่ยมันอย่างน้อยร่มเย็นเป็นสุขสบายเราไม่มีตังค์สักบาทเราก็อยู่ได้ที่นี่
0: เขาเรียกกันสะพานเหล็ก21/1ครับสะพานนี้สำคัญกับชุมชนเรามากว่าอาศัยยามคืนดึกๆเราต้องใช้สะพานนี้ข้ามฝั่งกลางวันก็ออกทางหน้าวัดยางได้มีเรือพายข้ามฝั่งจะได้ใกล้หน่อยครับเอารถจอดทางฝั่งวัดยางได้มีเรือรับจ้างอยู่ครับ16:00
1: พี่ณและลุงต๋องพูดเหมือนกันนะครับว่าคนที่ชุมชนริมคลองแห่งนี้ไม่มีทางทิ้งเรือได้เพราะว่ายังสามารถใช้โดยสารทั้งระยะใกล้ไกล
8: สังเกตว่าเรือที่เราใช้พายอยู่เนี่ยค่ะมันเหมือนกัน
7: ม
8: ัน ใช่ไหมเหมือนอ๋ออันนี้เรียกเรืออะไรคะ
7: เรือสำปั้นอย่างที่คนที่พายผู้ชายเมื่อกี้
8: เรือสิบสอง
9: ท่าเรือนี่มีเรือประมาณ10ลำครับจะเป็นคิวใครมาก่อนรับก่อนครับ
8: ใครอะคะมาทำกิจการเรือรับจ้างเน
0: ี่
8: ย
0: มีมานานนะครับต่อรุ่นแต่ละรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็ออกจากว่างจากสวนมาเขามาพายเรือกัน
8: พายจากไหนไปไหนบ้างคะป้า
7: เนี่ยพายที่จากปากคลองเจ็ดขนาด
8: ไปที่ไหนคะ
7: มาหน้าวัดยาง
8: ราคายังไงคะเวลาค่าจ้าง
7: ก็บางคนเขาก็ให้10บาทบางคนก็ให้5บาท
8: เข้าคลองเหรอคะ
7: เข้าคลอง20
1: เรือข้ามฟากที่นี่เป็นเรือลำเล็กๆส่วนใหญ่คนพายก็เป็นผู้สูงอายุใครอยากลองนั่งก็เชิญนะครับ
7: อยู่บ้านเราก็อยู่เฉยๆเนา
8: ะ
7: ติดฝาแล้วจะไปทำอะไรกินล่ะได้ร้อยบาทเราก็ดีใจแล้ว
1: วิถีริมคลองพระ

0: ขนงแห่งนี้ทำให้เรารู้สึกได้ถึงวิถีชีวิตคนกรุงในอีกรูปแบบหนึ่งมากกว่านั้นยังทำให้เรารับรู้เรื่องใหม่ๆเกี่ยวกับคลองในกรุงเทพมหานครด้วยล่ะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับการหาปลาในลำคลอง
1: ปลากับเขาเหรอครับ
2: จะมีไว้สองสามใบไว้กินแจกกันกินพี่ๆน้องสองสามวันแล้วก็ไปกู้ทีตักมาก็แบ่งกันกินแต่ของก็โตก็เป็นอาชีพนะอาชีพก็เลยหาปลาเผื่อเขาว่าจะงานเชื่อมเหล็กหาปลาเน้นหนึ่งเดียวช่วงหน้าฝนวันหนึ่งอ่ะเป็นร้อยกิโลนะ
3: อ่างก็ไปไหนนี
1: ่ซ่อมรอบ
3: เอาซ่อมรอบเอาตรงไหนมาคล้องอ่ะ
1: นี่ตรงนี
3: ้อ๋อครับ
0: ลุงโตคนนี้เป็นคนชุมชน7ขนาดนะครับมากกว่านั้นยังเป็นนักหาปลาด้วยรอบที่เก่งมากคนนึงครับทุกวันหยุดจะขับเรือลำเก่งพร้อมอุปกรณ์ใส่ปลาออกไปกู้รอบที่ดักไว้ใต้สะพานในคลองพระโขนงครับ
3: เริ่มอยู่ตรงนี้แหละครับลุงไหนฮะอันแรก
4: มีใบแรกเนี่ยตรงนี้ใบเลย
3: แล้วก็จะดับเรือพายไปใช่ไหมฮะ
4: ใช้ดับเครื่องอย่างเดียวไม่อย่างเดียว
3: อันนี้คือเราวางตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับอย่างหน้าบ้านนี้เขาห่วงไหมครับ
4: ไม่มีใครห่วงไม่ใช่ว่าจะติดทุกใบนะวัดดวงเราก็มีปลาติด
3: ส่วนมากเป็นปลาอะไรอ่ะปลาดุก
4: บางใบผมเคยได้50กิโลใบเดียว
0: บริเวณที่ลุงโตดักลอบอยู่ใต้สะพานทางเดินริมน้ำทั้งสองฝั่งลุงโตเท่านั้นที่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเรามองเผินๆไม่มีทางเลยครับว่าบริเวณนั้นมีการดักปลา
3: มันรอแล้วมันเข้ายังไง
4: ก็เข้าเองครับ
1: เหยียบยังไงใบนี้ถ้าน้ำในหลายใบนี้จะติดดีมากทียี่สิบสามสิบโลใบพูดทีครั้งโทรศัพท์ตัวเองต้องเอา
3: เป็นไงบ้างครับใบนี
1: ้ไอ้ตัวอยู่ไงตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็คงน้ำหนักได
3: ้โอ้ประมาณกี่ตัวครับอันนี
1: ้ไม่กี่ตัวนะแต่ตัวมันใหญ
0: ่รอบของลุงโตต้องมีสลิงผูกและล็อกกุญแจติดกับเสาสะพานนะครับลุงโตบอกว่าล็อกไว้กันหาย
5: ต้องใส่กุญแจ
1: โอ้ไม่ใส่ไม่เหลือลงมานี่หายไป19ใบแล้ว
3: ประมาณกี่ดอกครับลุง
1: สี่สิบดอกเยอะไม่หลังแจจำไม่ดี
5: จะจำได้ไงเนี่ย
1: ก็ต้องแยกเป็นส่วนไหมเมื่อก่อนน้ำมันจะดีกว่านี้ตอนผมเด็กกระหูนน้ำเนี่ยโดดเล่นสบายๆเลยนี่โดดไปขึ้นมาเกาหน่อย
5: แต่ก็ยังมีปลาอยู่เน
1: า
5: ะ
1: ก็ยังพอมีแต่ปลาก่อนน้ำปลามีทุกชนิดนะมีปลานิลปลาตะเพียนปลาเยื่อตกปลาอะไรกระมังอะไรปลากระแหมันเยอะแยะกุ้งเกิ้งมีหมดเพราะความเจริญมามันก็น้ำเสียขึ้นคุณใช้น้ำเสียเยอะขึ้นมันปลาไม่อยู่ไม่ได้ช่อนกับปลาหมออ
3: ันนี้3ปลาเลยช่อนหมอดุก
1: ต้องใส่น้ำเขาถ้าไม่ใส่ข้างล่างเขาจะตายหายใจไม่ออกครับ
0: ปลาที่ได้ในวันที่เราถ่ายทำนั้นก็คือปลาดุก40กิโลกรัมปลาช่อนและปลาหมออีกนิดหน่อยสำหรับทีมงานแล้วรู้สึกว่าคาดไม่ถึงเลยล่ะครับว่าคลองพระโขนงแห่งนี้จะมีปลาในธรรมชาติอยู่ด้วย
1: อาทิตย์นึงส่งก็ประมาณ200โลผมมันได้ปลาเสร็จแล้วเขายังไม่สั่งผมก็จะมาใส่ไว้ใต้เนี่ย
5: ที่ยืนอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรคะเนี่ย
1: สำหรับที่อู่จอดเรือครับ
5: ยังของลุงโตไม่เหมือนคนอื่นคือมีหลายระดับ
1: มีระดับไว้สำหรับปักปลาครับแล้วก็ที่เก็บของไอ้ตรงนี้ที่จอดเรือโดยตรงผมเป็นช่างผมทำเอง
0: ลุงโตทำกระชังเก็บปลาเอาไว้ใต้อู่จอดเรือนะครับเมื่อลูกค้าต้องการก็มาเอาไปขายลุงโตบอกว่าปลาคลองพระโขนงก็อร่อยนะครับ

0: โตเอาปลามาขายที่ตลาดเรียกว่าทำรายได้เกือบทุกวัน
1: นะคะว่าไงบ้างเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหม
2: เรียบร้อยครับ
1: มีแรงขึ้นเลย
0: เป็นความโชคดีอย่างหนึ่งของคนริมคลองแต่สิ่งที่คนที่นี่บอกเราเพิ่มนั่นก็คือหน้าที่ของคนที่อยู่ริมคลองนอกจากจะใช้คลองแล้วก็ต้องดูแลคลองด้วยนะครับทางรายการขอขอบทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมเสนอเรื่องราวกับเราในวันนี้นะครับขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ
3: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
4: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึงที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วนานมาก
1: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่จะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
1: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
0: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
1: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
0: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายเนาะ
1: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกันรวม
0: เ
1: ป็นมารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
0: อย่างนั้นนะ
1: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
0: คือเรียกว่าใช้คนโลเคอลที่มีกิวเฉพาะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
1: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของมาวันนี้
0: เจ้าของชุนข้างในเลยก่อนนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งบนเก้าอี
1: ้
0: น่ารักสุดเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปเจอเจ้าของกันและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจดนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลยมันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อนี่หรอ
2: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากแล้วเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
0: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
2: ใช่ครับ
0: มาคัดมาไว้ที่เรานะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
2: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
0: โอ้โหรุ่นทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
2: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล้ว
0: ครับ
2: แต่ว่าเราพยายามให้มัน
0: น้อยที่สุด
2: น้อยที่สุดใช่ครับ
0: โอเค
2: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
0: ไม่เอาแบบว่าบางๆ
2: ใช่
0: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
2: ครับ
0: ได้ว่าเนียนดีกว่า
2: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่ไหมครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
3: สไตล์ใหม่ๆ
2: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
0: ให้เจดให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็นถ่ายรูปนิดนึงนะ
2: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
0: โต๊ะประชุมเหรอ
2: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าวครับแต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
0: ็
2: คือจริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
0: ตอนมันจะเข้มขึ้นอีก
2: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
0: ไม้สักมันเหลือง
2: ใช่ครับ
0: ติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
2: ใช่ครับ
0: มันจะเป็นเหลืองเบดเหลืองมันเบดเยลโล่อ่ะ
2: ใช่
0: เพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี
2: ้ใช่ครับ
0: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
2: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
2: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้ช่างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันอ่อนครับ
0: ครับ
2: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่ไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่ไหม
0: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเกิน
2: ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้าง
0: อะไร
2: ใช
0: ่
2: ครับช่างสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอก

0: กว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
1: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลย
0: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
1: แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มนี่เหรอ
0: ใช่ครับ
1: ต้นทุนมันไม่สูง
0: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
1: แต่เราก็ยอมไง
0: ความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุดเลย
1: อันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
2: เขาเน้นค
1: ุ
2: ณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
1: หันไปมองแจแจบอกไม่ยอม
2: ใช่
0: ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเกรนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
1: ี้ยก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักคือลายไม้สวยงามนั่นเอง
0: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไม้สักเก่าที่มันจะมีตำหนิธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกรอยตะปูอะไรอย่าง
1: เงี้ย
0: ก็จะมีให้เห็นบ้าง
1: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
0: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
1: อันนี้มันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็น100ปีหลาย100ปีก็มีใช่มั้ยเกิน50 60ปีแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหว่ความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้มีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
0: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
1: โอ้เข้มนี้เลยเหรอ
0: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะ
1: อ่ะลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยกัดเชื้อโหด
0: ใช่ครับให้มันอ่อน
1: ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
2: ใช่คร
1: ับตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
0: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าบิลอินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
1: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
0: ใช่ครับ
1: นี่เคลือบด้านเฉย
0: ๆใช่ครับเคลือบด้านเฉย
1: ๆโอเค
0: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
1: ดูธรรมชาติมาก
0: ใช่ครับก็โชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
1: ครับ
2: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการโคลลาโบเรทกันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนอยากจะรู
0: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นเพราะมันต้องผ่านการรีดใส่อีก
1: เออใช่คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
0: ใช่ครับ
1: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยฮะเออ
0: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วรีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช่
1: ไม่ได้อ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะแจวไม่ยอม
0: ใช่ครับ
1: คร
0: ับ
2: ไม่ยอมอันนี้เป็นคนควบคุมกันมา
1: ไม่ยอมเ
2: ป็นคิวซี
0: ไม่ได้ครับหลังจากนั้นสมมติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้สั่งครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
1: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
0: ใช่
1: ไ
0: ห
1: ม
0: ใช่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเหล่านี้ควบคุมได้ยากมันไม่ได้มาเป็นต้น
1: มันต้องใช้เวลา
0: ใช่ครับ
1: บางทีมาเป็นต้นเมื่อมันผ่าแบบเมื่อลายมันเข้าไปอยู่แล้วเง
0: ี้
1: ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะ
0: ใช่ครับ
1: คัดลายมันเข้ากัน
0: ใช่ครับเราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากก็ประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือ
2: เ
0: ขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับพร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆเลย
1: เขาไปได้มากกว่านี
2: ้ใช่คร
1: ับมีศักยภาพมากกว่านี้
2: ให
0: ้
2: มาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
0: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีนะครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่สองคนสามีภรรยา
1: โอ้
0: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
1: กำกันทั้งวันเลย
0: ใช่ครับ
1: ไปถึงสีอ่ะทั้งงานสีกันสีทั้งวันเลย
2: บางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นพอทะเลาะกันเรื่อง
1: ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะรักกันแหละ
0: ใช่ครับ
1: ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
0: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็นสิบตัวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยถ้าทำกับเราก็คือต้องมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตำหนิอะไรเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรเงี้ยครับ
1: ยอมดีกว่า
0: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
1: ยอมความอดทนว่ะเออจริงจริงจริงคุณผู้ชมคือทำเฟอร์นิเจอร์ขายอย่างเนี้ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเออเพราะว่าเรามีตลาดที่รออยู่แต่ว่าจะทำเฟอร์นิเจอร์ที่ พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
0: ใช่ครับ
1: เอ้ยเราชอบความสวยความงาม

0: ลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมคุณภาพของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
1: ใช
0: ่ตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนเราอยากดูคนทำ
1: ครับจะพาไป
0: อยากเจอสามีภรรยาคุณทันมากเลย
1: ครับ
0: ไม่อยู่ป่าววะฮะมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทำหน่อย
2: ใครก็ได้
0: เชิญนำหน่อยเชิญนำหน่อยครับเชิญครับเอาล่ะถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
2: ๆ
0: ที่นี่คืออีกที่นะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
3: ใช่ๆ
0: เป็นบ้านช่างอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยโอเคเราขอคุยโอ้โหที่บรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
3: สตูดิโอ
0: ครับแล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้ทำส่งทำสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทำสีอีกที่นึงเนาะ
1: ใช่ครับอ
0: ันนี้คือเป็นประกอบตัดประกอบตรงนี้ใช่มั้ยฮะ
1: ใช่คร
3: ับ ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
1: ใช่ครับ
0: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: เกิน1นิ้วหมดเลยจริงๆเลยใหญ่
1: ใช่คร
0: ับ หนา
3: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆ
0: ต้องอบ
3: มันต้องมันต้องเอาไปอบอีกไหมคะ
1: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น 50-60 ปีอย่างเงี้ยครับก็เจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงหลายปีจากประสบการณ์ที่ทำมาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเนี่ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมาก
0: ๆจริง
4: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
5: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างเงี้ยมันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
4: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันธุ์ไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทำให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็ทำการต่อไม
6: ้ยากไหมคะหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
4: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทำเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
7: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันหรือเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้กำหนดแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยก็จะใช้กาวร้อนนะคะก็มีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกลียวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์

รอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็จะหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างแล้วเราก็จะทำการร้อยน็อตในการใช้ตะปูเกี่ยวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการต่อกาวไว้เกี่ยวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดาค่ะ

0: อุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยมันทำในทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่ครับ
0: อันนี้แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะเอออยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรนะครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทำมาอย่างนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยน
0: ตั้งแต่หมาแพนเนี่ยได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเลย
2: ใช่ครับ
0: ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
3: ครับชิ้นใหม
2: ่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทําให้มันแบบสมมติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณเมตร20
0: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
2: ใช่ใช่
1: มั้ยต้องยอมทําอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทํามาก่อน
2: ใช่ครับ
0: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทําสีกันบ้างนะครับ
2: ครับ
0: ทําต่อเลยครับ
2: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เดี๋ยว
0: ไม่ใช
1: ่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งท
0: ี
1: นี้บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮาร์ลี่
0: แจ้งเล่าหน่อยแล้วกันว่าไอการทำสีมันยังไง
2: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป
0: ้
2: การลงสีตามสูตรของช่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นเลกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: ฟีลลิ่งธรรมชาติ
2: ใช่ค
0: ่ะไม้ถ้าเป็นไม้ดิบ
2: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
2: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของชาย
1: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว้
2: เอกลักษณ์
0: ให้ดู
2: ใช่
1: เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
0: ขาย
1: บ้านแบบน
0: ี้นี่คือรอยตะปูเนี่ยใช่มั้ย
1: เออนี่คือลายไม้กับ
0: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊ะแหละเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
2: สำคัญ
0: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียงมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงๆคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์พูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันก็คุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอุ้ยนี่ก็ความหนาก็น่าดู
2: ใช่ค่ะนี่หนา 1.5 นิ้วค่ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนา
2: เกือ
0: บ2นิ้วอ่ะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
0: ่ใส่มาขัดแต่งผิวนู่นนี
1: ่
0: แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
1: สีก็ต่างกันอันนี้คือสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
2: ใช่ค่ะ
3: เคลือบอย่างเดียวเลย
0: เคลือบอย่างเดียว
4: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม
5: ่ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
4: แล้วอันนี้นะแม่ทำอะไรอยู่คะ
5: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใส่สี
4: แล้วพอทำอันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
5: อ๋อรอมันแห้งเซตตัวแล้วก็ขัดได้แล้ว
4: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
5: ่ชาติของไม้เลย

0: สีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใส่สี
1: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
0: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
1: ใช้เทคนิคอะไรคะเนี่ยฟอก
0: ในการฟอกให้อย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
2: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแผลให้เป็นปล่อยเป็นธรรมชาติ
3: อันนี้โพสเดิมหรือโพสใหม่
2: โพสเดิมเขามาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
3: มาที่เราซื้อมานะ
2: สีนี่เราแต่งลายหามไม่ได้
3: ครับ
2: ถ้าเป็นสีธรรมชาติวนัสสีโอ๊กแต่งลายหาได้สีนี้แต่งลายหาไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
3: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไป

0: นะวันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่
0: มาพาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมวอนรังมากๆสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราขอบคุณพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: สภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปค่ะไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าเกยไหมมันหักมันละสองสามรอบละลงขาแล้วเจ้า
2: หนึ่งเทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกัน

0: อมรินทร์ทีวี
1: ตอน6ข้อดีของระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีได้แก่การดึงข้อมูลที่มีในระบบมาใช้ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือจัดทำขึ้นใหม่คือการที่ระบบร่างเอกสารให้อัตโนมัติโดยผู้ใช้งานไม่ต้องกรอกรายละเอียดซ้ำเช่นในการร่างคำฟ้องจะดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีที่กรอกรายละเอียดไว้แล้วตอนลงทะเบียนมาใส่ไว้ในร่างคำฟ้องอัตโนมัติทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องเสียเวลากรอกรายละเอียดนั้นซ้ำอีกครั้งการนำระบบอัตโนมัติมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารเมื่อผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีพิมพ์เนื้อความลงในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วระบบจะนำเนื้อความดังกล่าวประมวลลงในเอกสารคำฟ้องหรือคำให้การโดยอัตโนมัติการให้คำแนะนำและตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนเพื่อช่วยเหลือการใช้งานในการร่างคำฟ้องหรือคำให้การผู้ใช้งานอาจต้องการแนบเอกสารหลักฐานประกอบร่างคำฟ้องหรือคำให้การนั้นๆซึ่งเอกสารที่จะแนบในระบบได้จะต้องเป็นไฟล์รูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word เท่านั้นซึ่งหากท่านเตรียมไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ไว้แล้วก็สามารถนำมาแปลงเป็นรูปแบบ PDF/A ในระบบได้เลยเพียงแค่ทำตามขั้นตอนที่บอก

ไว้ในระบบเท่านั้นการรับส่งเอกสารต่างๆอย่างรวดเร็วและแม่นยำเมื่อผู้ใช้งานยื่นเอกสารหรือแนบไฟล์เอกสารประกอบคำฟ้องหรือคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบจะสอบทานจำนวนไฟล์จำนวนหน้าของเอกสารเพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่และเมื่อผู้ใช้งานยืนยันการยื่นเอกสารแล้วเอกสารและไฟล์เอกสารแนบนั้นจะถูกส่งตรงมาที่ศาลปกครองโดยทันทีการแจ้งตอบรับหรือการแจ้งเตือนในกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่กรณียื่นเอกสารคำคู่ความคำขอต่างๆระบบจะส่งอีเมลตอบรับไปยังผู้ยื่นเอกสารเพื่อยืนยันการยื่นเอกสารนั้นนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนคู่กรณีผ่านทางอีเมลเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นส่งถึงคู่กรณีการชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือหากผู้ฟ้องคดีต้องการชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยการขอใบแจ้งการชำระเงินหรือบิลเพย์เมนต์เพื่อนำไปชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยตู้ ATM หรือส่งแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองก็ได้เช่นกันการฟ้องคดีปกครองผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ช่วยทำเรื่องที่ยุ่งยากและเสียเวลาให้เป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าที่คิดถ้ายังไม่ลองก็ยังไม่รู้มาลองใช้ระบบกันเถอะนะคะเพียงแค่เข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th หากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วน

ู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งและคัดค้านการกระทำของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะและการกระทำที่จะนำมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองนั้นเป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งสามารถนำเรื่องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมอยู่หน้าจอโทรทัศน์เนี่ยนะครับตื่นมาดูกันนะครับ นำเอากฎหมายนะครับที่จำเป็นนั้นที่เรานำเสนอนั้นในแต่ละสัปดาห์นั้นก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันบอกต่อกับเพื่อนๆญาติๆต่างๆเหล่านั้นให้เอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เราห่วงใยเนี่ยนะครับไปมอบให้แล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขนะครับ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์นะครับหรือว่าการจัดสวัสดิภาพสัตว์นะครับปัจจุบันนะครับก็เป็นสิ่งที่ฮือฮากันนะว่าหรือว่าห่วงใยกันนะครับว่ากฎหมายเริ่มเข้ามาดูแลแล้วไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของคนเท่านั้นแต่ในเรื่องของสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์จะทำให้เรานั้นจิตใจนั้นดีขึ้นงดงามขึ้นนะครับกฎหมายก็เข้ามาช่วยหล่อหลอมในส่วนนี้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันคนบางคนนะฮะที่อาจจะขี้โมโหอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยให้สงบลงได้บ้างโ ดยเอาโทษทางกฎหมายเข้าไปไม่ว่าจะเป็นโทษปรับหรือจำคุกก็ตามนะครับในผลหรือไม่ตามก็ได้ก็ติดตามนะครับ ว่าใช้มาแล้วประมาณสัก2ปีเนี่ยนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้สามารถควบคุมแล้วก็ดูแลแล้วก็กำกับให้สิ่งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนี้เกิดขึ้นลดลงได้หรือเปล่านะครับสัปดาห์นี้ผู้ที่จะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องยังอยู่ในเรื่องนี้ป่ะครับ
0: ใช่แล้วค่ะยังอยู่ในเรื่องกับสัตว์นี่แหละค่ะแต่วันนี้นะคะจะเป็นเรื่องตอนที่ชื่อว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ค่ะ
1: พนักงานเจ้าหน้าที่ก็คงเป็นบุคลากรที่จะเข้ามาติดตามหลังจากที่มีการร้องทุกข์แล้วเนี่ยถามว่าใครจะสามารถเข้าไปดูแลแล้วก็ติดตามกับเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ได้นะครับผู้ที่จะให้ความรู้ชัดเจนคือ
0: ค่ะวันนี้นะคะเรายังคงได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้จะมีผู้ไปเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเลยนะฮะ และเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีสุภาพสตรี2ท่านนะครับมาร่วมในรายการครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณสุภัสสรเมืองโคตรค่ะ
3: สวัสดีค
0: ่
3: ะ
0: และท่านที่สองนะคะคุณทิพยาพรจิตบุตรค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: นี่คือทั้งสองท่านนะครับที่มาร่วมตอบคำถามในรายการของเราในสัปดาห์นี้นะครับนั้นสาระมีอะไรน่าติดตามเชิญได้เลยครับ
5: โหลูกแม่ตายอีกแล้ว
6: ศรีสวัสดิ์ลูกแม่อยู่กับแม่แบบนี้ดีแล้วนะไม่ต้องออกไปไหนอีกไม่ต้องออกไปไหนนะจะได้ไม่ต้องโดนรถทับอีกนะ
7: พี่อยู่บ้านไหมจ๊ะเอาขนมมาฝากจ้ะ
6: อยู่จ้าจ้ะช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนปวดแข้งปวดขานะจ๊ะ
7: ก็ปวดแข้งปวดขาก็ดูดิทรมานแมวแบบนี้ไงผลกรรมมันก็เลยตามทันน่ะพี
6: ่เดี๋ยวเราน้ำเลยนะน้ำจ้ะ
7: ขอบใจจ้ะดูแลตัวเองด้วยนะพี่ปวดขาปวดตัวหมดแล้วเนี่ยเหมือนแมวแล้วรู้ไหมนี่ทำบุญหรือทำบาปกันแน่เนี่ย
8: เอาอีกแล้ว
9: อืม
8: ป้าอิดโอ้โหล่ามแมวอีกแล้ว

0: ดีแล้วเราโทรไปบอกตำรวจดีกว่าป้าอีทเนี่ยทารุณกรรมสัตว์ไว้ในบ้านอีกแล้วฮัลโหลที่นั่นสถานีตำรวจใช่ไหมครับครับครับครับนี่บ้านเลขที่58/59ครับซอยแจ้งวัฒนะ36อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนี่ครับผมเห็นน่ะคนกำลังทารุณกรรมสัตว์เลยครับอยู่ในบ้านนี่โผล่ไว้น่ากลัวมากเลยครับครับผมมาด่วนเลยนะครับ
1: จากกรณีดังกล่าวพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปสถานที่ใดๆเพื่อดำเนินการตรวจสอบเมื่อได้รับแจ้งหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการทารุณกรรมสัตว์จะต้องมีหมายค้นหรือไม่ก็มีหมายค้นขอไม่ต้องมีหมายค้น
2: นะครับก่อนตอบอธิบายกติกานะครับคือวางที่แป้นเพื่อแย่งกันกดสัญญาณไฟใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนถูกที่คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะครับสายตาจ้องไปที่ปุ่มนะครับพร้อมนะครับพร้อมนะกดครับโหนุ่มนวลมากคุณทิพยพรนะครับตกลงข้อกอต้องมีหมายค้นข้อขอไม่ต้องมีหมายค้นก็เข้าไปได
3: ้ต้องกอไก่ค่ะ
2: ต้องมีแหละครับ
3: ค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีหมายค้นถือเป็นการบุกรุกบ้าน
2: ถือเป็นการบุกรุกเลยนะครับขอบคุณครับคุณสุภัสสรครับ
4: กอไก่เหมือนกันค่ะ
2: กอไก่เหมือนกันทำไมคิดว่ากอไก่ครับ
4: ก็ถ้าเราไปตรวจค้นอะไรอย่างนี้เราก็ควรจะมีหมายค้นเพื่อเข้าไปดูว่าเป็นจริงอย่างที่แจ้งมาหรือเปล่า
2: ครับขอบคุณครับนั้นชัดเจนว่าต้องมีหมายค้นไหมอาจารย์นะ
5: ค่ะในส่วนของมาตรา25อนุ2นะคะกำหนดให้พนักงานเจ้าที่เนี่ยมีอำนาจในการเข้าไปสถานที่ใดๆเพื่อตรวจสอบนะคะว่ามีการทารุณกรรมสัตว์ตามกฎหมายฉบับนี้หรือไม่นะคะซึ่งการเข้าไปเนี่ยโดยหลักต้องมีหมายค้นนะคะเว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อว่านะคะหากเลื่อนช้าเนี่ยจะมีการยักย้ายซุกซ่อนหรือว่าทำลายหลักฐานนะคะก็ให้ค้นได้โดยหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะฉะนั้นหลักคือการค้นต้องค้นโดยมีหมายค้นค่ะ
2: มีหมายค้นเหมือนกันนะครับแล้วการรับแจ้งนี่ทางโทรศัพท์นี้อะไรนี้ก็ได้เหมือนกันเหรอฮะหรือ
5: ไงได้ค่ะเป็นการแจ้งความร้องทุกข์เพราะว่าความผิดตามกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะคะการร้องทุกข์กล่าวโทษก็สามารถกระทำได้ค่ะแล้วก็ตำรวจก็สามารถจะมาดำเนินการสอบสวนสืบสวนได้นะคะ
2: ครับทีนี้ถ้าแจ้งไปอย่างที่กรมมีไหมฮะหน่วยในการที่จะรับแจ้งต่างๆเหล่านี
5: ้ก็มีนะคะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะด้วยค่ะคือมีพนักงานเจ้าที่นะคะแล้วก็มีทางตำรวจด้วยส่วนหนึ่งนะคะคือเบาะแสส่วนมากแต่ส่วนมากแล้วเบาะแสที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาจะเป็น NGO นะคะก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะคะ
2: สอดส่องตรงนี้ดู
5: ใช่ค่ะ
2: ทีนี้แค่ไหนอย่างถ้ากรณีอย่างตัวอย่างนี้ไม่แน่ใจว่าจะถือเป็นการทารุณกรรมหรือเปล่านะครับอย่างเช่นถ้าเราเลี้ยงสุนัขไว้ในบ้านเนี่ยเราก็ล่ามเชือกหรือว่ามีปลอกคอแล้วก็มีสายจูงเนี่ยแล้วก็มัดไว้ที่บ้านอย่างเงี้ยอันนี้เข้าเกณฑ์ไหมอาจารย์ถ้าในมุมมองอาจารย
5: ์คือในส่วนนี้เนี่ยประเด็นที่เป็นปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้นะส่วนมากเนี่ยพอมีการรับเรื่องร้องเรียนหรือว่าการร้องทุกข์กล่าวโทษไปยังตำรวจเนี่ยตำรวจเนี่ยต้องมาถามทางกรมสัตว์นะคะว่าการกระทำอย่างนี้เนี่ยเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่อย่างเช่นสุนัขชอบนอนอยู่หน้าร้าน 7-Eleven ใช่ไหมคะแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยอยู่วันหนึ่งหายไปพอหายไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีการร้องทุกข์ว่าที่หายไปเพราะว่าอาจจะมีการโดนทารุณกรรมนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตีความว่าการที่หายไปเนี่ยหายไปแบบไหนนะคะแล้วมีการทารุณกรรมหรือไม่หรือว่าการกระทำบางอย่างเนี่ยมันต้องตีความว่าทารุณกรรมโดยไม่มีเหตุสมควรหรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยตำรวจเขาจะต้องถามความเห็นมาอย่างที่กรมปศุสัตว์ค่ะว่าเป็นความผิดหรือไม่นะคะ
2: ทีนี้สิ่งจริงที่ปรากฏบ่อยๆก็คือสุนัขบางพันธุ์เนี่ยซึ่งเป็นสุนัขที่มันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักคือเอามาเลี้ยงแล้วมันก็จะเกิดปัญหาตรงนี้บ่อยเนี่ยในแนวทางของนโยบายของกรมปศุสัตว์มีการเข้ามาเพื่อร้องขอหรือว่าให้คำแนะนำอะไรต่างๆแล้วนั้นกับผู้เลี้ยงบ้างไหมอาจารย์ฮะ
5: ในส่วนนี้เนี่ยคงต้องรอในส่วนของหลักเกณฑ์เรื่องของการจัดสวัสดิภาพสัตว์เพราะว่าสัตว์เลี้ยงอ่ะจัดเลี้ยงไว้เพื่อเป็นเพื่อนนะคะก็จะมีการดูแลที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นสุนัขแมวใช่ไหมคะก็จะมีหลักเกณฑ์ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่แตกต่างกันไปนะคะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ต้องรอหลักเกณฑ์ในส่วนนี้ด้วยเพราะว่าหลักเกณฑ์เนี่ยกำหนดมาแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าต้องเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นกลางๆนะคะใช่ต้องใช้ได้กับทุกประเภทชนิดสัตว์แล้วก็ทุกคนทุกระดับด้วยค่ะ
2: ครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับชัดเจนนะครับงั้นข้อนี้
1: ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
2: ครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ

0: ราดูกลับดีกว่า
1: ของ
0: นี่ฟ้า
2: ฮะ
0: ดูนี่สิน่าสงสารเต่าตัวนี้จังเลยอ่ะนี่เขาให้อาหารกินไม่ยอมกินอ่ะ
2: ใช่น่าสงสารมากเลยอ่ะนี่วิวเราเข้าไปถามกันเถอะว่ามันเป็นอะไรอ่ะโทษนะคะไม่ทราบว่าเต่าเป็นอะไรเหรอคะน่ะ
3: ไม่ทราบเหมือนกันนะคะมันไม่กินอาหารมาหลายวันแล้ว
0: หรือว่านักท่องเที่ยวน่ะโยนเหรียญให้เต่ากินเต่าก็เลยท้องอืดไง
2: ปากเหรอนั่นน่ะพูดมาได้ยังไงคะวิวถ้าเกิดไม่มีใครทำอย่างที่วิวพูดอ่ะมันเป็นการผิดศีลข้อมูสารู้ไหมให้ร้ายคนอื่นเนี่ย
0: ขอโทษถ้างั้นน่ะไม่พูดละไม่พูดละ
3: เดี๋ยวไปดูมือก่อนตุ้มเตี้ยมอย่ากอดเราเลยนะตุ้มเตี้ยม
2: นั่งไงนั่งไงหมอมาแล้วอ่ะ
4: อาการเป็นไงบ้างครับคุณอ้อม
3: อาการแย่มากเลยค่ะคุณหมอดูจากอาการแล้วกินอาหารไม่ได้นอนสมเรี่ยวแรงไม่มีดิฉันว่าเจ้าตุ้มเตี้ยมอ่ะมันคงจะทรมานมากเลยนะคะดิฉันว่ามันกำลังใกล้จะตายนะคะ
4: ดูท่าทางอ่ะมันกำลังจะตายจริงๆด้วยอยู่ไปก็ทรมานมาเปล่านะ
3: เอาไงดีคะคุณหมอ
0: ฟ้าฟ้าพี่สงสารเต่าตัวนี้จังเลยอ่ะพี่ว่านะหมอเนี่ยน่าจะให้ยานอนหลับให้เต่ามันนอนหลับตายไปเลย
2: ปากเนี่ยมันเป็นอะไรลักหนาเนี่ยฮะพูดแต่อะไรไม่รู้อ่ะอ๋อเนี่ยเขาเรียนมาเขามีหน้าที่รักษาสัตว์เขาไม่ได้เรียนมาเพื่อที่จะฆ่าเข้าใจไหมเอาสมองส่วนไหนคิด
0: ก็พี่สงสารน่ะพี่ว่านะเต่าตัวเนี้ยตายไปจะดีกว่าอยู่อย่างนั้นเนี่ย
2: คนที่ตายมันต้องคือเธอหรือปะใจดำมากเลยอ่ะ
5: จากกรณีดังกล่าวถ้าสัตวแพทย์เห็นว่าการให้สัตว์มีชีวิตอยู่ต่อไปจะได้รับความทุกข์ทรมานจนเกินสมควรให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ฆ่าสัตว์ได้แต่ผู้ที่จะดำเนินการฆ่าสัตว์คือผู้ใดก็สัตวแพทย์ขอพนักงานเจ้าหน้าที
6: ่กติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะครับและแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับพร้อมแล้วกดครับกดก่อนแต่ไม่ติดนะครับคุณทิพยาพรนะครับ
2: ค่ะ
6: ตกลงข้อกอสัตวแพทย์เป็นผู้จัดการข้อขอพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถจัดการได้เลยถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วว่าจัดการได้นะครับควรจะให้สัตว์นั้นเนี่ยจบชีวิตไปเนี่ยนะครับถามว่าใครเป็นคนมีหน้าที่ทำ
2: ค่ะคิดว่าข้อกอไก่ค่ะ
6: สัตวแพทย์ต้องสัตวแพทย์นะครับ
2: ใช่
6: ทำไมคิดว่าสัตวแพทย์นะครับ
2: ก็คิดว่าเขาจะมีการไม่ให
6: ้
2: มีวิธีการให้สัตว์ไม่ต้องทรมานมากเกินไปค่ะในการค่ะ
6: จะมีเพียงพอไหมสัตวแพทย์ในการที่จะมาดูแลไม่รู้นะแต่ว่ากฎหมายกำหนดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับขอบคุณครับคุณสุภศร
7: ก็น่าจะเป็นกอไก่เหมือนกันค่ะ
6: สัตวแพทย์เหมือนกันทำไมคิดว่าสัตวแพทย
7: ์เพราะสัตวแพทย์น่าจะมีความรู้ด้านสัตว์มากกว่าเพราะว่าเขาจะรู้ว่าสัตว์เป็นยังไงป่วยอะไรนี้ถ้าอยู่ต่อไม่ได้ก็ให้เขาไปแบบสบายสงบดีกว่าไม่ต้องถูก
6: แต่ต้องใช้ต้องผ่านหมอเหมือนกันเนาะ
7: ใช่
6: นะครับขอบคุณครับจริงๆแล้วต้องใช้สัตวแพทย์ไหมอาจารย์ครับ
3: ค่ะกรณีเนี่ยเป็นเรื่องของสัตว์ได้รับความเจ็บป่วยนะคะหรือว่าบาดเจ็บสาหัสแล้วก็สัตว์ต่อแพทย์เห็นว่าถ้าสัตว์จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยค่ะจะได้รับความทุกข์ทรมานจนเกินสมควรนะคะก็พนักงานเจ้าที่มีหน้าในการสั่งให้ฆ่าสัตว์นั้นได้แต่ว่าคนที่จะฆ่าเนี่ยค่ะต้องเป็นสัตว์ต่อแพทย์เท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสัตว์มีเจ้าของก็ต้องได้รับอนุญาตได้รับความยินยอมของสัตว์ด้วยนะคะเป็นไปตามมาตรา27นะคะแห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517นะคะฉะนั้นสรุปว่าในส่วนของการฆ่าคารุณยฆาตหรือว่า mercy killing หรือว่ายูทานาเซียเนี่ยค่ะฆ่าด้วยความเมตตาเนี่ยก็ต้องดำเนินการโดยสัตวแพทย์เท่านั้นนะคะ
6: ทีนี้สัตว์ประเภทที่ถ้าเราดูเหมือนกับทรมานเหมือนกันนะครับคือสัตว์ที่ไปใช้พวกการแสดงเนี่ยเช่นเอามาโชว์ในรายการโทรทัศน์มีงูใส่กล่องมาบ้างมีสัตว์อะไรต่างๆอันนี้ถือว่าทารุณกรรมได้ไหมอาจารย์
3: ในส่วนนี้เนี่ยความจริงแล้วเรื่องของสัตว์เลี้ยงเพื่อการแสดงนะคะเขาจะมีวิธีการในการฝึกฝนสัตว์อยู่แล้วค่ะนะคะฝึกสัตว์ให้

0: ตัดเชือกนะคะซึ่งถือว่าไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมโดยไม่มีสมควรเพราะว่าอย่าลืมว่ามาตรา20เนี่ยคือต้องเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรฉะนั้นเนี่ยการที่เขาต้องฝึกสัตว์นะคะก็อาจจะมีการดัดพฤติกรรมสัตว์บ้างนะคะตามเหตุตามผลนะคะแต่ว่าในส่วนนี้ถือว่าไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมโดยไม่มีสมควรแต่มันจะมีอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์คือไม่เมื่อไม่ผิดทารุณกรรมแล้วนะคะก็ต้องมาดูเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ว่าเขาจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้เหมาะสมกับประเภทของสัตว์หรือเปล่านะคะในส่วนนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยซึ่งหลักเกณฑ์เรื่องของการจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยยังไม่มีนะตอนนี้นะอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่นะคะเพราะว่าอย่างที่ได้เรียนไปตอนต้นแล้วว่าในส่วนของหลักเกณฑ์เรื่องสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยมันเป็นหลักเกณฑ์ที่ต้องแนวกว้างๆและก็ใช้บังคับได้กับทุกประเภทชนิดสัตว์แล้วกับคนทุกระดับด้วยค่ะ
1: ทีนี้เคยฟังข่าวเกี่ยวกับอะไรนะการแสดงของสวนสัตว์สมัยก่อนนะเนา
2: ะ
1: ที่มีการแสดงไม่ว่าจะเป็นสิงโตช้างอะไรต่าง
2: ๆ
1: ตรงนั้นเห็นมีหน่วยงานของ NGO ต่างๆแล้วนั้นร้องเรียนเหมือนกันนะครับว่าเป็นการถือว่าเป็นการทารุณกรรมตรงนี้มันมีการชี้วัดในเมืองไทยมีไหมฮะ
0: จริงๆแล้วหลักเกณฑ์ตายตัวว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์เนี่ยยังไม่มีนะคะคือต้องพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไปว่าการที่กระทำนั้นเนี่ยเป็นทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรหรือไม
1: ่ก็ขอบคุณท่านอาจารย์นะครับข้อนี้
2: ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
1: ถูกแล้วนะครับเก่งมากนะครับถูกทั้งสองท่านและทั้งสองข้อด้วยนะครับเราจะมีสาระนะครับที่น่าสนใจรออยู่คือในส่วนของปัญหาต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นกับท่านผู้ชมและท่านผู้ชมก็ส่งจดหมายมาสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องของปัญหาที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับเป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไรนะครับ
2: สัปดาห์นี้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขี่จักรยานยนต์ค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วก็มีญาติหรือมีน้องมีเด็กจ้ำม่ำค่ะเราก็อยากเอาไป
1: ดูความเห็นดู
2: เล่นด้วยค่ะพาไปเที่ยวพาไปซ้อนท้ายปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะเกิดอุบัติเหตุกับน้องด้วยทีนี้ล่ะค่ะคนขับเนี่ยจะรับผิดชอบอย่างไร
1: รักลูกคนอื่นเขาไปเที่ยวไปนั่งรถไปด้วยกันแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนารอไขปัญหาตรงนี้อยู่แล้วครับพบกับท่านอาจารย์ทั้งสองได้ในช่วง
2: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
4: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชน
3: ใช่เลยค่ะอาจารย์ครับ
4: เข้าเรื่องเลยครับอาจารย
3: ์เราต้องสบายสบายซะก่อนจะเข้าเรื่อง
4: ว่ามาเลยครับ
3: อาจารย์ครับแหมวันนี้ดิฉันมีข้อที่อยากจะเตือนใจท่านผู้ชมด้วยสำหรับคำถามวันนี้นะคะว่าท่านผู้ชมที่มีรถจักรยานยนต์หรือมีรถยนต์เนี่ยอย่าเที่ยวพาลูกหลานคนอื่นนี่ไม่ใช่ลูกหลานเราอะไปนั่งซ้อนท้ายไปนั่งรถไปเที่ยวด้วยอะไรด้วยนะคะอาจารย์เพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุกันแล้วแหมไม่คุ้มกันนะคะอาจารย
4: ์เรื่องมันเป็นยังไงมายังไงอาจารย์
3: คืออย่างนี้ค่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยที่ถามมาวันนี้นะคะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองมีรถจักรยานยนต์อยู่คันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยกำลังจะขี่ไปเที่ยวก็มีเด็กอยู่คนหนึ่งอายุประมาณ7 ขวบบ้านอยู่ติดกันค่ะอาจารย
4: ์
3: ก็เล่นกับมันทุกวัน
4: อ
3: ่ะเด็กก็คุ้นกับท่านผู้ชมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกเฮ้ยไปเที่ยวไหมหนูอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็ไปเขาสั่นอย่างเงี้ยค่ะก็ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ท่านผู้ชมไปปรากฏว่าพอขี่ไปรถไปชนกันค่ะอาจารย
4: ์
3: ประสบอุบัติเหตุชนกันทีนี้เด็กเนี่ยก็ได้รับอันตรายสาหัสถึงขั้นพิการเลยค่ะอาจารย
4: ์
3: แล้วทีเนี้ยท่านผู้ชมก็พยายามเยียวยาด้วยการที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าเสียหายไปประมาณ100,000แล้วแต่พ่อแม่เด็กไม่ยอมค่ะอาจารย์พ่อแม่เด็กบอกว่าจะเรียกให้จ่าย1 ล้านบาทท่านผู้ชมบอกเงินล้านเกิดมายังไม่เคยเห็นเลยขี่จักรยานยนต์อย่างนี้จะไปเอาเงินที่ไหนแต่พ่อแม่เด็กบอกถ้าเกิดไม่จ่ายเขาจะยึดบ้านค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็บอกเครียดมากเลยตอนนี้ไม่รู้จะทำไงก็เลยถามอาจารย์มาว่าคดีแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาจ่ายกันเท่าไหร่หรอถึงจะพอหรือถึงจะอะไรยังไงอย่างเงี้ยแล้วจะทนฟ้องจริงไหมยังไงนะคะอาจารย์คะ
4: ที่อาจารย์เรื่องนี้มันเป็นอุทาหรณ์จริง
3: ๆนะเป็นอุทาหรณ์
4: ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยมันเป็นอนุสติเตือนใจ
3: ค่ะอาจารย
4: ์ลำพังลูกเราเราเอาไปเกิดบัติเหตุยังเราเองยังเศร้าสลดโศกสลด
3: ใช่
4: หรือเรายังเป็นทุกข์เลยถ้าเราลูกเราเป็นเช่นนี้
3: ใช่ค่ะอาจารย
4: ์พูดง่ายๆนึกถึงอกเขาอกเรา
3: ใช่ค่ะ
4: ใครมีลูกสักคน7 ขวบ 8 ขวบก็อยากให้เจริญเติบโต
3: ใช่ค่ะ
4: แล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
3: ค่ะ
4: นี่เรานึกถึงลูกเรานะอาจารย์
3: ใช่ค่ะ
4: แล้วคนอื่นล่ะอาจารย
3: ์
4: เขาก็อยากให้ลูกเขาเจริญเติบโตมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
3: ใช่
4: แต่เผอิญเหตุมันเกิดเพราะใคร
3: อยากจะเอาเด็กไปเที่ยวว่างั้นเถอะ
4: ถามว่า

0: ถ้าเราไม่ขับรถไปแล้วไม่เอาเด็กไป
1: ค่ะ
0: เด็กก็คงไม่พิการเด็กก็คงไม่บาดเจ็บ
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์ต้องยอมรับกันแบบตรงไปตรงมาเลยครับท่านผู้ชม
1: ค่ะ
0: ว่าเหตุนี
1: ้ค่ะ
0: เกิดขึ้นจากการประมาทพลาดพลั้งของเรา
1: ของท่านผู้ชมเองค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ว่าคนอื่นจะมาชน
1: ค่ะ
0: หรือเราจะไปชนเขาเกิดอุบัติเหตุล้มขึ้นมาเด็กพิการก็ตาม
1: ใช่ใช
0: ่ทั้งหมดนั้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลของเรา
1: ถ้าเราไม่เอาเด็กไปซะมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะอาจารย์นะ
0: ดังนั้นนี่เรียนเลยครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ไม
1: ่ได
0: ้เอาละเมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว
1: ค
0: ุณก็ดีมากนะอาจารย
1: ์
0: ยอมชดใช้ยอมดูแลอะไรต่างๆแต่พ่อแม่เขาอะเหมือนกับลูกอาจารย์
1: อ
0: ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยมาจ่ายแค่นี้มันจะพอเหรอ
1: เ
0: ขาก็ต้องเรียกถามว่าเขามีสิทธิ์ไหม
1: ค่ะ
0: เมื่อลูกเขาพิการลูกเขาบาดเจ็บแล้วเขาไม่รู้ว่าจะต้องรักษาอีกเมื่อไหร่
1: ใช่
0: ความทุกข์ทรมานทางจิตใจ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าต้องฟ้องเรียกล้านหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ทั้งหมดถ้าเราไม่ให้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาก็ต้องไปฟ้องร้องอยู่ๆจะมายึดบ้านเนี่ย
1: ค
0: งเป็นไปไม่ได้
1: ค่ะ
0: ฟ้องแล้วศาลจะให้ 500,000 ให้ล้าน3ล้าน7ล้านอันนี้เป็นเรื่องที
1: ่ค่ะ
0: ดุลพินิจที่ศาลที่ท่านจะพิพากษาตัดสินได้แต่ถ้าตัดสินได้เสร็จแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วเรายังไม่จ่ายมีบ้านเขาก็ยึดบ้าน
1: ค่ะ
0: มีที่ดินเขาก็ยึดที่ดินถ้าไม่มีอะไรเลย
1: ค่ะ
0: เขาก็คงไม่ได้เหมือนกันนี่มันเป็นขั้นตอนตามกฎหมายนะฮะ
1: ค่ะแม่เนี่ยอาจารย์ให้ขั้นตอนแล้วนะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็ต้องยอมรับสภาพสักหน่อยนะคะเพราะว่าจริงๆก็เป็นความผิดของเราเองแต่ว่าการที่ว่าท่านผู้ชมจะต้องจ่ายล้านหนึ่งหรือไม่เนี่ยอาจารย์บรรชัยก็บอกแล้วว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับศาลนะคะที่ท่านจะพิจารณาว่าควรจะเท่าไหร่ความเสียหายเท่าไหร่เอาไว้ไปดูตอนนั้นอีกทีนึง
0: ก็อาจจะพูดคุยกันดูก็ได้นะอาจารย
1: ์อาจจะบอกว่าขึ้นศาลแล้วอาจจะไม่ถึงหรือว่าผมไม่มีหรืออะไรต่อรองไป
0: ขอความเห็นอกเห็นใจว่าเราไม่ตั้งใจ
1: อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำใจสบายๆไปก่อนนะคะยังไงก็คงเดี๋ยวบากกว่าแรงแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับท่านผู้ชมคงได้ความกระจ่างไปแล้วนะครับว่าพาเด็กซ้อนท้ายไปด้วยนะครับความรับผิดต่างๆเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรนะครับก็คงชัดเจนอันนี้ก็ระมัดระวังแล้วก็อะไรที่เป็นความเสี่ยงบางทีก็ต้องเลี่ยงเหมือนกันนะครับนั้นคือความห่วงใยนะครับที่พวกเรามอบให้กับท่านผู้ชมในสัปดาห์นี้นะครับข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นของท่านผู้ชมนะครับก็จะนำมาปรับปรุงพัฒนารายการต่างๆเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อนผู้ชมที่ประสงค์จะมาร่วมตอบคำถามได้ไหมคร
3: ับ ได้เลยค่ะถ้าเกิดจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรายการนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อกับเราได้นะคะในช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะ
2: Facebook
3: ใช่แล้ว Facebook นะคะจะเขียนเข้ามาข้างหน้าหรือจะ inbox เข้ามาก็ได้เลยนะคะ
2: มาเลยนะครับรออยู่นะครับเพราะนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นนะครับมาร่วมตอบคำถามในรายการนะครับมีข้อเสนอแนะใดๆนะครับก็จะทำให้เราเอามาใช้ในการปรับปรุงรายการให้ตรงกับความต้องการของท่านผู้ชมให้มากที่สุดนะครับนั้นสัปดาห์นี้เราคุยกันในเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์แล้วก็สวัสดิภาพสัตว์จะมี2 ส่วนนะการกระทำที่อาจจะไม่ได้ผิดทารุณกรรมสัตว
1: ์
2: แต่ก็อาจจะมาผิดในเรื่องของการจัดสวัสดิภาพให้กับสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ทั้งหลายต่างๆเหล่านี้ก็มีกฎหมายเข้ามาดูแลในส่วนนี้นั้น2 ส่วนนะครับอย่าลืมว่าทารุณกรรมนั้นอาจจะหลุดพ้นตรงนั้นว่าเอ้ยไม่ทารุณกรรมมันมีเหตุอันสมควรแต่ว่าการจัดสวัสดิภาพก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องนำนะครับเอาสิ่งดีๆนั้นมามอบให้กับสิ่งที่เรารักเราเลี้ยงอยู่นะครับแต่สำคัญที่สุดก่อนเลี้ยงตัดสินใจนะครับว่าเขาจะอยู่กับเราช่วงอายุเขา7 ปี 10 ปีต้องทนให้ได้รายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านนิติกรชำนาญการนะครับสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้ง2ท่านนะครับคุณสุภัสสรและคุณทิพยาพรครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า bankrupt ค่ะแปลว่าบุคคลล้มละลายนะคะหมายถึงบุคคลที่มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินหากเป็นบุคคลธรรมดาต้องมีหนี้สินไม่น้อยกว่า1 ล้านบาทหากเป็นนิติบุคคลต้องมีหนี้สินไม่น้อยกว่า2 ล้านบาทค่ะ
2: ครับล้มละลายก็เป็นเรื่องที่ต้องพึง

0: วังเหมือนกัน นี่คือความห่วงใยทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
1: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

0: ออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ศาลปกครองได้เปิดระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นฟ้องคดีปกครองโดยผู้ที่ประสงค์จะฟ้องคดีผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นสำหรับการใช้งานครั้งแรกจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะการลงทะเบียนก็ไม่ยุ่งยากเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะขั้นแรกผู้ใช้งานจะต้องเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยสามารถเข้าได้2ช่องทางคือเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th ก็ได้ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าจอระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนหน้าจอจะแสดงข้อกำหนดการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อผู้ใช้งานอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดดังกล่าวแล้วให้คลิกที่ช่องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและคลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือค่ะขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานจะต้องกรอกรายละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันให้ครบถ้วนโดยเฉพาะข้อมูลในช่องไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลควรระบุอีเมลให้ถูกต้องและเป็นอีเมลที่ใช้งานเป็นประจำเนื่องจากศาลจะติดต่อผู้ใช้งานผ่านทางอีเมลนี้ค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะให้กำหนดชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password ซึ่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้จะใช้ทุกครั้งในการเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ใช้งานควรจดจำและเก็บรักษาไว้เป็นความลับเพราะหากมีการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใดเข้าใช้งานในระบบศาลจะถือว่าเจ้าของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนั้นเป็นผู้เข้าใช้งานค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้กรอกไว้เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งหากพบว่าข้อมูลยังไม่ถูกต้องครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าแต่หากผู้ใช้งานเห็นว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนค่ะหลังจากคลิกปุ่มลงทะเบียนแล้วระบบจะให้กรอกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวหรือ OTP ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ตอนกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเมื่อกรอก OTP เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มตกลงระบบจะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมลของผู้ใช้งานซึ่งจะถือว่าผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วและสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นฟ้องคดีปกครองได้ทันทีค่ะ

0: ชีวิตคนเราจะมีอะไรดีไปกว่างานดีแฟนดีชีวิตดีดี
1: ตัวเองเนี่ยเขาทำปลาต้องโกมาให้ตัวเองกินด้วย
2: เหรอ
1: ทำแรกก็รักนะลูกปะ
2: เหรอจ้า
1: อุ้ยเต็งเป็นไรอ่ะ
2: แข็ง
1: แข็งหรอ
2: ปลาหอจะไม่แข็ง